ซื้อขายนะคะมีระบบของการชำระเงินนะคะที่อาจจะไม่ได้ชำระเงินออนไลน์แต่เป็นการโอนเงินอะไรแบบนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าเขาก็จะมีระบบแคตตาล็อกซัพพอร์ตให้กับเรานะคะบริการถัดไปของ Facebook นะคะที่เราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตบน Facebook ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นห้างสรรพสินค้าบน Facebook ก็ได้นั่นก็คือ Facebook Marketplace ที่ใครก็ตามที่มีสินค้าแล้วอยากจะโพสต์ขายสามารถโพสต์ขายได้อย่างง่ายดายนะคะและบริการสุดท้ายของ Facebook ก็คือ Facebook Ad นะคะที่เราจะเห็นได้ว่าคุณสามารถเลือกวัตถุประสงค์การโฆษณาบน Facebook ได้อย่างหลากหลายนะคะแล้วก็ปลายทางในการแซงโฆษณาก็มีหลากหลายตำแหน่งเช่นเดียวกันนะคะตัวถัดไปค่ะก็คือ IG พูดถึง Facebook แล้วไม่พูดถึง IG ไม่ได้นะคะเนื่องจากว่า Instagram กับ Facebook อยู่ภายใต้บริษัท Meta เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นบริการที่อยู่บน IG ก็จะมีความใกล้เคียงกับ Facebook นะคะแต่ที่เป็นหลักๆก็คือเวลาคุณสมัครบัญชีของ IG คุณก็จะได้รับ IG Profile นะคะซึ่งก็จะมีเรื่องของตัว Profile ที่เอาไว้ใช้เผยแพร่ข้อมูลนะคะมี New Feed แล้วก็มีเรื่องของ IG Ad ที่จะมาแสดงผลให้คุณเห็นเช่นกันส่วนถัดไปก็คือ IG Shopping นะคะที่ออกแบบมาให้สำหรับคนทำธุรกิจได้ใช้แอปพลิเคชันที่อยู่บนโซเชียลมีเดียให้สามารถทำธุรกิจได้อย่างง่ายดายนะคะก็จะมีตัว IG Shop นะคะมี Product Catalog แล้วก็มีเรื่องของการช้อปปิ้งให้เราสามารถซื้อของได้ง่ายนะคะแล้วก็มีหน้า IG สำหรับ Business นะคะที่อยากทำให้เป็นแบบเป็นบัญชีทางการก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะตัวถัดไปค่ะก็คือ LINE นะคะแพลตฟอร์ม LINE เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เราใช้งานกันอย่างแพร่หลายนะคะโดยเฉพาะบริการ LINE OA ที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้นะคะก็จะเห็นว่าบริการบน LINE OA นะคะจะมีเรื่องของการบรอดแคสต์ที่สามารถส่งข้อความไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างง่ายดายแล้วก็ครบถ้วนนะคะมีเรื่องการแชทแบบ1-1ที่เวลาคุณส่งข้อความไปคนที่เห็นข้อความคุณจะเป็นกลุ่มแอดมินเท่านั้นรวมไปถึงบัตรสะสมแต้มด้วยนะคะที่สามารถช่วยลดการใช้กระดาษได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ข้อมูลเชิงลึกในการใช้งานของคุณนะคะสิ่งที่ LINE มีเพิ่มเติมมานะคะในยุคนี้ก็คือเรื่องของร้านค้าบน LINE หรือ LINE Shop LINE My Shop นะซึ่งสามารถที่จะให้คนที่อยากจะเปิดร้านบนออนไลน์เนี่ยไปใช้บริการต่างๆที่มีระบบงานซัพพอร์ตกับการซื้อขายบนออนไลน์ให้กับคนที่สนใจนะคะอย่างเช่นมีระบบการบริการบริหารจัดการร้านค้ามีระบบแคตตาล็อกมีระบบการสั่งซื้อสินค้าที่ง่ายดายนะคะตัวถัดไปค่ะที่เป็นบริการอีกอย่างหนึ่งของ LINE ก็คือโฆษณาบน LINE นะคะซึ่งโฆษณาบน LINE เนี่ยจะไปแสดงผลที่แท็บโฮมนะคะในแอปพลิเคชัน LINE ของเราในหน้าแชทลิสต์นะคะใน LINE Room นะคะที่เป็น LINE ที่เผยแพร่เกี่ยวกับคลิปวิดีโอนะคะมีในหน้าข่าว LINE Today นะคะแล้วก็ที่ Wallet Tab ที่เป็นกระเป๋าเงินดิจิทัลของ LINE นะคะและสุดท้ายโฆษณาก็ไปแสดงผลที่ LINE Open Chat ไปดูกันที่สื่อออนไลน์แพลตฟอร์มสุดท้ายค่ะนั่นคือ TikTok นะคะส่วนของ TikTok ค่ะก็จะมี TikTok Creative นะคะที่ช่วยทำให้เราสามารถอัดคลิปได้ง่ายๆให้เราสามารถตัดต่อคลิปได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่า Library ของเสียงเพลงให้เราเลือกใช้กันได้อย่างสะดวกเช่นกันนะคะส่วนที่2ที่อยากนำเสนอก็คือเรื่องของ TikTok Shop ค่ะที่คนทำธุรกิจหรือคนซื้อของออนไลน์ก็ชอบเช่นกันเนื่องจากบน TikTok Shop ก็จะมีระบบแคตตาล็อกนะคะให้เราสามารถบริหารจัดการได้ง่ายนะคะมีระบบการตรวจสอบคำสั่งซื้อและระบบการสั่งซื้อสินค้านะคะและตัวสุดท้ายค่ะโฆษณาที่อยู่บน TikTok นะคะซึ่งโฆษณาบน TikTok เนี่ยมีความเนียนมากๆนะคะสิ่งแรกที่โฆษณาบน TikTok มีก็คือมีรูปแบบโฆษณาที่หลากหลายทำให้เราไม่ได้รู้สึกเหมือนกับว่าเราได้เห็นโฆษณาเหมือนเรากำลังดูคลิปอะไรสนุกๆสักอย่างหนึ่งนะคะสามารถเชื่อมโยงกับตะกร้าสินค้าได้และฟีเจอร์ที่เด็ดที่สุดสำหรับ TikTok Ad ก็คือสามารถซื้อโฆษณาขณะที่เราไลฟ์ได้เลยโดยที่ไม่มีข้อแม้

สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับตอนที่สองสิ่งที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของตัวชี้วัดและการวิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์นะคะเล่นแล้วก็ต้องมีการวิเคราะห์นะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีที่มาที่ไปยังไงประเภทของตัวชี้วัดบนสื่อออนไลน์นะคะเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเราเรียกว่าเป็นตัวชี้วัดทางด้านเนื้อหาและกลุ่มที่2เราเรียกว่าตัวชี้วัดด้านการตลาดนะคะไปดูกันเลยตัวชี้วัดทางด้านการ

เนื้อหาไปแบบเร็วๆนะคะจะเห็นว่าตัวชี้วัดทางด้านเนื้อหาเนี่ยก็จะมีเรื่องของการวัดการแสดงผลของเนื้อหาจำนวนคนที่เห็นเนื้อหานะคะการมีส่วนร่วมกับเนื้อหาเหล่านั้นการแสดงความคิดเห็นการคลิกลิงก์นะคะการแชร์การดูวิดีโอนะคะการจำนวนเวลาที่เราใช้ดูวิดีโอนะคะการเข้าชมโปรไฟล์แล้วก็การกดติดตามรวมไปถึงการส่งข้อความด้วยนี่ก็เป็นภาพรวมของตัวชี้วัดทางด้านเนื้อหานะคะในส่วนตัวชี้วัดทางด้านการตลาดจะมีบางตัวที่คล้ายคลึงกับตัวชี้วัดทางด้านเนื้อหานะคะอย่างเช่นการแสดงผลการเข้าถึงนะคะซึ่งส่วนนี้จะเป็นเหมือนกับพื้นฐานนะคะที่เวลาเราทำคอนเทนต์หรือว่าทำเนื้อหาเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์เนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่เราสามารถวัดผลลัพธ์ได้อย่างมั่นอกมั่นใจแต่ว่าในส่วนตัวชี้วัดทางด้านการตลาดค่ะจะมีเรื่องของตัวนี้นะคะคือเรื่องของต้นทุนต่างๆเนื่องจากมันต้องมีการชำระเงินในการซื้อโฆษณานะคะเพราะฉะนั้นต้นทุนต่อการคลิกเนี่ยก็จะบอกให้รู้ว่าเวลาที่คนเห็นเนื้อหาเราแล้วเขาคลิกเข้าไปตามเนื้อหาที่ต้องการเนี่ยเราต้องจ่ายเงินกี่บาทต่อคลิกนั้นๆนะคะอัตราส่วนการแสดงผลต่อการคลิกหรือที่เราเรียกว่า CTR หรือ Click Through Rate นะคะคือเกิดมาจากจำนวนการแสดงผลหารด้วยจำนวนคลิกนะคะต้นทุนต่อการแสดงผลเราเรียกว่า cost per impression นะคะส่วนใหญ่ cost per impression หรือว่า CPM เนี่ยเราจะวัดต่อ 1,000 การแสดงผลนะคะตัวถัดไปคือต้นทุนต่อการเล่นวิดีโอนะคะคลิกดูวิดีโอ1ครั้งเราจ่ายกี่บาทนะเราจะเรียกกันว่า cost per view หรือ CPV นะคะแล้วก็ต้นทุนต่อ TruePay TruePay เนี่ยจะแสดงผลบน Facebook เท่านั้นนะคะโดยที่เราจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ขอโทษค่ะเราจะมีจำนวนเวลาของ TruePay อยู่ที่15วินาทีนะคะถึงจะนับเป็น1 TruePay นะคะแล้วก็มีต้นทุนต่อการมีส่วนร่วมนะคะก็คือ Cost per Engagement หรือ CPE นะคะและสุดท้ายก็คือต้นทุนต่อการกระทำที่เราสามารถระบุได้ว่าเราอยากได้การกระทำแบบไหนอย่างเช่นการชำระเงินการ Add to Cart การ Check out นะคะเราเรียกว่า CPA หรือ Cost per Acquisition นะคะรวมถึงการทำ Conversion ด้วยนะคะคราวนี้การวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดจากสื่อสังคมออนไลน์นะคะพอเราดู2ตัวนี้ใช่ไหมคะว่าเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผลทางด้านเนื้อหาและการวิเคราะห์สำหรับด้านการตลาดเดี๋ยวเราไปดูแต่ละอันค่ะในส่วนของการวิเคราะห์ผลทางด้านเนื้อหาเนี่ยอยากให้ดูอย่างนี้นะคะว่าพอมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหามันก็จะต้องพูดถึงเรื่องของการวางแผนในการจัดการเนื้อหาซึ่งการวางแผนในการจัดการเนื้อหานะคะก็จะมีส่วนของการกำหนดหมวดหมู่ความถี่ในการโพสต์นะคะคีย์เมสเสจที่ต้องการสื่อแล้วก็เรื่องของมีเดียแพลนนิ่งคือการเลือกว่าเราจะใช้รูปภาพหรือคลิปวิดีโอในการนำเสนอรวมไปถึงการทำคอนเทนต์แอนาลิติกด้วยนะคะเรื่องของการกำหนดหัวข้ออันนี้คือตัวอย่างนะคะไปเร็วๆนะเราอาจจะแบ่งหมวดหมู่หัวข้อของเราเป็นแบบนี้นะคะเป็นข้อมูลสินค้าเป็นข้อมูลจากผู้ใช้จริงเป็นส่วนผสมหรือใดๆรวมถึงโปรโมชั่นที่เราจะใช้ด้วยนะคะเราก็กำหนดออกมาจากนั้นเราก็มากำหนดความถี่ว่าใน1เดือน1สัปดาห์1วันเราจะโพสต์กี่ครั้งนะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะเอามาวางแพลนไว้ได้นะคะจากนั้นเราก็ลองเอาไปโพสต์ในplanner ที่อยู่บน Facebook ดูนะคะมันก็จะปรากฏแบบนี้ซึ่งเราสามารถตั้งเวลาโพสต์ได้นะคะส่วนถัดไปก็คือเรื่องของ key message นะคะว่าเนื้อหาหลักที่ต้องการสื่อสารคืออะไรนะคะอย่างเช่นอันนี้อยากจะสื่อสารว่าส่งฟรีนะ0บาทหรืออันนี้อยากจะสื่อสารว่าสินค้าชนิดนี้มีสีสารสกัดที่เป็นประโยชน์นะคะ media planning ก็คือเรื่องของการเลือกรูปแบบของคอนเทนต์นะคะว่าอยากจะใช้รูปแบบไหนอย่างเช่นรูปภาพเดียวรูปภาพที่เป็นกลุ่มอินโฟกราฟิกวิดีโอคลิปสตอรี่หรือว่าพวกช็อตวิดีโอนะคะอย่างเนี้ยอันนี้ก็เรียกว่าซิงเกิลอิมเมจนะคะอันนี้จะเป็นโฟโต้สตอรี่นะคะส่วนอันนี้จะเป็นสตอรี่ที่เป็นคลิปแนวตั้งนะคะส่วนอันนี้จะเป็นรีลส์นะคะส่วนถัดไปก็คือเรื่องของการวิเคราะห์เนื้อหานะคะจะเห็นได้ว่าทุกแพลตฟอร์มที่คุณจะใช้งานเนี่ยมันจะมีระบบที่เรียกว่าข้อมูลเชิงลึกหรืออินไซต์ที่คุณใช้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องอ่านค่าตัวชี้วัดให้ออกและประมวลผลรวมถึงเอามาวิเคราะห์ได้ด้วยนะคะไม่ต้องเก็บเองค่ะแพลตฟอร์มเก็บให้ทุกอย่างเลยนะคะในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการตลาดนะคะมันจะไปมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับรู้เรื่องของเส้นทางการเดินทางของลูกค้านะคะการเลือกช่องทางโซเชียลมีเดียการทำคอนเทนต์แพลนนิ่งนะคะแล้วก็เรื่องของการทำโฆษณานะคะแล้วก็เรื่องของการกำหนดงบประมาณในการใช้จ่ายนะคะในการค้นหาเส้นทางเดินของลูกค้านะคะอันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะเวลาลูกค้า

เนี่ยก่อนจะเจอสินค้าเราเนี่ยเขาทำอะไรมาบ้างอย่างเช่นโดนโฆษณาเนี่ยยิงกระหน่ำเราเรียกกันว่าคอนเทนต์บอมบ์นะคะจากนั้นพอเขาเจอโฆษณาเสร็จปุ๊บเขาบอกว่างั้นไปเสิร์ชหาดูแล้วกันก็เป็นการรีเสิร์ชของเขาเองนะคะพอรีเสิร์ชเสร็จปุ๊บสนใจเขาก็จะอาจจะทักแชทหรือว่าคลิกดูรูปภาพหรือไปโพสต์ใต้โพสต์นะคะจากนั้นเขาก็จะมีการเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นๆนะคะแล้วก็ตัดสินใจซื้อถ้าใช้ดีก็ซื้อซ้ำนี่คือเส้นทางเดินทางการของลูกค้าระหว่างตั้งแต่ก่อนที่จะมาเจอเราจนกระทั่งเจอเราแล้วใช้งานเราไปจนหมดนะคะในส่วนของการวิเคราะห์พวกนี้นะคะก็วิธีการเลือกนะคะก็เลือกได้เลยว่าเราจะใช้สื่อช่องทางไหนเลือกให้เหมาะกับเราไม่จําเป็นต้องใช้ทุกอย่างการวางแผนการจัดการเนื้อหาก็จะเหมือนกับการจัดการเนื้อหาเมื่อกี้นะคะที่ต้องมีการวิเคราะห์ด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องของการวางแผนในการซื้อโฆษณาและเรื่องของการจัดการงบประมาณนะคะซึ่งเวลาเราวิเคราะห์ผลทางด้านการตลาดนะคะก็จะมีเรื่องของ Marketing Funnel ให้เราดูแบบนี้นะคะว่าถ้าเราจะวางแผนจัดการโฆษณาเนี่ยมันควรจะต้องทำตามกระบวนการของ Funnel เหล่านี้ด้วยนะคะ

มาพบกับตอนที่3กันแล้วนะคะในเรื่องของกรณีศึกษาในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่กับตัวชี้วัดจากสื่อสังคมออนไลน์เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่ามันมีกระบวนการยังไงที่เราจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลที่มีเยอะปริมาณมากๆเนี่ยที่อยู่บนออนไลน์เนี่ยเราจะเอามาวิเคราะห์ได้ยังไงนะคะในส่วนของกรณีศึกษาสามารถอ่านได้จากคู่มือหรือว่าตำรานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าวิธีการวิเคราะห์ของเรานะคะเราจะใช้หลักการที่เรียกว่า CRIPS DM หรือว่า Cross Industry Standard Process for Data Mining โดยทั้งหมดกระบวนการทั้งหมดจะมีทั้งหมด6ขั้นตอนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะพร้อมกับการทำ Case Study ที่เราดูโจทย์หรือเนื้อหามาจากตำราเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนที่1ค่ะคือต้องเป็นขั้นตอนในการทำความเข้าใจกับปัญหาแล้วก็โอกาสเชิงธุรกิจนะคะจาก Case Study เนี่ยปัญหาในการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัท STOU จำกัดก็คือต้องการที่จะปรับกลยุทธ์ในการวางแผนค่าใช้จ่ายสำหรับโฆษณาออนไลน์ให้สอดคล้องกับยอดขายที่มันเกิดขึ้นนะคะส่วนปัญหาที่มักพบบ่อยในแต่ละปีงบประมาณที่ผ่านมาก็คืองบประมาณสูงนะคะแล้วก็ได้รับคอนเวอร์ชันหรือว่ายอดขายที่เกิดจากโฆษณาน้อยทำให้ต้นทุนต่อผลลัพธ์เนี่ยมันสูงมากเลยเพราะฉะนั้นเราจะไปทำกระบวนการนี้นี่คือการวิเคราะห์ปัญหานะคะจากเนื้อหาที่มีซึ่งในความเป็นจริงอ่ะเราอาจจะมีปัญหาที่มันมากกว่านี้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะเอามาให้ดูขั้นตอนที่2ค่ะหลังจากที่เราระบุปัญหาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็รวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการวิเคราะห์นะคะข้อมูลที่เราจะเอามาใช้ได้แก่อะไรบ้างนะคะเป็นข้อมูลของโฆษณาออนไลน์นะคะที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างคอนเวอร์ชันหรือยอดขายระหว่างปีพ.ศ. 2561ถึง2565นะคะจำนวนผลลัพธ์ที่เกิดจากโฆษณาออนไลน์แบบคอนเวอร์ชันเนี่ยเกิดขึ้นเพียง283ครั้งข้อมูลทั้งหมดที่จะมาใช้วิเคราะห์มีทั้งหมด 254,587 แถวแล้วก็เราจะแบ่งข้อมูลออกเป็น2ส่วนนะคะโดยที่ข้อมูลนะคะที่ผลลัพธ์ที่เกิดจากโฆษณาออนไลน์แบบคอนเวอร์ชันเนี่ยจะมีโฆษณาจาก Facebook โฆษณาจาก Google โฆษณาจาก TikTok นะคะแล้วสิ่งหรือว่าตัวชี้วัดที่เราจะมาใช้ก็คือเรื่องของการแสดงผลต้นทุนต่อผลลัพธ์คอนเวอร์ชันแล้วก็ค่าใช้จ่ายและอีกข้อมูลชุดนึงที่จำเป็นต้องใช้ในการเอามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยก็คือข้อมูลยอดขายที่เกิดจากเว็บไซต์ e-commerce ของบริษัท STOU จำกัดนะคะซึ่งสิ่งที่เราจะใช้ก็คือรหัสคำสั่งซื้อสินค้าจำนวนขายและยอดขายค่ะคราวนี้เราไปดูนะคะเข้าสู่ขั้นตอนที่3ในการจัดเตรียมข้อมูลซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญและใช้เวลาค่อนข้างนานมากที่สุดนะคะเนื่องจากว่าเราจะต้องรวบรวมข้อมูลมาจากทุกแหล่งเพื่อให้ครบถ้วนและเอามาวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องนะคะในส่วนกระบวนการของการทำ data preparation ก็จะประกอบไปด้วยการทำ data selection ก็คือการเลือกข้อมูลนะคะการทำ data cleaning คือการทำความสะอาดข้อมูลคือเลือกข้อมูลที่ถูกต้องและตรงมากที่สุดรวมไปถึงการทำ data transformation ก็คือการแปลงรูปแบบของข้อมูลที่เราเคยใช้ในทุกวันเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์ด้วยระบบของ data mining ได้ในส่วนของ data cleaning ค่ะก็จะมีส่วนย่อยๆอยู่ประมาณ4ส่วนนะคะก็คือการทำ parsing ก็คือการแปลงข้อมูลนะคะให้เป็นข้อมูลที่ตรงกันการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง

การทำข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและการจัดการข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อนนะคะเดี๋ยวไปดูค่ะในขั้นตอนที่3ค่ะในส่วนของ data selection นะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องเลือกข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อที่จะตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาของเรานะคะเพื่อให้สามารถนำไปใช้ปรับกลยุทธ์ในการวางแผนค่าใช้จ่ายในการทำโฆษณาออนไลน์ขององค์กรได้นะคะส่วนที่2ค่ะในส่วนของ data cleaning นะคะเราก็จะมาดูเรื่องของการทำ parsing นะคะหรือว่าการระบุหัวข้อของชุดข้อมูลว่าเราจะใช้อะไรบ้างนะคะเราก็จะมีหัวข้อที่เป็นช่องทางของโฆษณาชื่อโฆษณาสินค้าการเข้าถึง impression และอื่นๆนะคะโดยเมื่อเราทำการทำ data cleaning ก็คือการระบุหัวข้อของชุดข้อมูลเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนชื่อของชุดข้อมูลหรือหัวข้อของชุดข้อมูลเนี่ยให้เป็นสากลและเป็นที่รู้จักและทุกแพลตฟอร์มเนี่ยมีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนตามนี้นะคะซึ่งในตำรามีนะนะคะนั้นพอเราทำการ parsing เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูความถูกต้องโดยที่เราต้องมาตรวจสอบว่ามีข้อมูลไหนที่มีความผิดพลาดหรือเปล่านะคะอย่างเช่นใน2ตารางนี้นะคะมันคือตารางเดียวกันนะแต่ว่าในบรรทัดสุดท้ายอะค่ะในช่วงในส่วนของอัตราการโต้ตอบหรือ CTR จะเห็นได้ว่ามันจะมีข้อมูลทางฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นตัวเลขที่ไม่ใช่อยู่ในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะเราต้องทำการเปลี่ยนนะคะซึ่งวิธีการเปลี่ยนมีหลากหลายอาจจะเปลี่ยนด้วยการแมนนวลหรืออาจจะเปลี่ยนด้วยซอฟต์แวร์นะคะที่เปลี่ยนให้มันมาให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันนะคะจากนั้นค่ะเราก็มาทำเรื่องของการทำมาตรฐานให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันนะคะอย่างเช่นโฆษณาจาก Google เนี่ยเก็บตำแหน่งที่ตั้งเป็นกรุงเทพมหานครประเทศไทยเราก็แปลงให้อยู่ในรูปแบบของกรุงเทพมหานครส่วนช่องทาง Facebook เก็บโลเคชันเป็นแบงคอกเราก็เปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของกรุงเทพมหานครเช่นกันเพื่อเวลาที่เราจะไปวิเคราะห์ข้อมูลจะได้เป็นข้อมูลที่มาจากโลเคชันเดียวกันนะคะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือการตรวจสอบและลบข้อมูลชุดข้อมูลที่ซ้ำซ้อนนะคะจะเห็นได้ว่าจากตัวอย่างเนี่ยมันมีข้อมูลที่เหมือนกันเป๊ะเลยเพิ่มใหม่แถวหนึ่งก็ทำการลบไปค่ะส่วนใหญ่การจัดการข้อมูลชุดที่ซ้ำซ้อนกันเนี่ยเราก็จะลบทิ้งไปเลยนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะมาทำขั้นตอน data transformation นะคะก็จะเห็นว่าจากด้านซ้ายมือนะคะตารางนี้จะเป็นตารางที่เราเรียกว่า transaction เป็นตารางที่เราเก็บข้อมูลทุกวันผ่านระบบการขายเราก็ต้องมาแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลที่ data mining รู้จักนะคะโดยที่พอเราทำผ่านขั้นตอนที่3มาแล้วในขั้นตอนที่4จะเป็นการสร้างแบบจำลองข้อมูลนะคะโดยที่อย่างตัวการทำ clustering เนี่ยจะเป็นเรื่องของการจัดกลุ่มของลูกค้านะคะหรือว่าจัดกลุ่มจากกลุ่มของคนที่มีความคล้ายกันหรือว่าพฤติกรรมที่มีความคล้ายกันส่วนที่2คือ association rule หรือการค้นหาความสัมพันธ์ของสินค้าตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะคะและส่วนที่3คือ classification คือการแบ่งประเภทของลูกค้าตามกำลังซื้ออย่างเช่นกำลังซื้อสูงกำลังซื้อปานกลางหรือกำลังซื้อน้อยนะคะในขั้นตอนที่4ค่ะเวลาเราเอาตัวแบบจำลองจากตัวอย่างนะคะก็จะเห็นว่าเราสามารถแบ่งกลุ่มของตัวข้อมูลได้2กลุ่มนะคะก็คือข้อมูลกลุ่มที่1เป็นข้อมูลในการทำสร้างโมเดลนะคะหรือว่า training data เราจะเลือกมาทั้งหมด 70% ส่วนกลุ่มที่2ค่ะเป็นข้อมูลที่ใช้สำหรับทดสอบโมเดลเราเรียกว่า testing data นะคะใช้ประมาณ 30% จากนั้นค่ะเราก็จะให้คำตอบของ class ของตัวข้อมูลจาก2กลุ่มนี้นะคะเป็นถ้าค้าถ้าเกิดมีผลลัพธ์เป็น good แสดงว่าค่าใช้จ่ายต่อยอดขายเหมาะสมนะคะซึ่งต้องอยู่ในอันดับบนนะคะ 40%แต่ถ้าเกิดค่าใช้จ่ายต่อยอดขายไม่เหมาะสมนะคะจะอยู่ในระดับล่างของตารางนะคะจะได้รับข้อความเป็นแบดนะคะแล้วก็อยู่ด้านล่างของตารางประมาณ 40% นะคะคราวนี้เรามาดูค่ะให้ดูอย่างนี้นะคะว่าเวลาที่ถ้าเกิดสมมติว่าเราทำตัว decision tree หรือว่าการทำตัวตารางหรือตารางตัดสินใจต้นไม้นะคะจะเห็นว่าถ้าเราดูอย่างนี้นะคะยอดขายตามเป้าหมายถ้าสูงเนี่ยมันเป็นกู๊ดเนี่ยคือจบเลยไม่ต้องทำต่อแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามยอดขายตามเป้าหมายกับยอดขายที่ขายได้จริงมันน้อยกว่านะคะแสดงว่าเราต้องไปดูอีกแหละว่าค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อคอนเวอร์ชันมันน้อยหรือมันเยอะถ้าค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อคอนเวอร์ชันมันน้อยอ่ะโอเคพอมันไปตกที่กู๊ดก็จบแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อคอนเวอร์ชันมันสูง
ก็ต้องไปดูค่ะว่าค่าใช้จ่ายภาพรวมของโฆษณาเนี่ยมันมีค่ายังไงถ้าค่าใช้จ่ายโฆษณามันน้อยไม่เยอะมากก็ถือว่ากู๊ดก็ถือว่าใช้ได้มีความเหมาะสมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันสูงสรุปได้เลยค่ะว่าผลลัพธ์เนี่ยไม่เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นค่ะพอเราดูตัวอย่างนี้นะคะอันนี้ให้ยกตัวอย่างให้ดูเวลาที่เราจะทำเคสสตี้นะคะมี conversion เฉลี่ยเท่ากับ100นะคะแล้วก็ค่าเฉลี่ยของทุกแพลตฟอร์มโฆษณามีค่าเท่ากับประมาณ 500,000 นะคะจากตารางสีฟ้าเนี่ยเราจะเห็นว่ายอดขายที่เรามาเปรียบเทียบให้ดูอย่างนี้นะคะยอดขายจริงคือ3ล้าน8แต่ว่ายอดขายเฉลี่ยที่ 500,000 แสดงมันน้อยกว่าถูกไหมคะมันก็จะเข้าทางฝั่งน้อยนะคะจากนั้นมันก็จะไปต่อที่ไปดูว่าค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อ conversion มันสูงหรือมันต่ำนะคะปรากฏว่าค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อ conversionมันสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะคะมันก็จะไปต่อในด้านของสูงจากนั้นค่ะก็จะไปดูค่าใช้จ่ายของการโฆษณานะคะปรากฏว่าค่าใช้จ่ายโฆษณาสูงกว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยนะคะปรากฏว่ามันก็ออกมาที่สูงนะคะกู๊ดนะคะก็จะเห็นได้ว่าตัวส่วนของการทำผลลัพธ์หรือว่าการประเมินผลเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยเห็นภาพรวมของการทำงานของการประเมินผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเตรียมข้อมูลและการใช้ Decision Tree นะคะผ่าน Trips DM

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
4: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
5: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
6: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
7: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
8: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
7: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
9: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
6: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
10: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
11: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
3: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
13: จัดแถวหนึ่ง
14: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิต

ถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีนักศึกษาที่รักทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาศึกษาเรื่องการเงินและนโยบายการเงินนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของรายวิชานี้นะครับจะช่วยให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้าใจระบบเศรษฐกิจได้มากขึ้นนะฮะเพื่อนำความรู้ในส่วนนี้เนี่ยไปเชื่อมโยงกับตลาดอื่นๆที่อยู่ภายในระบบเศรษฐกิจนะครับฉะนั้นสำหรับเนื้อหาที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยบทบาทหน้าที่ของเงินนะครับและความต้องการถือเงินนะครับรวมถึงการเรื่องของตลาดการเงินสถาบันการเงินและนโยบายการเงินครับเรามาเริ่มต้นกันที่แนวคิดเกี่ยวกับเงินก่อนนะครับสำหรับเงินนี้เนี่ยแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเงินเนี่ยก็ได้แก่การที่เงินเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่ยอมรับกันในสังคมนะครับแล้วนั่นหมายความเมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราเอามาใช้ทำหน้าที่เป็นเงินแล้วสิ่งนั้นจะต้องได้รับการยอมรับว่าสามารถนำมาใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยคนจากคนทั่วไปได้นะครับแล้วเงินนั้นเนี่ยจะต้องมีความคงทนถาวรนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อเก็บไว้แล้วเนี่ยจะต้องไม่เสื่อมสภาพลงนะฮะนั่นจะได้ช่วยให้เงินสามารถที่จะทำหน้าที่ของตนของเงินนั้นเนี่ยต่อไปได้นะครับในระยะเวลาอันยาวนานนะครับและเงินเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่หายากนะความหายากเนี่ยจะทำให้มูลค่าของสิ่งที่เอามาใช้ทำเป็นเงินเนี่ยสามารถที่จะดำรงไว้ได้นะฮะแล้วจะต้องสามารถที่จะแบ่งเป็นหน่วยย่อยได้ทั้งนี้เพื่อให้การใช้เงินซึ่งจะเอาไปเป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรมไม่ว่าจะทางด้านการเงินหรือการค้าเนี่ยก่อให้เกิดความสะดวกนะครับและที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าจะต้องเป็นสิ่งที่สามารถนำติดตัวไปได้โดยสะดวกด้วยนะครับครับสำหรับต่อไปนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของเงินนะครับเงินเนี่ยพอเราสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมีหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเนี่ยก็หมายความว่าเงินสามารถที่จะเอาไปใช้ในการแลกซื้อสินค้าและบริการได้อันนั้นเป็นหน้าที่หลักของเงินนะครับแล้วในหน้าที่ที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของทำหน้าที่เป็นมาตรฐานในการรักษามูลค่านะไว้เพื่อที่ว่าเงินสามารถที่จะเอาไว้ใช้ในอนาคตได้นะครับแล้วก็ในหน้าที่ที่3ก็จะเป็นเรื่องของการสะสมมูลค่านะครับและหน้าที่ที่4ของเงินก็คือจะเป็นมาตรฐานในการชำระหนี้ในอนาคตนะครับครับต่อไปเราจะพูดถึงทฤษฎีของปริมาณเงินนะครับเพราะว่าตัวปริมาณเงินเนี่ยพอเงินเนี่ยถูกเอามาใช้ภายในระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะก็จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับนั่นก็เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจึงใช้ปริมาณเงินเป็นตัวควบคุมดูแลภายในระบบเศรษฐกิจนะครับซึ่งความสำคัญระหว่างปริมาณเงินกับสภาวะภายในระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็สามารถแสดงได้ด้วยสมการดังนี้นะครับนั่นก็คือ

m คูณด้วย v เท่ากับ p คูณด้วย y นะครับนั้นจะเห็นได้ว่าเจ้าตัว m เนี่ยซึ่ง m ในที่นี้เนี่ยก็จะแสดงถึงปริมาณเงินนะครับส่วน v เนี่ยก็จะเป็นอัตราการหมุนเวียนของเงินนะครับ p ก็จะหมายถึงระดับราคาสินค้าและบริการโดยเฉลี่ยภายในระบบเศรษฐกิจและ Y เนี่ยก็จะเป็นปริมาณสินค้านะครับที่ผลิตขึ้นนะครับครับตอนนี้จากสมการดังกล่าวเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินนะฮะก็จะมีความสัมพันธ์สอดคล้องไปกับการเปลี่ยนแปลงของราคานะครับถ้าเรากำหนดให้เจ้าตัว V มีค่าคงที่นะครับแล้วก็เจ้าตัว Y มีค่าคงที่เนี่ยก็จะได้ว่าความสัมพันธ์ง่ายๆว่าเมื่อปริมาณเงินหรือตัว M เปลี่ยนแปลงไประดับราคาก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับซึ่งแนวคิดนี้ก็สามารถที่จะอธิบายนะครับนำมาใช้ในการอธิบายแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ที่หลากหลายได้นะครับอย่างเช่นว่าในของนักเศรษฐศาสตร์สำนักคลาสสิกเนี่ยก็จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินหรือเจ้าตัว M เนี่ยนะฮะก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเจ้าตัว P หรือก็คือราคาทั้งนี้เพราะว่านักเศรษฐศาสตร์สำนักคลาสสิกเนี่ยจะเห็นว่าเจ้าตัว y เนี่ยจะคงที่ในระยะยาวนั่นคือว่าตัวอุปทานภายในระบบเศรษฐกิจเนี่ยจะมีการผลิตนะครับเต็มจะมีการผลิตออกมาเนี่ยเต็มกำลังเต็มศักยภาพของภายในระบบเศรษฐกิจนะครับและอัตราการหมุนเวียนของเงินเนี่ยก็จะคงที่ด้วยอย่างนี้นะครับอะไรก็ตามนะครับในแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์สำนักเคนเนี่ยก็จะเห็นว่าถึงแม้ว่าปริมาณเงินเนี่ยจะส่งผลต่อราคานะครับแต่การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินก็ยังสามารถที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรายได้ประชาชาติหรือนั่นหมายความว่าเงินเนี่ยสามารถสร้างการเติบโตหรือกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ครับความคิดความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์สำนักเคนเนี่ยก็จะคล้ายๆจะมีลักษณะคล้ายๆกับของสำนักการเงินนิยมการเงินนิยมนั่นหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินนะครับอย่างน้อยในระยะสั้นจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเติบโตของระบบเศรษฐกิจนะครับหลังจากที่นักศึกษาได้ทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของเงินไปแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะมาดูมาพิจารณาเรื่องของบทบาทของเงินที่เพิ่มขึ้นที่จะไปเกี่ยวข้องกับการดำเนินนโยบายการเงินกันนะครับนั่นคือว่าเราจะเริ่มจากการพิจารณาอุปทานของเงินก่อนซึ่งอุปทานของเงินเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดโดยธนาคารกลางนะครับซึ่งธนาคารกลางเนี่ยจะเป็นผู้ที่ตัดสินใจว่าควรจะให้มีปริมาณเงินเนี่ยอยู่ภายในระบบเศรษฐกิจเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับงั้นถ้าเราตั้งข้อสมมติฐานไว้อย่างนี้เนี่ยเราก็จะสามารถสร้างเส้นอุปทานของเงินภายในระบบเศรษฐกิจขึ้นมาได้นะครับซึ่งเส้นอุปทานเส้นนี้เนี่ยก็จะเป็นเส้นอุปทานที่แสดงถึง อุปทานของเงินที่แสดงให้เห็นว่าอุปทานเงินไม่ได้มีความสัมพันธ์กับอัตราดอกเบี้ยนะฮะฉะนั้นพอเราวาดกราฟอุปทานของเงินนะครับก็จะได้ว่าถ้าเกิดว่าเราให้แกนนอนเนี่ยเป็นปริมาณเงินนะครับแล้วแกนตั้งเป็นอัตราดอกเบี้ยแล้วเราบอกว่าธนาคารกลางเป็นผู้กำหนดอุปทานของเงินนะแล้วก็อุปทานเงินเนี่ยไม่ได้สัมพันธ์กับนี้เราก็จะได้เส้นอุปทานของเงินที่เป็นเส้นที่ตั้งฉากกับแกนนอนตามสไลด์ที่นักศึกษาเห็นอยู่นี้นะครับครับต่อไปก็จะหลังจากที่เราได้อุปทานของเงินแล้วเนี่ยนะก็เพื่อที่จะให้เราสามารถกำหนดดุลยภาพภายในตลาดเงินได้เราก็จำเป็นที่จะต้องมีเส้นอุปสงค์ของเงินนะครับก็จะเป็นในลักษณะเดียวกันกับตลาดสินค้านะครับมีอุปสงค์มีอุปทานแล้วก็มีอุปสงค์นะครับซึ่งเส้นอุปสงค์ต่อเงินเนี่ยหรือความต้องการถือเงินเนี่ยนะครับก็จะมีเส้นที่เป็นลักษณะที่ลากจากซ้ายลงมาขวานะครับดังสไลด์นี้นะครับโดยที่เรากำหนดให้แกนนอนเนี่ยเป็นปริมาณนะครับแกนตั้งก็เป็นอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วถ้าเราสังเกตจากลักษณะของเส้นเนี่ยเราจะเห็นว่าความต้องการถือเงินเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ผกผันกับอัตราดอกเบี้ยนั่นหมายความว่าถ้าอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นนะครับความต้องการถือเงินก็จะลดลงนะครับและถ้าอัตราดอกเบี้ยลดลงความต้องการถือเงินก็จะเพิ่มขึ้นนะครับสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเรากำหนดให้ว่าความต้องการถือเงินถึงแม้ว่าจะถูกกำหนดได้หลายรูปแบบนะครับนั่นคือความต้องโดยทั่วไปเนี่ยบุคคลเนี่ยจะ
มีความต้องการถือเงินได้ในสามลักษณะนั่นก็คือว่าถือเพื่อไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับถือไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉินนะครับแล้วก็ถือไว้สำหรับใช้ในการเก็งกำไรนะครับซึ่งการถือเงินไว้เนี่ยสำหรับการเก็งกำไรก็จะมีการคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและด้วยสาเหตุนี้แหละครับจึงทำให้ความต้องการถือเงินเนี่ยมีลักษณะที่เป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับตัวอัตราดอกเบี้ยนะครับครับตอนนี้หลังจากที่เราได้เส้นอุปสงค์อุปทานแล้วเนี่ยนะฮะเราก็นำสองเส้นเนี่ยมาพิจารณาร่วมกันนะครับพอเราเอาสองเส้นมาพิจารณาร่วมกันเนี่ยเราจะเห็นจุดตัดนะเห็นจุดตัดระหว่างเส้นอุปสงค์แล้วก็เส้นของอุปทานนะครับในสไลด์นี้เนี่ยนักศึกษาจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินนะครับอันนี้ก็ดังที่ได้บอกไว้แล้วนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินเนี่ยเกิดจากการตัดสินใจของธนาคารกลางนะครับฉะนั้นการขยับของเส้นปริมาณเงินหรือเส้น M นี้เนี่ยไปทางขวาก็จะแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินนะครับส่วนเส้นที่ขยับไปทางซ้ายนะครับหรือเส้น M ที่ขยับไปทางซ้ายเนี่ยก็แสดงถึงการลดลงของปริมาณเงินนะครับแต่ว่าจุดที่เราสนใจเนี่ยก็คือจุดที่เส้นอุปสงค์อุปทานของเงินเนี่ยตัดกันนะฮะซึ่งจุดตัดนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่บอกถึงดุลยภาพนะครับภายในตลาดเงินโดยที่จุดดุลยภาพนี้เนี่ยก็จะบอกถึงอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพนะครับแล้วก็บอกถึงปริมาณเงินดุลยภาพที่อยู่ภายในระบบเศรษฐกิจนะครับอัตราดอกเบี้ยนี้มีความสำคัญยังไงนะครับความสำคัญของอัตราดอกเบี้ยนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่นะครับผลกระทบนะที่จะส่งต่อไปถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรมหาภาคอื่นๆภายในระบบเศรษฐกิจนะครับเป็นอย่างที่เราทราบกันว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะการลงทุนกับการบริโภคเนี่ยนะฮะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนั่นหมายความว่าสภาวะการนะครับหรือการเติบโตของระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับเอาละแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะครับสิ่งที่อยากจะให้นักศึกษาได้เห็นในสไลด์นี้ก็คือว่าการเกิดขึ้นของอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพนะครับว่าเกิดขึ้นอย่างไรนะครับนั่นคือว่าสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินหรือเปลี่ยนแปลงอุปทานของเงินหรืออาจจะเกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์หรือความต้องการถือเงินภายในระบบเศรษฐกิจนะครับครับก็จะมาดูต่อไปเราจะมาดูเรื่องของตลาดนะการเงินและสถาบันการเงินนะครับซึ่งตลาดการเงินเนี่ยก็จะเป็นตลาดที่เป็นแหล่งนะครับเป็นแหล่งที่มีการแลกเปลี่ยนนะสินทรัพย์มีการส่งผ่านแลกเปลี่ยนซื้อขายนะครับสินทรัพย์ทางการเงินนะครับซึ่งในหลังการแลกเปลี่ยนนี้เนี่ยก็จะนำมาซึ่งดุลยภาพนะครับจุดดุลยภาพเป็นดุลยภาพของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ดุลยภาพของปริมาณสินทรัพย์ต่างๆที่เราพิจารณาภายในตลาดนี้นะครับครับสำหรับหน้าที่ของตลาดการเงินนะฮะก็มีหน้าที่หลายประการดังนี้นะครับนั่นก็คือว่าจะทำหน้าที่ในการส่งผ่านเงินออมนะครับจากผู้ที่มีเงินออมเหลืออยู่นะครับแล้วก็เงินออมนี้เนี่ยถ้าไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะครับก็จะถูกนำไปเก็บไว้นะครับโดยปกติก็คือในสถาบันการเงินนะครับซึ่งปริมาณเงินออมนี้เนี่ยพอเราถูกนำไปเก็บไว้แล้วนะครับโดยปกติก็จะถูกส่งผ่านไปให้กับผู้ที่มีความต้องการที่จะนำเงินออมนี้เนี่ยไปใช้ประโยชน์นะครับไปสร้างผลตอบแทนหรือไปลงทุนนะในลักษณะอื่นต่อไปนะครับส่วนหน้าที่ที่สองนะครับก็คือตลาดการเงินเนี่ยก็จะทำช่วยให้นะทำหน้าที่ในการสร้างสภาพคล่องนะครับซึ่งสภาพคล่องนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นสภาพคล่องที่อยู่ในระดับหน่วยธุรกิจนะครับหรือสภาพคล่องในระดับของระบบเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าตลาดการเงินเนี่ยเมื่อทำหน้าที่ในการส่งผ่านเงินออมไปสู่ผู้ที่ต้องการนำเงินนั้นเนี่ยไปใช้ในการลงทุนนะครับเงินก็จะเกิดการหมุนเวียนนะส่งผ่านนะหน่วยธุรกิจนะส่งผ่านต่อกันไปนะครับภายในระบบเศรษฐกิจก็จะเกิดสภาพคล่องนะครับหน้าที่ที่3ก็จะช่วยในการลดต้นทุนในการทำธุรกรรมทางการเงินนะครับโดยข้อสมมุติ
โดยสมมติฐานทั่วไปเนี่ยนะฮะเราก็จะเชื่อว่า

ตลาดใดๆก็ตามเนี่ยนะครับจะทำหน้าที่ที่สำคัญเลยก็คือช่วยในการจัดสรรทรัพยากรนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ตลาดนั้นเนี่ยจัดสรรได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับต้นทุนในการจัดสรรก็จะลดลงนะครับแล้วก็เช่นกันนะครับในตลาดการเงินเมื่อตลาดการเงินทำหน้าที่ในการจัดสรรเงินทุนนะครับแล้วก็จัดสรรสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆเนี่ยนะครับการจัดสรรนั้นเนี่ยเมื่อมีประสิทธิภาพนะครับก็จะทำให้ผู้ที่ต้องการออมนะครับผู้ที่ต้องการเงินทุนเนี่ยสามารถที่จะทำการออมนะครับแล้วก็ได้มาซึ่งเงินทุนเนี่ยด้วยต้นทุนที่ถูกลงนะครับหน้าที่ที่4นะครับก็จะเป็นเรื่องที่ตลาดการเงินเนี่ยช่วยในการเปิดเผยราคาการเปิดเผยราคาในที่นี้ก็คือว่าช่วยให้เราทราบว่าจริงๆแล้วนะครับตัวสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยที่มีการซื้อขายกันในตลาดควรจะมีราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าการต่อรองกันระหว่างผู้ซื้อผู้ขายนะครับซึ่งการต่อรองกันนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วยให้เกิดการเปิดเผยราคาในใจนะครับส่วนราคาจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยก็จะไปเกี่ยวข้องกับปัจจัยอื่นๆที่อยู่ภายในใจของผู้ที่ซื้อที่ผู้ซื้อผู้ขายนะครับที่มาต่อรองกันนะครับเอาละแต่ที่แน่ๆก็คือว่าราคาของสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยก็จะถูกเปิดเผยหรือถูกกำหนดภายในตลาดการเงินนั่นเองสำหรับการแบ่งประเภทของตลาดการเงินเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะแบ่งได้นะได้หลายประเภทนะขึ้นอยู่กับเกณฑ์นะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เราเอามาใช้ในการแบ่งนะตลาดการเงินนี่นะครับแต่สิ่งที่ประเภทของตลาดการเงินที่เรามักจะพบกันเนี่ยก็คือว่ามักจะแบ่งตลาดประเภทแบ่งประเภทของตลาดการเงินเนี่ยตามการสิ้นอายุของการเรียกร้องสิทธิ์นะนั้นถ้าเราแบ่งตามการสิ้นอายุเนี่ยเราก็จะพบว่าตลาดการเงินเนี่ยก็สามารถที่จะแบ่งออกเป็นตลาดเงินแล้วก็ตลาดทุนอันนี้เราก็จะคุ้นๆกันอยู่นะครับส่วนการแบ่งในลักษณะอื่นสามารถทำได้ไหมนะครับก็สามารถทำได้นะครับอย่างเช่นการแบ่งตามลักษณะของสินทรัพย์นะครับคือถ้าเราแบ่งตลาดการเงินในลักษณะนี้เนี่ยก็จะได้ว่าตลาดการเงินก็จะถูกแบ่งออกเป็นตลาดหุ้นนะครับตลาดเช่นนะครับตลาดหุ้นตลาดพันธบัตรนะครับตลาดสินค้านะครับแล้วก็ตลาดอนุพันธ์ซึ่งตลาดสินค้าในที่นี้เนี่ยก็คือว่า อย่างเช่นทองคำอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าพวกสินค้าเกษตรหรือว่าน้ำมันอะไรประมาณนี้นะครับส่วนการแบ่งลักษณะอื่นก็สามารถทำได้นะครับอย่างเช่นอีกสักตัวอย่างหนึ่งก็คือแบ่งตามลักษณะการเรียกร้องสิทธิ์นะครับงั้นถ้าเกิดว่าแบ่งตามลักษณะการเรียกร้องสิทธิ์เนี่ยก็จะได้เป็นตลาดหนี้และตลาดทุนนะครับส่วนในแบบอื่นๆเนี่ยนะฮะนักศึกษาก็ลองดูในสไลด์นี้นะฮะในฝั่งของกราฟนะครับที่เป็นสีส้มนี่นะครับทีนี้เรามาจัดกลุ่มของสถาบันการเงินอีกรูปแบบหนึ่งนะนั่นก็คือว่าเราจะแบ่งกลุ่มของสถาบันการเงินเนี่ยออกเป็น2กลุ่มหลักๆนั่นก็คือว่าแบ่งกลุ่มของสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารนะครับแล้วก็สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารนะครับการแบ่งสถาบันการเงินเนี่ยออกเป็นธนาคารก็จะได้ว่าธนาคารที่เราคุ้นก็คือธนาคารพาณิชย์นะครับก็จะเป็นธนาคารพาณิชย์อันนี้เราก็ใช้บริการกันอยู่บ่อยๆนะครับส่วนธนาคารที่อยู่ในกลุ่มนี้ที่ไม่ได้ใช้บริการนะครับแต่ว่าก็เป็นธนาคารที่คอยควบคุมดูแลนะครับกำกับดูแลธนาคารสถาบันการเงินต่างๆภายในระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยอันนี้เราไม่ได้ใช้บริการนะครับไม่ได้ใช้บริการทางตรงแต่ใช้บริการทางอ้อมนะครับทางอ้อมนั้นในที่นี้ก็หมายความว่าใช้ธนาคารแห่งนี้เนี่ยเป็นกลไกนะที่ช่วยในการควบคุมสถาธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่นๆเนี่ยอีกขั้นหนึ่งแบบนี้นะครับส่วนสถาบันการเงินที่มีลักษณะเป็นธนาคารเนี่ยนอกเหนือจากธนาคารพาณิชย์กับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะฮะก็มีอยู่นะครับซึ่งสถาบันธนาคารประเภทนี้เนี่ยจะถูกจัดอยู่ในสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะซึ่ง
จะสถาบันการเงินเฉพาะกิจเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มย่อยนะครับนั่นคือว่าสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ทำหน้าที่เป็นธนาคารนะครับอันนี้ก็อย่างเช่นธนาคารออมสินนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะฮะแล้วก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามนะครับประมาณนี้นะครับส่วนสถาบันการเงินอื่นที่ยังถูกจัดอยู่ในกลุ่มของธนาคารเนี่ยอันนี้ก็เป็นลักษณะของธนาคารนะครับแต่ว่าอันนี้เฉพาะจริงๆนะครับอย่างเช่นธนาคารเพื่อการส่งออกนำเข้าและส่งออกเนี่ยนะครับหรือที่เราเรียกว่าตัว Exim Bank เนี่ยนะครับหรืออีกตัวอย่างนึงก็คือตัวธนาคารเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางเนี่ยนะครับหรือที่เรียกว่าเป็น SME Bank เนี่ยนะฮะอันนี้ก็จัดว่าเป็นสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่เฉพาะกิจที่มีลักษณะที่เป็นคล้ายธนาคารกันนะครับส่วนในช่องสีส้มเนี่ยนะฮะก็จะเป็นสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารนะครับก็ประกอบไปด้วยสถาบันการเงินต่างๆนะครับที่อยู่ในช่องสีส้มนี้นะครับอย่างเช่นบริษัทเงินทุนนะครับบริษัทเครดิตฟองเซอร์นะครับแต่ว่าอันที่ใกล้ตัวสถาบันการเงินที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนะครับก็อย่างเช่นบริษัทประกันภัยนะครับแล้วก็โรงรับจำนำครับต่อไปหลังจากที่เรารู้บทบาทหน้าที่ของเงินนะครับรู้การเกิดขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนะครับรู้บทบาทของสถาบันการเงินที่เข้ามาเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยในการส่งผ่านเงินเนี่ยนะครับเราก็มาดูเรื่องของนโยบายการเงินนะครับอันนี้ก็จะมีความสำคัญนะครับเพราะว่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยนะควบคุมนะความสัมพันธ์ควบคุมการทำงานนะของสถาบันการเงินที่อยู่ภายในระบบเศรษฐกิจนะครับมาดูความหมายของนโยบายการเงินนะฮะคือนโยบายการเงินเนี่ยก็จะถูกดำเนินการโดยธนาคารกลางนะครับก็จะเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปริมาณเงินนะครับกับเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอัตราดอกเบี้ยภายในระบบเศรษฐกิจนะครับเพื่อช่วยให้กิจกรรมภายในระบบเศรษฐกิจเนี่ยดำเนินไปในทิศทางที่ประเทศนะครับคาดหวังนะครับเพื่อที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมีระดับการเติบโตที่เหมาะสมนะที่ช่วยให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีของคนภายในระบบเศรษฐกิจนะครับสำหรับเป้าหมายของนโยบายการเงินเนี่ยเราก็โดยทั่วไปเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเป้าหมาย4ประการนั่นคือ1ก็คือเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับนั่นหมายความว่าการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินนี้เนี่ยก็จะเป็นไปเพื่อช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรภายในระบบเศรษฐกิจอย่างเช่นนะทรัพยากรมนุษย์นะครับทรัพยากรธรรมชาตินะครับซึ่งจะเอามาใช้ในการทำการผลิตเนี่ยนะครับถูกนำมาใช้นะครับอย่างมีประสิทธิภาพนะฮะเกิดนั่นคือว่าเกิดประโยชน์สูงสุดหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินนะครับครับสำหรับเป้าหมายที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับแน่นอนว่านโยบายการเงินเนี่ยก็จะถูกกำหนดออกมานะครับช่วยให้เกิดการผลิตการจ้างงานนะครับเกิดการลงทุนในระดับที่เหมาะสมที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชาติหรือก็คือการเติบโตทางเศรษฐกิจนั่นเองนะเป้าหมายที่3ก็เป็นเรื่องของการรักษาเสถียรภาพนะครับนั่นคือว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้นะครับถ้าเกิดว่าการเติบโตนั้นเนี่ยมีการเติบโตที่มากเกินไปนะครับน้อยเกินไปนะครับมีความผันผวนมากเกินไปจนเป็นปัญหาที่เราเรียกว่าเป็นปัญหาทางด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนี้เนี่ยนะครับฉะนั้นการใช้นโยบายการเงินนี้เนี่ยนอกจากจะคำนึงถึงเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วนะครับก็จะเป็นไปเพื่อทำให้การเติบโตนั้นเนี่ยเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพนั่นคือไม่ผันผวนมากเกินไปนะครับส่วนเป้าหมายนะครับ
อีกเป้าหมายหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเป็นเรื่องของการสร้างความเป็นธรรมภายในระบบเศรษฐกิจครับนั่นก็คือว่าการดำเนินนโยบายการเงินเนี่ยก็จะช่วยให้เกิดการกระจายทรัพยากรนะครับเกิดการกระจายรายได้นะเกิดกระจายการกระจายสร้างความเป็นอยู่ตัวสินค้าและบริการนะที่ไปกระทบความเป็นอยู่ของผู้ที่อยู่ภายในระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะให้อย่างเป็นไปอย่างเป็นลักษณะของความทั่วถึงนะครับแล้วก็เป็นธรรมนะครับเพื่อทำให้ผู้ที่อยู่ภายในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับสำหรับแนวทางในการดำเนินนโยบายการเงินเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้2แนวทางนะครับขึ้นอยู่กับสภาวะทางเศรษฐกิจนั้นๆนะฮะแนวทางที่1เนี่ยนะฮะก็จะเป็นการใช้นโยบายการเงินแบบขยายตัวนะครับสำหรับการใช้นโยบายการเงินแบบขยายตัวนี้เนี่ยก็จะถูกใช้ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจเนี่ยมีการหดตัวนะมีลักษณะที่มีการหดตัวมีการตกต่ำนะครับมีการเติบโตที่น้อยเกินไปนะครับจนก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของการผลิตการจ้างงานรายได้นะความเป็นอยู่นะปัญหาเกิดปัญหาสังคมนะครับเกิดความเดือดร้อนอะไรอย่างนี้นะครับก็จะใช้นโยบายแบบนี้นะครับซึ่งนโยบายการเงินแบบขยายตัวนี้เนี่ยจะสามารถทำได้โดยการเพิ่มนะปริมาณเงินเข้าไปนะเข้าไปภายในระบบเศรษฐกิจซึ่งการเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเรานึกย้อนกลับไปสไลด์ตอนที่เราดูเส้นอุปทานแล้วก็เส้นอุปสงค์นะครับของเงินเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการเพิ่มปริมาณเงินเนี่ยนะฮะก็จะทำให้อัตราดอกเบี้ยเนี่ยลดลงนะครับพออัตราดอกเบี้ยลดลงนะครับก็จะไปช่วยกระตุ้นนะครับการลงทุนนะครับแล้วก็การบริโภคภายในระบบเศรษฐกิจนะการก็จะส่งผลหรือทำให้อุปสงค์มวลรวมภายในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นนะครับแล้วถ้าเรากำหนดให้สิ่งอื่นๆคงที่เนี่ยการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์มวลรวมเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่แสดงถึงนะการเพิ่มขึ้นของรายได้นะครับแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับส่วนในการดำเนินในลักษณะที่ตรงกันข้ามหรือการใช้นโยบายการเงินแบบหดตัวเนี่ยนักศึกษาก็พิจารณานะครับจากภาพด้านล่างนะครับที่อยู่ในสไลด์นี้นะครับครับสุดท้ายนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของนโยบายการเงินที่มีการดำเนินการโดยธนาคารกลางนะครับเรียกว่าจะเป็นนโยบายการเงินลักษณะที่เป็นบูรณาการหรือแบบผสมผสานนะฮะอันนี้ก็จะสังเกตเห็นว่านอกจากการใช้นโยบายการเงินแล้วเนี่ยที่ให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนปริมาณเงินกับอัตราดอกเบี้ยนะครับธนาคารกลางเนี่ยก็ยังมีการใช้มาตรการอื่นๆควบคู่ไปด้วยนะเพราะว่าการใช้เพียงปริมาณเงินกับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบหรือควบคุมสภาวะการภายในระบบเศรษฐกิจไม่ทั่วถึงนะครับไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะครับฉะนั้นก็อาจจะมีเรื่องของการใช้มาตรการในการดูแลอัตราแลกเปลี่ยนนะครับมีการใช้มาตรการอื่นเนี่ยเพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายของเงินทุนนะครับหรือมีการใช้มาตรการทางด้านการเงินอื่นๆเพิ่มเติมนะครับอันนี้เราจะเห็นมาตรการทางด้านการเงินอื่นๆเนี่ยเยอะเลยในช่วงของโควิดนี้เนี่ยอย่างเช่นมาตรการทางด้านการให้สินเชื่อพิเศษสำหรับครัวเรือนหรือว่าหน่วยธุรกิจที่ประสบปัญหานะครับอันนี้ก็เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็อาจจะเป็นมาตรการที่อื่นๆนะครับที่เข้ามาช่วยดูแลเสถียรภาพภายในระบบเศรษฐกิจทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเงินนะครับแล้วก็มาตรการอื่นๆที่เอามาใช้ควบคู่กันในลักษณะของการผสมผสานเพื่อแก้ไขหรือคือปรับเปลี่ยนสภาวะการของระบบเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยก็เป็นไปเพื่อเป้าหมาย3ประการด้านบนนี้นะครับก็คือการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับการสร้างเสถียรภาพต่างๆนะครับและถึงแม้ว่าในภาพนี้เนี่ยจะแสดงถึงเป้าหมายเพียง3เป้าหมายนะครับแต่ทั้ง3เป้าหมายเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเป้าหมายทางการเงินทั้ง4ประการที่ได้กล่าวถึงไว้ก่อนหน้านี้ครับครับสำหรับเนื้อหาในตอนนี้ก็ผมก็มีเพียงเท่านี้ครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้ทำความเข้าใจและค้นอ่านเพิ่มเติมความรู้จากหน่วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยต่อไปครับขอบคุณครับ

0: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านอาหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่ามสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ตัวใหญ
1: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

Hmm.

0: ตอนนี้มีทะเลมีพระอาทิตย์ต้องมาพาวด้วยมีชายหาดยาวๆมีแต่ทรายเต็มไปหมดมันจะมีแต่ทรายจริงหรือเปล่านะ
1: เราตักได้ใช่ไ
2: หมไอ้เจอหอยเหรอ
0: หอยกับทราย
3: เราเจอหอยอ่ะ
4: เราเจอแล้ว
3: เราเจอหอยเราเจอหอยยัง
0: เจอแต่เม็ดทราย
3: เม็ดทราย
0: มีก้อนหินเปลือกหอยแล้วก็ก้อนหินเล็กๆใส่เป็นสีน้ำตาลอ่ะน้ำตาล
5: ดำแล้วก็น้ำตาลออกขาวอ่ะ
3: โอ้มันมีตั้งหลายสีเนี่ยมองใกล้ๆเห็นแต่สีน้ำตาลพอมองใกล้ๆมีหลายสีเลย
5: แล้วทรงมันก็เป็นกลมๆเหลี่ยมๆนิดนึง
0: เพื่อรอเราด้วยดี
3: ดูดิ
0: ในหอยเล็กกระจิ๋ว
3: เราหอยเล็กหอยเล็กกระจิ๋วเดียว
0: เฮ้ยนี่เป็นตัวเลย
1: หาย
0: ไม่ใช่เปลือกหอยนะเนี่ยของนนท์เนี่ย
1: จริงดิ
0: จริงเนี่ยมันหอยเฉยๆนะเนี่ยนนท์ดูมันมีชีวิตอยู่ครับนี่มันอยู่ข้างใน
3: อยู่ในน้ำเอาเลย
5: ตอนแรกเราคิดว่ามันจะมีแต่ทรายอย่างเดียวแต่จริงๆมันมีอย่างอื่นตั้งเยอะ

0: นนมันเหมือนทรายปะ
1: มันเหมือนทรายกับหอยเลยอะ
0: ลองเอามาเทียบกันปะมันเหมือนกันคล้ายๆกันแต่มิดมันไม่เท่ากันนะถ้าเปลือกหอยมันผุๆพังๆอ่ะมันก็จะกลายเป็นทรายนะนน
1: มันต้องกลายเป็นทรายแน่ๆเลย
0: ใช่เนี่ยนนเนี่ยเปลือกหอยอย่างเนี้ยมันก็แตกเป็นทรายได้นะในก้อนหินนะ
1: ทีนี้มันก็กลายเป็นทรายก็ได้นะ
0: ว้าวว้าวนนี่โยนเลยบายดีครับมาเลยจ้าม
2: าเลยจ้าม
0: าแล้ว
1: ของหลายอย่างในธรรมชาตินานๆไปวันหนึ่งก็จะกลายเป็นทรายนั่นเอง

0: เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่า
1: ผมอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมอยากประดิษฐ์จานที่ทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติถ้าเรากินข้าวเสร็จและกดปุ่มจานก็ทำความสะอาดตัวเองได้เลย
2: Oh.

0: อุ้ยไหนคะ
1: สรุป
2: อันนี้เหมือนมือเลยอ่ะเหมือนนิ้วชี้อันนี้สีเหลืองมีสีแดง
3: อันนู้นก็สีแดง
2: ขนมันที่มันเป็นหนามแหลม
4: ๆเยอะมากเลยอ่ะนะ
3: แต่อันนี้ไม่ค่อยเยอะ
5: ตรงนี้เหมือนดอกบัวมาก
3: ใช่
2: อันนั้นเหรออุ้ยอันนั้น
3: อันนี้มันโลมา
2: ช่วยหน่อย
5: โอ้ย
3: ตั้งแค่ถุงมือแล้วแหละ
2: ไปเอาอุปกรณ์มาช่วยมันกัน
3: โอเคไป
2: อุ้ย
5: ดีแข็งนุ่มๆหน่อยๆ
3: ใช่มันดำๆเอาไปปลูกต้นไม้ได้หมดเลยนะเอาดินดีกว่าไหม
5: เราไม่นะเราไม่เอา
2: แต่เราเคยเห็นต้นกระบองเพชรมันต้องมีแบบนี้นะ
5: นี่เล็กทรายมันเล็ก
3: โอ้ยจริงด้วยนี่มันแข็งๆมันมีหลายสีด้วยเน
2: า
3: ะ
2: ใช่มันมีหลายสี
5: มันเป็นเม็ดๆลงมา
3: ใช่แ
5: ม่ทรายมันเล็กกว่าดิน
3: ฉันเอาดินดีกว่า
2: เราจะเอาทราย
3: ฉันเอาดิน
2: เพราะว่าเราเคยเห็นนะต้นกระบองเพชรมันต้องใช้ทรายถ้างั้นเอา2อันไปเลยโอเค
3: โอเค
2: ไม่เธอ
3: มาไปกัน
2: นั่นน่ะ

0: จริงๆด้วย
1: ทำไมต้องใช้ไซปุกด้วยล่ะ
0: ว้าวกินเลยก็ไม่เป็นไร
2: ไม่ไหวแม
0: ่โอ้ย

0: ฝนตกปุ๊บ
1: หุยเอดัง
2: น้ำจากทรายมันลงมาเยอะกว่าดินมันดูดน้ำเลยมันไหลมาแค่นิดเดียวน้ำ
1: กระบองเพชรมันไม่ชอบน้ำเลยต้องใช้ทราย
2: ใส่เข้าไปเยอะๆหน่อยสิ
3: จะได้ใส่ดี
1: โอ้ล้นเต็มทรายนี่แหละ
2: เย้สวยเหมือนเดิมแล้วดีใจด้วยนะจ๊ะกระบองเพชร

0: ผ่านทรายได้สบายแต่ถ้าทรายที่ไม่เหมือนกันน้ำจะไหลผ่านได้ง่ายๆทุกแบบหรือเปล่านะ
1: หยิบทีละคนหยิบทีละคน
2: จะรอบรอบก้นควรเลยเอา
3: โอเคเข้าเอาทรายแบบละเอียดหยิบก่อน
4: เราทรายเหมือนกันเลย
2: ทรายไม่ลง

0: ขอโทษขอโทษเพื่อนขอโทษเพื่อนขอโทษเพื่อนขอโทษ
1: ทรายมันเม็ดใหญ่ใส่ปุ๊บมันก็หลุดมาปั๊บเลยรวมหมดเลย
2: ไปทำตรงนู้นดีกว่า
0: โอเคไปต้องห้องมาไปซัว
1: มันไหลเร็วมากเลยมันไม่มีเวลาให้เตรียมตัวก่อนเลย
2: ไม่ได้
1: มันไม่ได้
2: เลยก็ของเธอเป็นเล็กอ่ะ
1: อืมก็ใช่แต่สิ
2: ออกเร็ว
1: น้ำไหลผ่านทรายคนละแบบก็สวยคนละอย่างสนุกดีจัง

0: เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่า
1: ผมชอบเป็นผู้รักษาประตูครับดักประดิษฐ์ถุงมือที่มีเรดาร์จับทางลูกบอลได้ไม่ว่าลูกบอลจะมาทางไหนถุงมือนี้ก็รับได้หมด

0: ลูกโป่งที่แตกจะอยู่บนพื้นปูน
1: ลูกโป่งที่ไม่แตกอยู่บนพื้นทรายทั้งนั้นเลย
2: โอ้นี่ลูกนี่เหมือนกันอะ
1: นี่หนักแข็งมันอยู่ที่ทรายตลอดทั้งนี้โ
0: อ้หนึ่งสามสองหนึ่งไม่แตก
2: ลองนี้ดูดีกว่า
0: 3 2 1
1: แตกเป็นชิ้นๆเลยครับ
0: เพราะว่า
1: พื้นปูมันแข็ง
0: ไข่เรามันแค่เปิดออกแต่มันไม่แตก
3: เพราะว่าพื้นทรายมันนิ่ม
1: แต่ว่ามันจะแตกแค่เปิดฝาออกมาแต่พื้นปูมันจะแตกเป็นชิ้นเล็กๆ
2: ล
1: ูกนี้ไม่แตกอีกลูกหนึ่ง

0: Lauri.
1: พลาสติก
2: หลอก
3: หนึ่งสองสาม
1: นาวากับมินนี
3: ่ของเราเป็นกระจกพลาสติก
4: ของเราเป็นสา
3: ของเราเป็นปูน
1: ของเราเป็นถาดเล็ก
3: ๆหนึ่งสองสามของเรามันกลิ้งไปตรงนู้นมันไม่ค่อยเด้งมันเด้งเตี้ยเท่าไหร่นะ
5: แต่ของเราเด้งกระเด้งไม่นี่ครับ
4: ของเราไม่เด้งเลย
1: ใช่
3: มันไม่เด้งเพราะว่า
5: ทรายมันนิ่มไป
4: ทรายมัน
3: แบบว่านุ่มนิ่ม
1: นุ่มมากนุ่มมาก
3: หนึ่งสอง
4: แล้วได้สิบ
3: เฮ้ยไม่เข
5: ้
3: า
5: เย
3: ้เฮ้ยเราเข้าหนึ่งลูกแล้ว
5: เข้าสอง
3: เราเข้าโดนเราไปหมดเลยไอ้เย้เราได้เข้า6ลูก
5: เราเข้า7ลูก
1: เราเข้า50ลูก
3: เราเข้า50เนี่ย
1: แค่นี้ตายก็เล่นอะไรสนุกสนุกได้เพื่อนๆรอดูนะ
3: พอได้แล้วเดี๋ยว50ลูกตัด

0: กับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่า
1: ผมอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมอยากประดิษฐ์รองเท้านิรภัยมีเรดาร์สแกนสิ่งอันตรายทั้งหน้า

0: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

หน่วยที่12นะฮะโลจิสติกในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศในหน่วยนี้จะแบ่งออกเป็น3ตอนใหญ่ๆนะฮะก็จะเป็นตอนที่1ก็คือแนวคิดโลจิสติกในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศตอนที่2ก็จะเป็นการจัดการคลังสินค้าและการขนส่งสินค้าเกษตรระหว่างประเทศสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพิธีการทางศุลกากรในตอนที่1นะฮะก็จะแบ่งออกเป็น3เรื่องก็จะมีความหมายและความสำคัญของโลจิสติกในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเรื่องที่2จะเป็นกิจกรรมด้านโลจิสติกเรื่องที่3ก็จะเป็นเป้าหมายและหลักการของการจัดการโลจิสติกในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศสำหรับความหมายนะครับโลจิสติกในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเนี่ยก็จะหมายถึงส่วนหนึ่งของโซ่อุปทานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวางแผนการดำเนินงานและการควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการทางการเกษตรรวมไปถึงการจัดเก็บการกระจายสินค้าหรือวัตถุดิบการเกษตรและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่งตามความต้องการนะฮะหรือข้อตกลงของคู่ค้าภายใต้ข้อบังคับและกฎหมายที่ได้ตกลงกันไว้เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของคู่ค้าซึ่งความสำคัญนะครับของโลจิสติกเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะฮะจะมีความสำคัญของโลจิสติกต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศนะครับก็จะเป็นเรื่องการความสำคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศนะครับคือการดำเนินการการโลจิสติกเนี่ยนะฮะถ้าดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะสามารถพัฒนาเลยรูปแบบทุกภาคส่วนในการดำเนินการนะฮะก็จะทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยนะฮะพัฒนาขึ้นมีการส่งออกได้มากขึ้นนะครับมีการพัฒนาในการขนส่งในการส่งออกในการที่ดำเนินการต่างๆนะครับรวมไปถึงนะครับการพัฒนาภาคธุรกิจภาคเกษตรก็สามารถส่งออกได้มากขึ้นภาคราชการก็ได้รับการพัฒนารวมไปถึงการพัฒนาในส่วนของภาคสังคมและความสำคัญนะครับในส่วนของผู้ประกอบการภาคธุรกิจนะครับการเกษตรระหว่างประเทศเนี่ยนะฮะโลจิสติกเนี่ยนะครับก็จะช่วยในของการลดต้นทุนนะครับในการดำเนินงานของธุรกิจนะครับมีการสร้างความมั่นใจนะครับให้กับผู้รับสินค้านะครับว่าได้รับสินค้าหรือบริการแน่นอนถูกต้องนะครับมีการพัฒนานะครับการดำเนินการและการประสานงานภายในองค์กรนะฮะมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการรวมไปถึงมีการนำเทคโนโลยีนะครับนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการจัดการโลจิสติกเนี่ยมากขึ้นมีการรักษาคุณภาพนะครับของสินค้าเกษตรในการส่งมอบสินค้าเนื่องจากสินค้าเกษตรเนี่ยเป็นสินค้าที่เน่าเสียง่ายนะครับแปรสภาพได้ง่ายมีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรนะครับเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะครับให้แก่องค์กรนะครับในการให้บริการต่างๆแล้วก็เป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจเรื่องที่2นะครับกิจกรรมด้านโลจิสติกเนี่ยนะฮะจะมี13กิจกรรมที่สำคัญนะฮะโดยที่กิจกรรมแรกที่สำคัญนะครับก็จะเป็นกิจกรรมด้านการสื่อสารโลจิสติกซึ่งเป็นการสื่อสาร

ารถึงกิจกรรมนะครับต่างๆเป็นการส่งข้อมูลนะครับเป็นการส่งข้อมูลแล้วก็เป็นการส่งให้ส่งคำสั่งต่างๆนะครับเพื่อให้เป็นการกระบวนการในการทำงานอย่างบูรณาการร่วมกันในส่วนของทุกกิจกรรมนะครับนอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมที่สำคัญนะครับก็คือการให้บริการลูกค้านะครับมีกระบวนการในการสั่งซื้อนะครับซึ่งเป็นการจัดซื้อสินค้านะครับแล้วก็มีการพยากรณ์ความต้องการนะฮะมีการจัดหานะครับมีการจัดการสินค้าคงคลังนะครับแล้วก็มีการขนส่งรวมไปถึงการจัดการคลังสินค้าและการจัดเก็บมีในส่วนของโลจิสติกย้อนกลับนะฮะมีการสนับสนุนด้านอะไหล่และบริการแล้วก็มีการเลือกทำเลที่ตั้งของโรงงานและคลังสินค้ามีการขนถ่ายวัสดุและก็สุดท้ายก็มีการใช้การบรรจุภัณฑ์นะครับซึ่งกิจกรรมด้านโลจิสติกนะครับการนักศึกษาสามารถไปอ่านรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมในเอกสารนะครับของแต่ละกิจกรรมได้นะฮะโดยเป้าหมายนะครับของโลจิสติกนะครับในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเนี่ยนะครับหลักๆนะครับก็จะมีเรื่องของความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้านะฮะเพราะว่าสินค้าเนี่ยนะฮะสินค้าเกษตรชัดเจนเลยนะครับเป็นสินค้าที่เน่าเสียง่ายแปรสภาพได้ง่ายนะครับดังนั้นก็ต้องส่งสินค้าอย่างรวดเร็วนะครับการสินค้าการไหลลื่นของสินค้านะครับควรจะต้องมีนะครับซึ่งเป็นการที่สินค้าสามารถโฟลว์ไปได้ตลอดนะครับไม่มีการติดขัดจนไปถึงมือพวกหรือผู้รับนะครับมีการไหลลื่นของข้อมูลข่าวสารนะครับมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารในทุกระดับชั้นนะครับมีการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับในกระบวนการทางการตลาดรวมถึงการผลิตนะฮะและที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะครับก็คือมีการลดต้นทุนนะครับในการจัดการและการขนส่งสินค้าในการจัดการโลจิสติกเนี่ยเราควรจะต้องยึดถึงหลัก7ประการนะครับที่สำคัญนะครับประการแรกก็คือไรท์โปรดักต์นะครับหรือเขาเรียกว่าการส่งมอบสินค้านะฮะที่ถูกต้องนะครับตามที่ลูกค้าต้องการไรท์ควอนติตี้นะครับหรือจำนวนนะครับในการขนส่งนะครับให้ลูกค้าได้รับมอบที่ถูกต้องนะครับไรท์คอนดิชันนะครับในสภาพที่ถูกต้องนะครับที่สำคัญก็คือสินค้าเกษตรอย่างที่กล่าวว่ามันมีโอกาสที่จะเน่าเสียง่ายนะครับแปรสภาพได้ง่ายนะครับไรท์เพลสนะครับหรือสถานที่ถูกต้องส่งไปให้ถูกต้องตามจุดหมายนะครับที่ลูกค้าได้บอกไว้นะครับเพราะบางทีอาจจะต้องไปส่งให้แก่โรงงานที่ผลิตนะครับหรือโรงงานแปรรูปหรือโรงงานที่ต้องใช้วัตถุดิบต่างๆนะครับไรท์คัสโตเมอร์นะครับหรือลูกค้าที่ถูกต้องไรท์ไทม์นะครับหรือเวลาที่ถูกต้องนะครับคือไปถึงตรงเวลาอย่างที่ลูกค้านะครับเขาได้วางแผนการผลิตไว้นะครับการส่งวัตถุดิบต้องไปให้ถึงตามเวลาที่ต้องการนะครับสุดท้ายคือไรท์คอสต์หรือไรท์ไพรซ์นะครับในส่วนของต้นทุนหรือราคานะครับในการขนส่งที่ถูกต้องตอนที่2นะครับจะมีอยู่2เรื่องนะครับจะเป็นการจัดการคลังสินค้าในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศและการขนส่งสินค้าเกษตรระหว่างประเทศนะฮะในส่วนของการจัดการคลังสินค้านะครับในธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยจะหมายถึงการวางแผนและการบริหารจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับและเก็บรักษาสินค้าหรือวัตถุดิบการเกษตรให้อยู่ในสภาพดีตลอดจนสามารถกระจายสินค้าเกษตรหรือวัตถุดิบการเกษตรเนี่ยไปสู่ลูกค้าองค์การหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ตามต้องการนะฮะโดยบทบาทหน้าที่ของคลังสินค้าเนี่ยก็จะประกอบด้วยนะฮะประการแรกก็คือการรับสินค้านะครับรับสินค้าเข้าคลังสินค้านะครับ
ลำดับถัดไปก็คือการแยก

บรรจุสินค้าซึ่งในบางสินค้านี่อาจจะมีไม่มีการแยกบรรจุก็ได้นะครับแล้วก็มีการจัดเก็บสินค้าเข้าที่นะครับก็คือเก็บสินค้าจากเขาที่รับมาเก็บเข้าที่ให้ถูกต้องนะครับเก็บเข้าที่ให้สามารถคงสภาพอยู่ได้นะครับแล้วก็การเก็บรักษาเนี่ยนะครับและควบคุมนะครับสินค้าความรับผิดชอบที่อยู่ในคลังสินค้าซึ่งตัวคลังสินค้าเองก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของความรับผิดชอบต่อความสูญหายและเสียหายของสินค้าเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีการควบคุมสินค้าคงคลังนะครับก็คือมีการรับส่งมีการเช็คบัญชีในการรับเข้าส่งสินค้าออกไปนะครับมีการหยิบสินค้าตามรายการที่ได้สั่งนะครับเพื่อไปส่งนะครับมีการบรรจุห่อหรือการติดป้ายราคานะครับซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่ในตัวส่งสินค้าบางครั้งอาจจะไม่มีหน้าที่นี้ก็ได้นะครับมีการคัดแยกและสุดท้ายก็มีการจัดกลุ่มสินค้านะครับแล้วก็มีการจัดส่งนะฮะโดยความสำคัญนะครับของการจัดการคลังสินค้าเกษตรระหว่างประเทศนะครับก็จะมีการจัดเก็บสินค้านะครับมีการสำรองสินค้าและวัตถุดิบเพื่อการใช้งานอย่างเหมาะสมนะครับเพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดนะครับมีการจัดการสินค้าได้แบบทันเวลาพอดีนะครับตามความต้องการนะครับมีการจัดเก็บสินค้าเกษตรตามฤดูกาลและป้องกันการขาดแคลนของสินค้านะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าสินค้าเกษตรเนี้ยมีการผลิตตามฤดูกาลบางฤดูกาลไม่มีนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเพื่อให้สินค้าเนี่ยมีหมุนเวียนนะครับได้ทั้งฤดูกาลได้ทั้งปีนะครับก็จะต้องมีการจัดเก็บนะครับเพื่อไม่ให้สินค้าเนี่ยขาดแคลนโดยเฉพาะสินค้าที่ใช้ตัวเนี้ยเป็นวัตถุดิบนะครับแล้วก็มีการจัดเก็บสินค้าเพื่อเก็งกำไรนะครับรวมถึงเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้านะครับแล้วก็เป็นการสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันระบบคลังสินค้าระหว่างประเทศนะครับก็จะแบ่งออกเป็น4ประเภทใหญ่ๆนะครับก็จะมีระบบดั้งเดิมระบบดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นการขนส่งสินค้าที่เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งจะมีคลังสินค้าในประเทศปลายทางนะครับแล้วก็ระบบส่งผ่านนะครับระบบส่งผ่านนี้จะขนส่งสินค้าในปริมาณที่ไม่มากนักนะครับซึ่งก็จะมีศูนย์กระจายสินค้าในต่างประเทศนะครับแล้วก็ระบบโดยตรงระบบโดยตรงก็จะเป็นการส่งนะครับจากผู้ผลิตนะครับไปยังผู้รับโดยตรงนะครับโดยส่วนของคลังสินค้านะครับในหลายประเทศเนี่ยก็จะเป็นการที่ว่าสินค้าเนี่ยนะครับบริษัทเนี่ยนะครับจะมีคลังสินค้านะครับในหลายประเทศซึ่งเป็นการขนส่งพร้อมกันนะครับในคราวเดียวกันในหลายประเทศนะครับในส่วนของการเลือกทำเลที่ตั้งคลังสินค้าตรงนี้ก็มีความสำคัญนะครับซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น3กลยุทธ์ใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นกลยุทธ์ทำเลที่ตั้งใกล้ตลาดตรงนี้ก็จะเป็นการที่ว่าเราเลือกที่ว่าเราจะเน้นการให้บริการผู้บริโภคนะครับหรือลูกค้าเนี่ยเป็นหลักนะครับกลยุทธ์ที่2เป็นกลยุทธ์ทำเลที่ตั้งที่ใกล้กับแหล่งผลิตตรงนี้จะเน้นกลยุทธ์ในการที่จะให้อยู่ที่ใกล้กับแหล่งผลิตเพื่อเน้นในการที่ต้องการควบคุมต้นทุนในการผลิตให้น้อยลงนะครับในการขนส่งนะครับในส่วนของสุดท้ายนะครับเป็นการเลือกทำเลที่ตั้งคลังสินค้าอยู่ระหว่างตลาดกับแหล่งผลิตซึ่งเป็นการที่องค์กรนะครับให้ความสำคัญทั้งในเรื่องของผู้บริโภคและการผลิตนะครับในส่วนของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนะครับการส่งขนส่งสินค้าเกษตรระหว่างประเทศเนี่ยจะหมายถึงการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าจากประเทศหนึ่งไปยังปลายทางอีกประเภทหนึ่งนะครับโดยความสำคัญของการขนส่ง

สินค้าเกษตรระหว่างประเทศเนี่ยนะฮะก็จะเป็นการรักษานะครับคุณภาพจนลดความเสียหายของสินค้านะฮะหรือวัตถุดิบของการเกษตรเนี่ยจนถึงมือลูกค้านะฮะเป็นการขยายอุปสงค์นะครับและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรจากตลาดต่างประเทศนะครับซึ่งไปขยายในตลาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับเป็นการลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรนะครับและอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งจะลดได้จากการประหยัดต่อขนาดเนื่องจากอุปสงค์นะครับที่เพิ่มขึ้นเราก็ผลิตได้มากขึ้นนะฮะเป็นการสร้างโอกาสนะครับให้กับผู้ประกอบการเนี่ยนะฮะในการจัดหาวัตถุดิบในการผลิตสินค้าเกษตรนะครับตลอดจนอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยครับที่คุณภาพดีแล้วก็ราคาถูกนะครับแล้วก็เป็นสร้างโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในระดับโลกได้นะครับปัจจัยที่ควรพิจารณานะครับในการขนส่งนะครับสินค้าเกษตรระหว่างประเทศเนี่ยนะครับเราควรจะพิจารณาเรื่องของวิธีการจัดการและข้อจำกัดของสินค้านะครับที่เราทำการนำเข้าหรือส่งออกเนื่องจากว่าสินค้าเกษตรแต่ละตัวเนี่ยมันมีวิธีการจัดการที่ต่างกันตลอดจนมีข้อจำกัดนะครับในด้านของนโยบายหรือกฎเกณฑ์อะไรต่างๆอย่างเช่นมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเนี่ยนะครับแตกต่างกันนะครับจะต้องมีการพิจารณาด้วยนะครับอีกประเด็นก็คือน้ำหนักของสินค้านะครับและบรรจุภัณฑ์นะครับต่างๆซึ่งมันมีผลต่อการจัดวางจัดเรียงนะครับมีผลต่อต้นทุนนะครับในการใช้จ่ายนะครับมีระยะทางระหว่างต้นทางถึงปลายทางตลอดจนระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่งนะครับอีกประเด็นที่สำคัญเนื่องจากสินค้าเกษตรเน่าเสียง่ายนะครับต้องมีการพิจารณาถึงการใช้โซ่ความเย็นนะครับในการขนส่งสุดท้ายก็คือว่าต้องพิจารณาต้นทุนในภาพรวมทั้งหมดนะครับร่วมกันในการขนส่งรูปแบบการขนส่งสินค้าเกษตรระหว่างประเทศนะครับรูปแบบแรกนะครับเราจะพูดถึงการขนส่งทางน้ำการขนส่งทางน้ำเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่นะครับก็จะเป็นการขนส่งทางลำน้ำซึ่งทางลำน้ำเนี่ยจะเป็นเส้นทางที่ขนส่งระหว่างประเทศที่สำคัญของไทยเนี่ยก็คือใช้แม่น้ำโขงนะครับซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าในกลุ่มประเทศสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจนะครับทางจีนเมียนมาไทยลาวนะครับโดยท่าเรือที่สำคัญก็คือท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนแล้วก็ท่าเรือพาณิชย์เชียงของและในการขนส่งทางน้ำก็ยังมีการขนส่งทางทะเลนะครับซึ่งเป็นการขนส่งโดยเรือจากไทยไปยังต่างประเทศนะครับหรือต่างประเทศมาไทยเช่นเดียวกันนะครับโดยท่าเรือที่สำคัญก็จะมีท่าเรือกรุงเทพนะครับหรือท่าเรือของเตยท่าเรือแหลมจำบังนะครับจังหวัดชลบุรีและท่าเรือระนองในส่วนข้อดีนะครับของการขนส่งทางน้ำเนี่ยการขนส่งทางน้ำเนี่ยจะมีต้นทุนการขนส่งต่อหน่วยเนี่ยต่ำนะครับในการขนส่งเนี่ยเราสามารถขนส่งได้ครั้งละปริมาณมากนะฮะและการตารางการเดินเรือเนี่ยจะมีค่อนข้างแน่นอนนะครับในการขนส่งเนี่ยมีทั้งระยะใกล้และระยะไกลได้นะครับไอ้ข้อจำกัดก็มีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเราต้องปฏิบัติตามตารางนะครับจะไม่ค่อยยืดหยุ่นเท่าไหร่นะครับซึ่งการขนส่งเนี่ยจะใช้เวลานานกว่าแบบอื่นๆนะครับซึ่งเมื่อระยะเวลานานเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาจากสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมได้นะครับในส่วนของการขนส่งทางอากาศนะครับการขนส่งทางอากาศเนี่ยจะเป็นวิธีที่ขนส่งที่รวดเร็วที่สุดนะครับมีภาพที่สุดแต่อย่างไรก็ตามก็มีการขนส่งที่เป็นต้นทุนสูงที่สุดเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นข้อดีนะครับก็คือเวลานะครับใช้เวลาน้อยนะครับรักษาสภาพสินค้าได้ดีนะฮะแต่ตารางบินเนี่ยมีความแน่นอนนะครับถึงค่อนข้างตรงเวลานะครับสามารถวางแผนได้ดีแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางกลับกันเลยนะฮะต้นทุนการขนส่งเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับและในการขนส่งเนี่ยเนื่องจากว่าเครื่องบินเนี่ยมีขนาดจำกัดนะครับขนส่งสินค้าได้ไม่มากนะครับแล้วก็เวลาเกิดผลกระทบจากสภาพอากาศนี่ก็อาจจะมีประเด็นได้เช่นเดียวกันนะฮะในส่วนของการขนส่งทางบกการขนส่งรูปแบบนี้มีความเหมาะสม
กับการขนส่งระหว่างประเทศที่มีพรมแดนเนี่ยติดต่อกันนะครับ

และสามารถส่งไปยังผู้รับได้โดยตรงนะครับซึ่งการขนส่งทางบกเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นการขนส่งทางถนนนะครับการขนส่งทางถนนนี่เหมาะกับประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกันใช้รถบรรทุกเป็นยานพาหนะหลักนะครับซึ่งนะครับการขนส่งนี้มีความจำเป็นต่อการขนส่งสินค้าทุกประเทศเลยนะครับเนื่องจากว่าการขนส่งเนี้ยเป็นการขนส่งต่อจากการส่งแบบอื่นๆเนื่องจากการส่งขนส่งแบบอื่นทั้งทางอากาศทางเรือเนี่ยมันไม่สามารถขนส่งไปถึงผู้บริโภคโดยตรงได้สุดท้ายแล้วก็จะต้องมาใช้การขนส่งทางบกนะครับในการใช้บริการต่อในส่วนข้อดีของการขนส่งทางถนนเนี่ยนะฮะเป็นการขนส่งที่สามารถขนส่งไปได้ถึงสถานที่อื่นๆได้มากกว่านะครับมีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาแล้วก็มีความรวดเร็วอย่างไรก็ตามนะครับมันจะเป็นการขนส่งที่มีความปลอดภัยต่ำกว่ารูปแบบอื่นนะครับระยะเวลาเนี่ยไม่แน่นอนนะครับทั้งเรื่องการจราจรและก็สภาพถนนนะครับแล้วก็ขนส่งได้ในปริมาณที่จำกัดแล้วก็จะส่งค่าขนส่งเนี่ยสูงกว่าการขนส่งด้วยรถไฟนะฮะในการขนส่งทางบกก็ยังมีอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นการขนส่งทางรางนะครับการขนส่งทางรางเนี่ยเหมาะสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักปริมาณมากมีระยะทางยาวไกลมีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยเนี่ยต่ำกว่าทางข้อถนนนะครับแต่ก็มีข้อจำกัดคือมันจะไปได้เฉพาะที่ที่มีรางรถไฟไปถึงเท่านั้นดังนั้นในข้อดีของการขนส่งทางรางเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องของการต้นทุนนะครับการขนส่งที่ต่ำกว่าประเภทอื่นนะครับสามารถขนส่งได้สินค้าได้ที่มีจำนวนมากนะครับมีความปลอดภัยสูงมีความตารางการเดินรถไฟที่แน่นอนนะครับแต่ก็มีข้อจำกัดเรื่องว่าเราไปได้เฉพาะที่มีรางนะครับแล้วก็มีตารางการเดินรถนะครับที่ว่าไม่ยืดหยุ่นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับทางรถนะครับก็อาจจะใช้เวลาการขนส่งมากกว่านะครับและรูปแบบสุดท้ายนะครับก็เป็นการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบนะครับเป็นการขนส่งหลากหลายนะครับจากต้นทางไปยังปลายทางนะครับทั้งทางบกทางน้ำนะครับซึ่งการขนส่งพวกนี้บางทีอาจจะต้องใช้รูปแบบหลายๆรูปแบบด้วยกันนะครับซึ่งการขนส่งรูปแบบเดียวอาจจะไม่เหมาะสมนะครับอย่างเช่นอาจจะขนส่งจากทางเรือไปต่อทางรถไฟนะครับตอนที่3นะครับเรื่องพิธีการทางศุลกากรนะครับจะแบ่งออกเป็น3เรื่องนะครับเรื่องแรกจะเป็นพิธีการศุลกากรและตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากรนะครับพิธีการศุลกากรส่งออกและพิธีการศุลกากรนำเข้าพิธีการศุลกากรเนี่ยจะหมายถึงขั้นตอนในการนำสินค้าเข้ามาในประเทศหรือส่งออกสินค้าไปนอกประเทศซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายต่างๆที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ให้ครบถ้วนซึ่งในการดำเนินการพิธีการศุลกากรเนี่ยเรามีตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากรนะฮะซึ่งตัวแทนเนี่ยดำเนินการพิธีศุลกากรเนี่ยจะหมายถึงตัวกลางระหว่างผู้ประกอบการที่ทำการนำเข้าหรือส่งออกสินค้านะครับและศุลกากรในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรโดยใช้ความรู้และความชำนาญที่เกี่ยวข้องนะครับกับกฎหมายศุลกากรรวมถึงกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับมาใช้ซึ่งในตัวความหมายเนี้ยนะครับก็เราอาจจะเคยได้ยินคำว่าตัวแทนออกของและชิปปิ้งเนี่ยนะครับก็จะเป็นความหมายที่เหมือนกันนะครับเป็นตัวกำเนิดการประเภทเดียวกันนะฮะโดยบทบาทของตัวแทนนะครับดำเนินพิธีการศุลกากรเนี่ยนะครับก็จะมีบทบาทในการดำเนินการด้านเอกสารและก็พิธีการทางศุลกากรต่างๆนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีเอกสารจำนวนมากการปฏิบัติการเนี่ยต่างๆเนี่ยนะครับพิธีเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับถ้าหากช้าหรือว่าไม่ทันต่อกำหนดเนี่ยบางทีมันทำให้สินค้านะครับเกิดความเสียหายหรือจะเสียเวลาต่างๆในการดำเนินการนะครับรวมไปถึงบทบาทในการให้คำปรึกษาด้านการค้าและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องอื่นๆนะครับในโซ่อุปทานนะครับแทนผู้ประกอบการเนี่ยนะฮะมีการให้คำแนะนำเรื่องสิทธิประโยชน์ด้านภาษีนะครับต่อร

จนพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์นะครับของสินค้าที่จะนำเข้าหรือส่งออกเป็นการลดต้นทุนนะครับในการดำเนินการของผู้ประกอบการนะครับทั้งในเรื่องของตัวเงินเองนะครับเวลาเช่นเดียวกันเป็นการสนับสนุนภาครัฐนะครับเพื่อให้มีการเพิ่มนะครับการปฏิบัติตามพิธีการทางศุลกากรนะครับแล้วก็เป็นตัวกลางสำคัญในการร่วมมือต่างๆนะครับทั้งกรมศุลกากรเองนะครับหน่วยงานภาครัฐนะครับแล้วก็มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆในเรื่องของพิธีการศุลกากรส่งออกนะครับพิธีการศุลกากรส่งออกเนี่ยจะเป็นการดำเนินการตรวจสอบนะครับทางสินค้าเอกสารนะครับในการส่งออกว่าเป็นไปตามที่ศุลกากรกำหนดหรือไม่นะครับในการดำเนินการเนี้ยจะเป็นการตรวจสอบสินค้าที่จะเดินจะส่งออกไปนอกประเทศตรวจสอบเอกสารต่างๆรวมไปถึงการชำระภาษีนะครับสำหรับการส่งออกผู้ส่งออกนะครับผู้โดนหรือตัวแทนนะครับจะต้องจัดเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยนะครับรวมถึงถ้าหากเป็นเอกสารที่มีการควบคุมเนี่ยจะต้องจัดเตรียมใบอนุญาตให้เรียบร้อยด้วยนะครับเนื่องจากว่าสินค้าเนี่ยถ้าจะส่งออกเนี่ยต้องผ่านพิธีการตรงนี้นะครับซึ่งขั้นตอนหลักๆนะครับก็จะแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนนะครับก็คือขั้นตอนแรกนะครับเป็นการจัดทำใบขนสินค้าขาออกขั้นตอน2เป็นการส่งข้อมูลเข้าระบบเพื่อปฏิบัติพิธีการส่งออกสินค้าแล้วก็มีการชำระค่าภาษีอากรนะครับและสุดท้ายก็คือการตรวจสอบและตัดบัญชีใบกำกับในการขนส่งสินค้านะครับซึ่งตรงนี้จะมี2กรณีหลักนะครับก็จะมีคำสั่งยกเว้นการตรวจก็คือกรีนไลน์เนี่ยคือการที่เราสามารถส่งออกต่อได้เลยนะครับในหรือในกรณีที่มีคำสั่งเปิดตรวจหรือเรดไลน์เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่จะมีคำสั่งให้มีการตรวจสอบนะครับความถูกต้องอีกครั้งนึงครับซึ่งจะต้องสำแดงนะครับก่อนที่จะส่งออกไปยังนอกราชอาณาจักรโดยประเภทนะครับของพิธีการศุลกากรใหญ่ๆก็จะมี3ประเภทนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นไปตามนะครับรูปแบบของการขนส่งนะครับก็จะมีพิธีการศุลกากรส่งออกทางบกทางเรือและทางอากาศซึ่งในรายละเอียดตัวนี้นะครับไปอ่านดูในเอกสารเพิ่มเติมได้นะครับในเรื่องของพิธีการศุลกากรนำเข้าจะเป็นการดำเนินการตรวจสอบนะครับทั้งสินค้าและเอกสารในการนำเข้านะครับตามที่กรมศุลกากรกำหนดไว้นะฮะซึ่งหากเราไม่ผ่านพิธีการตัวนี้ก็จะถือว่าเป็นการนำเข้าที่ผิดกฎหมายโดยขั้นตอนนะครับในการดำเนินการพิธีการศุลกากรนำเข้าเนี่ยก็จะมีขั้นตอนแรกคือมีการรายงานยานพาหนะเข้าและยื่นบัญชีสินค้านะครับขั้นต่อไปคือการยื่นใบขนสินค้าขาเข้ามีการชำระค่าภาษีอากรนะครับและสุดท้ายก็เป็นการตรวจปล่อยนะครับไปจากการอารักขาศุลกากรซึ่งก็มี3กรณีนะครับก็มีคำสั่งยกเว้นการตรวจเปิดตรวจแล้วก็มีให้พบพนักงานศุลกากรนะครับตรงนี้ไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสารเช่นเดียวกันนะครับและพิธีการศุลกากรนะครับในการนำเข้านะครับประเภทของพิธีการศุลกากรในการนำเข้าเนี่ยก็แบ่งออกเป็น3ลักษณะเช่นเดียวกับพิธีการส่งออกนะครับก็จะมีทางบกทางเรือทางอากาศนะครับในรายละเอียดนะครับไปอ่านในเอกสารได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนนี้ในของโลจิสติกนะครับในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเนี่ยนะครับก็จะเป็นการวางแผนอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้ไปถึงลูกค้านะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้านะครับดังนั้นเนี่ยการดำเนินการธุรกิจนะครับโลจิสติกนะครับก็จะมีความสำคัญนะครับในส่วนของหน่วยเนี้ยก็จะกล่าวถึงสิ่งที่สำคัญก็คือการจัดการคลังสินค้าและก็การขนส่งนะครับซึ่งพิธีการศุลกากรเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่สำคัญเนื่องจากว่าเป็นประเด็นที่จะต้องจัดการนะครับในการส่งออกและก็นำเข้าสินค้า

0: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โมดูลที่14นะคะ Putting it all together global issues ในโมดูลนี้นะคะเราจะบูรณาการทักษะการอ่านสาได้เรียนมานะคะตลอดจนนะคะเพิ่มพูนวงศัพท์วงความรู้นะคะที่เกี่ยวข้องกับ global issues หรือว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกันทั้งโลกนะคะหรือประเด็นที่เป็นที่สนใจได้รับผลกระทบกันทั้งโลกนะคะเมื่อครูพูดถึงคำนิยามของ global issues แล้วนะคะก็คงอยากจะต้องยกนะคะคำนิยามอย่างเป็นทางการนะคะของ United Nations ว่า global issues คืออะไรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมที่มากกว่าโลกาภิวัตน์นะคะก็คือโลกของเรานะคะอยู่ร่วมกันเป็นพี่น้องกันทั้งหมดนะคะ issues หรือประเด็นนั้นนะคะคำนี้นะคะหมายถึงว่าเรื่องที่ยังถกเถียงกันมีผลกระทบต่อคนมากมายนะคะดังนั้น global issues นะคะจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยมีผลกระทบนะคะไม่จำกัดอยู่เพียง national boundaries นะคะหรือว่าพรมแดนธรรมชาติของแต่ละรัฐชาติแต่ละชาตินะคะและแน่นอนเมื่อมีปัญหาขึ้นมาแล้วนะคะ cannot be resolved by any particular or anyone acting alone นะคะหมายถึงว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะครอบคลุมหรือว่าข้ามผ่านพรมแดนรัฐชาติต่างๆนะคะแล้วประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นลงมือแก้ไขเองไม่ได้นะคะ global issue สำคัญอย่างไรในวิชา prose นะคะนั่นก็เป็นเพราะว่านะคะเรื่องต่างๆที่เราอ่านนั้นเราเป็นการรับข้อมูลนะคะพอรับข้อมูลเข้าไปแล้วนะคะผู้อ่านซึ่งเป็น university student นะคะหรือว่านักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเนี่ยจำเป็นจะต้องตระหนักถึงบทบาทของตัวเองในฐานะที่เป็นพลเมืองโลกนะคะบทบาทของตัวเองเนี่ยต้องรับทราบข้อมูลข่าวสารความเป็นไปในโลกปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่เราเรียนนะคะแม้ว่าเราจะเรียนภาษาอังกฤษนะคะแน่นอนไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่อง aging นะคะการ aging population หรือว่าภาวะที่ประชากรเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุนะคะเราไม่ได้เรียนเกี่ยวกับ safety นะคะความปลอดภัยหรือ cyber security อะไรต่างๆนานาแต่ด้วยความรู้ภาษาอังกฤษที่เรามีทำให้เรารับทราบ information ข้อมูลข่าวสารนะคะ issues เข้าใจประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงกันในสังคมนะคะแล้วเราสามารถเพิ่มภูมิองค์ความรู้นี้ได้นำไปปรับใช้กับการแปลนำไปปรับใช้กับวิชาเอกที่เราเคยเรียนมาก่อนหน้านั้นแล้วนะคะบางคนอาจจะได้รับปริญญาตรีมาแล้วหรือว่ารับปริญญาโทมาแล้วหรือสาขาวิชาชีพใดๆซึ่งเรากำลังมีบทบาทอยู่นะคะแม้ว่าภาษาอังกฤษจะไม่ได้เตรียมนักศึกษาไปสู่อาชีพใดอาชีพหนึ่งโดยเฉพาะแต่ข้อมูลข่าวสารและการรับรู้ผ่านการอ่านนะคะจะช่วยทำให้นักศึกษาเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทของตัวเองในฐานะเป็น global citizen หรือเป็นพลเมืองโลกนะคะเรามาดูตัวอย่างของ global issues กันค่ะนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการเพิ่มพูนวงศัพท์ของนักศึกษาไปในตัวนะคะaging นักศึกษาจะบอกว่าเอ๊ะ aging เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราคนใดคนหนึ่งเป็นกระบวนการที่เราแก่ลงหรือเปล่า aging here means aging population and that then affects how global population represents นะคะคืออาจจะย้อนกลับไปเมื่อ100 200ปีก่อนนะคะหลังสงครามหรือก่อนสงครามโลกเนี่ยนะคะเราเป็นประเทศที่มีสังคมโลกเรานะคะมีพรมแดนรัฐชาติที่ชัดเจนนะคะประเทศต่างๆเป็นของคนหนุ่มสาวมีความหวังความฝันนะคะแต่ในศตวรรษนี้นะคะสังคมมีเรื่องของ aging นะคะมีเรื่องของการที่สังคมกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุนะคะ aging population แล้วจะอะไรจะเกิดขึ้นกับ global population นะคะหรือว่าประชากรของเรานะคะ

จากนี้แล้วนะคะความต้องการพลังงานหรือ power นะคะก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับสังคมโลกด้วยนะคะ atomic energy นะคะมาจากคำว่าอะตอมนั่นเองหรือว่า atom นะคะ atomic energy นะคะก็คือพลังงานที่ได้จากนิวเคลียร์นั่นเองนะคะรวมถึง power generation นะคะการผลิตไฟหรือพลังงานที่อาจจะมาจากหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งต่างประเทศนั้นนะคะก็ได้ขับเคลื่อนไปสู่พลังงานสะอาดแต่ในบางซีกโลกนะคะก็มุ่งไปที่ atomic energy นะคะหรือแม้แต่ว่าเอ๊ะเราไม่ควรจะสร้างหรือสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์กันขึ้นมาหรือควรจะใช้พลังงานสะอาดหรือควรจะต้องใช้ fossil fuels ต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็น global issue เหมือนกันนะคะต่อมาค่ะนอกเหนือจากอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะเราก็จะมีเรื่องของ big data นะคะหรือว่า big data แล้วแต่ว่าสำเนียงที่เราจะใช้นะคะ big data for sustainable development นะ big data for sustainable development นะคะตรงนี้มี2คำที่น่าสนใจคือตัว big data นั่นเองนะคะคือว่าหรือว่าชุดข้อมูลขนาดใหญ่หรือเราทับจับว่า big data นี่นะคะมันเป็นข้อมูลที่คิดวิเคราะห์นะคะผ่านการกลั่นกรองหรือว่า run algorithm มาแล้วนะคะทำให้เกิด pattern หรือว่ารูปแบบของข้อมูลต่างๆนะคะนำมาใช้ไม่ใช่เพื่อคนใดคนหนึ่งแต่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลกแล้วเมื่อเราพูดถึง sustainable development แล้วอดที่จะพูดถึงเรื่องอาหารและความมั่นคงไม่ได้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของเยาวชนนะคะ children child safety online and offline นะคะแล้วก็ youth หรือว่าตัวเยาวชนนะคะซึ่ง youth เนี่ยสามารถนับเป็นคนๆก็ได้หรือว่ามองว่าเป็นเรื่องของกลุ่มเยาวชนนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะคำที่ฮิตติดปากนะคะคือ climate change นะคะซึ่งกลับมากับผืนดินผืนน้ำ water pollution air soil นะคะประเภทนี้นะคะการเมืองการปกครองก็เป็น global issues นะคะซึ่งจะนำไปสู่ความขัดแย้งหรือสันติภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวระบอบการปกครองเอง democracy นะคะที่เน้นถึง equalityหรือความเท่าเทียมเน้นถึง human rights นะคะ law and justice ซึ่งประเด็นเหล่านี้นะคะจะต้องคบคิดร่วมกันเพราะถ้าเกิดนะคะเกิดความเหลื่อมล้ำกันมาหรือว่าเกิดการศึกษาที่ไม่ค่อยดีหรือว่าเกิดกระบวนการที่ไม่สู้ให้เกิดประชาธิปไตยก็จะเกิดสิ่งที่ตามมาก็คือสงครามนะคะความขัดแย้งแล้วก็จะผลักดันให้คนเนี่ยลี้ภัยไปตามประเทศต่างๆนะคะดังนั้นการศึกษานะคะ education จึงเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะซึ่งทั้งโลกเนี่ยให้ความสนใจว่าไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งแต่อบรมให้เยาวชนของเราหรือแม้แต่เป็นผู้ใหญ่เองเนี่ยนะคะได้นะคะรับทราบข้อมูลข่าวสารมีความเข้าใจเป็น global citizen นะคะมีความรู้ความสามารถนะคะซึ่งจะนำมาสู่นะคะ sustainability นั่นเองหรือความยั่งยืนนะคะนอกจากนี้ยุคโควิดก็ยิ่งทำให้เห็นว่าประเด็นสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญและมีคำว่า pandemic กลับมาคือเป็นระบาด ทั้งโลกนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็จะนำมาสู่เรื่องของ peace นะคะสันติภาพซึ่งคงไม่ใช่ว่าเราแค่อยากพูดให้เกิดแต่อยากให้เกิดจริงๆนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ security แล้วก็ที่เราพบเจอกันในชีวิตประจำวันเลยก็คือ refugees นะคะผู้ลี้ภัยแล้วก็ migration ซึ่ง migration อาจจะเป็นเรื่องของถูกผลักดันนะคะให้ต้องลี้ภัยหรือว่าตั้งใจจะออกจากนอกประเทศนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะคำที่ครูอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ในสไลด์ก่อนหน้านั้นนะคะถ้านักศึกษาใช้ AI หรือว่าใช้เป็น search engine ช่วยหานักศึกษาก็สามารถหาบวกกับคำว่า collocation ได้ครูยกตัวอย่างเรื่องนี้ให้ดูค่ะคือคำว่า issue ถ้านักศึกษาลองให้ AI นะคะหรือว่า search engine ช่วยหาเช่นคำว่า issue แล้วก็วรรค collocations นักศึกษาก็จะเจอคำประเภทนี้นะคะเช่นว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งกลายเป็นประเด็น become หรือ remain an issue remain คือยังคงเป็นประเด็นอยู่ยังแก้ไขไม่ได้นะคะด้านต่อมาเลยค่ะ raise an issue highlight หรือ identify an issue นะคะก็คือเป็นคำกริยาที่บอกว่ายกว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นนะคะหรือว่าหยิบยกหรือว่าระบุมาว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นนะคะกระบวนการต่อไปก็คือจะเป็น examine หรือ explore an issue คือมาพิจารณาดูสิ่งที่เป็นประเด็นนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างก่อนที่จะ address นะคะaddress นี้เป็นคำกริยาหมายถึงนะคะตอบสนองต่อนะคะหรือว่า
ทำส่งต่อไปนะคะ address an issue คือช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องนี้ tackle หรือว่า solve an issue นะคะเรื่องที่สำคัญนะคะอย่าง global เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็น adjective บอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะอาจจะย้ำว่าสำคัญอาจจะไม่ทั่วโลกแต่สำคัญเช่นเป็น a critical issue a pressing issue หรือเป็น vital issue คือเป็นประเด็นที่สำคัญมากขาดไม่ได้เลยนะคะ

สิ่งที่อธิบายมาต่อไปนี้นะคะได้ทำมาแล้วเนี่ยนักศึกษาอาจจะล็อกจัดลงในสิ่งที่เรียกว่าเว็บนะคะที่เป็นเครื่องมือที่ให้นักศึกษาจะวาดเองก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องใช้ที่ครูให้มานี้นะคะเพื่อให้เห็นความโยงใหญ่และเป็นการเพิ่มพูนคำศัพท์อย่างมีระบบนะคะเมื่อกี้เราเจอคำว่า issue ใช่ไหมคะนักศึกษาอาจจะลองดูนะคะอย่างตรงกลางอาจจะว่าเราจะจัดเว็บเป็นธีมธีมเรื่องของ climate change ลองจัดคำเหล่านี้นะคะเป็นโยงใหญ่กันได้ไหมอาจจะโยงว่าเป็น cause effect นะคะเป็นสาเหตุหรือว่าเป็นผลนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เช่น burning of fossil fuels นะคะก็คือการใช้เชื้อเพลิงที่มาจากพวกถ่านหินนะคะก๊าซเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดrising temperature หรือว่าเป็น climate change ก็ได้นะคะสิ่งเหล่านี้เน้นนะคะที่การโยงใหญ่หรือว่าเว็บนะคะนักศึกษาลองทำดูนะคะแล้วครูเชื่อว่านะคะจะเพิ่มพูนลักษณะภาษานะคะการใช้ภาษาได้ดีค่ะในส่วนที่2นี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการบูรณาการค่ะนะคะหรือว่า putting it all together นักศึกษาได้เรียนของพื้นคำศัพท์มาแล้วนะคะการหา main idea นะคะหรือว่าใจความที่สำคัญนะคะซึ่งในแต่ละย่อหน้าก็จะมี main idea นะคะแล้วก็หรือจะมองว่าแต่ละย่อหน้าเนี่ยของบทความนั้นๆที่เราอ่านนะคะประกอบกันขึ้นมาเป็นเรื่องของoverall idea นะคะแล้วก็ topic นะคะทั้งหมดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านแบบว่าดูทีละประโยคหรือว่าอ่านเร็วๆอ่านรวบคำนะคะดูหัวข้อย่อยหัวข้อหลักนะคะก็มุ่งไปสู่ถนนของความเข้าใจหรือว่า reading comprehension นั่นเองนะคะซึ่งครูขอย้ำว่านะคะความเข้าใจนั้นอาจจะมาจากตัวบทที่อ่านเองด้วยแล้วก็อาจจะมาต่อ prior มาจาก prior knowledge นะคะหรือว่าเป็นความรู้ที่เรามีก่อนหน้านั้นความรู้รอบตัวนั่นเองหรือเป็น background knowledge นะคะสิ่งที่นักศึกษาจะต้องนำมาใช้นะคะคือความรู้ในภาษาอังกฤษที่มีอยู่นะคะความรู้ background knowledge ของเราในฐานะที่เราเป็น adult reader นะคะเป็นผู้อ่านที่เป็นผู้ใหญ่ผ่านโลกมาสักพักนึงแล้วนะคะแล้วต้องประเมินสิ่งที่อ่านถามคำถามไปเรื่อยๆด้วยค่ะว่าเอ๊ะเราอ่านเรื่องนี้เพราะอะไร Why am I reading this What is the purpose of the writer What is the purpose of the author นะคะหรือว่าผู้เขียนผู้อ่านเป็นลักษณะยังไง Why did he mention this ทำไมเขาต้องพูดสิ่งนี้ What does this word mean คำนี้หมายความว่าอะไรสรรพนามตรงนี้ What does this pronoun refer to อ้างถึงอะไรนะคะเป็นการโยงใยกันไปหมดเลยนะคะเพื่อทำให้เรามีกระบวนการอ่านนะคะที่เป็น active reading อ่านแล้วตั้งคำถามอ่านแล้วไม่ใช่รับข้อมูลอย่างเดียวแต่เป็นการรับที่เราตั้งคำถามต่อไปเพื่อให้การอ่านนั้นนะคะตอบสนองต่อเราคิดที่จะเชื่อมโยงสิ่งที่อ่านมาแล้วกับสิ่งที่กำลังอ่านอยู่ได้นะคะลองยกตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งหรือเป็น excerpt นะคะจากนิตยสาร National Geographic นะคะซึ่งเป็นนิตยสารที่มีขายอยู่ทั่วโลกนะคะได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆและมีชอบคดีของตนเองนะคะพูดถึงสารคดีหรือว่า documentary นะคะก็จะเป็นโพรสหรือว่าเป็นร้อยแก้วประเภทหนึ่งเป็น non fiction non literary นะคะคือไม่ใช่เรื่องแต่งนะคะไม่ใช่บันเทิงคดีแล้วก็ไม่ใช่เขียนเพื่อที่จะมีวัตถุประสงค์นะคะทางวันงานวรรณกรรมหรือว่าอิงไปในสิ่งที่เป็นฉันทลักษณ์อะไรแบบนั้นนะคะแต่เป็น collection of factsนะคะเป็นการเก็บข้อมูลจากข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็มี opinion มีความคิดเห็นนะคะมีการสังเกตการแล้วนำภาพเสียงนะคะมาประกอบกันแล้วแต่สื่อจะเอื้ออำนวยนะคะ documentary ก็จะเป็น prose ประเภทหนึ่งนะคะ documentary is a type of non-fiction prose in which thenfacts, opinions, collection of facts are presented and of course then it often comes with an argument นะคะ argument หรือว่าข้อโต้แย้งนะคะซึ่งในสารคดีนั้นนะคะที่เกี่ยวข้องกับ global issues แน่นอนเมื่อเป็น issue ก็ต้องมีผลกระทบมีหลายเสียงหลายภาคส่วนที่อยากจะได้รับการนำเสนอนะคะเรามาดูเรื่องนี้กันนะคะนักศึกษาคงจะเห็นในชื่อเรื่องนะคะมีคำว่าอะไรคะ migrants อันนี้ก็คือเป็นผู้อพยพนะคะแต่ว่า refugees หมายถึงผู้ลี้ภัยนะคะคือมีลักษณะนะคะ a refugee mean a person who is forced to flee to leave his or her own country

นะคะคือเป็นผู้อพยพคือถูกบังคับสถานการณ์บังคับนั่นเองให้ต้องลี้ภัยแต่ไมเกรนอาจจะหมายถึงด้วยความสมัครใจนะคะก็ได้นะคะส่วนผู้ลี้ภัยหรือว่าคนที่ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายก็จะเรียกว่า illegal migrant นะคะin the 21st century we are all migrants นะคะในศตวรรษนี้แล้วเราทุกคนย่อมเป็นผู้ที่เดินทางจากบ้านจากเมืองออกมาเอ๊ะจริงหรือไม่นะคะนี่คือคำถามเราต้องฉุกคิดทันทีนะคะสิ่งต่อมาที่ดูนะคะเป็นลักษณะคำโปรยหรือว่า lead นะคะซึ่งจะเป็นใจความสำคัญหลักของเรื่องที่อ่านนะคะอยากให้นักศึกษาลองพิจารณานะคะสองย่อหน้าสั้นๆนะคะแล้วที่ครูตอนที่ครูวงไว้เนี่ยนะคะหมายถึงอะไรนะคะเขาขึ้นต้นมาบอกว่า all of us นะคะ are descended from migrants เราก็เป็นลูกหลานของคุณพ่อคุณแม่ของคุณตาคุณยายของบรรพบุรุษเราจะนึกย้อนกลับไป 2-3 ชั่วคนก็อยู่แถบนี้กันมาตลอดนะคะบางคนอาจจะไม่ใช่สถานการณ์นี้จริงหรือไม่จริงแต่การที่เขาใช้คำว่า all of usall of us ซึ่งเป็นการ generalization นะคะหรือว่าเหมารวมทั้งหมดนักศึกษาต้องฉุกคิดแล้วว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่านะคะแม้ว่าเป็นคำเล็กๆนะคะแต่ถ้าอ่านพินิจพิเคราะห์จะเก็บคำถามที่เก็บไว้แล้วค่อยๆดูซิว่าเรื่องจะมีพัฒนาการอย่างไรนะคะประโยคต่อไปข้ามไปถึงดึกดำบรรพ์เลยค่ะ our species homo sapiensโอ้แน่นอนถ้านับตั้งแต่โฮโมนเซเปียนส์เราทั้งหลายก็เป็นไมเกรนต์นะคะเพราะไม่ได้มาจากแอฟริกานะคะไม่ได้มาจากแอฟริกาเอ๊ะทำไมครูพูดถึงแอฟริกานะคะความรู้ภูมิหลังของครูนะคะอย่างในพารากราฟที่2นะคะก็บอก Rift Valley in Africa นะคะการอพยพของมนุษย์นะของสายพันธุ์โฮโมนเซเปียนซีกว่านี่นะคะนะคะก็หลักฐานทางโบราณคดีได้ชี้มาว่าเกิดขึ้นนะคะอู่ชีวิตของเราอู่ข้าวอู่น้ำของโฮโมนเซเปียนใช่ไหมคะอยู่ตรง Rift Valley ในแอฟริกานะคะซึ่งก็จะเป็นพรมแดนที่ติดต่อเอธิโอเปียประมาณนั้นนะคะเป็นการเดินทางออกจากแอฟริกาของเผ่าโฮโมเซเปียนส์นะคะของสิ่งมีชีวิตนี้นะคะสปีชีส์ของเรานะก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า active knowledge นะคะหรือบางคนเรียกว่า prior knowledge หรือบางตำราก็เรียกว่า background knowledge จะเป็นอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ความรู้ภูมิหลังของเราความรู้รอบตัวของเราที่พามากับเรานะคะเนื่องจากพอโฮโมเซเปียนส์มีคำว่า migrants มีคำว่า species หัวสมองก็หมายถึงว่าในแอฟริกาหรือเปล่านะคะบางคนก็จะย้อนกลับไปที่ย้อนบรรทัดที่2นะคะ nor did we evolve คือวิวัฒนาการคำนามคือ evolution มีในเมืองต่างๆมีShanghai มีหลายเมืองเลยนะคะ Oslo อย่างเงี้ยค่ะนะคะทำไมเขาต้องพูดเมืองหลายเมืองนะคะแล้วก็ลากกลับมานะย้อนกลับมาที่แอฟริกานะคะลากกลับมาแล้วก็พูดถึงการเดินทางของคนเขียนนี่เองนะคะเดินทางไปที่นู่นที่นี่มีทวีปอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้นะคะทำให้เราต้องตั้งคำถามว่าเอ๊ะเรากำลังอ่านเรื่องอะไรอยู่โบราณคดีเหรอหรือว่า migration หรือว่า 21st century นะคะแล้วการที่ขึ้นต้นว่า all of us เนี่ยจริงไหม is it true ทำไมล่ะ why did the authoropen the story this way with this statement แล้วจริงไหมนะคะ cities หรือว่าเมืองต่างๆเนี่ยเขากล่าวถึงทำไมนะลักษณะการตั้งคำถามแบบนี้นะคะจะช่วยทำให้นักศึกษาเนี่ยอ่านได้อย่างพินิจพิเคราะห์และตั้งใจและมีประเด็นในการอ่านค่ะถ้าเราอ่านเฉยๆแล้วก็จะแปลคำต่อคำโดยที่เรารับสารโดยไม่คิดอะไรเลยนะคะดังนั้นการอ่านเรื่องของ global issues ก็จะไม่เกิดผลที่ว่าเราทำให้เราเนี่ยเป็นประชากรโลกนะคะครูได้เหมือนกับตอบคำถามไปนิดนึงแล้วนะคะว่า issue ที่เขากำลังประเด็นที่เขากำลังเขียนอยู่เนี่ยคือเรื่องของ migration หรือว่า migrant การเป็นผู้อพยพนะคะอพยพมาจริงไหมโดยทัศนะของผู้เขียนนะคะเขาบอกว่า all of us are descended from migrants เราอะมีเชื้อสายมาจากนะคะสืบเชื้อสายมาจากผู้อพยพอ่ะถ้าย้อนกลับไปสมัยโฮโมเซเปียนจะใช่นะคะแล้วเมืองต่างๆเนี่ยก็มีการกล่าวถึงเมืองต่างๆเพื่อให้รู้ว่าปัจจุบันพวกเราอ่ะเดินทางกันเป็นว่าเล่นแต่ในยุคอดีตการนานชาติมาแล้วเดินออกจากแอฟริกาอย่างเดียวนะคะทีนี้นะคะ
เราก็ต้องค้นคิดละมีลักษณะการตีความลักษณะการที่จะวิเคราะห์ขึ้นมาว่าตกลงแล้วผู้เขียนเขามีทัศนคติอย่างไรนะหรือว่า author stance นะคะเราสามารถหาได้จากสิ่งที่เรียกว่า lead นะคะหรือว่าวรรคนำคือต้นเรื่องเลยต้นเรื่องเลยนะคะเขาใช้คำนี้ประโยคนี้นะคะแล้วตรงที่เป็นคำถามเนี่ยนะคะว่าถ้าเราคำนึงถึงประวัติศาสตร์คำนึงถึงวิวัฒนาการของมนุษย์จริงๆแล้วนะคะจริงๆแล้วนะคะตกลงเราอ่ะไม่ต้องคิดเลยว่าเราเป็นผู้อพยพหรือเป็นมีไอเดียว่าฉันเป็นคนดั้งเดิมเป็น native ที่นี่สิ่งเหล่านี้ก็จะไม่บังเกิดใน 21st century ในปัจจุบันนะคะซึ่งทำให้ความตึงเครียดเรื่องพรมแดนเรื่องการเป็นผู้อพยพเนี่ยดูนุ่มลงหรือว่าปรับทัศนคติของผู้อ่านได้ว่าจะยึดถืออะไรกันหนักหนาเกี่ยวกับเรื่อง border นะคะหรือพรมแดน

ส่วนท้ายสุดนี้นะคะก็จะเป็นการแตกประเด็นค่ะแตกประเด็นจากไหนคะจากการอ่านไปสู่การรับชมนะคะภาพยนตร์สารคดีนะคะในยุคที่เป็นสื่อนะคะเป็นสื่อดิจิทัลเป็นหลักเนี่ยนะคะสื่อสิ่งพิมพ์หรือว่าร้อยแก้วร้อยกรองต่างๆที่พิมพ์ออกมาเป็นเล่มๆนะคะก็คงจะสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าไม่มีรูปแบบดิจิทัลประกอบดูคะผลพวงที่เราในฐานะที่เป็น global citizen นะคะประชากรในสังคมโลกเนี่ยจะได้ก็คือว่าเราสามารถทั้งอ่านนะคะฟังในพอดแคสต์หรือฟังในตามสื่อที่มีแต่มีเสียงนะคะนอกจากนี้แล้วยังสามารถชมนะคะเรื่องเดียวกันนะคะคนละโหมดคนละมีเดียคนละสื่อได้อีกนะคะซึ่งก็น่าสนใจนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นการที่จะเป็นสารที่ครูอยากจะสื่อไปถึงนักศึกษานะคะว่าอ่านแล้วดูด้วยนะคะก็จะเป็นการฝึกการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะที่ครบสมบูรณ์แบบเลยนะคะจะดียิ่งขึ้นถ้านักศึกษานำสิ่งเหล่านี้นะคะมาประกอบในการเขียนค่ะซึ่งการเขียนที่แนะนำนะคะก็คือจะเป็นการเขียนเชิง argument นะคะหรือว่าหยิบยกมาเป็นตัวอย่างมาเป็นประเด็นในการที่จะโต้แย้งนะด้วยข้อมูลบางอย่างนะคะสารคดีนะคะหรือว่า documentary ที่ครูอยากจะนำเสนอที่เกี่ยวข้องกับ global issues นะคะก็จะมี2เรื่องด้วยกันนะคะจริงๆมีมากกว่านี้นะคะแต่ด้วยเวลาอันจำกัดนะคะซึ่งทั้งสองอย่างนี้นะคะมีปรากฏทั้งเป็นหนังสือนะคะเป็น magazine article แล้วก็เป็นสื่อภาพยนตร์ด้วยนะคะจริงๆแล้วมีสารคดีที่สนุกสนานมากมายน่าติดตามแต่ผลนะคะที่เขาสำรวจกันมาหรือว่าประเด็นที่เขาศึกษาอาจจะไม่ได้เป็น global นะคะไม่ได้เป็นสิ่งที่ข้ามพรมแดนหรือมีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาตินะคะตัวอย่างเด่นๆก็คือสิ่งที่เรียกว่า climate change นะคะปรากฏการณ์ climate change เกิดจากน้ำมือของมนุษย์นั่นเอง human activities okay in the 20th and 21st centuries and have led to drastic climate change examples are written recorded in convenient truth นะคะซึ่งเป็นผลงานของอัลกอร์ซึ่งเคยลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนะคะเรื่องนี้ไม่นานมานี้เองนะคะประมาณ20ปีบางคนอาจจะยังไม่เกิดด้วยซ้ำแต่ผลกระทบแน่นอนก็ยังเห็นถึงปัจจุบันนะคะไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะคะมันเป็น truth หรือเป็นข้อเท็จจริงเป็นความจริงที่อัลกอร์อยากนำเสนอแต่นะคะด้วยความที่เป็น global issue จึงมีนะคะargument หรือว่าข้อโต้แย้งจากหลายฝั่งมากมายว่าไม่จริงหรอกหรือจริงบ้างหรือว่าจริงเป็นบางส่วนเป็นสิ่งที่อัลกอร์อยากจะทำให้ตัวเองดูดีนะคะว่าเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของ climate change แล้วมาโยงเข้ากับการเมืองนะคะส่วนเรื่อง last ice นะคะ last ice แล้วก็เห็นหน้าเมื่อเราพูด ice นะคะจะสารภาษาจะเชื่อมโยงกับคนยุโรปหรือว่าคนทางที่มีลักษณะไม่ใช่เอเชียนะคะแต่คนที่เกี่ยวข้องกับ ice last ice on earth จริงๆแล้วมีเชื้อสายนะคะหรือว่ามี DNA ที่พิสูจน์ได้ว่าสืบจากชาวเอเชียพวกเราเองนี่ด้วยกันนะคะชาว Inuit ซึ่งจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในแถบขั้วโลกจนกว่านะคะน้ำแข็งก้อนสุดท้ายจะละลายหายไปอะไรกระทบกับชีวิตของพวกเขาและน้ำทะเลที่สูงหนุนสูงมากขึ้นจะกระทบอย่างไรต่อพวกเรานะคะดังนั้นนะคะจากการอ่านแพลตฟอร์มที่เป็นตัวหนังสือไปสู่การชมนะคะคงจะต้องใช้ความรู้อีกนิดนึงนะคะซึ่งเป็นการต่อแต่การต่อนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะ

ในโมดูลที่9 10 11นะคะแล้วก็12นักศึกษาจะคุ้นเคยกับบางคำนะคะซึ่ง เกี่ยวข้องกับการอ่านและการวิเคราะห์เรื่องสั้นนั่นเองนะคะเป็นสิ่งที่ถ่ายโอนกันได้นะคะ Elements of a documentary and include like 5 areas. The first one is observation. Observation มันจะคำว่า observe นะคะหรือว่าสังเกตนะคะ Mise en scène เป็นการยืมคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสนะคะว่าสิ่งที่มาจับถูกจับมาอยู่ในซีนนะคะ Interviews การสัมภาษณ์นะคะ dramatization นะต้องมีการใส่อารมณ์นิดนึงนะคะเพื่อให้เกิดความรู้สึกน่าติดตามนะ exposition เดี๋ยวเรามาดูอะไรจ๋าจะคุ้นเคยบางคำนะคะจากบทที่เกี่ยวกับเรื่องสั้นนะคะการสังเกตนะคะการที่เราดูภาพยนตร์หรือว่าสารคดีเนี่ยนะคะภาพยนตร์แนวสารคดีเนี่ยนะคะผู้ดูหรือ audience จากเราเนี่ยนะคะจะ เหมือนกับอยู่ตรงนั้นรู้เห็นทั้งหมดเพราะว่าฉากต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะผู้กำกับเขาก็จะทำเหมือนกับว่าเราอ่ะมีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้นเป็นผู้ดูเป็นพยานเป็นประจักษ์พยานผู้เป็นสังเกตเห็นการทุกอย่างนะคะก็จะใช้point of view ที่เรียกว่า omniscient นะคะหรือว่าคนอ่านเนี่ยต้องรู้ทุกอย่างนะคะหรือว่าคนเขียนรู้ทุกอย่างหรือเป็นเราในฐานะผู้ดูรู้ทุกอย่างมิซองซานคือทุกอย่างที่มีอยู่ในฉากนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างนี้เป็นต้นจัดไฟจัดแสงอย่างเงี้ยนะคะการที่เรามองนะคะแล้วก็มุมกล้องเนี่ยกล้องเนี่ยทำหน้าที่นะคะมองแทนเราเนี่ยผู้ดูเนี่ยนะคะทำให้เราสามารถวิเคราะห์คาแรคเตอร์หรือว่าตัวละครคือคนที่มีบทบาทใน global issue นั้นๆ นะคะแล้วก็เป็นวิธีที่ผู้กำกับเนี่ยจะสื่อสารกับเรานะคะว่าagenda นะคะวาระสำคัญหรือประเด็นสำคัญ global issue สำคัญที่เขาต้องการจะนำเสนอเนี่ยเป็นเรื่องอะไรนะคะเช่นอาจจะเป็นอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะหรือว่าจะเป็นความลำบากในการใช้ชีวิตเมื่อน้ำทะเลสูงขึ้นนะคะหรือว่าชาวไทยอย่างเราร้อนร้อนดูทุกคนดูมีพระอาทิตย์เป็นของตนเองนะคะคือ rising temperature มีผลกระทบอย่างไรนะคะตรงนี้เหล่านี้เป็น specific messages นะคะซึ่งผู้กำกับเขาก็จะนำเสนอให้เราผ่านกล้องนะคะ Miss Song San นั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยจะเป็นวิธีที่ว่าแค่เกี่ยวข้องกับสัตว์โลกถ้าเกี่ยวข้องกับสัตว์ที่เดินทางข้ามผ่านพรมแดนนะคะหลายประเทศในเอเชียหรือประเทศในแอฟริกาเนี่ยนะคะเขาก็จะอาจจะเอากล้องตามสัตว์นั้นไปก็ได้นะเป็นการนำเสนอสิ่งมีชีวิตที่อยู่หน้าจอนะคะให้เราผู้ชมเนี่ยตามนะคะไปได้การสัมภาษณ์นะคะเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เสียงนะคะเสียงหรือถ้าเราดูในอ่านในพวกเรื่องสั้นนะคะเชิงบันเทิงคดีเนี่ยเขาจะโค้ดไว้นะคะในเครื่องหมายคำพูดเป็นการให้เสียงนะคะเป็นการให้อีกมุมหนึ่งของประเด็น issue ตรงนั้นนะคะที่มีผลกระทบนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า agenda หรือ issue ก็ได้ or it is there you know our interviews are there to build an argument to balance an argument นะคะถ้ามีภาคหลายภาคส่วนที่มีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือส่งผลหรือได้รับผลเรื่องนี้ผู้กำกับก็อาจจะหรือผู้เขียนบทก็อาจจะแบ่งนะคะแบ่งกระจายอินเทอร์วิวกันไปเพื่อให้เห็นให้เราออเดียนซ์เนี่ยได้รับทราบข้อมูลหลายๆอย่างนะคะการใส่อารมณ์เข้าไปนะคะจะช่วยทำให้เกิด tension นะคะหรือถ้าในเรื่องสั้นจะเป็น rising action นะคะค่อยๆไต่ไปนะคะจน เกิดเอ๊ะเรื่องนี้จริงๆ global เกี่ยวข้องกับพวกเราไหมเราเกิดความเห็นอกเห็นใจมีอารมณ์อย่างไรนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นประเด็นนั้นนะคะทำให้เกิดคอนฟลิกต์ทำให้เกิดเทนชันนำไปสู่ rising action นะคะซึ่งสาก็ได้อาจจะคุ้นตามาแล้วจากบทที่เกี่ยวกับเรื่องสั้นนะคะท้ายสุดนะคะ exposition จะต่างกับเรื่องสั้นนิดหน่อยค่ะ exposition ก็จะเป็นการปูเรื่องใช่ไหมคะแต่ว่าในสารคดีนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็น presentation of facts นะคะเป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงเป็น reports เป็นรายงานแต่ก็ไม่ใช่เป็นรายงานที่เป็นข่าว 100% นะคะเป็นข้อเท็จจริง 100% มีการนำความคิดเห็นเป็นการนำเสียงให้เสียง interviews ภาพนะคะหรือว่าสถานการณ์จำลองอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า commentary นะคะเป็นความเห็นจากบางฝ่ายเนี่ยให้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นการปูเรื่องไม่เหมือนเรื่องสั้นนะคะตรงที่ว่า exposition ในสารคดีเนี่ยทำตลอดทั้งเรื่องเลยค่ะแต่เรื่องสั้นอาจจะเป็นแค่ช่วงแรกๆเพื่อให้รู้จักตัวละครรู้จักเซตติ้งนะคะครูว่านะคะองค์ประกอบเหล่านี้จะทำให้นักศึกษาได้เห็นความเชื่อมโยงของการอ่านสิ่งที่ไม่ใช่บันเทิงคดีและนำมาสู่การอ่าน
ที่ซับซ้อนขึ้นนะคะเป็นกรณีศึกษาเป็นการตามอ่าน global issue ซึ่งอาจจะยากขึ้นยาวขึ้นและตีพิมพ์กันนานหลายปีนะคะอ่านอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้ศึกษาเนี่ยเป็น global citizen นะคะหรือว่าประชากรโลกได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ

สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติตอนที่1 นะคะความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศในการประชุมระดับโลกด้านสิ่งแวดล้อมครั้งแรกที่มีการพูดถึงเรื่องประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมการเมืองเศรษฐกิจสังคมคือการจัดประชุมเมื่อ เดือนมิถุนายนค.ศ.1972ณ กรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนซึ่งเป็นเวทีแรกที่เป็นการประชุมสิ่งแวดล้อมระดับโลกปฏิญญากรุงสต็อกโฮล์มว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องพึ่งพาธรรมชาติและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือและรับผิดชอบต่อการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติหรือที่เราเรียกว่ายูเนปมีฐานะเป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายและข้อเสนอแนะตามที่ปรากฏในปฏิญญาและแผนปฏิบัติการกรุงสต็อกโฮล์มตลอดจนประสานงานด้านสิ่งแวดล้อมกับองค์การสหประชาชาติสำนักงานใหญ่ของยูเนปตั้งอยู่ที่กรุงไนโรบีประเทศเคนยามีบทบาทในการวางยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศสมาชิกยูเนปทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของโลกซึ่งให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในสมาชิกและยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของยูเนปดังนั้นประเทศไทยจึงมีบทบาทสำคัญมากในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในระดับภูมิภาคเพื่อดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ประชุมยูเนป GC ในสมัยที่27ในปีพ.ศ. 2556ได้มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อคณะมนตรีปราสาทการโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติเป็นการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือที่เรียกว่า UNEA ขอบข่ายงานของ UNEP ที่ดำเนินการได้แก่ในเรื่องด้านอากาศความปลอดภัยทางชีวภาพสารเคมีและของเสียด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านภัยพิบัติและความขัดแย้งด้านระบบนิเวศและขวายทางชีวภาพด้านการศึกษาด้านพลังงานและอื่นๆสมาชิกภาพสากลประกอบด้วยผู้แทนจากหลายภาคส่วนทั้งผู้แทนประเทศระดับสูงเจ้าหน้าที่ด้านนโยบายผู้เชี่ยวชาญหลายสาขารวมทั้งภาคประชาสังคมและองค์การระหว่างประเทศผู้แทนถาวรประจำโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติแต่ละประเทศร่วมหารือกันเรียกว่าCPR มีหน้าที่จัดเตรียมประเด็นวาระและหัวข้อการหารือสำหรับการประชุมยูเนียและเสนอข้อคิดเห็นต่อแผนการดำเนินงานและงบประมาณของยูเนปและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อมติของการประชุมการประชุม CPR นั้นประกอบด้วย 1. การประชุมรอบปกติ4ครั้งต่อปี 2. Open End CPR Meeting เพื่อหารือถึงรูปแบบและการเตรียมการของยูเนีย3. การประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือในประเด็นพิเศษและหรือหารือเร่งด่วนกลไกการดำเนินงานของสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติได้แก่การประชุมยูเนียนี้จะจัดขึ้นทุก2ปีณกรุงไนโรบีประเทศเคนยาเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงไนโรบีจะทำหน้าที่เป็น CPR ของประเทศไทยข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมจากการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติได้มีการแบ่งประเด็นสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประเทศสมาชิกสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางประกอบการวางแผนและนโยบายในการดำเนินงานของประเทศได้แก่ด้านทรัพยากรธรรมชาติประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพได้แก่อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า

และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือที่เรียกว่าอนุสัญญาวอชิงตันประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพยังมีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ CBD อนุสัญญาว่าด้วยชนิดพันธุ์ที่มีการเคลื่อนย้ายถิ่นหรือที่เรียกว่า Bond Convention อนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ IPPCส่วนที่สัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุ์พืชเพื่ออาหารและการเกษตรพิธีสารคาตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพพิธีสารนาโงย่าว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมประเด็นมหาสมุทรและชายฝั่งได้แก่อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล UNCLOS ประเด็นที่ดินและความเสื่อมโทรมได้แก่อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย UNCCD ประเด็นมลพิษทางอากาศได้แก่ความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนประเด็นสารเคมีและของเสียได้แก่อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายและการกำจัดของเสียอันตรายข้ามแดนอนุสัญญาล็อตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งชื่อข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศอนุสัญญาสต็อกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานอนุสัญญามินามิตะว่าด้วยปรอทและปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอนุสัญญาเวียนนาพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ UNFCCC พิธีเกียวโตกอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความตกลงปารีสซึ่งเป็นตราสารกฎหมายภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ UNFCCC จากที่กล่าวมาในข้างต้นนะคะในเรื่องของความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศจะเห็นได้ว่าข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมนั้นมีความสำคัญมากในการเสริมสร้างความร่วมมือระดับสากลเพื่อป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยอาศัยความร่วมมือของประเทศภาคีในการสอดส่องดูแลความประพฤติของประเทศภาคีอื่นๆในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในระดับโลกในระดับภูมิภาคและก็ในระดับประเทศค่ะ

สำหรับตอนที่2นะคะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเกิดขึ้นในการประชุมสหประชาชาตินะคะสมัยสามัญครั้งที่70เมื่อวันที่25กันยายนพ.ศ. 2558ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติประเทศไทยและประเทศสมาชิกรวมทั้งสิ้น193ประเทศได้ร่วมกันลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนค.ศ. 2030หรือ2030 Agenda for Sustainable Development และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมค.ศ. 2016ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะกรอบการพัฒนาของโลกเพื่อร่วมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังภายในปี2030หรือปีพ.ศ. 2573โดยกำหนดให้มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals SDGs เพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละประเทศดำเนินการร่วมกันโดยตั้งอยู่บนฐานของแนวคิดดังต่อไปนี้ 1. การพัฒนาที่ครอบคลุมคือการพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังการพัฒนาคนยากจนคนเปราะบางคนชายขอบจะต้องมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาการพัฒนาที่เป็นสากลคือมุ่งเน้นให้ทุกประเทศก็อยู่ใต้ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและต้องร่วมกันทำจนบรรลุเป้าหมายนี้เพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืนให้กับคนรุ่นหลังการพัฒนาอย่างบูรณาการคือการบรรลุเป้าหมาย SDG ต้องมีความเชื่อมโยงอย่างแน่นแฟ้นในระดับเป้าประสงค์และจะต้องดำเนินการไปพร้อมๆกันอย่างเป็นระบบการพัฒนาที่เน้นระดับ

ท้องถิ่นคือการพัฒนาที่ต้องเริ่มจากระดับท้องถิ่นทั้งชนบทและในเมืองเพื่อดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนที่อยู่ในพื้นที่การพัฒนาที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีคือการพัฒนาที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีทั้งเทคโนโลยีจากการปฏิวัติด้านข้อมูลเพื่อทำให้ผลของการพัฒนาถูกเผยแพร่และถูกติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะมี17เป้าหมายประกอบด้วย169เป้าหมายย่อยที่มีความเป็นสากลเชื่อมโยงและเกื้อหนุนกันและกำหนดให้มี247ตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนาประกอบไปด้วย 1. การขจัดความยากจน 2. ขจัดความหิวโหย 3. การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 4. การศึกษาที่มีคุณภาพ5. ความเท่าเทียมทางเพศ 6. น้ำสะอาดและสุขาภิบาล 7. พลังงานสะอาดและจ่ายได้ 8. งานที่มีคุณค่าเศรษฐกิจที่เติบโต 9. อุตสาหกรรมนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน 10. ลดความเหลื่อมล้ำ 11. เมืองและชุมชนยั่งยืน 12. การบริโภคที่รับผิดชอบ 13. การรับมือกับ climate change 14. นิเวศ ทางทะเลและมหาสมุทร 15. ระบบนิเวศบนบก 16. สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง 17. หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนากลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนจะแบ่งตามมิติของการพัฒนาประกอบด้วย 1. กลุ่มสังคมและการพัฒนาคนจะมุ่งขจัดปัญหาความยากจนและความหิวโหยและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 2. กลุ่มเศรษฐกิจและความมั่งคั่งส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสอดคล้องกับธรรมชาติ 3. กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศเพื่อพลเมืองโลกรุ่นต่อไป4. กลุ่มด้านสันติภาพและความยุติธรรมยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติมีสังคมที่สงบสุขและไม่แบ่งแยก 5. กลุ่มหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนามุ่งหวังในเรื่องของความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนจากภาพจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบแต่ละมิติจะมีการหมุนเป็นฟันเฟืองเข้าไปด้วยกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอันนี้จะเป็นสถานการณ์ภาพรวมของโลกจากรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเห็นได้ว่าสถานะที่มีการสำเร็จแล้วจะเป็นลักษณะสีเขียวแต่สถานะที่ยังต้องเฝ้าระวังหรือมีความวิกฤตอยู่ก็จะมีลักษณะที่เป็นสีแดงจะมีการไล่สีไปตามลำดับอันนี้จะเป็นสถานการณ์ SDG ตามภูมิภาคสถานการณ์ SDG ในภูมิภาคอาเซียนและสถานการณ์ SDG ของประเทศไทยกล่าวโดยสรุปก็คือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเป้าหมายระดับโลกมีจำนวน17เป้าหมายหลัก169เป้าหมายย่อย247ตัวชี้วัดจะครอบคลุมทั้งประเด็นเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติจำนวน193ประเทศร่วมกันกำหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบการพัฒนาของโลกในการบรรลุการพัฒนาทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและให้สัญญาว่าภายในปีค.ศ. 2030ทุกประเทศต้องร่วมกันผลักดันประเด็นเหล่านี้ให้บรรลุเพื่อให้ประชากรทั้งรุ่นนี้รุ่นหน้ามีชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่ทำลายโลกพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากที่เราได้พูดถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะในตอนที่2สำหรับตอนที่3นี้เราจะพูดถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สะท้อนมิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มจากเป้าหมายแรกนะคะเป้าหมายที่6การสร้างหลักประกันว่าด้วยการจัดหาให้มีน้ำและสุขอนามัยที่ดีสำหรับพวกเราทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนนะคะ
เป้าหมายที่6เป็นเป้าหมายที่ว่าด้วยเรื่องของน้ำซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญกับการดำรงชีวิตและการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการส่งเสริมการเข้าถึงด้านบริการด้านน้ำและการสุขาภิบาลรวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนเป้าหมายที่6นั้นเป็นหนึ่งในวาระการพัฒนาสำคัญทั้งในระดับประเทศและระดับโลกเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำสะอาดและสุขภาพที่ดีจึงต้องผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการน้ำอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและยั่งยืนซึ่งครอบคลุมการเข้าถึงน้ำอุปโภคบริโภคให้เพียงพอและได้มาตรฐานนอกจากนั้นยังต้องส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสียอย่างเป็นระบบเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการการป้องกันและการฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำตลอดจนการขยายความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและเพิ่มการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอีกด้วยเป้าหมายต่อมาคือเป้าหมายที่12การสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนสำหรับเป้าหมายนี้นะคะจะว่าด้วยเรื่องของการดำเนินงานในอย่างบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาสังคมตั้งแต่ระดับนโยบายตลอดจนการนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างครอบคลุมและเป็นรูปธรรมในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศการลดการสูญเสียและขยะอาหารตลอดจนห่วงโซ่อุปทานการจัดการของเสียและสารเคมีอย่างถูกวิธีเพื่อลดมลพิษที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมการใช้และการนำกลับมาใช้ใหม่การลดการใช้หรือที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆว่า reduce reuse recycle 3R การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการผลิตและการบริโภคการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเพื่อขับเคลื่อนประเทศในระยะยาวเป้าหมายต่อมาเป็นเป้าหมายที่13ประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือในสัตยาบันเมื่อวันที่21กันยายน2559เพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกการส่งเสริมการพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตอาหารและทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนแนวทางการพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำมีภูมิต้านทานและสามารถฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้สำหรับเป้าหมายที่14เป็นเป้าหมายที่กล่าวถึงเรื่องของมหาสมุทรและทะเลซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกไม่ว่าจะเป็นวัฏจักรของฝนน้ำดื่มภูมิอากาศชายฝั่งรวมถึงแหล่งอาหารและกิจกรรมต่างๆล้วนเกี่ยวข้องกับมหาสมุทรและทะเลการบริหารจัดการทรัพยากรในมหาสมุทรและทะเลจึงมีความซับซ้อนและมีความเกี่ยวข้องกับมิติสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมกฎระเบียบและกฎหมายระหว่างประเทศและเป้าหมายที่15ว่าด้วยการป้องกันฟื้นฟูและสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืนการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้กับการกลายสภาพเป็นทะเลทรายหยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่โดยบูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไปสู่กระบวนการจัดทำแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาการทำบัญชีประชาชาตินอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการระดมทรัพยากรจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้านการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศบนบกจากที่กล่าวมาหมดนะคะในเรื่องของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเห็นได้ว่าเป้าหมายที่มีความท้าทายมากๆก็คือเป้าหมายที่14ทรัพยากรทางทะเล
เป้าหมายที่15ระบบนิเวศบนบกเป็นเป้าหมายที่มีความท้าทายร่วมกันในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนโดยที่ผ่านมาภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาคเอกชนภาควิชาการภาคประชาสังคมได้ร่วมกันพยายามขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งในทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอันจะส่งผลให้กระทบถึงความก้าวหน้าของประเทศในการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในปีค.ศ.2030ทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่โดยเฉพาะในอีก10ปีข้างหน้าที่สหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นทัศวะแห่งการดำเนินการอย่างจริงจังสำหรับตอนที่4นะคะจะพูดถึงเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะมาดูที่ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่ประสบนิกรชาวไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและเมื่อภายหลังได้ทรงย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆทำให้การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำทางในการพัฒนาจะสามารถสนองตอบและสะท้อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG ได้อย่างเป็นรูปธรรมจากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่72ในช่วงที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม777วาระปี2559ได้นำเสนอการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals SDGs ด้วยการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy Philosophy SEP มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เป็นแนวทางหนึ่งในการสนองตอบต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้กล่าวถึงการส่งเสริมให้การพัฒนาเป็นไปตามบริบทของประเทศตนเองภายใต้เป้าหมายหลัก3ประการด้วยกันคือการเติบโตทางเศรษฐกิจความครอบคลุมทางสังคมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมซึ่งที่ประชุมรัฐคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23กันยายน2559ได้ให้การรับรองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งประกอบด้วย8ประเด็นประเด็นแรกในเรื่องของภาคการเกษตรSEP จะส่งเสริมการทำการเกษตรผสมผสานอย่างเป็นองค์รวมตามแนวทฤษฎีใหม่ประเด็นที่2ชุมชนมีสุขอนามัยที่ดี SEP จะส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนทั้งในด้านคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมต่อมาในเรื่องของศักยภาพของมนุษย์ SEP ส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืนที่เน้นการพัฒนามนุษย์อย่างยั่งยืนและเท่าเทียมเรื่องของทรัพยากรน้ำ SCP ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต้นน้ำสำหรับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ SCP ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจสีเขียวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเรื่องความมั่นคงทางสังคม SCP ส่งเสริมให้สังคมมีภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ต้องมีความมั่นคง SCP ส่งเสริมการปกครองที่มีธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างมีประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนอกจากนั้นในภาพรวมทั้งหมดจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าขาดการสร้างเครือข่ายระดับโลกเพื่อบรรลุเป้าหมาย SCP ให้ความสำคัญกับการเป็นหุ้นส่วนทั้งในระดับชุมชนประเทศและระดับโลกการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่นานาชาติกล่าวถึงรูปแบบในการขับเคลื่อนนั้นดำเนินการโดยกระทรวงการต่างประเทศโดยกรมการร่วมมือระหว่างประเทศ
เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานขับเคลื่อนและการดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจกับต่างประเทศทั้งในลักษณะทวิภาคีไตรภาคีใน5รูปแบบหลักประกอบด้วยโครงการพัฒนาในสาขาต่างๆที่ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วยการจัดฝึกอบรมระยะสั้นทุนการศึกษาการให้ทุนต่างๆความช่วย

เหลือทางด้านการศึกษาต่างๆการส่งอาสาสมัครเพื่อนไทยไปปฏิบัติงานในประเทศคู่ความร่วมมือภายใต้โครงการพัฒนาต่างๆการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญไทยไปปฏิบัติงานเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่องค์กรหรือประชาชนในพื้นที่และในสาขาที่เป็นไปตามความต้องการของประเทศคู่ร่วมมือและรูปแบบอื่นๆเช่นส่งเสริมการวิจัยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและการอำนวยสิทธิที่เกี่ยวข้องจะมีการดำเนินงานใน2มิติประการแรกการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นกรอบแนวคิดในการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาได้แก่โครงการพัฒนาสาขาเศรษฐกิจและสังคมสำหรับในมิติที่2นะคะจะเป็นการดำเนินงานผ่านโครงการ Sufficiency Economy Philosophy SEP for SDG Partnership ใน21ประเทศทั่วโลกทั้งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและแอฟริกาได้แก่ลาวกัมพูชาเมียนมาบรูไนฟิลิปปินส์ศรีลังกาตองกามองโกเลียและเซเนกัลเป็นต้นโครงการความร่วมมือไปประยุกต์ใช้เนี่ยจะมีทั้งในรูปแบบของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบและนี่คือเรื่องราวของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

0: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาค่ะเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: จะเรียนมศทได้หรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

หน่วยที่5โหราศาสตร์ในวิถีชีวิตไทยเนื้อหาในนี้จะเป็นการอธิบายถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโหราศาสตร์ในวิถีชีวิตของสังคมไทยนะครับว่ามีความเป็นมาและมีอิทธิพลต่อคนในสังคมอย่างไรตอนที่1ความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยสำหรับเนื้อหาในส่วนนี้นะครับก็จะมี2องค์ประกอบหลักก็คือประการแรกความหมายและความสำคัญของความเชื่อตอนที่2ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยสำหรับความหมายและความสำคัญของความเชื่อในเบื้องต้นนี้นะครับประการแรกก็คือเราเห็นได้ว่าในทุกๆสังคมเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมสมัยใหม่หรือว่ามีลักษณะความเป็นสังคมจารีตก็ตามความเชื่อเนี่ยมันเป็นโครงสร้างความคิดที่สำคัญอย่างหนึ่งของคนในสังคมซึ่งอาจจะเป็นทั้งที่เรื่องที่เป็นจริงก็ได้หรือเป็นเรื่องในเชิงปรัมปราคติเช่นเรื่องเล่าเหนือธรรมชาติเรื่องเล่าตามจินตนาการที่ไม่อิงกับความเป็นจริงต้นอย่างไรก็ตามเมื่อเราพิจารณาในเชิงสังคมเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าความเชื่อต่างๆดังที่กล่าวนี้นะประการแรกก็คือมันทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถดำรงชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่ามีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะครับประการที่2ความเชื่อต่างๆเหล่านี้เองเนี่ยเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเบื้องต้นที่มนุษย์ในอดีตเนี่ยใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัวของมนุษย์3ความเชื่อมีอำนาจอย่างสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือไว้เป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ให้อยู่ในร่องในรอยเช่นความเชื่อในเรื่องศีลธรรมบาปบุญคุณโทษเหล่านี้เป็นต้นสำหรับประเภทและองค์ประกอบของความเชื่อก็จะมีลักษณะสำคัญเบื้องต้น3ประการก็คือ 1. ตำนานหมายถึงเรื่องเล่าในเชิงปรัมปราคติเหนือธรรมชาติเหนือจินตนาการต่างๆแต่ว่ามีบทบาทสำคัญในการสร้างความรับรู้สำนึกร่วมเกี่ยวกับตัวตนของผู้คนในสังคมนั้นๆ 2. ก็คือสัญลักษณ์หมายถึงบรรดาสิ่งของวัตถุเครื่องหมายต่างๆที่มีอำนาจในการสื่อความหมายความเข้าใจและเป็นส่วนหนึ่งของระบบความเชื่อ 3. พิธีกรรมก็หมายถึงบรรดาระเบียบแบบแผนจารีตการกระทำในการประกอบพิธีกรรมต่างๆที่ผู้คนในสังคมเนี่ยต่างยึดถือว่าเป็นสิ่งอันพึงปฏิบัติเมื่อเวลามีการประกอบพิธีกรรมขึ้นมานั่นเองนะครับสำหรับประเภทของความเชื่อเนี่ยหลักๆเบื้องต้นก็จะประกอบไปด้วย7ลักษณะด้วยกันก็คือ1ความเชื่อในสถาบันครอบครัวอย่างในสังคมไทยเนี่ยเราก็จะมีความเชื่อในเรื่องระบบผู้อาวุโสหรือความเชื่อในเรื่องผีบรรพบุรุษที่จะผูกพันกับค่านิยมเรื่องความกตัญญูกตเวที2ความเชื่อในสถาบันการศึกษาก็คือหมายถึงว่าความเชื่อที่ว่าการเรียนการพัฒนาตัวเองต่อไปเนี่ยเป็นอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเบื้องแรกในการเลื่อนฐานะทางสังคมเหล่านี้เป็นต้น 3. ก็คือเรื่องของสถาบันศาสนาก็จะมีหน้าที่โดยตรงในการอบรมขัดเกลาสั่งสอนศีลธรรมให้กับสมาชิกในสังคมนะครับ 4. ก็จะเป็นความเชื่อในเรื่องของสถาบันทางเศรษฐกิจที่มีบทบาทในการผลิตและก็บริโภคให้กับสังคมนะครับ 5. จะเป็นความเชื่อในเรื่องสถาบันการปกครองที่จะผันแปรไปตามแต่ละบริบทเช่นในอดีตก็จะมีความเชื่อในเรื่องสถาบันกษัตริย์แบบสมบูรณาญาสิทธิราชปัจจุบันก็เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยนะครับ6ก็จะเป็นความเชื่อในสถาบันนันทนาการก็คือจะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการให้ความบันเทิงเรืองใจพักผ่อนหย่อนใจจากการทำงานนะครับ7ก็จะเป็นความเชื่อในด้านสถาบันสุขภาพก็ทำหน้าที่ด้านการแพทย์ดูแลสุขภาวะต่างๆของสมาชิกในสังคมสำหรับประเด็นต่อไปก็จะเป็นเรื่องความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยนะครับโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเป็นวิชาความรู้ว่าด้วยการสังเกตการโคจรของระบบดวงดาวต่างๆก็คือพื้นฐานความรู้ดั้งเดิมเนี่ยมนุษย์ในแถบนี้ก็จะเชื่อกันว่าการเคลื่อนที่ไปของดวงดาวการเปลี่ยนทิศทางองศาลิปดาต่างๆต่อโลกและมนุษย์เนี่ยมีผลต่อความเป็นไปของผู้คนและก็บ้านเมืองนะครับในอดีตเนี่ยก็จะปรากฏว่ามีกลุ่มชนในอารยธรรม

เมโสโปเตเมียเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มคนแรกๆเลยที่ปรากฏหลักฐานหลงเหลือจนถึงทุกวันนี้ว่าเป็นกลุ่มคนที่ได้มีการบันทึกความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์เอาไว้ต่อมาก็จะเป็นพวกอียิปต์นะครับซึ่งใช้การสังเกตการขึ้นลงของแม่น้ำไนล์เนี่ยนะครับไปผูกกับวิชาโหราศาสตร์ทั้งนี้เพราะว่าเป็นสังคมการเกษตรกรรมการผันแปรของฤดูกาลต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่มีผลต่อการทำมาหากินของพลเมืองทั้งสิ้นนะครับในดินแดนของพวกจีนและอินเดียเนี่ยก็จะปรากฏว่ามีการสังดาวเพื่อสร้างปฏิทินและการเดินเรือด้วยนะครับและในเวลาต่อมานะครับความรู้ด้านโหราศาสตร์ของอินเดียเนี่ยก็ได้เข้าไปผูกพันกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลักอารยธรรมของอินเดียในยุคโบราณและเมื่อความรู้ดังกล่าวเนี่ยแพร่มาสู่ดินแดนลังกาก็ได้แพร่มายังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงไทยด้วยเช่นเดียวกันสำหรับความรู้ด้านโหราศาสตร์นะครับในสังคมไทยเนี่ยก็มีความเป็นมามาอย่างยาวนานนะครับในอดีตก็จะมีบันทึกเอาไว้ว่าชนชั้นนำและชนชั้นสูงหลายท่านจะเป็นนอกจากมีความรู้ด้านการบ้านการเมืองแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ด้านโหราศาสตร์เช่นในสมัยอาณาจักรสุโขทัยพระมหาธรรมราชาที่1หรือพญาลิไทยเนี่ยนะก็จะเป็นหนึ่งในพระมหากษัตริย์ที่มีความรู้ดีด้านโหราศาสตร์เชี่ยวชาญด้านโหราพยากรณ์ต่างนะครับส่วนในสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อเนื่องมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็จะมีตำแหน่งข้าราชการที่สำคัญก็คือตำแหน่งพระโหราธิบดีทำหน้าที่ถวายการพยากรณ์ในงานสำคัญของราชสำนักรวมไปถึงคำนวณระบบปฏิทินของหลวงด้วยนะครับสำหรับความรู้ด้านโหราศาสตร์ของไทยนี้ก็เป็นการผสมผสานระหว่างโหราศาสตร์อินเดียกับท้องถิ่นไทยเข้าด้วยกันดังนั้นความรู้ด้านโหราศาสตร์ของไทยเนี่ยในอีกมิติหนึ่งจึงเป็นบันทึกภูมิปัญญาความรู้ของสังคมไทยที่สั่งสมกันมาอย่างยาวนานด้วยเช่นเดียวกันสำหรับการศึกษาโหราศาสตร์นี้แบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับประเภทแรกก็คือโหราศาสตร์ระบบสายนะหรือระบบจักรราศีเคลื่อนที่นะครับก็คือแบบแรกนี้จะเป็นระบบโหราศาสตร์สากลนะครับจะเป็นจักรราศีอ้างอิงฤดูกาลก็คือมีฐานความคิดเชื่อว่าดวงดาวระบบสุริยะจักรวาลต่างๆเนี่ยเคลื่อนที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปไม่สถิตอยู่กับที่และการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งแห่งที่เนี่ยมันมีผลต่อมนุษย์และก็สังคมโลกด้วยนะครับอีกระบบความคิดหนึ่งก็จะเป็นโหราศาสตร์ระบบนิรายนะหรือระบบจักรราศีคงที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบโหราศาสตร์อินเดียก็คือเชื่อว่าตำแหน่งแห่งที่ของดวงดาวต่างๆเนี่ยอยู่สถิตอยู่กับที่และก็จะมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์และก็สังคมโลกในแต่ละห้วงต่างๆสำหรับระบบโหราศาสตร์ของไทยโดยมากเนี่ยก็จะจัดอยู่ในระบบนิรายนะนะครับโดยการคำนวณตำแหน่งของดวงดาวหรือมีพระเคราะห์เนี่ยแยกย่อยลงไปในรายละเอียดเนี่ย2แนวทางด้วยกันนะครับแนวทางแรกก็คือการคำนวณโดยใช้คัมภีร์สุริยญาตและคัมภีร์มานัตนะคัมภีร์ประเภทนี้นะครับพื้นฐานความเชื่อก็จะเชื่อว่ามีระบบดาวพระเคราะห์ทั้งสิ้นเนี่ย10ดวงนะครับซึ่งก็จะแตกต่างจากแนวทางการคำนวณโดยใช้แนวคิดแบบสากลที่ตอนหลังเนี่ยเอามาประยุกต์กับโหราศาสตร์ไทยก็คือเป็นโหราศาสตร์ระบบเดินเดียวซึ่งจะเชื่อว่าดาวพระเคราะห์เนี่ยมีทั้งหมด12ดวงนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละแนวคิดการคำนวณเนี่ยก็จะมีรายละเอียดนะครับการอธิบายเนี่ยแตกต่างกันแต่ว่ามีหลักคิดเหมือนกันนั่นก็คือเชื่อว่าดวงดาวต่างๆเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมีอิทธิพลต่อชะตาชีวิตของมนุษย์บนโลกนั่นเองนะครับสำหรับเนื้อหาในตอนที่1นี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยในเบื้องต้นเนี่ยก็เป็นการอธิบายให้เราเนี่ยเห็นในภาพรวมนะครับว่าวิชาโหราศาสตร์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของอารยธรรมมนุษย์ในหลายพื้นที่ทั่วโลก2ก็คือว่าวิชาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่เรารับอิทธิพลมาจากอินเดียและมีการนำมาปรับใช้กับสังคมและก็บ้านเมืองท้องถิ่นนับตั้งแต่ยุคโบราณมาแล้วทั้งนี้เป็นเพราะว่าความรู้ด้านโหราศาสตร์ไทยเนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องความเชื่อแล้วยังสัมพันธ์กับชะตาชีวิตของบ้านเมืองเช่นการทำมาหากินการคำนวณหาฤดูกาลเลิกยามในการทำการเกษตรต่างซึ่งเป็นเรื่องความมั่นคงของรัฐและก็สังคมโดยภาพรวมด้วยเช่นเดียวกัน

และคาดสำหรับเนื้อหาในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการอธิบายโดยภาพรวมว่าหลักเกณฑ์ลัคนาภพเกณฑ์ต่างๆเนี่ยนะครับตามหลักเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมีหลักวิธีคิดเบื้องต้นที่สำคัญอย่างไรและรายละเอียดทั้ง4ประการข้างต้นเนี่ยนะครับก่อให้เกิดวิธีการคิดคำนวณนะหาเกณฑ์ดวงชะตาและแนวทางการทำคำทำนายเนี่ยของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับประการแรกหลักเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ไทยนะครับตามคติความเชื่อทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยนะครับเราก็จะเชื่อกันว่าแต่ดั้งแต่เดิมเนี่ยจักรวาลเนี่ยมีแต่ความว่างเปล่าจากนั้นบรรดาธาตุทั้งหลายก็คือดินน้ำลมและไฟเนี่ยได้เกิดการผันแปรเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดกำเนิดพระเคราะห์ต่างๆขึ้นซึ่งพระเคราะห์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะมีลักษณะการครองธาตุที่มีลักษณะเฉพาะตัวและก่อให้เกิดคุณสมบัติเฉพาะของพระเคราะห์นั้นๆขึ้นนะครับเช่นพระอาทิตย์กับพระเสาร์ครองธาตุไฟพระจันทร์กับพระพฤหัสบดีครองธาตุดินพระอังคารกับพระราหูครองธาตุลมพระพุธกับพระศุกร์ครองธาตุน้ำซึ่งพื้นฐานของแต่ละเคราะห์เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลหรือแนวคิดเบื้องต้นในการทำนายทายทักเกี่ยวกับชะตาของเจ้าชะตาหรือผู้รับคำทำนายหรือเหตุการณ์ความเป็นไปในบ้านเมืองด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีระบบราศีของแต่ละราศีซึ่งจะมีสัญลักษณ์เป็นภาพแทนนะครับทั้งในรูปของสัตว์มนุษย์รวมไปถึงรูปสัญลักษณ์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นราศีเมษเป็นรูปแกะราศีพฤษภเป็นรูปวัวราศีเมถุนคนคู่ราศีกรกฎเป็นปูราศีสิงห์สิงโตราศีกันหญิงสาวหรือราศีตุลเป็นคันช่างเหล่านี้เป็นต้นซึ่งสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของแต่ละราศีนี้ก็จะบ่งบอกถึงคุณลักษณะของราศีของแต่ละราศีที่มนุษย์เกิดขึ้นมานะครับต่อมานะครับในหลักเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยนะครับก็จะมีการตั้งแนวทางการทำนายอุปนิสัยของบุคคลเนี่ยจากวันเกิดหรือลักษณะดวงเกิดนะตามที่มีการผูกกลอนไว้ดังนี้ก็คือดูยศศักดิ์ทายอาทิตย์ดูรูปจริตทายจันทร์ดูกล้าแข็งขันทายอังคารดูเจรจาอ่อนหวานทายพุธดูปัญญาพิสุทธิ์ทายพฤหัสดูกิเลสกำดัดทายศุกร์ดูโทษทุกข์ทายเสาร์ดูมัวเมาทายราหูดูอายุยืนทายเกตดูอาเพศทายมฤตยูซึ่งบทกลอนดังกล่าวนี้ก็จะเป็นแนวทางพื้นฐานที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ไทยเนี่ยใช้ในการทำนายทายทักเจ้าของชะตานั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็จะมีองค์ประกอบเรื่องมาตรฐานพระเคราะห์ก็หมายถึงว่าผู้ที่เกิดในพื้นของพระเคราะห์ลักษณะต่างๆเนี่ยก็จะมีลักษณะพื้นของดวงชะตาเนี่ยในลักษณะที่แตกต่างกันไปเช่น 1. มหาอุดหมายถึงเป็นผู้ที่มีมาตรฐานพระเคราะห์ดีมาก 2. นิดหมายถึงผู้ที่มีมาตรฐานพระเคราะห์ด้อยมาก 3. เกษตรก็คือมาตรฐานคุณภาพดีมั่นคงก็คือมาจากคำว่าความอุดมสมบูรณ์ตามแนวคิดทางด้านการเกษตรนะครับ 4. ปรเกษตรหรือประก็คือเป็นคู่ตรงข้ามก็แสดงถึงความไม่มั่นคงนะครับ 5. มหาจักรก็หมายถึงว่าผู้ที่มีมาตรฐานพระเคราะห์ดีและไม่ดีแบบโลดโผนนะครับ 6. ราชาโชคหมายถึงผู้ที่มีมาตรฐานดีมีวาสนาดี 7. อุจจาวิราชก็หมายถึงความกระตือรือร้นและ 8. อุจจาภิมุขก็คือการได้รับผลที่ดีนั่นเองนะครับซึ่งองค์ประกอบทั้ง8ประการนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญในการทำนายพื้นดวงให้แก่เจ้าของชะตาด้วยเช่นเดียวกันต่อไปก็จะเป็นลัคนาภพและเกณฑ์ต่างๆสำหรับลัคนาเนี่ยนะครับก็คือนิยามเบื้องต้นก็คือตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยก็จะเชื่อกันว่าบุคคลกำเนิดขึ้นในเวลาและสถานที่ใดเนี่ยนะครับในทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเราก็จะสมมติว่าพระเคราะห์โคจรอยู่ที่นั้นนะนอกจากนี้ก็จะได้โคจรสถิตอยู่ในราศีต่างๆตามเวลาและสถานที่เกิดด้วยอันนี้ก็จะก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าลัคนาขึ้นก็คือการหาองศาลิปดาวันเวลาและสถานที่เกิดของเจ้าชะตานั้นๆ นะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการคำนวณละเอียดลงไปในระดับสิ่งที่เรียกว่าอันโตนาทีก็คือระยะเวลาที่ดวงอาทิตย์เดินทางข้ามจากราศีหนึ่งไปอีกราศีหนึ่งซึ่งวิธีการคำนวณที่ละเอียดเพิ่มขึ้นต่างๆเหล่านี้ก็จะช่วยทำให้การทำนายทายทักเกณฑ์ชะตาของเจ้าชะตาเนี่ยมีความละเอียดชัดเจนแม่นยำมากยิ่งขึ้นต่อมาก็คือภพนะครับ
เมื่อคำนวณหาลัคนาได้แล้วจึงทำการกำหนดภพในแต่ละราศีโดยเริ่มจากภพที่1ไล่ทวนเข็มนาฬิกาไปในแต่ละราศีนะครับซึ่งยกตัวอย่างเช่นภพสหัสเดชะก็จะเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารภพปัตตนิก็จะเกี่ยวข้องกับคู่ครองคนต่างเพศเหล่านี้เป็นต้นซึ่งเมื่อเจ้าชะตาอยู่ในตกอยู่ในภพใดเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของการทนายทายทักเบื้องต้นได้ว่าเจ้าชะตาเนี่ยอาจจะมีความเชี่ยวชาญมีคุณสมบัติมีพรสวรรค์ในเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นต้นสำหรับกรณีพินทุบาทนะครับหรือเรียกอย่างว่าดวงแตกก็คือเป็นลักษณะการทนายทายทักว่าในห้วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยเจ้าชะตาอาจพบกับเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคสำคัญต่างๆในชีวิตที่อาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไปในทางที่เลวร้ายได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับการทำนายทายทักในเรื่องพินทุบาทหรือดวงแตกนี้จุดประสงค์ของโหราจารย์ก็คือมีเอาไว้ใช้เป็นเครื่องมือในการตักเตือนทางอ้อมให้กับเจ้าชะตาเนี่ยมีชีวิตครองตัวครองตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทในแต่ละห้วงจังหวะเวลาของชีวิตนั่นเองนะครับต่อมาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนพเคราะห์สำหรับพระเคราะห์ในดวงชะตาเนี่ยมีความสัมพันธ์กันตามหลักคิดในวิธีการทางโหราศาสตร์ไทยหลักๆดังนี้นะครับประการแรกก็คือเรือนเกษตรก็คือพระเคราะห์อยู่ในราศีที่มีพระเคราะห์เกษตรเดียวกันอันนี้ก็จะส่งผลต่อชะตาชีวิตของเจ้าชะตานะครับ2แฝงพระเคราะห์เกษตรก็คือพระเคราะห์อยู่ในราศีเดียวกันกับพระเคราะห์เกษตรเรือนอื่นเหล่านี้เป็นต้นนะครับ3ลักษณะของพระเคราะห์ร่วมธาตุนะครับที่เรียกว่าตรีโกณก็คือพระเคราะห์อยู่ห่างกัน5ราศี4กุมก็คืออยู่ร่วมราศีเดียวกัน5โยกก็คือพระเคราะห์อยู่ห่างกัน3ราศี6เล็งก็คือพระเคราะห์อยู่ห่างกัน7ราศีองค์ประกอบทั้ง6ดังกล่าวเนี่ยนะครับก็จะเป็นรายละเอียดที่ช่วยให้โหราจารย์เนี่ยใช้ในการทำนายทายทักเจ้าของดวงชะตานะครับว่าจะมีปัจจัยรายล้อมอื่นๆอย่างไรที่จะมีผลต่อเจ้าของชะตาชีวิตในแต่ละเหตุปัจจัยต่างๆนั่นเองนะครับคาดในทางโหราศาสตร์ไทยก็คือการที่มีจุดแสดงเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลโดยมากมักเป็นเรื่องร้ายแรงหรืออุปสรรคในชะตาชีวิตช่วงต่างๆนะครับโดยจะมีหลักคิดซึ่งเป็นจรรยาบรรณของโหราจารย์ว่าผู้พยากรณ์ต้องไม่ทำนายวันสิ้นอายุไขของผู้มารับคำทำนายทั้งนี้เพราะอาจส่งผลต่อกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปของเจ้าชะตาได้อย่างไรก็ตามคาดในทางโหราศาสตร์นี้จุดมุ่งหมายของผู้ทำนายก็คือเป็นลักษณะการเตือนให้ทราบนะครับว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีเหตุเรื่องร้ายอย่างไรเกิดขึ้นในห้วงระยะเวลาต่างๆเช่นการเกิดอุบัติเหตุโรคร้ายแรงพยันตรายเสียทรัพย์เหล่านี้เป็นต้นซึ่งผู้รับการทำนายเนี่ยนะครับก็พึงรับฟังไว้ในฐานะที่เป็นสิ่งเชื่องช่วยเตือนในการดำรงชีวิตอยู่ด้วยความมีสติและไม่ประมาทและก็ระมัดระวังเรื่องต่างๆนั่นเองนะครับสำหรับคาดก็จะมีลักษณะองค์ประกอบไปด้วยนรสโรปัตสชีโวอัมพุราศีกีตะราศีซึ่งในแต่ละรายละเอียดเนี่ยนะครับในเอกสารเนี่ยก็จะบรรยายไว้ว่านะก็จะมีเหตุปัจจัยบางอย่างเช่นทำให้เจ้าชะตาเนี่ยเสียชีวิตเกิดจากน้ำไฟอุบัติเหตุสัตว์ร้ายหรือว่าผู้หญิงเหล่านี้นะครับก็แล้วแต่พื้นดวงชะตาของเจ้าของชะตานั้นๆด้วยนะครับสำหรับตอนที่สองนี้ก็เป็นการอธิบายหลักคิดเชิงภาพรวมนะครับว่าหลักเกณฑ์ลัคนาภพเกณฑ์ต่างๆมีความสัมพันธ์ระหว่างพระเคราะห์คาดซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในชะตาชีวิตและวิธีการคำนวณทางโหราศาสตร์ไทยอย่างไรบ้าง

อนที่3การประยุกต์ใช้โหราศาสตร์ในวิถีชีวิตคนไทยในสังคมไทยนะครับอันนี้อย่างที่เราทราบกันดีก็คือว่าความรู้ด้านโหราศาสตร์และการพึ่งพาวิชาโหราศาสตร์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผูกพันในวิถีชีวิตคนไทยเนี่ยมาอย่างเนิ่นนานจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันนี้นะครับหลักๆนี้ก็จะมี3ประการด้วยกันก็คือ1การใช้เลิกยาม2การตั้งชื่อและ3การสะเดาะเคราะห์ประการแรกที่จะผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยในหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะยิ่งการประกอบพิธีกรรมมงคลหรืองานสำคัญสำคัญต่างๆที่เป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดีในเหตุการณ์ใหญ่ๆของชีวิตนะครับยกตัวอย่างเช่นขึ้นบ้านใหม่งานมงคลสมรสต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรือการเปิดกิจการต่างๆเนี่ยตามวิถีชีวิตของคนไทยเนี่ยโดยมากก็มักจะต้องมีการดูฤกษ์หรือว่าฤกษ์ยามเสียก่อนนะครับเพราะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของชีวิตคำว่าฤกษ์หรือฤกษ์ยามนี้ก็หมายถึงว่าเป็นช่วงเวลาอันดีในการประกอบกิจกรรมการงานต่างๆนะครับฤกษ์ในทางโหราศาสตร์เนี่ยยังหมายถึงบรรดาดาวฤกษ์ทั้งหลายที่เรียงรายกันอยู่ในอาณาเขตของราศีจักรนะครับทีนี้การหาฤกษ์ยามที่ดีก็คือเป็นการหาห้วงระยะเวลาที่ดวงดาวต่างๆเนี่ยเรียงรายกันอยู่ในมุมหรือองศาที่ดีต่อการประกอบพิธีกรรมหรือพื้นที่นั้นๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับรวมไปถึงยังสัมพันธ์กับเส้นทางที่พระอาทิตย์เนี่ยโคจรรอบโลกด้วยนะครับสำหรับโหราศาสตร์ไทยเนี่ยก็จะมีการใช้ดาวฤกษ์ที่อยู่รอบราศีจักรเนี่ยทั้งหมด27กลุ่มด้วยกันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการคำนวณหาฤกษ์นะครับยกตัวอย่างเช่นอัศวินีก็คือกลุ่มดาวม้าพรณีคือกลุ่มดาวแม่ไก่กิติกาคือกลุ่มดาวลูกไก่เหล่านี้เป็นต้นนั่นเองนะครับสำหรับฤกษ์ยามทั้ง27ประเภทดังที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับสามารถจัดหมวดหมู่เป็นทั้งหมด9หมวดหมู่หลักๆได้ดังนี้แล้วแต่ละฤกษ์เนี่ยนะครับเขาจะมีจุดมุ่งหมายในการนำไปใช้เนี่ยที่แตกต่างกัน1นะครับทริทธโรฤกษ์ก็คือเป็นฤกษ์ของผู้ขอนะครับเป็นสัญลักษณ์ของการขอถ้าเกิดเจ้าบ่าวท่านใดประสงค์ที่จะไปสู่ขอเจ้าสาวก็มักนิยมใช้ทริทธโรฤกษ์นี้ในการไปสู่ขอเจ้าสาวด้วยเช่นเดียวกันนะครับ2มหัตถโรฤกษ์ก็เป็นฤกษ์เกี่ยวกับความร่ำรวยฟุ่มเฟือยนะครับก็อาจจะเป็นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อข้าวซื้อของต่างๆที่เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญก้าวหน้าเหล่านั้นด้วยนะครับ3โจโรฤกษ์ก็คือเป็นฤกษ์ที่เกี่ยวข้องกับความเข้มแข็งดุดันนะครับ4ภูมิปาโลฤกษ์ก็หมายถึงฤกษ์แห่งความหนักแน่นมั่นคงเช่นการริเริ่มการสร้างบ้านใหม่นะย้ายเข้าสถานที่อยู่อาศัยใหม่เหล่านี้เป็นต้นนะครับ5เทสาตรีฤกษ์ก็คือฤกษ์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเร่ร่อนแล้วก็ความบันเทิงนะครับ6เทวีฤกษ์ก็จะเกี่ยวข้องกับบรรดาผู้หญิงสูงสักความสง่างามต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับ7เพชฌฆาตฤกษ์ก็คือเป็นฤกษ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำใดๆที่ต้องอาศัยความเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดเหล่านี้เป็นต้นนะครับ8ราชาฤกษ์ก็คือเป็นฤกษ์เกี่ยวกับบรรดาผู้สูงสักหรือการรับตำแหน่งต่างๆเหล่านี้ก็มักจะนิยมใช้ราชาฤกษ์นะครับสุดท้ายจะเป็นสัมมโนฤกษ์ก็คือเป็นฤกษ์ว่าด้วยความสงบสันติสุขเช่นฤกษ์ในการบวชเป็นพระภิกษุหรือการประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาก็นิยมใช้สัมมโนฤกษ์ดังที่กล่าวนะครับต่อมาก็เป็นการใช้วิชาความรู้ด้านโหราศาสตร์ไปในทางการตั้งชื่อเพื่อความเป็นสิริมงคลของคนไทยคนไทยจะมีคตินิยมการตั้งชื่อให้เป็นสิริมงคลแก่เจ้าตัวเช่นเดียวกับชนชาติอื่นๆในวัฒนธรรมอื่นๆนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยนิยมตั้งชื่อเป็นคำพื้นๆเพียงพยางค์เดียวนะครับที่เป็นคำไทยโดดๆดั้งเดิมเช่นดำแดงเขียวเหล่านี้เป็นต้นนะครับครั้นในเวลาต่อมานะครับเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติขนานนามสกุลพุทธศักราช2456ขึ้นในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะจำแนกบุคคลนะในกรณีที่ชื่อสำคัญเนี่ยออกจากกันนะครับส่งผลให้เริ่มมีการใช้ภาษาบาลีสันสกฤตในการตั้งชื่อและนามสกุลมากขึ้นทั้งนี้เพราะคนไทยเนี่ยก็มองว่าภาษาบาลีสันสกฤตซึ่งเป็นภาษาศาสนาเนี่ยนะครับเป็นคำที่สละสลวยและก่อให้เกิดความเป็นมงคลขึ้นนะครับในห้วงระยะเวลาดังกล่าวนี้เองจึงเกิดแนวคิดการตั้งชื่อให้เป็นมงคลให้สอดคล้องกับระบบทักษะหรือว่าพื้นดวงชะตาซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยเนี่ยรับอิทธิพลมาจากอินเดียนะครับ
สำหรับทักษะก็หมายถึงคติการหมุนเวียนเปลี่ยนรอบจากซ้ายไปขวาตามกฎธรรมชาติโดยสัมพันธ์กับระบบธาตุก็คือดินน้ำลมและก็ไฟนะครับโดยคนไทยเนี่ยก็จะเชื่อว่าเมื่อรูปนามปรากฏเกิดขึ้นก็ต้องหมุนเวียนจนดับสูญไปตามคติทักษะผันแปรไปตามช่วงปีเดือนและวันนะครับในเวลาต่อมานะครับจึงเกิดการพัฒนาความรู้เรื่องการใช้ภาษาบาลีสันสกฤตในการตั้งชื่อและขนานนามสกุลขึ้นโดยระบบโหราศาสตร์ไทยเนี่ยก็จะนิยมใช้หลักทักษะคู่ธาตุนะโดยหลักๆเบื้องต้นก็คือคติการตั้งชื่อของคนไทยเนี่ยจะจำแนกตามเพศก็คือเพศชายนิยมตั้งชื่อให้เป็นเดชก็คือแสดงถึงสถานะอำนาจเหล่านี้เป็นต้นส่วนผู้หญิงนิยมตั้งชื่อให้เป็นสีหรือเป็นสิรินะก็คือจะเหมาะกับสตรีในฐานะที่เป็นเจ้าของชื่อนั่นเองนะครับต่อมาก็

0: ็จะเป็นความเชื่อเรื่องการสะเดาะเคราะห์การสะเดาะเคราะห์นี้เป็นวัฒนธรรมความเชื่อที่ปรากฏในหลายสังคมนะครับและเป็นคติความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อคนไทยเป็นอย่างมากสำหรับความเชื่อว่ามนุษย์พบเคราะห์หรือชะตากรรมมีเคราะห์เนี่ยก็จะต้องนำไปสู่การประกอบพิธีกรรมเพื่อแก้ไขโดยการสะเดาะเคราะห์โดยในระบบโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเราได้รับอิทธิพลจากตำราอภิไธยโพธิบาทซึ่งเป็นตำราที่บันทึกและให้ความรู้ว่าด้วยเหตุการณ์ผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวของมนุษย์โดยมีพื้นฐานการอธิบายว่าสรรพสิ่งทั้งหลายบนโลกเนี่ยนะครับมีเทวดา8องค์เนี่ยรักษาดูแลอยู่นะเช่นพระอินทร์พระเพิงพระยมต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเมื่อจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีหรือเกิดทุพพิกภัยต่างๆขึ้นเนี่ยบรรดาเทวดาที่รักษาธาตุต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะมาเตือนให้ทราบว่ากำลังมีเหตุไม่ดีขึ้นผ่านการแสดงในความเปลี่ยนแปลงในด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อยู่รอบตัวของมนุษย์นั่นเองนะครับสำหรับเหตุที่เทวดาสำแดงฤทธิ์นะครับก็จะมีหลายสาเหตุด้วยกันขณะเดียวกันในตำราดังกล่าวเนี่ยก็จะระบุวิธีการแก้ไขเอาไว้ด้วยเช่นเกิดกรณีเหตุอุบาทพระอินทร์ก็คือฟ้าผ่าประตูผ่าปราสาทราชวังหรือพระมหากษัตริย์เนี่ยนอนตกที่บรรทมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์อุบาทหรือเป็นอวมงคลนิมิตที่สำคัญนะครับเพราะว่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุบ้านการเมืองต่อไปเหล่านี้เป็นต้นหรือกรณีอุบาทพระเพิงก็คือแผ่นดินเนี่ยแตกแยกเป็นล่องลึกหรือถ้วยชามในครัวเรือนเนี่ยแตกไม่มีสาเหตุเหล่านี้เป็นต้นซึ่งในแต่ละกรณีของเหตุการณ์อุบาทต่างๆเหล่านี้เนี่ยในตำราเนี่ยก็จะมีวิธีการแก้ไขสะเดาะเคราะห์หรือการประกอบพิธีกรรมเนี่ยให้เหตุการณ์พวกนี้เนี่ยมันทุเลาลงไปเนี่ยในลักษณะวิธีที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามถ้าเกิดเราพิจารณาในเชิงความรู้เนี่ยจะเห็นได้ว่าความเชื่อเรื่องอุบาทเนี่ยนะครับเป็นกลอุบายให้มนุษย์เนี่ยสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะครับตามวิธีคิดของคนโบราณแล้วก็ให้ระแวดระวังแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทนั่นเองนะครับสำหรับเนื้อหาในตอนที่3นี้ก็จะเป็นการอธิบายถึงการประยุกต์ใช้โหราศาสตร์ในวิถีชีวิตของคนไทยนะครับเช่นการหาฤกษ์ยามการตั้งชื่อและการสะเดาะเคราะห
1: ์การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
0: หน่วยที่6ศิลปกรรมในวิถีไทยตอนที่1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะสำหรับเนื้อหาในตอนนี้จะประกอบไปด้วย2หัวข้อย่อยนะครับประการแรก1ความหมายประเภทคุณค่าและประโยชน์ของศิลปะ2ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะสำหรับความหมายประเภทคุณค่าและประโยชน์ของศิลปะในเบื้องต้นมีสาระสำคัญดังนี้นะครับความหมายของศิลปะโดยภาพรวมทั่วไปเนี่ยก็หมายถึงบรรดาการกระทำใดๆของมนุษย์ก็แล้วแต่ที่แสดงเห็นถึงความต้องการทางร่างกายจิตใจโดยมากเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ซึ่งอาจมาจากธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอาจจะเป็นทั้งสิ่งที่สวยงามหรือไม่สวยงามก็ได้แต่ล้วนแล้วแต่ผ่านกระบวนการคิดของมนุษย์แล้วถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆตามวัสดุที่ต้องการใช้เป็นสื่อในการสร้างสรรค์งานชิ้นนั้นๆสำหรับการแบ่งประเภทของสาขาวิชาทางศิลปะจะมีลักษณะสำคัญดังนี้นะครับ 1. ประเภทวิจิตรศิลป์นะครับก็คืองานประเภทวิจิตรบรรจงแกะสลักหรือว่าประดับประดาต่างๆให้เกิดความสวยงามนะครับต่อมาก็จะเป็นประเภทงานสถาปัตยกรรมก็หมายถึงงานโครงสร้างสิ่งปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับอันดับต่อมาก็จะเป็นงานประเภทปฏิมากรรมก็คืองานปั้นอาจจะเป็นงานลอยตัวนูนสูงต่างๆเหล่านี้นะครับอย่างในสังคมไทยโดยมากงานปฏิมากรรมที่มีชื่อเสียงก็มักจะเป็นพระพุทธรูปเทวรูปหรือรูปปั้นแบบนามธรรมนะครับต่อมาก็จะเป็นงานประเภทงานจิตรกรรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานภาพวาดที่ใช้ประดับประดาตกแต่ง อาคารวิหารศาสนสถานต่อมาก็จะเป็นประเภทภาพพิมพ์นะครับอาจจะเป็นพิมพ์สีพิมพ์ลายต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพื่อ

เกิดความสวยงามลงในผืนผ้าหรือวัสดุสิ่งพิมพ์นั้นๆครับสำหรับการแบ่งประเภทวิชาทางศิลปะนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือจะเป็นลักษณะงานประเภทประยุกต์ศิลป์หรือศิลปะประยุกต์ก็คือการใช้ความรู้ทางด้านงานศิลปะเนี่ยประยุกต์ไปใช้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจความบันเทิงในมิติต่างๆนะครับก็จะประกอบไปด้วย3ประเด็นหลักๆก็คือประเภทงานอุตสาหกรรมศิลป์ก็คือการ

ก็จะเป็นลักษณะงานบันเทิงหรืองานที่ให้ความรื่นรมทางจิตใจเหล่านี้เป็นต้นซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญและความรู้ทางศิลปะเป็นองค์ประกอบสำคัญนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือจะเป็นงานประเภทศิลปะหัตถกรรมโดยมากก็มักจะเป็นงานฝีมือที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะด้านในการประดิษฐ์ประดอยข้าวของเครื่องใช้ทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวันแต่ว่ามีความสวยงามรวมถึงใช้ในการประดับประดาตกแต่งเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับต่อมาก็จะเป็นประเด็นเรื่องคุณค่าและประโยชน์ของศิลปะหลักๆ ก็จะมีอยู่4หัวข้อด้วยกันนะครับประการแรกก็คือศิลปะเนี่ยสะท้อนถึงพัฒนาการของกระบวนการคิดที่เป็นนามธรรมนะครับแล้วมนุษย์เนี่ยก็นำสิ่งที่ตัวเองคิดหรือสนใจใคร่รู้เนี่ยที่อยู่ในรูปของนามธรรมเนี่ยแสดงออกเป็นรูปธรรมที่เรียกว่าเป็นงานทางศิลปะหรืองานเชิงสร้างสรรค์นะครับ2ศิลปะเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการจรรโลงจิตใจของมนุษย์นะครับเราเห็นได้ว่าบรรดางานศิลปะทั้งหลายเนี่ยแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีประโยชน์โดยตรงในด้านการดำรงชีพแต่ว่ามีคุณค่าสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความรื่นรมทางจิตใจของมนุษย์ในทุกสังคมนะครับ 3. ศิลปะเนี่ยเป็นงานที่มีส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าบรรดางานสร้างสรรค์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงเนี่ยนอกจากจะมีความสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ยังนำมาซึ่งมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับประการสุดท้ายศิลปะเนี่ยเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำคัญที่เป็นสื่อในการสร้างสรรค์การเรียนรู้ของสังคมมนุษย์เราเห็นได้ว่าบรรดางานสร้างสรรค์ทางศิลปะเหล่านี้เนี่ยนะครับนอกจากพบเห็นเพื่อความสวยงามแล้วในบางกรณีเนี่ยนะเราก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางศิลปะเนี่ยในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆไปยังสังคมในวงกว้างด้วยเช่นเดียวกันประการต่อมาก็คือปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะสำหรับประเด็นนี้ก็จะประกอบไปด้วย4ประเด็นหลักด้วยกันนะครับประการแรกนะครับก็คือปัจจัยจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับผู้ที่สร้างสรรค์งานศิลปะเนี่ยก็คือตัวมนุษย์มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังนั้นนะครับอิทธิพลจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยจึงมีผลอย่างสำคัญเป็นประการแรกในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะในสังคมมนุษย์โดยทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นการเรียนแบบธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับ2ก็คือเป็นปัจจัยมาจากศาสนาและความเชื่อนะครับเราเห็นได้ว่าในบรรดางานศิลปะของโลกในอดีตเนี่ยจำนวนไม่น้อยเนี่ยเกิดขึ้นนะเพื่อรับใช้กิจการทางด้านศาสนาและความเชื่อนะครับดังเราเห็นได้ว่างานจิตรกรรมส่วนใหญ่ของไทยเนี่ยหรืองานประติมากรรมส่วนมากเนี่ยที่มีชื่อเสียงของไทยเนี่ยก็มักจะเกี่ยวข้องกับศาสนาและความเชื่อเป็นหลักด้วยเช่นเดียวกันนะครับประการที่3ก็คือปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจนะครับสังคมและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพมั่นคงนะครับแล้วก็สมาชิกในสังคมนั้นเนี่ยมีเวลามีเงินทุนรอนมากพอที่จะสนับสนุนเสพแล้วก็สะสมงานเนี่ยก็จะมีผลโดยตรงต่อความเจริญเฟื่องฟูในการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยนะครับดังเราเห็นว่าในยุคใดก็แล้วแต่ที่บ้านเมืองนั้นเนี่ยมีความสงบสุขดีนะเศรษฐกิจดีนะครับงานศิลปะต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเจริญเฟื่องฟูตามไปด้วย4ก็จะเป็นปัจจัยทางด้านการเมืองการปกครองนะครับยกตัวอย่างเช่นในบางยุคสมัยนะผู้มีอำนาจในบ้านเมืองหรือรัฐเนี่ยให้การสนับสนุนนะการสร้างสรรค์งานทางศิลปะต่างๆเนี่ยก็จะทำให้งานศิลปะงานสร้างสรรค์นะบทบาทของศิลปินเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นในห้วงเวลาดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นปัจจัยหลอมรวมกันทั้ง4ประการที่มีผลต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะในแต่ละยุคสมัยของสังคมมนุษย์นะครับสำหรับเนื้อหาในตอนที่1นี้กล่าวถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะนะครับนักศึกษาก็พึงทบทวนสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับนิยามความหมายของงานศิลปะประเภทของงานศิลปะและปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะว่ามีประเด็นสาระสำคัญอย่างไรบ้าง

ก่อนพุทธศตวรรษที่18ก็จะมีสาระสำคัญดังนี้นะครับที่เราพึงรู้ประการแรกที่เป็นพัฒนาการทางศิลปะยุคแรกๆที่สำคัญของไทยก็คือยุคศิลปะแบบทวารวดีนะครับในห่วงสมัยดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นยุคที่ดินแดนไทยบริเวณนี้เนี่ยเริ่มรับอิทธิพลพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูเนี่ยเข้ามาปรับใช้กับสังคมบ้านเมืองของตัวเองรวมไปถึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างสรรค์งานศิลปะต่างๆด้วยก็เห็นได้ว่าในยุคแรกนี้เนี่ยนะครับความเชื่อทางศาสนาเนี่ยจะกลายเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เกิดการก่อรูปก่อร่างรูปแบบทางศิลปะในยุคโบราณของไทยด้วยนะครับในห้วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยก็จะปรากฏหลักฐานทางด้านโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับศิลปะที่สำคัญนะครับก็คือฐานเจดีย์แบบสี่เหลี่ยมย่อมุมนะครับซึ่งลักษณะรายละเอียดหรือว่าโครงสร้างการสร้างเจดีย์ดังกล่าวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สังคมในยุคทวารวดีเนี่ยนะครับรับอิทธิพลมาจากรูปแบบศิลปะแบบปาละจากอินเดียนะครับตัวอย่างงานโบราณสถานที่โดดเด่นในยุคดังกล่าวก็คือเช่นเจดีย์จุลปาโทนที่จังหวัดนครปฐมนะครับเมืองโบราณคูบัวที่จังหวัดราชบุรีนะครับและในห้วงเวลาดังกล่าวนี้เองนะครับที่ผู้คนในดินแดนไทยเนี่ยก็จะริเริ่มนะการสร้างพระพุทธรูปแบบทวารวดีขึ้นซึ่งก็จะมีรายละเอียดนะปลีกย่อยลงไปด้วยกันทั้งหมด3รูปแบบเบื้องต้นดังนี้นะครับก็คือประการแรกจะเป็นพระพุทธรูปศิลปะอินเดียแบบอมราวดีคุปตะและก็หลังคุปตะนะครับในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับภายหลังจากที่เรารับอิทธิพลดังกล่าวจากอินเดียแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเราเริ่มมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์และพัฒนารูปแบบการทำพระพุทธรูปเนี่ยให้กลายเป็นพื้นเมืองมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้บรรดาพระพุทธรูปแบบนี้ที่เคยรับอิทธิพลอินเดียเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาลักษณะทางศิลปะเนี่ยที่สอดคล้องกับคนพื้นเมืองเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับและยังปรากฏได้ว่าพระพุทธรูปในห้วงดังกล่าวเนี่ยก็แสดงถึงอิทธิพลศิลปะของขอมสมัยบาปวนด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับอย่างในภาพนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปศิลปะอินเดียนะครับแบบอมราวดีคุปตะและก็หลังคุปตะนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอิทธิพลโดยตรงอินเดียในห้วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับต่อมานะครับเมื่อคนในดินแดนทวารวดีเนี่ยนะครับรับอิทธิพลจากอินเดียแล้วก็มีการปรับนะครับรูปแบบพระพุทธรูปเนี่ยให้สอดคล้องกับลักษณะของคนพื้นเมืองเนี่ยมากยิ่งขึ้นกลายเป็นเอกลักษณ์ทางพุทธศิลป์ที่โดดเด่นของตัวเองขึ้นมานะครับนะรวมไปถึงอิทธิพลศิลปะขอมสมัยบาปวนก็จะมีลักษณะที่โดดเด่นแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ตามภาพประกอบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับก็ยังปรากฏลักษณะของพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาทแสดงปางแสดงธรรมนะครับรวมไปถึงปฏิมากรรมนะครับสตรีนะครับกำลังเล่นดนตรีอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของงานโบราณวัตถุที่โดดเด่นของศิลปะทวารวดีในห้วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับต่อมาก็จะเป็นศิลปะศรีวิชัยนะครับก็จะปรากฏในพื้นที่ภาคใต้ของไทยนะครับก็จะมีอายุอยู่ในราวช่วงพุทธศตวรรษที่13ถึง18นะครับบริเวณภาคใต้ของไทยเนี่ยก็จะมีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในฐานะที่เป็นรัฐการค้าทางทะเลตามสภาพทางภูมิศาสตร์นะครับในห้วงดังกล่าวเนี่ยก็จะปรากฏหลักฐานว่าอาณาจักรศรีวิชัยเนี่ยมีการรับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียแบบคุปตะหลังคุปตะและปาละเข้ามาอย่างไรก็ตามในดินแดนศรีวิชัยเนี่ยนะครับก็จะรับอิทธิพลพุทธศาสนาแบบนิกายมหายานเนี่ยเข้ามาควบคู่ไปกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับโบราณสถานที่โดดเด่นของศรีวิชัยก็คือพระบรมธาตุชัยยาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนอกจากนี้งานประติมากรรมชิ้นเอกของศิลปะศรีวิชัยก็คืองานประติมากรรมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเทวรูปพระโพธิสัตว์ที่งดงามที่สุดที่มีการค้นพบในดินแดนไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับและยังปรากฏหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูเช่นการสร้างศิวลึงและโยนีปรากฏอยู่ร่วมด้วยเช่นเดียวกันต่อมาก็จะเป็นประเด็นเรื่องศิลปะขอมในประเทศไทยนะครับศิลปะขอมหรือศิลปะรบบุรีในไทยเนี่ยก็จะมีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่12ถึง18นะครับโดยมากปรากฏในพื้นที่ภาคอีสานอาจจะมีปรากฏบางส่วนในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกร่วมด้วยนะครับ
ลักษณะโดดเด่นของงานศิลปะขอมในดินแดนไทยก็คือการรับเอาอิทธิพลการสร้างปราสาทตามความเชื่อในศาสนาฮินดูและบางช่วงก็จะเป็นความเชื่อในศาสนาพุทธแบบมหายานเนี่ยเข้ามาสลับสับเปลี่ยนกันด้วยนะครับวัสดุที่ใช้โดยมากมักเป็นหินทรายอิฐรวมไปถึงศิลาแรงนะครับและในเวลาต่อมานะครับเมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยทรงเปลี่ยนจากฮินดูมานับถือพุทธมหายานเนี่ยก็จะปรากฏวัฒนธรรมการสร้างปราสาทขอมเนี่ยด้วยเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าเปลี่ยนศาสนาที่ตัวเองเคยนับถือนะครับยกตัวอย่างในที่นี้นะครับเช่นอโรคยศาลาหรือว่าที่พักคนเดินทางและสถานพยาบาลนะครับก็จะเป็นสถาปัตยกรรมขอมที่มีชื่อเสียงที่ปรากฏในดินแดนไทยนะครับรวมไปถึงปราสาทสะดอกก๊อกทมที่จังหวัดสระแก้วก็เป็นหนึ่งในศิลปะขอมที่โดดเด่นของไทยที่ยังหลงเหลืออยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับนอกจากนี้ที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็จะมีปราสาทหินพนมรุ้งนครราชสีมามีปราสาทหินพิมายแสดงถึงอิทธิพลของศิลปะขอมที่ปรากฏในดินแดนไทยด้วยนะครับศิลปะไทยแบบจารีตในพุทธศตวรรษที่18ถึง25ศิลปะภาคเหนือนะครับก็เป็นบริเวณหนึ่งของดินแดนไทยที่รับอิทธิพลพุทธศาสนาเนี่ยมาจากอินเดียผ่านอาณาจักรพุกามของพม่าโดยพัฒนาการเริ่มแรกเนี่ยก็จะมีจุดเริ่มต้นจากศิลปะแบบหริพุนชัยในช่วงพุทธศตวรรษที่17ถึง19จะมีมรดกทางด้านภาษาที่โดดเด่นก็คือปรากฏหลักฐานประเภทจารึกภาษามอญในดินแดนดังกล่าวรวมไปถึงมีการสร้างสรรค์พระพุทธรูปที่มีลักษณะทางพุทธศิลป์ใกล้เคียงกับศิลปะแบบทวารวดีมีโบราณสถานที่โดดเด่นก็คือเจดีย์กู่กุดนะครับซึ่งมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นเจดีย์ทรงปราสาทที่รับอิทธิพลศิลปะแบบพุกามเข้ามาปรับใช้ในท้องถิ่นของตนในเวลาต่อมานะครับบริเวณดินแดนภาคเหนือเนี่ยนะครับภายใต้อิทธิพลของพระยามังรายก็ได้มีการรวบรวมบ้านเมืองต่างๆในภาคเหนือเนี่ยและผนวกเอาแคว้นหริพุนชัยเนี่ยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนาผลของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองดังกล่าวนะครับทำให้เกิดรูปแบบทางศิลปะแบบใหม่ขึ้นมาก็คือศิลปะแบบเชียงแสนซึ่งเป็นการรับเอาอิทธิพลแบบพุกามและในเวลาต่อมาเนี่ยพัฒนาเป็นแบบเอกลักษณ์ล้านนาของตนเองที่มีลักษณะทางศิลปะที่โดดเด่นเฉพาะท้องที่นะครับสำหรับศิลปะภาคเหนือที่โดดเด่นในที่นี้นะครับยกตัวอย่างเช่นเจดีย์ทรงยอดปราสาทนะครับเช่นเจดีย์หลวงนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่เจดีย์ทรงระฆังแล้วก็เจดีย์รูปแบบเบตเตล็ดอื่นๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสะท้อนเห็นถึงอิทธิพลทางศิลปะของอาณาจักรใกล้เคียงที่ดินแดนล้านนาเนี่ยรับเข้ามาพัฒนาแล้วก็ปรับประยุกต์จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของตนเองนะครับสำหรับรูปแบบงานพุทธศิลป์การสร้างสรรค์พระพุทธรูปของดินแดนล้านนาก็จะมี2ลักษณะสำคัญด้วยกันนะครับก็คือประเภทแรกเป็นพระพุทธรูปแบบเชียงแสนรุ่นแรกหรือที่เรียกกันว่าพระพุทธรูปสิงห์หนึ่งจะมีพุทธลักษณะโดดเด่นก็คือเป็นพระปางขัดสมาธิเพชรปางมาลวิชัยนะครับและในเวลาต่อมาจะเกิดรูปแบบศิลปะที่เรียกว่าพระพุทธรูปแบบเชียงแสนรุ่นหลังหรือพระพุทธรูปสิงห์สองจะนิยมสร้างเป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมาลวิชัยในเวลาต่อมานะครับพื้นที่ภาคเหนือของไทยเนี่ยก็จะปรากฏศิลปะแบบสุโขทัยขึ้นโดยจะมีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่19ถึง20ซึ่งเป็นงานศิลปะที่รับอิทธิพลมาจากขอมและลังกาและในเวลาต่อมาได้พัฒนาจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของตนเองจนกล่าวได้ว่าในยุคสมัยสุโขทัยนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในยุคทองของศิลปะไทยในยุคจารีตนะครับสำหรับลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของสุโขทัยก็เช่นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินหรือเจดีย์ทรงดอกบัวตูมนะครับรวมไปถึงเจดีย์ทรงระฆังนะครับและเจดีย์ทรงปรางซึ่งเป็นเจดีย์ทรงปรางที่ก่อด้วยอิฐนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาของสุโขทัยนะครับสำหรับในสมัยสุโขทัยนะครับก็จะมีพระพุทธรูปสุโขทัยเนี่ยแบ่งแยกย่อยออกเป็นทั้งหมด4หมวดด้วยกันนะครับประการแรกก็จะเป็นพระพุทธรูปหมวดใหญ่หมวดกำแพงเพชรหมวดพระพุทธชินราช
และหมวดเบ็ดเตล็ดนะครับแต่ในบรรดา4หมวดนี้หมวดพระพุทธชินราชเนี่ยก็จะได้รับการยกย่องว่าเป็นรูปแบบพุทธศิลป์ที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงที่สุดของสุโขทัยนะครับและจะกลายมาเป็นต้นแบบการสร้างสรรค์งานพระพุทธรูปในยุคชั้นหลังด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้งานศิลปะของสุโขทัยเนี่ยก็จะมีการปั้นหล่อเทวรูปตามหลักศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยปรากฏอยู่ด้วยนะครับและในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับงานทางด้านศิลปะเนี่ยก็จะปรากฏในเครื่องเรือนเครื่องใช้ก็

ที่2ศิลปะไทยแบบจารีตสำหรับเนื้อหาในตอนนี้นะครับเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ประเด็นย่อยด้วยกันก็คือหัวข้อที่1ศิลปะไทยแบบจารีตในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่18หัวข้อที่2ศิลปะไทยแบบจารีตช่วงพุทธศตวรรษที่18ถึง25สำหรับศิลปะไทยแบบจารีต

คือเครื่องสังคโลกด้วยเช่นเดียวกันนะครับต่อมาเป็นยุคศิลปะอยุธยานะครับก็จะมีพัฒนาการทางศิลปะที่ต่อเนื่องและผูกพันกันมากับพุทธศาสนานะครับในยุคอยุธยานี้ศิลปะเราแบ่งออกเป็น3ยุคหลักๆด้วยกันก็คือศิลปะอยุธยาตอนต้นจะเป็นช่วงที่รับอิทธิพลจากขอบเนี่ยเข้ามาปรับใช้ในดินแดนของตัวเองนะครับต่อมาจะเป็นศิลปะอยุธยาตอนกลางก็จะเป็นช่วงที่อยุธยาเนี่ยรับอิทธิพลของสุโขทัยเนี่ยเข้ามาสร้างสรรค์ในลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนนะครับและในสมัยอยุธยาตอนปลายนะครับก็จะเป็นลักษณะการกลับไปรับอิทธิพลของขอมอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางศิลปะใน3ยุคดังกล่าวเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับบริบททางประวัติศาสตร์และก็การเมืองของอยุธยาในแต่ละห้วงเนี่ยด้วยเช่นเดียวกันนะครับในที่นี้ก็จะยกตัวอย่างเช่นเจดีย์ทรงระฆังนะครับและในเวลาต่อมาก็จะมีเจดีย์ย่อไม้มุม12อันนี้ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ทางด้านศิลปะของอยุธยานะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปทรงเครื่องนะครับที่สะท้อนถึงคติพระจักรพรรดิราชในยุคกรุงศรีอยุธยาด้วยเช่นเดียวกันศิลปะธนบุรีนะครับในช่วงของกรุงธนบุรีเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่ว่าบ้านเมืองเนี่ยยังไม่สงบดีนักแต่ก็ปรากฏว่าพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยก็พยายามที่จะฟื้นฟูงานศิลปะกรรมต่างๆเพื่อแสดงถึงความมั่นคงของอาณาจักรนะครับหนึ่งในผลงานโดดเด่นในสมัยกรุงธนบุรีนี้ก็คือการทำสมุดภาพไตรภูมิพระร่วงฉบับกรุงธนบุรีเพื่ออธิบายความคิดนะและก็เรื่องเล่าต่างๆที่เคยปรากฏในคัมภีร์ไตรภูมิพระร่วงโดยมีจุดมุ่งหมายก็คือเพื่ออบรมสั่งสอนศีลธรรมนะความละอายชั่วกลัวบาปให้กับพลเมืองผ่านสมุดภาพและคัมภีร์ทางศาสนาในห้วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับในเวลาต่อมานะครับเมื่อเปลี่ยนศูนย์กลางอำนาจเข้าสู่ยุคกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่บ้านเมืองเนี่ยสงบมั่นคงมากยิ่งขึ้นในห้วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับเราก็จะแบ่งออกเป็น2ยุคหลักๆด้วยกันก็คือศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้นในช่วงรัชกาลที่1ถึง3ในช่วงนี้ก็จะเป็นการสืบทอดแบบแผนจารีตงานสร้างสรรค์ตามอย่างยุคกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับและจะปรากฏว่าในช่วงรัชกาลที่3เนี่ยก็จะทรงมีพระราชนิยมทางศิลปะที่โดดเด่นแตกต่างจากรัชกาลอื่นก็คือทรงนิยมศิลปะแบบจีนก็จะมีการประยุกต์งานศิลปะสถาปัตยกรรมต่างๆของจีนเนี่ยเข้ากับสิ่งปลูกสร้างแบบจารีตของไทยได้อย่างงดงามด้วยเช่นเดียวกันนะครับในเวลาต่อมานะครับศิลปะรัตนโกสินทร์เนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วงยุคก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่ยุครัชกาลที่4ถึงก่อนเหตุการณ์ปฏิวัติสยาม2475นะครับในห้วงดังกล่าวเนี่ยสยามก็จะเริ่มรับอิทธิพลศิลปะและก็งานสร้างสรรค์ตามอย่างตะวันตกเนี่ยเข้ามาเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบงานเขียนภาพจากเดิมจิตรกรรมหรือภาพวาดของไทยเนี่ยจะเป็นเพียง2มิติก็คือเห็นส่วนกว้างกับส่วนยาวนะครับหรือส่วนสูงในเวลาต่อมาเนี่ยเมื่อรับอิทธิพลตะวันตกเข้ามาเนี่ยก็จะมีมิติของเพอร์สเปกทีฟหรือว่าทัศนียภาพระยะความใกล้ไกลหรือว่างานสร้างสรรค์ทางศิลปะที่มีความสมจริงมากยิ่งขึ้นและจะเริ่มปรากฏสิ่งปลูกสร้างที่รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกเนี่ยเข้ามาใช้เพิ่มมากยิ่งขึ้นทั้งในราชสำนักและก็ชนชั้นสูงของสังคมสำหรับตอนที่2นี้ก็จะเป็นการอธิบายถึงศิลปะไทยในยุคจารีตนับตั้งแต่ยุคสมัยทวารวดีจนถึงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับว่าในแต่ละยุคสมัยเนี่ยมีพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงอย่างไรและสัมพันธ์กับสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์ในยุคดังกล่าวเนี่ยอย่างไรบ้าง

ที่3ศิลปกรรมไทยสมัยใหม่สำหรับเนื้อหาส่วนนี้ประกอบไปด้วย2หัวข้อนะครับประการแรกก็คือความหมายและพัฒนาการของกรรมไทยสมัยใหม่และ2ผลงานศิลปกรรมไทยสมัยใหม่สำหรับนิยามความหมายของศิลปกรรมไทยสมัยใหม่ก็คือหมายถึงศิลปะที่เกิดใหม่ทั้งในเชิงรูปแบบเนื้อหาและกรรมวิธีที่ต่างจากศิลปะแบบประเพณีนิยมนะครับก็คือว่าทั้งในแง่ของวัสดุอุปกรณ์แนวคิดที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็รวมไปถึงลักษณะรายละเอียดต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้บรรดางานศิลปกรรม

0: ทยสมัยใหม่เหล่านี้เนี่ยโดยมากมักเป็นการรับอิทธิพลจากโลกตะวันตกเนี่ยเข้ามาปรับประยุกต์ใช้กับศิลปะภายในประเทศของตัวเองนะครับในห้วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยนะครับก็จะเกิดงานสร้างสรรค์ศิลปะไทยสมัยใหม่และกลายมาเป็นศิลปะร่วมสมัยในเวลาต่อมานะครับสำหรับพัฒนาการความเป็นมาของศิลปะไทยสมัยใหม่เนี่ยก็จะปรากฏในช่วงรัชกาลที่4เนี่ยเป็นต้นมานะครับทั้งนี้เนี่ยเป็นผลมาจากการที่ไทยเนี่ยรับเอาอิทธิพลจากตะวันตกเนี่ยเข้ามานะครับโดยเริ่มแรกจากการรับอิทธิพลการวาดภาพแบบ3มิติก็คือภาพที่เห็นกว้างยาวสูงใกล้ๆนะครับมีทัศนียภาพรวมไปถึงลักษณะการวาดภาพที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นเหล่านี้เป็นต้นนะครับศิลปินคนแรกๆในไทยนะครับที่รับอิทธิพลดังกล่าวและเริ่มสร้างสรรค์งานแบบศิลปกรรมแบบตะวันตกเนี่ยก็คือขรัวอินโครงนะครับก็จะปรากฏผลงานของท่านเช่นจิตรกรรมไทยแบบประยุกต์ที่รับอิทธิพลตะวันตกเนี่ยที่วัดบวรนิเวศวิหารเหล่านี้เป็นต้นนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ซึ่งเป็นเจ้านายคนสำคัญที่มีส่วนในการปรับประยุกต์ศิลปะไทยเนี่ยให้สอดคล้องกับลักษณะงานสร้างสรรค์แบบโลกตะวันตกเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้งานศิลปกรรมของไทยแบบสมัยใหม่เนี่ยลงหลักปักฐานในแวดวงศิลปะไทยนับตั้งแต่ยุคนั้นนะครับในเวลาต่อมานะครับหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะครับความรู้ในศิลปะตะวันตกเนี่ยได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเผยแพร่อุดมการณ์ทางการเมืองนะครับในห้วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเวลาต่อมานะครับรัฐบาลในขณะนั้นเนี่ยได้มีการจัดตั้งโรงเรียนประณีตศิลป์ศิลปกรรมขึ้นนะครับเมื่อพ.ศ. 2477และในเวลาต่อมาก็จะกลายมาเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรในเวลาต่อมานะครับบุคคลที่มีบทบาทในการวางรากฐานแวดวงศิลปะไทยสมัยใหม่ก็คือศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีนะครับภายใต้นโยบายของรัฐบาลคณะราษฎรในห้วงดังกล่าวนะครับผลงานสำคัญของอาจารย์ศิลป์ก็เช่นนะครับการสร้างสรรค์งานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่เป็นการรับใช้อุดมการณ์การเมืองแบบใหม่นะครับรวมไปถึงการออกแบบและปั้นนะรูปปั้นเท้าสุรนารีซึ่งเป็นวีรสตรีคนสำคัญที่รัฐบาลคณะราษฎรเนี่ยเลือกขึ้นมาเชิดชูเพื่อให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ของสามัญชนภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับรวมไปถึงอาจารย์ศิลป์พีระศรีเนี่ยยังเป็นผู้ที่ปั้นอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นด้วยนะครับซึ่งงานสร้างสรรค์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับอุดมการณ์ทางการเมืองของระบอบใหม่ในห้วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2500เป็นต้นมาเนี่ยนะครับก็จะเกิดการสร้างสรรค์งานศิลปะแบบตะวันตกเนี่ยแพร่หลายมากยิ่งขึ้นในสังคมไทยทั้งนี้เป็นเพราะว่าในห้วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยนะครับวิถีชีวิตประเพณีการดำรงชีพต่างๆของคนไทยเนี่ยรับอิทธิพลตะวันตกเนี่ยเข้ามามากขึ้นทำให้ค่านิยมเกี่ยวกับศิลปะตะวันตกเนี่ยแพร่หลายในสังคมไทยเนี่ยอย่างรวดเร็วนะครับอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาเนี่ยทศวรรษ2510ถึง2520นะครับภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองและอุดมการณ์นะครับทำให้งานศิลปะของไทยเนี่ยแยกออกเป็น2แนวทางหลักด้วยกันก็คือประเภทแรกนะครับเป็นงานศิลปะเพื่อรับใช้ประชาชนโดยมากศิลปินเหล่านี้ก็มักจะเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบมาร์กซิสต์หรือสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ที่ต้องการให้งานศิลปะเนี่ยรับใช้ประชาชนชนชั้นล่างหรือคนที่ถูกกดขี่นะครับแนวที่2จะเป็นศิลปะแนวหลีกหนีก็คือเป็นแนวปัจเจกนามธรรมและไทยประเพณีแล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนะครับก็จะเป็นช่วงระยะเวลาสำคัญที่งานศิลปะไทยเนี่ยแยกออกเป็น2แนวทางหลักด้วยกันนะครับในเวลาต่อมานะครับนับตั้งแต่ทศวรรษ2520ถึง2530นะครับเศรษฐกิจของไทยเนี่ยขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับบ้านเมืองเนี่ยสงบสุขมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะปรากฏงานศิลปะที่เน้นอุดมการณ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับและในเวลาดังกล่าวเนี่ยก็จะปรากฏว่าจะมีบทบาทของกลุ่มเอกชนเนี่ยมีบทบาทในการอุปถัมภ์งานศิลปะของศิลปินรวมไปถึงเนี่ยรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับรูปแบบแล้วก็แนวทางการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับในเวลาต่อมา เมื่อปีพ.ศ. 2540นะครับเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ขึ้นเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่างานทางศิลปะเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมืออย่างสำคัญในการสะท้อนปัญหาสังคมและเสนอแนวคิดท้องถิ่นนิยมขึ้นนะครับเราก็เห็นได้ว่าบรรดางานศิลปะทั้งหลายในยุคสมัยใหม่เนี่ยก็จะมีความผูกพันกับบริบททางสังคมและการเมืองเนี่ยอย่างแนบแน่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับในยุคศิลปะกรรมไทยร่วมสมัยหรือยุคศิลปะกรรมไทยสมัยใหม่เนี่ยก็จะปรากฏบทบาทของศิลปินที่มีชื่อเสียงนะครับเช่นคุณสุเมธชุมสายณอยุธยานิธิสถาปิตานนท์เสนอนินเดชนะครับวนิดาพึ่งสุนทรซึ่งก็จะมีเอกลักษณ์ในการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมของตัวเองเนี่ยที่โดดเด่นแตกต่างและมีอิทธิพลต่อแวดวงศิลปกรรมไทยเนี่ยเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบันสำหรับเนื้อหาในตอนที่3ศิลปกรรมไทยสมัยใหม่นี้ก็จะเป็นการอธิบายความเป็นมาของศิลปกรรมของไทยนับตั้งแต่ได้รับอิทธิพลตะวันตกในช่วงรัชกาลที่4จนถึงบริบททางสังคมไทยในยุคร่วมสมัยนะครับ
1: เธอเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: ครับสวัสดีครับนักศึกษาต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการบรรยายในหน่วยที่7นะครับการบริโภคในวิถีชีวิตไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชาวิถีไทยนะครับโดยในหน่วยที่7นี้นะฮะเราก็จะมีทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะครับตอนที่1ก็จะพูดถึงแนวคิดว่าด้วยวัฒนธรรมการบริโภคนะครับตอนที่2ก็จะพูดถึงวัฒนธรรมการบริโภคของสังคมไทยในสมัยจารีตแล้วก็ในตอนสุดท้ายจะพูดถึงการบริโภคของสังคมไทยสมัยใหม่นะครับโดยในตอนที่1นะฮะเราก็จะมาพูดถึงแนวคิดว่าด้วยวัฒนธรรมการบริโภคนะฮะภาพรวมของเนื้อหาในส่วนนี้ก็จะเป็นการมาทำความรู้จักนะฮะความหมายนะฮะของคำบริโภคนั้นคืออะไรนะฮะแล้วก็เราจะมาดูว่ามีนักคิดนะฮะนักวิชาการต่างๆที่ให้ทัศนะนะฮะเกี่ยวกับการบริโภคนะฮะว่าเขาเนี่ยให้นิยามนะฮะหรืออธิบายพฤติกรรมนะฮะของการบริโภคอย่างไรนะฮะมันก็จะเป็นเนื้อหาที่พูดถึงแนวคิดนะฮะเป็นภาพรวมๆนะครับสำหรับในประเด็นแรกนะฮะก็คือแนวความคิดว่าด้วยการบริโภคและข้อเสนอต่างๆนั้นนะครับเรามาดูในเรื่องแรกนะฮะก็คือการบริโภคในฐานะประเด็นหนึ่งในทางสังคมวิทยานะครับเราจะเห็นว่าการบริโภคนั้นเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์นะฮะที่มีนักวิชาการนะฮะศึกษานะฮะโดยคนที่ศึกษาทางด้านนี้โดยตรงนะฮะเป็นกลุ่มแรกๆนะฮะก็จะเป็นนักวิชาการทางด้านสังคมวิทยานะฮะซึ่งเขาก็จะศึกษาพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยนะฮะซึ่งตรงนี้มันก็มากับการเปลี่ยนแปลงระบบทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะฮะที่เกิดขึ้นในโลกตะวันตกนะครับซึ่งระบบทุนนิยมตรงนี้ทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยเป็นที่มาของการบริโภคนะฮะมันก็ทำให้มีนำไปสู่อีกแนวคิดหนึ่งนะฮะก็คือการบริโภคในฐานะความเป็นสมัยใหม่นะฮะและการแบ่งแยกชนชั้นทางสังคมตามทัศนะในลัทธิมาร์กซ์นะฮะซึ่งอันนี้เราก็จะมาดูนิยามนะฮะหรือดูความคิดของคาร์ล มาร์กซ์นะฮะซึ่งเป็นผู้ที่เสนอนะฮะแนวคิดทางด้านที่เราเรียกว่าลัทธิมาร์กซ์นะฮะก็คือการบริโภคนั้นนะฮะก็เป็นตัวที่จำแนกชนชั้นทางสังคมนะฮะก็คือความเหลื่อมล้ำทางสังคมตรงนี้ใช่ไหมฮะคนรวยคนจนก็บริโภคสินค้าต่างกันตรงนี้มันก็เป็นตัวที่เราสามารถที่จะแบ่งแยกชนชั้นได้ในทางหนึ่งนะฮะก็ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในสังคมซึ่งอันนี้ก็เป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมสมัยใหม่นะฮะต่อมาในประเด็นที่3นะฮะก็คือจะพูดถึงทฤษฎีเวลาว่างนะฮะของทอร์สไตน์เว็บเลนนะฮะซึ่งเป็น นักวิชาการที่มาศึกษานะฮะพฤติกรรมการบริโภคนะฮะของชนชั้นกลางในโลกตะวันตกนะฮะทฤษฎีเวลาว่างเนี่ยก็คือเกิดขึ้นจากการที่โลกตะวันตกเนี่ยเข้าสู่ระบบทุนนิยมใช่ไหมฮะก็ทำให้เกิดชนชั้นกลางขึ้นมานะฮะเกิดกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นพนักงานออฟฟิศนะฮะหรือเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยพวกนี้ก็จะมีวันเวลานะฮะในการทำงานที่ตายตัวชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงมีการแยกกันนะฮะระหว่างเวลาทำงานกับเวลาพักผ่อนนะซึ่งไอ้เวลาพักผ่อนตรงนี้ก็คือเวลาว่างนะฮะก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีการจับจ่ายใช้สอยซึ่งก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนแบบหนึ่งเหมือนกันนะฮะการช้อปปิ้งการซื้อของอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็นอกจากนั้นนะฮะการบริโภคก็เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโลกศึกษาแล้วก็วิชาวัฒนธรรมศึกษานะฮะก็คือการบริโภคตรงนี้นะฮะก็จะสามารถอธิบายนะฮะสังคมมนุษย์นะโดยเฉพาะสังคมสมัยใหม่นะฮะก็คือเมื่อระบบเศรษฐกิจมันเข้าสู่ความเป็นทุนนิยมนะฮะตรงนี้นะฮะแล้วก็ในเรื่องต่อมานะฮะก็คือข้อเสนอนะฮะเกี่ยวกับกำเนิดของวัฒนธรรมการบริโภคนะฮะเราจะเห็นว่าการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคในทางวิชาการเนี่ยจะเกิดขึ้นในโลกตะวันตกก่อนนะฮะเนื่องจากว่าในโลกตะวันตกขณะนั้นเนี่ยนะฮะก็คือเป็นดินแดนที่มีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบเศรษฐกิจก่อนนะฮะก็คือเปลี่ยนมาสู่นิยมแล้วก็ตามมาด้วยการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะฮะเดี๋ยวเราจะได้มาดูในรายละเอียดต่อไปนะฮะซึ่งถ้าเราดูการแบ่งยุคสมัยการบริโภคนะฮะในสังคมตะวันตกตรงนี้เราก็สามารถที่จะแบ่งได้เป็น3ช่วงนะฮะก็คือตั้งแต่หลังคริสต์ศตวรรษที่16เป็นต้นมานะฮะก็คือเริ่มจากในช่วงแรกนะฮะก็จะเป็นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่16อันนี้เราก็จะเห็นได้ในกรณีของอังกฤษนะฮะการบริโภคของอังกฤษในขณะนั้นนะฮะถือเป็นสัญลักษณ์ของชนชั้นสูงนะฮะเป็นระบบเกียรติยศอย่างหนึ่งนะฮะเราจะเห็นว่าสังคมอังกฤษเป็นสังคมที่มีการแบ่งชนชั้นค่อนข้างมากนะฮะระบบกษัตริย์เข้มแข็งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยชนชั้นสูงก็จะบริโภคสินค้านะฮะเพื่อสื่อถึงความหรูหราฟุ่มเฟือยนะฮะอันนี้ก็เป็นการรักษาเกียรติยศทางสังคมอย่างหนึ่งของชนชั้นสูงในอังกฤษขณะนั้นนะครับส่วนในอีกช่วงเวลาหนึ่งก็คือในช่วงคริสต์ศตวรรษที่18นะฮะอันนี้ก็จะเป็นในกรณีของฝรั่งเศสนะซึ่งฝรั่งเศสตอนนั้นก็คือผ่านการปฏิวัติฝรั่งเศสมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็จะเห็นการถือกำเนิดของชนชั้นแรงงานนะฮะชนชั้นกลางต่างๆนะฮะที่ขึ้นมามีอำนาจทางการเมืองนะฮะแล้วก็บวกกับผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้ลักษณะการบริโภคของฝรั่งเศสจะต่างจากอังกฤษนะฮะของฝรั่งเศสเนี่ยเราจะเห็นว่าสินค้าหลายๆอย่างเนี่ยนะฮะคนทุกชนชั้นสามารถเข้าถึงได้นะฮะหรือทุกคนสามารถครอบครองวัตถุนั้นได้โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของชนชั้นทางสังคมแบบอังกฤษนะฮะแล้วก็ในช่วงสุดท้ายนะฮะก็คือในช่วงคริสต์ศตวรรษที่19อันนี้ก็คือเมื่อสังคมตะวันตกเนี่ยเข้าสู่นะฮะสังคมอุตสาหกรรมเต็มตัวนะฮะลักษณะทางการเมืองเป็นประชาธิปไตยค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าการเข้าถึงสินค้าเนี่ยมันเป็นไปทุกชนชั้นนะฮะก็การบริโภคเนี่ยก็จะถือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นห้างนะฮะมีร้านค้านะฮะมีร้านเสริมสวยต่างๆอะไรแบบนี้นะฮะทีนี้เรามาดูนักวิชาการคนสำคัญนะฮะที่เสนอคำอธิบายเกี่ยวกับการบริโภคนะฮะก็ส่วนมากเนี่ยนะฮะก็จะเป็นนักวิชาการจากยุโรปอีกเช่นกันโดยเฉพาะในอังกฤษนะฮะเนื่องจากว่าอังกฤษนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่แรกที่เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะฮะก็ทำให้เกิดการบริโภคขยายตัวนะฮะก็จะมีนิวแมคเคนริดจ์นะฮะคนนี้ก็เสนอเกี่ยวกับสำนึกของการบริโภคแบบสมัยใหม่ในอังกฤษนะนี่ก็เป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะฮะอีก2คนก็คือเบิร์กและเอเกอร์นะฮะก็ศึกษานะฮะการบริโภคผ้าฝ้ายในอังกฤษนะฮะซึ่งเป็นสินค้ามวลชนหรือเป็นสินค้าอุตสาหกรรมนะฮะที่มาจากอินเดียนะฮะแล้วก็มี ลินดาเลวีเพ็กนะฮะอันนี้ก็คนนี้ก็ศึกษาการบริโภคแบบฟุ่มเฟือยหรือหรูหราในอังกฤษนะครับแล้วก็อีก4คนที่เหลืออันนี้ก็จะพูดคล้ายๆกันนะฮะก็คือโกเวตมุคเคจีไฟแลนด์แล้วก็เวลส์อันนี้ก็จะพูดถึงว่าการบริโภคเนี่ยมีจุดกำเนิดในช่วงคริสต์ศตวรรษที่15นะฮะของยุโรปนะโดยเกิดขึ้นในแถบอิตาลีเป็นครั้งแรกเพราะตรงนั้นเนี่ยก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคเรเนซองส์นะฮะซึ่งก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดระบบทุนนิยมในโลกตะวันตกเป็นครั้งแรกนะฮะในขณะนั้นนะครับแล้วก็มีอีก2คนนะฮะก็คือแฟนนองเบรเดลนะฮะก็คนนี้เนี่ยก็ศึกษาการบริโภคนะฮะในฐานะส่วนหนึ่งของประวัติสังคมนะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในแนวการศึกษาในแบบที่เราเรียกว่า annals นะฮะก็ศึกษาการบริโภคเป็นเหมือนชีวิตประจำวันของคนในขณะนั้นนะฮะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งก็คือแดเนียลโรเชอร์นะฮะก็เป็นการเขาก็ศึกษานะฮะการบริโภคแฟชั่นในฝรั่งเศสนะฮะก็คือศึกษาในเรื่องความหรูหรานะฮะไอสิ่งที่เราอาจจะคุ้นเคยกันก็คือวัฒนธรรมแบบหลุยส์นะฮะคือความหรูหราฟู่ฟ้าแบบนั้นนะฮะต่อมานะฮะอีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็คือในเรื่องของรสนิยมนะฮะรสนิยมเนี่ยสรุปไม่ง่ายนะฮะก็คือมันเป็นเรื่องการกำหนดคุณค่าต่อสิ่งต่างๆนะฮะซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเลือกบริโภคนะฮะมีลักษณะเป็นอัตตวิสัยนะฮะบางของบางอย่างเราอาจจะมองว่ามีคุณค่าแต่อีกคนนึงอาจจะมองว่าไม่มีคุณค่าก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลต่อมูลค่าสินค้านะฮะแล้วก็การตัดสินใจในการบริโภคนะฮะโดยคนที่ศึกษานะฮะเกี่ยวกับในเรื่องรสนิยมก็ยกตัวอย่างมา2คนนะฮะก็จะมีคาร์ล มาร์กซ์นะฮะที่บอกว่าการบริโภคเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเกิดระบบทุนนิยมนะฮะแล้วก็อีกคนนึงคืออิมมานูเอลวอลเลอร์สไตน์นะฮะก็เป็นผู้ที่อธิบายนะฮะว่าทุนนิยมเนี่ยทำให้สินค้าของทุกอย่างเนี่ยกลายเป็นสินค้าที่ซื้อขายได้นะฮะคือมีเงินก็ซื้อได้เลยแบบนี้นะฮะครับก็เนื้อหาทั้งหมดนี้นะฮะก็จะเป็นส่วนของตอนแรกนะฮะก็คือแนวคิดว่าด้วยวัฒนธรรมการบริโภคครับ

ครับตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นตอนที่2นะฮะก็จะพูดถึงวัฒนธรรมการบริโภคของสังคมไทยในสมัยจารีตนะครับสมัยจารีตก็คือตั้งแต่สมัยโบราณนะฮะจนถึงประมาณสมัยรัชกาลที่4นะฮะในช่วงที่ก่อนการทำสนธิสัญญาเบอริ่งนะครับซึ่งก็จะมีประเด็นต่างๆที่เราควรจะต้องมาดูกันนะฮะก็จะเริ่มจากในเรื่องของภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ไทยในสมัยจารีตที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคนะฮะแล้วก็ระบบการค้าพันธุ์นิดต่างๆนะครับเราจะเห็นว่าภาพรวมของการบริโภคในสมัยจารีตของเราเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับชนชั้นทางสังคมนะฮะก็คือสินค้าไม่ใช่ทุกชนชั้นที่สามารถเข้าถึงได้นะฮะจะมีสินค้าบางประเภทที่จะสงวนไว้สำหรับชนชั้นสูงอะไรแบบนี้นะฮะก็คือมันก็จะมีความเกี่ยวข้องกับชนชั้นทางสังคมนะฮะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเรามาดูในส่วนของบริบททางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสักเล็กน้อยนะฮะเราจะเริ่มเห็นความคึกคักของการบริโภคในสังคมสยามนะฮะก็คือในสมัยอยุธยานะฮะที่เรามักจะบอกว่าเป็นเมืองท่านานาชาตินะเมืองท่านานาชาติก็คือเป็นพื้นที่ที่มีการติดต่อค้าขายกับต่างชาติอย่างคึกคักนะฮะเราจะเห็นว่าในสมัยอยุธยาก็จะมีคนมากหน้าหลายตาเข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นหมู่บ้านชาวต่างชาติใช่ไหมฮะไปมีหมู่บ้านญี่ปุ่นหมู่บ้านฮอลันดานะฮะหมู่บ้านโปรตุเกสอะไรแบบนี้นะฮะนี่ก็คือมันก็เป็นภาพสะท้อนของความเป็นเมืองท่านานาชาตินะฮะแล้วก็เราถือได้ว่าบริเวณอยุธยาในสมัยโบราณเนี่ยเป็นศูนย์ทางการค้าแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะและจากความคึกคักทางการค้าตรงนี้นะฮะเราก็จะเห็นการเข้ามาของชาติตะวันตกซึ่งในช่วงนั้นนะฮะคือในช่วงประมาณคริสต์ศตวรรษที่16นะฮะในโลกตะวันตกเนี่ยเขาจะอยู่ในยุคที่เราเรียกว่าเป็นระบบพาณิชย์นิยมนะฮะก็คือเป็นระบบเศรษฐกิจที่เน้นการทำการค้าเป็นหลักนะฮะก็คือค้าขายเยอะๆนะส่งออกเยอะๆนำเข้าน้อยๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะสำคัญของระบบพาณิชย์นิยมนะซึ่งเราจะเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยนะฮะฝรั่งนะฮะที่เข้ามาตอนนั้นเนี่ยนะฮะก็เขาก็ต้องการสินค้าของเรานะฮะหลายๆอย่างนะซึ่งเราจะเห็นว่าสินค้าที่ฝรั่งต้องการนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าระดับปฐมภูมินะฮะก็คือเป็นสินค้าเกษตรหรือสินค้าที่มาจากป่านะอย่างเช่นของป่าต่างๆนะฮะข้าวสารนะฮะน้ำตาลนะฮะดีบุกหรือส่วนประกอบจากสัตว์นะฮะเหล่านี้ก็จะเป็นสินค้าที่ชาวตะวันตกเนี่ยต้องการสูงนะฮะนอกจากนั้นนะฮะจากความเป็นเมืองท่านานาชาติที่ปรากฏในสังคมอยุธยาก็จะเห็นถึงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่มีความถนัดนะฮะหรือมีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าแตกต่างกันไปก็จะกลายเป็นจุดเด่นนะฮะในการผลิตแล้วก็ในการค้านะฮะเราจะเห็นว่าก็จะมีชาวมอญนะฮะคนพวกนี้เนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำงานไม้นะฮะแล้วก็การปลูกข้าวนะฮะส่วนลูกครึ่งโปรตุเกสนะฮะคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะเชี่ยวชาญในเรื่องของการผลิตหนังสัตว์นะฮะแล้วก็การทำผลไม้ตากแห้งนะฮะส่วนชาวลาวนะฮะซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่กวาดต้อนมานะฮะก็จะเชี่ยวชาญในเรื่องของป่านะฮะแล้วก็การหาทองคำนะฮะพวกนี้นะครับทีนี้ในช่วงที่อยุธยาเนี่ยนะฮะมีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติอย่างเป็นล่ำเป็นสันเนี่ยมันก็จะเห็นถึงการปะทะกันของระบบเงินตรานะฮะแล้วก็ระบบแลกเปลี่ยนสิ่งของนะฮะเราจะเห็นว่าระบบเงินตรานั้นนะฮะมันมากับทุนนิยมที่มาจากภายนอกก็คือจากโลกตะวันตกในขณะที่เศรษฐกิจในระดับชาวบ้านในเวลานั้นเนี่ยเขาจะใช้ระบบแลกเปลี่ยนสิ่งของหรือที่เรียกว่าระบบbarter system นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็เป็นภาพของการปะทะกันนะฮะเราจะเห็นถึงหลักฐานอย่างเช่นพวกเงินตราที่มีการขุดค้นพบนะฮะก็จะเป็นมีการค้นพบเหรียญกษัตริย์นะที่สืบค้นได้ว่าเนี่ยมาจากทางฟิลิปปินส์นะฮะจากทางญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งมาจากเกาะมาลดีฟนะซึ่งก็คือเป็น อยู่ในเส้นทางการเดินเรือนะฮะของชาวตะวันตกในขณะนั้นนะฮะประเด็นต่อมาก็คื อ, อ, อ
การขยายตัวทางการค้าที่เกิดขึ้นในอยุธยาตรงนี้นะฮะก็ส่งผลถึงการวางระบบผังเมืองของอยุธยาด้วยนะฮะที่เราอาจจะได้ยินนะฮะหรือคุ้นเคยเป็นอย่างดีก็คืออยุธยานั้นเป็นเมืองที่มีคลองเยอะนะซึ่งอันนี้ก็คือมันก็คือมากับในเรื่องของการติดต่อคมนาคมต่างๆซึ่งก็ส่งผลในเรื่องของการค้านะฮะแล้วก็มีในเรื่องของการเกิดย่านการค้านะฮะเป็นแหล่งผลิตสินค้าแต่ละชนิดที่เขาเป็นย่านๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอิทธิพลทางการค้าที่มีผลต่อการวางระบบผังเมืองในขณะนั้นนะฮะต่อมานะครับก็คือในเรื่องของนะฮะในเรื่องของชนชั้นทางสังคมกับการบริโภคนะฮะเราจะเห็นว่าอย่างที่ได้พูดไปเมื่อกี้ฮะว่าการบริโภคของคนสยามในอดีตจะเกี่ยวพันกับในเรื่องของชนชั้นนะฮะโดยการค้านะฮะในสมัยโบราณของเรานั้นจะเป็นการค้าในระบบผูกขาดนะฮะก็คือจะมีพ่อค้าสินค้าเป็นคนกลางที่คอยติดต่อค้าขายระหว่างพ่อค้าสยามนะฮะกับพ่อค้าต่างชาตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกพ่อค้าสินค้าเหล่านี้ก็จะมีอำนาจในการคัดเลือกสินค้าบางอย่างนะฮะแล้วก็สงวนไว้สำหรับชนชั้นสูงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะนำมาสู่ในเรื่องของการบริโภคนะที่มันแสดงถึงสถานะทางชนชั้นใช่ไหมฮะเราจะเห็นว่าสินค้าบางอย่างเนี่ยคนไพร่นะฮะหรือทาสซื้อหาไม่ได้นะฮะเป็นสินค้าที่จะสงวนไว้สำหรับชนชั้นสูงเท่านั้นนะฮะอย่างเช่นผ้าแพรนะฮะผ้าไหมอย่างเงี้ยฮะก็คนที่ใส่ได้เนี่ยจะมีแต่ชนชั้นสูงนะหรือปืนอย่างเงี้ยก็จะเป็นสินค้าที่รัฐจะซื้อเท่านั้นนะฮะคนทั่วไปซื้อไม่ได้อย่างเงี้ยนะฮะก็จะเป็นข้อจำกัดอย่างนึงของการบริโภคในสมัยจารีตของเรานะฮะทีนี้ในเรื่องต่อมานะฮะผู้เขียนเขาก็ยกตัวอย่างนะฮะลักษณะการบริโภคในสมัยจารีตโดยใช้งานนะฮะของลาลูเบร์นะซึ่งเป็นราชทูตนะที่เข้ามาติดต่อในสมัยอยุธยานะฮะก็แล้วก็ได้บันทึกนะเอกสารชิ้นหนึ่งนะฮะที่แปลเป็นภาษาไทยได้ว่านะฮะว่าด้วยราชอาณาจักรสยามนะฮะซึ่งก็จะมีประเด็นที่มีการจำแนกออกมาต่างๆนะเกี่ยวกับลักษณะการบริโภคนะฮะก็จะมีตั้งแต่ในเรื่องของเครื่องนุ่งห่มนะฮะเราจะเห็นว่าถ้าเป็นในระดับไพร่หรือทาสนะฮะส่วนใหญ่ก็คือจะนุ่งน้อยห่มน้อยนะฮะหรือเปลือยกายเลยนะฮะก็คืออากาศบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะฮะก็จะไม่ค่อยนุ่งห่มเยอะนะฮะแต่ถ้าเป็นชนชั้นสูงเนี่ยนะฮะเป็นเจ้านายนะเป็นขุนนางนะฮะพวกนี้ก็จะมีการกำหนดลักษณะเนื้อผ้านะฮะแล้วก็มีการกำหนดลายผ้าในการใช้นะฮะที่สงวนไว้สำหรับชนชั้นสูงเท่านั้นนะฮะไพร่หรือทาสทำไม่ได้นะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของบ้านเรือนนะฮะเราจะเห็นว่าถ้าเป็นชนชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นเรือนเครื่องผูกนะฮะให้คุณนึกถึงกระต๊อบนะฮะนึกถึงเพิงพวกนี้นะฮะกระท่อมอะไรเงี้ยนะคือปลูกง่ายๆนะฮะในขณะที่ถ้าเป็นชนชั้นสูงเนี่ยก็จะเป็นเรือนเครื่องสับนะให้คุณนึกถึงเรือนไทยนะฮะแล้วก็พวกปราสาทราชวังต่างๆนี่ก็จะเป็นในกรณีของเจ้านายหรือของพระมหากษัตริย์นะฮะถ้าเป็นในเรื่องของเครื่องเรือนหรือเฟอร์นิเจอร์นะฮะเราจะเห็นว่าชนชั้นสูงเนี่ยก็จะใช้ของที่หรูหรานะฮะกว่าชนชั้นล่างอันนี้ก็เห็นได้ชัดนะฮะอย่างเช่นในเรื่องของถ้าเป็นชนชั้นสูงก็คือพวกเครื่องราชูปโภคต่างๆนะฮะถ้าเป็นในเรื่องของกับข้าวเราจะเห็นว่าชาวสยามเนี่ยนิยมรับประทานผักแล้วก็เนื้อสัตว์ขนาดเล็กนะฮะเช่นเนื้อปลาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็จะพบวัตถุดิบอาหารที่มาจากภายนอกนะฮะอย่างเช่นมะละกอนะฮะพริกหรือสับปะรดอันนี้เป็นพืชที่เรารับมาจากต่างชาตินะฮะมาปลูกในประเทศนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางนะฮะก็คือรถและยานพาหนะเราจะเห็นว่าคนในสมัยโบราณเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้สัตว์ใหญ่นะฮะอย่างเช่นช้างม้าแล้วก็โคนะฮะแต่ถ้าเป็นชนชั้นสูงนะฮะเราอาจจะเคยเห็นตามละครอิงประวัติศาสตร์หรือภาพยนตร์ย้อนยุคนะฮะก็จะมีการใช้
สเลียงนะฮะคานหามหรือวออันนี้ก็เป็นไปตามยศถาบรรดาศักดิ์ของแต่ละคนนะฮะในอดีตนะฮะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการละเล่นนะฮะหรือการแสดงต่างๆนะฮะก็จะมีการบรรยายนะฮะถึงการละเล่นต่างๆนะฮะการแสดงต่างๆแล้วก็พูดถึงการพนันด้วยนะอันนี้ก็เรียกว่าอยู่ในสายเลือดนะฮะของคนสยามมาตั้งแต่อดีตนะแล้วก็จะเป็นจุดกำเนิดของการเกิดทาสด้วยนะฮะเพราะว่าเวลาเสียพนันใช่ไหมฮะก็จะมีการขายตัวลูกเมียลงเป็นทาสนะฮะเพื่อไถ่หนี้สินต่างๆนะก็ทำให้เกิดที่เราเรียกว่าทาสสินไถ่นั่นเองนะฮะครับเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของวัฒนธรรมการบริโภคของสังคมไทยในสมัยจารีตครับ

0: ่อไปนะครับก็จะเป็นตอนที่3นะครับก็คือการบริโภคของสังคมไทยสมัยใหม่นะครับซึ่งเนื้อหานะฮะก็จะเริ่มนะฮะก็จะข้ามมาในอีกยุคนึงก็คือในช่วงสมัยสงครามเย็นนะฮะก็คือประมาณสัก 60-70 ปีที่แล้วนะฮะเราจะเห็นว่าในช่วงสงครามเย็นนั้นนะฮะภาพรวมของการบริโภคในช่วงนี้เนี่ยนะฮะก็คือใครๆก็สามารถบริโภคได้นะฮะเพราะในช่วงนี้เนี่ยเศรษฐกิจเราเป็นแบบทุนนิยมเสรีนะฮะเกิดกลุ่มคนที่เราเรียกว่าชนชั้นกลางนะฮะเป็นกลุ่มที่เราอาจจะบอกว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือเป็นพนักงานออฟฟิศนะฮะที่อยู่ตามบริษัทห้างร้านหรือเป็นข้าราชการนะฮะเราก็ถือว่าเป็นชนชั้นกลางเหมือนกันนะฮะที่รับเงินเดือนนะเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้มีกำลังทรัพย์นะฮะที่จะซื้อหาสินค้าได้โดยที่ไม่ติดข้อจำกัดในเรื่องชนชั้นทางสังคมแบบในอดีตอีกต่อไปนะฮะระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีตรงนี้มันก็มากับในเรื่องของการพัฒนานะฮะที่เกิดขึ้นในช่วงสมัยสงครามเย็นที่นำโดยสหรัฐอเมริกานะอันนี้เราจะเห็นได้ชัดในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นนะที่เรารับแนวทางการพัฒนามาจากสหรัฐในฐานะที่เป็นพันธมิตรนะฮะในช่วงสงครามเย็นนะฮะเราจะเห็นว่าการพัฒนาในขณะนั้นเนี่ยเรารับการพัฒนาแบบไม่สมดุลนะฮะก็คือกรุงเทพเนี่ยนะฮะพัฒนา อย่างมากมายนะฮะแต่เรากลับทิ้งต่างจังหวัดเอาไว้อย่างเงี้ยนะฮะมันก็ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำนะฮะทางเศรษฐกิจและสังคมที่นำไปสู่การอพยพย้ายถิ่นนะฮะของคนต่างจังหวัดเข้าสู่เมืองกรุงเพราะอะไรนะเพราะว่าคนเหล่านี้ต้องการแสวงหาโอกาสในชีวิตที่ดีกว่านะฮะผ่านการบริโภคนะฮะซึ่งในหนังสือเนี่ยก็จะมีการยกตัวอย่างเพลงลูกทุ่งนะฮะก็คือ เพลงไอ้หนุ่มรถไถนะฮะซึ่งก็จะทำให้เห็นถึงวิถีชีวิตคนเมืองอะฮะมีรถเก๋งนะฮะมีร้านเสริมสวยอะไรพวกนี้นะอันนี้นักศึกษาลองไปดูในหนังสือได้นะฮะต่อมานะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นเราบอกว่าในยุคนี้เกิดชนชั้นกลางนะฮะลักษณะเขาเป็นยังไงคนกลุ่มนี้นะฮะก็คือแน่ๆแหละก็คือเป็นมนุษย์เงินเดือนนะฮะก็จะมีทั้งในภาคเอกชนที่เราเห็นทั่วไปใช่ไหมหรือในหน่วยงานภาครัฐนะฮะข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยพวกนี้นะฮะเราก็ถือว่าเป็นชนชั้นกลางทั้งสิ้นนะฮะซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะก็จะมีการสร้างมาตรฐานในชีวิตนะฮะก็คือเอาเงินเหล่านี้ไปบริโภคเพื่อทำให้ชีวิตดีขึ้นนะฮะสะดวกสบายขึ้นหรูหราขึ้นแบบนี้นะฮะโดยลักษณะการบริโภคของชนชั้นกลางเนี่ยจะเน้นความพึงพอใจนะฮะมากกว่าความคุ้มค่าคือบางทีเนี่ยของแพงให้คุณนึกถึงสินค้า2 อย่างอะฮะกาแฟกับโทรศัพท์มือถือนะฮะอันนี้ชัดมากนะคือบางทีเนี่ยกาแฟร้านดังๆนะฮะแก้วละเป็นร้อยใช่ไหมบางทีเนี่ยเงินเดือนเราสตาร์ทอยู่15,000แต่ฉันอยากจะกินฉันก็ซื้อนะบางทีก็ไม่ได้แคร์ว่ามันจะพอไม่พอแต่ว่าฉันพอใจที่จะซื้อแบบเนี้ยนะฮะหรือโทรศัพท์มือถือออกรุ่นใหม่นะฮะเครื่องนึงกว่าอะไรเงี้ยนะฮะผ่อนไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าฉันอยากจะใช้อย่างเงี้ยนี่คือลักษณะพฤติกรรมการบริโภคของคนในชนชั้นกลางเนี่ยฮะคือเน้นความพึงพอใจนะฮะมากกว่าความคุ้มค่านะครับปัจจัยนะฮะที่ส่งผลต่อการบริโภคในหมู่ชนชั้นกลางเนี่ยนะฮะก็จะมีในเรื่องของการพัฒนาความเจริญของเมืองนะฮะการพัฒนาในเรื่องของระบบการคมนาคมขนส่งนะฮะที่เราจะเห็นถึงการตัดถนนใช่ไหมโดยเฉพาะทางหลวงสายประธานทั้ง4นะฮะถนนพหลโยธินนะฮะถนนมิตรภาพถนนสุขุมวิทหรือถนนเพชรเกษมนะฮะแล้วก็มีการขยายตัวของระบบการศึกษาต่างๆนะฮะทีนี้อีกเรื่องนึงนะฮะก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะอย่างนึงที่ปรากฏในหมู่ชนชั้นกลางใช่ไหมฮะก็คือคนพวกเนี้ยนะฮะก็คือเขามีเวลาทำงานกับเวลาพักผ่อนอย่างชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนของการพักผ่อนเนี่ยส่วนนึงที่เขาจะทำหรือกระทำกันเนี่ยก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะก็จะมีการท่องเที่ยวทั้งที่เป็นในเชิงรูปธรรมนะฮะหรือในเชิงนามธรรมต่างๆนะฮะแล้วก็ถ้าพูดถึงในเรื่องของประเภทของเทศกาลหรือประเพณีต่างๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์ของททใช่ไหมฮะก็จะแบ่งได้เป็น3เกณฑ์นะฮะก็จะมีเกณฑ์อันแรกก็คือจะเป็นงานเทศกาลประเพณีต่างๆนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นงานที่ททกับคนในพื้นที่จัดนะฮะก็จะเป็นเหมือนงานเทศกาลประจำจังหวัดต่างๆนะฮะแล้วก็จะมีอันที่2ก็คืองานแสดงศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็เทศกาลเที่ยวไทยนะอันนี้ก็จะเป็นงานที่จัดโดยททในกรุงเทพนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นงานเทศกาลที่ริเริ่มใหม่ตามจังหวัดต่างๆนะฮะอย่างเช่นงานเทศกาลร่มบ่อสร้างที่เชียงใหม่นะฮะหรือว่าเทศกาลอาหารทะเลที่จังหวัดภูเก็ตแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเราใช้เกณฑ์ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานนะฮะก็จะมีตั้งแต่งานเทศกาลตามฤดูกาลนะฮะหรืองานเทศกาลที่มีวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะอย่างเช่นงานลิ้นจี่นะฮะที่จังหวัดเชียงรายนะฮะงานวันลำไยที่จังหวัดลำพูนหรืองานผ้าไหมที่จังหวัดขอนแก่นอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะมีงานเทศกาลด้านศาสนาความเชื่อหรือการละเล่นพื้นบ้านต่างๆนะครับแล้วก็จะมีงานเทศกาลที่ริเริ่มขึ้นมาใหม่นะฮะอย่างเช่นงานสัปดาห์งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควที่จังหวัดกาญจนบุรีแบบนี้นะฮะหรือสุดท้ายก็จะเป็นงานเทศกาลเฉพาะกลุ่มชนนะฮะอย่างเช่นงานเทศกาลผีตาโขนนะฮะงานสงกรานต์พระประแดงนะฮะหรืองานโยนบัวที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับครับเนื้อหาส่วนนี้นะฮะก็จะเป็นทั้งหมดของตอนที่3นะฮะก็คือการบริโภคของสังคมไทยสมัยใหม่ครับ
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ในหน่วยที่8นะครับเรื่องของการประกอบอาชีพในวิถีไทยนะครับในตอนแรกนะครับเราก็จะมาพูดถึงการประกอบอาชีพในวิถีไทยสมัยโบราณนะครับในหน่วยนี้เนี่ยเราจะมุ่งเน้นนะครับในการประกอบอาชีพของพวกสามัญชนใหญ่นะครับไม่อาจจะไม่พูดถึงทุกอาชีพอ่ะเนาะแต่เป็นอาชีพหลักๆที่ปรากฏในสังคมไทยกันละกันนะครับโดยการประกอบอาชีพแบบโบราณเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จำเป็นมากก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ครับที่ส่งผลต่อการประกอบอาชีพนะอันนี้ได้กล่าวไปแล้วล่ะในหน่วยที่1นะว่านะครับภูมิประเทศในภาคต่างๆเนี่ยก็จะส่งผลให้นะครับวิถีชีวิตของคนเนี่ยในท้องที่ต่างๆเนี่ยมีความแตกต่างกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่ปรากฏร่วมกันคือเรื่องของการเกษตรนะครับเช่นภาคเหนือเนี่ยภูมิประเทศของเขาเนี่ยแม้พื้นที่บางพื้นที่เนี่ยเป็นที่สูงนะแต่ก็มีบางพื้นที่ครับที่เป็นที่ราบรุ่มตามหุบเขาซึ่งมีแม่น้ำไหลผ่านทำให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกข้าวแล้วก็พืชผลต่างๆนะครับในขณะที่บางพื้นที่เนี่ยนะครับก็พบแร่ธาตุจำพวกเกลือหินเจอเกลือเจอน้ำเกลือใต้ดินนะครับแล้วก็เจอบ่อน้ำเกลือบนดินซึ่งเหมาะสมกับการผลิตเกลือนะครับดังเช่นได้จากอำเภอบ่อเกลือเนาะที่จังหวัดน่านนะครับซึ่งทั้งข้าวและเกลือเนี่ยก็ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในยุคสมัยโบราณทีเดียวนะครับในภาคกลางก็ไม่จำเป็นต้องพูดหรอกนะครับว่าภาคกลางนั้นเหมาะสมอย่างยิ่งในการปลูกข้าวนะครับเนื่องจากเป็นที่ราบรุ่มนะฮะแล้วก็มีแม่น้ำสำคัญผ่านหลายสายรวมทั้งดินเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์นะมีการปีลักษณะที่เป็นดินนอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนะครับก็คือเกิดจากการทับถมนะของพวกซากพืชซากสัตว์ต่างๆเนาะทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากและก็เหมาะสมกับการเพาะปลูกเป็นอย่างมากดังนั้นแล้วเนี่ยในภาคกลางเนี่ยก็พบการปลูกข้าวทั้งข้าวนาดำนาหวานนะครับจำนวนมากก็ปลูกได้ทั้งปีนะครับทำให้รับชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศนะครับนอกจากนี้ในบางพื้นที่ที่อยู่ติดทะเลเนี่ยนะครับก็ยังพบของการทำนาเกลือนะครับที่เรียกว่าเกลือสมุทรนะทำผ่านจังหวัดประมาณสมุทรสงครามพวกนี้นะก็จะปรากฏการทำนาเกลือค่อนข้างมากนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีลักษณะเป็นที่ราบสูงนะมีน้ำสำคัญหลายสายแม้ดินมีอุ้มน้ำนะครับแต่ว่าก็ปรากฏเนาะการทำนาในหลายพื้นที่เหมือนกันและก็สิ่งสำคัญก็คือทางอีสานเนี่ยก็พบแหล่งเกลือหินขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับที่อย่างสกลนครและแองโคราดนะฮะรวมถึงการพบแหล่งผลิตเกลือที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคอยู่ที่ทุ่งกระลาร้องไห้นะครับบริเวณบ่อพันเนาะจังหวัดร้อยเอ็ดเหล่านี้นะครับก็ทำให้เห็นว่าเนาะภาคอีสานเนี่ยก็คือมีทั้งนาข้าวและก็นาเกลือเหมือนกันมีทั้งการผลิตข้าวและเกลือเหมือนกันนะครับในขณะที่ภาคใต้เนาะ ลักษณะเป็นชายฝั่งทะเลยาวแคบนะครับมีทั้งเมืองแร่การผลิตเกลือสมุทรนะฮะและบางพื้นที่มีทะเลลุ่มและมีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอที่ปลูกข้าวได้และมีสวนผลไม้มากเป็นมากอีกที่หนึ่งนะครับถ้าไม่ว่าทั้ง4ภาคเนี่ยก็มีทั้งการเพาะปลูกเนาะมีทั้งการทำนาเกลือเหมือนกันเลยเนาะดังนั้นอาชีพเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นอาชีพหลักนะในสังคมไทยนะครับทีนี้ก็จะมาโฟกัสเรื่องการปลูกข้าวและการทำนาเกลือนะครับการปลูกข้าวเนี่ยนะก็พบว่าที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าพื้นที่เราเหมาะสมมากเลยในการปลูกข้าวนะครับเพราะข้าวเนี่ยเป็นพืชที่เราเนี่ยไว้กินในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าให้พลังงานสูงย่อยง่ายด้วยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เลยปลูกพบการเพาะปลูกข้าวเนี่ยทุกภาคนะครับการปลูกข้าวในอดีตของไทยเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการบริโภคในครัวเรือนคือทำไว้กินเองนะฮะเอามาแลกเปลี่ยนกับปัจจัยอื่นนะเพราะสมัยก่อนที่มีเงินตราเนาะเก่าข้าวไปแลกของอื่นและเพื่อที่จ่ายเป็นภาษีให้แก่รัฐนะฮะดังนั้นเนี่ยการปลูกข้าวถึงถือว่ามีความสำคัญมากในวิถีไทยในอดีตนะครับทีนี้ก็มาดูกันว่าการปลูกข้าวเนี่ยเราพบตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์แล้วนะครับเพราะว่าพบว่ามีการปลูกข้าวเหนียวนาสวนเมล็ดป้อมและข้าวเหนียวไร่เมล็ดใหญ่นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยน่าไปพบกับการฝังศพและของคนโบราณนะก็พบพวกเมล็ดข้าวเหนียวอยู่นั้นด้วยนะก็แสดงว่ามีการกินหรือการเพาะปลูกข้าวเหนียวประเภทนี้เกิดขึ้นแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับนอกจากนี้ปรากฏภาพสีครับเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ที่ผาแต้มเนาะปรากฏภาพข้าวครับที่มีการมีคนและมีไข่ในอยู่ในภาพนั้นด้วยเนาะทำให้เห็นว่าเรามีวิถีชีวิตแบบนี้มาตั้งแต่สมัยผาแต้มแล้วว่ากี่ร้อยปีกี่พันปีไปแล้วไม่รู้เนาะแต่เราก็เจอนะการเพาะปลูกข้าวเป็นเวลายาวนานมากนะครับเมื่อเข้าสู่สมัยที่เป็นแคว้นอาณาจักรเนาะเราก็พบการปลูกข้าวในสมัยสุโขทั

ว่าพิว่าไปแล้วแหละว่าอุดมสมบูรณ์มากนะพื้นที่กว้างมากนะทำให้ชาวอยุธยาเนี่ยสามารถผลิตอาหารครับเลี้ยงดูผู้คนจำนวนมากได้นั้นรัฐอยุธยาเนี่ยจึงเป็นรัฐที่ค่อนข้างมีความเข้มแข็งทางด้านการทหารเนาะมีพืชผลที่เหลือจากการบริโภคที่ไม่ใช่ข้าวเนาะสามารถไปขายต่างประเทศได้เพราะว่าข้าวในสมัยก่อนเนี่ยเป็นสินค้าต้องห้ามเนาะห้ามขายแต่อาจจะมีพวกสินค้าอื่นๆเนี่ยที่สามารถไปขายที่ต่างชาติได้นะครับแหล่งปลูกข้าวสำคัญเนี่ยก็คือที่ลุ่มภาคกลางแม่น้ำเจ้าพระยานั่นแหละนะครับและด้วยความสำคัญของการที่เราต้องใช้ข้าวเนี่ยในการกินในการดำรงชีวิตเนี่ยนะครับทำให้สมัยยุทธยาเนี่ยก็มีการคิดค้นพิธีกรรมความเชื่อต่างๆเกี่ยวข้าวเช่นพิธีตรวจพระนางคันแลกนาขวัญนะครับของทางรัฐสำนักเขาหรือทางชาวบ้านเนี่ยก็มีการบูชาผีตาแหกเนาะซึ่งการบูชาพวกเทพแห่งข้าวต่างๆนะด้วยกันนะครับแล้วก็การทำนาในอดีตเนี่ยก็จะพบเรื่องของการลงแขกเกี่ยวข้าวต่างๆเนาะก็คือเครื่องมือเครื่องไม้ทางการเกษตรเนี่ยเราก็มีไม่เยอะหรอกนะครับก็ต้องอาศัยแรงคนนะแรงจากสัตว์นี่แหละในการทำกันนะครับต่อมาระบบไพร่เนี่ยในสมัยรัชสมัยต้นเนี่ยก็เริ่มสั่นคลอนครับเนื่องจากว่าทำให้ชาวนาเนี่ยก็ต้องอยู่ติดนาเนาะไม่มีสิทธิ์ในการประกอบพิธีอื่นๆนะครับอยู่กับที่นะครับเพื่อให้เจ้านายเนี่ยสามารถที่ตัวไปใช้งานได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยอาชีพของการกสิกรรมเนี่ยก็ถือเป็นอาชีพหลักนะฮะของคนไทยเนี่ยตั้งแต่สมัยโบราณมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะก่อนที่มีการเปิดรูปในสมัยกัลที่5นะครับส่วนอย่างนึงที่สำคัญคือเรื่องของนาเกลือนะครับนาเกลือเนี่ยหรือการผลิตเกลือเนี่ยนะครับเราพบ2แบบเนาะก็คือเป็นเรื่องของเกลือสมุทรแล้วก็เกลือสินเทานะครับซึ่งการผลิตเกลือเนี่ยบอกพบมากเลยตั้งแต่สมัยโบราณเนาะเป็นอาชีพเก่าแก่อาชีพหนึ่งของโลกเลยและของคนไทยนะครับเนื่องจากเกลือเนี่ยเป็นผลผลิตที่โอเคเนาะในเรื่องของการเป็นเครื่องปรุงรสเนี่ยได้รสเค็มอะไรเงี้ยเนาะก็ต้องใช้เกลือเนี่ยในการสร้างรสเค็มขึ้นมาและมีส่วนสำคัญนะในการถนอมอาหารเนาะอาหารหมักดองต่างๆเนี่ยใช้เกลือเป็นส่วนประกอบทั้งสิ้นนะเกลือมีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคได้ด้วยนะครับดังนั้นในสมัยยุทธยาเนี่ยนะครับเกลือมีความสำคัญในฐานะเป็นทรัพยากรทางอาหารเนาะจะมีคำพูดประมาณว่าข้าวเหลือเกลืออิ่มประมาณนี้อยู่ด้วยนะครับแล้วก็เกลือเนี่ยนะเป็นสินค้าต้องห้ามห้ามขายเนาะถ้าขายยังไม่มีอะไรกินในประเทศนะครับก็เป็นสินค้าต้องห้ามเนาะซึ่งวิธีการทำเกลือนะอย่างที่บอกไว้เมื่อสักครู่นะก็มี2แบบคือเกลือสมุทรและเกลือสินเทานะครับถ้าเกลือสมุทรเนี่ยก็จะพบที่บริเวณเนี่ยลุ่มแม่น้ำภาคกลางนะฮะบริเวณที่ติดกับทะเลนะฮะเพราะว่าอยู่ใกล้ทะเลเนาะก็สามารถที่จะทำนาเกลือได้ตั้งแต่สมุทรปราการสมุทรสาครในสมัยก่อนและสมุทรสงครามรวมไปถึงเพชรบุรีด้วยนะครับจะปรากฏชุมชนนาเกลือเนี่ยเป็นจำนวนมากนะซึ่งก็สามารถผลิตเกลือได้จากน้ำทะเลนั่นแหละนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มของเกลือสินเทาเนาะเกลือสินเทาเนี่ยจะเป็นเกลือที่อย่างที่บอกไปสักครู่ครับเป็นน้ำเค็มที่อยู่ในดินนั่นแหละนะก็จะเป็นลักษณะของเกลือดินเนาะก็จะมีการผลิตมากในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยที่กล่าวไว้เมื่อสักครู่เหมือนกันว่าแคว้นน่านเนี่ยก็เป็นที่ที่มีพื้นที่ทำนาเกลือค่อนข้างมากนะแล้วก็เป็นศูนย์กลางของการทำเกลือสินเทาในภาคเหนือนะครับส่วนภาคอีสานเนี่ยเมื่อสักครู่ก็กล่าวไปแล้วล่ะมีเรื่องของทุ่งกะลาร้องไห้พวกเนี้ยนะครับซึ่งเป็นแหล่งผลิตเกลือที่สำคัญในภาคอีสานมาตั้งสมัยโบราณแล้วนะครับก็เห็นเนาะอาชีพหลักๆนะของคนนะในสังคมไทยในสมัยโบราณเนี่ยก็คือเป็นอาชีพของเกษตรกรรมจริงๆอาจจะไม่เรียกว่าอาชีพก็ได้แหละแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ทำแบบก็ต้องทำเกษตรกรรมนั่นแหละเพื่อกินเองเนาะเพื่อเอาไว้แลกเปลี่ยนสินค้าอื่นแล้วก็เพื่อทำเป็นภาษีแก่รัฐนะครับก็จะมีการเกษตรกรรม2แบบคือการทำนาข้าวและก็ทำนาเกลือนะครับซึ่งการทำนาข้าวและนาเกลือเนี่ยก็จะมีวิวัฒนาการครับไปตามสังคมตามลำดับนะครับซึ่งจะกล่าวให้ฟังนะครับในตอนต่อไปครับกล่าวไว้นะครับว่าอาชีพในวิถีไทยโบราณเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นอาชีพทางด้านเกษตรกรรมเนาะซึ่งอาชีพต่างๆในสังคมไทยเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับด้วยปัจจัยต่างๆนะครับทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับปัจจัยแรกเลยที่มีผลนะต่อการประกอบอาชีพที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของการประกอบอาชีพของคนไทยนะครับคือการเข้ามาของคนจีนครับแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาเข้ามาเนี่ยนะครับคนจีนเนี่ยก็ทำการค้าขายนะครับส่วนใหญ่เนาะเข้ามาค้าขายแล้วก็เมื่อคนไทยค้าขายเนี่ยนะครับทำให้คนจีนเนี่ยก็มีความต้องการสินค้าทางด้านเกษตรเนี่ยเพื่อไปค้าขายด้วยนะครับทำให้เกิดอาชีพที่เรียกว่าการทำเกษตรกรรมเพื่อการค้านะครับโด
ดยคนจีนเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางในการขนส่งผลิตผลต่างๆจากไร่นาสู่เมืองนะซึ่งก็เป็นปรากฏ

ทแบบนี้มาถึงปัจจุบันแหละก็คือเกษตรกรมีหน้าที่ผลิตไปใช่ไหมแล้วก็มีพ่อค้าคนกลางเนี่ยมารับผลผลิตไปขายต่อนะฮะประมาณนี้นะครับซึ่งก็ได้แหละเป็นการเข้ามาของคนจีนด้วยแหละที่มองเห็นลู่ทางทางการค้าเนาะก็ทำให้สังเกษตรกรของไทยเนี่ยนะต้องมีการทำเกษตรกรรมเพื่อการค้ามากขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะคนจีนก็ทำหน้าที่ค้าขายซะเองเลยนะครับโดยการเอาสินค้าที่ได้จากเลือกสวนไร่นาของชาวบ้านนี่แหละนะมาขายนะตามแม่น้ำต่างๆนะพายเรือขายอะไรขายไปนะครับซึ่งทำให้การเกษตรของไทยเนี่ยก็จะเริ่มมีเรื่องของการค้าขายมากขึ้นจากแต่ก่อนเนี่ยที่เก็บไว้กินในครัวเรือนแลกเปลี่ยนสินค้าแล้วก็เป็นภาษีเนี่ยก็เริ่มมีระบบเงินตราเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วในสมัยนี้นะครับชาวจีนมีส่วนสำคัญในการทำให้ไทยเนี่ยดำเนินการค้ากับต่างประเทศโดยเรือสำเภาต่างๆอีกด้วยนะครับอันนี้คนจีนก็จะช่วยในเรื่องของการค้าขายต่างๆเนาะในสังคมไทยนะครับต่อมาเป็นเรื่องของการเข้ามาของชาวตะวันตกครับการเข้ามาชาวตะวันตกเนี่ยทำให้เรามีการค้าขายแบบเรือสำเภามากขึ้นจริงเรือสำเภาเนี่ยก็ค้ามากับจีนแล้วล่ะนะแล้วมาหันมาค้าสำเภากับทางยุโรปตะวันตกด้วยนะครับประชาชนชาวไทยเนี่ยก็เริ่มหันมาทำเกษตรเพื่อการค้ามากขึ้นอย่างที่บอกเนาะนอกจากจีนแล้วเนี่ยคนไทยก็มีฝรั่งเนาะต่างชาติชาวตะวันตกมาขอซื้อขายสินค้าเหมือนกันนะเราก็ขายนะแต่ในรูปแบบของการค้าขายในสมัยโบราณเนี่ยเราจะค้าขายผ่านระบบที่เรียกว่าประกันสินค้าเนาะก็คือไม่ใช่ว่าให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้าไปหาประชาชนในใกล้ตัวเลยหรอกนะแต่ว่าก็เริ่มที่จะแบบประกันสินค้าต้องการสินค้าประเภทนี้เนาะเกษตรกรก็ไปหามาไปสร้างมานะแล้วไปขายที่ประกันสินค้าได้ประมาณนี้นะครับแล้วเกิดรูปแบบการประกอบอาชีพแบบอุตสาหกรรมครับที่ตะวันตกอาจจะเข้ามาเผยแพร่เนาะเช่นโรงงานน้ำตาลอู่ต่อเรือการทำเหมืองแร่แล้วก็เริ่มที่บอกครับก็คือเริ่มการใช้เงินตราในการซื้อขายและยุคสมัยนี้นะครับเนื่องจากฝรั่งเริ่มเข้ามาแล้วเนาะก็เอาของแลกของไม่ได้แล้วก็เอาของมาแลกกับเงินเนาะก็จะเป็นระบบเงินตราที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณสมัยนโกศิลป์นี่แหละนะครับต่อมาครับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยเกิดขึ้นจากการที่ในสมัยกัลยาณ์4เนาะได้มีการลงนามในสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้ากับต่างประเทศนะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยก่อนสมัยกัลยาณ์4เนี่ยนะในสมัยกัลยาณ์2กัลยาณ์3เองเนี่ยทางอังกฤษก็ได้ส่งทูตไปเจรจาทางการค้าแล้วล่ะนะไม่ใช่เป็นจอห์นคอร์ฟอร์ดในสมัยกัลยาณ์2เฮนรี่เบอร์นีย์ในสมัยกัลยาณ์3นะครับแต่สนธิสัญญาเนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยเป็นที่พอใจของชาวยุโรปตะวันตกเท่าไหร่นักนะครับจนทั้งสมัยกัลยาณ์4เนี่ยอังกฤษได้ส่งเซอร์จอห์นเบลลิงเข้ามาขอเจรจาทำสนธิสัญญาพระราชไมตรีขึ้นมาในปี2398ที่ชื่อว่าสนธิสัญญาเบลลิงนะซึ่งสนธิสัญญาเบลลิงเนี่ยนะข้อกำหนดก็คือว่าเขาเนี่ยจะต้องสามารถซื้ออะไรก็ได้จากประเทศไทยอะเนาะนะฮะจากแต่ก่อนเนี่ยเราห้ามขายข้าวเนาะให้แก่ฝรั่งเนาะแต่พอลงนามในเบลลิงแล้วเนี่ยนะเท่ากับว่าข้าวทุกเมล็ดเนี่ยเราสามารถขายฝรั่งได้นะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แล้วครับเกี่ยวกับการประกอบอาชีพคนไทยเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยชาวนาอาจจะปลูกข้าวเพื่อการยังชีพก็เปลี่ยนไปเป็นว่าชาวนาเนี่ยต้องปลูกข้าวเพื่อการค้าขายโดยเฉพาะการค้าขายต่างประเทศนะครับข้าวกลายเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของตลาดโลกเลยนะครับนับแต่สมัยกัลยาณ์สี่ต้นมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยข้าวก็ยังเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของชาติไทยเราอยู่นะฮะจึงต้องมีการส่งเสริมการปลูกข้าวให้มีผลผลิตมากเพียงพอสำหรับการกินในประเทศเองและการขายไปยังเมืองนอกด้วยนะครับการขยายตัวเกษตรกรรมที่บอกไว้นะครับว่าเราก็มีการขยายตัวหลังการลงนามในสนธิสัญญาเบลลิงนะครับซึ่งมันก็มี2ลักษณะนะครับคือการค้าเพื่อการบริโภคก็คือก็เกษตรกรบางส่วนก็ยังคงใช้วิธีแบบเดิมๆนะก็คือการค้าขายเพื่อแลกเปลี่ยนการค้าขายเพื่อกินเองการแก้ไขไอ้การปลูกข้าวเพื่อกินเองการปลูกข้าวเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าและการปลูกข้าวเพื่อจ่ายภาษีให้แก่รัฐนะเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็มีปลูกอ้อยปลูกกล้วยอะไรก็กินกันไปนะครับเกษตรกรเหล่านี้ก็ยังคงแบบดั้งเดิมอยู่นะครับแล้วก็จะมีเกษตรกรกลุ่มที่อาจจะเป็นคนรับจ้างเนาะจากกลุ่มสังกีนาเองหรือกลุ่มในทุนเองเนาะก็เริ่มปรากฏสิ่งที่เรียกว่าการเกษตรการค้านะครับอย่างที่บอกว่าการเข้ามาของชาวจีนเนาะทำให้การเพาะปลูกเพื่อการค้านอกจากข้าวแล้วเนี่ยก็จะมีอ้อยพริกไทยยางพาราต่างๆเนาะที่เป็นที่ต้องการของตลาดโลกนะครับและเมื่อมีการลงนามในสนธิสัญญาเบลลิงเนี่ยก็เริ่มมีการขยายพื้นที่การปลูกข้าวครับเพื่อให้มีข้าวพอเพียงในการขายต่างประเทศด้วยและยังมีกินด้วยในประเทศไทยนะครับซึ่งก็เป็นนโยบายเนาะในสมัยแต่ละกัลยาณ์4กับที่5ต้นมาเนี่ยนะฮะเช่นในการเพิ่มพื้นที่การปลูกข้าวให้มากขึ้นเนาะการขุดคลองเพื่อเพิ่มผลทางการเกษตรนะใช้คลองในการทำนาและก็ใช้คลองเนี่ยในการขนส่งสินค้าเนี่ยเข้าเมืองด้วยนะครับมีการเพิ่มหน่วยงานดูแลด้านการเกษตรกรรมเช่นกระทรวงเกษตรตราธิการที่ตั้งขึ้นสมัยกัลยาณ์ที่5

นะแล้วก็มีการส่งเสริมการเพาะปลูกต่างๆนะครับรวมถึงมีการพัฒนาคุณภาพข้าวของไทยด้วยให้คงทนเนาะต่อดินฟ้าอากาศต่อแมลงมอดต่างๆนะครับมากขึ้นทำให้เรามีสินค้านะครับในการส่งออกกับต่างชาติมากขึ้นนะครับจากนั้นนะครับเมื่อมีการลงนามในสัญญาต่างประเทศเนี่ยทำให้เราเกิดอาชีพใหม่ๆขึ้นเยอะเลยในสังคมไทยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ย4อาชีพด้วยกันก็คือส่วนใหญ่เป็นเรื่องอุตสาหกรรมและนะเป็นเรื่องอุตสาหกรรมน้ำตาลอุตสาหกรรมต่อเลือดสำเภาอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมป่าไม้นะครับโดยอุตสาหกรรมน้ำตาลเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงประมาณสมัยกันที่3เนาะโดยมีการปลูกอ้อยเพื่อผลิตน้ำตาลอยู่แล้วนะก็ทำกันมาตั้งนานแล้วล่ะนะครับนะสินค้าส่งออกสำคัญในสมัยกันที่2กันที่3เนาะกันที่3เนี่ยลงทุนสร้างโรงน้ำตาลเองเลยนะครับแต่กิจกรรมน้ำตาลของไทยเนี่ยก็ไม่สามารถสู้กับตลาดโลกได้ครับเห็นไหมว่าเราเนี่ยอยู่ในภาวะของตลาดโลกก็ละนะเนื่องจากต้นทุนเราสูงกว่าครับยุโรปเขาผลิตแบบใหม่ขึ้นมาทำให้อุตสาหกรรมน้ำตาลของไทยเนี่ยก็ซบเซาลงไปนะในยุคสมัยนั้นเนาะและกลับมาป๊อปอีกทีในสมัยหลังๆนะครับอุตสาหกรรมกระต่อนสำเภาฮะก็เนื่องจากว่าเราเนี่ยก็จะมีเรือสำเภาเยอะเนาะเราก็มีการนะต่อเรือสำเภาแบบจีนบ้างแบบฝรั่งบ้างนะครับทำให้ก็เป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญเลยแหละของกลุ่มคุณนางตระกูลบุญนาคนะครับแล้วก็ในประการที่3ก็จะมีพวกชาวจีนเนี่ยทำงานการต่อเรือเยอะนะครับแล้วก็มีการสร้างเรือต่างๆนะเกิดขึ้นมากมายในสังคมไทยนะครับซึ่งเรือสำเภาของเราเนี่ยนอกจากอุตสาหกรรมของเราแล้วเนี่ยยังต่อเรือสำเภาเพื่อไปค้าขายกับต่างประเทศด้วยนั่นเองนะครับอันต่อมาคืออุตสาหกรรมเหมืองแร่นะครับอุตสาหกรรมเหมืองแร่เนี่ยเขาบอกในสมัยสุโขทัยเนี่ยเนาะมีการขุดแร่อย่างเสรีเลยนะแต่ต่อมาในสมัยยุทธยาเนี่ยรัฐบาลได้เกณฑ์ให้ไพร่ทางวัวทางใต้เนี่ยส่งดีบุกแทนเป็นการส่งสวยเข้าเวรครับเขาเรียกว่าไพร่สวยนั่นเองเนาะก็คือตัวไม่ต้องมาหรอกนะส่งดีบุกมาแทนการเกณฑ์แรงงานก็ได้นะครับในปัจจัยที่3เนี่ยพบการทำเหมืองดีบุกครับพัฒนาเป็นอย่างมากเลยนะพบการทำเหมืองดีบุกเนี่ยทางภาคใต้หลายแห่งเลยนะครับต่อมาไม่การลงนามในสนธิสัญญาเบลลิงเนี่ยทำให้ความต้องการดีบุกมีเยอะขึ้นฝรั่งก็ต้องการดีบุกเหมือนกันเนาะทำให้มีชาวจีนกับชาวตะวันตกเนี่ยขอสัมปทานเหมืองแร่ทางภาคใต้เหมือนกันนะฮะกันที่5เนี่ยท่านก็มีการตั้งกรมราชโลหกิจนะฮะและภูมิวิทยานะครับเพื่อมีหน้าที่ในการควบคุมการทำเหมืองแร่ไม่ให้มันมากเกินไปนะในตอนนั้นอุตสาหกรรมสุดท้ายครับที่มีการเกิดขึ้นมากในสมัยการเปลี่ยนแปลงในสมัยกันที่4และกันที่5เนี่ยคืออุตสาหกรรมป่าไม้นะเนื่องจากประเทศไทยเนาะป่าเยอะโดยเฉพาะทางภาคเหนือนะครับทำให้มีชาวอังกฤษเนาะเข้ามาลงทุนในกิจกรรมการค้าไม้สักนะในภาคเหนือเป็นจำนวนมากเหมือนกันนะครับจะเห็นว่ามีบริษัทเบอร์มาอิงลิชอะไรเงี้ยเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยในภาคเหนือนะครับและนอกจากนี้เนาะนอกจากอุตสาหกรรม4อันที่กล่าวไว้ข้างต้นเนี่ยก็จะมีเรื่องกับพวกอุตสาหกรรมลงสีนะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเป็นของฝรั่งและต่อมาเนี่ยชาวจีนเนี่ยก็เริ่มเข้ามาซื้อกิจการของชาวต่างประเทศชาวตะวันตกมากขึ้นนะครับทำให้บริษัทของพวกโรงสีต่างๆเนี่ยกลับอยู่ในเมืองคนจีนมากขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าเนาะก็เกิดอุตสาหกรรมแบบใหม่ๆขึ้นมานะเกิดอาชีพใหม่ๆขึ้นมาภายหลังจากการรับอิทธิพลตะวันตกในสมัยรัชกาลที่4ครับก็ทำให้เกิดอาชีพใหม่ๆขึ้นมาซึ่งอาชีพต่างๆต่อไปนี้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างก็ไปอีกนะในสมัยหลังต่อมาครับที่จะกล่าวในตอนต่อไปครับครับในตอนนี้นะเราจะมาดูเรื่องของการประกอบอาชีพในวิถีไทยปัจจุบันนะครับซึ่งปัจจุบันในที่นี้เนี่ยก็จะหมายถึงร่วมสมัยแล้วกันเนาะตั้งแต่สมัยประมาณรัชกาลที่5ลงมาจนถึงทุกวันนี้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอย่างที่กล่าวไปนะว่าอาชีพของคนไทยเนี่ยอาชีพในวิถีไทยเนี่ยเนาะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมวัฒนธรรมเนาะและการรับอิทธิพลจากโลกภายนอกต่างๆนะครับซึ่งในการประกอบอาชีพในวิถีปัจจุบันเนี่ยก็จะมีปัจจัยครับที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพเนี่ยอยู่2ข้อหลักๆนะครับขั้นแรกอันแรกก็คือการศึกษานะครับจากการที่ตั้งแต่สมัยกันที่4เป็นต้นมาสมัยกันที่5ต้นมาเนี่ยฝรั่งเนี่ยเริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานดินแดนประเทศไทยได้มากขึ้นในรัฐประเทศไทยได้มากขึ้นนะครับฝรั่งเหล่านี้เนี่ยก็นำความรู้วิทยาการสมัยใหม่ๆเนี่ยเข้ามานะครับทำให้รูปแบบการศึกษาของคนไทยเนี่ยก็มีความเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อนเนี่ยอาศัยวัดนะฮะในการอ่านออกเขียนได้เนาะหรือการงานศิลปะกรรมงานช่างต่างๆนะครับหรือว่าอาศัยครอบครัวครับในการเรียนรู้จากคนในครอบครัวแหละนะพ่อแม่เป็นชาวนาลูกก็เป็นชาวนาตามไปด้วยเนี่ยนะเรียนรู้จากครอบครัวเป็นหลักก็กลายเป็นว่าจะเริ่มมีโรงเรียนหรือมีการศึกษาด้วยตัวเองมากขึ้นนะครับผ่านระบบการศึกษาแบบสมัยใหม่

เช่นการอ่านตัวเองหรือการจ้างครูชาวต่างชาติเข้ามาสอนนะครับดังนั้นแล้วเมื่อมีการรับอิทธิพลจากตะวันตกมากขึ้นในสมัยกัลที่5เนี่ยนะครับเป็นต้นมาทำให้ชนชั้นสูงครับโดยเฉพาะคนในวังและก็คนที่มีฐานะในสังคมไทยเนี่ยเริ่มศึกษาตามรูปแบบของตะวันตกมากขึ้นเนาะจากที่บอกจากแต่ก่อนที่บอกว่าเรียนในวัดแต่อาจจะเรียนวิชาอ่านออกเขียนได้ไปเนาะคนชั้นสูงแล้วก็กลุ่มคนที่มีอำนาจในยุคนั้นเนี่ยก็เริ่มไปเรียนภาษาอังกฤษเนาะเริ่มเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เริ่มเรียนวิชาแบบตะวันตกมากขึ้นเนาะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้ส่งผลทุกวันนี้แหละนะครับว่าการศึกษาอาชีพในทุกวันนี้เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับการศึกษาเป็นหลักเนาะมีอาชีพมีอะไรหลักคณะวิชาต่างๆให้เลือกนะว่าอยากเรียนอะไรนะฮะถ้าอยากจะเป็นนิติศาสตร์ก็ไปเรียนสาขานิติศาสตร์นะถ้าอยากเป็นนายอำเภอก็ไปเรียนสาขารัฐศาสตร์เงี้ยเนาะก็จะมีสาขาวิชาเฉพาะนะครับซึ่งเรียนด้านนั้นน่ะไปแบบละเอียดลึกซึ้งเลยนะจบปริญญาตรีมาก็สามารถทำงานได้นะครับดังนั้นแล้วอาชีพในปัจจุบันเนี่ยอาจต้องเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความรู้ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากการศึกษาเล่าเรียนนะอันนี้ส่วนหนึ่งอะเนาะแต่ก็มีบางส่วนละครับที่อาชีพปัจจุบันเนี่ยอาจจะอาศัยจากประสบการณ์ก็ได้นะคนบางคนไม่ต้องจบสูงแต่สามารถประสบความสำเร็จได้เนื่องจากว่าก็มีประสบการณ์นะอันนี้ก็แยกกันไปละกันว่าแต่เรื่องการศึกษาแบบสมัยใหม่เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อาชีพของคนในสังคมไทยเนี่ยเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนเป็นแค่ชาวนานะเป็นแบบชาวนาได้อย่างเดียวนะเมื่อมีการศึกษามากขึ้นเราก็สามารถมีทางเลือกโอกาสเรามีโอกาสทางอาชีพนี้มากขึ้นอยากเป็นอะไรนะก็ตามที่เราเรียนมาเลยประมาณนี้นะก็อยากเรียนอะไรอยากทำงานอะไรก็ไปเรียนในสาขานั้นๆ นะครับปัจจัยที่2เป็นเรื่องเทคโนโลยีฮะเทคโนโลยีเนี่ยก็เริ่มเข้ามาในสมัยรัชกาลที่4กับที่5เนาะซึ่งสังคมไทยคนในสังคมไทยก็ได้เรียนรู้ฮะวิทยาการต่างๆเนี่ยของตะวันตกและนำมาใช้นะฮะทำให้ก็เกิดอาชีพใหม่ๆแล้วล่ะนะตั้งแต่สมัยกันที่4กันที่5เช่นอะไรคนขับรถอย่างเงี้ยคนขับรถรางเงี้ยเนาะถ้าเราไม่เคยเรียนรู้การขับรถรางมาก่อนแล้วขับรถรางไม่เป็นใช่มั้ยดังนั้นเราก็ต้องมีการเรียนการขับรถรางเนาะหรือการชุมสายโทรศัพท์อย่างเงี้ยเรามีโทรศัพท์โทรเลขอะไรเข้ามาเนี่ยก็ต้องมีความรู้เฉพาะด้านพวกนั้นนะฮะนะถึงจะซ่อมแซมหรือสามารถแบบใช้งานพวกนี้ได้นะครับเทคโนโลยีเนี่ยก็มีส่วนสำคัญในการสร้างอาชีพเหมือนกันเนาะต่อมาเมื่อสังคมไทยเนี่ยเนาะมาสู่สมัยยุค2504เนาะเมื่อจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติขึ้นมาเนี่ยนะครับทำให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมเนาะตามจังหวัดต่างๆขึ้นมาซึ่งอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ต้องอาศัยคนครับที่รู้การทำเครื่องจักรอะขึ้นมานะก็เลยเกิดอาชีพประมาณสาวโรงงานหนุ่มโรงงานขึ้นมาประมาณนี้ใช่ไหมก็คือว่าก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีบางอย่างมีใช้ไปมือขาดสี่อะไรนะฮะก็ต้องเรียนรู้นะเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาทำให้เนาะก็เกิดอาชีพใหม่ๆขึ้นมาในยุคนั้นคือพวกสาวโรงงานนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆเนาะเราก็มีอะไรล่ะมีพวกโทรศัพท์เนาะองค์การทีวีต่างๆโทรทัศน์ต่างๆวิทยุต่างๆสื่อต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เราต้องเรียนรู้ก่อนนะอย่างเนี้ยนะในมสทเนี่ยก็จะมีนะพี่ๆที่เก่งทางด้านพวกเนี่ยเทคโนโลยีการศึกษาเนี่ยมาช่วยเหลือในการทำรายการเนี่ยนะครับถ้าพี่ๆไม่รู้เทคโนโลยีเลยเนี่ยก็อาจจะไม่มีรายการเช่นนี้เกิดขึ้นนะก็เป็นอาชีพเฉพาะทางไปนะซึ่งต้องผ่านการศึกษาหรือผ่านเทคโนโลยีต่างๆขึ้นมานะครับแล้วก็ผลอย่างหนึ่งก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันเนี่ยทำให้เกิดการเรียนการทำงานครับแบบทุกที่ทุกเวลาถ้าไปเกิดอาชีพเยอะแยะมากมายเลยนะ TikToker YouTuber ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เกิดมาจากการที่เราเรียนรู้เทคโนโลยีนั่นเองนะครับตัดภาพมาดูที่การเกษตรยุคปัจจุบันนะการเกษตรยุคปัจจุบันเราก็ยังมีอยู่แหละนะครับเพียงแต่ว่าเราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงรูปแบบครับไปเป็นเกษตรแบบธุรกิจมากขึ้นที่เรียกว่าธุรกิจการเกษตรเนาะก็คือต้องเริ่มใช้เงินมากขึ้นนะในการทำนะครับเขาบอกว่าธุรกิจเกษตรเนี่ยจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตการใช้แรงงานเครื่องมือเครื่องไม้เพราะว่าเกษตรแบบดั้งเดิมก็มีนะแต่ถ้าทำธุรกิจเกษตรเนี่ยมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเช่นทำให้ดูทันสมัยขึ้นเนาะเช่นอะไรไม่ใช้ดินในการเพาะปลูกไปใช้น้ำแทนปลูกผักโดยใช้น้ำอะไรเงี้ยนะแทนเนาะซึ่งก็เลยทำให้ผักที่แบบปลูกด้วยน้ำเนี่ยราคาสูงกว่าปลูกด้วยดินทั่วไปเนี่ยก็ทำให้เกิดอะไรล่ะเกิดแบบผลผลิตใหม่ๆขึ้นมาที่แบบเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นนะจะชีวิตแบบเดิมก็ได้ไม่ว่ากันนะแต่การทำธุรกิจเกษตรเนี่ยอาจจะได้ผลตอบแทนที่มากกว่าการเกษตรแบบดั้งเดิมนั่นเองนะครับการเนาะก็เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันที่ว่าเนาะก็มีการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบของคนการใช้คนการใช้สัตว์เนาะไปเป็นการใช้เครื่องมือเครื่องจักรนะหรือการจ้างแรงงานขึ้นมาแทนนะครับรูปแบบเครื่องมือเครื่องไม้ในการผลิตก็มีการต้องซื้อต้องหาแล้วล่ะใช้เทคโนโลยีใช้เครื่องกลรถถงรถไถเข้ามาการใช้ยาสารเคมีต่างๆนะเพื่อให้ผลผลิต

นั้นสวยงามเนาะหรือมีการค้นคว้าการวิจัยต่างๆมากขึ้นนะครับมาดูกันนะว่าปัจจุบันแล้วเนี่ยอาชีพของคนไทยนะทุกวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะที่เป็นอาชีพที่ดูใหม่ๆมากเลยนะก็ถ้าไม่นับเกี่ยวกับข้าราชการนะครับเราก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการค้าขายฮะซึ่งเป็นอาชีพที่ในปัจจุบันนี้เนี่ยในยุคสมัยเศรษฐกิจดีๆเนาะการค้าขายก็เป็นอะไรที่สร้างกำไรให้แก่ผู้ค้าขายได้เป็นจำนวนมากนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเขามองว่าอาชีพราชการเนี่ยนะเป็นอาชีพมีอันนี้ตั้งสมัยร.4ร.5เลยเนาะก็คือเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีคนไม่ชอบการค้าขายกันแต่หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบสาธารณรัฐล่มสลายไปเนี่ยคนก็เริ่มที่จะมาค้าขายมากขึ้นนะครับและการค้าขายเนี่ยก็สามารถที่บอกฮะสร้างรายได้มหาศาลให้กับผู้ค้าขายได้ถ้าขาถูกนะถ้าก็แบบว่าหมายถึงว่าถ้าค้าขายดีค้าขายได้แบบว่ามีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าแล้วก็ขายสินค้าที่มีความต้องการนะครับอาชีพค้าขายเนี่ยถือเป็นอาชีพอิสระฮะก็คืออยากเปิดร้านก็เปิดไม่อยากเปิดก็ปิดไปอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็สร้างรายได้ดีด้วยนะฮะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราปรากฏการค้าหลายอย่างเลยครับทั้งการตลาดทั่วๆไปเนาะหรือการค้าแบบออนไลน์นะครับซึ่งก็แล้วแต่เลยทั้งวันนี้เราก็จะมีแม่ค้าออนไลน์ไม่ต้องมีหน้าร้านแล้วนะเราก็สามารถค้าขายได้เป็นแม่ค้าได้เหมือนกันนะครับอาชีพต่อมาก็คืออุตสาหกรรมที่กล่าวไว้ตั้งแต่สมัย2004เนาะเมื่อมีโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นคนก็เริ่มหลั่งไหลครับจากต่างจังหวัดเนี่ยเข้าสู่เมืองเพื่อทำอาชีพอุตสาหกรรมมากขึ้นเพราะจุดดีของอาชีพอุตสาหกรรมเนี่ยก็คือเขามองว่ามันนั่งทำงานอะเนาะก็ดีกว่าที่ไปทำการเกษตรที่จะต้องตากแดดตากลมนะหรือว่าจะต้องกลมๆเงยๆอะไรเงี้ยนะร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยเนาะอาชีพอุตสาหกรรมบางที่ก็นั่งในร่มๆนะตากพัดลมตากแอร์ไปนะไม่ลำบากเท่านะที่สำคัญคือพวกนี้เนี่ยมีรายได้แน่นอนครับคือทุกเดือนก็ต้องได้เงินละเนาะอาชีพเกษตรกรรมเนี่ยเราต้องไปต่อสู้กับอะไรต่อสู้กับราคาตลาดโลกอีกทำนาแทบตายนะขายข้าวได้ราคาน้อยอย่างเงี้ยเนาะอาชีพไม่แน่รายได้ไม่แน่นอนเท่ากับการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมนะครับสุดท้ายก็จะเป็นอาชีพแบบการบริการครับซึ่งทุกวันนี้ก็พบมากมายเลยธุรกิจร้านค้าก็สัมพันธ์กับแม่ค้ามาสักครู่นี้แหละนะคิดร้านค้าแล้วก็มีทั้งแต่ร้านเสริมสวยร้านทำนู่นทำนี่ร้านอาหารต่างๆนะเยอะมากมายถ้ามีทุนสักอย่างเนี่ยเราก็สามารถทำธุรกิจได้หลายอย่างนะครับเช่นร้านเชลฮวยนะมาเปลี่ยนเป็นศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ร้านสะดวกซื้อต่างๆนะเรามีเงินเราก็สามารถที่เริ่มต้นทำการค้าขายได้นะมีธุรกิจท่องเที่ยวครับซึ่งตามหัวเมืองใหญ่ๆนะเราก็เห็นว่ามีธุรกิจการนวดเนาะธุรกิจนำเที่ยวธุรกิจอะไรเรือบาร์บานาโบสอะไรพวกนี้เยอะมากมายใช่ไหมฮะก็ทำให้เกิดอาชีพต่างๆอีกเช่นมาคุเทศแอร์โฮสเตสเนาะทำงานบริการทำงานพวกการนวดที่บอกไว้พวกนี้เทอมร้านอาหารก็ได้เนาะบริการท่องเที่ยวเหล่านี้เนี่ยก็คืออาชีพที่เกิดใหม่ๆครับในสังคมไทยแล้วก็ในสรุปแล้วเนี่ยเขามองว่าเนาะใดๆก็ตามเนาะการทำธุรกิจเนี่ยไว้เป็นขนาดที่ขนาดใหญ่ก็ตามเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นนะจากเงินนะเนาะซึ่งมันก็ทำให้เกิดกลุ่มเศรษฐีใหม่ๆขึ้นในสังคมไทยเป็นจำนวนมากนะในการหาโอกาสดีๆในการทำธุรกิจต่างๆนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยผมก็มองว่าเนาะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเกี่ยวกับทุกคนเนี่ยในการทำอาชีพเนี่ยก็คือเรื่องความคิดสร้างสรรค์นะครับถ้าเรามีความคิดสร้างสรรค์สักอย่างเนี่ยอาชีพปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เป็นพวกยูทูบเบอร์ทิกต็อกเกอร์อะไรเงี้ยเนาะเราคิดคอนเทนต์ให้ได้นะเรามีความคิดสร้างสรรค์สักอย่างเนาะเราก็สามารถสร้างรายได้ได้แล้วนะครับในอาชีพในปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องมีความรู้เนาะทางด้านเทคโนโลยีต่างๆและความคิดสร้างสรรค์นี่แหละนะก็สามารถนำรายได้เป็นอย่างดีให้แก่ทุกคนได้ครับ

0: ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: Mom. Mama. ถ้าคอยเป็นสไปเดอร์แมนพี่คอยเป็นอะไรดีนะวันเดอร์วูแมนดีปะ
1: เพราะงั้นพี่เพชรเป็นไอรอนแมนดีกว่าแต่สไปเดอร์แมนเก่งที่สุด
0: วันเดอร์วูแมนเก่งที่สุด
1: สไปเดอร์แมน
2: ไอรอนแมนเก่งที่สุด
3: สามคนพี่น้องเล่นอะไรกัน
1: เล่นซูเปอร์ฮีโร่อยู่ครับแม่อยากเป็นฮีโร่คนไหนดี
3: แม่ไม่เป็นฮีโร่ดีกว่าแค่แม่ได้เป็นแม่ของฮีโร่ทั้ง3คนนี่ก็ดีที่สุดแล้วเพชรพอดแม่มีเรื่องจะคุยด้วยลูก
4: เพชรพอดแม่ต้องส่งลูก2คนไปอยู่กรุงเทพกับปู่ย่านะลูก
1: แต่พอดยังไม่อยากกลับไปอยู่บ้านนั้นเลยอ่ะแม
5: ่ที่จริงพวกเราอยากอยู่ที่นี่กับแม่มากกว่า
4: ไม่ได้หรอกลูกพ่อเขาอยากให้หนู2คนอยู่ใกล้หูใกล้ตาเขาก็หยุดเมื่อไหร่ก็กลับมาหาแม่ที่นี่ก็ได้นี่
3: จันทบุรีใกล้แค่นี้เองเนาะ

0: ลูกชายแม่ทำอะไรโอ้ยล้างจานซะด้วยสะอาดหรือเปล่าเนี่ย
1: แม่ไปทำงานอาสามาแม่เหนื่อยไหมครับ
0: เหนื่อยสิครับแต่แม่ก็ภูมิใจที่แม่ได้ทำนะ
1: โตขึ้นเพราะอยากทำงานอาสาเหมือนแม่เพราะอยากช่วยแม่อยากช่วยคนอื่นให้มีความสุข
0: แม่ดีใจนะลูกที่พอมีหัวใจเสียสละและแม่ก็เชื่อว่าสักวันพอจะกลับมาเป็นอาสาอยู่ข้างๆแม่ไปอยู่กรุงเทพเป็นเด็กดีนะลูกนะพอดไม่โกรธใช่ไหมที่พ่อกับแม่เลิกกันสักวันเราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะลูก

0: เฮ้ยพอสเดี๋ยวนี้กินเหล้านี่ว่ะมันเกิดโจ้วันน่ะ
1: ไม่อ่ะไปกันเลย
0: ตามใจก็แล้วกันนะนั่งมองวอต่อไปแล้วกันนะเพื่อน
2: พอสว่างๆอ่ะไม่ออกไปสังสรรค์กับเพื่อนมั้งเหรอ
1: ไม่พี่เพชรเพราะว่าชีวิตวัยรุ่นมีอะไรมากกว่านั้น
2: น่ะแล้วส่วนเรื่องที่ไม่อยากเรียนต่ออ่ะคิดดีแล้วเหรอ
1: พอเราพอคิดดีแล้วนะพี่ก็ตั้งแต่พ่อกลับมาอยู่กับเราอะพ่อก็ปวดติดเตียงมาตลอดอะแต่ถ้าพออยู่บ้านดูแลพ่อนะพี่เพชรจะได้ตั้งใจเรียนไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องที่บ้านเนี่ย
2: ยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่เสียสละให้พี่อะแต่ยังไงก็ต้องบอกแม่นะเพราะพี่ก็ไม่รู้ว่าแม่เขาจะยอมเปล่า
3: ถ้าลูกตัดสินใจแล้วเรื่องเรียนแม่ก็ไม่ว่าอะไรแต่พอต้องสัญญากับแม่นะว่าถ้ามีเวลาต้องเรียนหนังสือเรียนกศน.ก็ได้นะลูก
1: ครับแม่ถ้าพอเรียนกศน.นะพอจะกลับมาอยู่จันทร์กลับมาอยู่กับแม่แล้วก็พี่พลอย
3: อีกไม่กี่วันมันเกิดพอแล้วนี่พอจะอายุ19แล้วนะอยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดไหมลูก
1: พอไม่อยากได้อะไรเลยครับแม่
4: แม่
3: อะไร
4: พอสมันเพิ่งอบรมบรรเทาสาธารณภัยจบมาใหม่ๆเลยนี
5: ่บอกแม่ไปสิว่าอยากได้ชุดดับเพลิงอ่ะ
1: ไม่เอาอ่ะเกรงใจแม่ชุดนึงมันแพงมากเลยนะ
3: ไม่เป็นไรหรอกลูกแม่ไม่ได้ซื้ออะไรให้พอสนานแล้วมีใส่แล้วยังทำประโยชน์ให้คนอื่นได้ด้วยเดี๋ยวแม่ซื้อให้พอสนะ
1: ครับแม
6: ่มาค่ะเดินหน้าใหม่นิดนึงค่ะโอเคค่ะพอค่ะ
1: ตรงนู้นจะมีที่จอดอยู่ที่นึงนะครับผม
6: ขอบใจมากนะคะ
1: ครับ
3: พอส
7: ครับ
3: ขอบใจนะลูกที่

0: นี่มาช่วยงานแม
1: ่ไม่เป็นไรครับแม่พ่อชอบเวลาเห็นคนอื่นมีความสุขเวลาที่พ่อได้ช่วยพวกเขาครับ
0: เออพ่อไองานอาสาที่แม่ทำเนี่ยมันก็ไม่ได้หวือหวาอะไรหรอกนะแต่งานที่พ่อทำเนี่ยวันหนึ่งพ่ออาจจะต้องเสี่ยงอันตรายนะลูกพ่อต้องระวังตัวนะ
1: พ่อเอาอยู่ครับแม่ตอนทำงานพ่อก็เจออุบัติเหตุมาบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากนะแม่
0: พ่อยังไงพ่อก็ต้องสัญญากับแม่นะว่าพ่อจะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดพ่อจะห่วงคนอื่นก็ห่วงได้แต่ต้องไม่ห่วงมากกว่าตัวเองนะลูกถึงพ่อจะบอกว่าพ่อไม่เจ็บแต่วันนึงถ้าพ่อเป็นอะไรไปคนที่เจ็บที่สุดก็คือแม่นะลูก
1: ครับแม่พ่อสัญญาครับว่าพ่อจะดูแลตัวเองให้ดีพ่อจะไม่ทำให้แม่เจ็บ
2: พ่อรักแม่นะครับ
0: เนี่ยก็อย่างนี้ทุกทีอ่ะ
3: พอสนี่ชุดที่แม่ซื้อให้ใหม่หรอ
1: ใช่ดิพี่อยากใส่จะขาดแล้วเนี่ย
3: อย่าเพิ่งรีบใส่เลยเดี๋ยวพอถ้าใส่แล้วอ่ะเดี๋ยวมีคนเดือดร้อนเอ้ย
4: ศูนย์แจ้งอาสาสมัครก็แจ้งอะไรที่เกิดเหตุ206ในพื้นที่กิ่งแก้วยังไม่ทราบว่าประกอบกิจการใดในพื้นเบื้องต้นรับแจ้งการร้องขอว.7ทีมสมเด็จเจ้าพระยาจัดรถคันที่1ขอสนับสนุนในที่เกิดเหตุทีมที่1
3: พอสมีเคสด่วนเหรอ
4: ที่ตั้งรอว.ศูนย์สั่งการต่อไปเร็ว
3: พอส
5: ท
3: ำ
5: ด้วย
3: เฮ้ย
5: และอาก
3: า
5: ศด้วย
3: พอ
5: ผมเอาไม่อยู่อ่ะ
6: ทำไมมีใครไปปิดวาล์วสารเคมีข้างในอ่ะจับไม่ได้แน่ขอกำลังก่อนวางแผนใหม
4: ่แจ้งทุกทีมปฏิบัติการทุกทีมปฏิบัติการรับความสมบูรณ์จากผมมาทุกทีมปฏิบัติการทุกทีมความพร้อมในการปฏิบัติการของคุณลิงดำเนินการคุณลิงเพื่อทำการปิดวาล์วณเวลานี
0: ้งานที่พ่อทำเนี่ยวันนี้พ่ออาจจะต้องเสี่ยงอันตรายนะลูกยังไงพ่อก็ต้องสัญญากับแม่นะว่าพ่อจะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดพ่อจะห่วงคนอื่นเขาห่วงได้แต่วันนี้ถ้าพ่อจะยังไงไปคนที่เจ็บที่สุดก็คือแม่นี
6: ่ขอกำลังก่อนวางแผนใหม่
7: แม่ดีใจนะลูกที่พ่อมีหัวใจเสียสละและแม่ก็เชื่อว่าสักวันพ่อจะกลับมาเป็นอาสาอยู่ข้างๆแม่
5: ไม่ไหวไฟแรงมากดับไม่ไหวอ่ะ

แม่ครับสิ่งที่พ่อทำถึงการทำเพื่อคนอื่นที่พ่อไม่รู้จักเป็นเหนื่อยเพื่อคนที่พ่อไม่ได้รักแต่พ่อก็ภูมิใจนะครับที่ได้ทำให้พวกเขามีความสุข

0: แม่ยังอยากให้เพชรเลิกเป็นอาสากู้ภัยไหมครับ
1: ไม่ต้องหรอกเราอาจเสียสละความสุขของเราแค่คนเดียวเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับคนอื่นอีกหลายคนนั่นคือหัวใจของฮีโร่ที่พอร์ตอยากให้เป็น

0: ไปที่เกิดเหตุแม่ก็ไปเนาะมีชาวบ้านเขามาขอบคุณความเสียสละของน้องอ่ะเราฟังแล้วเราก็รู้สึกดีใจแทนเขาชีวิตเขามันไม่สูญเปล่าเขาบอกว่าขอบคุณมากเลยแม่ถ้าไม่ได้น้องพอสบ้านเขาไม่มีอะไรเหลือเลยเขาพูดแล้วเขาก็ร้องไห้กับเรานะชีวิตเขาชีวิตเดียวแลกกับคนอื่นชีวิตคนอื่นอีกหลายคนภูมิใจมากทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้คิดว่าแต่คิดว่ามันเร็วไปที่มันเกิดขึ้นมันเร็วไปหน่อย
1: ต้องบอกว่าพี่พอสเข้ามาอยู่ในองค์กรของเรานะครับผมได้ถามน้องคำแรกว่าทำไมถึงอยากเป็นอาสาสมัครเขาบอกว่าผมอยากช่วยเหลือคนอื่นก็เลยถามว่าทำไมถึงอยากเป็นนักดับเพลิงล่ะเขาก็บอกว่าเวลาไฟไหม้อะพี่ไม่เหลืออะไรเลยนะครับผมคิดว่าถ้าผมช่วยเขาได้มันจะดีที่สุดต้องบอกว่าทุกคนเลือกเกิดไม่ได้เนาะแต่เราเลือกจะเป็นคนดีได้ทุกคนรักชีวิตแต่ถ้าเราเสียสละแล้วคนส่วนมากได้ประโยชน์นั่นคือสิ่งที่เราภูมิใจครับ

0: นั่นดีทำให้ได้อย่างที่สอนไว้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวนี่ลูกดูนะมือที่จับที่คอเขาเนี่ยล็อกไว้นี่ล็อกไปที่ไทยทอยกดไว้เอาแขนจับตรงนี
1: ้หน่วยกล้าใช้ได้เลยเนี่ยไอ้แต้มเนี่ย
0: เพื่ออะไรเพื่อเนี่ยเก่งไว้เพื
1: ่อมีแววมีแวว
0: ทำอะไรเราไม่ได
2: ้จริงๆลุงกับอาเขาช่วยสอนด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่อยู่พ่อเขาก็เลยลุยเดี่ยว
0: ที่ถูกคือโน้มคอเข้ามาโน้มเข้ามาแล้วแทงสวนใช้มือที่เกร็งไว้เนี่ยโน้มเข้ามาเอ้าเอาไหมอย่างนั้นลูกอย่างนั้นเอ๊ะนั่นแหละลูกโอ้ยโอ
1: ้ได้อยู่โอเคอยู
0: ่พ่อสอนไม่ต้องทำยังไงดีเป็นนักกีฬามันต้องมีน้ำใจถ้าวันนี้เองสู้กับเด็กผู้ชายได้วันหน้าเจอคนที่แกร่งกว่าเองก็สู้ได้สบายเข้าใจไหม
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ไปซ้อมกันต่อนั่นแหละลูกโน้มมาอย่างนั้น
4: หนูไปชกมวยมาอีกแล้วเหรอลูกเห็นไหมแขนขาช้ำหมดแล้วเนี่ยหนูเป็นผู้หญิงนะคะ
3: หนูอยากฝึกมวยไว้เผื่อใครมารังแกหนูจะได้สู้ได้ค่ะ
5: ตัวเล็กแค่นี้ทำไปเก่งเหรอทำไมอยากมีเรื่องเหรอ
4: ฝึกนะฝึกได้แต่ครูได้ข่าวมาว่าหนูจะขึ้นชกจริงด้วยหนูจะชกจริงไปทำไมล่ะลูก
3: โตขึ้นหนูอยากเป็นนักมวยอาชีพแบบพ่อจะได้ช่วยพ่อแม่หารายได้ค่ะ
4: ค่าบ้านงวดสุดท้ายอะยังขาดเยอะเลยนะพี่
0: จะขายยางรอบหน้าได้ก็คงได้สักก้อนแหละ
4: ตอนนี้ยางมันราคาตกฉันว่ายังไงก็ไม่พอหรอก
0: งั้นเดี๋ยวพี่ไปรับทุเรียนมาขายยังไงก็หามันจนพอแหละ
3: เดี๋ยวช่วงวันอาทิตย์นี้หนูจะชนะให้ได้ค่ะจะได้เอาเงินมาช่วยพ่อกับแม่ทำบ้านค่ะ
2: ระดับสแตมอะแม่ว่าชนะอยู่แล้วลูก
3: หนูจะสู้สุดใจเพื่อบ้านของเราค่ะ
0: โอ้โหโอ้โหรับด้วยรับด้วยเก่งจังเลยนะขยันซ้อมล่ะลูกอย่าใจร้อนสิเฮ้ยเดี๋ยวจะเข้าไปประทะทำไมล่ะโอ้ยท่านที่สอนดิที่สอนไว้จังหน่อยที่สอนที่ชกวันนี้เขาไม่เรียกมวยไทยถ้าชกแบบนี้เลิกชกดีกว่าคนเขาจะได้มายินทาว่าลูกไปทรมานเอาไปเขาต่อยเล่น
4: ใครเขาจะพูดจะนินทาอะไรอ่ะก็ช่างเขานี่มันสิ่งที่ลูกเราชอบนะ
0: ถ้าอยากต่อยมวยมันก็ต้องเป็นมวยมากกว่านี้แต่นี่อะไรมวยไทยที่สอนไปไม่เคยจำเอาไปใช้บนเวทีชกมั่วไปหมดแบบนี้ชงนี่ชกมันเลยมวยอ่ะเลิกชกเถอะ

อ้าวทำอะไรอ่ะใช้เข่าถ้าไม่ทำอย่างที่สอนจะไปดีเข่าใครก็ลงได้ลูกนี้ฮะสมมติว่านี่เป็นคู่ต่อสู้ล็อกอย่างนี้ล็อกให้แน่นๆแทงแบบนี้ถึงจะล้มคู่ต่อสู้ได้เข้าใจไหม

0: สแตมป์ทำอะไรอยู่อะ
1: ตอนเนี้ยมันไม่มีเวทีให้ชกแล้วแม่หนูก็เลยหางานพิเศษทำอะจะได้มีรายได้เสริมระหว่างเรียน
0: ใจเย็นนะพ่อเขาหาคู่ชกให้อยู่แหละ

0: ตะด้วยไอ้เด้อเตะนี่เตะเลยนี่ล่ะโว้ยแชมป์คนใหม่แล้วโว้ยเดี๋ยวพาขึ้นเวทีถอยไปตั้งหลักหน่อยดิถอยไปตั้งหลักไปอ้าวเดียไปทำกับข้าวกับแม่ตรงเนี้ยพื้นที่ผู้ชายไปไม่รู้เรื่องเลยไปเอาใหม่เอาใหม่เร็วๆเร็วนี่เลยนะไอ้เออนั่นแหละตั้งงั้นล่ะ
1: แล้วมวยหญิงแล้วครับลูกสาวผมไม่ได้ชกนานแล้วป๋าหาคู่ชกได้หรือยังครับ
2: โทษทีมวยหญิงรุ่นโตหาคู่ชกยากมากที่เคยต่อยก็จะเลิกต่อยไปเรียนไปทำงานประจำกันหมดแล้วเองเต็มที่กับลูกชายไปก่อนนะส่วนเรื่องมวยหญิงอ่ะป๋าจะพยายามหาคู่ชกให
1: ้ครับป๋าขอบคุณนะครับเอาไปยืนทำอะไรตรงนี้ทำไมไม่เปลี่ยนชุดเด็กในเวลาซ้อมแล้วก่อนลูกไปหยุดทำไมไม่วิ่งต่อแล้วลูกเป็นอะไรหรือเปล่า
3: หนูไม่อยากซ้อมแล้วอ่ะพ
1: ่อทำไมล่ะ
3: หนูไม่รู้จะซ้อมไปทำไมอ่ะซ้อมไปก็ไม่มีเวทีให้ชก

0: นูขอโทษที่เกิดมาเป็นผู้หญิงถ้าหนูเป็นผู้ชายหนูคงชกมวยไปได้ไกลกว่านี้แต่ทำให้พ่อภูมิใจมากกว่านี
1: ้ใครบอกเองว่าพ่อไม่ภูมิใจล่ะพ่อภูมิใจในตัวลูกเสมอถ้าเองรักเองชอบอะไรเองก็ต้องทุ่มเทรักตั้งใจทำให้เต็มที่เอานะ
2: เรามีนักมวยไทยชายที่เป็นแชมป์ระดับเวทีอินเตอร์มาเยอะแล้วผมก็เลยอยากที่จะปั้นนักมวยไทยหญิงระดับอินเตอร์อีกสักคนหนึ่งผมจึงอยากให้ทุกคนช่วยกันตามหานักมวยหญิงที่มีพรสวรรค์เพื่อที่เราจะได้เอามาปั้นต่อถ้าใครพอที่จะรู้จักหรือมีในใจอยู่แล้วก็เสนอผมได้เลย
3: มาโน้มเข้ามาลูกโน้มเข้ามาโน้มเข้ามา
4: เอ๊ะอะไรลูกโอ้โอ้โอ้ย
5: ผมรู้จักคนนึงครับเป็นลูกสาวเพื่อนผมเองคนนี้เชิงมวยดีมากเมื่อก่อนจะเป็นสายรางวัลนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวทีให้ชกครับ
2: เขาคือใครครับ
6: ถ้าไม่ไหวอยู่ไม่ได้อาหารไม่ถูกปากกลับมาอยู่บ้านเรานะลูก
0: จ้ะแม่
1: โอกาสมาถึงแล้วตั้งใจทำให้เต็มที่นะลูก
0: ค่ะหนูจะทำให้เต็มที่พอนี่อาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของหนูแล้วก็ได้

0: เดี๋ยวนี้มีนักชกหญิงต่างชาติที่เขาเก่งๆดังๆมวยไทยเยอะมากนะสแตมป์แต่ก็ยังไม่มีนักมวยไทยหญิงคนไหนที่ไปได้ถึงระดับแชมป์เลยพี่หวังว่าสแตมป์จะเป็นคนแรกที่ทำได
1: ้หนูจะพยายามเอาเข็มขัดแชมป์มาให้คนไทยให้ได้ค่ะ
0: ดีๆทำเพื่อชาติ
1: ทำเพื่อชาติค่ะ
0: ไปสู้
1: หนูไปซ้อมก่อนนะคะ
0: ไปป่ะ

0: เป็นผู้หญิงถ้าหนูเป็นผู้ชายหนูคงจะพูดไปได้ไกลกว่านี้แต่ทำให้พ่อภูมิใจมากกว่านี
1: ้หนูจะพยายามเอาเข็มขัดแชมป์มาให้คนไทยให้ได้ค่ะ
2: ทำเพื่อชาติ
1: ทำเพื่อชาติค่ะ
2: ไปสู้
3: มาถึงแล้วตั้งใจทำให้เต็มที่นะลูก
1: หนูจะทำให้เต็มที่เพราะนี่อาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของหนูแล้วก็ได้
4: โตขึ้นหนูอยากเป็นนักมวยอาชีพแบบพ่อจะได้ช่วยพ่อแม่หารายได้ค่ะหนูจะสู้สุดใจเพื่อบ้านของเราค่ะ
3: โอ้โห

พอหนูต่อยพอมันเหนื่อยพอมันเริ่มที่จะท้อแล้วในการชกมวยในวันนั้นก็จะมีแบบวูบหนึ่งที่คิดถึงพ่อกับแม่ค่ะว่าพ่อกับแม่เขาคอยเชียร์คอยให้กำลังใจแล้วก็เขาอยากให้เราชนะเราก็ต้องสู้ให้เต็มที่ถึงจะแพ้ยังไงก็ให้สมเกียรติที่เราต่อยวันนี้หนูว่าสำหรับมวยไทยศิลปะการต่อสู้ของไทยมันมีทุกๆอย่างค่ะหมัดเท้าเข่าศอกแล้วก็มีท่าต่างๆอยากจะให้ทุกคนอนุรักษ์วัฒนธรรมมวยไทยไว้ด้วยจะให้ฝึกศิลปะการต่อสู้มวยไทยไว้บ้างเพื่อที่จะเป็นการป้องกันตัวก็หนูอยากขอบคุณพ่อค่ะคนแรกเลยที่ชักจูงหนูเข้ามาในครอบครัวมวยไทยให้รู้จักกับมวยไทยขอบคุณแม่ที่แบบพยายามดึงหนูขึ้นมาให้หนูมีแรงสู้ถึงทุกวันนี้จนวันนี้หนูขอบคุณค่ายแฟร์เทคค่ะที่สร้างหนูปลูกปั้นหนูขึ้นมาให้เป็นสแตมแฟร์เทคแล้วก็ขอบคุณเสี่ยบรรจงกับนายเปรมมากๆค่ะที่

ดีค่ะนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการทำสูติศาสตร์หัตถการซึ่งจะมี2ตอนด้วยกันนะคะในตอนที่1ก็จะเกี่ยวกับการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการชักนำการคลอดและการลวงลกนะคะสำหรับในเรื่องที่1นะคะการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการชักนำการคลอดซึ่งการชักนำการคลอดก็หมายถึงเป็นการทำให้การเจ็บครรภ์เกิดขึ้นก่อนที่จะมีอาการเจ็บครรภ์จริงตามธรรมชาติและอาจต้องมีการเตรียมความพร้อมของปากมดลูกร่วมด้วยเพื่อให้การตั้งครรภ์สิ้นสุดลงนะคะซึ่งการชักนำการคลอดก็จะมี2ชนิดด้วยกันชนิดแรกก็จะเป็นการชักนำการคลอดแบบมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ซึ่งการชักนำทำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพของมารดาหรือว่าของทารกที่อยู่ในครรภ์นะคะสำหรับชนิดที่2การชักนำการคลอดแบบนัดหมายอันนี้ก็จะเป็นการชักนำการคลอดให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดในกรณีที่ผู้คลอดและทารกในครรภ์ไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ข้อบ่งชี้ในการชักนำการคลอดนะคะซึ่งจะมีข้อบ่งชี้ในการชักนำการคลอดของผู้คลอดเราจะชักนำการคลอดในมารดาที่มีภาวะความดันโลหิตสูงร่วมกับการตั้งครรภ์ภาวะตั้งครรภ์เกินกำหนดภาวะถุงน้ำคร่ำแต่ก่อนกำหนดแล้วก็ที่ในรายที่มีภาวะลกลอกตัวก่อนกำหนดและอาจจะใช้ในรายที่มีการตั้งครรภ์แฝดซึ่งที่มีอายุครรภ์มากกว่า38สัปดาห์ขึ้นไปแล้วก็มีโรคทางอายุรกรรมอย่างเช่นโรคหัวใจโรคปอดเรื้อรังโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานและก็โรคไตเป็นต้นนะคะสำหรับข้อบ่งชี้ในการชักนำการคลอดของทารกในครรภ์เราจะชักนำการคลอดในทารกที่มีความผิดปกติอย่างเช่นทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์ที่มีชนิดรุนแรงนะคะแล้วก็ในรายที่มีภาวะน้ำคร่ำน้อยการติดเชื้อในถุงน้ำคร่ำและภาวะเม็ดเลือดแดงแตกออกจากแอนติบอดีนะคะทารกที่มีความพิการแต่กำเนิดที่ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หลังคลอดอย่างเช่นทารกบวมน้ำทารกไม่มีสมองเป็นต้นซึ่งเหล่านี้ก็จะมีการชักนำการคลอดเกิดขึ้นนะคะสำหรับข้อห้ามในการชักนำการคลอดเราจะห้ามในรายไหนบ้างที่ไม่ควรมีการชักนำการคลอดเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นในรายที่มีภาวะวาซาพีเวียในรายที่มีภาวะลกเกาะต่ำชนิดที่เป็นเกาะต่ำแบบคอมพีสนะคะแล้วก็ในรายที่มีการส่วนนำของทารกในครรภ์ที่มีส่วนนำผิดปกติอย่างเช่นทารกอาจจะเป็นท่าขวางนะคะแล้วก็ทารกอยู่ในภาวะขับขันที่ต้องคลอดโดยเร็วอย่างเช่นทารกที่มีภาวะสายสะดือพัดต่ำนะคะแล้วก็มีอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในรายที่ลกฝังตัวผิดปกติหรือเคยได้รับการผ่าตัดบริเวณมดลูกซึ่งเสี่ยงต่อภาวะมดลูกแตกได้สูงนะแล้วก็การติดเชื้อเริมบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ความผิดปกติของกระดูกเชิงกรานหรือว่าในรายที่มีภาวะมะเร็งของปากมดลูกซึ่งเหล่านี้ก็จะเป็นข้อห้ามในการชักนำการคลอดนะคะก่อนที่เราจะมีการชักนำการคลอดเกิดขึ้นเราก็จะมีการประเมินความพร้อมของปากมดลูกซึ่งส่วนใหญ่ที่ใช้ในการประเมินก็จะเป็นคะแนนก็คือ Bishop Score นะคะคะแนนก็จะมีคะแนนเต็มก็คือ13คะแนนส่วนใหญ่แล้วคะแนนรวมก็คือตั้งแต่9คะแนนขึ้นไปซึ่งอันนี้ก็จะมีโอกาสสำเร็จในการชักนำการคลอดได้สูงนะคะซึ่งนักศึกษาก็จะต้องรู้นะคะว่า Bishop Score เนี่ยเราจะมีการประเมินอะไรบ้างโดยคะแนนที่ให้ก็คือตั้งแต่0 1 2 3คะแนนเต็มก็คือเต็ม13คะแนนสิ่งที่เราต้องประเมินก็จะมีการประเมินเกี่ยวกับการเปิดขยายของปากมดลูกความยาวของปากมดลูกแล้วก็ระดับส่วนนำความนุ่มของปากมดลูกแล้วก็ตำแหน่งของปากมดลูกซึ่งอันนี้นักศึกษาก็ไปศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารการสอนนะคะสำหรับวิธีการชักนำการคลอดการชักนำการคลอดก็จะมี2วิธีด้วยกันนะคะอันแรกก็จะชักนำการคลอดโดยใช้วิธีทางหัตถการวิธีที่นิยมที่สุดหรือว่าที่นิยมในปัจจุบันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเซาะแยกถุงน้ำแล้วก็การเจาะถุงน้ำนะคะที่นิยมใช้แล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือการชักนำการคลอดโดยการใช้ยายาที่ใช้ก็จะเป็นโพสตาแกนดิน E1 นะคะแล้วก็การชักนำการคลอดโดยการใช้ยาอีกชนิดหนึ่งก็คือยาออกซิโตซินหรือว่าซินโตซินอนนะคะซึ่งภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับผู้คลอดและก็ทารกนะคะสำหรับผู้คลอดอาจเกิดภาวะมดลูกแตกการคลอดเร็วผิดปกติลกลอกตัวก่อนกำหนดภาวะน้ำค่ำอุดตันในหลอดเลือดความดันโลหิตต่ำหรือว่าภาวะน้ำเป็นพิษสำหรับภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับทารกก็จะพบภาวะขาดออกซิเจนของทารกในครรภ์หรือว่าทารกแรกเกิดการติดเชื้อนะคะเนื่องจากการติดเชื้อในถุงน้ำคร่ำแล้วก็ทารกแรกเกิดอาจได้รับอันตรายจากการคลอดเกิดขึ้นได้สำหรับการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการ

ชักนำการคลอดก็จะมีการพยาบาลก่อนได้รับการชักนำการคลอดแล้วก็การพยาบาลขณะและก็หลังการได้รับการชักนำการคลอดนะคะสำหรับหัวข้อที่2ที่จะบรรยายก็จะเกี่ยวกับการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการล้วงรกนะคะซึ่งการล้วงรกหมายถึงการช่วยทำคลอดรกโดยใช้มือเข้าไปในโพรงมดลูกเพื่อเซาะเอารกและเยื่อหุ้มทารกออกมานอกช่องคลอดนะคะในกรณีที่มีภาวะรกค้างเกิดขึ้นโดยปกติรกใช้เวลาในการลอกตัวก็ประมาณ10นาทีภายหลังจากทารกเกิดแล้วนะคะซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะรกค้างปัจจัยที่สัมพันธ์กับการหดตัวของมดลูกไม่ดีอะค่ะก็ได้อาจจะเกิดจากตัวมารดานะคะอย่างเช่นประวัติการคลอดหลายครั้งโดยเฉพาะการตั้งครรภ์ที่มากกว่า5ครั้งขึ้นไปอะค่ะแล้วก็การชักนำการคลอดและการได้รับยากระตุ้นการหดตัวของมดลูกเป็นเวลานานเนื้องอกของกล้ามเนื้อบริเวณมดลูกส่วนล่างแล้วก็ปากมดลูกหดตัวแน่นเกินไปนะคะซึ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดรกค้างได้ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความผิดปกติของรกส่วนใหญ่ก็จะพบได้ในรายที่การผ่าตัดที่มดลูกหรือว่าการแท้งบุตรหรือการขูดมดลูกการใช้เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์แล้วก็พบได้ในพวกที่รกฝังตัวแน่นกว่าปกติแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงด้านอื่นๆก็อาจจะเกิดได้ในรายที่มีการคลอดก่อนกำหนดมดลูกมีลักษณะผิดปกติแต่กำเนิดหรือว่าประวัติรกค้างในครรภ์ที่ผ่านมาซึ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดการรกค้างได้นะคะสำหรับข้อบ่งชี้ในการล้วงรกก็จะมีข้อบ่งชี้ก็คือในระยะที่3ของการคลอดยาวนานมากกว่า30นาทีภายหลังจากทารกคลอดออกมาแล้วนะคะหรือว่าอาจจะมีเลือดออกปริมาณมากแล้วก็พบได้ในรายที่มีการขาดของสายสะดือจากการทำคลอดรกทำให้รกค้างอยู่ภายในโพรงมดลูกรกคลอดออกมาไม่ครบก็จะพบได้ในพวกที่มีภาวะรกน้อยหรือว่ามีบางส่วนของรกค้างในโพรงมดลูกการทำคลอดรกโดยการล้วงรกในกรณีที่ได้รับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องนะคะสำหรับภาวะแทรกซ้อนจากการล้วงรกที่พบได้ก็คืออาจจะมีภาวะตกเลือดหลังคลอดทั้งในระยะแรกและก็ระยะหลังของการคลอดนะคะการติดเชื้อหลังคลอดภาวะมดลูกปริ้นและก็ภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยาสลบนะคะการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการล้วงรกก็มีหลักการพยาบาลทั่วไปอะค่ะก็เป็นการพยาบาลก่อนการพยาบาลในขณะล้วงรกการพยาบาลหลังล้วงรกนะคะอันนี้นักศึกษาก็ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากเอกสารการสอนได้ซึ่งก็มีความสำคัญต่อการดูแลผู้คลอดที่มีภาวะรกค้างได้นะคะสำหรับเนื้อหาในตอนที่1นะคะก็จะเกี่ยวกับการชักนำการคลอดแล้วก็การล้วงรกเป็นสูติศาสตร์หัตถการวิธี1ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะคลอดโดยการชักนำการคลอดก็เป็นการทำให้ผู้คลอดมีการเจ็บครรภ์ก่อนที่จะมีอาการเจ็บครรภ์จริงตามธรรมชาติโดยมีข้อบ่งชี้สำคัญก็คืออาจจะมีภาวะความดันโลหิตสูงในขณะตั้งครรภ์หรือว่าอย่างเช่นมีภาวะแทรกซ้อนในขณะตั้งครรภ์นะคะอย่างเช่นภาวะความดันโลหิตสูงในขณะตั้งครรภ์การตั้งครรภ์เกินกำหนดและภาวะถุงน้ำค่ำแต่ก่อนการเจ็บครรภ์เป็นต้นนะคะส่วนการล้วงรกก็ถือเป็นหัตถการในการทำคลอดรกในกรณีที่มีภาวะรกค้างซึ่งค้างอยู่ภายในโพรงมดลูกนะคะรกคลอดออกมาไม่ครบแล้วก็การล้วงรกในกรณีที่ได้รับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องและทั้งหมดที่กล่าวมาก็คือสรุปเนื้อหาในตอนที่1การพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการชักนำการคลอดและการล้วงรกค่ะสำหรับในตอนที่2นะคะการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการทำคลอดด้วยครีมเครื่องดูดสุญญากาศและก็การผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องนะคะสำหรับในหัวข้อแรกนะคะการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการทำคลอดด้วยครีมหรือว่า forceps extraction หมายถึงการใช้ครีมในการจับหรือคีบศีรษะทารกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดึงศีรษะทารกให้คลอดออกมาทางช่องคลอดหรือแผลผ่าตัดหรือใช้ในการหมุนเปลี่ยนท่าของศีรษะทารกให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อให้ง่ายต่อการดึงออกมาทางช่องคลอดได้แก่การหมุนเปลี่ยนท่าทารกจากท่า OP นะคะหรือว่า Occiput Posterior หรือว่าท่า Occiput Transverse OT นะคะเป็นท่า
OA ก็คือ Occiput Anterior นะคะหรือว่าทำคลอดศีรษะของทารกที่ออกมาหลังจากทำคลอดตัวของ

ทารกในท่าก้นหรือบีบศีรษะของทารกให้ยุบในกรณีที่ศีรษะใหญ่และก็ทารกรายนี้อาจจะไม่สามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้นะครับซึ่งเป็นการใช้ครีมในการช่วยคลอดนะคะสำหรับข้อบ่งชี้ในการทำคลอดด้วยครีมส่วนใหญ่เราก็จะใช้ในรายที่ในระยะที่2ของการคลอดเกิดความล่าช้านะคะแล้วก็ความผิดปกติของทารกในครรภ์แล้วก็ช่วยลดเวลาในระยะที่2ของการคลอดเพื่อประโยชน์ต่อผู้คลอดนะคะในการที่จะทำคลอดด้วยครีมจะประสบความสำเร็จจำเป็นต้องพิจารณาความพร้อมก่อนทำหัตถการช่วยคลอดทางช่องคลอดนะคะก็คือเราจะทำในรายที่ปากมดลูกเปิดหมดแล้วแล้วก็รายที่มีภาวะคือถุงน้ำค่ำต้องแตกแล้วนะคะแล้วก็ศีรษะทารกลงมาสู่ช่องเชิงการแล้วก็ทารกนั้นต้องมีศีรษะเป็นส่วนนำหรือว่าเวอร์เท็กซ์เป็นส่วนนำนะคะแล้วก็ผู้ทำเนี่ยต้องทราบว่าศีรษะของทารกต้องทราบท่าของทารกที่อยู่ในครรภ์นะคะแล้วก็สามารถประมาณน้ำหนักของทารกในครรภ์ให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสมที่ทารกสามารถคลอดออกมาทางช่องคลอดได้แล้วก็เชิงกรานของมารดาต้องไม่เกิดภาวะ CPD เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทารกในครรภ์มีความผิดปกติต้องไม่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดหรือว่ากลุ่มโรคที่มีความผิดปกติของกระดูกนะคะกระเพาะปัสสาวะของมารดาต้องไม่มีแบดเดอร์ฟูลนะคะแล้วก็ผู้คลอดเนี่ยยินยอมให้การทำในการช่วยคลอดโดยการใช้ครีมแล้วก็ที่สำคัญผู้ทำคลอดนะคะต้องมีประสบการณ์ในการทำคลอดซึ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ผู้คลอดที่ได้รับการช่วยคลอดโดยการใช้ครีมก็จะมีการประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะสำหรับภาวะแทรกซ้อนจากการทำคลอดด้วยครีมนะคะหรือว่า forceps extraction นะคะภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับผู้คลอดก็คือตัวของมารดานะคะอาจเกิดการฉีกขาดของช่องทางคลอดอันตรายต่อกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ท่อปัสสาวะอันตรายต่อกล้ามเนื้อและก็เส้นประสาทของลำไส้แล้วก็ทวารหนักอันตรายต่อกล้ามเนื้อของ pelvic floor นะคะจากการดึงครีมอย่างรุนแรงอาจทำให้กล้ามเนื้อและเอ็นที่ยึดมดลูกมีการหย่อนหรือว่ามีการแยกและอาจเกิดการติดเชื้อในระยะหลังคลอดได้นะคะสำหรับภาวะแทรกซ้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อตัวทารกก็อาจเกิดอันตรายต่อศีรษะของทารกอันตรายต่อเส้นประสาทบนใบหน้าและก็อันตรายต่อตาของทารกได้นะคะสำหรับการพยาบาลนักศึกษาต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการพยาบาลก่อนทำคลอดโดยการใช้ครีมการพยาบาลในขณะทำคลอดโดยการใช้ครีมแล้วก็การพยาบาลภายหลังการทำคลอดโดยการใช้ครีมอันนี้ก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารการสอนของชุดวิชานี้ได้นะคะสำหรับหัวข้อที่2นะคะก็จะเป็นการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการทำคลอดด้วยเครื่องดูดสูญญากาศหรือว่า vacuum extraction ก็หมายถึงเป็นการทำคลอดศีรษะของทารกทางช่องคลอดโดยการแรงดึงถ้วยที่ติดกับหนังศีรษะของทารกในครรภ์ด้วยระบบสูญญากาศนะคะซึ่งก็จะมีข้อบ่งชี้ในการทำนะคะสำหรับข้อบ่งชี้ในการทำคลอดด้วยเครื่องดูดสูญญากาศหรือว่า vacuum extraction นะคะเราก็จะใช้ในรายที่ระยะที่2ของการคลอดเกิดความล่าช้าเกิดขึ้นนะคะความผิดปกติของทารกในครรภ์แล้วก็ช่วยลดระยะที่2ของการคลอดนะคะสำหรับภาวะแทรกซ้อนจากการทำคลอดด้วยเครื่องดูดสูญญากาศนะคะภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับตัวผู้คลอดหรือว่ามารดานะคะอาจเกิดการฉีกขาดของช่องทางคลอดบริเวณฝีเย็บและทวารหนักมากกว่าการคลอดปกติได้นะคะรวมทั้งอาจเกิดอันตรายอาจเกิดการฉีกขาดของบริเวณปากมดลูกได้แล้วก็ที่สำคัญอาจพบการตกเลือดในระยะหลังคลอดได้ซึ่งเนื่องจากอาจเกิดจากภาวะมดลูกหดและตัวไม่ดีหรือการฉีกขาดของปากมดลูกหรือว่าช่องทางคลอดได้แล้วก็การติดเชื้อในระยะหลังคลอดนะคะซึ่งส่วนมากพบได้ในกรณีที่มีการฉีกขาดของช่องทางคลอดมากหรือว่ามีการตกเลือดหลังคลอดร่วมด้วยก็อาจเกิดภาวะติดเชื้อได้นะคะสำหรับภาวะแทรกซ้อนจากการทำด้วยการทำคลอดด้วยเครื่องดูดสูญญากาศนะคะที่มีต่อทารกก็อาจเกิดการบวมของหนังศีรษะทารกบริเวณที่ถ้วยจับกับศีรษะได้อาจเกิดก้อนเลือดใต้ชั้นเยื่อหุ้มกะโหลกศีรษะแล้วก็พวกรอยถลอกพวกรอยช้ำเกิดการฉีกขาดหรือว่าเนื้อตายบริเวณหนังศีรษะของทารกได้นะคะสำหรับภาวะแทรกซ้อนอื่นๆก็อาจเกิดภาวะเลือดออกในสมองภาวะเลือดออกที่เรติน่าที่บริเวณตาของทารกได้หรือทารกอาจมีภาวะตัวเหลืองได้นะคะรวมทั้งยังพบอุบัติการณ์ของภาวะเลือดออกในชั้นใต้หนังศีรษะ

ของทารกได้เช่นกันแล้วก็อาจเกิดภาวะหายใจลำบากได้นะคะนี่ก็จะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับทารกที่ทำคลอดโดยการใช้เครื่องดูดสูญญากาศนะคะสำหรับการพยาบาลก็เช่นกันนะคะก็จะมีการเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำคลอดโดยใช้เครื่องดูดสุญญากาศแล้วก็การดูแลช่วยเหลือแพทย์ในขณะทำคลอดโดยใช้เครื่องดูดสุญญากาศแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะต้องมีการตรวจประเมินร่างกายของทารกแรกเกิดนะคะสำหรับหัวข้อที่3นะคะก็จะเป็นการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องซึ่งภาษาอังกฤษนะคะก็จะเป็น Caesarean section ก็จะเป็นการทำคลอดทารกผ่านแผลเวนผ่าตัดนะคะบริเวณหน้าท้องของสตรีตั้งครรภ์หรือของผู้คลอดนะคะแล้วก็จะมีแผลที่บริเวณผนังของมดลูกนะคะสำหรับข้อบ่งชี้ของการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องซึ่งจะมีข้อบ่งชี้ที่จำเป็นในการทำผ่าตัดคลอดทารกอันนี้นักศึกษาต้องจำให้ได้นะคะทำไมเราถึงทำผ่าตัดคลอดเพราะอะไรมีข้อบ่งชี้หรือว่ามีความจำเป็นที่ต้องทำในการผ่าตัดคลอดเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างเช่นเราจะทำในรายที่มีภาวะ CPD ก็คือมีภาวะการผิดสัดส่วนของศีรษะทารกในครรภ์กับช่องเชิงการของมารดาซึ่งอันนี้จะไม่สามารถคลอดได้ทางช่องคลอดนะคะก็ไม่สามารถที่จะอาจจะใช้พวกใช้ครีมในการช่วยคลอดหรือว่าเครื่องดูดสุญญากาศได้นะก็จะเป็นข้อบ่งชี้ที่จำเป็นที่จะต้องทำ Caesarean section หรือว่าการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องนะคะแล้วก็ทำในรายที่ทารกอยู่ในท่าผิดปกติที่ไม่สามารถคลอดได้ทางช่องคลอดอย่างเช่นทารกที่มีที่อยู่ในท่าขวางทารกใช้หน้าเป็นส่วนนำแล้วก็ชนิดคางอยู่ด้านหลังและทารกชายหน้าผากเป็นส่วนนำเป็นต้นนะคะอันนี้ก็มีความจำเป็นต้องผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนะคะแล้วก็ความผิดปกติของการหดลัดตัวของมดลูกที่แก้ไขไม่ได้ผลแล้วก็ปากมดลูกยังเปิดไม่หมดอันนี้ค่ะอาจจำเป็นต้องมีการใช้การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนะคะการขวางกั้นของช่องทางคลอดจากการมีเนื้องอกหรือว่าความผิดปกติของช่องทางคลอดแล้วก็ช่องเชิงกรานนะคะที่ทำให้ไม่สามารถคลอดทางช่องคลอดได้อย่างเช่นในรายที่มีเนื้องอกที่มดลูกเนื้องอกที่รังไข่หรือเนื้องอกบริเวณปากมดลูกซึ่งเหล่านี้ก็จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนะคะแล้วก็อีกรายหนึ่งก็คือหากมีภาวะสายสะดือพัดต่ำหรือว่าสายสะดือย้อยในกรณีที่ทารกยังมีชีวิตอยู่อันนี้ก็จำเป็นต้องผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนะคะแล้วก็ทารกในครรภ์อยู่ในภาวะเครียดหรือว่าฟิตตอนฮาซาวอาจจะไม่อยู่ในเกณฑ์ปกตินะเราก็จำเป็นต้องมีการผ่าตัดคลอดออกมาเพื่อช่วยชีวิตของทารกในครรภ์นะคะต่อไปก็จะเป็นข้อบ่งชี้ที่ยอมรับโดยทั่วไปในการทำการผ่าตัดคลอดนะคะซึ่งก็จะทำในรายไหนได้บ้างรายที่คันที่ผ่านมาเคยผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องมาแล้วฉะนั้นในท้องนี้ก็อาจจำเป็นต้องผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเช่นกันนะคะรายที่เคยผ่าตัดเอาก้อนเนื้องอกในมดลูกนะคะซึ่งจำเป็นต้องอาจจำเป็นนะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดคลอดทันทีนะคะแล้วก็รายที่มีภาวะแทรกซ้อนที่มีความรุนแรงแล้วก็ไม่ควรให้คลอดทางช่องคลอดอย่างเช่นรายที่มีภาวะความดันโลหิตสูงชนิดที่เป็นรุนแรงนะคะแล้วก็โรคหัวใจโรคปอดหรือว่าโรคเบาหวานเป็นต้นนะคะในรายที่มีภาวะตกเลือดก่อนคลอดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้คลอดแล้วก็ทารกหากให้คลอดทางช่องคลอดอาจทำให้มีโรคลอกตัวก่อนกำหนดเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็การคลอดไม่ก้าวหน้าหรือการล้มเหลวในการทำหัตถการในการช่วยคลอดทางช่องคลอดอันนี้ก็สิ้นสุดโดยการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเช่นกันนะคะทารกอยู่ในท่าผิดปกติถ้าผิดปกติที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อทารกหากให้คลอดทางช่องคลอดอย่างเช่นทารกที่อยู่ในท่าก้นแล้วก็ทารกใช้เท้าเป็นส่วนนำอันนี้นะคะแล้วก็ทารกคันแฝดที่อยู่ในคันที่ไม่ได้มีศีรษะเป็นส่วนนำนะคะทารกในคันที่มีภาวะขาดออกซิเจนหรือว่าการเต้นของหัวใจทารกผิดปกตินะคะสำหรับข้อบ่งชี้อื่นๆเช่นการติดเชื้อเดิมบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ในช่วงที่ใกล้คลอดนะคะแล้วก็การเย็บซ่อมแซมปากมดลูกหรือว่าช่องคลอดเป็นต้นซึ่งเหล่านี้ก็จะเป็นข้อบ่งชี้ที่ยอมรับโดยทั่วไปในการทำผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องสำหรับภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องก็จะมีภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นต่อตัวมารดาหรือว่าตัวผู้คลอดนะคะก็ภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้

ใช่ก็คือภาวะแทรกซ้อนจากการทางวิสัญญีอะค่ะจากการได้รับยาสลบประมาณนี้นะคะแล้วก็การตกเลือดหลังคลอดการติดเชื้อในระยะหลังคลอดการบาดเจ็บต่ออวัยวะในช่องท้องอย่างเช่นลำไส้กระเพาะปัสสาวะเป็นต้นนะคะแล้วก็อาจเกิดภาวะท้องอืดจากการทำงานของลำไส้ลดลงนะคะแล้วก็การทำงานของลำไส้ใหญ่ผิดปกติแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหรือว่าที่อาจพบได้ในทารกนะคะก็อาจเกิดการบาดเจ็บต่อทารกในขณะทำคลอดในขณะผ่าตัดคลอดนะคะอย่างเช่นปลายมีดอาจจะกรีดไปโดนถูกตัวทารกในขณะกรีดผนังมดลูกนะคะแขนหรือขาหักจากการทำคลอดทารกลำบากเป็นต้นได้นะคะแล้วก็อาจเกิดภาวะหายใจเร็วชั่วคราวในระยะหลังคลอดได้ซึ่งเหล่านี้ก็อาจจะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นต่อทารกในมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนะคะสำหรับการพยาบาลนะคะการพยาบาลก่อนการผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องอันนี้นักศึกษาต้องไปดูดีๆนะคะว่าก่อนที่จะผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเนี่ยมีข้อบ่งชี้อะไรที่จำเป็นต้องผ่าตัดคลอดทันทีหรือว่ามีข้อบ่งชี้อาจจะต้องผ่าตัดแล้วแต่นะคะแล้วก็การพยาบาลขณะทำคลอดของทารกทางหน้าท้องนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการพยาบาลหลังผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องซึ่งอันนี้นักศึกษาก็ไปศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมในเอกสารการสอนของชุดวิชานี้นะคะสำหรับเนื้อหาที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะก็จะเป็น3ด้านด้วยกันนะคะก็จะเป็นการทำคลอดโดยการใช้สูติศาสตร์หัตถการก็คือการทำคลอดโดยการใช้ครีมการทำคลอดโดยการใช้เครื่องดูดสุญญากาศและการผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องซึ่งทั้ง3วิธีนี้ก็คือเป็นการทำคลอดโดยการใช้สูติศาสตร์หัตถการนะคะซึ่งในแต่ละวิธีนักศึกษาลองไปเปรียบเทียบดูนะคะว่าข้อดีจุดเด่นจุดด้อยของในการคลอดในแต่ละวิธีอะค่ะลองไปเปรียบเทียบดูว่าการทำคลอดโดยการใช้ครีมหรือว่า forceps extraction กับการทำคลอดโดยการใช้เครื่องดูดสุญญากาศหรือว่า vacuum extraction 2วิธีเนี้ยมีจุดเด่นมีจุดด้อยอะไรบ้างแล้วก็มีข้อบ่งชี้ในการข้อบ่งชี้ของตัวมารดาหรือตัวผู้คลอดแล้วก็ข้อบ่งชี้ของทารกที่อยู่ในครรภ์นะคะว่ามีข้อบ่งชี้ในแต่ละด้านโดยวิธีอะไรบ้างแล้วก็จำเป็นต้องคลอดหรือว่าช่วยคลอดโดยวิธีอะไรบ้างทั้ง3วิธีนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งการผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องซึ่งอันนี้ก็คือ Caesarean section อันนี้นักศึกษาต้องจำให้ได้นะคะว่าความจำเป็นที่สำคัญนะว่าทำไมต้องผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องหรือว่าต้องอาจจะต้องได้รับการผ่าตัดคลอดอย่างเช่นถ้ามารดามีภาวะ CPD ก็คือมีภาวะศีรษะทารกในครรภ์ไม่ได้สัดส่วนกับช่องทางการของมารดาอันนี้จะคลอดทางช่องคลอดได้ไหมคะอันนี้ก็คือไม่สามารถคลอดทางช่องคลอดได้เนาะจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องหากคลอดทางช่องคลอดอาจเกิดภาวะอะไรเกิดขึ้นอาจเกิดภาวะมดลูกแตกเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งอันนี้ในแต่และการช่วยคลอดนะคะวิธีการทำคลอดโดยการใช้สูติศาสตร์หัตถการในแต่และวิธีให้นักศึกษาไปดูนะคะว่าการพยาบาลก่อนที่จะใช้สูติศาสตร์หัตถการในแต่และชนิดอะคะ่ะเราควรให้การพยาบาลอะไรบ้างแล้วก็การพยาบาลในแต่ระยะนะคะว่าในขณะที่เราช่วยการทำคลอดโดยการใช้สูติศาสตร์หัตถการในขณะคลอดโดยการใช้forceps extraction หรือว่า vacuum extraction อันเนี้ยนักศึกษาจะต้องดูอะไรบ้างแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการพยาบาลหลังจากที่ใช้สูติศาสตร์หัตถการไปแล้วนะคะนักศึกษาก็ลองไปดูนะคะว่าหลังจากที่ทำคลอดโดยแต่ละวิธีการพยาบาลควรให้การพยาบาลอะไรบ้างนะคะอันนี้ที่สำคัญเลยนะคะทั้ง3วิธีเนาะการทำคลอดโดยการใช้ครีมการทำคลอดโดยการใช้เครื่องดูดสุญญากาศและการผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องให้นักศึกษาไปดูวิธีไปดูเปรียบเทียบข้อบ่งชี้ในการทำในแต่ละชนิดแล้วก็การพยาบาลในแต่ละการใช้สูติศาสตร์หัตถการนะคะซึ่งสูติศาสตร์หัตถการในการทำคลอดทารกเป็นวิธีการที่แพทย์ใช้ในการช่วยคลอดทารกในกรณีที่ไม่สามารถคลอดทางช่องคลอดได้ตามธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะคะก็วิธีการทำคลอดโดยใช้สูติศาสตร์หัตถการก็จะมี3วิธีด้วยกันนะคะก็คือการทำคลอดโดยการใช้ครีมหรือว่า forceps extraction การทำคลอดด้วยเครื่องดูดสุญญากาศหรือว่า vacuum extraction นะคะแล้วก็การผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้อง
C-section เซ็กชันนะคะในปัจจุบันการทำคลอดโดยใช้สูติศาสตร์หัตถการมีการพัฒนาให้มีความปลอดภัยมากขึ้นและยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะการบาดเจ็บของทารกพยาบาลจึงจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับความหมายข้อบ่งชี้วิธีการทำคลอดและก็ภาวะแทรกซ้อนและการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการทำคลอดโดยใช้สูติศาสตร์หัตถการทั้งในระยะก่อนและหลังทำคลอดโดยการใช้สูติศาสตร์หัตถการและทั้งหมดที่กล่าวมาคือสรุปเนื้อหาในตอนที่2นะคะการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการทำคลอดด้วยครีมเครื่องดูดสุญญากาศและการผ่าตัดคลอดทารกทั้งหน้าท้องค่ะ

0: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปโรงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: เธอเรียนมสทได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: ที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเนี่ยก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
5: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ NCOU Channel

สดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่กับสื่อสังคมออนไลน์ในยุคปัจจุบันนะคะวันนี้ตอนที่1ที่เราจะมาคุยกันก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์นะคะก็พาไปดูเลยละกันค่ะว่าต้นกำเนิดของการเชื่อมต่อในการพูดคุยกันผ่านออนไลน์เนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรนะคะโปรแกรมแรกนะคะที่เป็นต้นกำเนิดในประเทศไทยเลยก็คือโปรแกรม PIRT 98นะคะตามมาด้วย MSN นะคะแล้วก็ICQ และสนุก QQ นี่คือต้นกำเนิดของการพูดคุยกันผ่านโลกออนไลน์ในประเทศไทยของเราแล้วในปัจจุบันล่ะคะปัจจุบันเนี้ยสื่อสังคมออนไลน์ในประเทศไทยอะไรที่ฮอตฮิตแล้วก็ได้รับความนิยมมากนะคะตัวแรกนะคะก็คือ Facebook นะคะแพลตฟอร์มถัดไปก็คือ IG นะคะ LINE และ TikTok เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันค่ะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีบริการไหนบ้างที่ซัพพอร์ตเรานะคะบริการแรกคือ Facebook นะคะสิ่งแรกที่คุณจะได้รับจากการที่สมัครเข้ามาใช้งาน Facebook ก็คือบัญชี Facebook ส่วนตัวนะคะหรือว่า Facebook Profile นะคะโดยที่ในหน้านี้คุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนรูปภาพหน้าปกได้นะคะเปลี่ยนรูปภาพประจำตัวได้นะคะในส่วนของ Facebook ส่วนตัวคุณก็สามารถสร้างโพสต์ได้เช่นกันนะคะมีประเภทของเนื้อหาหลากหลายแล้วก็คุณสามารถที่จะเผยแพร่เนื้อหาให้กับคนที่รู้จักหรือว่าเพื่อนในแวดวงของคุณได้เห็นด้วยนะคะส่วนของ Facebook ส่วนตัวก็จะมีสิ่งที่แถมมา

อีกอย่างหนึ่งหลังจากที่คุณสร้างบัญชี Facebook ก็คือหน้า New Feed นะคะที่รวบรวมรายละเอียดต่างๆหรือโพสต์ต่างๆที่มาจากเพื่อนหรือว่าแบรนด์ที่คุณไปติดตามนะคะก็จะมีฟีดข่าวแบบนี้เช่นเดียวกันบริการที่2จาก Facebook นะคะก็คือ Facebook Group หรือว่ากลุ่มชุมชน Facebook นะคะจะเห็นว่าเป็นกลุ่มที่ Facebook ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อให้คนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะคะก็จะมีชื่อกลุ่มแบบนี้นะคะแล้วก็มีค่าความเป็นส่วนตัวของกลุ่มซึ่งกลุ่มบน Facebook จะมีอยู่2แบบนะคะก็คือกลุ่มสาธารณะและกลุ่มแบบส่วนตัวนะคะรวมถึงคุณสามารถใส่รายละเอียดกลุ่มได้ด้วยนะคะส่วนที่3ที่เป็นบริการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายก็คือ Facebook Fanpage นะคะก็จะเห็นว่าในแฟนเพจเนี่ยก็จะมีบริการหลากหลายที่ทำให้คนที่เป็นแบรนด์ต้องการจะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายสามารถทำได้เลยนะคะบริการถัดไปก็คือบริการที่ Facebook ทำออกมาซัพพอร์ตสำหรับคนที่ทำธุรกิจนะคะเราเรียกมันว่า Facebook Shop ซึ่งมีระบบแคตตาล็อกมีระบบการจัดการซื้อขายนะคะมีระบบของการชำระเงินนะคะที่อาจจะไม่ได้ชำระเงินออนไลน์แต่เป็นการโอนเงินอะไรแบบนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าเขาก็จะมีระบบแคตตาล็อกซัพพอร์ตให้กับเรานะคะบริการถัดไปของ Facebook นะคะที่เราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตบน Facebook ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นห้างสรรพสินค้าบน Facebook ก็ได้นั่นก็คือ Facebook Marketplace ที่ใครก็ตามที่มีสินค้าแล้วอยากจะโพสต์ขายสามารถโพสต์ขายได้อย่างง่ายดายนะคะและบริการสุดท้ายของ Facebook ก็คือ Facebook Ad นะคะที่เราจะเห็นได้ว่าคุณสามารถเลือกวัตถุประสงค์การโฆษณาบน Facebook ได้อย่างหลากหลายนะคะแล้วก็ปลายทางในการแซงโฆษณาก็มีหลากหลายตำแหน่งเช่นเดียวกันนะคะตัวถัดไปก็คือ IG พูดถึง Facebook แล้วไม่พูดถึง IG ไม่ได้นะคะเนื่องจากว่า Instagram กับ Facebook อยู่ภายใต้บริษัท Meta เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นบริการที่อยู่บน IG ก็จะมีความใกล้เคียงกับ Facebook นะคะแต่ที่เป็นหลักๆ ก็คือเวลาคุณสมัครบัญชีของ IG คุณก็จะได้รับ IG profile นะคะซึ่งก็จะมีเรื่องของตัว profile ที่เอาไว้ใช้เผยแพร่ข้อมูลนะคะมี new feed แล้วก็มีเรื่องของ IG ad ที่จะมาแสดงผลให้คุณเห็นเช่นกันส่วนถัดไปก็คือ IG shopping นะคะที่ออกแบบมาให้สำหรับคนทำธุรกิจได้ใช้แอปพลิเคชันที่อยู่บน social media ให้สามารถทำธุรกิจได้อย่างง่ายดายนะคะก็จะมีตัว IG Shop นะคะมี Product Catalog แล้วก็มีเรื่องของการช้อปปิ้งให้เราสามารถซื้อของได้ง่ายนะคะแล้วก็มีหน้า IG สำหรับ Business นะคะที่อยากทำให้เป็นแบบเป็นบัญชีทางการก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะตัวถัดไปค่ะก็คือ LINE นะคะแพลตฟอร์ม LINE เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เราใช้งานกันอย่างแพร่หลายนะคะโดยเฉพาะบริการ LINE OA ที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้นะคะก็จะเห็นว่าบริการบน LINE OA นะคะจะมีเรื่องของการบรอดแคสต์ที่สามารถส่งข้อความไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างง่ายดายแล้วก็ครบถ้วนนะคะมีเรื่องการแชทแบบ1ต่อ1ที่เวลาคุณส่งข้อความไปคนที่เห็นข้อความคุณจะเป็นกลุ่มแอดมินเท่านั้นรวมไปถึงบัตรสะสมแต้มด้วยนะคะที่สามารถช่วยลดการใช้กระดาษได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ข้อมูลเชิงลึกในการใช้งานของคุณนะคะสิ่งที่ LINE มีเพิ่มเติมมานะคะในยุคนี้ก็คือเรื่องของร้านค้าบน LINE หรือ LINE Shop LINE My Shop นะซึ่งสามารถที่จะให้คนที่อยากจะเปิดร้านบนออนไลน์เนี่ยไปใช้บริการต่างๆที่มีระบบงานซัพพอร์ตกับการซื้อขายบนออนไลน์ให้กับคนที่สนใจนะคะอย่างเช่นมีระบบการบริการบริหารจัดการร้านค้ามีระบบแคตตาล็อกมีระบบการสั่งซื้อสินค้าที่ง่ายดายนะคะตัวถัดไปค่ะที่เป็นบริการอีกอย่างหนึ่งของ LINE ก็คือโฆษณาบน LINE นะคะซึ่งโฆษณาบน LINE เนี่ยจะไปแสดงผลที่แท็บโฮมนะคะในแอปพลิเคชัน LINE ของเราในหน้าแชทลิสต์นะคะใน LINE Room นะคะที่เป็น LINE ที่เผยแพร่เกี่ยวกับคลิปวิดีโอนะคะมีในหน้าข่าว LINE Today นะคะแล้วก็ที่ Wallet Tab ที่เป็นกระเป๋าเงินดิจิทัลของ LINE นะคะและสุดท้ายโฆษณาก็ไปแสดงผลที่ LINE Open Chatไปดูกันที่สื่อออนไลน์แพลตฟอร์มสุดท้ายค่ะนั่นคือ TikTok นะคะส่วนของ TikTok ค่ะก็จะมี TikTok Creative นะคะที่ช่วยทำให้เราสามารถอัดคลิปได้ง่ายๆให้เราสามารถตัดต่อคลิปได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าไลบรารีของเสียงเพลงให้เราเลือกใช้กันได้อย่างสะดวกเช่นกันนะคะส่วนที่2ที่อยากนำเสนอก็คือเรื่องของ TikTok Shop ค่ะที่คนทำธุรกิจหรือคนซื้อของออนไลน์ก็ชอบเช่นกันเนื่องจากบน TikTok Shop ก็จะมีระบบแคตตาล็อกนะคะให้เราสามารถบริหารจัดการได้ง่ายนะคะมีระบบการตรวจสอบคำสั่งซื้อและ
ระบบการสั่งซื้อสินค้านะคะและตัวสุดท้ายค่ะโฆษณาที่อยู่บน TikTok นะคะซึ่งโฆษณาที่อยู่บน TikTok เนี่ยมีความเนียนมากๆนะคะสิ่งแรกที่โฆษณาบน TikTok มีก็คือมีรูปแบบโฆษณาที่หลากหลายทำให้เราไม่ได้รู้สึกเหมือนกับว่าเราได้เห็นโฆษณาเหมือนเรากำลังดูคลิปอะไรสนุกๆ สักอย่างหนึ่งนะคะสามารถเชื่อมโยงกับตะกร้าสินค้าได้และฟีเจอร์ที่เด็ดที่สุดสำหรับ TikTok Ad ก็คือสามารถซื้อโฆษณาขณะที่เราไลฟ์ได้เลยโดยที่ไม่มีข้อแม้

สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับตอนที่2สิ่งที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของตัวชี้วัดและการวิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์นะคะเล่นแล้วก็ต้องมีการวิเคราะห์นะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีที่มาที่ไปยังไงประเภทของตัวชี้วัดบนสื่อออนไลน์นะคะเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มเราเรียกว่าเป็นตัวชี้วัดทางด้านเนื้อหาและกลุ่มที่2เราเรียกว่าตัวชี้วัดด้านการตลาดนะคะไปดูกันเลยตัวชี้วัดทางด้านการเนื้อหาไปแบบเร็วๆนะคะจะเห็นว่าตัวชี้วัดทางด้านเนื้อหาเนี่ยก็จะมีเรื่องของการวัดการแสดงผลของเนื้อหาจำนวนคนที่เห็นเนื้อหานะคะการมีส่วนร่วมกับเนื้อหาเหล่านั้นการแสดงความคิดเห็นการคลิกลิงก์นะคะการแชร์การดูวิดีโอนะคะการจำนวนเวลาที่เราใช้ดูวิดีโอนะคะการเข้าชมโปรไฟล์แล้วก็การกดติดตามรวมไปถึงการส่งข้อความด้วยนี่ก็เป็นภาพรวมของตัวชี้วัดทางด้านเนื้อหานะคะในส่วนตัวชี้วัดทางด้านการตลาดจะมีบางตัวที่คล้ายคลึงกับตัวชี้วัดทางด้านเนื้อหานะคะอย่างเช่นการแสดงผลการเข้าถึงนะคะซึ่งส่วนนี้จะเป็นเหมือนกับพื้นฐานนะคะที่เวลาเราทำคอนเทนต์หรือว่าทำเนื้อหาเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์เนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่เราสามารถวัดผลลัพธ์ได้อย่างมั่นอกมั่นใจแต่ว่าในส่วนตัวชี้วัดทางด้านการตลาดค่ะจะมีเรื่องของตัวนี้นะคะคือเรื่องของต้นทุนต่างๆเนื่องจากมันต้องมีการชำระเงินในการซื้อโฆษณานะคะเพราะฉะนั้นต้นทุนต่อการคลิกเนี่ยก็จะบอกให้รู้ว่าเวลาที่คนเห็นเนื้อหาเราแล้วเขาคลิกเข้าไปตามเนื้อหาที่ต้องการเนี่ยเราต้องจ่ายเงินกี่บาทต่อคลิกนั้นๆนะคะอัตราส่วนการแสดงผลต่อการคลิกหรือที่เราเรียกว่า CTR หรือ Click to Rate นะคะคือเกิดมาจากจำนวนการแสดงผลหารด้วยจำนวนคลิกนะคะต้นทุนต่อการแสดงผลเราเรียกว่า cost per impression นะคะส่วนใหญ่ cost per impression หรือว่า CPM เนี่ยเราจะวัดต่อ 1,000 การแสดงผลนะคะตัวถัดไปคือต้นทุนต่อการเล่นวิดีโอนะคะคลิกดูวิดีโอ1ครั้งเราจ่ายกี่บาทนะเราจะเรียกกันว่า cost per view หรือ CPV นะคะแล้วก็ต้นทุนต่อ TruePay TruePay เนี่ยจะแสดงผลบน Facebook เท่านั้นนะคะโดยที่เราจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ขอโทษค่ะเราจะมีจำนวนเวลาของ TruePay อยู่ที่15วินาทีนะคะถึงจะนับเป็น1 TruePay นะคะแล้วก็มีต้นทุนต่อการมีส่วนร่วมนะคะก็คือ Cost per engagement หรือ CPE นะคะและสุดท้ายก็คือต้นทุนต่อการกระทำที่เราสามารถระบุได้ว่าเราอยากได้การกระทำแบบไหนอย่างเช่นการชำระเงินการ Add to Cart การ Check out นะคะเราเรียกว่า CPA หรือ Cost per Acquisition นะคะรวมถึงการทำ Conversion ด้วยนะคะคราวนี้การวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดจากสื่อสังคมออนไลน์นะคะพอเราดู2ตัวนี้ใช่ไหมคะว่าเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผลทางด้านเนื้อหาและการวิเคราะห์สำหรับด้านการตลาดเดี๋ยวเราไปดูแต่ละอันค่ะในส่วนของการวิเคราะห์ผลทางด้านเนื้อหาเนี่ยอยากให้ดูอย่างนี้นะคะว่าพอมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหามันก็จะต้องพูดถึงเรื่องของการวางแผนในการจัดการเนื้อหาซึ่งการวางแผนในการจัดการเนื้อหานะคะก็จะมีส่วนของการกำหนดหมวดหมู่ความถี่ในการโพสต์นะคะคีย์เมสเซจที่ต้องการสื่อแล้วก็เรื่องของมีเดียแพลนนิ่งคือการเลือกว่าเราจะใช้รูปภาพหรือคลิปวิดีโอในการนำเสนอรวมไปถึงการทำคอนเทนต์แอนาลิติกด้วยนะคะในส่วนของการกำหนดหัวข้ออันนี้คือตัวอย่างนะคะไปเร็วๆนะเราอาจจะแบ่งหมวดหมู่หัวข้อของเราเป็นแบบนี้นะคะเป็นข้อมูลสินค้าเป็นข้อมูลจากผู้ใช้จริงเป็นส่วนผสมหรือใดๆรวมถึงโปรโมชั่นที่เราจะใช้ด้วยนะคะเราก็กำหนดออกมาจากนั้นเราก็มากำหนดความถี่ว่าใน1เดือน1สัปดาห์1วันเราจะโพสต์กี่ครั้งนะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะเอามาวางแผนไว้ได้นะคะจากนั้นเราก็ลองเอาไปโพสต์ในplanner ที่อยู่บน Facebook ดูนะคะมันก็จะปรากฏแบบนี้ซึ่งเราสามารถตั้งเวลาโพสต์ได้นะคะส่วนถัดไปก็คือเรื่องของ key message นะคะว่าเนื้อหาหลักที่ต้องการสื่อสารคืออะไรนะคะอย่างเช่นอันนี้อยากจะสื่อสารว่าส่งฟรีนะ0บาทหรืออันนี้อยากจะสื่อสารว่าสินค้าชนิดนี้มีสีสารสกัดที่เป็นประโยชน์นะคะ media planning ก็คือเรื่องของการเลือกรูปแบบของคอนเทนต์นะคะว่าอยากจะใช้รูปแบบไหนอย่างเช่นรูปภาพเดียวรูปภาพที่เป็นกลุ่มอินโฟกราฟิกวิดีโอคลิปสตอรี่หรือว่าพวกช็อตวิดีโอนะคะอย่างเนี้ยอันนี้ก็เรียกว่า single image นะคะอันนี้จะเป็นโฟโต้สตอรี่นะคะส่วนอันนี้จะเป็นสตอรี่ที่เป็นคลิปแนวตั้งนะคะส่วนอันนี้จะเป็น reels นะคะ
ส่วนถัดไปก็คือเรื่องของการวิเคราะห์เนื้อหานะคะจะเห็นได้ว่าทุกแพลตฟอร์มที่คุณจะใช้งานเนี่ยมันจะมีระบบที่เรียกว่าข้อมูลเชิงลึกหรืออินไซต์ให้คุณใช้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องอ่านค่าตัวชี้วัดให้ออกและประมวลผลรวมถึงเอามาวิเคราะห์ได้ด้วยนะคะไม่ต้องเก็บเองค่ะแพลตฟอร์มเก็บให้ทุกอย่างเลยนะคะในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการตลาดนะคะมันจะไปมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับรู้เรื่องของเส้นทางการเดินทางของลูกค้านะคะการเลือกช่องทางโซเชียลมีเดียการทำคอนเทนต์แพลนนิ่งนะคะแล้วก็เรื่องของการทำโฆษณานะคะแล้วก็เรื่องของการกำหนดงบประมาณในการใช้จ่ายนะคะในการค้นหาเส้นทางเดินของลูกค้านะคะอันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะเวลาลูกค้าเนี่ยก่อนจะเจอสินค้าเราเนี่ยเขาทำอะไรมาบ้างอย่างเช่นโดนโฆษณาเนี่ยยิงกระหน่ำเราเรียกกันว่าคอนเทนต์บอมบ์นะคะจากนั้นพอเขาเจอโฆษณาเสร็จปุ๊บเขาบอกว่างั้นไปเสิร์ชหาดูละกันก็เป็นการรีเสิร์ชของเขาเองนะคะพอรีเสิร์ชเสร็จปุ๊บสนใจเขาก็จะอาจจะทักแชทหรือว่าคลิกดูรูปภาพหรือไปโพสต์ใต้โพสต์นะคะจากนั้นเขาก็จะมีการเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นๆนะคะแล้วก็ตัดสินใจซื้อถ้าใช้ดีก็ซื้อซ้ำนี่คือเส้นทางเดินทางการของลูกค้าระหว่างตั้งแต่ก่อนที่จะมาเจอเราจนกระทั่งเจอเราแล้วใช้งานเราไปจนหมดนะคะในส่วนของการวิเคราะห์พวกนี้นะคะก็วิธีการเลือกนะคะก็เลือกได้เลยว่าเราจะใช้สื่อช่องทางไหนเลือกให้เหมาะกับเราไม่จำเป็นต้องใช้ทุกอย่างการวางแผนการจัดการเนื้อหาก็จะเหมือนกับการจัดการเนื้อหาเมื่อกี้นะคะที่ต้องมีการวิเคราะห์ด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องของการวางแผนในการซื้อโฆษณาและเรื่องของการจัดการงบประมาณนะคะซึ่งเวลาเราวิเคราะห์ผลทางด้านการตลาดนะคะก็จะมีเรื่องของ Marketing Funnel ให้เราดูแบบนี้นะคะว่าถ้าเราจะวางแผนจัดการโฆษณาเนี่ยมันควรจะต้องทำตามกระบวนการของ Funnel เหล่านี้ด้วยนะคะ

มาพบกับตอนที่3กันแล้วนะคะในเรื่องของกรณีศึกษาในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่กับตัวชี้วัดจากสื่อสังคมออนไลน์เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่ามันมีกระบวนการยังไงที่เราจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลที่มีเยอะปริมาณมากๆเนี่ยที่อยู่บนออนไลน์เนี่ยเราจะเอามาวิเคราะห์ได้ยังไงนะคะในส่วนของกรณีศึกษาสามารถอ่านได้จากคู่มือหรือว่าตำรานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าวิธีการวิเคราะห์ของเรานะคะเราจะใช้หลักการที่เรียกว่า CRIPS DM หรือว่า Cross Industry Standard Process for Data Mining โดยทั้งหมดกระบวนการทั้งหมดจะมีทั้งหมด6ขั้นตอนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะพร้อมกับการทำ Case Study ที่เราดูโจทย์หรือว่าอ่านเนื้อหามาจากตำราเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนที่1ค่ะคือต้องเป็นขั้นตอนในการทำความเข้าใจกับปัญหาแล้วก็โอกาสเชิงธุรกิจนะคะจาก Case Study เนี่ยปัญหาในการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัท STOU จำกัดก็คือต้องการที่จะปรับกลยุทธ์ในการวางแผนค่าใช้จ่ายสำหรับโฆษณาออนไลน์ให้สอดคล้องกับยอดขายที่มันเกิดขึ้นนะคะส่วนปัญหาที่มักพบบ่อยในแต่ละปีงบประมาณที่ผ่านมาก็คืองบประมาณสูงนะคะแล้วก็ได้รับคอนเวอร์ชันหรือว่ายอดขายที่เกิดจากโฆษณาน้อยทำให้ต้นทุนต่อผลลัพธ์เนี่ยมันสูงมากเลยเพราะฉะนั้นเราจะไปทำกระบวนการนี้นี่คือการวิเคราะห์ปัญหานะคะจากเนื้อหาที่มีซึ่งในความเป็นจริงอ่ะเราอาจจะมีปัญหาที่มันมากกว่านี้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะเอามาให้ดูขั้นตอนที่2ค่ะหลังจากที่เราระบุปัญหาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็รวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการวิเคราะห์นะคะข้อมูลที่เราจะเอามาใช้ได้บ้างนะคะเป็นข้อมูลของโฆษณาออนไลน์นะคะที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างคอนเวอร์ชันหรือยอดขายระหว่างปีพ.ศ. 2561ถึง2565นะคะจำนวนผลลัพธ์ที่เกิดจากโฆษณาออนไลน์แบบคอนเวอร์ชันเนี่ยเกิดขึ้นเพียง283ครั้งข้อมูลทั้งหมดที่จะมาใช้วิเคราะห์มีทั้งหมด 254,587 แถวแล้วก็เราจะแบ่งข้อมูลออกเป็น2ส่วนนะคะโดยที่ข้อมูลนะคะที่ผลลัพธ์ที่เกิดจากโฆษณาออนไลน์แบบคอนเวอร์ชันเนี่ยจะมีโฆษณาจาก Facebook โฆษณาจาก Google โฆษณาจาก TikTok นะคะแล้วสิ่งหรือว่าตัวชี้วัดที่เราจะมาใช้ก็คือเรื่องของการแสดงผลต้นทุนต่อผลลัพธ์คอนเวอร์ชันแล้วก็ค่าใช้จ่ายและอีกข้อมูลชุดนึงที่จำเป็นต้องใช้ในการเอามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยก็คือข้อมูลยอดขายที่เกิดจากเว็บไซต์ e-commerce ของบริษัท STOU จำกัดนะคะซึ่งสิ่งที่เราจะใช้ก็คือรหัสคำสั่งซื้อสินค้าจำนวนขายและยอดขายค่ะคราวนี้เราไปดูนะคะเข้าสู่ขั้นตอนที่3ในการจัดเตรียมข้อมูลซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญและใช้เวลาค่อนข้างนานมากที่สุดนะคะเนื่องจากว่าเราจะต้องรวบรวมข้อมูลมาจากทุกแหล่งเพื่อให้ครบถ้วนและเอามาวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องนะคะในส่วนกระบวนการของการทำ data preparation ก็จะประกอบไปด้วยการทำ data selection ก็คือการเลือกข้อมูลนะคะการทำ data cleaning คือการทำความสะอาดข้อมูลคือเลือกข้อมูลที่ถูกต้องและตรงมากที่สุดรวมไปถึงการทำ data transformation ก็คือการแปลงรูปแบบของข้อมูลที่เราเคยใช้ในทุกวันเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์ด้วยระบบของ data mining ได้ในส่วนของ data cleaning ค่ะก็จะมีส่วนย่อยๆอยู่ประมาณ4ส่วนนะคะก็คือการทำ parsing ก็คือการแปลงข้อมูลนะคะให้เป็นข้อมูลที่ตรงกันการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องการทำข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและการจัดการข้อมูลที่มีความซับซ้อนนะคะเดี๋ยวไปดูค่ะในขั้นตอนที่3ค่ะในส่วนของ data selection นะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องเลือกข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อที่จะตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาของเรานะคะเพื่อให้สามารถนำไปใช้ปรับกลยุทธ์ในการวางแผนค่าใช้จ่ายในการทำโฆษณาออนไลน์ขององค์กรได้นะคะส่วนที่2ค่ะในส่วนของ data cleaning นะคะเราก็จะมาดูเรื่องของการทำ parsing นะคะหรือว่าการระบุหัวข้อของชุดข้อมูลว่าเราจะใช้อะไรบ้างนะคะเราก็จะมีหัวข้อที่เป็นช่องทางของโฆษณาชื่อโฆษณาสินค้าการเข้าถึง impression และอื่นๆนะคะโดยเมื่อเราทำการทำ data cleaning ก็คือการระบุหัวข้อของชุดข้อมูลเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนชื่อของชุดข้อมูลหรือหัวข้อของชุดข้อมูลเนี่ยให้เป็นสากลและเป็นที่รู้จักและทุกแพลตฟอร์มเนี่ยมีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนตามนี้นะคะซึ่งในตำรามีนะนะคะจากนั้นพอเราทำการ parsing เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูความถูกต้องโดยที่เราต้องมาตรวจสอบว่ามีข้อมูลไหนที่มีความผิดพลาดหรือเปล่านะคะอย่างเช่น
ใน2ตารางนี้นะคะมันคือตารางเดียวกันนะแต่ว่าในบรรทัดสุดท้ายอะค่ะในช่วงในส่วนของอัตราการโต้ตอบหรือ CTR จะเห็นได้ว่ามันจะมีข้อมูลทางฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นตัวเลขที่ไม่ใช่อยู่ในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะเราต้องทําการเปลี่ยนนะคะซึ่งวิธีการเปลี่ยนมีหลากหลายอาจจะเปลี่ยนด้วยการแมนนวลหรืออาจจะเปลี่ยนด้วยซอฟต์แวร์นะคะที่เปลี่ยนให้มันมาให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันนะคะจากนั้นค่ะเราก็มาทําเรื่องของการทํามาตรฐานให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันนะคะอย่างเช่นโฆษณาจาก Google เนี่ยเก็บตำแหน่งที่ตั้งเป็นกรุงเทพมหานครประเทศไทยเราก็แปลงให้อยู่ในรูปแบบของกรุงเทพมหานครส่วนช่องทาง Facebookเก็บโลเคชันเป็นแบงคอกเราก็เปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของกรุงเทพมหานครเช่นกันเพื่อเวลาที่เราจะไปวิเคราะห์ข้อมูลจะได้เป็นข้อมูลที่มาจากโลเคชันเดียวกันนะคะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือการตรวจสอบและลบข้อมูลชุดข้อมูลที่ซ้ำซ้อนนะคะจะเห็นได้ว่าจากตัวอย่างเนี่ยมันมีข้อมูลที่เหมือนกันเป๊ะเลยเพิ่มใหม่แถวหนึ่งก็ทำการลบไปค่ะส่วนใหญ่การจัดการข้อมูลชุดที่ซ้ำซ้อนกันเนี่ยเราก็จะลบทิ้งไปเลยนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะมาทำขั้นตอน data transformation นะคะก็จะเห็นว่าจากด้านซ้ายมือนะคะตารางนี้จะเป็นตารางที่เราเรียกว่า transaction เป็นตารางที่เราเก็บข้อมูลทุกวันผ่านระบบการขายเราก็ต้องมาแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลที่ data mining รู้จักนะคะโดยที่พอเราทำผ่านขั้นตอนที่3มาแล้วในขั้นตอนที่4จะเป็นการสร้างแบบจำลองข้อมูลนะคะโดยที่อย่างตัวการทำ clustering เนี่ยจะเป็นเรื่องของการจัดกลุ่มของลูกค้านะคะหรือว่าจัดกลุ่มจากกลุ่มของคนที่มีความคล้ายกันหรือว่าพฤติกรรมที่มีความคล้ายกันส่วนที่2คือ association rule หรือการค้นหาความสัมพันธ์ของสินค้าตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะคะและส่วนที่3คือ classification คือการแบ่งประเภทของลูกค้าตามกำลังซื้ออย่างเช่นกำลังซื้อสูงกำลังซื้อปานกลางหรือกำลังซื้อน้อยนะคะในขั้นตอนที่4ค่ะเวลาเราเอาตัวแบบจำลองจากตัวอย่างนะคะก็จะเห็นว่าเราสามารถแบ่งกลุ่มของตัวข้อมูลได้2กลุ่มนะคะก็คือข้อมูลกลุ่มที่1เป็นข้อมูลในการทำสร้างโมเดลนะคะหรือว่า training data เราจะเลือกมาทั้งหมด 70% ส่วนกลุ่มที่2ค่ะเป็นข้อมูลที่ใช้สำหรับทดสอบโมเดลเราเรียกว่า testing data นะคะใช้ประมาณ 30% จากนั้นค่ะเราก็จะให้คำตอบของ class ของตัวข้อมูลจาก2กลุ่มนี้นะคะเป็นถ้าค้าถ้าเกิดมีผลลัพธ์เป็น good แสดงว่าค่าใช้จ่ายต่อยอดขายเหมาะสมนะคะซึ่งต้องอยู่ในอันดับบนนะคะ 40%แต่ถ้าเกิดค่าใช้จ่ายต่อยอดขายไม่เหมาะสมนะคะจะอยู่ในระดับล่างของตารางนะคะจะได้รับข้อความเป็นแบดนะคะแล้วก็อยู่ด้านล่างของตารางประมาณ 40% นะคะคราวนี้เรามาดูค่ะให้ดูอย่างนี้นะคะว่าเวลาที่ถ้าเกิดสมมติว่าเราทำตัว decision tree หรือว่าการทำตัวตารางหรือตารางตัดสินใจต้นไม้นะคะจะเห็นว่าถ้าเราดูอย่างนี้นะคะยอดขายตามเป้าหมายถ้าสูงเนี่ยมันเป็นกู๊ดเนี่ยคือจบเลยไม่ต้องทำต่อแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามยอดขายตามเป้าหมายกับยอดขายที่ขายได้จริงมันน้อยกว่านะคะแสดงว่าเราต้องไปดูอีกแหละว่าค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อคอนเวอร์ชันมันน้อยหรือมันเยอะถ้าค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อคอนเวอร์ชันมันน้อยอ่ะโอเคพอมันไปตกที่กู๊ดก็จบแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อคอนเวอร์ชันมันสูงก็ต้องไปดูค่ะว่าค่าใช้จ่ายภาพรวมของโฆษณาเนี่ยมันมีค่ายังไงถ้าค่าใช้จ่ายโฆษณามันน้อยไม่เยอะมากก็ถือว่ากู๊ดก็ถือว่าใช้ได้มีความเหมาะสมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันสูงสรุปได้เลยค่ะว่าผลลัพธ์เนี่ยไม่เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นค่ะพอเราดูตัวอย่างนี้นะคะอันนี้ให้ยกตัวอย่างให้ดูนะว่าเวลาที่เราจะทำเคสสตี้นะคะมีคอนเวอร์ชันเฉลี่ยเท่ากับ100นะคะแล้วก็ค่าเฉลี่ยของทุกแพลตฟอร์มโฆษณามีค่าเท่ากับประมาณ 500,000 นะคะจากตารางสีฟ้าเนี่ยเราจะเห็นว่ายอดขายที่เรามาเปรียบเทียบให้ดูอย่างนี้นะคะยอดขายจริงคือ3,800,000แต่ว่ายอดขายเฉลี่ยที่ 500,000 แสดงมันน้อยกว่าถูกไหมคะมันก็จะเข้าทางฝั่งน้อยนะคะจากนั้นมันก็จะไปต่อที่ไปดูว่าค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อคอนเวอร์ชันมันสูงหรือมันต่ำนะคะปรากฏว่าค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อคอนเวอร์ชันมันสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะคะมันก็จะไปต่อในด้านของสูงจากนั้นค่ะก็จะไปดูค่าใช้จ่ายของการโฆษณานะคะปรากฏว่าค่าใช้จ่ายโฆษณาสูงกว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยนะคะปรากฏว่ามันก็ออกมาที่สูงนะคะกู๊ดนะคะก็จะเห็นได้ว่าตัวส่วนของการทำผลลัพธ์หรือว่าการประเมินผลเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราภาพรวมของการทำงานของการประเมินผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเตรียมข้อมูลและการใช้ decision tree นะคะผ่าน
Trips DM

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
4: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
5: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
6: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
7: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
8: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
7: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
9: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
6: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
10: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
11: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
3: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครใน

0: ูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: จัดแถวหนึ่ง
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกา

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
2: ัน ไกล
3: เอาอะไร
2: เอาเหมือนเดิมอันหนึ่ง
4: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
5: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีนักศึกษาที่รักทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาศึกษาเรื่องการเงินและนโยบายการเงินนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของรายวิชานี้นะครับจะช่วยให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้าใจระบบเศรษฐกิจได้มากขึ้นนะฮะเพื่อนำความรู้ในส่วนนี้เนี่ยไปเชื่อมโยงกับตลาดอื่นๆที่อยู่ภายในระบบเศรษฐกิจนะครับงั้นสำหรับเนื้อหาที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยบทบาทหน้าที่ของเงินนะครับและความต้องการถือเงินนะครับรวมถึงการเรื่องของตลาดการเงินสถาบันการเงินและนโยบายการเงินครับเรามาเริ่มต้นกันที่แนวคิดเกี่ยวกับเงินก่อนนะครับสำหรับเงินนี้เนี่ยแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเงินเนี่ยก็ได้แก่การที่เงินเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่ยอมรับกันในสังคมนะครับแล้วนั่นหมายความว่าเมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราเอามาใช้ทำหน้าที่เป็นเงินแล้วสิ่งนั้นจะต้องได้รับการยอมรับว่าสามารถนำมาใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยคนจากคนทั่วไปได้นะครับแล้วเงินนั้นเนี่ยจะต้องมีความคงทนถาวร นะครับนั่นหมายความว่าเมื่อเก็บไว้แล้วเนี่ยจะต้องไม่เสื่อมสภาพลงนะฮะนั่นจะได้ช่วยให้เงินสามารถที่จะทำหน้าที่ของตนของเงินนั้นเนี่ยต่อไปได้นะครับในระยะเวลาอันยาวนานนะครับแล้วเงินเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่หายากนะความหายากเนี่ยจะทำให้มูลค่าของสิ่งที่เอามาใช้ทำเป็นเงินเนี่ยสามารถที่จะดำรงไว้ได้นะฮะแล้วจะต้องสามารถที่จะแบ่งเป็นหน่วยย่อยได้ทั้งนี้เพื่อให้การใช้เงินซึ่งจะเอาไปเป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรมไม่ว่าจะทางด้านการเงินหรือการค้าเนี่ยก่อให้เกิดความสะดวกนะครับและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจะต้องเป็นสิ่งที่สามารถนำติดตัวไปได้โดยสะดวกด้วยนะครับ

เรื่องของทำหน้าที่เป็นมาตรฐานในการรักษามูลค่านะไว้เพื่อที่ว่าเงินสามารถที่จะเอาไว้ใช้ในอนาคตได้นะครับแล้วก็ในหน้าที่ที่3ก็จะเป็นเรื่องของการสะสมมูลค่านะครับและหน้าที่ที่4ของเงินก็คือจะเป็นมาตรฐานในการชำระหนี้ในอนาคตนะครับครับต่อไปเราจะพูดถึงทฤษฎีของปริมาณเงินนะครับเพราะว่าตัวปริมาณเงินเนี่ยพอเงินเนี่ยถูกเอามาใช้ภายในระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะก็จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับนั่นก็เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจึงใช้ปริมาณเงินเป็นตัวควบคุมดูแลภายในระบบเศรษฐกิจนะครับซึ่งความสำคัญระหว่างปริมาณเงินกับสภาวะภายในระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็สามารถแสดงได้ด้วยสมการดังนี้นะครับนั่นก็คือ m คูณด้วย v เท่ากับ p คูณด้วยy นะครับนั่นจะเห็นได้ว่าเจ้าตัว m เนี่ยซึ่ง m ในที่นี้เนี่ยก็จะแสดงถึงปริมาณเงินนะครับส่วน v เนี่ยก็จะเป็นอัตราการหมุนเวียนของเงินนะครับ p ก็จะหมายถึงระดับราคาสินค้าและบริการโดยเฉลี่ยภายในระบบเศรษฐกิจและ y เนี่ยก็จะเป็นปริมาณสินค้านะครับที่ผลิตขึ้นนะครับครับตอนนี้จากสมการดังกล่าวเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินนะฮะก็จะมีความสัมพันธ์สอดคล้องไปกับการเปลี่ยนแปลงของราคานะครับถ้าเรากำหนดให้เจ้าตัว V มีค่าคงที่นะครับแล้วก็เจ้าตัว Y มีค่าคงที่เนี่ยก็จะได้ว่าความสัมพันธ์ง่ายๆว่าเมื่อปริมาณเงินหรือตัว M เปลี่ยนแปลงไประดับราคาก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับซึ่งแนวคิดนี้ก็สามารถที่จะอธิบายนะครับนำมาใช้ในการอธิบายแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ที่หลากหลายได้นะครับอย่างเช่นว่าในของนักเศรษฐศาสตร์สำนักคลาสสิกเนี่ยก็จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินหรือเจ้าตัว M เนี่ยนะฮะก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเจ้าตัว P หรือก็คือราคาทั้งนี้เพราะว่านักเศรษฐศาสตร์สำนักคลาสสิกเนี่ยจะเห็นว่าเจ้าตัว y เนี่ยจะคงที่ในระยะยาวนั่นคือว่าตัวอุปทานภายในระบบเศรษฐกิจเนี่ยจะมีการผลิตนะครับเต็มจะมีการผลิตออกมาเนี่ยเต็มกำลังเต็มศักยภาพของภายในระบบเศรษฐกิจนะครับและอัตราการหมุนเวียนของเงินเนี่ยก็จะคงที่ด้วยอย่างนี้นะครับอะไรก็ตามนะครับในแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์สำนักเคนเนี่ยก็จะเห็นว่าถึงแม้ว่าปริมาณเงินเนี่ยจะส่งผลต่อระดับราคานะครับแต่การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินก็ยังสามารถที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรายได้ประชาชาติหรือนั่นหมายความว่าเงินเนี่ยสามารถสร้างการเติบโตหรือกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ครับความคิดความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์สำนักเคนเนี่ยก็จะคล้ายๆจะมีลักษณะคล้ายๆกับของสำนักการเงินนิยมนั่นหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินนะครับอย่างน้อยในระยะสั้นจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเติบโตของระบบเศรษฐกิจนะครับหลังจากที่นักศึกษาได้ทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของเงินไปแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะมาดูมาพิจารณาเรื่องของบทบาทของเงินที่เพิ่มขึ้นที่จะไปเกี่ยวข้องกับการดำเนินนโยบายการเงินกันนะครับนั่นคือว่าเราจะเริ่มจากการพิจารณาอุปทานของเงินก่อนซึ่งอุปทานของเงินเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดโดยธนาคารกลางนะครับซึ่งธนาคารกลางเนี่ยจะเป็นผู้ที่ตัดสินใจว่าควรจะให้มีปริมาณเงินเนี่ยอยู่ภายในระบบเศรษฐกิจเป็นจำนวนเท่าไหร่งั้นถ้าเราตั้งข้อสมมติฐานไว้อย่างนี้เนี่ยเราก็จะสามารถสร้างเส้นอุปทานของเงินภายในระบบเศรษฐกิจขึ้นมาได้นะครับซึ่งเส้นอุปทานเส้นนี้เนี่ยก็จะเป็นเส้นอุปทานที่แสดงถึง อุปทานของเงินที่แสดงให้เห็นว่าอุปทานเงินไม่ได้มีความสัมพันธ์กับอัตราดอกเบี้ยนะฮะฉะนั้นพอเราวาดกราฟอุปทานของเงินนะครับก็จะได้ว่าถ้าเกิดว่าเราให้แกนนอนเนี่ยเป็นปริมาณเงินนะครับแล้วแกนตั้งเป็นอัตราดอกเบี้ยแล้วเราบอกว่าธนาคารกลางเป็นผู้กำหนดอุปทานของเงินแล้วก็อุปทานเงินเนี่ยไม่ได้สัมพันธ์ตรงนี้เราก็จะได้เส้นอุปทานของเงินที่เป็นเส้นที่ตั้งฉากกับแกนนอนตามสไลด์ที่นักศึกษาเห็นอยู่นี้นะครับครับต่อไปก็จะหลังจากที่เราได้อุปทานของเงินแล้วเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เราสามารถกำหนดดุลยภาพภายในตลาดเงินได้เราก็จำเป็นที่จะต้องมีเส้นอุปสงค์ของเงินนะครับก็จะเป็นในลักษณะเดียวกันกับตลาดสินค้านะครับมีอุปสงค์มีก็

มีอุปทานแล้วก็มีอุปสงค์นะครับซึ่งเส้นอุปสงค์ต่อเงินเนี่ยหรือความต้องการถือเงินเนี่ยนะครับก็จะมีเส้นที่เป็นลักษณะที่ลากจากซ้ายลงมาขวานะครับดังสไลด์นี้นะครับโดยที่เรากำหนดให้แกนนอนเนี่ยเป็นปริมาณนะครับแกนตั้งก็เป็นอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วเราถ้าเราสังเกตจากลักษณะของเส้นเนี่ยเราจะเห็นว่าความต้องการถือเงินเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ผกผันกับอัตราดอกเบี้ยนั่นหมายความว่าถ้าอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นนะครับความต้องการถือเงินก็จะลดลงนะครับและถ้าอัตราดอกเบี้ยลดลงความต้องการถือเงินก็จะเพิ่มขึ้นนะครับสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเรากำหนดให้ว่าความต้องการถือเงินถึงแม้ว่าจะถูกกำหนดได้หลายรูปแบบนะครับนั่นคือความต้องโดยทั่วไปเนี่ยบุคคลเนี่ยจะมีความต้องการถือเงินได้ใน3ลักษณะนั่นก็คือว่าถือเพื่อไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับถือไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉินนะครับแล้วก็ถือไว้สำหรับใช้ในการเก็งกำไรนะครับซึ่งการถือเงินไว้เนี่ยสำหรับการเก็งกำไรก็จะมีการคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและด้วยสาเหตุนี้แหละครับจึงทำให้ความต้องการถือเงินเนี่ยมีลักษณะที่เป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับตัวอัตราดอกเบี้ยนะครับครับตอนนี้หลังจากที่เราได้เส้นอุปสงค์อุปทานแล้วเนี่ยนะฮะเราก็นำสองเส้นเนี่ยมาพิจารณาร่วมกันนะครับพอเราเอาสองเส้นมาพิจารณาร่วมกันเนี่ยเราจะเห็นจุดตัดนะเห็นจุดตัดระหว่างเส้นอุปสงค์แล้วก็เส้นของอุปทานนะครับในสไลด์นี้เนี่ยนักศึกษาจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินนะครับอันนี้ก็ดังที่ได้บอกไว้แล้วนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินเนี่ยเกิดจากการตัดสินใจของธนาคารกลางนะครับฉะนั้นการขยับของเส้นปริมาณเงินหรือเส้น M นี้เนี่ยไปทางขวาก็จะแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินนะครับส่วนเส้นที่ขยับไปทางซ้ายนะครับหรือเส้น M ที่ขยับไปทางซ้ายเนี่ยก็แสดงถึงการลดลงของปริมาณเงินนะครับแต่ว่าจุดที่เราสนใจเนี่ยก็คือจุดที่เส้นอุปสงค์อุปทานของเงินเนี่ยตัดกันนะฮะซึ่งจุดตัดนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่บอกถึงดุลยภาพนะครับภายในตลาดเงินโดยที่จุดดุลยภาพนี้เนี่ยก็จะบอกถึงอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพนะครับแล้วก็บอกถึงปริมาณเงินดุลยภาพที่อยู่ภายในระบบเศรษฐกิจนะครับอัตราดอกเบี้ยนี้มีความสำคัญยังไงนะครับความสำคัญของอัตราดอกเบี้ยนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่นะครับผลกระทบนะที่จะส่งต่อไปถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรภาคอื่นๆภายในระบบเศรษฐกิจนะครับเป็นอย่างที่เราทราบกันว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะการลงทุนกับการบริโภคเนี่ยนะฮะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนั่นหมายความว่าสภาวะการนะครับหรือการเติบโตของระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับเอาละแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะครับสิ่งที่อยากจะให้นักศึกษาได้เห็นในสไลด์นี้ก็คือว่าการเกิดขึ้นของอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพนะครับว่าเกิดขึ้นอย่างไรนะครับนั่นคือว่าสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินหรือเปลี่ยนแปลงอุปทานของเงินหรืออาจจะเกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์หรือความต้องการถือเงินภายในระบบเศรษฐกิจนี่ครับครับก็จะมาดูต่อไปเราจะมาดูเรื่องของตลาดนะการเงินและสถาบันการเงินนะครับซึ่งตลาดการเงินเนี่ยก็จะเป็นตลาดที่เป็นแหล่งนะครับเป็นแหล่งที่มีการแลกเปลี่ยนนะสินทรัพย์มีการส่งผ่านแลกเปลี่ยนซื้อขายนะครับสินทรัพย์ทางการเงินนะครับซึ่งในหลังการแลกเปลี่ยนนี้เนี่ยก็จะนำมาซึ่งดุลยภาพนะครับจุดดุลยภาพเป็นดุลยภาพของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ดุลยภาพของปริมาณสินทรัพย์ต่างๆที่เราพิจารณาภายในตลาดนี้นะครับครับสำหรับหน้าที่ของตลาดการเงินนะฮะก็มีหน้าที่หลายประการดังนี้นะครับนั่นก็คือว่าจะทำหน้าที่ในการส่งผ่านเงินออมนะครับจากผู้ที่มีเงินออมเหลืออยู่นะครับแล้วก็เงินออมนี้เนี่ยถ้าไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะครับก็จะถูกนำไปเก็บไว้นะครับโดยปกติก็คือในสถาบันการเงินนะครับซึ่งปริมาณเงินออมนี้เนี่ยพอเราถูกนำไปเก็บไว้แล้วนะครับ
โดยปกติก็จะถูกส่งผ่านไปให้กับผู้ที่มีความต้องการที่จะนำเงินออมนี้เนี่ยไปใช้ประโยชน์นะครับไปสร้างผลตอบแทนหรือไปลงทุนนะในลักษณะอื่นต่อไปนะครับส่วนหน้าที่ที่สองนะครับก็คือตลาดการเงินเนี่ยก็จะทำช่วยให้นะทำหน้าที่ในการสร้างสภาพคล่องนะครับซึ่งสภาพคล่องนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นสภาพคล่องที่อยู่ในระดับหน่วยธุรกิจนะครับหรือสภาพคล่องในระดับของระบบเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าตลาดการเงินเนี่ยเมื่อทำหน้าที่ในการส่งผ่านเงินออมไปสู่ผู้ที่ต้องการนำเงินนั้นเนี่ยไปใช้ในการลงทุนนะครับเงินก็จะเกิดการหมุนเวียนนะส่งผ่านนะหน่วยธุรกิจนะส่งผ่านต่อกันไปนะครับภายในระบบเศรษฐกิจก็จะทำให้เกิดสภาพคล่องนะครับหน้าที่ที่3ก็จะช่วยในการลดต้นทุนในการทำธุรกรรมทางการเงินนะครับโดยข้อสมมติโดยสมมติฐานทั่วไปเนี่ยนะฮะเราก็จะเชื่อว่าตลาดใดๆก็ตามเนี่ยนะครับจะทำหน้าที่ที่สำคัญเลยก็คือช่วยในการจัดสรรทรัพยากรนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ตลาดนั้นเนี่ยจัดสรรได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับต้นทุนในการจัดสรรก็จะลดลงนะครับแล้วก็เช่นกันนะครับในตลาดการเงินเมื่อตลาดการเงินทำหน้าที่ในการจัดสรรเงินทุนนะครับแล้วก็จัดสรรสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆเนี่ยนะครับการจัดสรรนั้นเนี่ยเมื่อมีประสิทธิภาพนะครับก็จะทำให้ผู้ที่ต้องการออมนะครับผู้ที่ต้องการเงินทุนเนี่ยสามารถที่จะทำการออมนะครับแล้วก็ได้มาซึ่งเงินทุนเนี่ยด้วยต้นทุนที่ถูกลงนะครับหน้าที่ที่4นะครับก็จะเป็นเรื่องที่ตลาดการเงินเนี่ยช่วยในการเปิดเผยราคาการเปิดเผยราคาในที่นี้ก็คือว่าช่วยให้เราทราบว่าจริงๆแล้วนะครับตัวสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยที่มีการซื้อขายกันในตลาดมีราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าการต่อรองกันระหว่างผู้ซื้อผู้ขายนะครับซึ่งการต่อรองกันนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วยให้เกิดการเปิดเผยราคาในใจนะครับส่วนราคาจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยก็จะไปเกี่ยวข้องกับปัจจัยอื่นๆที่อยู่ภายในใจของผู้ที่ซื้อที่ผู้ซื้อผู้ขายนะครับที่มาต่อรองกันนะครับเอาละแต่ที่แน่ๆก็คือว่าราคาของสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยก็จะถูกเปิดเผยหรือถูกกำหนดภายในตลาดการเงินนั่นเองนะสำหรับการแบ่งประเภทของตลาดการเงินเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะแบ่งได้นะได้หลายประเภทนะขึ้นอยู่กับเกณฑ์นะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เราเอามาใช้ในการแบ่งนะตลาดการเงินนี่นะครับแต่สิ่งที่ประเภทของตลาดการเงินที่เรามักจะพบกันเนี่ยก็คือว่ามักจะแบ่งตลาดประเภทแบ่งประเภทของตลาดการเงินเนี่ยตามการสิ้นอายุของการเรียกร้องสิทธิ์นะนั้นถ้าเราแบ่งตามการสิ้นอายุเนี่ยเราก็จะพบว่าตลาดการเงินเนี่ยก็สามารถที่จะแบ่งออกเป็นตลาดเงินแล้วก็ตลาดทุนอันนี้เราก็จะคุ้นๆกันอยู่นะครับส่วนการแบ่งในลักษณะอื่นสามารถทำได้ไหมนะครับก็สามารถทำได้นะครับอย่างเช่นการแบ่งตามลักษณะของสินทรัพย์นะครับคือถ้าเราแบ่งตลาดการเงินในลักษณะนี้เนี่ยก็จะได้ว่าตลาดการเงินก็จะถูกแบ่งออกเป็นตลาดหุ้นนะครับตลาดเช่นนะครับตลาดหุ้นตลาดพันธบัตรนะครับตลาดสินค้านะครับแล้วก็ตลาดอนุพันธ์ซึ่งตลาดสินค้าในที่นี้เนี่ยก็คือว่าอย่างเช่นทองคำอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าพวกสินค้าเกษตรหรือว่าน้ำมันอะไรประมาณนี้นะครับส่วนการแบ่งลักษณะอื่นก็สามารถทำได้นะครับอย่างเช่นอีกสักตัวอย่างหนึ่งก็คือแบ่งตามลักษณะการเรียกร้องสิทธิ์นะครับงั้นถ้าเกิดว่าแบ่งตามลักษณะการเรียกร้องสิทธิ์เนี่ยก็จะได้เป็นตลาดหนี้และตลาดทุนนะครับส่วนในแบบอื่นๆเนี่ยนะฮะนักศึกษาก็ลองดูในสไลด์นี้นะฮะในฝั่งของกราฟนะครับที่เป็นสีส้มนี่นะครับทีนี้เรามาจัดกลุ่มของสถาบันการเงินอีกรูปแบบนึงนะนั่นก็คือว่าเราจะแบ่งกลุ่มของสถาบันการเงินเนี่ยออกเป็น2กลุ่มหลักๆนั่นก็คือว่าแบ่งกลุ่มของสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารนะครับแล้วก็สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารนะครับการแบ่งสถาบันการเงินเนี่ยออกเป็นธนาคารก็จะได้ว่าธนาคารที่เราคุ้นก็คือธนาคารพาณิชย์นะครับก็จะเป็นธนาคารพาณิชย์นะอันนี้เราก็ใช้บริการกันอยู่บ่อยๆนะครับส่วนธนาคารที่อยู่ในกลุ่มนี้ที่
ที่ไม่ได้ใช้บริการนะครับแต่ว่าก็เป็นธนาคารที่คอยควบคุมดูแลนะครับกำกับดูแลธนาคารสถาบันการเงินต่างๆภายในระบบเศรษฐกิจเนี่ย

ก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยอันนี้เราไม่ได้ใช้บริการนะครับไม่ได้ใช้บริการทางตรงแต่ใช้บริการทางอ้อมนะครับทางอ้อมนั้นในที่นี้ก็หมายความว่าใช้ธนาคารแห่งนี้เนี่ยเป็นกลไกนะที่ช่วยในการควบคุมสถานธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่นๆเนี่ยอีกขั้นหนึ่งแบบนี้นะครับส่วนสถาบันการเงินที่มีลักษณะเป็นธนาคารเนี่ยนอกเหนือจากธนาคารพาณิชย์กับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะฮะก็มีอยู่นะครับซึ่งสถาบันธนาคารประเภทนี้เนี่ยจะถูกจัดอยู่ในสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะซึ่งสถาบันการเงินเฉพาะกิจเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มย่อยนะครับนั่นคือว่าสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ทำหน้าที่เป็นธนาคารนะครับอันนี้ก็อย่างเช่นธนาคารออมสินนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์อย่างนี้นะฮะแล้วก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามประมาณนี้นะครับส่วนสถาบันการเงินอื่นที่ยังถูกจัดอยู่ในกลุ่มของธนาคารเนี่ยอันนี้ก็เป็นลักษณะของธนาคารนะครับแต่ว่าอันนี้เฉพาะจริงๆนะครับอย่างเช่นธนาคารเพื่อการส่งออกนำเข้าและส่งออกเนี่ยนะครับหรือที่เราเรียกว่าตัว Exim Bank เนี่ยนะครับหรืออีกตัวอย่างนึงก็คือตัวธนาคารเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางเนี่ยนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็น SME Bank เนี่ยนะฮะอันนี้ก็จัดว่าเป็นสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่ที่ทำหน้าที่เฉพาะกิจที่มีลักษณะที่เป็นคล้ายๆธนาคารกันนะครับส่วนในช่องสีส้มเนี่ยนะฮะก็จะเป็นสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารนะครับก็ประกอบไปด้วยสถาบันการเงินต่างๆนะครับที่อยู่ในช่องสีส้มนี้นะครับอย่างเช่นบริษัทเงินทุนนะครับบริษัทเครดิตฟองซิเออร์นะครับแต่ว่าอันที่ใกล้ตัวสถาบันการเงินที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนะครับก็อย่างเช่นบริษัทประกันภัยนะครับแล้วก็โรงรับจำนำนี่ครับครับต่อไปหลังจากที่เรารู้บทบาทหน้าที่ของเงินนะครับรู้การเกิดขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนะครับรู้บทบาทของสถาบันการเงินที่เข้ามาเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยในการส่งผ่านเงินเนี่ยนะครับเราก็มาดูเรื่องของนโยบายการเงินนะครับอันนี้ก็จะมีความสำคัญนะครับเพราะว่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยนะควบคุมนะความสัมพันธ์ควบคุมการทำงานนะของสถาบันการเงินที่อยู่ภายในระบบเศรษฐกิจนะครับมาดูความหมายของนโยบายการเงินนะฮะคือนโยบายการเงินเนี่ยก็จะถูกดำเนินการโดยธนาคารกลางนะครับก็จะเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปริมาณเงินนะครับกับเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอัตราดอกเบี้ยภายในระบบเศรษฐกิจนะครับเพื่อช่วยให้กิจกรรมภายในระบบเศรษฐกิจเนี่ยดำเนินไปในทิศทางที่ประเทศนะครับคาดหวังนะครับเพื่อที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมีระดับการเติบโตที่เหมาะสมนะที่ช่วยให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีของคนภายในระบบเศรษฐกิจนะครับสำหรับเป้าหมายของนโยบายการเงินเนี่ยเราก็โดยทั่วไปเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเป้าหมาย4ประการนั่นคือ1ก็คือเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับนั่นหมายความว่าการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินนี้เนี่ยก็จะเป็นไปเพื่อช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรภายในระบบเศรษฐกิจอย่างเช่นนะทรัพยากรมนุษย์นะครับทรัพยากรธรรมชาตินะครับซึ่งจะเอามาใช้ในการทำการผลิตเนี่ยนะครับถูกนำมาใช้นะครับอย่างมีประสิทธิภาพนะฮะเกิดนั่นคือว่าเกิดประโยชน์สูงสุดหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินนะครับครับสำหรับเป้าหมายที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับแน่นอนว่านโยบายการเงินเนี่ยก็จะถูกกำหนดออกมานะครับช่วยให้เกิดการผลิตการจ้างงานนะครับเกิดการลงทุนในระดับที่เหมาะสมที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชาติหรือคือการเติบโตทางเศรษฐกิจนั่นเองนะเป้าหมายที่3ก็เป็นเรื่องของการรักษาเสถียรภาพ

นะครับนั่นคือว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้นะครับถ้าเกิดว่าการเติบโตนั้นเนี่ยมีการเติบโตที่มากเกินไปนะครับน้อยเกินไปนะครับมีความผันผวนมากเกินไปจนเป็นปัญหาที่เราเรียกว่าเป็นปัญหาทางด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนี้เนี่ยนะครับฉะนั้นการใช้นโยบายการเงินนี้เนี่ยนอกจากจะคำนึงถึงเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วนะครับก็จะเป็นไปเพื่อทำให้การเติบโตนั้นเนี่ยเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพนั่นคือไม่ผันผวนมากเกินไปนะครับส่วนเป้าหมายนะครับอีกเป้าหมายหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเป็นเรื่องของการสร้างความเป็นธรรมภายในระบบเศรษฐกิจครับนั่นคือว่าการดำเนินนโยบายการเงินเนี่ยก็จะช่วยให้เกิดการกระจายทรัพยากรนะครับเกิดการกระจายรายได้นะเกิดกระจายการกระจายสร้างความเป็นอยู่ตัวสินค้าและบริการนะที่ไปกระทบความเป็นอยู่ของผู้ที่อยู่ภายในระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะให้อย่างเป็นไปอย่างเป็นลักษณะของความทั่วถึงนะครับแล้วก็เป็นธรรมนะครับเพื่อทำให้ผู้ที่อยู่ภายในระบบเศรษฐกิจนี้มีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับสำหรับแนวทางในการดำเนินนโยบายการเงินเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้2แนวทางนะครับขึ้นอยู่กับสภาวะทางเศรษฐกิจนั้นๆนะฮะแนวทางที่1เนี่ยนะฮะก็จะเป็นการใช้นโยบายการเงินแบบขยายตัวนะครับสำหรับการใช้นโยบายการเงินแบบขยายตัวนี้เนี่ยก็จะถูกใช้ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจเนี่ยมีการหดตัวนะมีลักษณะที่มีการหดตัวมีการตกต่ำนะครับมีการเติบโตที่น้อยเกินไปนะครับจนก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของการผลิตการจ้างงานรายได้นะความเป็นอยู่นะปัญหาเกิดปัญหาสังคมนะครับเกิดความเดือดร้อนอะไรอย่างนี้นะครับก็จะใช้นโยบายแบบนี้นะครับซึ่งนโยบายการเงินแบบขยายตัวนี้เนี่ยจะสามารถทำได้โดยการเพิ่มนะปริมาณเงินเข้าไปนะเข้าไปภายในระบบเศรษฐกิจซึ่งการเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเรานึกย้อนกลับไปสไลด์ตอนที่เราดูเส้นอุปทานแล้วก็เส้นอุปสงค์นะครับของเงินเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการเพิ่มปริมาณเงินเนี่ยนะฮะก็จะทำให้อัตราดอกเบี้ยเนี่ยลดลงนะครับพอัตราดอกเบี้ยลดลงนะครับก็จะไปช่วยกระตุ้นนะครับการลงทุนนะแล้วก็การบริโภคภายในระบบเศรษฐกิจนะการกระตุ้นนี้แหละก็จะส่งผลหรือทำให้อุปสงค์มวลรวมภายในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นนะครับแล้วถ้าเรากำหนดให้สิ่งอื่นๆคงที่เนี่ยการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์มวลรวมเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่แสดงถึงนะการเพิ่มขึ้นของรายได้นะครับแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับส่วนในการดำเนินในลักษณะที่ตรงกันข้ามหรือการใช้นโยบายการเงินแบบหดตัวเนี่ยนักศึกษาก็พิจารณานะครับจากภาพด้านล่างนะครับที่อยู่ในสไลด์นี้นะครับครับสุดท้ายนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของนโยบายการเงินที่มีการดำเนินการโดยธนาคารกลางนะครับเรียกว่าจะเป็นนโยบายการเงินลักษณะที่เป็นบูรณาการหรือแบบผสมผสานนะฮะอันนี้ก็จะสังเกตเห็นว่านอกจากการใช้นโยบายการเงินแล้วเนี่ยที่ให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนปริมาณเงินกับอัตราดอกเบี้ยนะครับธนาคารกลางเนี่ยก็ยังมีการใช้มาตรการอื่นๆควบคู่ไปด้วยนะเพราะว่าการใช้เพียงปริมาณเงินกับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบหรือควบคุมสภาวะการภายในระบบเศรษฐกิจไม่ทั่วถึงนะครับไม่ไปตามเป้าหมายนะครับฉะนั้นก็อาจจะมีเรื่องของการใช้มาตรการในการดูแลอัตราแลกเปลี่ยนนะครับมีการใช้มาตรการอื่นเนี่ยเพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายของเงินทุนนะครับหรือมีการใช้มาตรการทางด้านการเงินอื่นๆเพิ่มเติมนะครับอันนี้เราจะเห็นมาตรการทางด้านการเงินอื่นๆเนี่ยเยอะเลยในช่วงของโควิดนี้เนี่ยอย่างเช่นมาตรการทางด้านการให้สินเชื่อพิเศษสำหรับครัวเรือนหรือว่าหน่วยธุรกิจที่ประสบปัญหานะครับอันนี้ก็เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็อาจจะเป็นมาตรการที่อื่นๆนะครับที่เข้ามาช่วยดูแลเสถียรภาพภายในระบบเศรษฐกิจทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเงินนะครับแล้วก็มาตรการอื่นๆที่เอามาใช้ควบคู่กันในลักษณะของการผสมผสานเพื่อแก้ไขหรือคือปรับเปลี่ยนสภาวะการของระบบเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยก็เป็นไปเพื่อเป้าหมาย3ประการด้านบนนี้นะครับก็คือ

การเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับการสร้างเสถียรภาพต่างๆนะครับและถึงแม้ว่าในภาพนี้เนี่ยจะแสดงถึงเป้าหมายเพียง3เป้าหมายนะครับแต่ทั้ง3เป้าหมายเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเป้าหมายทางการเงินทั้ง4ประการที่ได้กล่าวถึงไว้ก่อนหน้านี้ครับครับสำหรับเนื้อหาในตอนนี้ก็ผมก็มีเพียงเท่านี้ครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้ทำความเข้าใจและค้นอ่านเพิ่มเติมความรู้จากหน่วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยต่อไปครับขอบคุณครับ

0: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านทหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่ามสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
3: ตัวใหญ
1: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: ตอนที่1การตรวจสอบอื่นการตรวจสอบอื่นนั้นจะเป็นการตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีในเรื่องอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในวงจรรายได้วงจรรายจ่ายวงจรการผลิตวงจรการจัดหาเงินและวงจรการลงทุนการตรวจสอบอื่นนั้นก็จะประกอบไปด้วยการตรวจสอบรายการบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินการตรวจสอบการดำเนินงานต่อเนื่องและการประมาณการทางบัญชีการตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั้งแรกเรามาเริ่มต้นจากการตรวจสอบรายการบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องความหมายของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส550บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้ให้ความหมายบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีความสัมพันธ์กับกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแห่งรูปแบบของความเกี่ยวข้องระหว่างกิจการอาจจะเป็นบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือกิจการร่วมค้าโดยบุคคลหรือกิจการนั้นมีลักษณะความสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นการควบคุมหรือมีอิทธิพลที่มีนัยยะสำคัญวิธีการตรวจสอบข้อมูลหรือรายการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันตัวผู้สอบบัญชีนั้นต้องทำความเข้าใจอย่างเพียงพอเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อที่จะสามารถสรุปได้ว่างบการเงินได้รับผลกระทบจากความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นในเรื่องดังต่อไปนี้1ก็คือการแสดงข้อมูลบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันถูกต้องตามที่ควร2การไม่ทำให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผิดผู้สอบบัญชีนั้นจะทราบถึงรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยการสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับการระบุตัวบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากงวดบัญชีที่แล้วหรือปีก่อน 2. ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกิจการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น 3. ก็คือกิจการที่ทำรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นในระหว่างบัญชีระหว่างงวดบัญชีมีหรือไม่ถ้ากิจการได้ทำรายการดังกล่าวก็ให้ระบุประเภทและวัตถุประสงค์ของรายการนั้นวิธีการตรวจสอบตัวผู้สอบนั้นจะเข้าสอบทานข้อมูลของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยผู้สอบบัญชีจะตรวจสอบดังต่อไปนี้1ก็คือการสอบถามความสัมพันธ์ของรายการกับกิจการจากผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ2สอบทานกระดาษทำการปีก่อน3สอบทานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่จากทะเบียนผู้ถือหุ้นและขอรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่จากนายทะเบียนของกิจการที่ตรวจสอบและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน4ก็คือการสอบทานรายการประชุมรายงานการประชุมของผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ2ทำการตรวจสอบความมีอยู่จริงของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยทำการตรวจสอบ1ทดสอบรายละเอียดของรายการบัญชีและยอดคงเหลือยอดในรายละเอียดเปรียบเทียบยอดกับบัญชีคุมยอดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2. ตรวจสอบหลักฐานประกอบรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3. สอบทานรายการลงทุนในบริษัทอื่นกิจการร่วมค้า 4. ส่งหนังสือยืนยันยอดและก็สอบทานหนังสือยืนยันยอดที่ตอบกลับมาเกี่ยวกับยอดที่ให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม 5. สอบทานหนังสือ ขอข้อมูลจากธนาคารเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้ค้ำประกันรายการอื่นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6. สอบทานรายการบัญชีหรือยอดคงเหลือที่มีลักษณะผิดปกติในจำนวนเงินที่สูงโดยให้ความสนใจเป็นรายการพิเศษกับรายการที่เกิดขึ้นใกล้วันสิ้นงวดบัญชี 7. สอบทานรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันว่ามีเงื่อนไขที่ไม่ปกติหรือไม่เช่นรายการซื้อขายสินค้าต่ำกว่าตลาดราคาตลาดหรือการกู้ยืมเงินโดยไม่มีดอกเบี้ยระยะเวลาการชำระหนี้และการค้ำประกันแตกต่างจากเงื่อนไขปกติเป็นอย่างมาก 8. สอบทานรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอาจหาเหตุผลทางธุรกิจที่เหมาะสมมาสนับสนุนรายการที่เกิดขึ้นที่ไม่สามารถจะหาเหตุผลดังกล่าวได้ 3. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีและก็การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1. ก็คือการขอหลักฐานสนับสนุนรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เราบันทึกบัญชีเช่นสัญญากู้ยืมสัญญาซื้อขายเป็นต้น 2. วิเคราะห์รายการบัญชีสำหรับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันวิเคราะห์การวิเคราะห์ดังกล่าวอาจจะต้องใช้เทคนิคการตรวจสอบโดยคอมพิวเตอร์ก็ได้ 3. การตรวจสอบเงื่อนไขทางการค้าของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นระหว่างงวดบัญชีประเมินว่ารายการดังกล่าวนั้นได้ถูกบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง 4. ตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีกับสมุดรายวันที่ใช้ในการบันทึกว่ามีการอนุมัติและถูกต้องตรงกับเอกสาร 5. ทำการสอบทานการเปิดเผยข้อมูลบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีความครบถ้วนตรงกับข้อมูลที่ทำการตรวจสอบและเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 4. ขอคำรับรองที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารของกิจการเกี่ยวกับความครบถ้วนของข้อมูลบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันรวมทั้งความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลเรื่องต่อไปครับเป็นการตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินความหมายของเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างหลังวันสิ้นงวดบัญชีจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีและข้อเท็จจริงที่ผู้สอบบัญชีพบภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีประเภทของเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินแบ่งเป็น2ประเภทดังนี้ 1. ก็การภายหลังวันที่ในงบการเงินประเภทที่ต้องปรับปรุงหมายถึงเหตุการณ์ที่เป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าสถานการณ์ได้มีอยู่ณวันที่ในงบการเงินเช่นกิจการได้ยื่นฟ้องลูกหนี้การค้าในระหว่างปีณวันสิ้นงวดคดีดังกล่าวยังไม่ได้ข้อยุติภายหลังวันที่ในงบการเงินคดีนั้นได้มีข้อยุติศาลได้สั่งให้ลูกหนี้การค้าล้มละลายจึงต้องทำการปรับปรุงรายการบัญชีลูกหนี้การค้าณวันสิ้นงวด 2. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินประเภทไม่ต้องปรับปรุงหมายถึงเหตุการณ์ที่ชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินและกิจการไม่ต้องปรับปรุงงบการเงินเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับภาวะการที่มีอยู่ก่อนวันที่ในงบการเงินเช่นคลังสินค้าของกิจการถูกไฟไหม้ภายหลังวันที่ในงบการเงินซึ่งกิจการก็ควรจะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในหมายเหตุหากเรื่องดังกล่าวนั้นมีสาระสำคัญต่องบการเงินวิธีการตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน 1. ทำการสอบถามผู้บริหารและผู้มีหน้าที่กำกับดูแลว่ามีเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่มีผลกระทบต่องบการเงินเกิดขึ้นหรือไม่ สอบถามและขยายขอบเขตการสอบถามการกระทำโดยกวาจาหรือจะเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องดังต่อไปนี้ก็คือคดีความการฟ้องร้องซึ่งที่ปรึกษาของกฎหมายของกิจการให้ความสนใจ 2. ก็คือภาระผูกพันการกู้ยืมการค้ำประกันที่เกิดขึ้นใหม่มีหรือไม่การขายหรือซื้อสินทรัพย์หรือแผนที่จะขายหรือซื้อสินทรัพย์ 4. ก็คือการเพิ่มทุนการออกตราสารหนี้เช่นการออกหุ้นใหม่การออกหุ้นกู้หรือข้อตกลงหรือมีแผนงานในการควบรวมกิจการหรือเลิกกิจการหรือไม่ 5. ก็คือสินทรัพย์ถูกเวนคืนโดยทางการหรือถูกทำลายเช่นไฟไหม้หรือน้ำท่วมมีความคืบหน้าเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่มีรายการปรับปรุงทางการบัญชีที่ผิดปกติหรือต้องมีความสนใจเป็นพิเศษหรือไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นที่อาจจะนำไปสู่ข้อสงสัยในความเหมาะสมของนโยบายบัญชีหรือไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประมาณการต่างที่บันทึกในงบการเงินหรือไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้นหรือไม่ 2. ก็อ่านรายงานการประชุมของผู้ถือหุ้นรายงานการประชุมฝ่ายบริหารรายงานการประชุมอื่นๆที่ผู้มีหน้าที่ในการจัดทำดูแลจัดทำขึ้นภายหลังวันที่งบการเงินสอบถามเรื่องดังกล่าวที่มีการปรึกษาหารือในที่ประชุมที่ยังไม่ได้บันทึกอยู่ในรายงานประชุมว่ามีหรือไม่อ่านงบการเงินล่าสุดนะครับที่เป็นงวดภายหลังวันที่ในงบการเงินอ่านงบการเงินล่าสุดที่ได้ประมาณการเอาไว้หรือประมาณการกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในช่วงหลังวันที่ในงบการเงินขอให้ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่กำกับดูแลจัดทำหนังสือรับรองตามหนังสือรับรองที่กล่าวไว้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส580การตรวจสอบการดำเนินงานต่อเนื่องและการประมาณการทางการบัญชีการดำเนินงานต่อเนื่องเป็นเกณฑ์พื้นฐานในการทำงบตามกรอบแนวคิดสำหรับรายงานทางการเงินภายใต้ข้อสมมุติว่าด้วยเรื่องการดำเนินงานต่อเนื่องที่กิจการจะต้องพิจารณาอย่างต่อเนื่องว่าจะต้องดำเนินอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีมติว่าจะเลิกกิจการตัวอย่างของเหตุการณ์ที่มีนัยยะสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องด้านการเงินก็อย่างเช่นกิจการมีหนี้สินสูงกว่าสินทรัพย์เงินกู้ยืมที่มีเงื่อนไขกำหนดระยะเวลาชำระคืนที่แน่นอนโดยไม่มีสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าจะชำระหนี้หรือขอขยายเวลาชำระหนี้มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นถึงการยกเลิกความช่วยเหลือทางการเงินจากเจ้าหนี้รายอื่นด้านการดำเนินงานผู้บริหารมีความตั้งใจจะเลิกการสูญเสียผู้บริหารคนสำคัญด้านอื่นๆก็คือการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับทุนหรือข้อกำหนดตามกฎหมายอื่นกิจการอยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องหรือถูกดำเนินการตามกฎหมายการตรวจสอบจะแบ่งเป็น5ช่วงก็คือช่วงวางแผนการตรวจสอบช่วงประเมินผลการประเมินของผู้บริหารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องระยะเวลาหลังการประเมินช่วงการตรวจสอบเพิ่มเติมเมื่อพบเหตุการณ์และก็ช่วงสรุปผลของการตรวจสอบความหมายของประมาณการบัญชีการประมาณการเกี่ยวกับตัวเงินรายการที่ยังไม่กำหนดเป็นตัวเงินที่แน่นอนได้ที่ใช้สำหรับจำนวนที่วัดมูลค่ายุติธรรมเมื่อมีความไม่แน่นอนในการประมาณรวมทั้งจำนวนอื่นๆที่ต้องมีการประมาณการวิธีการตรวจสอบประมาณการทางการบัญชีก็คือการทำการสอบทานประมาณการงวดก่อนที่จะระบุเหตุการณ์และสถานการณ์เพิ่มข้อสงสัยเกี่ยวกับประมาณการทางการบัญชีในงวดปัจจุบันสอบทานและทดสอบวิธีการผู้บริหารกิจการในการใช้จัดทำประมาณการก็จะเป็นการประเมินข้อมูลและพิจารณาข้อสมมุติในการทำประมาณการทดสอบการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับประมาณการการเปรียบเทียบประมาณการงวดก่อนกับผลที่เกิดขึ้นการพิจารณาวิธีการอนุมัติของผู้บริหารเปรียบเทียบประมาณการที่ผู้สอบจัดทำขึ้นอย่างอิสระกับประมาณการที่ทำโดยผู้บริหารสอบทานเหตุการณ์ภายหลังวันที่งบการเงินเพื่อยืนยันผลประมาณการที่จัดทำขึ้นณวันที่ในงบการเงินกรณีที่กิจการมีการใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญผู้สอบจะต้องตรวจสอบว่าผู้เชี่ยวชาญนั้นมีประสบการณ์ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมและก็ได้ใช้แนวคิด เกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมสอดคล้องกับมาตรฐานรายงานทางการเงินสอบทำความเข้าใจในกระบวนการของกิจการในการวัดมูลค่ายุติธรรมในเรื่องดังต่อไปนี้ก็คือกิจการควบคุมเกี่ยวความเกี่ยวข้องกับกระบวนการวัดมูลค่ายุติธรรมความเชี่ยวชาญประสบการณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการวัดมูลค่าและขอบเขตการใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญประเภทของรายการที่ต้องวัดมูลค่ายุติธรรมมีการประเมินความเสี่ยงของรายการวัดมูลค่ายุติธรรมและแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ประเมินหลักเกณฑ์ผู้บริหารใช้ความเหมาะสมอย่างเพียงพอในการกำหนดสมมติฐานในการประมาณการประเมินผลที่ได้จากการตรวจสอบและก็สอบทานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประมาณการทางการบัญชีรวมถึงการประมาณการมูลค่ายุติธรรมมีความเหมาะสมอย่างเพียงพอตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั้งแรกความหมายของยอดยกมายอดคงเหลือบัญชีที่มีอยู่ณวันต้นงวดเป็นยอดคงเหลือณวันสิ้นงวดก่อนสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบและเหตุการณ์งวดก่อนรวมถึงนโยบายบัญชีในงวดก่อนรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆหรือเรื่องต่างๆณวันต้นงวดกำหนดให้มีการเปิดเผยวิธีการตรวจสอบยอดยกมาอ่านงบการเงินล่าสุดและรายงานผู้สอบคนก่อน 2. ตรวจลักษณะยอดคงเหลือทางการบัญชีประเภทรายการและการเปิดเผยความเสี่ยงการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินในงวดปัจจุบันเกี่ยวข้องกับยอดยกมาหรือไม่ตรวจสอบยอดคงเหลือของสินของยอดสิ้นงวดก่อนจากงบการเงินได้มีการบันทึกยอดยกมาอย่างถูกต้องตรงกับงบการเงินงวดก่อนการสอบทานการใช้นโยบายสอดคล้องกับยอดยกมานั้นมีความเหมาะสมกรณีไม่สามารถตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับยอดยกมาผู้สอบก็ควรขออนุญาตจากกิจการเพื่อติดต่อผู้สอบบัญชีคนก่อนเพื่อขอเข้าสอบทานกระดาษทำการให้ได้มาซึ่งหลักฐานเกี่ยวกับยอดยกมาประเมินวิธีการสอบบัญชีในงวดปัจจุบันให้ได้หลักฐานที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของสำหรับสินทรัพย์หมุนเวียนหนี้สินหมุนเวียนก็จะต้องทำการตรวจสอบงวดปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับยอดยกมาสำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียนเช่นที่ดินอาคารอุปกรณ์เงินลงทุนหนี้สินระยะยาวก็ทำการตรวจสอบทางการบัญชีและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับยอดยกมาเช่นการยืนยันยอดกับบุคคลที่3ตรวจสอบความสม่ำเสมอของการใช้นโยบายบัญชีที่ผู้สอบต้องทำการสอบทานนโยบายที่กิจการใช้ในงวดนี้สอดคล้องหรือตรงกับนโยบายในงวดก่อนวิธีการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรายงานของผู้สอบคนก่อนกรณีงบการเงินงวดก่อนแสดงความเห็นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปผู้สอบต้องประเมินผลกระทบของเหตุการณ์ว่าจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงความเห็นของผู้สอบคนก่อนหรือไม่หรือมีความเสี่ยงต่อการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงวดปัจจุบันที่ต้องทำการตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติมในการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงดังกล่าวตอนที่2การเสร็จสิ้นงานสอบบัญชีการเสร็จสิ้นงานสอบบัญชีนั้นผู้สอบจะต้องทำการประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ได้จากการกระบวนการตรวจสอบแล้วสื่อสารเรื่องสำคัญที่ตรวจพบเกี่ยวกับข้อบกพร่องของการควบคุมภายในให้กับผู้มีหน้าที่กำกับดูแลและฝ่ายบริหารก็จะมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาก็คือการประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงการสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในและก็การสรุปผลการตรวจสอบการประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงผู้สอบต้องทำหน้าที่ประเมินหลักฐานการสอบบัญชีเมื่อทำการตรวจสอบหรือปฏิบัติงานสอบบัญชีในรายการต่างๆเสร็จสิ้นผู้สอบบัญชีนั้นจะต้องรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีในขั้นสุดท้ายและประเมินผลจากหลักฐานการสอบบัญชีนั้นเพื่อนำมาเสนอรายงานการสอบบัญชีต่อไปการประเมินหลักฐานการสอบบัญชีนั้นก็จะมีจุดมุ่งหมายคือการตัดสินใจของผู้สอบในการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นผู้สอบทั้งหมด ว่าการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารของกิจการได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงินนั้นมีความเหมาะสมหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับมีความเหมาะสมอย่างเพียงพอที่จะลดความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินให้อยู่ในระดับต่ำที่ยอมรับได้การแสดงที่ขัดต่อข้อเท็จจริงหมายถึงผลแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างจำนวนเงินการจัดประเภทรายการการแสดงรายการหรือการเปิดเผยข้อมูลสำหรับรายการและจำนวนเงินในงบการเงินการจัดประเภทรายการการแสดงรายการหรือการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกกำหนดไว้สำหรับรายการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินโดยการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงสามารถเกิดจากข้อผิดพลาดหรือการทุจริตเมื่อผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นต่องบการเงินว่างบการเงินแสดงข้อมูลถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญหรือไม่นั้นการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงจึงรวมถึงการปรับปรุงทั้งจำนวนเงินการจัดประเภทรายการการแสดงรายการหรือการเปิดเผยข้อมูลซึ่งตามดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อให้งบการเงินนั้นแสดงข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญการสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญหมายถึงข้อบกพร่องใดข้อบกพร่องหนึ่งหรือข้อบกพร่องหลายข้อของการควบคุมภายในรวมกันซึ่งการควบคุมซึ่งเกิดขึ้นตามดุลพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีเห็นว่ามีความสำคัญเพียงพอที่จะได้รับความสนใจจากผู้มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีนัยยะสำคัญในระหว่างการตรวจสอบไปยังผู้มีหน้าที่กำกับดูแลของกิจการให้ทันเวลารายละเอียดในการสื่อสารข้อบกพร่องที่มีนัยยะสำคัญเป็นดุลพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีในแต่ละสถานการณ์ตัวอย่างปัจจัยที่ผู้สอบควรคำนึงถึงมีดังต่อไปนี้ลักษณะของกิจการนะครับก็เป็นข้อกำหนดในการสื่อสาร 2. ขนาดและความซับซ้อนของกิจการ 3. ก็คือลักษณะของข้อบกพร่องที่มีนัยยะสำคัญของผู้สอบบัญชีที่ตรวจพบ 4. ก็คือองค์ประกอบของการกำกับดูแลและ 5. ก็คือข้อกำหนดหรือข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้อบกพร่องและการควบคุมภายในเฉพาะเรื่องการสรุปผลการตรวจสอบเป็นการพิจารณาหลักฐานการสอบบัญชีที่มีปัจจัยที่ต้องพิจารณาก็คือการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ได้ถูกตรวจพบว่ามันจะมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินหรือไม่ซึ่งจะต้องพิจารณาร่วมกับรายการอื่นในงบการเงิน 2. ก็คือการตอบสนองของฝ่ายบริหารฝ่ายผู้บริหารของกิจการได้ตอบสนองข้อมูลดังกล่าวรวมถึงระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลที่จะลดปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวประสบการณ์ที่ได้จากการตรวจสอบในครั้งก่อนของผู้สอบมีผลเช่นเดียวกันว่าจะกำหนดวิธีการตรวจสอบในปัจจุบันเพื่อที่จะให้ได้พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงหรือไม่ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของผู้สอบหลักฐานที่รวบรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบมีข้อบ่งชี้ว่ามีการทุจริตหรือข้อผิดพลาดหรือไม่คุณภาพของข้อมูลแหล่งที่มาความเชื่อถือได้ของข้อมูลที่มีอยู่มีความเหมาะสมเพียงพอที่สนับสนุนข้อมูลในการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลหลักฐานที่ได้รับจากการตรวจสอบมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันหรือมีความขัดแย้งกับผลที่ได้ในขั้นตอนของการประเมินความเสี่ยงการสรุปผลจะมีการพิจารณาหลักฐานการสอบโดยการประเมินผลการตรวจสอบและใช้วิธีการเปรียบเทียบผู้สอบจะต้องบันทึกจดบันทึกประเด็นต่างๆสำคัญลงในกระดาษทำการซึ่งจะปรากฏข้อมูลที่จำเป็นอธิบายประเด็นต่างๆที่ตรวจพบ การอ้างอิงกระดาษทำการหรือหลักฐานที่ใช้สนับสนุนประเด็นสำคัญมีความสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องหรือขัดแย้งจากข้อสรุปผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในยอดบัญชีคงเหลือหรือประเภทรายการผลกระทบที่เกิดขึ้นจากยอดรวมสินทรัพย์หมุนเวียนหรือหนี้สินหมุนเวียนผลกระทบในยอดรวมของสินทรัพย์หนี้สินผลกระทบในเรื่องของรายได้ค่าใช้จ่ายและก็ผลกระทบในกำไรสุทธิแล้วจึงสรุปผลการปรับปรุงและจัดประเภทใหม่ตอนที่3การสอบบัญชีภาษีอากรการสอบบัญชีภาษีอากรเป็นการสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่ตรวจสอบห้างหุ้นส่วนจำกัดขนาดเล็กตามขอบเขตที่กำหนดโดยกรมสรรพากรที่จะต้องปฏิบัติงานตามแนวทางและรายงานตรวจสอบและรับรองบัญชีตามคำสั่งและรูปแบบของกรมสรรพากรความเป็นมาของการสอบบัญชีเกิดขึ้นในปี2543พระราชบัญญัติการบัญชีมีผลบังคับนั้นเป็นเหตุให้ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กที่มีทุนไม่เกิน5ล้านสินทรัพย์รวมไม่เกิน30ล้านและรายได้รวมไม่เกิน30ล้านไม่ถูกตรวจสอบโดยผู้สอบรับอนุญาตอีกต่อไปแต่การยื่นงบการเงินพร้อมแบบแสดงรายการภาษีตามมาตรา69ของประมวลรัชดากรได้กำหนดให้นิติบุคคลนั้นต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีพร้อมบัญชีงบดุลบัญชีทำการบัญชีกำไรขาดทุนบัญชีรายรับรายจ่ายจึงเป็นเหตุให้ตัวผู้สอบบัญชีภาษีอากรเกิดขึ้นนะครับตามมาตรา3สัตตะผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีของประมวลรัชดากรผู้สอบจึงต้องดำเนินการสรรหาบุคคลมาทำหน้าที่นี้คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชีมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่ยอมให้บุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้สอบบัญชีในประเทศนั้นได้ซึ่งปัจจุบันไม่มีนะครับไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีไม่เคยต้องโทษจำคุกในคดีเกี่ยวข้องกับภาษีหรือคดีที่อธิบดีกรมสรรพากรเห็นว่านำมาซึ่งความเสื่อมเสียกิตติศักดิ์ของวิชาชีพสอบบัญชีภาษีอากรไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบไม่เป็นผู้ตรวจสอบหรือรับรองบัญชีที่อยู่ระหว่างการถูกสั่งพักถูกเพิกถอนใบอนุญาตต้องผ่านการทดสอบตามความรู้ที่FDกรมสรรพากรกำหนดโดยทดสอบ3วิชาครับวิชาการบัญชีวิชาสอบบัญชีแล้วก็วิชาความรู้ประมวลรัชดากรประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหน้าที่ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะทำหน้าที่ตรวจสอบเฉพาะห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตามขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะครับโดยมีทุนไม่เกิน5ล้านบาทสินทรัพย์รวม30ล้านแล้วก็รายได้รวมไม่เกิน30ล้านบาทการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรหลังจากตอบรับงานก็สามารถสรุปนี้ก็คือการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรนั้นต้องยึดมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรตามที่กรมสรรพากรได้กำหนดขึ้นทำหน้าที่วางแผนการสอบบัญชีภาษีอากรจัดทำแนวทางการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรจัดทำกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีภาษีอากรก็คือหลักฐานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานทดสอบรายการบัญชีและภาษีอากรขอยืนยันยอดใบกำกับภาษีซื้อและก็รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีซึ่งในการตรวจสอบของผู้สอบก็จะต้องทำหน้าที่และก็รายงานตามรูปแบบที่กรมสรรพากรกำหนดนั่นเอง
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: ครับตอนที่1การรายงานของผู้สอบบัญชีในกรณีทั่วไป การรายงานของผู้สอบบัญชีในกรณีทั่วไปก็จะมีประเด็นที่จะกล่าวถึงก็คือแนวคิดเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีรายงานของการตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีรายงานการทดสอบแบบแจ้งข้อความของกรรมการหรือหุ้นส่วนหรือผู้จัดการเรามาเริ่มเรื่องแรกนะครับแนวคิดเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีความหมายของรายงานผู้สอบบัญชีนั้นเป็นกระบวนการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้สอบบัญชีไปยังผู้มีส่วนได้เสียในรูปแบบของรายงานบริการของผู้สอบบัญชีจะมีอยู่2ประเภทประเภทแรกเป็นบริการที่ให้ความเชื่อมั่นประเภทที่2เป็นบริการที่ไม่ให้ความเชื่อมั่นบริการที่ให้ความเชื่อมั่นบริการที่ต้องพิสูจน์ความจริงเช่นการตรวจสอบงบการเงินการสอบทานงบการเงินและบริการอื่นบริการที่ต้องพิสูจน์ความจริงกับบริการที่ไม่ได้พิสูจน์ความจริงเช่นบริการที่ให้คำปรึกษาการจัดการบริการให้ความชั่วมั่นอื่น 2. เป็นบริการที่ไม่ให้ความเชื่อมั่นก็ได้แก่บริการงานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันบริการงานรวบรวมข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่นบริการจัดทำบัญชีและการบัญชีบริการภาษีอากรประเภทของรายงานของผู้สอบบัญชีจำแนกตามลักษณะบริการและระดับความเชื่อมั่นจะมีทั้งสิ้นอยู่3กลุ่มกลุ่มแรกจะเป็นรายงานที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลกลุ่มที่2จะเป็นรายงานที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างจำกัดและกลุ่มที่3ก็จะเป็นรายงานที่ไม่ให้ความเชื่อมั่นเรามาดูรายงานที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลก็ได้แก่รายงานการตรวจสอบงบการเงินที่ผู้สอบจะต้องแสดงความเห็นต่องบการเงินที่ตรวจสอบ

มูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคตรายงานที่ไม่ให้ความเชื่อมั่นก็จะมีรายงานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันระหว่างตัวผู้สอบกับผู้ใช้บริการรายงานการรวบรวมข้อมูลลักษณะของรายงานของผู้สอบบัญชีจะต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรมีเนื้อหาและรูปแบบที่เหมาะสมกับงานที่ผู้สอบให้บริการจะต้องแสดงข้อสรุปหรือผลของงานที่ผู้สอบบัญชีให้บริการอย่างชัดเจนจะต้องระบุประเภทบริการที่ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานในเรื่องนั้นๆมีองค์ประกอบพื้นฐานอย่างครบถ้วนมีการระบุถึงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจนมีการระบุถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินหรือวัดค่าของงานความสำคัญของรายงานของผู้สอบบัญชีรายงานของผู้สอบบัญชีนั้นจะเป็นเพียงส่วนเดียวที่สำคัญของกระบวนการสอบบัญชีที่ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับทราบและนำไปใช้ประโยชน์โดยจะมีกระบวนการสอบบัญชีนั้นจะมีอยู่3ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกจะเป็นการวางแผนการสอบบัญชีก็คือการกำหนดกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมแล้วก็จัดทำแผนการสอบบัญชี2ก็คือการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีซึ่งจะต้องรวบรวมและจัดทำกระดาษทำการ3ก็คือการออกรายงานของผู้สอบบัญชีก็คือการจัดทำรายงานโดยนำหลักฐานที่ได้จากการรวบรวมในการจัดทำกระดาษทำการมาสรุปแล้วแสดงความเห็นออกมาเป็นรูปแบบของรายงานนั่นเองความเห็นของผู้สอบในรายงานของผู้สอบบัญชีที่เราตรวจสอบงบการเงินอันนี้จะเป็นการตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะมีการแสดงความเห็นได้อยู่4ประเภทด้วยกัน1คือความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข2คือความเห็นอย่างมีเงื่อนไข3แสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องและ4แสดงความเห็นอย่างไม่แสดงความเห็นหรืองดแสดงความเห็นนั่นเองเราจะแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1นั้นจะเป็นความเห็นแบบปกติก็คือความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขกลุ่มที่2นั้นเป็นความเห็นแบบเปลี่ยนแปลงไปก็คือความเห็นที่มีเงื่อนไขความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องและก็ไม่แสดงความเห็นความสัมพันธ์ของหลักฐานที่เกิดขึ้นจากการรวบรวมของผู้สอบที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่และก็ข้อสรุปรวมทั้งความเห็นถ้าผู้สอบบัญชีสามารถจะรวบรวมหลักฐานได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมโดยได้ข้อสรุปจากหลักฐานเหล่านั้นว่าสามารถสรุปได้ว่ามีความถูกต้องก็จะสามารถแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขได้เลยแต่ถ้าเกิดสรุปผลออกมาแล้วไม่ถูกบางส่วนไม่ถูกบางส่วนนะครับซึ่งมีสาระสำคัญต่องบการเงินก็จะแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขแต่ถ้าเกิดสรุปผลออกมาได้ว่าทั้งหมดนั้นไม่ถูกต้องหรือส่วนใหญ่ไม่ถูกต้องก็ต้องแสดงความเห็นว่างบการเงินนั้นไม่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดผู้สอบบัญชีรวบรวมหลักฐานได้อย่างไม่เพียงหรือหลักฐานนั้นมันไม่เหมาะสมไม่สามารถสรุปผลได้มีผลกระทบแค่บางส่วนอันนี้ก็จะแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขแต่ถ้าเกิดไม่สามารถสรุปผลได้อย่างร้ายแรงหรือเหตุผลส่วนใหญ่ของการสรุปผลก็คือไม่มีผลกระทบต่องบการเงินใหญ่โดยส่วนใหญ่ก็จะไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินนั้นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเห็นของผู้สอบบัญชี1ก็คือสถานการณ์หรือลักษณะของสถานการณ์หรือเหตุการณ์2ก็ความมีสาระสำคัญหรือผลกระทบต่องบการเงินเรามาสรุปประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชีสถานการณ์แรกก็คือแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเท็จจริงถ้าระดับความมีสาระสำคัญนั้นไม่มีสาระสำคัญเราก็แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
แต่ถ้าเกิดข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงนั้นมี

สาระสำคัญก็จะต้องแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขแต่ถ้าเกิดมีสาระสำคัญอย่างมากหรือมีมากๆก็ต้องแสดงว่างบการเงินนั้นไม่ถูกต้องกรณีที่2ไม่สามารถหาหลักฐานได้หากไม่มีสาระสำคัญก็จะแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่ถ้าเกิดมีสาระสำคัญขึ้นมาก็ต้องแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขถ้าสาระสำคัญนั้นมากก็ต้องไม่แสดงความเห็นความหมายของผู้ตรวจสอบบัญชีและรับรองบัญชีผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา3สัตตะแห่งประมวลอาชญากรนั้นจะมีอยู่2ประเภทก็คือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA และผู้สอบบัญชีภาษีอากร TA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินได้ทุกกิจการกรณีตรวจสอบงบการเงินของนิติบุคคลขนาดเล็กก็จะออกรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามรูปแบบของกรมสรรพากรผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินได้เฉพาะนิติบุคคลขนาดเล็กและก็ออกรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีเพียงอย่างเดียวก็เป็นไปตามรูปแบบตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรวัตถุประสงค์ของรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีจะต้องรายงานข้อเท็จจริงที่ทำการตรวจสอบว่าตรวจพบอะไรบ้างและไม่แสดงความเห็นจะมีอยู่2รูปแบบการตรวจสอบแบบแจ้งข้อความแบบแจ้งข้อความนั้นเป็นแบบแจ้งข้อความที่ถูกกำหนดโดยกรมสรรพากรที่อยู่ในแบบการยื่นภาษีประจำปีของนิติบุคคลจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันส่วนแรกเป็นส่วนของกรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้จัดการจะต้องลงนามรับรองตามแบบในส่วนที่1มีอยู่5ข้อนะครับส่วนที่2 ส่วนนี้แหละครับจะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีซึ่งก็มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบที่ตรวจสอบงบการเงินซึ่งจะต้องมีความเห็นอยู่2กรณีก็คือถูกต้องหรือเป็นกรณีอื่นๆถ้าเราสามารถตรวจสอบได้และไม่พบข้อบกพร่องงบการเงินถูกต้องตามที่ควรรวมทั้งกระบวนการเสียภาษีของกิจการมีความถูกต้องคุณก็แสดงความเห็นว่าถูกต้องแต่เกิดกิจการนั้นมีพฤติกรรมหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สอดคล้องกับ5ข้อของส่วนกรรมการหรือไม่เป็นไปตามแนวทางที่สรรพากรให้ผู้สอบบัญชีก็ต้องแสดงความเห็นในกรณีอื่นตอนที่2รายงานของผู้สอบบัญชีในกรณีเฉพาะการรายงานของผู้สอบบัญชีในกรณีเฉพาะก็จะมีกรณีสถานการณ์ที่ไม่กระทบความเห็นกรณีสถานการณ์ที่กระทบความเห็นกรณีข้อมูลเปรียบเทียบและกรณีข้อมูลอื่นเรามาดูกรณีแรกก็คือกรณีสถานการณ์ที่ไม่กระทบความเห็นจะมีอยู่2สถานการณ์ด้วยกัน1ก็คือแบบมาตรฐานหรือแบบแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขซึ่งใช้แบบ5หัวข้อกับ2เป็นแบบเปลี่ยนแปลงไปมีอยู่สิ้น3เรื่องเรามาดูแบบแรกกันแบบมาตรฐานหรือแบบความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขใช้แบบ5หัวข้อก็คือเป็นแบบแสดงความเห็นมี2ย่อหน้าใน2ย่อหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าตัวผู้สอบได้ทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินอะไรบ้างของกิจการใดนะครับรวมทั้งการตรวจทานตัวหมายเหตุประกอบงบและสรุปนโยบายทางการบัญชีส่วนย่อหน้าที่2ก็จะเป็นการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี
หัวข้อที่2จะเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นซึ่งจะมีอยู่1ย่อหน้าซึ่งตรงนี้ตัวผู้สอบก็จะบอกว่าในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีนั้นใช้เกณฑ์อะไรเป็นการตัดสินว่าความเห็นนั้นไม่มีเงื่อนไขส่วนเรื่องที่3จะเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบในเรื่องที่3นี้หรือหัวข้อที่3นี้เนี่ยจะใช้เฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้นซึ่งก็จะมีอยู่1ย่อหน้าซึ่งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดทรัพย์เป็นบริษัทที่มีการลงทุนมีผู้ถือหุ้นจำนวนมากดังนั้นในการตรวจสอบทำหน้าที่ของผู้สอบจึงต้องเน้นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบที่ผู้สอบจะตรวจในกิจการนั้นที่ต้องมุ่งประเด็นว่ามันมีความสาระสำคัญมีผลกระทบมีความเสี่ยงและผู้สอบให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเราก็จะกล่าวไว้ในรายงานให้กับผู้ใช้งบการเงินได้รู้ว่าเรื่องไหนที่ผู้สอบเห็นว่ามันสำคัญและผู้สอบก็จะบอกในเรื่องนี้ว่าได้ทำหน้าที่ตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวอย่างไรนะครับ 4. จะเป็นหัวข้อความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลซึ่งจะมีอยู่3ย่อหน้าในหัวข้อนี้จะเป็นการกล่าวถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารว่าจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินซึ่งจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินนั่นเองรวมทั้งตัวผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลจะต้องทำหน้าที่กำกับอย่างไรนะความรับผิดชอบของเขาส่วนในหัวข้อที่5จะเป็นความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินซึ่งมี10ย่อหน้าด้วยกันซึ่งอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขที่จะบอกถึงรายละเอียดว่าผู้สอบรับผิดชอบอย่างไรแบบเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากแบบปกติหัวข้อที่1นั้นจะมีอยู่3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไปจากไม่มีเงื่อนไขไปเป็นแบบไหนจะเป็นแบบมีเงื่อนไขแบบงบไม่ถูกต้องหรือแบบไม่แสดงความเห็นเรื่องที่2ก็จะเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นว่าเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเป็นอย่างไรเกณฑ์แสดงความเห็นไม่ถูกต้องเป็นเพราะอะไรเกณฑ์ในการแสดงความเห็นว่าไม่แสดงความเห็นนั้นเป็นเพราะอะไรข้อที่3ก็จะเป็นความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องแล้วเรื่องที่4ก็คือเรื่องสำคัญในการตรวจสอบอันนี้คือถ้ามีนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้อง 5. ก็คือข้อมูลและเหตุการณ์ที่กิจการที่ผู้สอบจะเน้นให้ผู้ใช้งบการเงินได้รับรู้ 6. ก็จะเป็นเรื่องอื่นๆ 7. ก็จะเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารแล้วก็มีผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน8ก็คือความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินซึ่งในหัวข้อทั้ง8เนี่ยในแบบเปลี่ยนแปลงไปที่มี3เรื่องก็คือแบบเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่1นั้นจะเป็นเรื่องของการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของการแสดงความเห็นว่างบไม่ถูกต้องและเรื่องที่3ก็คือการไม่แสดงความเห็นนั่นเองนะครับก็จะมีหัวข้ออยู่8หัวข้อในแต่ละเรื่องคราวนี้เรามาดูรายงานของผู้สอบบัญชีกรณีสถานการณ์ที่กระทบความเห็นจะมีอยู่2กรณีด้วยกันกรณีที่1เป็นการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงซึ่งอาจจะเกิดจาก3กรณีย่อยดังต่อไปนี้1ความไม่เหมาะสมของนโยบายบัญชีที่กิจการเลือกใช้ 2. เป็นการนำนโยบายบัญชีไปใช้อย่างไม่เหมาะสมกับ 3. การเปิดเผยข้อมูลไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอในกรณีนี้เนี่ยใน3กรณีย่อยนะครับ
ที่กล่าวถึงตรงนี้ถ้าเราจะมองความไม่เหมาะสมของนโยบายก็เป็นการมองว่านโยบายที่กิจการเลือกใช้นั้นน่ะมันไม่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจตามความเห็นของผู้สอบซึ่งผู้สอบก็จะต้องมองว่านโยบายที่มันไม่เหมาะสมนั้นมันมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างไรจนเป็นเหตุให้ข้อมูลที่ออกมาในรายงานทางการเงินนั้นขัดต่อข้อเท็จจริงหรือมีการกล่าวถึงนโยบายแล้วเวลาไปใช้จริงๆกลับนำไปใช้ไม่เหมาะสมอันนี้ก็จะต้องถูกกล่าวถึงและก็มีการพูดคุยว่าตัวกิจการจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงนั่นเองรวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่บอกว่าไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอก็คือผู้ใช้งบการเงินถ้าได้ดูการข้อมูลที่กิจการเปิดเผยนั้นอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดก็ถือว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอแล้วส่วนกรณีที่2เป็นการไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอซึ่งอาจจะเกิดจาก3กรณีย่อยสถานการณ์ที่อยู่นั้นเหนือการควบคุมของกิจการก็คือกิจการไม่อยู่ในสถานการณ์ที่จะควบคุมในสถานการณ์นั้นได้นะครับอย่างเช่นบางครั้งเหตุการณ์ที่มันเกิดโรคระบาดอะไรต่างๆอยู่ในเขตนอกพื้นที่และหลักฐานไปอยู่ในเขตเหล่านั้นเนี่ยตัวผู้สอบไม่สามารถจะหาหลักฐานในสถานการณ์เหล่านั้นได้ก็คือมันนอกเหนือการควบคุมหรือในกรณีที่2สถานการณ์เกี่ยวข้องกับวิธีการตรวจสอบก็คือตัวผู้สอบบัญชีได้เสนอวิธีการตรวจสอบหรือกำหนดแผนงานการสอบบัญชีไว้แล้วในออเดดโปรแกรมหรือแนวการสอบบัญชีแต่ปรากฏว่าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบที่ได้กำหนดเอาไว้รวมถึงไม่สามารถหาวิธีการอื่นตรวจสอบที่จะมาทดแทนกับวิธีการดังกล่าวได้นั่นแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์มันเกิดขึ้นทำให้เราไม่สามารถจะใช้วิธีการตรวจสอบได้กับกรณีที่3ถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่ถ้าหากผู้สอบไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารโดยผู้บริหารของกิจการนั้นกำหนดวิธีการหรือไม่ให้ความร่วมมือในการให้ผู้สอบได้รวบรวมหลักฐานตามวิธีการตรวจสอบที่ได้กำหนดขึ้นผู้สอบก็อาจจะพิจารณาว่าการที่เราไม่สามารถจะตรวจสอบได้จากการถูกจำกัดขอบเขตของผู้บริหารนั้นเป็นเหตุให้ไม่ได้หลักฐานที่เพียงพอก็อาจจะทำให้ผู้สอบนั้นแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขหรืองบการเงินไม่ถูกต้องหรือไม่แสดงความเห็นก็คือโดยส่วนใหญ่ถ้าถูกจำกัดขอบเขตคือเราตรวจสอบไม่ได้เราไม่รู้ก็จะมีอยู่2สถานการณ์ที่จะออกรายงานมากกว่าก็คือการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขกับไม่แสดงความเห็นส่วนงบการเงินไม่ถูกต้องจะไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาเพราะอะไรครับเพราะคุณยังหาหลักฐานไม่ได้จึงจะมาบอกว่ากิจการนั้นงบไม่ถูกต้องไม่ได้นะครับการถูกจำกัดขอบเขตร้ายแรงที่สุดก็คือการแสดงความเห็นอย่างไม่แสดงความเห็นความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจะมีอยู่3ประเภทก็คือความเห็นอย่างมีเงื่อนไขอันนี้คือกรณีที่หลักฐานที่ได้นั้นมันมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสำคัญแต่จะไม่ได้ร้ายแรงไม่ได้มากไม่ได้แผ่กระจายก็เลยแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินแต่ถ้าเกิดตรวจแล้วพบว่างบการเงินนั้นไม่ถูกต้องนะครับอย่างนี้ก็จะแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องหากหลักฐานนั้นหรือการผลกระทบดังกล่าวแผ่กระจายอย่างร้ายแรงก็จะแสดงความเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือกรณีที่ไม่สามารถจะตรวจสอบได้ถูกจำกัดขอบเขตและมีนะครับประเด็นที่ร้ายแรงก็จะแสดงความเห็นอย่างไม่แสดงความเห็น

0: รายงานผู้สอบกรณีข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลเปรียบเทียบจะมีอยู่2ชนิดด้วยกันชนิดแรกเป็นตัวเลขเปรียบเทียบซึ่งประเทศไทยจะใช้ตัวเลขเปรียบเทียบเป็นข้อมูลเปรียบเทียบส่วนข้อมูลเปรียบเทียบชนิดที่2เป็นเรื่องงบการเงินเปรียบเทียบซึ่งประเทศไทยไม่ได้ใช้ลักษณะของรายงานต่อตัวเลขเปรียบเทียบผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นต่องบการเงินงวดปัจจุบันไม่ได้แสดงความเห็นต่อตัวเลขเปรียบเทียบมีอยู่2กรณีครับกรณีแรกงบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบอื่นกรณีที่มีการอ้างถึงรายงานผู้สอบอื่นในกรณีที่1นั้นก็อาจจะต้องเพิ่มหัวข้ออื่นในรายงานของผู้สอบนะครับเพื่อให้บอกว่างบการเงินหรือตัวเลขที่นำมาเปรียบเทียบจากปีก่อนนั้นตรวจสอบโดยผู้สอบอื่นส่วนกรณีที่2เป็นงบการเงินงวดก่อนไม่ได้ทำการตรวจสอบต้องระบุไว้ในหัวข้ออื่นอันนี้ก็หมายความว่างบตัวเลขเปรียบเทียบของงวดก่อนที่แสดงเอาไว้นั่นน่ะไม่ได้ทำการตรวจสอบจึงต้องมีหัวเรื่องอื่นเอาไว้ในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีรายงานของผู้สอบบัญชีกรณีสอบบัญชีเป็นครั้งแรกก็จะมีอยู่3กรณีด้วยกันกรณีที่1ไม่ได้หลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับยอดยกมาถ้าไม่ได้หลักฐานอย่างนี้ถ้าผู้สอบได้รับไม่ได้หลักฐานก็จะแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขถ้าหากหลักฐานนั้นที่การไม่ได้รับหลักฐานนั้นมีสาระสำคัญแต่ถ้าปรากฏว่าการไม่ได้รับหลักฐานนั้นเป็นประเด็นที่แผ่กระจายในวงกว้างอย่างมากหรืออย่างร้ายแรงเราก็จะไม่แสดงความเห็นส่วนกรณีที่2เป็นยอดยกมาแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงถ้ามีสาระสำคัญก็จะแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขถ้าแผ่กระจายในวงกว้างหรือต่องบการเงินรวมอย่างมากก็แสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องส่วนกรณีที่3เป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีไม่เหมาะสมหรือไม่ได้เปิดเผยก็จะแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขหรืองบการเงินไม่ถูกต้องรายงานของผู้สอบกรณีข้อมูลอื่นข้อมูลอื่นคือข้อมูลที่ไม่ใช่งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกิจการหน้าที่ของผู้สอบบัญชีต่อข้อมูลอื่นในรายงานประจำปีผู้สอบบัญชีไม่มีหน้าที่แสดงความเห็นต่อข้อมูลอื่นผู้สอบบัญชีจะต้องอ่านข้อมูลอื่นแล้วพิจารณาข้อมูลอื่นนั้นว่าขัดแย้งกับงบการเงินหรือไม่ถ้ามีความขัดแย้งแล้วผลสรุปก็จะต้องให้ผลสรุปออกมาให้ปรากฏกรณีขัดแย้งผลสรุปจะเป็นอย่างไรก็อาจจะเป็นข้อมูลอื่นนั้นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงงบการเงินนั้นแสดงต่อขัดต่อข้อเท็จจริงหรือไม่หรือเป็นไปทั้ง2กรณีก็คือข้อมูลขัดต่อข้อเท็จจริงและก็ขัดต่องบการเงินด้วยการแสดงหัวข้อข้อมูลอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีหัวข้อข้อมูลอื่นหรือข้อมูลอื่นนั้นต่อจากหัวข้อเรื่องอื่นๆนะครับใช้เฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
1: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047737

โลกของธุรกิจตัวเลขไม่ใช่เพียงแค่ข้อมูลแต่มันคือรากฐานของความเชื่อมั่นความโปร่งใสและความยั่งยืนขององค์กรสำนักงานสอบบัญชีคือผู้พิทักษ์ความถูกต้องของงบการเงินผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบวิเคราะห์และรับรองว่าเบื้องหลังทุกตัวเลขนั้นมีความโปร่งใสตามมาตรฐานที่โลกยอมรับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือบริษัทขนาดใหญ่ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศสำนักงานสอบบัญชีมีบทบาทสำคัญ

0: ในการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนผู้ถือหุ้นและผู้บริหารทุกระดับ
1: ในส่วนของสมรรถสัมปชัญญะนะครับต้องบอกว่าถูกกำหนดขึ้นโดยกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือพรบ.การบัญชีหรือแม้กระทั่งในส่วนของประมวลรัษฎากรนะครับซึ่งกฎหมายทั้งหมดเนี่ยกำหนดให้รายงานทางการเงินเนี่ยจะต้องได้รับการรับรองโดยผู้สอบบัญชีนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมถึงต้องมีสำนักงานสอบบัญชีนะครับแต่ว่าคงไม่เป็นเพียงเฉพาะกฎหมายที่กำหนดให้ต้องมีนะครับจริงๆแล้วธุรกิจเองก็อยากจะได้เซอร์วิสหรือบริการนะครับกับทางสำนักงานสอบบัญชีว่าสิ่งที่เขาทำหรือจัดทำรายงานทางการเงินเนี่ยมันเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่หรือแม้กระทั่งการขอคำแนะนำต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดที่ลูกค้าต้องการจากสำนักงานสอบบัญชีครับผมจริงๆแล้วเนี่ยครับผู้สอบบัญชีเนี่ยก็จะเจอเคสต่างๆในที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจใช่ไหมครับแล้วก็จะพยายามศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็จะเห็นภาพมุมมองต่างๆที่ได้รับจากผู้บริหารในแต่ละธุรกิจในแต่ละเซกเตอร์นะครับก็ถ้าพูดถึงการใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผู้สอบบัญชีเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจทั้งหมดในธุรกิจอาจจะต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญในการที่จะเสนอความเห็นหรือการออกรายงานทางการเงินนะครับก็หลักๆเนี่ยในส่วนของผู้เชี่ยวชาญที่ผู้สอบบัญชีใช้ค่อนข้างบ่อยนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการประเมินผลประโยชน์พนักงานนะครับซึ่งต้องอาศัยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนะครับซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดทำรายงานเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานนะครับผู้สอบบัญชีเองเนี่ยจะต้องทำความเข้าใจนะครับว่าการได้มาซึ่งตัวเลขต่างๆในรายงานทางการเงินเนี่ย เขามีการประเมินอย่างไรและมีการกำหนดสมมติฐานอย่างไรเราในฐานะผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ผู้ประเมินได้ออกรายงานมาหรือไม่ครับผม
0: เบื้องหลังความสำเร็จของสำนักงานสอบบัญชีคือผู้ที่มีจรรยาบรรณมีความรู้ความสามารถและมีหัวใจของมืออาชีพ
1: ต้องบอกว่าสำนักงานสอบบัญชีเนี่ยก็คือแหล่งรวบรวมผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอบบัญชีเรื่องของการจัดทำบัญชีหรือการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆนะครับเพราะว่าสำนักงานสอบบัญชีของเราเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้สอบบัญชีเนี่ยจะมีมุมมองหรือว่าเคยพบเจอประสบการณ์สำหรับธุรกิจที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับฉะนั้นเนี่ยเราเองเราก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญมีความรู้ความสามารถที่สามารถที่จะให้คำแนะนำกับลูกค้าได้ครับผมจริงๆแล้วนะครับในการสอบบัญชีเนี่ยนอกจากเราจะมีEngagement Partner ผู้ลงรายงานลงรายมือชื่อในรายงานทางการเงินนะครับก็ยังจะต้องมีในส่วนของผู้ควบคุมคุณภาพนะครับแน่นอนก็คือหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราประเมินแล้วเนี่ยว่าลูกค้าหรือรายงานทางการเงินของลูกค้าเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงนะครับต่อสาธารณชนเนี่ยเราจะต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ดูแลเราก็จะต้องทำความเข้าใจรีพอร์ตของเขาว่ากว่าที่จะได้ตัวเลขหรือทำข้อมูลออกมาทั้งหมดเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มันสามารถที่จะสอบทานหรือคอสเช็คกับสิ่งที่เราเข้าใจไหมหรือตัวเลขที่อยู่ในงบการเงินอื่นๆที่เราเข้าใจว่ามันตรงกันหรือไม่อันนี้จะเป็นกระบวนการในส่วนของการทำความเข้าใจรายงานของผู้เชี่ยวชาญแต่ในมาตรฐานสอบบัญชีครับผู้สอบบัญชีเนี่ยจะต้องประเมินผู้เชี่ยวชาญด้วยว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยหนึ่งมีความรู้ความสามารถมีความเข้าใจในสิ่งที่ต้องการไหมมีความเป็นอิสระจากผู้บริหารไหม
0: สำนักงานสอบบัญชีที่มีคุณภาพไม่ได้เพียงตรวจสอบงบการเงินให้ถูกต้องแต่ยังให้คำปรึกษาวางแผนภาษีตรวจสอบความเสี่ยงและช่วยองค์กรตัดสินใจอย่างชาญฉลาดบนพื้นฐานของความเป็นจริง

ลังรายงานทางการเงินที่โปร่งใสเชื่อถือได้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่มาจากกระบวนการที่ละเอียดรอบคอบและยึดมั่นในมาตรฐานสากลทุกขั้นตอนซึ่งนั่นก็คือการสอบบัญชีทุกงานสอบบัญชีเริ่มต้นจากการตอบรับงานและการคงไว้ซึ่งลูกค้าสิ่งแรกที่ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาคือความเป็นอิสระทั้งของตัวผู้สอบบัญชีทีมงานและส

0: หลักๆเลยนะครับกระบวนการแรกในการรับงานสอบบัญชีนะครับเมื่อลูกค้าติดต่อเข้ามาในสำนักงานสอบบัญชีเนี่ยเราเองเราก็จะต้องมีการตอบรับงานซึ่งคงและการคงไว้ซึ่งลูกค้านะครับซึ่งหลักๆเลยเนี่ยสิ่งที่เราต้องประเมินเป็นอันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและทีมงานตรวจสอบและNS เองเราเป็น global firm นะครับเราจะต้องส่งหนังสือนะครับยืนยันความเป็นอิสระนะครับปัจจุบันนี้เราก็ส่งทางอีเมลให้กับทาง global นะครับเพื่อที่จะตรวจสอบว่าลูกค้าที่เราจะรับงานเนี่ยเป็นลูกค้าที่มีความเป็นอิสระจากสำนักงานสอบบัญชีในระดับ global ด้วยหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการแรกในการตอบรับแล้วก็การคงไว้ซึ่งลูกค้านะครับลำดับถัดมาเนี่ยเราก็จะมีการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้บริหารนะครับว่าผู้บริหารเองเนี่ยมีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตหรือไม่นะครับอันนี้เป็นกระบวนการต้นในการที่เราจะต้องประเมินนะครับหลังจากที่เราประเมินตัวผู้บริหารแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมาทำความเข้าใจธุรกิจที่เราจะรับตรวจสอบนะครับว่าธุรกิจเนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างในส่วนของตัวธุรกิจเองนะครับมีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจประเมินความเสี่ยงธุรกิจนะครับหลังจากที่เราเข้าใจธุรกิจแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาประเมินในส่วนของตัวผู้สอบบัญชีเองนะครับแล้วก็ทีมงานว่าเอ๊ะผู้สอบบัญชีเนี่ยมีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เราจะรับตรวจสอบหรือไม่นะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องมาประเมินดูว่าในการตรวจสอบบัญชีเนี่ยเราเองจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการให้ความเห็นเพิ่มเติมหรือการออกรายงานนั้นหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรเซสของการตอบรับแล้วก็การคงไว้ซึ่งลูกค้าของงานสอบบัญชีครับผม
1: จะเห็นได้ว่าการรับงานสอบบัญชีไม่ใช่เพียงแค่การรับงานเท่านั้นแต่เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความรอบคอบความรู้ความเข้าใจและความรับผิดชอบอย่างสูงเพื่อให้มั่นใจว่างานที่เราทำจะมีคุณภาพโปร่งใสและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

0: ื่อการตอบรับเสร็จสิ้นขั้นตอนถัดมาคือการวางแผนสอบบัญชีสิ่งสำคัญที่สุดคือการกำหนดระดับความมีสาระสำคัญเพื่อชี้ชัดว่าตัวเลขใดมีผลต่อความเข้าใจของผู้ใช้งบจากนั้นจึงเริ่มประเมินความเสี่ยงเช่นการรับรู้รายได้ของบริษัทถูกต้องหรือไม่มีการละเว้นควบคุมภายในหรือเปล่าและรายการที่ต้องใช้ดุลพินิจถูกต้องและสมเหตุสมผลหรือไม
1: ่อย่างแรกเลยนะครับในการวางแผนการสอบบัญชีของเราเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการกำหนดระดับความมีสาระสำคัญนะครับซึ่งเป็นการกำหนดตัวเลขที่มีสาระสำคัญต่อรับการเงินนะครับซึ่งมันก็จะมีเกณฑ์ในการกำหนดตามมาตรฐานการสอบบัญชีนะครับหลังจากที่เรากำหนดความมีสาระสำคัญเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงนะครับว่าความเสี่ยงที่งบการเงินของเราเนี่ยจะแสดงผิดจากข้อเท็จจริงอย่างมีสาระสำคัญเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะครับหลักๆคีย์หลักๆในการวางแผนการสอบบัญชีเนี่ยตามมาตรฐานกำหนดไว้นะครับหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการประเมินเรื่องของการรับรู้รายได้นะครับเป็นหัวใจสำคัญว่าบริษัทเนี่ยมีการรับรู้รายได้ถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่นะครับอันถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการประเมินการละเว้นการปฏิบัติตามการควบคุมภายในโดยผู้บริหารนะครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญ2อันที่จะต้องมีการประเมินในการวางแผนการสอบบัญชีนะครับนอกจาก2เรื่องนี้ก็จะมีเรื่องของอะไรก็ตามในงบการเงินที่จะต้องมีการประมาณการหรือการใช้ดุลพินิจผู้สอบบัญชีและทีมงานจะต้องมีการวางแผนและก็ประเมินนะครับว่ามีการใช้ดุลพินิจถูกต้องไหมมีการจัดทำประมาณการได้สมเหตุสมผลหรือไม่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนนะครับและสุดท้ายสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเป็นเรื่องของการกำหนดวันที่จะเข้าตรวจสอบนะครับว่าเรามีการวางแผนกำหนดวันที่ลูกค้าจะรับรีพอร์ตนะวันที่เราจะเข้าไปตรวจสอบมีการกำหนดไทม์ไลน์ไว้อย่างชัดเจนครับอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการในการวางแผนการสอบบัญชีครับผม
0: แผนนั้นต้องลงสู่การปฏิบัติจริงด้วยกำหนดการที่ชัดเจนทั้งวันเริ่มตรวจสอบวันส่งรายงานและวันสื่อสารกับลูกค้าอย่างเป็นระบบแต่การวางแผนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสิ่งที่ต้องทำต่อจากนี้คือการทดสอบระบบควบคุมภายใน

0: จากที่เรามีการวางแผนการตรวจสอบบัญชีเสร็จนะครับก็เราก็จะได้โซลูชันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการทดสอบระบบการควบคุมภายในในเรื่องอะไรบ้างคีย์หลักๆในการทดสอบระบบการควบคุมภายในนะครับอันแรกก็จะเป็นเรื่องของ ITGC นะครับการทดสอบระบบสารสนเทศการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทั่วไปนะครับเพื่อที่จะประเมินว่าธุรกิจที่ใช้ระบบ IT เข้ามาจัดทำรายงานทางการเงินเนี่ยมีการควบคุมภายในที่เป็นการควบคุมทั่วไปเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นระบบแรกที่เราจะต้องทดสอบนะครับซึ่งผู้สอบบัญชีอาจจะทดสอบด้วยตัวเองในกรณีที่ระบบไม่ได้มีความซับซ้อนมากนักนะครับหรืออาจจะให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยทดสอบระบบถ้ากรณีที่ระบบ IT ของลูกค้ามีความซับซ้อนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ITGC นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นระบบในส่วนของรายได้การรับเงินนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นระบบหลักๆของบริษัททั่วไปอยู่แล้วที่จะต้องมีการรับเงินรับรู้รายได้นะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของค่าใช้จ่ายต้นทุนแล้วก็เรื่องของการจ่ายเงินนะครับแล้วก็ในส่วนของธุรกิจเนี่ยก็จะมีเรื่องของคนนะครับเราก็จะมีการทดสอบระบบที่เกี่ยวกับเงินเดือนเป็นหลักหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานว่ามีการรีครูทคนเข้ามาทำงานหรือการจ่ายเงินหรือค่าตอบแทนเนี่ยมีระบบการควบคุมภายในอย่างไรนะครับและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดทำงบการเงินนะครับก็จะดูว่าจริงๆแล้วในขั้นตอนของการจัดทำรีพอร์ตทางรายงานทางการเงินเนี่ยบริษัทเนี่ยมีระบบการควบคุมภายในตั้งแต่ต้นตอนที่เกิดทรานแซคชั่นจนสรุปผลแล้วก็การจัดทำรายงานทางการเงินเนี่ยมีระบบการควบคุมภายในอย่างไรบ้างครับผม
1: ระบบสารสนเทศที่ควบคุมการประมวลผลไปจนถึงกระบวนการสำคัญของบริษัทเช่นการรับรู้รายได้การจ่ายเงินเดือนการเบิกจ่ายต้นทุนทุกระบบต้องมีความมั่นคงและตรวจสอบได้ต่อจากนั้นเป็นหัวใจของงานสอบบัญชีคือการทดสอบเนื้อหาสาระของงบการเงิน
0: แน่นอนครับมาตรฐานการสอบบัญชีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้ 100% ฉะนั้นเนี่ยหัวใจสำคัญก็คือการทดสอบระบบการควบคุมภายในเพื่อที่จะแสดงความเห็นต่องบการเงินได้นะครับหลังจากที่เราทดสอบระบบการควบคุมภายในไปแล้วทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องมีการทดสอบเนื้อหาสาระซึ่งการทดสอบเนื้อหาสาระในแต่ละรายการเนี่ยเราก็จะดูในส่วนของยอดคงเหลือแล้วก็รายการการเปิดเผยข้อมูลซึ่งมันก็จะมีวิธีการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราจะต้องทำการทดสอบเนื้อหาสาระครับ
1: แม้การตรวจสอบจะจบลงแต่คุณภาพของการสอบบัญชียังไม่จบเพียงเท่านั้นยังมีเรื่องของการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
0: ก็หลังจากที่เราทำงานมาตั้งแต่ต้นจนจบจนมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงของสำนักงานสอบบัญชีก็คือเรื่องของการควบคุมคุณภาพนะครับแน่นอนทุก engagement ที่เรารับตรวจสอบนะครับเราจะต้องมีประเมินนะครับว่าแต่ละ engagement เนี่ยมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนนะครับในกรณีที่มีความเสี่ยงที่จะกระทบต่อบุคคลภายนอกอย่างมีสาระสำคัญนะครับเราจะต้องกำหนดให้มี EQR นะครับหรือผู้สอบทานคุณภาพนะครับคือหลังจากที่เราทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องให้ EQR เนี่ยเข้ามาดูว่างานที่เราทำเนี่ยเป็นตามมาตรฐานไหมนะครับซึ่ง EQR ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการ challenge นะครับทีมตรวจสอบที่เกี่ยวข้องนะครับว่ารายการที่มีการใช้ประมาณการหรือทุกพินิจเนี่ยคุณได้ดูมาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วหรือยังหรือในกรณีที่มีมุมมองที่แตกต่างนะครับทีมงานเนี่ยสามารถที่จะตอบคำถาม EQR ได้ไหมอันนี้จะเป็นเรื่องของการควบคุมคุณภาพก่อนที่จะมีการลงลายมือชื่อเพื่อรับรองรายงานทางการเงินครับผม
1: การออกรายงานผู้สอบบัญชี
0: จริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกธุรกิจหรือทุกกิจกรรมนะครับจะต้องมีการจัดทำรายงานทางการเงินนะครับซึ่งแน่นอนผู้สอบบัญชีเองเนี่ยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในระดับหนึ่งแต่วันที่มีอะไรที่เป็นเรื่องของความซับซ้อนหรือการทำธุรกิจที่มีความซับซ้อนหรือลักษณะธุรกิจที่มีความซับซ้อนนะครับเราอาจจะต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเรามากขึ้นแต่ท้ายที่สุดเนี่ยผู้สอบบัญชีเองก็จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของรายงานทางการเงินแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการที่จะให้ความเข้าใจเรามากขึ้นเพื่อที่เราจะได้อธิบายให้กับคนที่อ่านรายงานทางการเงินของเราได้เข้าใจหลังจากที่ EQR เนี่ยได้มีการสอบทานคุณภาพนะครับมีการ challenge ทีมงานตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะทำการ working paper นะครับแล้วก็สามารถที่จะออกรายงานทางการ

0: งินแล้วก็ส่งมอบรายงานการเงินที่เป็นหน้ารายงานผู้สอบบัญชีให้กับลูกค้าน
1: ี่คือกระบวนการสอบบัญชีงานที่ต้องอาศัยความรู้จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในทุกตัวเลขโลกที่ตัวเลขไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือหลักฐานแห่งความรับผิดชอบและความเชื่อมั่นของสาธารณชน

0: Engagement Quality Reviewer หรือ EQR คืออะไร
1: ครับผมก็ในส่วนของ EQR นะครับการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีนะครับปกติแล้วเนี่ยในการสอบบัญชีนะครับจะต้องมีผู้สอบบัญชีหนึ่งท่านเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานของผู้สอบบัญชีนะครับในกรณีที่สำนักงานประเมินว่างานสอบบัญชีใดที่มีความเสี่ยงนะครับหรือว่ามีผลกระทบต่อสาธารณชนเนี่ยจะต้องจัดให้มี EQR นะครับ EQR คือผู้ควบคุมคุณภาพงานนะครับซึ่งก็จะเป็นพาร์ทเนอร์อีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์นะครับมากกว่าผู้สอบบัญชีที่เป็นผู้ลงรายมือชื่อนะครับก็จะมีหน้าที่ในการที่จะควบคุมคุณภาพส่วนใหญ่แล้วการควบคุมคุณภาพนะครับก็จะเป็นในเรื่องของประเด็นเรื่องของตัวเลขหรือข้อมูลทางการเงินนะครับที่จะต้องใช้ดุลพินิจหรือประมาณการนะครับผู้ควบคุมคุณภาพเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการที่จะ challenge ผู้สอบบัญชีที่เป็น engagement partner นะครับว่ามีประเด็นต่างๆอะไรที่พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วหรือยังนะครับหรือว่ามีการ challenge ต่างๆนะครับว่าในกรณีที่เราใช้ดุลพินิจที่เปลี่ยนแปลงไปหรือประมาณการที่เปลี่ยนแปลงไปจะมีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ EQR เองเนี่ยเนื่องจากต้องมีเป็นผู้มีประสบการณ์มากกว่านะครับก็จะมีการให้ความเห็นต่างๆนะครับในเรื่องของการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีครับผม
0: EQR คือผู้ที่ตรวจสอบคุณภาพงานสอบบัญชีเปรียบเสมือนกรรมการผู้ตัดสินในสนามสอบบัญชีหน้าที่ของเขาไม่ใช่เพียงตรวจเช็คความถูกต้องทางเทคนิคแต่คือการตั้งคำถามเชิงวิชาชีพชี้จุดอ่อนที่อาจถูกมองข้ามและป้องกันไม่ให้งานสอบบัญชีหลุดรอดออกไปโดยปราศจากความรอบคอบสูงสุด

0: ในยุคที่ความถูกต้องของข้อมูลคือรากฐานของความน่าเชื่อถือและความเป็นระบบกลายเป็นหัวใจของงานสอบบัญชีวันนี้งานของผู้สอบบัญชีไม่ได้อยู่แค่บนกระดาษอีกแล้วแต่ต้องก้าวสู่โลกดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
1: หลักๆแล้วนะครับในส่วนของงานสอบบัญชีนะครับแน่นอนคือเราก็คงต้องใช้โปรแกรม Microsoft Office ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Excel Word นะครับที่เป็นตัวสำคัญแล้วก็เวลาที่เราจะพรีเซนต์งานเราก็อาจจะต้องใช้ Microsoft PowerPoint ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับจะแนะนำให้ดูว่าในการจัดเก็บ working paper ครับปัจจุบันนี้ทางสำนักงานของเราเนี่ยก็จัดเก็บ working paper ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วเราก็ใช้โปรแกรม CCH Pro System FX ในการจัดเก็บ working paper ทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดให้ชมนะครับในส่วนของโปรแกรม CCH นะครับว่ามันทำงานยังไงแล้วก็มีการจัดเก็บเอกสารอย่างไรนะครับครับผมก็ลักษณะของการจัดเก็บนะครับในส่วนของ CCH เนี่ยนะครับเราก็จะมีการจัดเก็บเป็นรายลูกค้านะครับในส่วนของ working paper นะครับว่ามีลูกค้ารายไหนบ้างที่เราดูแลนะครับก็อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนำเสนอในส่วนของ engagement ของลูกค้ารายนี้นะครับในการจัดเก็บเอกสารนะครับไฟล์ซอฟต์แวร์ตรงนี้จะช่วยในการเก็บข้อมูลกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีนะครับในแต่ละไซเคิลหรือว่าในแต่ละคอมโพเนนต์ในการตรวจสอบงบการเงินนะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะเก็บ working paper หลักๆเลยนะครับในส่วนของการจัดทำ working paper เนี่ยเราก็จะทำมาในลักษณะของ Excel file เป็นหลักนะครับก็อันเนี้ยสังเกตว่าในส่วนของแต่ละคอมโพเนนต์ของกระดาษทำการที่ผู้สอบบัญชีจัดทำเนี่ยก็จะมีการมีผู้จัดมีชื่อผู้จัดทำนะครับซึ่งในนี้ก็จะเป็นดิจิตอล

0: ซิกเนเจอร์นะครับของแต่ละคนนะครับก็จะระบุว่าใครเป็นผู้ถือไอเส้นนี้นะครับมีผู้เพย์เพเลอร์จัดทำกระดาษทำการเมื่อไหร่และมีการรีวิวเมื่อไหร่นะครับซึ่งการรีวิวเวิร์กิ่งเปเปอร์นะครับจะต้องมีคนรีวิวในแต่ละลำดับนะครับก็คือคนทำผู้จัดทำคนแรกแล้วก็มีคนที่รีวิวนะครับคนที่1คนที่2คนที่3แล้วก็คนที่4นะครับก็คืออย่างน้อย working paper เนี่ยจะต้องมีการจัดทำแล้วก็ตรวจสอบหรือรีวิวเนี่ยอย่างน้อย1ท่านนะครับขึ้นอยู่กับความสำคัญของ working paper ในแต่ละตัวนะครับก็รูปแบบของกระดาษทำการนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าทางสำนักงานเนี่ยเราเป็นnetwork firm ของทาง Crow Global นะครับเขาก็จะให้เทมเพลตในส่วนของกระดาษทำการนะครับที่เราใช้กันทั่วไปในสำนักงานนะครับรูปแบบของกระดาษทำการเนี่ยก็จะมีการดีไซน์ออกมาให้ตรงตามมาตรฐานตามสิ่งที่มาตรฐานต้องการนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระดาษทำการที่เกี่ยวข้องกับการเซต maturity นะครับในส่วนของสาระสำคัญก็จะมีข้อมูลต่างๆที่เราจะต้องกรอกแล้วก็จัดทำนะครับพอเราจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการสรุปผลนะครับแล้วก็จัดเก็บไว้ในโปรแกรมซอฟต์แวร์ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของโปรแกรมที่ทางสำนักงานใช้ในการจัดเก็บนะครับนอกจากนี้เองนะครับเราก็ในส่วนของโปรแกรมเนี่ยสามารถที่จะจัดเก็บ Microsoft Office ที่เป็น Excel Word แล้วก็ในส่วนของ PDF ได้นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของ PDF ที่เราใช้ในการจัดเก็บแล้วก็ในการจัดทำ working paper นะครับอันนี้ก็จะเป็นการจัดทำ working paper ที่เป็นรูปแบบของ electronic file ทั้งหมดครับผม
1: จากกระดาษจริงสู่กระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์จากแฟ้มเอกสารสู่ระบบจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบมีมาตรฐานและตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนเพราะในยุคที่ความน่าเชื่อถือเป็นทุกอย่างการบันทึกที่ถูกต้องการจัดเก็บที่มีระบบคือสิ่งที่ทำให้งานของผู้สอบบัญชีไม่ใช่แค่ผ่านมาตรฐานแต่ต้องยืนอยู่เหนือมาตรฐาน

0: สายตาของใครหลายคนวิชาชีพนักบัญชีอาจดูเหมือนเป็นอาชีพที่นั่งอยู่กับโต๊ะจ้องตัวเลขและเซ็นรับรองงบการเงินแต่เบื้องหลังนั้นต้องมีความแม่นยำและความรับผิดชอบอันหนักหน่วงดังนั้นในกระบวนการเฟ้นหาคนรุ่นใหม่จึงไม่ใช่แค่เก่งบัญชีแต่ต้องเข้าใจมาตรฐานมีทัศนคติที่ถูกต้องและพร้อมรับมือกับโลกแห่งความจริงที่เต็มไปด้วยคำถามและความคาดหวัง
1: หลักๆเลยนะครับก็จริงๆแล้วผู้สอบบัญชีเนี่ยเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นที่จะต้องจบปริญญาตรีทางด้านบัญชีนะครับแล้วก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของมาตรฐานการบัญชีก็มาตรฐานการสอบบัญชีอันนี้คือหัวใจสำคัญของผู้สอบบัญชีนะครับเรื่องถัดมาก็จะเป็นเรื่องของ IT นะครับปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าการจัดทำรายงานทางการเงินเนี่ยจะใช้ IT เป็นหลักฉะนั้นผู้สอบบัญชีเองก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทางด้าน IT นะครับแน่นอนก็จะเป็นพวก IT พื้นฐานนะครับ Word Excel นะครับซึ่งใช้ในการทำงานของผู้สอบบัญชีเป็นหลักอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยเราจะสังเกตว่าผู้สอบบัญชีเนี่ยจะต้องมีการสื่อสารกับคนอื่นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็แน่นอนการทำงานต้องสื่อสารกับคนในแต่ในหลายระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่ละเจนนะครับก็จะต้องมีซอฟต์สกิลในการที่จะสื่อสารเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เราต้องการในการตรวจสอบอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญหลักๆของผู้สอบบัญชีครับผม
0: ในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปและข้อมูลทุกชุดสามารถกลายเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจได้ภายในพริบตาคำถามสำคัญที่ทุกคนในสายงานบัญชีต้องตอบให้ได้คือเราจะปรับตัวทันหรือไม
1: ่ก็หลักๆนะครับเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับ AI เข้ามามีบทบาทสำคัญค่อนข้างมากในหลายๆธุรกิจหรือหลาย

0: อาชีพนะครับเราจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่า AI จะทำหน้าที่แทนเราได้นะครับแต่เรื่องของการคิดวิเคราะห์เนี่ยเราเองซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่จะต้องคิดวิเคราะห์หรือสั่งให้ AI ทำงานนะครับอันนี้คือสิ่งที่นักบัญชีหรือผู้สอบบัญชีเนี่ยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมเพื่อที่จะคิดวิเคราะห์หรือว่าสั่งการให้ AI สามารถทำงานได้นะครับแน่นอน AI ไม่สามารถที่จะคิดวิเคราะห์หรือให้ข้อมูลกับผู้บริหารในเชิงของการคิดวิเคราะห์ได้นะครับฉะนั้นเองเนี่ยผู้สอบบัญชีหรือผู้จัดทำบัญชีก็ยังคงมีความสำคัญอยู่นะครับนอกจากเรื่องของ AI แล้วนะครับเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของ Data Analytics ก็เข้ามามีบทบาทค่อนข้างสำคัญนะครับฉะนั้นผู้สอบบัญชีเองจะต้องหาวิธีการหรือพยายามทำความเข้าใจ Data Analytics ต่างๆว่าสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราที่เป็น Data Analytics เนี่ยมันมีความสอดคล้องกับงานสอบบัญชีของเราอย่างไรบ้างเวลาที่เราตรวจสอบงบการเงินนะครับเราต้องดูว่าสิ่งที่เราตรวจสอบมันถูกต้องสอดคล้องกับ Data Analytics ที่มีการทำออกมาหรือไม่นะครับและสุดท้ายนะครับที่อยากจะย้ำไว้ก็คือเรื่องของการค้าเสรีต่างๆนะครับเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี้ยนักบัญชีอาเซียนก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับคนไทยเองก็อาจจะมีประเด็นเรื่องของการถูกแย่งงานโดยนักบัญชีหรือผู้สอบบัญชีที่มาจากอาเซียนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยหลายๆประเทศเองนะครับก็สามารถที่จะนักบัญชีเองหรือผู้สอบบัญชีเองก็สามารถที่จะไปทำงานในต่างประเทศได้และแน่นอนนักบัญชีหรือผู้สอบบัญชีในต่างประเทศก็สามารถที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้นะครับดังนั้นเนี่ยผู้สอบบัญชีเองหรือนักบัญชีก็ต้องมีการเตรียมตัวนะครับเพื่อที่จะรองรับในเรื่องของการค้าเสรีหรือการเปิดกว้างในเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของการทำบัญชีนักบัญชีครับ
1: วันนี้ไม่ใช่เพียงแค่เราจะเป็นนักบัญชีที่ดีแต่เราต้องเป็นนักบัญชีที่พร้อมสำหรับโลกใหม่โลกที่ AI คือเพื่อนร่วมงานข้อมูลคืออาวุธและการแข่งขันคือโอกาสที่ต้องคว้าไว้ก่อนถูกแย่งไป
2: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยชีวิตจริงๆครับ
3: ตอนที่1การกำกับดูแลกิจการนะคะถ้าเราเปรียบองค์กรเนี่ยเหมือนต้นไม้ใหญ่นะองค์กรก็ต้องการการเจริญเติบโตเช่นต้นไม้ใหญ่ก็ต้องการเจริญเติบโตโดยมีรากที่แข็งแรงมีใบที่เขียวชอุ่มอย่างเช่นต้นไม้เนี่ยนะคะเหมือนองค์กรก็จะต้องมีการกำกับดูแลกิจการหรือตัว CG เนี่ย Corporate Governance แล้วก็ใน CG เนี่ยก็เปรียบเหมือนรากแก้วนะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นกิ่งก้านก็คือเรื่องของการ ที่สมบูรณ์ก็คือต้องมีตัวERM ก็คือ Enterprise Risk Management คือการบริหารความเสี่ยงขององค์กรมี IC คือ Internal Control การควบคุมภายในแล้วก็มี IA คือ Internal Audit นะคะซึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการควบคุมภายในเนี่ยเราก็จะแสดงให้เห็นโดยภาพนี้จะเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการนั้นจะอยู่ในวงใหญ่คือมีความหมายที่กว้างสุดนะคะแล้วก็มีส่วนที่เป็นองค์ประกอบย่อยคือการบริหารความเสี่ยงขององค์กรก็เป็นส่วนหนึ่งของกำกับดูแลกิจการและเมื่อบริหารความเสี่ยงองค์กรพบว่ามีจุดอ่อนณที่ใดนะก็จะมีการจัดให้มีการควบคุมภายในนะนั้นการควบคุมภายในก็จะเป็นส่วนที่ย่อยสุดในความสัมพันธ์ของการกำกับดูแลกิจการการบริหารความเสี่ยงขององค์กรแล้วก็การควบคุมภายในนะคะอันนี้เรามาดูในความหมายของการกำกับดูแลกิจการหรือ Corporate Governance ซึ่งจะเรียกกันโดยย่อว่า CG นะ CG เนี่ยก็คือความสัมพันธ์ในเชิงการกำกับดูแลนะรวมทั้งเป็นกลไกมาตรการที่ใช้กำกับการตัดสินใจของคนใน

องค์กรนะให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นะซึ่งรวมถึง3ประการด้วยกันประการที่1นะคะคือการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรสองคือการกำหนดกลยุทธ์นโยบายพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณและ3ก็มีการติดตามประเมินผลแล้วก็ดูแลการรายงานผลการดำเนินงานนะคะทีนี้ในโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการเนี่ยก็จะประกอบด้วย3ฝ่ายด้วยกันนะคะฝ่ายแรกก็คือฝ่ายผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของกิจการนะมีจำนวนมากไม่สามารถที่จะบริหารกิจการได้ในแต่ละคนเนี่ยก็เลยต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทหรือ Board of Director ขึ้นมานะเป็นตัวแทนนะตัวผู้ถือหุ้นเนี่ยถือว่าเป็นตัวการตามทฤษฎีตัวแทนหรือ Agent Problem เนี่ยก็ถือว่าผู้ถือหุ้นเป็นตัวการหรือ Principle ก็จะแต่งตั้งผู้ถือหุ้นเนี่ยมากำกับดูแลนะก็ต้องมีการคัดเลือกประธานกรรมการบริษัทที่มีประสบการณ์มีความรู้ความชำนาญนะในการบริหารงานแล้วคณะกรรมการบริษัทเนี่ยก็จะมีการคัดเลือกสรรประธานเจ้าหน้าที่บริหารคือทีมงานบริหารขึ้นมาซึ่งระดับสูงสุดก็คือตัว CEO นะคะก็คือ Chief Executive Officer เนี่ย CEO เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้วก็มีฝ่ายต่างๆโดยเฉพาะทางด้านฝ่ายการเงินนะCFO ก็ Chief Financial Officer แล้วก็ฝ่ายปฏิบัติการ Chief Operation Officer นะคะนั้นฝ่ายบริหารก็จะต้องดำเนินการตามนโยบายกรรมการบริษัทนะจากที่คณะกรรมการบริษัทตั้งนโยบายไว้เสร็จแล้วก็รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบจากนั้นคณะกรรมการบริษัทก็จะรายงานกลับไปยังผู้ถือหุ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างที่มีความสัมพันธ์กันในการกำกับดูแลกิจการทีนี้ในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยสำนักงานกลต.ก็ได้ออก CG Code สำหรับ Vitec Company 2017นี่คือปีคศนะซึ่งเป็นปีที่มีออกตัว CG Code หรือหลักการกำกับดูแลกิจการขึ้นมาตรงนี้ก็หวังผลว่าจะได้รับผลประโยชน์เนี่ย4ประการประการแรกก็คือสามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวสองก็คือการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเคารพสิทธิและก็มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียด้วยนะคะคือไม่ได้เน้นแค่ shareholder ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเท่านั้นแต่ยังเน้นไปถึง stakeholder คือผู้มีส่วนได้เสียอื่นนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าพนักงานนะแล้วก็ผู้ร่วมค้าหรือว่าชุมชนท้องถิ่นสังคมสิ่งแวดล้อมรวมทั้งหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะสามก็คือเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะแล้วก็พัฒนาและลดผลกระทบต่อด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นเกิดอย่างตอนนี้ภาวะของ PM 2.5 ซึ่งเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางด้านลบเนี่ยแต่ถ้าเรามี 4G แล้วเนี่ยมันก็จะช่วยลดผลกระทบทางด้านที่จะเกิดผลด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งก็สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นในยุคนี้ AI ก็มีผลเข้ามามากเนี่ยนั้นธุรกิจก็ต้องมีการปรับตัวนะคะทั้งหมดนี้ก็จะนำไปสู่ด้านขวาสุดก็คือการสร้างให้เกิดความสำเร็จแล้วก็การเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า sustainability นะคะอันนี้การที่เรามี CG เนี่ยมีความสำคัญนะโดยสรุปก็คือ1สามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ลงทุนนะ2ช่วยให้การใช้ทรัพยากรขององค์กรเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประหยัดแล้วก็คุ้มค่านะ3ก็คือส่งเสริมผลประกอบการที่ดีให้แก่ธุรกิจนะ4สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนนะแล้วก็5ช่วยให้กิจการเนี่ยสามารถแข่งขันได้6ก็ต้องปฏิบัติช่วยให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องนะช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์กรแล้วก็ทำให้เกิดนวัตกรรมและการพัฒนาแล้วก็มุ่งสู่การดำเนินงานในระยะยาวแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของการดำเนินงานในระยะยาวนะเพื่อความยั่งยืนทีนี้ใน CG Code

2017เนี่ยหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนก็จะมีข้อกำหนดนะเป็นเขาเรียกว่าหลักการ8ข้อหลักนะใน8ข้อหลักนี้ก็จะมีข้อย่อยต่างๆนะคะ8ข้อหลักนี้มีอะไรบ้างนะคะโดย

ยืนนะนั้นขนาดบริษัทก็ต้องมีการคัดเลือกหาได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีความโปร่งใสในการคัดเลือกเข้ามานะคะข้อ2ก็คือมีการกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักของกิจการนะโดยเป้าหมายเนี้ยก็ต้องเป็นไปเพื่อความยั่งยืนนะแล้ว3ก็คือเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผลนะโดยการที่คณะกรรมการก็ต้องมีความรู้ความสามารถแล้วก็ต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมออย่างเช่นสิ่งเปลี่ยนแปลงใหม่ๆหรือเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยคณะกรรมการบริษัทก็ต้องมีความรู้ในส่วนนี้นะคะ4ก็สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงแล้วก็มีการบริหารงานบุคลากรที่ดีนะคะโดยเฉพาะการคัดเลือก CEO ที่เข้ามาบริหารงานเนี่ยต้องมีความรู้ความสามารถประสบการณ์แล้วก็มีความซื่อสัตย์สุจริตห้าส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมแล้วมีความรับผิดชอบนะหกก็ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมนะอันนี้ก็สำคัญเจ็ดก็คือรักษาความน่าเชื่อถือทางด้านการเงินและก็การเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอนะชัดเจน8ก็สนับสนุนการมีส่วนร่วมและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นก็คือให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะในวาระหรือในเรื่องที่สำคัญนะคะทีนี้นอกจากหลักที่ให้ปฏิบัติแล้วเนี่ยเป็นแนวทางนะคะก็ในการรายงานประจำปีกับผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาเรียกว่าแบบ56คิด1วันรีพอร์ตนะคะคือบริษัทจดทะเบียนจะต้องทำรายงานนี้โดยในรายงานนี้จะมี3ส่วนนะส่วนที่2ก็คือเรื่องของการกำกับดูแลกิจการเนี่ยจะต้องมีการรายงานไว้ในส่วนที่2ของแบบนะคะโดยมีอะไรบ้างก็จะมีเรื่องของนโยบายการกำกับดูแลกิจการนะมีโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการแล้วก็ข้อสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเช่นมีการตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการการกำกับดูแลหรือคณะกรรมการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนนะแล้วก็รวมถึงเกี่ยวกับผู้บริหารแล้วก็พนักงานและอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะแล้วก็มีการรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญในด้านการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมานะมีการรายงานเรื่องของการควบคุมภายในแล้วก็มีรายการระหว่างกันนะก็ต้องรายงานไว้ให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบตอนที่2การบริหารความเสี่ยงขององค์กรความหมายของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรจะยึดตามโคโซ ERM 2017โคโซนี่ก็คือเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของสถาบันวิชาชีพด้านการเงินและการบัญชีของสหรัฐอเมริกา5สถาบันที่ร่วมกันศึกษาในเรื่องนี้นะคะแล้วก็เป็นที่นิยมในทั่วโลกนะก็เลยมีการพัฒนาเรื่อง ERM เนี่ยขึ้นมา Enterprise Risk Management นะแล้วก็สืบเนื่องมีการปรับปรุงเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้เราใช้ในคริสต์ศักราช2017นะที่ออกมาตอนนั้นความหมายก็คือERM เนี่ยเป็นวัฒนธรรมความรู้ความสามารถการปฏิบัติงานที่นำมาบูรณาการร่วมกันนะเกี่ยวกับในการที่จะกำหนดกลยุทธ์และผลการดำเนินงานนะเมื่อบูรณาการร่วมกันเนี่ยก็จะช่วยให้องค์กรสามารถสร้างนะรวมถึงรักษาแล้วก็ทำให้คุณค่านั้นเกิดขึ้นได้จริงนะคะทีนี้ในโซ่ ERM 2017เนี่ยก็จะมีด้วยกัน5องค์ประกอบ20หลักการก็แต่ละหลักการเนี่ยก็จะมีการแทรกอยู่ในแต่ละองค์ประกอบนะมีอะไรบ้างนะในแต่ละองค์ประกอบนะองค์ประกอบที่1การกำกับดูแลและวัฒนธรรมเนี่ยก็จะมีหลักการที่1ถึง5นะองค์ประกอบที่2การกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์มีหลักการที่6ถึง9องค์ประกอบที่3ผลการดำเนินงานก็มีหลักการที่10ถึง14องค์ประกอบที่4การทบทวนและปรับปรุงแก้ไขก็จะมีหลักการที่15ถึง17แล้วก็องค์ประกอบที่5สารสนเทศการสื่อสารและการรายงานนี่ก็จะมีองค์ประกอบมีหลักการทั้งหมดเนี่ย13หลักการนะมีคือหลักการที่18ถึง20นะคะด
เห็นว่าในรูปเนี้ย

โคโซได้พยายามปรับปรุงจากแต่เดิมเนี่ยเป็นรูปเต่านะคะก็เปลี่ยนเป็นรูปคล้ายลิปบิ้นหรือบางคนก็เรียกว่าเกลคลื่นนะโดย5องค์ประกอบเนี้ยองค์ประกอบที่1คือ culture หรือcorporate and culture เนี่ยวัฒนธรรมและการกำกับแสดงด้วยสีส้มเนาะแล้วก็องค์ประกอบที่5เนี่ยเป็นเรื่องการสารสนเทศการสื่อสารและการรายงานเนี่ยเป็นสีแดงได้เห็นว่ามีความสัมพันธ์นะต่อเนื่องสืบเนื่องกันไปเนี่ยแบบร้อยเรียงกันไปคล้องกันไปนะเพราะว่าก็ต้องมีการสร้างหลักการกำกับนะแล้วก็มีวัฒนธรรมนะโดยมีการสื่อสารแล้วก็มีการรายงานให้กับทั้งบุคคลภายในและภายนอกเนี่ยได้รับทราบนะส่วนองค์ประกอบที่2 3 4นี่ก็จะคล้องกันไปโดยเป็นเรื่องของสีฟ้านี่คือกลยุทธ์แล้วก็การกำหนดวัตถุประสงค์สีเขียวเนี่ยเป็นเรื่องของผลการดำเนินงานแล้วก็สีม่วงเป็นเรื่องของการทบทวนแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขนะคะเห็นว่ามีความสัมพันธ์สืบต่อกันไปอย่างนี้นะคะคือจะเห็นว่าในช่องกลางเนี่ยจะต้องมีการคำนึงถึงเวลาทำยุทธศาสตร์หรือวางแผนกลยุทธ์เนี่ยก็จะต้องคำนึงถึงวิชั่นมิชชั่นวิชั่นแล้วก็คอร์แวลูขององค์กรด้วยนะคะในองค์ประกอบที่1การกำกับดูแลและวัฒนธรรมมีหลักการที่1ก็คือจัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยงนะแล้วก็2จัดโครงสร้างการดำเนินงานที่มีความชัดเจนนะ3ก็กำหนดวัตถุประสงค์องค์กรที่พึงประสงค์โดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยให้คิดถึงในเรื่องของการกำกับดูแลคือให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้แล้วก็ตระหนักถึงเรื่องของการกำกับดูแลแล้วก็เรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตตรงนี้นะคะ4ก็แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นต่อคุณค่าหลักแล้วก็5จูงใจพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความสามารถนะคะองค์ประกอบที่2การกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์4หลักการนั้นก็คือหลักการที่6มีการวิเคราะห์บริบททางธุรกิจว่าธุรกิจเราเนี่ยมีบริบททำอะไรบ้างนะแล้วก็จะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นณจุดใดนะในองค์กรเสร็จก็คือต้องมีการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะแล้วก็มี8คือประเมินกลยุทธ์ทางเลือกแล้วก็9กำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจองค์ประกอบที่3มี5หลักการในเรื่องของการปฏิบัติงานคือหลักการที่10มีการระบุความเสี่ยง11ก็ประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง12จัดลำดับความเสี่ยง13ดำเนินการตอบสนองต่อความเสี่ยงแล้วก็14จัดภาพรวมความเสี่ยงขององค์กรหรือ risk profile นะคะองค์ประกอบที่4มีการทบทวนแล้วก็แก้ไขตรงนี้ก็มีหลักการที่15คือให้มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญนะแล้วก็16ก็ทบทวนความเสี่ยงและผลการดำเนินงานและ17ก็หาทางในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงขององค์กรองค์ประกอบที่5สารสนเทศและการสื่อสารและการรายงานเนี่ยก็มี3หลักการหลักการที่18ก็คือผลักดันในเรื่องของการใช้สารสนเทศและก็เทคโนโลยีนะต้องมีสารสนเทศที่เพียงพอและมีความทันสมัยนะคะแล้ว19ก็มีการสื่อสารสารสนเทศในด้านความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กรเนี่ยแล้ว20ก็มีการจัดทำรายงานรวมทั้งเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ผลการดำเนินงานด้วยนะคะในเรื่องของการตอบสนองความเสี่ยงเนี่ยก็จะมีวิธีการต่างๆนะอย่างถ้าคิดว่าเรื่องนั้นนะมีความเสี่ยงเราเจอแล้วว่าแต่ความเสี่ยงนั้นนะไม่ได้รุนแรงมากก็อาจจะไม่ทำอะไรเลยคือยอมรับความเสี่ยงนะหรืออาจจะใช้วิธีการกรณีที่กิจการมีการค้าขายต่างประเทศมีอัตรามีเงินตาต่างประเทศก็กลัวว่าจะขาดทุนกำไรขาดทุนว่ากลัวจะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ทำสัญญาประกันทำสัญญาซื้อขายเงินตาต่างประเทศล่วงหน้านะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแบ่งปันความเสี่ยงนะเขาเรียกว่า risk sharing หรือ transfer risk นะก็คือมีสถาบันการเงินเนี่ยมาช่วยในเรื่องของการแบ่งปันความเสี่ยงจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนะคะหรือว่าอาจจะมีการทำประกันภัยในเรื่องของอัคคีภัยน
ะอันนี้ก็เป็นการใช้หลักของลิกแชร์ลิงเหมือนกันนะคะสามก็อาจจะใช้วิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันนี้มักใช้ในกรณีที่ว่าความเสี่ยงนั้นสูงมากในอาจจะไปทำธุรกิจในประเทศที่แบบมีภัยสูงอ่ะที่จะขาดทุนเงี้ยก็เลยบอกว่าเอ้ยยกเลิกดีกว่านะคะอันนี้ก็หลีกเลี่ยงหรือยกเลิกสี่อาจจะใช้วิธีการฉวยโอกาสนะโดยการที่จะทำดำเนินการไปร่วมกันโดยอาจจะไปเห็นประโยชน์ของอีกอันนึงเนี่ยแล้วเราก็คิดว่าเราเสี่ยงด้านนี้เราก็เอาประโยชน์นั้นเนี่ยมาใช้ควบคู่กันไปนะคะหรือให้ดำเนินการต่อไปโดยการขยายกิจการแต่อีกอันนึงนะคะอันที่6เนี่ยก็คือมีการเขาเรียกว่าควบคุมความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงอย่างเช่นเรื่องของถ้าเราไม่ประกันภัยเนี่ยเราก็อาจจะใช้วิธีการเรื่องอัคคีภัยก็มีการติดตั้งอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์ดับเพลิงแล้วก็มีการซ้อมการหนีไฟอันนี้ก็เป็นเรื่องของการควบคุมความเสี่ยงหรือเพื่อลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงคือลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดความเสียหายที่จะเกิดนะคะตรงนี้หรือบางคนก็อาจจะใช้วิธีการผสมผสานคือใช้ทั้งลิกแชร์ลิงคือมีการประกันภัยด้วยแล้วก็ใช้ทั้งวิธีการมีอุปกรณ์ดับเพลิงแล้วก็มีการซ้อมหนีภัยอะไรพวกนี้ด้วยนะคะคือผสมผสานกันค่ะตอนที่3การควบคุมภายในความหมายของการควบคุมภายในหรือ internal control เนี่ยก็คือเป็นกระบวนการนะคะซึ่งปฏิบัติโดยกระบวนการปฏิบัติงานเนี่ยโดยที่เกิดจากการที่คณะกรรมการบริษัทฝ่ายจัดการแล้วก็พนักงานทุกระดับได้ร่วมกันกำหนดขึ้นนะคือเน้นว่าต้องเป็นทุกระดับนะคะร่วมกันกำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลใช้คำว่าreasonable assurance คือมั่นใจอย่างสมเหตุผลไม่มั่นใจแบบ absolutely คือมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยไม่เกิดการทุจริตหรือมันจะควบคุมได้ 100% เนี่ยมันเป็นไปได้ยากเลยใช้คำว่าเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลนะว่าหากได้มีการปฏิบัติตามวิธีการที่กำหนดไว้แล้วเนี่ยจะทำให้กิจการนั้นสามารถบรรลุวัตถุประสงค์3ประการนะ1ก็คือการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคำว่าประสิทธิภาพเนี่ยอาจจะมองง่ายๆว่าเป็นการที่เราใช้ทรัพยากรที่น้อยลงนะแล้วได้ผลลัพธ์เนี่ยเท่าเดิมนะก็คือเกิดประสิทธิภาพเช่นใช้เวลาน้อยลงแต่ได้ผลลัพธ์เท่าเดิมนะหรืออาจจะใช้ได้ผลเพิ่มขึ้นแต่ใช้ทรัพยากรเท่าเดิมนะคือใช้เวลาเท่าเดิมแต่ได้ผลงานเนี่ยเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เรียกว่ามีประสิทธิภาพนะ efficiency นะคะส่วนประสิทธิผลหรือ effectiveness เนี่ยก็คือการที่เราบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้นะคะสองก็คือมีรายงานทางการเงินเนี่ยมีความเชื่อถือได้นะโดยเฉพาะไม่มีการรายงานทางการเงินที่เป็นเท็จเนี้ยมันก็จะทำให้คือซ่อนความทุจริตเอาไว้ใช่ไหมคะอันที่3เนี่ยเราก็จะต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแล้วก็ข้อบังคับที่กำหนดไว้นะซึ่งเราจะใช้ตัวย่อว่าตัว O เป็น operation นะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตัว F financial คือทางด้านการเงินนะมีความเชื่อถือได้แล้วก็ตัว C compliance compliance ก็คือมีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดไว้ค่ะอันนี้ที่นำรูปมาให้ดูเนี่ยจะเห็นว่ารูปบนจะเป็นรูปเหมือนคล้ายสามเหลี่ยมหรือพีระมิดเนาะก็เป็นแนวคิดที่โคโซ่นำเสนอครั้งแรกในปีค.ศ.1992หรือพุทธศักราช2535นะคะอันนี้ก็บอกว่าการควบคุมภายในมี5องค์ประกอบโดยมี control environment หรือสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมภายในองค์กรเนี่ยเป็นตัวพื้นฐานที่สำคัญนะเขาบอกโดยเฉพาะผู้บริหารนะถ้าแบบเหมือนถ้าหัวไม่สายหางก็ไม่กระเด็กคือถ้าทุกคนมีจริยธรรมแล้วก็มีความรับผิดชอบเนี่ยทุกอย่างมันก็จะมีความสำเร็จนะคะเพราะนั้น control environment เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะแล้วก็มีองค์ประกอบถัดมาคือเรื่องของ
assessment การประเมินความเสี่ยงแล้วก็มี control activity กิจกรรมการควบคุมแล้วก็ monitoring คือการติดตามผลโดยมีตัวสีม่วงด้านข้างทั้งสองอันนี้ก็สิ่งสำคัญที่ต้องมีก็คือสารสนเทศและการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ชัดเจนนะถูกต้องนะทันเวลานะคะต่อมาเนี่ยก็มีการพัฒนาในปีคศ2004เนี่ยเขาก็ได้มีการออกแนวคิดในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยใช้ในรูปของรูปเต่าเนี่ยนะคะโดยมองเป็น3มิติมิติที่1เนี่ยก็คือมององค์กรเนี่ยการที่เราจะบริหารความเสี่ยงองค์กรไม่ได้มองเฉพาะแค่องค์กรโดยรวมแต่ให้มองเป็น4ส่วนนะส่วนที่1ก็คือองค์กรโดยรวมนะทั้งหมดทั้งองค์กรอันที่สองก็มองดิวิชันนี่คือมองส่วนงานด้วยนะเราอยู่ในส่วนงานไหนคือทุกคนต้องรับรู้แล้วก็ตระหนักถึงความเสี่ยงนะสามก็เป็นเรื่องของ business unit นะในหน่วยธุรกิจนั้นๆด้วยนะโดยเฉพาะองค์กรใหญ่ๆเนี่ยจะมี business unit เนี่ยหลาย unit ด้วยกันนะแล้วก็สุดท้ายก็คือย่อยสุดคือ subsidiary นะหน่วยงานย่อยนั้นทุกหน่วยงานจะต้องรับรู้แล้วก็ตระหนักถึงเรื่องของการบริหารความเสี่ยงองค์กรนะมิติที่2ก็คือเป็นเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยความเสี่ยงเขาเป็นเรื่องของการที่จะคือมันความเสี่ยงคือโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพราะนั้นมันก็มาสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์เดิมที่มี OFC เนี่ยนะคะเขาก็เพิ่มมาอีกอันนึงคือตัวแรกคือตัว strategic นะ strategic คือกลยุทธ์ค่ะความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์หมายถึงว่าเราต้องดำเนินการเนี่ยให้ลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุถูกประสงค์ในเรื่องของกลยุทธ์ที่กำหนดไว้นะแล้วก็ความเสี่ยงในเรื่องการดำเนินงานความเสี่ยงในเรื่องทางด้านการรายงานทางการเงินความเสี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับนะคะโดยที่สภาพแวดล้อมขององค์กรเนี่ยก็ยังเป็นองค์ประกอบนะโดยในเรามองในแนวนอนเนี่ยจะมี8องค์ประกอบนี่มี8อย่างด้วยกันนะคะอันแรกคือสภาพแวดล้อมภายในนะอันที่2ก็คือการกำหนดวัตถุประสงค์อันที่3ก็คือเป็นเรื่องของการระบุเหตุการณ์หรือระบุว่าความเสี่ยงเกิดที่จุดไหนจะมีโอกาสเกิดเหตุการณ์นั้นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะแล้วก็ risk response ก็คือการตอบสนองความเสี่ยงแล้วก็ control activity ก็คือการควบคุมจัดกิจกรรมควบคุมนะแล้วก็มีสารสนเทศการสื่อสารแล้วก็ติดตามผลจะเห็นว่ามีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือในเรื่องของการกำหนดวัตถุประสงค์แล้วก็การระบุเหตุการณ์แล้วก็การตอบสนองความเสี่ยงเหมือนจะทำให้ชัดเจนเพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะทีนี้ในเรื่องของการควบคุมภายในที่ว่ามี5องค์ประกอบเนี่ยในปีคศ2013เขาเรียกกันว่าโคโซ2013นะโคโซ2013เนี่ยเขาก็จะมีหลักการนะจาก5องค์ประกอบเนี่ยแตกเป็น17หลักการเพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้นในการนำไปปฏิบัตินะอย่างองค์ประกอบที่1สภาพแวดล้อมการควบคุมเนี่ยก็จะมีหลักการที่1คือยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อสัตย์และจริยธรรมนะ2ก็คือคณะกรรมการบริษัทเนี่ยมีความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลนะ3จัดให้มีโครงสร้างสายงานกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนนะอย่างชัดเจนเพื่อไม่เกิดข้อโต้แย้งหรือขัดแย้งกันนะ4ยึดมั่นในเรื่องของความรู้ความสามารถนะแล้วก็5กำหนดให้บุคลากรเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานองค์ประกอบที่2การประเมินความเสี่ยงก็มีหลักการที่6คือกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ชัดเจนเพียงพอนะเพราะว่าวัตถุประสงค์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะว่าจะเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงเนี่ยให้ดูที่วัตถุประสงค์เป็นหลักนะ7ก็คือระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงนะ8ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตตรงนี้เขาเน้นเรื่องความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตนะคะแล้วก็9เนี่ยระบุแล้ววิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะสำคัญองค์ประกอบที่3กิจกรรมการควบคุมก็จะมีหลักการที่10คือเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมอันนี้เน้นว่าต้องเลือกและพัฒนาเพราะว่าการที่เราจะจัดกิจกรรมควบคุมเนี่ยถ้าไม่เหมาะสมมันจะทำให้เกิดต้นทุนที่สูญเปล่านะคะเพราะนั้นต้องเลือกและพัฒนาให้เหมาะสมกับจุดที่มีความเสี่ยงนั้นๆนะคะแล้วก็รวมถึง
ข้อหลัก11เนี่ยเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปนะ general control ของระบบ IT เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์คนเน้นในเรื่องของพวกเทคโนโลยีก็ต้องมีการควบคุมทั่วไปด้วยนะคะแล้วก็12เนี่ยจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบายและวิธีปฏิบัติเขาเน้นเรื่องนโยบายวิธีปฏิบัติงานยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นฝ่ายจัดซื้อเนี่ยเขาจะบอกว่าห้ามรับของขวัญจากพนักงานทุกคนในบริษัทเนาะหรือโดยเฉพาะฝ่ายจัดซื้อห้ามรับของขวัญจากซัพพลายเออร์เพราะไม่งั้นเนี่ยจะเกิดการเขาเรียกว่าคิกแบ็กก็คือการติดสินบนนะทำให้อาจได้ซื้อของแพงและของที่ไม่ดีนะคะแล้วมันก็จะมาสอดแทรกในเรื่องของเป็นนโยบายแล้วก็วิธีปฏิบัติงานคือห้ามรับของขวัญ นะคะองค์ประกอบที่4สารสนเทศและการสื่อสารก็มีหลักการ13คือมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องนะคะและเรเวนคือต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะคะ14มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรและ5ก็สื่อสารกับหน่วยงานภายนอกนะคะองค์ประกอบที่5การติดตามและประเมินผลตรงนี้ก็มีหลักการว่าจะต้องติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในในอย่างต่อเนื่องนะคะแล้ว17ก็ต้องประเมินแล้วก็สื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในเนี่ยเน้นว่าต้องอย่างทันเวลาด้วยนะคะ

0: ือความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ

0: าเรียนเพราะผมอยากได้ความรู้แล้วก็อยากมาเจอเพื่อนครับ
1: เพราะว่าเราจะได้มีความรู้แล้วก็จะได้รู้จักคุณครูด้วยค่ะ
2: หนูมาเรียนเพราะมาหาความรู้แล้วก็มาเล่นกับเพื่อนค่ะสนุกแล้วก็ได้ความรู้ด้วยค่ะ
3: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาในวันนี้ผมและทีมงานจะพาคุณผู้ชมไปรับชมการเป็นจิตอาสานะครับเป็นการอุทิศเวลาเป็นการทำความดีเพื่อส่วนรวมนั่นเองเราพาคุณผู้ชมไปที่ย่านราชพัสดุเขตดุสิตกรุงเทพมหานครถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันครับ
4: ชุมชนราชพัสดุตั้งอยู่ในเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจัดเป็นชุมชนเมืองที่มีขนาดเล็กแต่มีความเป็นระเบียบมีภูมิทัศน์ที่สวยงามและสะอาดตาที่นี่ได้มีกลุ่มครูอาสากลุ่มหนึ่งเข้ามาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับชุมชนโดยรวมกลุ่มกันในนามของครูอาสากลางกลุ่มทำกิจกรรมสอนหนังสือและเพิ่มพูนทักษะชีวิตให้กับเด็กๆ
5: กิจกรรมครัวสากลางกรุงเนี่ย เรียนย้อนหลังไปเมื่อสมัยก่อนน่ะเราพาเด็กไปเรียนที่ชุมชนพรรคพวกกันนะครับที่เกียกกายซึ่งปัจจุบันเขาได้รื้อแล้วก็สร้างเป็นรัฐสภาใหม่ณท่าน้ำเกียกกายนะครับก็เลยคุยกับคณะครูเขาว่าและเด็กบางคนว่าเราก็เลยจะมาจัดที่นี่ในฐานะที่ผมเป็นกรรมการชุมชนนะครับผมสถานที่ไม่ค่อยสะดวกไม่มีนะครับผมก็เลยจำเป็นที่ต้องใช้ที่บ้านผมชั่วคราวก็เลยทำมาเรื่อยนะครับจริงๆเราก็เป็นกรรมการชุมชนในฐานะเป็นจิตอาสาในหลายสมมวกหลายใบนะครับเลยพอเราทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาถามเด็กและผู้ปกครองชอบไหมหลายคนนะครับแล้วก็บอกว่าเห็นดีด้วยก็เลยทำกันมาต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับผมก็เลยใช้สถานที่เนี้ยทำกันมา10กว่าปีแล้วนะครับก็ทุกเช้าเนี่ยผมจะจัดเตรียมสถานที่โต๊ะเก้าอี้ทำความสะอาดอะไรแล้วพอเสร็จหลังจากนั้นใกล้เวลา 9:00 น.ผมก็ทยอยไปรับเด็กบางคนบ้างผู้ปกครองก็ขับรถมาส่งเองบ้างหรือเดินมาเองบ้างอะไรเงี้ยชุมชนในชุมชนในชุมชนของเราแล้วก็ใกล้เคียงนะครับหลายคนก็มามีทั้งเด็กเล็กเด็กโตๆระดับประถมนะครับระดับประถมอนุบาลถึงประถมเราชอบว่าเป็นมีประโยชน์นะครับทำให้เด็กเนี่ยมีสังคมอย่างนึงแหละแล้วก็ให้รักการเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดคุณค่านะครับก็เลยปรึกษากับครอบครัวก็เห็นดีด้วยนะครับก็เลยทำช่วยกันมาต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆเด็กมากบ้างน้อยบ้างเป็นบางอาทิตย์นะครับ

0: ในความเห็นผมว่าสำคัญนะครับจิตอาสาในทุกๆด้านนะครับทีนี้บังเอิญชุมชนเราเนี่ยเราทำเรื่องการศึกษาซึ่งผมเห็นประโยชน์แล้วเด็กชอบไปวิ่งเล่นหรือเล่นเกมหรือติดโทรศัพท์มือถืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็บอกผู้ปกครองบางคนก็คนอาจจะบังคับเด็กได้บ้างบอกเราอย่าไปบังคับบางอาทิตย์เด็กอาจจะมาเองนะครับถ้าเขาไม่อยากมาที่ไหน ก็ปล่อยเขาทีนี้เราก็เห็นความสำคัญตรงนี้เราก็ชวนเด็กบางคนเห็นดีด้วยแล้วชอบเมื่อไหร่จะเรียนอะไรเนื่องจากติดสถานการณ์โควิดนะครับก็เราหยุดไปประมาณ6เดือนเลยนะครับผมว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญนะดูเป็นรากฐานสำหรับครอบครัวเด็กๆนั้นๆนะครับบางคนนี่การเรียนดีขึ้นนะครับเราไม่ใช่วัดที่ว่าจะต้องได้เกรดสูงๆแล้วก็ไม่ใช่สถาบันกวดวิชานะครับคือให้เด็กมันมีสังคมมีพัฒนาการการแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หลายคนชอบนะผู้ปกครองก็ยังชอบบางทีก็มาดูมาบอกว่าให้ทำต่อเนื่องนะครับเราก็เลยทำตรงนี้มาเรื่อยๆผมว่าก็สำคัญนะครับการศึกษาเนี่ยเพราะเด็กไปเนี่ยเด็กไปเรียนต่อแล้วก็การมีสมาคมการพูดจาหรือว่าตามภาษาเด็กๆก็เหมือนจับปูใส่กระด้งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมว่าเด็กๆสนุกนะครับมาคล้ายแบบมีเอนเตอร์เทนแล้วก็สร้างไม่ให้เครียดนะครับไม่ให้เครียดนะครับก็เลยผมก็เลยทำมาต่อเนื่องว่าอย่างน้อยครอบครัวก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้ผมแล้วก็กรรมการหลายท่านก็มาช่วยขับเคลื่อนด้วยนะครับ
1: การมาทำจิตอาสาที่นะคะที่ครูอาสากลางกรุงนะคะก็จริงๆแล้วก็คือต้องย้อนไปเมื่อประมาณเกือบ8ปีที่แล้วก็คือเป็นช่วงที่เรียนจบพอดีค่ะแล้วก็ตอนที่เราเรียนเนี่ยรู้สึกว่าแบบคือเราแทบจะไม่มีเวลาว่างเลยนะคะแล้วก็มารู้สึกว่าชีวิตแบบเหมือนวิ่งเร็วตลอดแล้วทีเนี้ยค่ะพอมาทํางานนะคะมันก็เริ่มมีช่วงว่างเสาร์อาทิตย์เราก็เลยเริ่มหากิจกรรมทําอะค่ะว่าเอ๊ะมันมีกิจกรรมอะไรที่เราพอจะสามารถทําได้แล้วก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะให้แบบว่าไปเหมือนไปพักผ่อนไปซื้อของไปช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันก็ลาดูแบบเหมือนกับว่าได้ประโยชน์จากตัวเราเองเงี้ยค่ะก็เลยอยากหาอะไรทําที่มันเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยอะไรอย่างงี้เนาะค่ะแล้วก็เลยได้หากิจกรรมในก็คือเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตอะค่ะเอาว่ามันมีกิจกรรมไหนที่เป็นกิจกรรมอาสาบ้างนะคะแล้วก็ทีเนี้ยพอมันก็จะมีกิจกรรมอาสาขึ้นมาหลายๆแบบนะคะอย่างเช่นเหมือนไปออกค่ายอาสาบ้างหรือว่าไปแบบทำแบบกิจกรรมแบบถักไหมพรมทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เลยเลือกกิจกรรมสักอันนึงที่เรารู้สึกว่ามันเหมาะกับตัวเราค่ะแล้วก็คิดว่าตัวเองน่าจะสอนเด็กๆได้ก็เลยลองมากิจกรรมที่ครูอาสากลางกรุงที่นี่อะค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็คือมาแล้วก็ต้องยกคุณงามความดีอะค่ะให้กับกลุ่มคุณครูอาสาที่เริ่มกิจกรรมนี้มาก่อนนะคะก็จะขอให้เครดิตนะคะคุณครูที่ชื่อคุณครูพิจิตรนะคะก็คือเป็นคุณครูที่เริ่มก่อตั้งโครงการครูอาสากลางกรุงนี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะขอเล่าประวัติให้ฟังคร่าวๆนิดนึงด้วยนะคะก็คือว่าเป็นกิจกรรมที่กลุ่มของคุณครูจิ๊บอะค่ะแล้วก็เพื่อนๆนะคะได้ร่วมกันแล้วก็สอนเด็กๆนะคะแล้วก็แต่ก่อนสอนอยู่ที่สนามหลวงนะคะแล้วก็ย้ายที่กันมาเรื่อยๆนะคะจนมาลงตัวอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ตอนนั้นก็มาแล้วก็มีคุณครูพี่จิ๊บเป็นหลักค่ะแล้วก็เพียวก็มาสอนแล้วก็นับจากวันนั้นก็คือมาเรื่อยๆอะค่ะเพราะว่าพอเรามาเนี่ยเรารู้สึกว่าโอเคกิจกรรมตรงนี้คืออย่างแรกเลยคือเราเดินทางสะดวกค่ะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เราสามารถทําได้แล้วก็พอรู้สึกว่าเราทําแล้วเนี่ยมารู้สึกว่าเรามีความสุขกับกิจกรรมที่เราทําเหมือนอย่างบางคนคือความสุขของแต่ละคนอาจจะต่างกันนะคะบางคนอาจจะมีความสุขที่ได้ไปเที่ยวมีความสุขที่ได้ซื้อของอันนี้ก็เป็นความสุขมันก็ถือยอมรับว่าไม่ความสุขของเพียงเหมือนกันเป็นความสุขโดยพื้นฐานแต่ว่ามันก็จะมีความสุขที่มันรู้สึกว่ามันสุขเหนือขึ้นไปอีกก็คือการที่ได้มาใช้เวลาว่างแบ่งปันนะคะได้มาทําประโยชน์ให้คนอื่นนะคะได้มาเห็นรอยยิ้มเด็กๆได้มาสอนการบ้านนะคะอันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าทําไมที่มาทํากิจกรรมตรงนี้ค่ะแล้วก็พี่จิ๊บอะค่ะพอมาแล้วก็มาประทับใจพี่จิ๊บนะคะก็คือพี่จิ๊บพูดเลยว่า เราอ่ะบ่นกันมากว่าสังคมไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้นะคะแต่เราไม่เคยย้อนกลับมาถามตัวเองเลยว่าทำไมเราสามารถทำอะไรที่จะสามารถพัฒนาสังคมให้มันดีขึ้นได้บ้างค่ะก็อันนี้ก็คือเป็นข้อคิดจากพี่จิ๊บที่เป็นคุณครูท่านก่อนที่เคยมาวางรากฐานไว้ค่ะแต่ว่าตอนนี้คือพี่จิ๊บก็คือได้เหมือนแบบไปขยายเรียกว่ากิจกรรมอาสาที่อื่นต่อแล้วก็เพียวก็เลยมารับช่วงต่อจากพี่จิ๊บค่ะ
2: สำหรับแรงจูงใจนั้นผมพิจารณาว่ากิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนนั้นเป็นกิจกรรมที่น่าให้ความสนใจเพราะว่าในอนาคตข้างหน้าเด็กๆเหล่านี้ก็จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ของสังคมถ้าเราหว่านเมล็ดพืชพันธุ์ที่ดีไว้เขาก็จะเจริญงอกงามมาเป็นต้นไม้ที่ดีและให้ลูกให้ผลในทางที่ดีแก่ประเทศชาติเราซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มองไปข้างหน้าแล้วก็เป็นความมั่นคงประเทศเราครับ
3: กลุ่มจิตอาสากลุ่มนี้ล้วนเป็นผู้มีจิตใจที่เป็นผู้ให้เช่นให้ความรู้ให้สิ่งของให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจถือเป็นการเสียสละในสิ่งที่มีอยู่เพื่อเผื่อแผ่ให้กับสังคม
4: คุณผู้ชมครับงานอาสาสมัครนั้นเป็นงานที่เกิดจากคนหรือกลุ่มคนที่เรียกว่าจิตอาสาครับเป็นงานที่เรียกได้ว่ามีคุณค่ามีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมซึ่งจิตอาสานะครับก็เปรียบเสมือนมดงานตัวน้อยๆที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมครับ

0: ช่วงสายๆของวันอาทิตย์เด็กๆในชุมชนราชพัสดุและชุมชนใกล้เคียงที่ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในวันหยุดจะเดินทางมาเรียนกับกลุ่มครูอาสาด้วยวิธีการที่แตกต่างกันโดยกิจกรรมการเรียนจะแบ่งเป็น2ช่วงคือช่วงแรกประมาณ 9:30 นถึง 11:00 นจะเป็นกิจกรรมที่เน้นวิชาการเช่นการสอนวิชาการต่างๆการทำความเข้าใจในบทเรียนการสอนทำการบ้านการซักถามข้อสงสัยโดยครูผู้สอนจะพยายามสอดแทรกกิจกรรมต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อไม่ให้เด็กรู้สึกเบื่อรวมทั้งการเสริมสร้างจินตนาการในระหว่างเรียนในส่วนนี้ครูอาสาแต่ละคนจะสอนในเรื่องที่ตนเองถนัดกำหนดรูปแบบเองส่วนช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงของการทำกิจกรรมสันทนาการซึ่งการสอนในบางครั้งจะมีจิตอาสากลุ่มอื่นๆที่สนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วย
1: ครูอาสากลางกรุงนะคะเนื่องจากว่าเด็กๆอะค่ะจะเป็นเด็กตั้งแต่ชั้นอนุบาล นะคะถึงชั้นประถม6นะคะเวลาเรามีการกิจกรรมนะคะก็เนื่องจากอีกปัจจัยนึงคือสถานที่เราก็ไม่ได้กว้างขวางนะคะเราก็จะแบ่งแค่เป็นโต๊ะๆนะคะก็จะมีโต๊ะเด็กเล็กที่เป็นโต๊ะเด็กอนุบาล นะคะแล้วก็เป็นโต๊ะเด็กป.1ถึงเด็กป.3แล้วก็อีกโต๊ะนึงเป็นเด็กป.4ถึงเด็กป.6นะคะแล้วก็คุณครูก็จะแบ่งสอนตามโต๊ะนะคะแล้วแต่เนื้อหานะคะแล้วก็กิจกรรมที่ทำนะคะก็ตั้งแต่9โมงนะคะถึง10โมงครึ่งค่ะก็จะเป็นกิจกรรมวิชาการนะคะสอนการบ้านนะคะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมวิชาการที่จะให้คุณครูสอนเสริมทักษะเด็กๆนะคะแล้วก็พอหลังจาก10โมงครึ่งนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่จะเป็นกิจกรรมเสริมทักษะค่ะก็อาจจะเป็นอย่างเช่นวันนี้นะคะมีกลุ่มพี่ๆเข้ามานะคะก็จะมีสันทนาการมีเล่นเกมกับพี่ๆเขานะคะแต่ว่าถ้าไม่มีกลุ่มของนักศึกษาหรือเด็กๆ เข้ามานะคะก็จะเป็นการวาดรูประบายสีปั้นดินน้ำมันเล่นเกมตัวต่อไม้นะคะถึงตอนประมาณ11โมงครึ่งนะคะแล้วหลังจาก11โมงครึ่งก็จะเป็นกิจกรรมเหมือนให้เด็กๆฝึกสมาธิก็จะให้นั่งสมาธิและสวดมนต์ค่ะ
2: อันนี้ก็เป็นไปตามความสมัครใจและก็องค์ความรู้ของแต่ละท่านอย่างผมเนี่ยชอบคณิตศาสตร์ผมก็จะสอนในเรื่องคณิตศาสตร์กิจกรรมนันทนาการกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมข้อจังหวะครูบางท่านก็จะเรื่องภาษาอังกฤษคุณครูบางท่านก็เรื่องประวัติศาสตร์เรื่องภาษาไทยเพราะแล้วก็ขึ้นอยู่ว่าเด็กอยากเรียนอะไรเราก็จะมีเอกสารประกอบทุกชั้นตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถมปีที่6แล้วก็มัธยมต้นสำหรับกรณีที่เมื่อเด็กเข้าห้องเรียนแล้วและคุณครูท่านหนึ่งกำลังสอนคุณครูที่ว่างก็สามารถเป็นผู้ช่วยได้เพราะบางครั้งต้องอธิบายกันเป็นคนต่อคนในบางเรื่องนะครับเด็กก็จะได้ประโยชน์ตรงนี
3: ้ชอบเรียนศิลปะค่ะเพราะว่าหนูอยากทำงานอาชีพศิลปินค่ะที่โรงเรียนสอนดีมากค่ะแถมยังมีกิจกรรมให้เล่นด้วยค่ะทั้งเกมทั้งอะไรไม่รู้อะค่ะแล้วหนูชอบสองวิชาด้วยค่ะคณิตศาสตร์กับศิลปะค่ะหนูจะได้ท่องเล็กๆเยอะๆค่ะ
4: ผมมาเรียนที่นี่เพราะว่าได้เจอเพื่อนแล้วก็สนุกครับแถมยังประหยัดค่าใช้จ่ายได้ข้าวกับไปกินด้วยครับ
0: กิจกรรมอาสาสอนน้องของกลุ่มครูอาสากลางตรงนี้ถึงแม้จะเป็นเพียงการรวมตัวกันของคนกลุ่มเล็กๆประมาณ 6-7 คนแต่ก็สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมในยุคเปลี่ยนผ่านได้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะนอกจากเด็กๆจะได้รับความรู้ทางวิชาการแล้วยังช่วยให้เขาเหล่านั้นได้ใช้เวลาในช่วงวันหยุดให้เกิดประโยชน์ห่างไกลอบายมุขและไม่เป็นภาระต่อสังคม
5: คุณผู้ชมครับการเป็นคนดีนั้นผมเชื่อว่าทุกคนสามารถเป็นคนดีได้ครับขอเพียงสิ่งที่คุณทำนั้นเป็นการทำความดีและยิ่งดีไปกว่านั้นก็คือการทำความดีเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนเท่านี้แหละครับทุกคนก็เป็นจิตอาสาได้ครับการเป็นจิตอาสานั้นไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาและสถานที่รวมถึงโอกาสครับ ที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการทำความดีต้องออกมาจากใจของเราจริงๆครับ
1: ข้อคิดที่ได้จากการทำกิจกรรมนะคะอย่างแรกเลยนะคะคือจริงๆแล้วอ่ะการทำกิจกรรมจิตอาสาค่ะบางคนอาจจะคิดว่าเรามาทำประโยชน์ให้กับคนอื่นนะคะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราได้กลับไปอะค่ะเยอะกว่านะคะก็อันนี้คือยอมรับว่าตัวเองค่ะเป็นคนที่ใจร้อนนะคะแล้วก็พอการได้มาทำกิจกรรมจิตอาสาสอนเด็กๆอะค่ะคือมันเป็นการฝึกตัวเองให้ใจเย็นขึ้นนะคะแล้วก็อันนี้สามารถรู้สึกได้เองเลยว่าตัวเองเนี่ยอดทนขึ้นแล้วก็ใจเย็นขึ้นนะคะแล้วก็มันจะเป็นความคิดว่าทุกคนที่ได้ทำกิจกรรมจิตอาสานะคะได้ไปสัมผัสกับกิจกรรมต่างๆน่าจะมีความรู้สึกเดียวกันคือเอาเป็นว่าทุกคนต้องลองมาทำกิจกรรมดูว่ามันเป็นความสุขที่ไม่เหมือนกับการที่เราได้สิ่งของแต่มันเป็นความสุขที่เราได้ให้การที่เราได้ให้อ่ะค่ะมันจะรู้สึกว่าจิตใจเราค่ะมันจะเบาสบายนะคะแล้วก็มันก็เหมือนกับว่าพอทำไปเรื่อยๆอ่ะค่ะมันรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันเราไปแล้วเพราะว่าถ้าอาทิตย์ไหนไม่ได้ทําหรือว่ายังไงมันก็จะรู้สึกว่าเออเราขาดอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่รู้สึกดีใจนะคะก็คือว่าการมาทำกิจกรรมที่นี่อะค่ะได้เป็นการเปิดโอกาสนะคะให้กับคุณครูท่านอื่นนะคะหรือว่าจิตอาสาคนอื่นๆนะคะได้เข้ามาทำกิจกรรมให้เขาได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสว่าการได้ให้ผู้อื่นเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเราเข้ามาทำก็คือมาสอนเด็กๆก็คือเป็นการพัฒนาเด็กๆนะคะเป็นการพัฒนาทักษะความคิดนะคะแล้วก็เรื่องวิชาการนะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้เขาใช้กิจกรรมเวลาว่างของเขาให้เป็นประโยชน์นะคะถึงแม้ว่ามันจะใน1อาทิตย์เรามาทำแค่3ชั่วโมงแต่ว่ามันก็รู้สึกว่ามันดีกว่าการที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยค
2: ่
1: ะ
2: สำหรับเด็กผมคิดว่าได้เยอะครับอันแรกเลยคือรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สามารถบริหารจัดการเวลาที่มีอยู่อย่างช่วงที่มาอยู่กับโครงการประมาณ3ชั่วโมงเด็กจะรู้เลยว่าช่วงนี้คือเป็นช่วงที่เขาต้องปฏิบัติหน้าที่อะไรช่วงนี้ต้องปฏิบัติหน้าที่อะไรช่วงนี้ต้องทำอะไรและในแต่ละช่วงเขาจะเป็นผู้เลือกอย่างเช่นช่วงแรกก็คือคาบวิชาการเด็กจะเลือกวันนี้เขาอยากจะทบทวนคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์หรือภาษาไทยเราก็จะมีเอกสารแบบฝึกหัดให้เขาทำแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันส่วนคาบที่2เด็กก็จะเลือกกิจกรรมซึ่งก็จะแบ่งเป็นกลุ่มๆตามความชอบของแต่ละคนของแต่ละกลุ่มอันนี้เด็กก็ได้ประโยชน์รู้จักการเข้าสมาคมกับเพื่อนรู้จักการเข้าคิว

0: อยู่รู้จักการรอคอยเมื่อมาอยู่กันหลายคนแล้วนี่จะทำตามเพลใจไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องเป็นไปตามความเห็นของเสียงส่วนใหญ่และที่สำคัญเมื่อเด็กมาร่วมกิจกรรมกับเราตรงนี้เด็กก็จะห่างจากโซเชียลหรือเด็กที่พูดง่ายว่าเกมซึ่งเป็นปัญหาในปัจจุบันนี้ก็คงจะทราบกันดีแล้วนะครับหลังจากนั้นในภาพสุดท้ายก็จะให้เด็กรู้จักหัดฝึกการนั่งสมาธิการสวดมนต์ไหว้พระซึ่งหล่อหลอมจิตใจเขาเป็นคนดีต่อไปสำหรับเรื่องอบายมุขซึ่งเข้ามาเป็นภัยคุกคามสำหรับเด็กๆนั้นการมาร่วมกิจกรรมนี้ก็จะทำให้เขาห่างไกลไปอย่างน้อยสุดช่วงเวลาที่เขาอยู่กับเราเนี่ยเขาก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขแล้วเราก็มีสอนให้รู้จักโทษของยาเสพติดโทษของสุรามีชั่วโมงสอนมีคุณครูมาสอนและเด็กๆก็จะเล่นกิจกรรมกันในเกี่ยวกับเนื้อหาที่เป็นอบายมุขเหล่านั้นว่ามันดีไม่ดีมีประโยชน์มีโทษอย่างไรก็ให้เขาซึมซับรับเข้าไปในส่วนของผู้ปกครองผมเชื่อว่าผู้ปกครองที่นำเด็กๆมาส่งในเข้ากับโครงการนี้มีความสบายใจอย่างน้อยสุดเด็กอยู่ช่วงเรากับเราประมาณ 4-3 ชั่วโมงก็จะเป็นเด็กที่ห่างไกลเกี่ยวกับสิ่งอบายมุขที่จะเข้าใกล้เธออันที่2เด็กมีวินัยมีความรับผิดชอบอันที่3ก็จะมีความรู้จากที่เขาสงสัยในห้องเรียนเขาก็นำมาถามครูได้เราก็มีเอกสารมีอะไรอธิบายเขาได้เพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เขาได้เป็นคนดีของสังคมต่อไปนะคนมีทั้งความรู้มีทั้งความประพฤติแล้วก็มีทั้งส่วนที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อีกอันนึงที่เราเห็นว่ามีความชัดเจนในเรื่องการให้ความรู้คือเด็กๆนำการบ้านมาปรึกษาครูว่าเรื่องนี้ไม่เข้าใจสงสัยเรื่องนี้ซึ่งคุณครูก็จะให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยดูตรงที่เขามีปัญหาแก้ไขให้เขาก็จะทำให้เขาได้องค์ความรู้เหล่านี้กลับไปอันนี้เป็นประโยชน์มากสำหรับครูนั้นน่ะเมื่อตกลงใจที่จะทำหน้าที่เป็นครูจิตอาสานั้นน่ะมันจะเกิดความรู้สึกที่มีความสุขในใจแล้วและเมื่อทำจริงๆเมื่อสัมผัสกับงานจริงๆก็จะยิ่งมีความสุขมากขึ้นโดยการที่ว่าการเป็นครูจิตอาสานั้นน่ะประโยชน์ที่รับคือความสุขที่ได้ทำงานไม่ใช่ประโยชน์อื่นใดเลยเพราะว่าที่นี่ไม่บังคับมาตามความสมัครใจแล้วก็นำศักยภาพของท่านน่ะมาก่อให้เกิดประโยชน์กับเด็กๆและเยาวชนในพื้นที่นี้ครับเพราะครูได้แน่ได้ความสุขแน่ๆกลับไปก็มีความสุขที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับเด็กๆกล่าวโดยสรุปการมาเป็นครูจิตอาสานั้นสิ่งที่จะได้แน่ๆคือมีความสุขกับการที่เป็นผู้ให้โดยเฉพาะกับเด็กๆซึ่งเป็นลูกศิษย์ของเราชุมชนก็จะมีส่วนในการได้ประโยชน์จากโครงการนี้กล่าวคือเป็นชั่วโมงหรือเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆเขาเนี่ยลูกหลานในชุมชนเนี่ยอยู่ในสิ่งหรืออยู่ในพฤติกรรมที่ดีคือมาเรียนหาความรู้มารวมกลุ่มมาทำกิจกรรมร่วมกันมาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเพราะฉะนั้นชุมชนก็จะมีความรู้สึกสบายใจแล้วก็ยินดีที่จะนำเด็กๆที่มีความสงจะมาเรียนหรือมาพบหรือมาเล่นกิจกรรมนี้มาหาเราแล้วก็มาอยู่ที่โครงการนี้ชุมชนได้ประโยชน์ครับอย่างน้อยก็สบายใจที่เด็กไม่ไปเล่นเกมไม่ไปออกจากบ้านไปที่ไหนไม่มีใครรู้แบบนี้เป็นต้นและโดยเฉพาะเมื่อเด็กๆเหล่านี้เจริญเติบโตขึ้นเขาก็จะเป็นคนดีของสังคมซึ่งเป็นสิ่งประโยชน์ที่เป็นประโยชน์มากกับประเทศชาติเราก็มีลูกศิษย์หลายๆคนที่ปัจจุบันเธอเรียนระดับมัธยมมหาวิทยาลัยกลับมาเยี่ยมครูมาเยี่ยมอะไรก็ทุกคนก็มีความสุขแล้วก็พบว่าทุกคนก็มีความก้าวหน้ามาโดยตลอดไม่มีอะไรมากนอกจากว่าให้กำลังใจจิตอาสาทุกท่านที่กำลังทำหน้าที่ของท่านอยู่ไม่ว่าท่านจะเป็นจิตอาสากลุ่มใดแขนงใดก็ตามขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขในการดำเนินกิจกรรมนั้นๆต่อไปครับส่วนประเด็นที่2ที่อยากจะขอฝากไว้ก็คือว่าสำหรับผู้ที่สนใจจะมาเป็นจิตอาสานั้นท่านสามารถดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์ต่างๆและเลือกจิตอาสาในแบบที่ท่านชอบไม่ว่าจะด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านกิจการเด็กเยาวชนด้านการสาธารณสุขหรือด้านอื่นๆใดที่ท่านคิดว่าท่านเหมาะสมจะทำได้แล้วก็สะดวกในการเดินทางไปเข้าร่วมกลุ่มไม่มีค่าใช้จ่ายมากนักอยู่ในขีดความสามารถที่จะทำได้และปัจจัยก็คือว่ามีใจรักที่จะทำในสิ่งนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการกิจการเด็กเยาวชนก็ไปดูในหัวข้อนี้สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับกิจกรรมครูอาสากลางกรุงที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโครงการโดยพิมพ์คำว่าครูอาสากลางกรุงก็จะมีรายละเอียดและก็มีเจ้าที่ที่อธิบายท่านทราบตลอดครับ
1: เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมในวันนี้กับกิจกรรมอาสาสอนน้องที่ย่านชุมชนราชพัสดุครับวันนี้เราได้เห็นถึงความตั้งใจของน้องๆนะครับได้เห็นถึงความเสียสละของพี่ๆในการเป็นผู้ให้สรรสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมครับแน่นอนสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดจิตอาสานั่นเองครับผมย้ำเสมอนะครับว่าการเป็นคนดีนั้นสามารถเป็นกันได้ทุกคนเพียงแต่ว่าคุณมีความ

สามารถอะไรก็แสดงความสามารถอันนั้นออกมาสู่สังคมนั่นเองครับเรามาร่วมทำความดีกันเยอะๆนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกับรายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำลังรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอแผนทำวิทยานิพนธ์หรือจะเป็นแผนขอการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรนี้เราจะมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหารตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรการแปรรูปอาหารให้มีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายรวมไปถึงการจัดการความมั่นคงทางอาหารด้วยค่ะหลักสูตรของเราเปิดโอกาสให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่ต้องการอัพสกิลและรีสกิลด้านอาหารและโภชนาการเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการทำงานต่อยอดอาชีพรวมไปทั้งการต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ค่ะด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์และการสอบแบบออนไลน์ 100% จึงทำให้นักศึกษาสามารถบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสมสามารถเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพของมสท.ได้ค่ะเพราะเรามีระบบสนับสนุนการศึกษาและมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะคอยดูแลและให้คำปรึกษากับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการด้านอาหารและโภชนาการกับหลักสูตรปริญญาโทของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์แล้วพบกันที่มสท.มหาวิทยาลัยแห่งโอกาสนะคะ
11: จัดแถวหนึ่ง
12: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

หน่วยที่12นะฮะโลจิสติกในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศในหน่วยนี้จะแบ่งออกเป็น3ตอนใหญ่ๆนะฮะก็จะเป็นตอนที่1ก็คือแนวคิดโลจิสติกในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศตอนที่2ก็จะเป็นการจัดการคลังสินค้าและการขนส่งสินค้าเกษตรระหว่างประเทศสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพิธีการทางศุลกากรในตอนที่1นะฮะก็จะแบ่งออกเป็น3เรื่องก็จะมีความหมายและความสำคัญของโลจิสติกในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเรื่องที่2จะเป็นกิจกรรมด้านโลจิสติกเรื่องที่3ก็จะเป็นเป้าหมายและหลักการของการจัดการโลจิสติกในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศสำหรับความหมายนะครับโลจิสติกในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเนี่ยก็จะหมายถึงส่วนหนึ่งของโซ่อุปทานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวางแผนการดำเนินงานและการควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการทางการเกษตรรวมไปถึงการจัดเก็บการกระจายสินค้าหรือวัตถุดิบการเกษตรและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่งตามความต้องการนะฮะหรือข้อตกลงของคู่ค้าภายใต้ข้อบังคับและกฎหมายที่ได้ตกลงกันไว้เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของคู่ค้าซึ่งความสำคัญนะครับของโลจิสติกเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะฮะจะมีความสำคัญของโลจิสติกต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศนะครับก็จะเป็นเรื่องการความสำคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศนะครับคือการดำเนินการการโลจิสติกเนี่ยนะฮะถ้าดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะสามารถพัฒนาเลยรูปแบบทุกภาคส่วนในการดำเนินการนะฮะก็จะทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยนะฮะพัฒนาขึ้นมีการส่งออกได้มากขึ้นนะครับมีการพัฒนาในการขนส่งในการส่งออกในการที่ดำเนินการต่างๆนะครับรวมไปถึงนะครับการพัฒนาภาคธุรกิจภาคเกษตรก็สามารถส่งออกได้มากขึ้นภาคราชการก็ได้รับการพัฒนารวมไปถึงการพัฒนาในส่วนของภาคสังคมและความสำคัญนะครับในส่วนของผู้ประกอบการภาคธุรกิจนะครับการเกษตรระหว่างประเทศเนี่ยนะฮะโลจิสติกเนี่ยนะครับก็จะช่วยในของการลดต้นทุนนะครับในการดำเนินงานของธุรกิจนะครับมีการสร้างความมั่นใจนะครับให้กับผู้รับสินค้านะครับว่าได้รับสินค้าหรือบริการแน่นอนถูกต้องนะครับมีการพัฒนานะครับการดำเนินการและการประสานงานภายในองค์กรนะฮะมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการรวมไปถึงมีการนำเทคโนโลยีนะครับนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการจัดการโลจิสติกเนี่ยมากขึ้นมีการรักษาคุณภาพนะครับของสินค้าเกษตรในการส่งมอบสินค้าเนื่องจากว่าสินค้าเกษตรเนี่ยเป็นสินค้าที่เน่าเสียง่ายนะครับแปรสภาพได้ง่ายมีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรนะครับเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะครับให้แก่องค์กรนะครับในการให้บริการต่างๆแล้วก็เป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจเรื่องที่2นะครับกิจกรรมด้านโลจิสติกเนี่ยฮะจะมี13กิจกรรมที่สำคัญนะฮะโดยที่กิจกรรมแรกที่สำคัญนะครับก็จะเป็นกิจกรรมด้านการสื่อสารโลจิสติกซึ่งเป็นการสื่อสารถึงกิจกรรมนะครับต่างๆเป็นการส่งข้อมูลนะครับเป็นการ

ข้อมูลแล้วก็เป็นการส่งให้ส่งคำสั่งต่างๆนะครับเพื่อให้เป็นการกระบวนการในการทำงานอย่างบูรณาการร่วมกันในส่วนของทุกกิจกรรมนะครับนอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมที่สำคัญนะครับก็คือการให้บริการลูกค้านะครับมีกระบวนการในการสั่งซื้อนะครับซึ่งเป็นการจัดซื้อสินค้านะครับแล้วก็มีการพยากรณ์ความต้องการนะฮะมีการจัดหานะครับมีการจัดการสินค้าคงคลังนะครับแล้วก็มีการขนส่งรวมไปถึงการจัดการคลังสินค้าและการจัดเก็บมีในส่วนของโลจิสติกย้อนกลับนะฮะมีการสนับสนุนด้านอะไหล่และบริการแล้วก็มีการเลือกทำเลที่ตั้งของโรงงานและคลังสินค้ามีการขนถ่ายวัสดุและก็สุดท้ายก็มีการใช้การบรรจุภัณฑ์นะครับซึ่งกิจกรรมด้านโลจิสติกนะครับนักศึกษาสามารถไปอ่านรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมในเอกสารนะครับของแต่ละกิจกรรมได้นะฮะโดยเป้าหมายนะครับของโลจิสติกนะครับในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเนี่ยนะครับหลักๆนะครับก็จะมีเรื่องของความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้านะฮะเพราะว่าสินค้าเนี่ยนะฮะสินค้าเกษตรชัดเจนเลยนะครับเป็นสินค้าที่เน่าเสียง่ายแปรสภาพได้ง่ายนะครับดังนั้นก็ต้องส่งสินค้าอย่างรวดเร็วนะครับการสินค้าการไหลลื่นของสินค้านะครับควรจะต้องมีนะครับซึ่งเป็นการที่สินค้าสามารถโฟลว์ไปได้ตลอดนะครับไม่มีการติดขัดจนไปถึงมือผู้บริโภคหรือผู้รับนะครับมีการไหลลื่นของข้อมูลข่าวสารนะครับมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารในทุกระดับชั้นนะครับมีการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับในกระบวนการทางการตลาดรวมถึงการผลิตนะฮะและที่สำคัญอีกประการนึงนะครับก็คือมีการลดต้นทุนนะครับในการจัดการและการขนส่งสินค้าในการจัดการโลจิสติกเนี่ยเราควรจะต้องยึดถึงหลัก7ประการนะครับที่สำคัญนะครับประการแรกก็คือไรท์โปรดักต์นะครับหรือเขาเรียกว่าการส่งมอบสินค้านะฮะที่ถูกต้องนะครับตามที่ลูกค้าต้องการไรท์ควอนติตี้นะครับหรือจำนวนนะครับในการขนส่งนะครับให้ลูกค้าได้รับมอบที่ถูกต้องนะครับ right condition นะครับในสภาพที่ถูกต้องนะครับที่สำคัญก็คือสินค้าเกษตรอย่างที่กล่าวว่ามันมีโอกาสที่จะเน่าเสียง่ายนะครับแปรสภาพได้ง่ายนะครับ right place นะครับหรือสถานที่ถูกต้องส่งไปให้ถูกต้องตามจุดหมายนะครับที่ลูกค้าได้บอกไว้นะครับเพราะบางทีอาจจะต้องไปส่งให้แก่โรงงานที่ผลิตนะครับหรือโรงงานแปรรูปหรือโรงงานที่ต้องใช้วัตถุดิบต่างๆนะครับ right customer นะครับหรือลูกค้าที่ถูกต้อง right time นะครับหรือเวลาที่ถูกต้องนะครับคือไปถึงตรงเวลาอย่างที่ลูกค้านะครับเขาได้วางแผนการผลิตไว้นะครับการส่งวัตถุดิบต้องไปให้ถึงตามเวลาที่ต้องการนะครับสุดท้ายคือ light cost หรือ light price นะครับในส่วนของต้นทุนหรือราคานะครับในการขนส่งที่ถูกต้องตอนที่2นะครับจะมีอยู่2เรื่องนะครับจะเป็นการจัดการคลังสินค้าในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศและการขนส่งสินค้าเกษตรระหว่างประเทศนะฮะในส่วนของการจัดการคลังสินค้านะครับในธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยจะหมายถึงการวางแผนและการบริหารจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับและเก็บรักษาสินค้าหรือวัตถุดิบการเกษตรให้อยู่ในสภาพดีตลอดจนสามารถกระจายสินค้าหรือวัตถุดิบการเกษตรเนี่ยไปสู่ลูกค้าองค์การหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ตามต้องการนะฮะโดยบทบาทหน้าที่ของคลังสินค้าเนี่ยก็จะประกอบด้วยนะฮะประการแรกก็คือการรับสินค้านะครับรับสินค้าเข้าคลังสินค้านะครับลำดับถัดไปก็คือการแยกบรรจุสินค้าซึ่งในบางสินค้านี่อาจจะไม่มีการแยกบรรจุก็ได้นะครับแล้วก็มีการจัดเก็บสินค้าเข้าที่นะครับ

ก็คือเก็บสินค้าจากเขาที่รับมาเก็บเข้าที่ให้ถูกต้องนะครับเก็บเข้าที่ให้สามารถคงสภาพอยู่ได้นะครับแล้วก็การเก็บรักษาเนี่ยนะครับและควบคุมนะครับสินค้าความรับผิดชอบที่อยู่ในคลังสินค้าซึ่งตัวคลังสินค้าเองก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของความรับผิดชอบต่อความสูญหายและเสียหายของสินค้าเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีการควบคุมสินค้าคงคลังนะครับก็คือมีการรับส่งมีการเช็คบัญชีในการรับเข้าส่งสินค้าออกไปนะครับมีการหยิบสินค้าตามรายการที่ได้สั่งนะครับเพื่อไปส่งนะครับมีการบรรจุหีบห่อหรือการติดป้ายราคานะครับซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่ในตัวส่งสินค้าบางครั้งอาจจะไม่มีหน้าที่นี้ก็ได้นะครับมีการคัดแยกและสุดท้ายก็มีการจัดกลุ่มสินค้านะครับแล้วก็มีการจัดส่งนะฮะโดยความสำคัญนะครับของการจัดการคลังสินค้าเกษตรระหว่างประเทศนะครับก็จะมีการจัดเก็บสินค้านะครับมีการสำรองสินค้าและวัตถุดิบเพื่อการใช้งานอย่างเหมาะสมนะครับเพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดนะครับมีการจัดการสินค้าได้แบบทันเวลาพอดีนะครับตามความต้องการนะครับมีการจัดเก็บสินค้าเกษตรตามฤดูกาลและป้องกันการขาดแคลนของสินค้านะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าสินค้าเกษตรเนี้ยมีการผลิตตามฤดูกาลบางฤดูกาลไม่มีนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเพื่อให้สินค้าเนี่ยมีหมุนเวียนนะครับได้ทั้งฤดูกาลได้ทั้งปีนะครับก็จะต้องมีการจัดเก็บนะครับเพื่อไม่ให้สินค้าเนี่ยขาดแคลนโดยเฉพาะสินค้าที่ใช้ตัวเนี้ยเป็นวัตถุดิบนะครับแล้วก็มีการจัดเก็บสินค้าเพื่อเก็งกำไรนะครับรวมถึงเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้านะครับแล้วก็เป็นการสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันระบบคลังสินค้าระหว่างประเทศนะครับก็จะแบ่งออกเป็น4ประเภทใหญ่ๆนะครับก็จะมีระบบดั้งเดิมระบบดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นการขนส่งสินค้าที่เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งจะมีคลังสินค้าในประเทศปลายทางนะครับแล้วก็ระบบส่งผ่านนะครับระบบส่งผ่านนี้จะขนส่งสินค้าในปริมาณที่ไม่มากนักนะครับซึ่งก็จะมีศูนย์กระจายสินค้าในต่างประเทศนะครับแล้วก็ระบบโดยตรงระบบโดยตรงก็จะเป็นการส่งนะครับจากผู้ผลิตนะครับไปยังผู้รับโดยตรงนะครับโดยส่วนของคลังสินค้านะครับในหลายประเทศเนี่ยก็จะเป็นการที่ว่าสินค้าเนี่ยนะครับบริษัทเนี่ยนะครับจะมีคลังสินค้านะครับในหลายๆประเทศซึ่งเป็นการขนส่งพร้อมกันนะครับในคราวเดียวกันในหลายประเทศนะครับในส่วนของการเลือกทำเลที่ตั้งคลังสินค้าตรงนี้ก็มีความสำคัญนะครับซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น3กลยุทธ์ใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นกลยุทธ์ทำเลที่ตั้งใกล้ตลาดตรงนี้ก็จะเป็นการที่ว่าเราเลือกที่ว่าเราจะเน้นการให้บริการผู้บริโภคนะครับหรือลูกค้าเนี่ยเป็นหลักนะครับกลยุทธ์ที่2เป็นกลยุทธ์ทำเลที่ตั้งที่ใกล้กับแหล่งผลิตตรงนี้จะเน้นกลยุทธ์ในการที่จะให้อยู่ที่ใกล้กับแหล่งผลิตเพื่อใช้เน้นในการที่ต้องการควบคุมต้นทุนในการผลิตให้น้อยลงนะครับในการขนส่งนะครับในส่วนของสุดท้ายนะครับเป็นการเลือกทำเลที่ตั้งคลังสินค้าอยู่ระหว่างตลาดกับแหล่งผลิตซึ่งเป็นการที่องค์กรนะครับให้ความสำคัญทั้งในเรื่องของผู้บริโภคและการผลิตนะครับในส่วนของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนะครับการส่งขนส่งสินค้าเกษตรระหว่างประเทศเนี่ยจะหมายถึงการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าจากประเทศหนึ่งไปยังปลายทางอีกประเภทหนึ่งนะครับโดยความสำคัญของการขนส่งสินค้าเกษตรระหว่างประเทศเนี่ยนะฮะก็จะเป็นการรักษานะครับคุณภาพตลอดจนลดความเสียหายของสินค้านะฮะหรือวัตถุดิบของการ

เกษตรเนี่ยจนถึงมือลูกค้านะฮะเป็นการขยายอุปสงค์นะครับและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรจากตลาดต่างประเทศนะครับซึ่งไปขยายในตลาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับเป็นการลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรนะครับและอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งจะลดได้จากการประหยัดต่อขนาดเนื่องจากอุปสงค์นะครับที่เพิ่มขึ้นเราก็ผลิตได้มากขึ้นนะฮะเป็นการสร้างโอกาสนะครับให้กับผู้ประกอบการเนี่ยนะฮะในการจัดหาวัตถุดิบในการผลิตสินค้าเกษตรนะครับตลอดจนอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยครับที่คุณภาพดีแล้วก็ราคาถูกนะครับแล้วก็เป็นสร้างโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในระดับโลกได้นะครับปัจจัยที่ควรพิจารณานะครับในการขนส่งนะครับสินค้าเกษตรระหว่างประเทศเนี่ยนะครับเราควรจะพิจารณาในเรื่องของวิธีการจัดการและข้อจำกัดของสินค้านะครับที่เราทำการนำเข้าหรือส่งออกเนื่องจากว่าสินค้าเกษตรแต่ละตัวเนี่ยมันมีวิธีการจัดการที่ต่างกันตลอดจนมีข้อจำกัดนะครับในด้านของนโยบายหรือกฎเกณฑ์อะไรต่างๆอย่างเช่นมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเนี่ยนะครับแตกต่างกันนะครับจะต้องมีการพิจารณาด้วยนะครับอีกประเด็นก็คือน้ำหนักของสินค้านะครับและบรรจุภัณฑ์นะครับต่างๆซึ่งมันมีผลต่อการจัดวางจัดเรียงนะครับมีผลต่อต้นทุนนะครับในการใช้จ่ายนะครับมีระยะทางระหว่างต้นทางถึงปลายทางตลอดจนระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่งนะครับอีกประเด็นที่สำคัญเนื่องจากสินค้าเกษตรเน่าเสียง่ายนะครับต้องมีการพิจารณาถึงการใช้โซ่ความเย็นนะครับในการขนส่งสุดท้ายก็คือว่าต้องพิจารณาต้นทุนในภาพรวมทั้งหมดนะครับร่วมกันในการขนส่งรูปแบบการขนส่งสินค้าเกษตรระหว่างประเทศนะครับรูปแบบแรกนะครับเราจะพูดถึงการขนส่งทางน้ำการขนส่งทางน้ำเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่นะครับก็จะเป็นการขนส่งทางลำน้ำซึ่งทางลำน้ำเนี่ยจะเป็นเส้นทางที่ขนส่งระหว่างประเทศที่สำคัญของไทยเนี่ยก็คือใช้แม่น้ำโขงนะครับซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าในกลุ่มประเทศสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจนะครับทางจีนเมียนมาไทยลาวนะครับโดยท่าเรือที่สำคัญก็คือท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนแล้วก็ท่าเรือพาณิชย์เชียงของและในการขนส่งทางน้ำก็ยังมีการขนส่งทางทะเลนะครับซึ่งเป็นการขนส่งโดยเรือจากไทยไปยังต่างประเทศนะครับหรือต่างประเทศมาไทยเช่นเดียวกันนะครับโดยท่าเรือที่สำคัญก็จะมีท่าเรือกรุงเทพนะครับหรือท่าเรือของเตยท่าเรือแหลมจำบังนะครับจังหวัดชลบุรีและท่าเรือระนองในส่วนข้อดีนะครับของการขนส่งทางน้ำเนี่ยการขนส่งทางน้ำเนี่ยจะมีต้นทุนการขนส่งต่อหน่วยเนี่ยต่ำนะครับในการขนส่งเนี่ยเราสามารถขนส่งได้ครั้งละปริมาณมากนะฮะและการตารางการเดินเรือเนี่ยจะมีค่อนข้างแน่นอนนะครับในการขนส่งเนี่ยมีทั้งระยะใกล้และระยะไกลได้นะครับไอ้ข้อจำกัดก็มีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเราต้องปฏิบัติตามตารางนะครับจะไม่ค่อยยืดหยุ่นเท่าไหร่นะครับซึ่งการขนส่งเนี่ยจะใช้เวลานานกว่าแบบอื่นๆนะครับซึ่งเมื่อระยะเวลานานเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาจากสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมได้นะครับในส่วนของการขนส่งทางอากาศนะครับการขนส่งทางอากาศเนี่ยจะเป็นวิธีที่ขนส่งที่รวดเร็วที่สุดนะครับมีประสิทธิภาพที่สุดแต่อย่างไรก็ตามก็มีการขนส่งที่เป็นต้นทุนสูงที่สุดเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นข้อดีนะครับก็คือเวลานะครับใช้เวลาน้อยนะครับรักษาสภาพสินค้าได้ดีนะฮะแต่ตารางบินเนี่ยมีความแน่นอนนะครับถึงค่อนข้างตรงเวลานะครับสามารถวางแผนได้ดีแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางกลับกันเลยนะฮะต้นทุนการขนส่งเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับและในการขนส่งเนี่ยเนื่องจากว่าเครื่องบินเนี่ยมีขนาดจำกัดนะครับขนส่งสินค้าได้ไม่มากนะครับแล้วก็เวลาเกิดผลกระทบจากสภาพอากาศนี่ก็อาจจะมีประเด็นได้เช่นเดียวกันนะฮะในส่วนของการขนส่งทางบกการขนส่งรูปแบบนี้มีความเหมาะสมกับการขนส่งระหว่างประเทศที่มีพรมแดนเนี่ยติดต่อกันนะครับและสามารถส่งไปยังผู้รับได้โดยตรงนะครับซึ่งการขนส่งทางบกเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นการขนส่งทางถนนนะครับ
การขนส่งทางถนนนี่เหมาะกับประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกันใช้รถบรรทุกเป็นยานพาหนะหลักนะครับซึ่งนะครับการขนส่งนี้มีความจำเป็นต่อการขนส่งสินค้าทุกประเทศเลยนะครับเนื่องจากว่าการขนส่งนี้เป็นการขนส่งต่อจากการส่งแบบอื่นๆเนื่องจากการส่งขนส่งแบบอื่นทั้งทางอากาศทางเรือเนี่ยมันไม่สามารถขนส่งไปถึงผู้บริโภคโดยตรงได้สุดท้ายแล้วก็จะต้องมาใช้การขนส่งทางบกนะครับในการใช้บริการต่อในส่วนข้อดีของการขนส่งทางถนนเนี่ยนะฮะเป็นการขนส่งที่สามารถขนส่งไปได้ถึงสถานที่อื่นๆได้มากกว่านะครับมีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาแล้วก็มีความรวดเร็วอย่างไรก็ตามนะครับมันจะเป็นการขนส่งที่มีความปลอดภัยต่ำกว่ารูปแบบอื่นนะครับระยะเวลาเนี่ยไม่แน่นอนนะครับทั้งเรื่องการจราจรและก็สภาพถนนนะครับแล้วก็ขนส่งได้ในปริมาณที่จำกัดแล้วก็จะส่งค่าขนส่งเนี่ยสูงกว่าการขนส่งด้วยรถไฟนะฮะในการขนส่งทางบกก็ยังมีอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นการขนส่งทางรางนะครับการขนส่งทางรางเนี่ยเหมาะสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักปริมาณมากมีระยะทางยาวไกลมีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยเนี่ยต่ำกว่าทางข้อถนนนะครับแต่ก็มีข้อจำกัดคือมันจะไปได้เฉพาะที่ที่มีรางรถไฟไปถึงเท่านั้นดังนั้นในข้อดีของการขนส่งทางรางเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องการต้นทุนนะครับการขนส่งที่ต่ำกว่าประเภทอื่นนะครับสามารถขนส่งได้สินค้าได้ที่มีจำนวนมากนะครับมีความปลอดภัยสูงมีความตารางการเดินรถไฟที่แน่นอนนะครับแต่ก็มีข้อจำกัดเรื่องว่าเราไปได้เฉพาะที่มีรางนะครับแล้วก็มีตารางการเดินรถนะครับที่ว่าไม่ยืดหยุ่นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับทางรถนะครับก็อาจจะใช้เวลาการขนส่งมากกว่านะครับและรูปแบบสุดท้ายนะครับก็เป็นการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบนะครับเป็นการขนส่งหลากหลายนะครับจากต้นทางไปยังปลายทางนะครับทั้งทางบกทางน้ำนะครับซึ่งการขนส่งพวกนี้บางทีอาจจะต้องใช้รูปแบบหลายๆรูปแบบด้วยกันนะครับซึ่งการขนส่งรูปแบบเดียวอาจจะไม่เหมาะสมนะครับอย่างเช่นอาจจะขนส่งจากทางเรือไปต่อทางรถไฟนะครับตอนที่3นะครับเรื่องพิธีการทางศุลกากรนะครับจะแบ่งออกเป็น3เรื่องนะครับเรื่องแรกจะเป็นพิธีการศุลกากรและตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากรนะครับพิธีการศุลกากรส่งออกและพิธีการศุลกากรนำเข้าพิธีการศุลกากรเนี่ยจะหมายถึงขั้นตอนในการนำสินค้าเข้ามาในประเทศหรือส่งออกสินค้าไปนอกประเทศซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายต่างๆที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ให้ครบถ้วนซึ่งในการดำเนินการพิธีการศุลกากรเนี่ยเรามีตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากรนะฮะซึ่งตัวแทนเนี่ยดำเนินการพิธีศุลกากรเนี่ยจะหมายถึงตัวกลางระหว่างผู้ประกอบการที่ทำการนำเข้าหรือส่งออกสินค้านะครับและศุลกากรในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรโดยใช้ความรู้และความชำนาญที่เกี่ยวข้องนะครับกับกฎหมายศุลกากรรวมถึงกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับมาใช้ซึ่งในตัวความหมายเนี้ยนะครับก็เราอาจจะเคยได้ยินคำว่าตัวแทนออกของและชิปปิ้งเนี่ยนะครับก็จะเป็นความหมายที่เหมือนกันนะครับเป็นตัวดำเนินการประเภทเดียวกันนะฮะโดยบทบาทของตัวแทนนะครับดำเนินพิธีการศุลกากรเนี่ยนะครับก็จะมีบทบาทในการดำเนินการด้านเอกสารและก็พิธีการทางศุลกากรต่างๆนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีเอกสารจำนวนมากการปฏิบัติการเนี่ยต่างๆเนี่ยนะครับพิธีเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับถ้าหากช้าหรือว่าไม่ทันต่อกำหนดเนี่ยบางทีมันทำให้สินค้านะครับเกิดความเสียหายหรือจะเสียเวลาต่างๆในการดำเนินการนะครับรวมไปถึงบทบาทในการให้คำปรึกษาด้านการค้าและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องอื่นๆนะครับในโซ่อุปทานนะครับแทนผู้ประกอบการเนี่ยนะฮะมีการให้คำแนะนำเรื่องสิทธิประโยชน์ด้านภาษีนะครับตลอดจนพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์นะครับของสินค้าที่จะนำเข้าหรือส่งออกเป็นการลดต้นทุนนะครับในการดำเนินการของผู้ประกอบการนะครับ

ทั้งในเรื่องของตัวเงินเองนะครับเวลาเช่นเดียวกันเป็นการสนับสนุนภาครัฐนะครับเพื่อให้มีการเพิ่มนะครับการปฏิบัติตามพิธีการทางศุลกากรนะครับแล้วก็เป็นตัวกลางสำคัญในการร่วมมือต่างๆนะครับทั้งกรมศุลกากรเองนะครับหน่วยงานภาครัฐนะครับแล้วก็มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆในเรื่องของพิธีการศุลกากรส่งออกนะครับพิธีการศุลกากรส่งออกเนี่ยจะเป็นการดำเนินการตรวจสอบนะครับทางสินค้าเอกสารนะครับในการส่งว่าเป็นไปตามที่ศุลกากรกำหนดหรือไม่นะครับในการดำเนินการเนี้ยจะเป็นการตรวจสอบสินค้าที่จะเดินจะส่งออกไปนอกประเทศตรวจสอบเอกสารต่างๆรวมไปถึงการชำระภาษีนะครับสำหรับการส่งออกผู้ส่งออกนะครับผู้โดนหรือตัวแทนนะครับจะต้องจัดเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยนะครับรวมถึงถ้าหากเป็นเอกสารที่มีการควบคุมเนี่ยจะต้องจัดเตรียมใบอนุญาตให้เรียบร้อยด้วยนะครับเนื่องจากว่าสินค้าเนี่ยถ้าจะส่งออกเนี่ยต้องผ่านพิธีการตรงนี้นะครับซึ่งขั้นตอนหลักๆนะครับก็จะแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนนะครับก็คือขั้นตอนแรกนะครับเป็นการจัดทำใบขนสินค้าขาออกขั้นตอน2เป็นการส่งข้อมูลเข้าระบบเพื่อปฏิบัติพิธีการส่งออกสินค้าแล้วก็มีการชำระค่าภาษีอากรนะครับและสุดท้ายก็คือการตรวจสอบและตัดบัญชีใบกำกับในการขนส่งสินค้านะครับซึ่งตรงเนี้ยจะมี2กรณีหลักนะครับก็จะมีคำสั่งยกเว้นการตรวจก็คือกรีนไลน์เนี่ยคือการที่เราสามารถส่งออกต่อได้เลยนะครับในหรือในกรณีที่มีคำสั่งเปิดตรวจหรือเรดไลน์เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่จะมีคำสั่งให้มีการตรวจสอบนะครับความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจะต้องสำแดงนะครับก่อนที่จะส่งออกไปยังนอกราชอาณาจักรโดยประเภทนะครับของพิธีการศุลกากรใหญ่ๆก็จะมี3ประเภทนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นไปตามนะครับรูปแบบของการขนส่งนะครับก็จะมีพิธีการศุลกากรส่งออกทางบกทางเรือและทางอากาศซึ่งในรายละเอียดตัวนี้นะครับไปอ่านดูในเอกสารเพิ่มเติมได้นะครับในเรื่องของพิธีการศุลกากรนำเข้าจะเป็นการดำเนินการตรวจสอบนะครับทั้งสินค้าและเอกสารในการนำเข้านะครับตามที่กรมศุลกากรกำหนดไว้นะฮะซึ่งหากเราไม่ผ่านพิธีการตัวนี้ก็จะถือว่าเป็นการนำเข้าที่ผิดกฎหมายโดยขั้นตอนนะครับในการดำเนินการพิธีการศุลกากรนำเข้าเนี่ยก็จะมีขั้นตอนแรกคือมีการรายงานยานพาหนะเข้าและยื่นบัญชีสินค้านะครับขั้นต่อไปคือการยื่นใบขนสินค้าขาเข้ามีการชำระค่าภาษีอากรนะครับและสุดท้ายก็เป็นการตรวจปล่อยนะครับไปจากการอารักขาศุลกากรซึ่งก็มี3กรณีนะครับก็มีคำสั่งยกเว้นการตรวจเปิดตรวจแล้วก็มีให้พบพนักงานศุลกากรนะครับตรงนี้ไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสารเช่นเดียวกันนะครับและพิธีการศุลกากรนะครับในการนำเข้านะครับประเภทของพิธีการศุลกากรในการนำเข้าเนี่ยก็แบ่งออกเป็น3ลักษณะเช่นเดียวกับพิธีการส่งออกนะครับก็จะมีทางบกทางเรือทางอากาศนะครับในรายละเอียดนะครับไปอ่านในเอกสารได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนนี้ในของโลจิสติกนะครับในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนี่นะครับก็จะเป็นการวางแผนอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้ไปถึงลูกค้านะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้านะครับดังนั้นเนี่ยการดำเนินการธุรกิจนะครับโลจิสติกนะครับก็จะมีความสำคัญนะครับในส่วนของหน่วยเนี้ยก็จะกล่าวถึงสิ่งที่สำคัญก็คือการจัดการคลังสินค้าและก็การขนส่งนะครับซึ่งพิธีการศุลกากรเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่สำคัญเนื่องจากว่าเป็นประเด็นที่จะต้องจัดการนะครับในการส่งออกและก็นำเข้าสินค้า

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โมดูลที่14นะคะ Putting it all together global issues ในโมดูลนี้นะคะเราจะบูรณาการทักษะการอ่านที่นักศึกษาได้เรียนมานะคะตลอดจนนะคะเพิ่มพูนวงศัพท์วงความรู้นะคะที่เกี่ยวข้องกับ global issues หรือว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกันทั้งโลกนะคะหรือประเด็นที่เป็นที่สนใจได้รับผลกระทบกันทั้งโลกนะคะเมื่อครูพูดถึงคำนิยามของ global issues แล้วนะคะก็คงอยากจะต้องยกนะคะคำนิยามอย่างเป็นทางการนะคะของ United Nations ว่า global issues คืออะไรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมที่มากกว่าโลกาภิวัตน์นะคะก็คือโลกของเรานะคะอยู่ร่วมกันเป็นพี่น้องกันทั้งหมดนะคะ issues หรือประเด็นนั้นนะคะคำนี้นะคะหมายถึงว่าเรื่องที่ยังถกเถียงกันมีผลกระทบต่อคนมากมายนะคะดังนั้น global issues นะคะจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยมีผลกระทบนะคะไม่จำกัดอยู่เพียง national boundaries นะคะหรือว่าพรมแดนธรรมชาติของแต่ละรัฐชาติแต่ละชาตินะคะและแน่นอนเมื่อมีปัญหาขึ้นมาแล้วนะคะ cannot be resolved by any particular or anyone acting alone นะคะหมายถึงว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะครอบคลุมหรือว่าข้ามผ่านพรมแดนรัฐชาติต่างๆนะคะแล้วประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นลงมือแก้ไขเองไม่ได้นะคะ global issue สำคัญอย่างไรในวิชา prose นะคะนั่นก็เป็นเพราะว่านะคะเรื่องต่างๆที่เราอ่านนั้นเราเป็นการรับข้อมูลนะคะพอรับข้อมูลเข้าไปแล้วนะคะผู้อ่านซึ่งเป็นUniversity student นะคะหรือว่านักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเนี่ยจำเป็นจะต้องตระหนักถึงบทบาทของตัวเองในฐานะที่เป็นพลเมืองโลกนะคะบทบาทของตัวเองเนี่ยต้องรับทราบข้อมูลข่าวสารความเป็นไปในโลกมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่เราเรียนนะคะแม้ว่าเราจะเรียนภาษาอังกฤษนะคะแน่นอนไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่อง aging นะคะการaging population หรือว่าภาวะที่ประชากรเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุนะคะเราไม่ได้เรียนเกี่ยวกับ safety นะคะความปลอดภัยหรือ cyber security อะไรต่างๆนานาแต่ด้วยความรู้ภาษาอังกฤษที่เรามีทำให้เรารับทราบ information ข้อมูลข่าวสารนะคะ issues เข้าใจประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงกันในสังคมนะคะแล้วเราสามารถเพิ่มภูมิองค์ความรู้นี้ได้นำไปปรับใช้กับการแปลนำไปปรับใช้กับวิชาเอกที่เราเคยเรียนมาก่อนหน้านั้นแล้วนะคะบางคนอาจจะได้รับปริญญาตรีมาแล้วหรือว่ารับปริญญาโทมาแล้วหรือสาขาวิชาชีพใดๆซึ่งเรากำลังมีบทบาทอยู่นะคะแม้ว่าภาษาอังกฤษจะไม่ได้เตรียมนักศึกษาไปสู่อาชีพใดอาชีพหนึ่งโดยเฉพาะแต่ข้อมูลข่าวสารและการรู้ผ่านการอ่านนะคะจะช่วยทำให้นักศึกษาเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทของตัวเองในฐานะเป็น global citizen หรือเป็นพลเมืองโลกนะคะเรามาดูตัวอย่างของ global issues กันค่ะนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการเพิ่มพูนวงศัพท์ของนักศึกษาไปในตัวนะคะaging นักศึกษาจะบอกว่าเอ๊ะ aging เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราคนใดคนหนึ่งเป็นกระบวนการที่เราแก่ลงหรือเปล่า aging here means aging population and that then affects how global population represents นะคะคืออาจจะย้อนกลับไปเมื่อ100 200ปีก่อนนะคะหลังสงครามหรือก่อนสงครามโลกเนี่ยนะคะเราเป็นประเทศที่มีสังคมโลกเรานะคะมีพรมแดนรัฐชาติที่ชัดเจนนะคะประเทศต่างๆเป็นของคนหนุ่มสาวมีความหวังความฝันนะคะแต่ในศตวรรษนี้นะคะสังคมมีเรื่องของ aging นะคะมีเรื่องของการที่สังคมกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุนะคะ aging population แล้วจะอะไรจะเกิดขึ้นกับ global population นะคะหรือว่าประชากรของเรานะคะนอกจากนี้แล้วนะคะความต้องการพลังงานหรือ power นะคะก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับสังคมโลกด้วยนะคะ Atomic

energy นะคะมาจากคำว่าอะตอมนั่นเองหรือว่า atom นะคะ atomic energy นะคะก็คือพลังงานที่ได้จากนิวเคลียร์นั่นเองนะคะรวมถึง power generation นะคะการผลิตไฟฟ้าหรือพลังงานที่อาจจะมาจากหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งต่างประเทศนั้นนะคะก็ได้ขับเคลื่อนไปสู่พลังงานสะอาดแต่ในบางซีกโลกนะคะก็มุ่งไปที่ atomic energy นะคะหรือแม้แต่ว่าเอ๊ะเราไม่ควรจะสร้างหรือสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์กันขึ้นมาหรือควรจะใช้พลังงานสะอาดหรือควรจะต้องใช้ fossil fuels ต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็น global issue เหมือนกันนะคะต่อมาค่ะนอกเหนือจากอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะเราก็จะมีเรื่องของ big data นะคะหรือว่า big data แล้วแต่ว่าสำเนียงที่เราจะใช้นะคะ big data for sustainable development นะ big data for sustainable development นะคะตรงนี้มี2คำที่น่าสนใจคือตัว big data นั่นเองนะคะคือว่าหรือว่าชุดข้อมูลขนาดใหญ่หรือเราทับจับว่า big data นี่นะคะเป็นข้อมูลที่คิดวิเคราะห์นะคะผ่านการกลั่นกรองหรือว่า run algorithm มาแล้วนะคะทำให้เกิด pattern หรือว่ารูปแบบของข้อมูลต่างๆนะคะนำมาใช้ไม่ใช่เพื่อคนใดคนหนึ่งแต่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลกแล้วเมื่อเราพูดถึง sustainable development แล้วอดที่จะพูดถึงเรื่องอาหารและความมั่นคงไม่ได้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของเยาวชนนะคะ children child safety online and offline นะคะแล้วก็ youth หรือว่าตัวเยาวชนนะคะซึ่ง youth เนี่ยสามารถนับเป็นคนๆก็ได้หรือว่ามองว่าเป็น เรื่องของกลุ่มเยาวชนนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะคำที่ฮิตติดปากนะคะคือ climate change นะคะซึ่งกลับมากับผืนดินผืนน้ำ water pollution air soil นะคะประเภทนี้นะคะการเมืองการปกครองก็เป็น global issues นะคะซึ่งจะนำไปสู่ความขัดแย้งหรือสันติภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวระบอบการปกครองเอง democracy นะคะที่เน้นถึง equalityหรือความเท่าเทียมเน้นถึง human rights นะคะ law and justice ซึ่งประเด็นเหล่านี้นะคะจะต้องคบคิดร่วมกันเพราะถ้าเกิดนะคะเกิดความเหลื่อมล้ำกันมาหรือว่าเกิดการศึกษาที่ไม่ค่อยดีหรือว่าเกิดกระบวนการที่ไม่สู้ให้เกิดประชาธิปไตยก็จะเกิดสิ่งที่ตามมาก็คือสงครามนะคะความขัดแย้งแล้วก็จะผลักดันให้คนเนี่ยลี้ภัยไปตามประเทศต่างๆนะคะดังนั้นการศึกษานะคะ education จึงเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะซึ่งทั้งโลกเนี่ยให้ความสนใจว่าไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งแต่อบรมให้เยาวชนของเราหรือแม้แต่เป็นผู้ใหญ่เองเนี่ยนะคะได้นะคะรับทราบข้อมูลข่าวสารมีความเข้าใจเป็น global citizen นะคะมีความรู้ความสามารถนะคะซึ่งจะนำมาสู่นะคะ sustainability นั่นเองหรือว่าความยั่งยืนนอกจากนี้ยุคโควิดก็ยิ่งทำให้เห็นว่าประเด็นสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญและมีคำว่า pandemic กลับมาคือเป็นระบาด ทั้งโลกนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็จะนำมาสู่เรื่องของ peace นะคะสันติภาพซึ่งคงไม่ใช่ว่าเราแค่อยากพูดให้เกิดแต่อยากให้เกิดจริงๆนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ security แล้วก็ที่เราพบเจอกันในชีวิตประจำวันเลยก็คือ refugees นะคะผู้ลี้ภัยแล้วก็ migration ซึ่ง migration อาจจะเป็นเรื่องของถูกผลักดันนะคะให้ต้องลี้ภัยหรือว่าตั้งใจจะออกจากนอกประเทศนะคะอีกอย่างนึงนะคะคำที่ครูอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ในสไลด์ก่อนหน้านั้นนะคะถ้านักศึกษาใช้ AI หรือว่าใช้เป็น search engine ช่วยหานักศึกษาก็สามารถหาบวกกับคำว่า collocation ได้ครูยกตัวอย่างเรื่องนี้ให้ดูค่ะคือคำว่า issue ถ้านักศึกษาลองให้ AI นะคะหรือว่า search engine ช่วยหาเช่นคำว่า issue แล้วก็วรรค collocations นักศึกษาก็จะเจอคำประเภทนี้นะคะเช่นว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งกลายเป็นประเด็น become หรือ remain an issue remain คือยังคงเป็นประเด็นอยู่ยังแก้ไขไม่ได้นะคะด้านต่อมาเลยค่ะ raise an issue highlight หรือ identify an issue นะคะก็คือเป็นคำกริยาที่บอกว่ายกว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นนะคะหรือว่าหยิบยกหรือว่าระบุมาว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นนะคะกระบวนการต่อไปก็คือจะเป็น examine หรือ explore an issue คือมาพิจารณาดูว่าสิ่งที่เป็นประเด็นนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างก่อนที่จะ address นะคะaddress นี้เป็นคำกริยาหมายถึงนะคะตอบสนองต่อนะคะหรือว่าทำส่งต่อไปนะคะ address an issue คือช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องนี้ tackle หรือว่า solve an issue นะคะเรื่องที่สำคัญนะคะอย่าง global เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็น adjective บอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะอาจจะย้ำว่าสำคัญอาจจะไม่ทั่วโลกแต่สำคัญเช่นเป็น a critical issue a pressing issue หรือเป็น vital issue คือเป็นประเด็นที่สำคัญมากขาดไม่ได้เลยนะคะสิ่งที่อธิบายมาต่อไปนี้นะคะได้ทำมาแล้วเนี่ยนักศึกษาอาจจะล็อกจัดลงในสิ่งที่เรียกว่าเว็บ

ะคะนี่เป็นเครื่องมือที่ให้นักศึกษาจะวาดเองก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องใช้ที่ครูให้มานี้นะคะเพื่อให้เห็นความโยงใหญ่และเป็นการเพิ่มพูนคำศัพท์อย่างมีระบบนะคะเมื่อกี้เราเจอคำว่า issue ใช่ไหมคะนักศึกษาอาจจะลองดูนะคะอย่างตรงกลางอาจจะว่าเราจะจัดเว็บเป็นธีมธีมเรื่องของ climate change ลองจัดคำเหล่านี้นะคะเป็นโยงใหญ่กันได้ไหมอาจจะโยงว่าเป็น cause effect นะคะเป็นสาเหตุหรือว่าเป็นผลนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เช่น burning of fossil fuels นะคะก็คือการใช้เชื้อเพลิงที่มาจากพวกถ่านหินนะคะก๊าซเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดrising temperature หรือว่าเป็น climate change ก็ได้นะคะสิ่งเหล่านี้เน้นนะคะที่การโยงใหญ่หรือว่าเว็บนะคะนักศึกษาลองทำดูนะคะแล้วครูเชื่อว่านะคะจะเพิ่มพูนลักษณะภาษานะคะการใช้ภาษาได้ดีในส่วนที่2นี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการบูรณาการค่ะนะคะหรือว่า putting it all together นักศึกษาได้เรียนของพื้นคำศัพท์มาแล้วนะคะการหา main idea นะคะหรือว่าใจความที่สำคัญนะคะซึ่งในแต่ละย่อหน้าก็จะมี main idea นะคะแล้วก็หรือจะมองว่าแต่ละย่อหน้าเนี่ยของบทความนั้นๆที่เราอ่านนะคะประกอบกันขึ้นมาเป็นเรื่องของoverall idea นะคะแล้วก็ topic นะคะทั้งหมดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านแบบว่าดูทีละประโยคหรือว่าอ่านเร็วๆอ่านรวบคำนะคะดูหัวข้อย่อยหัวข้อหลักนะคะก็มุ่งไปสู่ถนนของความเข้าใจหรือว่า reading comprehension นั่นเองนะคะซึ่งครูขอย้ำว่านะคะความเข้าใจนั้นอาจจะมาจากตัวบทที่อ่านเองด้วยและมาจาก prior knowledge นะคะหรือว่าเป็นความรู้ที่เรามีก่อนหน้านั้นความรู้รอบตัวนั่นเองหรือเป็น background knowledge นะคะสิ่งที่นักศึกษาจะต้องนำมาใช้นะคะคือความรู้ในภาษาอังกฤษที่มีอยู่นะคะความรู้ background knowledge ของเราในฐานะที่เราเป็น adult reader นะคะเป็นผู้อ่านที่เป็นผู้ใหญ่ผ่านโลกมาสักพักนึงแล้วนะคะแล้วต้องประเมินสิ่งที่อ่านถามคำถามไปเรื่อยๆด้วยค่ะว่าเอ๊ะเราอ่านเรื่องนี้เพราะอะไร Why am I reading this What is the purpose of the writer What is the purpose of the author นะคะหรือว่าผู้เขียนผู้อ่านเป็นลักษณะยังไง Why did he mention this ทำไมเขาต้องพูดสิ่งนี้ What does this word mean นะคำนี้หมายความว่าอะไรสรรพนามตรงนี้ What does this pronoun refer to อ้างถึงอะไรนะคะเป็นการโยงใยกันไปหมดเลยนะคะเพื่อทำให้เราอ่ะมีกระบวนการอ่านนะคะที่เป็น active reading อ่านแล้วตั้งคำถามอ่านแล้วไม่ใช่รับข้อมูลอย่างเดียวแต่เป็นการรับที่เราตั้งคำถามต่อไปเพื่อให้การอ่านนั้นนะคะตอบสนองต่อเราคิดที่จะเชื่อมโยงสิ่งที่อ่านมาแล้วกับสิ่งที่กำลังอ่านอยู่ได้นะคะลองยกตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งหรือเป็น excerpt นะคะจากนิตยสาร National Geographic นะคะซึ่งเป็นนิตยสารที่มีขายอยู่ทั่วโลกนะคะได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆและมีช่องสารคดีของตนเองนะคะพูดถึงสารคดีหรือว่า documentary นะคะก็จะเป็น prose หรือว่าเป็นร้อยแก้วประเภทหนึ่งเป็น non-fiction non-literary นะคะคือไม่ใช่เรื่องแต่งนะคะไม่ใช่บันเทิงคดีแล้วก็ไม่ใช่เขียนเพื่อที่จะมีวัตถุประสงค์นะคะทางงานวรรณกรรมหรือว่าอิงไปในสิ่งที่เป็นฉันทลักษณ์อะไรแบบนั้นนะคะแต่เป็น collection of factsนะคะเป็นการเก็บข้อมูลจากข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็มี opinion มีความคิดเห็นนะคะมีการสังเกตการแล้วนำภาพเสียงนะคะมาประกอบกันแล้วแต่สื่อจะเอื้ออำนวยนะคะ documentary ก็จะเป็น prose ประเภทหนึ่งนะคะ documentary is a type of non-fiction prose in which thenfacts, opinions, collection of facts are presented and of course then it often comes with an argument นะคะ argument หรือว่าข้อโต้แย้งนะคะซึ่งในสารคดีนั้นนะคะที่เกี่ยวข้องกับ global issues แน่นอนเมื่อเป็น issue ก็ต้องมีผลกระทบมีหลายเสียงหลายภาคส่วนที่อยากจะได้รับการนำเสนอนะคะเรามาดูเรื่องนี้กันนะคะนักศึกษาคงจะเห็นในชื่อเรื่องนะคะมีคำว่าอะไรคะ migrants migrants อันนี้ก็คือเป็นผู้อพยพนะคะแต่ว่า refugees หมายถึงผู้ลี้ภัยนะคะคือมีลักษณะนะคะ a refugee mean a person who is forced to flee to leave his or her own country
นะคะคือเป็นผู้อพยพคือถูกบังคับสถานการณ์บังคับนั่นเองให้ต้องหลีภัยแต่ไมเกรนอาจจะหมายถึงด้วยความสมัครใจนะคะก็ได้นะคะส่วนผู้ลี้ภัยหรือว่าคนที่ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายก็จะเรียกว่า illegal migrant นะคะin the 21st century we are all migrants นะคะในศตวรรษนี้แล้วเราทุกคนย่อมเป็นผู้ที่เดินทางจากบ้านจากเมืองออกมาเอ๊ะจริงหรือไม่นะคะนี่คือคำถามที่ต้องฉุกคิดทันทีนะคะสิ่งต่อมาที่ดูนะคะเป็นลักษณะคำโปรยหรือว่า lead นะคะซึ่งจะเป็นใจความสำคัญหลักของเรื่องที่อ่านนะคะอยากให้นักศึกษาลองพิจารณานะคะสองย่อหน้าสั้นๆนะคะแล้วที่ครูตอนที่ครูวงไว้เนี่ยนะคะหมายถึงอะไรนะคะเขาขึ้นต้นมาบอกว่า all of us นะคะ are descended from migrants เราก็เป็นลูกหลานของคุณพ่อคุณแม่ของคุณตาคุณยายของบรรพบุรุษอาจจะนึกย้อนกลับไป 2-3 ชั่วคนก็อยู่แถบนี้กันมาตลอดนะคะบางคนอาจจะไม่ใช่สถานการณ์นี้จริงหรือไม่จริงแต่การที่เขาใช้คำว่า all of usall of us ซึ่งเป็นการ generalization นะคะหรือว่าเหมารวมทั้งหมดนักศึกษาต้องฉุกคิดแล้วว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่านะคะแม้ว่าเป็นคำเล็กๆนะคะแต่ถ้าอ่านพินิจพิเคราะห์จะเก็บคำถามที่เก็บไว้แล้วค่อยๆดูซิว่าเรื่องจะมีพัฒนาการอย่างไรนะคะประโยคต่อไปข้ามไปถึงดึกดำบรรพ์เลยค่ะ our species homo sapiens โอ้แน่นอนถ้านับตั้งแต่ homo sapiens เราทั้งหลายก็เป็น migrant นะคะเพราะไม่ได้มาจากแอฟริกานะคะไม่ได้มาจากแอฟริกาเอ๊ะทำไมครูพูดถึงแอฟริกานะคะความรู้ภูมิหลังของครูนะคะอย่างใน paragraph ที่2นะคะก็บอก Rift Valley in Africa นะคะการอพยพของมนุษย์นะของสายพันธุ์โฮโมนเซเปียนสีกว่านี่นะคะนะคะก็หลักฐานทางโบราณคดีได้ชี้มาว่าเกิดขึ้นนะคะอู่ชีวิตของเราอู่ข้าวอู่น้ำของโฮโมนเซเปียนใช่ไหมคะอยู่ตรง Rift Valley ในแอฟริกานะคะซึ่งก็จะเป็นพรมแดนที่ติดต่อเอธิโอเปียประมาณนั้นนะคะเป็นการเดินทางออกจากแอฟริกาของเผ่าโฮโมเซเปียนส์นะคะของสิ่งมีชีวิตนี้นะคะสปีชีส์ของเรานะก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าactive knowledge นะคะหรือบางคนเรียกว่า prior knowledge หรือบางตำราก็เรียกว่า background knowledge จะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่ความรู้ภูมิหลังของเราความรู้รอบตัวของเราที่พามากับเรานะคะเนื่องจากพอ homo sapiens มีคำว่า migrants มีคำว่า species หัวสมองก็หมายถึงว่าในแอฟริกาหรือเปล่านะคะบางคนก็จะย้อนกลับไปที่ย้อนบรรทัดที่2นะคะ nor did we evolve คือวิวัฒนาการคำนามคือ evolution มีในเมืองต่างๆมีShanghai มีหลายเมืองเลยนะคะ Oslo อย่างเงี้ยค่ะนะคะทำไมเขาต้องพูดเมืองหลายเมืองนะคะแล้วก็ลากกลับมานะย้อนกลับมาที่แอฟริกานะคะลากกลับมาแล้วก็พูดถึงการเดินทางของคนเขียนนี่เองนะคะเดินทางไปที่นู่นที่นี่มีทวีปอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้นะคะทำให้เราต้องตั้งคำถามว่าเอ๊ะเรากำลังอ่านเรื่องอะไรอยู่โบราณคดีเหรอหรือว่า migration หรือว่า 21st century นะคะแล้วการที่ขึ้นต้นว่า all of us เนี่ยจริงไหม is it true ทำไมล่ะ why did the authoropen the story this way with this statement แล้วจริงไหมนะคะ cities หรือว่าเมืองต่างๆเนี่ยเขากล่าวถึงทำไมนะลักษณะการตั้งคำถามแบบนี้นะคะจะช่วยทำให้นักศึกษาเนี่ยอ่านได้อย่างพินิจพิเคราะห์และตั้งใจและมีประเด็นในการอ่านค่ะถ้าเราอ่านเฉยๆแล้วก็จะแปลคำต่อคำโดยที่เรารับสารโดยไม่คิดอะไรเลยนะคะดังนั้นการอ่านเรื่องของ global issues ก็จะไม่เกิดผลที่ว่าเราทำให้เราเนี่ยเป็นประชากรโลกนะคะครูได้เหมือนกับตอบคำถามไปนิดนึงแล้วนะคะว่า issue ที่เขากำลังประเด็นที่เขากำลังเขียนอยู่เนี่ยคือเรื่องของ migration หรือว่า migrant การเป็นผู้อพยพนะคะอพยพมาจริงไหมโดยทัศนะของผู้เขียนนะคะเขาบอกว่า all of us are descended from migrants เราอะมีเชื้อสายมาจากนะคะสืบเชื้อสายมาจากผู้อพยพอะถ้าย้อนกลับไปสมัยโฮโมเซเปียนจะใช่นะคะแล้วเมืองต่างๆเนี่ยก็มีการกล่าวถึงเมืองต่างๆเพื่อให้รู้ว่าปัจจุบันพวกเราอะเดินทางกันเป็นว่าเล่นแต่ในยุคอดีตการนานชาติมาแล้วเดินออกจากแอฟริกาอย่างเดียวนะคะทีนี้นะคะ
เราก็ต้องค้นคิดละมีลักษณะการตีความลักษณะการที่จะวิเคราะห์ขึ้นมาว่าตกลงแล้วผู้เขียนเขามีทัศนคติอย่าง

หรือว่า author stance นะคะเราสามารถหาได้จากสิ่งที่เรียกว่า lead นะคะหรือว่าวรรคนำคือต้นเรื่องเลยต้นเรื่องเลยนะคะเขาใช้คำนี้ประโยคนี้นะคะแล้วตรงที่เป็นคำถามเนี่ยนะคะว่าถ้าเราคำนึงถึงประวัติศาสตร์คำนึงถึงวิวัฒนาการของมนุษย์จริงๆแล้วนะคะจริงๆแล้วนะคะตกลงเราอ่ะไม่ต้องคิดเลยว่าเราเป็นผู้อพยพหรือเป็นมีไอเดียว่าฉันเป็นคนดั้งเดิมเป็น native ที่นี่สิ่งเหล่านี้ก็จะไม่บังเกิดใน 21st century ในปัจจุบันนะคะซึ่งทำให้ความตึงเครียดเรื่องพรมแดนเรื่องการเป็นผู้อพยพเนี่ยดูนุ่มลงหรือว่าปรับทัศนคติของผู้อ่านได้ว่าจะยึดถืออะไรกันหนักหนาเกี่ยวกับเรื่อง border นะคะหรือพรมแดนค่ะ

ุดนี้นะคะก็จะเป็นการแตกประเด็นค่ะแตกประเด็นจากไหนคะจากการอ่านไปสู่การรับชมนะคะภาพยนตร์สารคดีนะคะในยุคที่เป็นสื่อนะคะเป็นสื่อดิจิทัลเป็นหลักเนี่ยนะคะสื่อสิ่งพิมพ์หรือว่าร้อยแก้วร้อยกรองต่างๆที่พิมพ์ออกมาเป็นเล่มๆนะคะก็คงจะสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าไม่มีรูปแบบดิจิทัลประกอบด้วยนะคะผลพวงที่เราในฐานะที่เป็น global citizen นะคะประชากรในสังคมโลกเนี่ยจะได้ก็คือว่าเราสามารถทั้งอ่านนะคะฟังในพอดแคสต์หรือฟังในตามสื่อที่มีแต่มีเสียงนะคะนอกจากนี้แล้วยังสามารถชมนะคะเรื่องเดียวกันนะคะคนละโหมดคนละมีเดียคนละสื่อได้อีกนะคะซึ่งก็น่าสนใจนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นการที่จะเป็นสารที่ครูอยากจะสื่อไปถึงนักศึกษานะคะว่าอ่านแล้วดูด้วยนะคะก็จะเป็นการฝึกการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะที่ครบสมบูรณ์แบบเลยนะคะจะดียิ่งขึ้นถ้านักศึกษานำสิ่งเหล่านี้นะคะมาประกอบในการเขียนค่ะซึ่งการเขียนที่แนะนำนะคะก็คือจะเป็นการเขียนเชิง argument นะคะหรือว่าหยิบยกมาเป็นตัวอย่างมาเป็นประเด็นในการที่จะโต้แย้งนะด้วยข้อมูลบางอย่างนะคะสารคดีนะคะหรือว่า documentary ที่ครูอยากจะนำเสนอที่เกี่ยวข้องกับ global issues นะคะก็จะมี2เรื่องด้วยกันนะคะจริงๆมีมากกว่านี้นะคะแต่ด้วยเวลาอันจำกัดนะคะซึ่งทั้ง2 อย่างนี้นะคะมีปรากฏทั้งเป็นหนังสือนะคะเป็น magazine article แล้วก็เป็นสื่อภาพยนตร์ด้วยนะคะจริงๆแล้วมีสารคดีที่สนุกสนานมากมายน่าติดตามแต่ผลนะคะที่เขาสำรวจกันมาหรือว่าประเด็นที่เขาศึกษาอาจจะไม่ได้เป็น global นะคะไม่ได้เป็นสิ่งที่ข้ามพรมแดนหรือมีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาตินะคะตัวอย่างเด่นๆก็คือสิ่งที่เรียกว่า climate change นะคะปรากฏการณ์ climate change ที่เกิดจากน้ำมือของมนุษย์นั่นเอง human activities okay in the 21st centuries and have led to drastic climate change examples are written recorded in and convenient truth นะคะซึ่งเป็นผลงานของอัลกอร์ซึ่งเคยลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนะคะเรื่องนี้ไม่นานมานี้เองนะคะประมาณ20ปีบางคนอาจจะยังไม่เกิดด้วยซ้ำแต่ผลกระทบแน่นอนก็ยังเห็นถึงปัจจุบันนะคะไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะคะมันเป็น truth หรือเป็นข้อเท็จจริงเป็นความจริงที่อัลกอร์อยากนำเสนอแต่นะคะด้วยความที่เป็น global issue จึงมีนะคะarguments หรือว่าข้อโต้แย้งจากหลายฝั่งมากมายว่าไม่จริงหรอกหรือจริงบ้างหรือว่าจริงเป็นบางส่วนเป็นสิ่งที่อัลกอร์อยากจะทำให้ตัวเองดูดีนะคะว่าเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของ climate change แล้วมาโยงเข้ากับการเมืองนะคะส่วนเรื่อง last ice นะคะ last ice แล้วก็เห็นน้ำ ice นะคะจะสารภาษาจะเชื่อมโยงกับคนยุโรปหรือว่าคนทางที่มีลักษณะไม่ใช่เอเชียนะคะแต่คนที่เกี่ยวข้องกับ ice last ice on earth จริงๆแล้วมีเชื้อสายนะคะหรือว่ามี DNA ที่พิสูจน์ได้ว่าสืบจากชาวเอเชียพวกเราเองนี่ด้วยกันนะคะชาว Inuit ซึ่งจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในแถบขั้วโลกจนกว่านะคะน้ำแข็งก้อนสุดท้ายจะละลายหายไปอะไรกระทบกับชีวิตของพวกเขาและน้ำทะเลที่สูงหนุนสูงมากขึ้นจะกระทบอย่างไรต่อพวกเรานะคะดังนั้นนะคะจากการอ่านแพลตฟอร์มที่เป็นตัวหนังสือไปสู่การชมนะคะคงจะต้องใช้ความรู้อีกนิดนึงนะคะซึ่งเป็นการต่อแต่การต่อนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะในโมดูลที่9 10 11นะคะแล้วก็12นักศึกษาจะคุ้นเคยกับบางคำนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับการอ่านและการวิเคราะห์เรื่อง

สั้นนั่นเองนะคะเป็นสิ่งที่ถ่ายโอนกันได้นะคะ Elements of a documentary and include like 5 areas. The first one is observation. Observation มันจะคำว่า observe นะคะหรือว่าสังเกตนะคะ Mise en scène เป็นการยืมคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสนะคะว่าสิ่งที่มาจับถูกจับมาอยู่ในซีนนะคะ Interviews การสัมภาษณ์นะคะ Dramatization นะต้องมีการใส่อารมณ์นิดนึงนะคะเพื่อให้เกิดความรู้สึกน่าติดตามนะ Exposition เดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องอะไรจะคุ้นเคยบางคำนะคะจากบทที่เกี่ยวกับเรื่องสั้นนะคะการสังเกตนะคะการที่เราดูภาพยนตร์หรือว่าสารคดีเนี่ยนะคะภาพยนตร์แนวสารคดีเนี่ยนะคะผู้ดูหรือออเดียนจากเราเนี่ยนะคะจะ เหมือนกับอยู่ตรงนั้นรู้เห็นทั้งหมดเพราะว่าฉากต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะผู้กำกับเขาก็จะทำเหมือนกับว่าเราอ่ะมีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้นเป็นผู้ดูเป็นพยานเป็นประจักษ์พยานผู้เป็นสังเกตเห็นการทุกอย่างนะคะก็จะใช้point of view ที่เรียกว่า omniscient นะคะหรือว่าคนอ่านเนี่ยต้องรู้ทุกอย่างนะคะหรือว่าคนเขียนรู้ทุกอย่างหรือเป็นเราในฐานะผู้ดูรู้ทุกอย่างมิสซองซานคือทุกอย่างที่มีอยู่ในฉากนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างนี้เป็นต้นจัดไฟจัดแสงอย่างเงี้ยนะคะการที่เรามองนะคะแล้วก็มุมกล้องเนี่ยกล้องเนี่ยทำหน้าที่นะคะมองแทนเราเนี่ยผู้ดูเนี่ยนะคะทำให้เราสามารถวิเคราะห์คาแรคเตอร์หรือว่าตัวละครคือคนที่มีบทบาทใน global issue นั้นๆ นะคะแล้วก็เป็นวิธีที่ผู้กำกับเนี่ยจะสื่อสารกับเรานะคะว่าagenda นะคะวาระสำคัญหรือประเด็นสำคัญ global issue สำคัญที่เขาต้องการจะนำเสนอเนี่ยเป็นเรื่องอะไรนะคะเช่นอาจจะเป็นอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะหรือว่าจะเป็นความลำบากในการใช้ชีวิตเมื่อน้ำทะเลสูงขึ้นนะคะหรือว่าชาวไทยอย่างเราร้อนดูทุกคนดูมีพระอาทิตย์เป็นของตนเองนะคะคือ rising temperature มีผลกระทบอย่างไรนะคะตรงนี้เหล่านี้เป็น specific messages นะคะซึ่งผู้กำกับเขาก็จะนำเสนอให้เราผ่านกล้องนะคะ mise en scène นั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยจะเป็นวิธีที่ว่าแค่เกี่ยวข้องกับสัตว์โลกถ้าเกี่ยวข้องกับสัตว์ที่เดินทางข้ามผ่านพรมแดนนะคะหลายประเทศในเอเชียหรือประเทศแอฟริกาเนี่ยนะคะเขาก็จะอาจจะเอากล้องตามสัตว์นั้นไปก็ได้นะเป็นการนำเสนอสิ่งมีชีวิตที่อยู่หน้าจอนะคะให้เราผู้ชมเนี่ยตามนะคะไปได้การสัมภาษณ์นะคะเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เสียงนะคะเสียงหรือถ้าเราดูในอ่านในพวกเรื่องสั้นนะคะเชิงบันเทิงคดีเนี่ยเขาจะโค้ดไว้นะคะในเครื่องหมายคำพูดเป็นการให้เสียงนะคะเป็นการให้อีกมุมหนึ่งของประเด็น issue ตรงนั้นนะคะที่มีผลกระทบนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า agenda หรือ issue ก็ได้ or it is there you know our interviews are there to build an argument to balance an argument นะคะถ้ามีภาคหลายภาคส่วนที่มีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือส่งผลหรือได้รับผลผู้กำกับก็อาจจะหรือผู้เขียนบทก็อาจจะแบ่งนะคะแบ่งกระจายอินเทอร์วิวส์กันไปเพื่อให้เห็นให้เราออเดียนส์เนี่ยได้รับทราบข้อมูลหลายๆอย่างนะคะการใส่อารมณ์เข้าไปนะคะจะช่วยทำให้เกิด tension นะคะหรือถ้าในเรื่องสั้นจะเป็น rising action นะคะค่อยๆไต่ไปนะคะจน เกิดเอ๊ะเรื่องนี้จริงๆ global เกี่ยวข้องกับพวกเราไหมเราเกิดความเห็นอกเห็นใจมีอารมณ์อย่างไรนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นประเด็นนั้นนะคะทำให้เกิด conflict ทำให้เกิด tension นำไปสู่ rising action นะคะซึ่งสาก็ได้อาจจะคุ้นตามาแล้วจากบทที่เกี่ยวกับเรื่องสั้นนะคะท้ายสุดนะคะ exposition จะต่างกับเรื่องสั้นนิดหน่อยค่ะ exposition ก็จะเป็นการปูเรื่องใช่ไหมคะแต่ว่าในสารคดีนะคะซึ่งเสียงส่วนใหญ่แล้วเป็น presentation of facts นะคะเป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงเป็น reports เป็นรายงานแต่ก็ไม่ใช่เป็นรายงานที่เป็นข่าว 100% นะคะเป็นข้อเท็จจริง 100% มีการนำความคิดเห็นเป็นการนำเสียงให้เสียง interviews ภาพนะคะหรือว่าสถานการณ์จำลองอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า commentary นะคะเป็นความเห็นจากบางฝ่ายเนี่ยให้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นการปูเรื่องไม่เหมือนเรื่องสั้นนะคะตรงที่ว่า exposition ในสารคดีเนี่ยทำตลอดทั้งเรื่องเลยค่ะแต่เรื่องสั้นอาจจะเป็นแค่ช่วงแรกๆเพื่อให้รู้จักตัวละครรู้จัก setting นะคะครูหวังว่านะคะองค์ประกอบเหล่านี้จะทำให้นักศึกษาได้เห็นความเชื่อมโยงของการอ่านสิ่งที่ไม่ใช่บันเทิงคดีบันเทิงคดีและนำมาสู่การอ่านที่ซับซ้อนขึ้นนะคะเป็นกรณีศึกษาเป็นการตามอ่าน global issue ซึ่งอาจจะยากขึ้นยาวขึ้นและตีพิมพ์กันนานหลายปีนะคะอ่านอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้นักศึกษาเนี่ยเป็น global citizen นะคะ

สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติตอนที่1 นะคะความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศในการประชุมระดับโลกด้านสิ่งแวดล้อมครั้งแรกที่มีการพูดถึงเรื่องประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมการเมืองเศรษฐกิจสังคมคือการจัดประชุมเมื่อ เดือนมิถุนายนคศ1972ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนซึ่งเป็นเวทีแรกที่เป็นการประชุมสิ่งแวดล้อมระดับโลกปฏิญญากรุงสต็อกโฮล์มว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องพึ่งพาธรรมชาติและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือและรับผิดชอบต่อการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติหรือที่เราเรียกว่า UNEP มีฐานะเป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายและข้อเสนอแนะตามที่ปรากฏในปฏิญญาปฏิบัติการกรุงสต็อกโฮล์มตลอดจนประสานงานด้านสิ่งแวดล้อมกับองค์การสหประชาชาติสำนักงานใหญ่ของ UNEP ตั้งอยู่ที่กรุงไนโรบีประเทศเคนยามีบทบาทในการวางยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศสมาชิก UNEP ทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของโลกซึ่งให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในสมาชิกและยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของ UNEP ดังนั้นประเทศไทยจึงมีบทบาทสำคัญมากในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในระดับภูมิภาคเพื่อดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ประชุม UNEP GC ในสมัยที่27ในปีพ.ศ. 2556ได้มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อคณะมนตรีประสาทการโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติเป็นการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือที่เรียกว่า UNEA ขอบข่ายงานของ UNEP ที่ดำเนินการได้แก่ในเรื่องด้านอากาศความปลอดภัยทางชีวภาพสารเคมีและของเสียด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านภัยพิบัติและความขัดแย้งด้านระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการศึกษาด้านพลังงานและอื่นๆสมาชิกภาพสากลประกอบด้วยผู้แทนจากหลายภาคส่วนทั้งผู้แทนประเทศระดับสูงเจ้าหน้าที่ด้านนโยบายผู้เชี่ยวชาญหลายสาขารวมทั้งภาคประชาสังคมและองค์การระหว่างประเทศผู้แทนถาวรประจำโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติแต่ละประเทศร่วมหารือกันเรียกว่า CPR มีหน้าที่จัดเตรียมประเด็นวาระและหัวข้อการหารือสำหรับการประชุมยูเนียและเสนอข้อคิดเห็นต่อแผนการดำเนินงานและงบประมาณของ UNEP และติดตามผลการดำเนินงานตามข้อมติของการประชุมการประชุม CPR นั้นประกอบด้วย 1. การประชุมรอบปกติ4ครั้งต่อปี 2. Open End CPR Meeting เพื่อหารือถึงรูปแบบและการเตรียมการของ UNEP 3. การประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือในประเด็นพิเศษและหรือหารือเร่งด่วนกลไกการดำเนินงานของสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติได้แก่การประชุมยูเนียนี้จะจัดขึ้นทุก2ปีณกรุงไนโรบีประเทศเคนยาเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงไนโรบีจะทำหน้าที่เป็น CPR ของประเทศไทยข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมจากการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติได้มีการแบ่งประเด็นสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประเทศสมาชิกสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางประกอบการวางแผนและนโยบายในการดำเนินงานของประเทศได้แก่ด้านทรัพยากรธรรมชาติประเด็นความหลาก

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ CBD อนุสัญญาว่าด้วยชนิดพันธุ์ที่มีการเคลื่อนย้ายถิ่นหรือที่เรียกว่า Bond Convention อนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ IPPC ส่วนที่สัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุ์พืชเพื่ออาหารและการเกษตรพิธีสารคาตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพพิธีสารนาโงย่าว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่จากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมประเด็นมหาสมุทรและชายฝั่งได้แก่อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล UNCLOS ประเด็นที่ดินและความเสื่อมโทรมได้แก่อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย UNCCDประเด็นมลพิษทางอากาศได้แก่ความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนประเด็นสารเคมีและของเสียได้แก่อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายและการกำจัดของเสียอันตรายข้ามแดนอนุสัญญาล็อตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งชื่อข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศอนุสัญญาสต็อกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานอนุสัญญามินามิตะว่าด้วยปรอทและปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอนุสัญญาเวียนนาพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนอนุสัญญาสหประชาชาติด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ UNFCCC พิธีสารเกียวโตกอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความตกลงปารีสซึ่งเป็นตราสารกฎหมายภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ UNFCCC จากที่กล่าวมาในข้างต้นนะคะในเรื่องของความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศจะเห็นได้ว่าข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมนั้นมีความสำคัญมากในการเสริมสร้างความร่วมมือระดับสากลเพื่อป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยอาศัยความร่วมมือของประเทศภาคีในการสอดส่องดูแลความประพฤติของประเทศภาคีอื่นๆในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในระดับโลกในระดับภูมิภาคและก็ในระดับประเทศค่ะ

สำหรับตอนที่2นะคะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเกิดขึ้นในการประชุมสหประชาชาตินะคะสมัยสามัญครั้งที่70เมื่อวันที่25กันยายนพ.ศ.2558ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติประเทศไทยและประเทศสมาชิกรวมทั้งสิ้น193ประเทศได้ร่วมกันลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนค.ศ.2030หรือ2030 Agenda for Sustainable Development และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมค.ศ.2016ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะกรอบการพัฒนาของโลกเพื่อร่วมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังภายในปี2030หรือปีพ.ศ.2573โดยกำหนดให้มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) เพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละประเทศดำเนินการร่วมกันโดยตั้งอยู่บนฐานของแนวคิดดังต่อไปนี้ 1. การพัฒนาที่ครอบคลุมคือการพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังการพัฒนาคนยากจนคนเปราะบางคนชายขอบจะต้องมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาการพัฒนาที่เป็นสากลคือมุ่งเน้นให้ทุกประเทศก็อยู่ใต้ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและต้องร่วมกันทำจนบรรลุเป้าหมายนี้เพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืนกับคนรุ่นหลังการพัฒนาอย่างบูรณาการคือการบรรลุเป้าหมาย SDG ต้องมีความเชื่อมโยงอย่างแน่นแฟ้นในระดับเป้าประสงค์และจะต้องดำเนินการไปพร้อมๆกันอย่างเป็นระบบการพัฒนาที่เน้นระดับท้องถิ่นคือการพัฒนาที่ต้องเริ่มจากระดับท้องถิ่นทั้งชนบทและในเมืองเพื่อดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนที่อยู่ในพื้นที่

การพัฒนาที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีคือการพัฒนาที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีทั้งเทคโนโลยีจากการปฏิวัติด้านข้อมูลเพื่อทำให้ผลของการพัฒนาถูกเผยแพร่และถูกติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะมี17เป้าหมายประกอบด้วย169เป้าหมายย่อยที่มีความเป็นสากลเชื่อมโยงและเกื้อหนุนกันและกำหนดให้มี247ตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนาประกอบไปด้วย 1. การขจัดความยากจน 2. ขจัดความหิวโหย 3. การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 4. การศึกษาที่มีคุณภาพ5. ความเท่าเทียมทางเพศ 6. น้ำสะอาดและสุขาภิบาล 7. พลังงานสะอาดและจ่ายได้ 8. งานที่มีคุณค่าเศรษฐกิจที่เติบโต 9. อุตสาหกรรมนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน 10. ลดความเหลื่อมล้ำ 11. เมืองและชุมชนยั่งยืน 12. การบริโภคที่รับผิดชอบ 13. การรับมือกับ climate change 14. นิเวศทางทะเลและมหาสมุทร 15. ระบบนิเวศบนบก 16. สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง 17. หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนากลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนจะแบ่งตามมิติของการพัฒนาประกอบด้วย 1. กลุ่มสังคมและการพัฒนาคนจะมุ่งขจัดปัญหาความยากจนและความหิวโหยและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 2. กลุ่มเศรษฐกิจและความมั่งคั่งส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสอดคล้องกับธรรมชาติ 3. กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศเพื่อพลเมืองโลกรุ่นต่อไป4. กลุ่มด้านสันติภาพและความยุติธรรมยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติมีสังคมที่สงบสุขและไม่แบ่งแยก 5. กลุ่มหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนามุ่งหวังในเรื่องของความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนจากภาพจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบแต่ละมิติจะมีการหมุนเป็นฟันเฟืองเข้าไปด้วยกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอันนี้จะเป็นสถานการณ์ภาพรวมของโลกจากรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเห็นได้ว่าสถานะที่มีการสำเร็จแล้วจะเป็นลักษณะสีเขียวแต่สถานะที่ยังต้องเฝ้าระวังหรือมีความวิกฤตอยู่ก็จะมีลักษณะที่เป็นสีแดงจะมีการไล่สีไปตามลำดับอันนี้จะเป็นสถานการณ์ SDG ตามภูมิภาคสถานการณ์ SDG ในภูมิภาคอาเซียนและสถานการณ์ SDG ของประเทศไทยกล่าวโดยสรุปก็คือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเป้าหมายระดับโลกมีจำนวน17เป้าหมายหลัก169เป้าหมายย่อย247ตัวชี้วัดจะครอบคลุมทั้งประเด็นเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติจำนวน193ประเทศร่วมกันกำหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบการพัฒนาของโลกในการบรรลุการพัฒนาทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและให้สัญญาว่าภายในปีค.ศ. 2030ทุกประเทศต้องร่วมกันผลักดันประเด็นเหล่านี้ให้บรรลุเพื่อให้ประชากรทั้งรุ่นนี้รุ่นหน้ามีชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่ทำลายโลกพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากที่เราได้พูดถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะในตอนที่2สำหรับตอนที่3นี้เราจะพูดถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สะท้อนมิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มจากเป้าหมายแรกนะคะเป้าหมายที่6การสร้างหลักประกันว่าด้วยการจัดหาให้มีน้ำและสุขอนามัยที่ดีสำหรับพวกเราทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนนะคะเป้าหมายที่6เป็นเป้าหมายที่ว่าด้วยเรื่องของน้ำซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญกับการดำรงชีวิตและการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการส่งเสริมการเข้าถึงด้านบริการด้านน้ำและการสุขาภิบาลรวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่6นั้นเป็นหนึ่งในวาระการพัฒนาสำคัญทั้งในระดับประเทศและระดับโลกเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำสะอาดและสุขาภิบาลที่ดีจึงต้องผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการน้ำอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและยั่งยืนซึ่งครอบคลุมการเข้าถึงน้ำอุปโภคบริโภคให้เพียงพอและได้มาตรฐานนอกจากนั้นยังต้องส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสียอย่างเป็นระบบเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการการป้องกันและการฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำตลอดจนการขยายความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและเพิ่มการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอีกด้วยเป้าหมายต่อมาคือเป้าหมายที่12การสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนสำหรับเป้าหมายนี้นะคะจะว่าด้วยเรื่องของการดำเนินงานในอย่างบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาสังคมตั้งแต่ระดับนโยบายตลอดจนการนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างครอบคลุมและเป็นรูปธรรมในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศการลดการสูญเสียและขยะอาหารตลอดจนห่วงโซ่อุปทานการจัดการของเสียและสารเคมีอย่างถูกวิธีเพื่อลดมลพิษที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมการใช้และการนำกลับมาใช้ใหม่การลดการใช้หรือที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆว่า reduce reuse recycle 3R การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการผลิตและการบริโภคการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเพื่อขับเคลื่อนประเทศในระยะยาวเป้าหมายต่อมาเป็นเป้าหมายที่13ประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือในสัตยาบันเมื่อวันที่11กันยายน2559เพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกการส่งเสริมการพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตอาหารและทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนแนวทางการพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำมีภูมิต้านทานและสามารถฟื้นตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้สำหรับเป้าหมายที่14เป็นเป้าหมายที่กล่าวถึงเรื่องของมหาสมุทรและทะเลซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกไม่ว่าจะเป็นวัฏจักรของฝนน้ำดื่มภูมิอากาศชายฝั่งรวมถึงแหล่งอาหารและกิจกรรมต่างๆล้วนเกี่ยวข้องกับมหาสมุทรและทะเลการบริหารจัดการทรัพยากรในมหาสมุทรและทะเลจึงมีความซับซ้อนและมีความเกี่ยวข้องกับมิติสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมกฎระเบียบและกฎหมายระหว่างประเทศและเป้าหมายที่15ว่าด้วยการป้องกันฟื้นฟูและสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืนการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้กับการกลายสภาพเป็นทะเลทรายหยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินแล้วฟื้นสภาพกลับมาใหม่โดยบูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไปสู่กระบวนการจัดทำแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาการทำบัญชีประชาชาตินอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการระดมทรัพยากรจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้านการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศบนบกจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะในเรื่องของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเห็นได้ว่าเป้าหมายที่มีความท้าทายมากๆก็คือเป้าหมายที่14ทรัพยากรทางทะเลเป้าหมายที่15ระบบนิเวศบนบกเป็นเป้าหมายที่มีความท้าทายร่วมกันในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนโดยที่ผ่านมาภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาคเอกชนภาควิชาการภาคประชาสังคมได้ร่วมกันพยายามขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งในทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอันจะส่งผลให้กระทบถึงความก้าวหน้าของประเทศในการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในปีค.ศ. 2030
ทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่โดยเฉพาะในอีก10ปีข้างหน้าที่สหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นทัศน

ว่าถึงการดำเนินการอย่างจริงจังสำหรับตอนที่4นะคะจะพูดถึงเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะมาดูที่ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่ประสบนิกรชาวไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและเมื่อภายหลังได้ทรงย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆทำให้การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำทางในการพัฒนาจะสามารถสนองตอบและสะท้อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG ได้อย่างเป็นรูปธรรมจากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่72ในช่วงที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม777วาระปี2559ได้นำเสนอการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals SDGs ด้วยการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Sensi Economy Philosophy SEP มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เป็นแนวทางหนึ่งในการสนองตอบต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้กล่าวถึงการส่งเสริมให้การพัฒนาเป็นไปตามบริบทของประเทศตนเองภายใต้เป้าหมายหลัก3ประการด้วยกันคือการเติบโตทางเศรษฐกิจความครอบคลุมทางสังคมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมซึ่งที่ประชุมรัฐคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23กันยายน2559ได้ให้การรับรองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งประกอบด้วย8ประเด็นประเด็นแรกในเรื่องของภาคการเกษตรSEP จะส่งเสริมการทำการเกษตรผสมผสานอย่างเป็นองค์รวมตามแนวทฤษฎีใหม่ประเด็นที่2ชุมชนมีสุขอนามัยที่ดี SEP จะส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนทั้งในด้านคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมต่อมาในเรื่องของศักยภาพของมนุษย์ SEP ส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืนที่เน้นการพัฒนามนุษย์อย่างยั่งยืนและเท่าเทียมเรื่องของทรัพยากรน้ำ SDP ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพน้ำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต้นน้ำสำหรับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ SDP ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจสีเขียวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเรื่องความมั่นคงทางสังคม SEP ส่งเสริมให้สังคมมีภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ต้องมีความมั่นคง SCP ส่งเสริมการปกครองที่มีธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างมีประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนอกจากนั้นในภาพรวมทั้งหมดจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าขาดการสร้างเครือข่ายระดับโลกเพื่อบรรลุเป้าหมาย SCP ให้ความสำคัญกับการเป็นหุ้นส่วนทั้งในระดับชุมชนประเทศและระดับโลกการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่นานาชาติกล่าวถึงรูปแบบในการขับเคลื่อนนั้นดำเนินการโดยกระทรวงการต่างประเทศโดยกรมการร่วมมือระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานขับเคลื่อนและการดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจกับต่างประเทศทั้งในลักษณะทวิภาคีไตรภาคีใน5รูปแบบหลักประกอบด้วยโครงการพัฒนาในสาขาต่างๆที่ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วยการจัดฝึกอบรมระยะสั้นทุนการศึกษาการให้ทุนต่างๆความช่วยเหลือทางด้านการศึกษาต่างๆการส่งอาสาสมัครเพื่อนไทยไปปฏิบัติงานในประเทศคู่ความร่วมมือภายใต้โครงการพัฒนา

ต่างๆการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญไทยไปปฏิบัติงานเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่องค์กรหรือประชาชนในพื้นที่และในสาขาที่เป็นไปตามความต้องการของประเทศคู่ร่วมมือและรูปแบบอื่นๆเช่นส่งเสริมการวิจัยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและการอำนวยสิทธิที่เกี่ยวข้องจะมีการดำเนินงานใน2มิติประการแรกการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นกรอบแนวคิดในการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาได้แก่โครงการพัฒนาสาขาเศรษฐกิจและสังคมสำหรับในมิติที่2จะเป็นการดำเนินงานผ่านโครงการ Sufficiency Economy Philosophy SEP for SDG Partnership ใน21ประเทศทั่วโลกทั้งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและแอฟริกาได้แก่ลาวกัมพูชาเมียนมาบรูไนฟิลิปปินส์ศรีลังกาตองกามองโกเลียและเซเนกัลเป็นต้นโครงการความร่วมมือไปประยุกต์ใช้เนี่ยจะมีทั้งในรูปแบบของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบและนี่คือเรื่องราวของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047737

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแอดอาเซียนครับรายการที่จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับประชาคมอาเซียนในแง่มุมต่างๆที่น่าสนใจครับ
1: เหมือนเดิมครับรายการของเราแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับสำหรับช่วงแรกคือช่วงเปิดบ้านอาเซียนครับเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวครับทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกครับ
2: และในช่วงที่2นะครับเราจะไปเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่ารู้น่าสนใจของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับ
0: ครับและช่วงสุดท้ายพ่อมพ่อมพ่อ
2: เล่นใหญ่ตลอด
0: ให้ดูยิ่งใหญ่อลังการครับช่วงของฝากจากอาเซียนครับผมก็จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับมิติของทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่น่าสนใจของประชาคมอาเซียนครับ
1: ทีนี้ก่อนที่ท่านผู้ชมจะถึงช่วงของพี่แจนพ่อมพ่อมพ่อนะครับเราไปต้องไปดูเปิดบ้านอาเซียนก่อน
0: ไปไหนเอ่ย
1: วันนี้เราไปไหนกันครับ
2: พี่เอโยนมาทั้งผมตลอดเลย
0: วันนี้ภาคสนามพิธีกรภาคสนาม
1: พิธีกรภาคสนาม
2: คราวนี้ผมจะพาไปที่โครงการดีๆครับทางภาคเหนือของประเทศไทยเราเกี่ยวกับอาหาร
1: เกี่ยวกับอาหารด้วย
2: ใช่
1: โ
2: อ้ทุกคนชอบมาก
0: หิวแล้ว
2: งั้นไปติดตามกันดีกว่าพี่
0: วันนี้จะพาไป
1: ไปไหนอีกวันนี
0: ้รู้เปล่าว่าไปที่ไหนไปภาคเหนืออ
1: ๋อภาคเหน
0: ือใช่รู้เปล่าว่าภาคเหนือมีอะไรดีภาคเหนือเนี่ยเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์มาก
2: ว้า
0: วเป็นอาหารที่เป็นถ้าเราตอนนี้เราจะคิดถึงพืชผักไม้เมืองหนาวผลไม้ผักปลอดสารผักอะไรต่างๆเห็นไหมนี่คือเป็นพืชผักผลไม้ที่สำคัญสินค้าการเกษตรที่สำคัญ นะครับ
1: เกริ่นมานี่วันนี้ตีมอาหาร
0: ตีมอาหารแน่นอนเลย
1: ใช่เลย
0: เข้ากับเนื้อเรื่องตอนนี้พอดีเลยเพราะภาคเหนือจะไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม
1: ่
0: เชียงรายลำพูนแม่ฮ่องสอนเนี่ยเป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตรที่สำคัญและเป็นแหล่งแปรรูปสินค้าการเกษตรที่สำคัญ
2: ว้าว
0: ว้าวเห็นมากว้าวเลย
1: ผักผลไม้ที่เมืองเหนือนี่เยอะมาก
0: ใช
1: ่ถ้าเราเคยเห็นกันก็ต้องเจ๋งๆเลยก็มีสตรอเบอรี่ใช่ไหมครับมีพวกลำไยลำไยนี่ก็ยังมีลำไยสดลำไยแห้งอีก
0: ใช่
1: นะครับส่งออกลำไยแห้งใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็ดังมาก
2: แล้ว
1: ก
2: ็มีลู
1: กใช่แล้วก็มีลูกท้อ
0: ลูกท้อ
2: คือด้วยเหตุนี้ครับเลยเป็นที่มาของแนวคิดเพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารระดับนานาชาติแล้วก็นี่อันนี้เป็นแนวคิดสำคัญเพื่ออยากให้จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับมีนำเขาเรียกว่าก้าวไปสู่ครัวโลก
1: ครัวโลก
2: ใช่ครับเพราะว่าพอเป็นครัวโลกแล้วก็จะเน้นการเลือกเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆเนี่ยมาแปรรูปอาหารให้อยู่ในรูปแบบต่างๆครับแล้วก็มีศูนย์การผลิตอาหารระดับนานาชาติด้วย
0: พูดกันง่ายๆว่าอย่างที่เรารู้กันเนาะบ้านเราเนี่ยสามารถที่จะเป็นบ้านเมืองการเกษตรเนาะปลูกพืชผักผลไม้เนี่ยได้เยอะแล้วเวลาปลูกได้เยอะเนี่ยเวลามันเหลือเนี่ยเราจะทำยังไงกับเขาต่อเราก็ต้องมีการแปรรูปอาหารไว้ใช้สำหรับไว้ทานตอนที่มันไม่ได้ออกกันตลอดเวลาเน
2: า
0: ะ
2: แล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วย
0: ใช่แล้วส่งออกด้วย
1: การแปรรูปหรือเพิ่มมูลค่าเนี่ยก
0: ็
1: จะต้องใช้เทคโนโลยี
0: ใช่
1: ไหมครับเข้ามาซึ่งผมมองว่าจริงๆเชียงใหม่เนี่ยถือว่าเหมาะนะครับเพราะว่าเหมือนว่าเชียงใหม่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีมหาวิทยาลัย

0: ครับหลายๆแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอง
1: หรือมช.
0: ใช่ไหมครับแล้วก็มหาวิทยาลัยแม่โจ
1: ้
0: ที่มี expertise หรือความเชี่ยวชาญในด้านของการแปรรูปนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีทางด้าน
1: การเกษตรที่สำคัญ
0: ใช้เทคโนโลยีต่างๆ
2: อาหารเรียกว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่อยู่ใกล้ตัวเลยนะครับแล้วก็ช่วยส่งเสริมในการพัฒนามากขึ้นด้วยนะครับและนอกจากนี้ครับยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐภาคเอกชนเช่นสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสหกรณ์ครับซึ่งผมได้มีโอกาสนะครับไปสัมภาษณ์ครับหน่วยงานรัฐครับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเรื่องนี้ครับ
0: โอ้อยากดูแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: น่าสนใจจริง
2: ๆงั้นเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยดีกว่าครับ
1: ครับ
3: บทบาทของศูนย์ประสานงานพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือหรือ Northern Thailand Food Valley Command Center ก็มีหน้าที่หลักๆอยู่ประมาณ5อย่างนะอันที่1ก็คือเราให้ความรู้นะคะให้ความรู้เช่นการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้ทางด้านธุรกิจต่างๆด้านนวัตกรรมอะไรพวกนี้นะคะก็มีการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคการศึกษานะคะในอันที่2ก็คือการส่งเสริมให้เขาทำมาตรฐานมาตรฐานก็คือมาตรฐานและการรับรองมาตรฐานต่างๆเช่นมาตรฐานที่เป็นเกรดพรีเมียมก็คือออร์แกนิกนะคะมาตรฐาน HACCP GAP GMP เมื่อเขาเข้ามาขอคำปรึกษาแนะนำของเราจะทำนวัตกรรมหรือจะทำเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยถ้าไม่มีมาตรฐานก็เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเรื่องมาตรฐานเป็นเรื่องสำคัญเราก็แนะนำนะคะให้รู้จักที่ปรึกษาแล้วก็หาแหล่งเงินทุนที่จะมาสนับสนุนเขาค่ะนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องการสร้างนวัตกรรมนะคะคำว่า Northern Thailand Food Valley เนี่ยจะต้องมีคำว่านวัตกรรมควบคู่ไปด้วยเพราะนั้นจะมีผู้ประกอบการมาเข้าโครงการเราเยอะเลยนะคะแล้วก็หน่วยงานที่สนับสนุนอย่างเป็นทางการก็คือสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติอันนี้ก็มีโครงการมาให้เราเรียกว่า Innovation Campaign ถึง200ล้านบาทนะคะก็เป็นเอกชนจ่ายครึ่งนึงสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติจ่ายได้ครึ่งนึงนอกจากนั้นก็มีโครงการพิเศษต่างๆจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็มาสนับสนุนเป็นโครงการพิเศษที่มอบให้ทุน 100% อีกอันสุดท้ายนี่คือเรื่องตลาดนะคะตลาดเนี่ยเราเป็นกิจกรรมแรกที่การ Northern Thailand Food Valley เนี่ยสนับสนุนเราจะมีงาน Northern Thailand Food Valley Expo จัดมาปีนี้ก็จะเข้าปีที่5แล้วนะคะส่วนตลาดจริงๆแล้วเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2ด้านก็คือตลาดของผู้ประกอบการเองก็คือ product ของเขาเช่นถ้าเขาจะเข้าตลาดเนี่ยเขาพร้อมหรือยังก็จะเป็นเรื่อง branding นะคะเป็นเรื่อง packagingก็คือในอนาคตถ้าใครสนใจเนี่ยเข้ามาทางอินเทอร์เน็ตทาง IT เว็บไซต์อะไรได้เลยนะคะสมัครได้เลยนะคะก็จะสามารถได้รับบริการเช่นการต้องการข้อมูลใดๆก็ตามก็สามารถดูได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่สำคัญอีกอันนึงที่เราทำงานร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเราก็อยากจะเป็นศูนย์ประสานงานที่ให้งานวิจัยของอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยสามารถลงสู่ผู้ประกอบการได้ในปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีโครงที่ว่า TFV หรือ Thailand Food Valley แล้วก็นำผู้ประกอบการเนี่ยไปสู่ตลาด AEC ซึ่งโครงการเหล่านั้นนะผู้ประกอบการที่เข้ามาสมัครกับเราต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานนะคะมาตรฐานด้านอาหารปลอดภัยและมีความสนใจเรื่องนวัตกรรมนะคะก็โครงการที่เห็นความสำคัญที่สามารถพัฒนาได้นะคะก็เป็นบริษัททีแกลเลอรี่นะคะที่ผลิตชากัมพูชาค่ะซึ่งเขาสามารถจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเขาได้ในหลายรูปแบบแต่ว่าโครงการที่พัฒนาปีที่แล้วก็คือชาหมักสำหรับผู้หญิงนะคะซึ่งปกติชาหมักนี่จะมีแอลกอฮอล์แต่ทางด้านอาจารย์ที่ศูนย์ฟินนะคะก็สามารถจะเป็นศูนย์แอลกอฮอล์ไม่มีแอลกอฮอล์นะและเป็นรสชาติที่สำหรับผู้หญิงดื่มได้ซึ่งก็ได้รับความสนใจและครั้งสุดท้ายที่ได้พบกับผู้ประกอบการนะคะท่านก็บอกว่าชากัมพูชาของท่านเนี่ยได้ผ่านเข้าไปขายยังตลาดญี่ปุ่นแล้วซึ่งปกติเนี่ยจะเข้าไปยากมากอีกบริษัทนึงก็คือบริษัทพึ่งน้อยเบเกอรี่นะคะพึ่งน้อยเบเกอรี่นี่ก็เป็นบริษัทที่ผลิตขนมในภาคเหนือนะคะตอนที่เข้ามาเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาด้านอายุของอาหารเชลฟ์ไลฟ์ของอาหารซึ่งเราก็ช่วยกันกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็พัฒนาให้เชลฟ์ไลฟ์ของขนมเค้กลำไยนะคะลำไยก็เป็นของพื้นถิ่นนะคะค่ะสามารถมีอายุได้จากที่เคยอยู่ได้1เดือนกลายเป็นอยู่ได้45วันค่ะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นความภาคภูมิใจของ Northern Thailand Food Valley นะคะว่าเราสามารถพัฒนาให้เขาได้ไปถึงฝั่งปัญหาของเขาอะค่ะ
0: จากที่ดูคลิปแล้วเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะครับชักอยากเห็นนวัตกรรมอาหารหรืออาหารแปรรูปในรูปแบบใหม่ๆ
1: พี่ว่านะ
0: เป็นไงบ้าง
1: เป็นความคิดที่สร้างสรรค์เป็นการต่อยอดความคิดแล้วก็จะพัฒนา สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับออกมาสู่ตลาดมากมายเลย
0: แน่นอน
2: ใช่ครับและอยากรู้ลึกไปกว่านี้ไหม
1: แน่นอน
2: ซึ่งจริงๆแล้วการแปรรูปอาหารน่ะเป็นนวัตกรรมเลยนะ
0: ใช่
2: ซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปเจาะลึกกันในช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับ
1: ไปชมกันเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยุทธนาพิมลสิริผลผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับซึ่งจะมาเล่าเกี่ยวกับความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของศูนย์แห่งนี้ครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์ครับสวัสดีครับ
0: ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์แห่งนี้นะครับมีความเป็นมาอย่างไรครับอาจารย
1: ์ครับศูนย์นี้เนี่ยจริงๆเราก่อตั้งมาประมาณสัก2ปีกว่าเท่านั้นเองนะครับก็เป็นศูนย์ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือเรารู้จักกันดีในนาม NIA นะครับการจัดตั้งศูนย์นี้เนี่ยเป้าหมายเนี่ยเรามีความมุ่งมั่นในการที่จะทำให้ศูนย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางในการให้บริการกับภาคเอกชนนะฮะโดยเฉพาะด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์เพราะเรามองว่าในพื้นที่ภาคเหนือนะฮะหรือว่าทั่วประเทศก็ตามเนี่ยอาหารยังเป็นสิ่งที่เป็นแนวหลักของประเทศนะครับแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามมุ่งไปในเรื่องของครัวของโลกนะครับเราทำในเรื่องของฟู้ดวัลเล่มาตลอดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอุตสาหกรรมหลักที่จะช่วยผลักดันในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นศูนย์นี้ก็เลยจัดตั้งขึ้นมาเพื่อจะพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมอาหารแล้วก็ในรวมถึงในมุมมองของบรรจุภัณฑ์นะครับให้กับผู้ประกอบการนะครับสำหรับกลุ่มโอท็อปทั่วประเทศเลยอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นก่อนในการที่จะให้บริการต่างๆนะครับในส่วนภาพรวมของการให้บริการเนี่ยเราศูนย์เราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4แพลตฟอร์มนะครับแพลตฟอร์มแรกเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับตัวบรรจุภัณฑ์นะครับตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยเราจะรวมไปถึงในเรื่องของการเลือกวัสดุนะครับการออกแบบบรรจุไปเพราะว่าหลายครั้งที่ผู้การเดินเข้ามาหาเราเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเอออาจารย์ใช้วัสดุอะไรดีถึงจะยืดอายุได้ดีใช้ออกแบบแบบไหนดีตรงนี้เราก็จะทำงานร่วมกับภาคเอกชนนะครับแล้วก็จะมีทีมงานที่จะช่วยกันให้คอนซัลท์ในการให้คำปรึกษากับเอกชนช่วยลิงก์กับผู้เชี่ยวชาญนะครับอันนี้เป็นแพลตฟอร์มแรกที่เราทำนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับที่หลายๆครั้งที่ผู้การเดินเข้ามาเนี่ยอาจจะมีไอเดียใหม่ๆหรืออาจจะเคยเห็นโปรดักต์ในต่างประเทศก็บอกว่าเอออาจารย์ครับตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะพัฒนาโปรดักต์ออกมาในรูปแบบนี้ได้บ้างหรือพัฒนาออกมาในรูปแบบใดได้บ้างนะฮะเราก็จะมีทีมงานทีมผู้เชี่ยวชาญในการที่จะช่วยในการให้คำปรึกษาและช่วยพัฒนาต้นแบบ product ไปด้วยอันนั้นก็เป็นจุดแรกนะครับส่วนแพลตฟอร์มที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของ testing service testing service เนี่ยเราดูในเรื่องของการให้บริการในเรื่องของการทดสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นทดสอบพื้นฐานเลยอย่างเช่นเรื่องการทดสอบอาหารปลอดภัยเรื่องเชื้อจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องนะครับหรืออาจจะเป็นการทดสอบคุณภาพเบื้องต้นอย่างเช่นเรื่องของสีหรือปริมาณน้ำที่อยู่ในผลิตอาหารนะครับรวมไปถึงเรื่องของบรรจุภัณฑ์บางตัวนะครับที่เรามองว่าเวลาเราแพ็คอาหารแล้วเอ๊ะทำไมเก็บไม่ได้นานเพราะว่าเราต้องการกำจัดออกซิเจนออกเนี่ยเราก็จะมีเครื่องในการตรวจวัดว่าปริมาณที่ออกซิเจนที่ผู้ประกอบการเนี่ยใช้ในการที่จะเอากำจัดออกไปหรือเอาไนโตรเจนเข้ามาใช้เนี่ยถูกกำจัดออกหมดจริงหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นช่วงนึงที่จะช่วยซัพพอร์ตผู้ประกอบการในการที่จะตัดสินใจในการพัฒนาตัวโปรดักต์และบรรจุภัณฑ์ได้ดีนะครับในรอบปีที่ผ่านมาสิ่งที่เราเจอก็คือผู้การหลายๆเนี่ยเข้ามาในเรื่องของการยืดอายุการเก็บนะครับการประเมินอายุการเก็บซึ่งทางศูนย์เองก็จะให้บริการในส่วนนี้ด้วยค่อนข้างมากนะครับเรามีห้องแลบมาตรฐานมีวิธีการทดสอบที่สามารถที่จะเร่งสภาวะในการศึกษาได้นะครับก็สามารถที่จะตอบโจทย์ภาคเอกชนในการที่จะบอกว่าเอ๊ะโปรดักต์ของเราเนี่ยจะมีอายุการเก็บนานเท่าไหร่นะครับหรือจะมีวิธีการอื่นในการยืดอายุได้หรือไม่นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทางศูนย์ให้บริการอันนั้นก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่2นะครับส่วนแพลตฟอร์มที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของโครงการหลายๆโครงการที่เราทำในเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการในทำเราเรียกว่า research and business development นะครับก็คือผู้ประกอบการหลายๆเนี่ยเดินเข้ามาเนี่ยอาจจะมีโครงการหรือความตั้งใจในการทำนวัตกรรมนะครับแต่อาจจะมีในเรื่องของขีดความสามารถในการลงทุนไม่มากนักเพราะฉะนั้นทางทีมเองก็จะช่วยในเรื่องของการหา matching fund จากแหล่งทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็น NAA นะครับหรือกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับภายใต้กรอบพวกนี้นะครับก็จะมีวงเงินที่จะมาช่วยในการสนับสนุนผู้ประกอบการในการทำนวัตกรรมได้ดีขึ้นนะครับรวมไปถึงเราต่อยอดไปถึงไม่ใช่แค่ R&D เราก็จะมีทีมงานอีกชุดนึงในการที่จะช่วยในเรื่องของเวลาเราจะทำ product อะไรสักอย่างเนี่ยเวลา launch สู่ตลาดเนี่ยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องว่า business modelเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็จะมีทีมงานที่จะช่วยในเรื่องของการดูและวิเคราะห์

0: ในเรื่องของ business model ในอนาคตนะครับว่าทิศทางควรจะไปอย่างไรและควรจะพัฒนาอย่างไรมีรูปแบบการลงทุนแบบไหนบ้างอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราให้บริการนะครับส่วนแพลตฟอร์มที่4นะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เราทำในภาพรวมของประเทศนะครับก็คือเป็นภาพรวมของการทำงานวิจัยในเชิงนโยบายนะครับเราเรียกว่าเชิง policy นะครับแต่เนื้องานตรงนี้เนี่ยเราจะยังไม่ได้ค่อยได้ทำมากนักนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มที่เรากำลังดำเนินงานต่อไปนะครับในแอเรียภาคเหนือเนี่ยเรารู้ว่าเป็นแหล่งที่ปลูกลำไยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้เราก็เอาตัวอย่างของลำไยเนี่ยมาใช้ในการพัฒนาตัว product ใหม่ๆนะครับโดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีก็คือใช้กระบวนการหมักทำให้เกิดเป็นเราเรียกว่าไซเดอร์ลำไยนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาวัสดุจากธรรมชาติจากแหล่งท้องถิ่นเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมในการทำงานของศูนย์นะครับ
1: แล้วความคาดหวังนะครับในอนาคตของศูนย์แห่งนี้ครับรวมไปถึงการต่อยอดการพัฒนาต่อไปนะครับ
0: เราพยายามหาการให้บริการที่เป็นความเฉพาะทางของศูนย์ในพื้นที่ภาคเหนือหรือว่าในประเทศก็ตามแล้วก็หลายๆส่วนเนี่ยเราพยายามสร้างความเชื่อมโยงเครือข่ายเนาะไม่ใช่แค่ในประเทศเท่านั้นนะครับเราก็มีโครงการหลายๆโครงการที่ต่างประเทศเนี่ย walk in เดินเข้ามานะฮะอย่างที่ผ่านมาเราทำโครงการกับประเทศจีนนะครับก็มีผู้การชาวจีนเดินเข้ามาคุยกับเราในเรื่องของการทำมาตรฐานการพัฒนาตัว product การทำหลายๆตัวนะครับหรือแม้แต่เรื่องของเร็วๆนี้เนี่ยนะเราก็ไปดูในเรื่องของยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่นะฮะในประเทศพม่านะครับเพราะว่าเราอยู่ภูมิภาคเหนือเนี่ยจะเห็นว่าแอเรียของเราค่อนข้างจะติดกับพม่าจีนลาวออกง่ายใช่ไหมฮะตรงนี้ก็จะเป็นจุดเชื่อมโยงที่สามารถลิงก์ให้เกิดAC อาเซียนเน็ตเวิร์กได้ดีนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราพยายามลิงก์กับทางบริษัทเอกชนของทางพม่านะครับในการสร้างนิคมอุตสาหกรรมหรือว่าการสร้างพื้นที่อุตสาหกรรมในอนาคตในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่อง industrial zone นะครับในเรื่องของ agricultural zone เพราะว่าโซนนั้นเนี่ยเป็นโซนที่มีแหล่งเพาะปลูกค่อนข้างดีนะครับมีความสมบูรณ์สูงนะครับแล้วก็เนื่องจากเขายังเป็นประเทศที่กำลังพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เขาใช้เนี่ยจะมีแหล่งปลูกที่เป็นออร์แกนิกค่อนข้างมากซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดสำคัญที่ทำให้การพัฒนาอาหารหรืออุตสาหกรรมอาหารในอนาคตเนี่ยก็จะเริ่มใช้รีซอร์สของวัตถุดิบแต่ว่าแค่วัตถุดิบไม่พอสิ่งที่เกิดขึ้นคือทำอย่างไรที่จะต้องพัฒนาไปคู่กันด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำต่อเนื่องก็คือนอกจากไม่ใช่แค่คุณขายวัตถุดิบเราแต่เราต้องการในเรื่องของอินกรีเดียนต์บางส่วนในเรื่องของการพัฒนาเพิ่มมูลค่าในเชิงพื้นที่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าในประเทศไทยเองก็พัฒนาระดับนึงแต่ว่าเราจะมีข้อจำกัดหลายส่วนอย่างเช่นเรื่องของค่าแรงงานตรงนั้นก็จะเป็นจุดนึงที่สามารถที่มาเชื่อมโยงกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมที่เราฉายไปนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในโครงการบางโครงการเราก็ทำร่วมกับเครือข่ายในภูมิภาคอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะมีลิงก์เครือข่ายในต่างประเทศไม่ว่าจะอเมริกาหรือว่าทางออสเตรเลียหรือว่าทางญี่ปุ่นเกาหลีอะไรตรงนี้ก็ทำงานค่อนข้างครอบคลุมนะครับ
1: ขอขอบคุณอาจารย์มากครับที่มาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แห่งนี้กับเราครับขอบคุณอาจารย์ครับ
2: ครับ
1: ต้องบอกได้ว่าศูนย์แห่งนี้นะครับเป็นศูนย์ที่น่าติดตามความก้าวหน้าเป็นอย่างมากครับในอนาคตเนี่ยใครจะรู้ครับว่าศูนย์แห่งนี้จะเป็นศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ในระดับโลกเลยก็ได้ครับ
3: แล้วช่วงของฝากจากอาเซียนล่ะ
4: นั่น
3: แ
4: หละสิจริงๆผมบอกว่าก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะเพราะว่าผมพาไปชมครับเรียกว่าจะเป็นสวนพฤกษศาสตร์ก็ไม่เชิงเป็นอุทยานไม้ดอกก็น่าจะใช่แต่พี่ต้องสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงสามารถเอาไม้เมืองหนาวมาปลูกในเมืองร้อนได้
3: โอ้ใช่น่าสนใจ
4: เพราะว่าไปกับผมแล้วนอกจากสนุกต
3: ้
4: องได้ความรู้ด้วย
3: ได้ความรู
4: ้งั้นไปชมกันในช่วงของฝากจากอาเซียนครับ

คุณผู้ชมครับเมื่อมาถึงจังหวัดบุรีรัมย์หลายคนคงนึกถึงปราสาทหินพนมรุ้งไม่ก็ทีมฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแต่จริงๆแล้วที่นี่นะครับมีแหล่งท่องเที่ยวระดับอาเซียนที่น่าสนใจแห่งใหม่เลยครับที่ชื่อว่าอุทยานไม้ดอกเพลา

0: แห่งนี้มีความเป็นมาอย่างไรครับ
1: ต้องขอกล่าวเลยนะคะผู้ก่อตั้งอุทยานไม้ดอกเพลเพลินแห่งนี้นะคะชื่อคุณเอพรทิพย์อัศดาธรนะคะซ
2: ึ่
1: งเนื้อที่ทั้งหมดจะมีประมาณ400ไร่เลยทีเดียวนะคะซึ่งคุณเอ อยากจะผลักดันให้ที่นี่นะคะเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้นะคะระดับอาเซียนเลยค่ะ
2: ใช่ไหมครับเพราะว
1: ่
2: าทั้งคนไทยและชาวต
1: ่
2: างชาติให้ความ
1: เยอะแยะมากมายใช่ค่ะตรงนี
2: ้พูดสักขนาดนี้แล้วต้อง
1: ไปชมกันนะคะ
2: นำทางเลยครับ
1: เชิญค่ะเชิญอันนี้ค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นเรือนตำรับสำหรับไทยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมกันนะคะด้านในมีอะไรบ้างค่ะ
2: ไปเลยครับคุณจิงนำเลยครับ
1: เชิญค่ะ
3: ครับขอต้อนรับเข้าสู่เรือนตำรับสำหรับไทยนะครับรส123ครับ
4: โอ้รส123
1: ค่ะใช่ค่ะอย่างที่เราเห็นนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นรูปปั้นนะคะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์นะคะรัชกาลที่5ของเรานะคะก็ตรงนี้นะคะก็จะจำลองให้เห็นว่าในสมัยรัชกาลที่5นะคะก็จะจัดสำหรับข้าวยังไงแล้วจะมีการจำลองเสมือนจริงนะคะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เหลือทีเดียวจะเป็นการนำดอกไม้สดมาประดับให้สวยงามบนโต๊ะทานอาหาร
4: เหมือนกับให้ผู้ที่เข้ามาเข้าชมเนี่ยได้เรียนรู้วิถีชีวิตเก
1: ี่
4: ยวกับการรับประทานอาหารในสมัยนั้น
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะมาถึงแล้วนะคะตรงนี้นะคะจุดไฮไลท์ที่2ของเรานะคะเราจะใช้ชื่อว่าอุทยานไม้ดอกเพลเพลินนะคะซึ่งจุดนี้นะคะการเราจะมองเห็นว่าเริ่มต้นด้วยอาคารด้วยรักและพักดีนะคะเราก็จะมีจุดชมนะคะทั้ง6โรงเรือนด้วยกันนะคะ
2: แสดงว่าพันไม้เยอะ
1: ใช่พันไม้เยอะแยะมากมายเลยนะคะ
2: อยากเข้าไปชมแล้วครับ
1: ค่ะเชิญค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะ

0: นี้นะคะเราก็จะมีในส่วนของอาคารด้วยรักและภักดีนะคะซึ่งตรงนี้เราก็จะมีการจัดแสดงนะคะภาพพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของโครงการนะคะการก่อตั้งอุทยานไม้ดอกเพลพืนค่ะ
1: แล้วต่อไปล่ะครับ
0: ค่ะแล้วก็ในส่วนต่อไปเราก็จะพาไปชมอุทยานไม้ดอกทั้ง6โรงเรือนกันนะคะ
1: เริ่มที่โรงเรือนแรก
0: เริ่มที่โรงเรือนแรกนะคะเป็นโรงเรือนพืชตามฤดูกาลหรือว่าดอกไม้ตามฤดูกาลนะคะวันนี้เราจะพาไปชมดอกทิวลิปที่มีกลิ่นหอมที่เป็นรายแรกของประเทศไทยนะคะเราจะไปดูกันนะคะว่าดอกทิวลิปมีสีสันสวยงามยังไงบ้าง นะคะแล้วก็ภายในโรงเรือนที่1ก็จะมีนอกจากทิวลิปแล้วนะคะก็จะมีในส่วนของดอกลิลลี่นะคะดอกบีโกเนียนะคะดอกเทียนนิวกินีต่างๆนะคะเราก็จะไปชมกันค่ะ
1: ซึ่งเป็นดอกไม้
0: ใช่เป็นดอกไม้เมืองหนาวแล้วก็เราจะควบคุมอุณหภูมิให้มีความเย็นนะคะเพราะว่าดอกไม้เหล่านี้เนี่ยจะชอบความเย็นนะคะ
1: จุดต่อมาครับในโรงเรือนที่2คร
0: ับ ค่ะในส่วนของโรงเรือนที่2นะคะเป็นโรงเรือนเฟิร์นหรือว่าป่าดึกดำบรรพ์ตรงนี้ก็จะมีเฟิร์นหลากหลายสายพันธุ์มากกว่า60สายพันธุ์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ใช่ค่ะตัวนี้เด็กๆก็จะชอบเราจะมีรูปปั้นของไดโนเสาร์ด้วยไดโนเสาร์กินพืชไดโนเสาร์กินแมลงแล้วก็ไดโนเสาร์ตัวเล็กๆนะคะเราจะมีรูปปั้นตรงนั้น
1: เรียกว่าเหมือนได้ย้อนยุค
0: ใช่ได้ย้อนยุคเข้าไปอยู่ในป่าดึกดำบรรพ์เด็กๆบางคนอาจจะกลัวนะคะแต่ตรงนี้ไม่มีชีวิตนะคะค
1: ่ะได้สร้างจินตนาการ
0: ได้สร้างจินตนาการนะคะ
1: แล้วก
0: ็ค่ะแล้วก็โรงเรือนถัดมาจะเป็นโรงเรือนพืชกินแมลงนะคะจะมีมะข้าวมะแกงลิงแล้วก็สับปะรดสีนะคะสับปะรดสีของเราเนี่ยก็จะเป็นสับปะรดที่โชว์ใบและโชว์ดอกนะคะแล้วก็จะมีมุมถ่ายรูปให้เด็กๆได้ถ่ายตรงนี้เด็กๆก็จะชอบ
1: นะคะเป็นเด็กเลย
0: จ่ายก็ประหนึ่งว่าเอามีปีกนะคะเด็กๆก็จะมีปีกจินตนาการว่าตัวเองเนี่ยมีปีกผีเสื้อเป็นแมลงนะคะ
1: แล้วโรงเรือนที่4ล่ะครับ
0: โรงเรือนที่4ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นโรงเรือนกินรีนะคะหรือว่าโรงเรือนกล้วยไม้เป็นกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะบางท่านเข้ามาเนี่ยอาจจะบอกว่าเอ๊ะดอกไม้เนี่ยดอกไม้จริงหรือดอกไม้ปลอมนะคะแต่สวยมากๆนะคะมีหลากหลายสีพันธุ์ชายเป็นพันธุ์หายากนะ
1: แล้วโรงเรือนที่5ล่ะคร
0: ับ โรงเรือนที่5จะเป็นโรงเรือนทะเลทรายแห่งประเทศอียิปต์เราจะจำลองทะเลทรายมาอยู่ที่ของเรานะคะมีทั้งรูปปั้นคลีโอพัตรามีมัมมี่ด้วยนะคะตรงนี้จะได้พาไปชมกันค่ะ
1: เหมือนได้ไปที่อียิปต์
0: จ้าเหมือนประหนึ่งว่าเราอยู่ประเทศอียิปต์ค่ะ
1: แล้วโรงเรือนสุดท้ายล่ะครับ
0: โรงเรือนสุดท้ายเป็นโรงเรือนศิลปะอีสานใต้นะคะเราจะโชว์ดอกหน้าวัวทั้งโชว์ดอกโชว์ใบนะคะแล้วก็วัฒนธรรมกว่าจะได้ผ้าไหมแต่ละผืนมานะคะเราผ่านกรรมวิธียังไงบ้างนะคะจะมีต้นหม่อนให้ได้ดูด้วยนะคะแล้วก็ไหมผ่านกรรมวิธียังไงบ้างค่ะ
2: โอ้โหกว่าจะชมทั้ง6เดือนนี้เราใช้เวลาทั้งวันเลยครับ
0: ใช่เลยค่ะต้องใช้เวลาทั้งวันกับธรรมชาติ
2: จริงๆอยู่ทั้งวันไม่เบื่อเลยครับหลังจาก6เดือนนี้แล้วจะไปที่ไหนกันต่อครับ
0: ต่อไปเดี๋ยวจะพาไปชมแปลงสาธิตการเกษตรของเรานะคะ
2: แล้วครับ
0: ไร่เรามีทั้งแปลงสตรอเบอรี่แล้วก็แปลงองุ่นนะคะ
2: ว้าวที่คุณจีนเล่าตอนแรกว่าเราสามารถเข้ามาช่วยมาปลูกอะไรอย่างเงี้ย

0: ท้ายสุดนี้ขอขอบคุณคุณจินมากครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ผมเห็นยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกก
1: ิ
2: จกรร
1: มนี้ก็คือก็จะมีแอดเวนเจอร์ค่ะ
0: งั้นถ้ามาที่บุรีรัมย์แล้วนะครับอย่าลืมมาที่อุทยานไม้ดอกเพลาเลยกันนะครับถึงตอนนี้เป็นกิจกรรมของผมแล้วครับแอดเวนเจอร์
3: ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่รายการแอดอาเซียนตั้งใจมานำเสนอครับก่อนจบรายการก็มีคำถามเช่นเคยจากพี่แจอีกแล้วครับ
4: คำถามมีอยู่ว่าอุทยานไม้ดอกเพลาเพลินอยู่จังหวัดอะไรครับ
3: ส่งคำตอบมาได้ที่แฟนเพจของทางรายการครับ Facebook ของเรานะครับ @aseanstou ครับ
4: ก็จะได้รับของรางวัลนะครับเป็นเสื้อยืดที่หายากขึ้นทุกวันแล้วนะครับมีมูลค่าสูงมากเลยนะครับ
5: ตอนนี้เหลือน้อยเต็มที
4: เหลือน้อยเต็มทีละ
5: ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมรายการของเรานะครับถ้ามีข้อเสนอแนะก็ส่งมาได้เลยนะครับตามที่อยู่บนหน้าจอครับ
3: พบกับรายการแอดอาเซียนกับเรา3คนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

0: ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
4: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
5: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
6: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
7: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
8: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
9: ้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการทำสูติศาสตร์หัตถการซึ่งจะมี2ตอนด้วยกันนะคะในตอนที่1ก็จะเกี่ยวกับการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการชักนำการคลอดและการลวงลกนะคะสำหรับในเรื่องที่1นะคะการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการชักนำการคลอดซึ่งการชักนำการคลอดก็หมายถึงเป็นการทำให้การเจ็บครรภ์เกิดขึ้นก่อนที่จะมีอาการเจ็บครรภ์จริงตามธรรมชาติและอาจต้องมีการเตรียมความพร้อมของปากมดลูกร่วมด้วยเพื่อให้การตั้งครรภ์สิ้นสุดลงนะคะซึ่งการชักนำการคลอดก็จะมี2ชนิดด้วยกันชนิดแรกก็จะเป็นการชักนำการคลอดแบบมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ซึ่งการชักนำทำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพของมารดาหรือว่าของทารกที่อยู่ในครรภ์นะคะสำหรับชนิดที่2การชักนำการคลอดแบบนัดหมายอันนี้ก็จะเป็นการชักนำการคลอดให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดในกรณีที่ผู้คลอดและทารกในครรภ์ไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ข้อบ่งชี้ในการชักนำการคลอดนะคะซึ่งจะมีข้อบ่งชี้ในการชักนำการคลอดของผู้คลอดเราจะชักนำการคลอดในมารดาที่มีภาวะความดันโลหิตสูงร่วมกับการตั้งครรภ์ภาวะตั้งครรภ์เกินกำหนดภาวะถุงน้ำคร่ำแต่ก่อนกำหนดแล้วก็ที่ในรายที่มีภาวะลกลอกตัวก่อนกำหนดและอาจจะใช้ในรายที่มีการตั้งครรภ์แฝดซึ่งที่มีอายุครรภ์มากกว่า38สัปดาห์ขึ้นไปแล้วก็มีโรคทางอายุรกรรมอย่างเช่นโรคหัวใจโรคปอดเรื้อรังโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานและก็โรคไตเป็นต้นนะคะสำหรับข้อบ่งชี้ในการชักนำการคลอดของทารกในครรภ์เราจะชักนำการคลอดในทารกที่มีความผิดปกติอย่างเช่นทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์ที่มีชนิดรุนแรงนะคะแล้วก็ในรายที่มีภาวะน้ำคร่ำน้อยการติดเชื้อในถุงน้ำคร่ำและภาวะเม็ดเลือดแดงแตกออกจากแอนติบอดีนะคะทารกที่มีความพิการแต่กำเนิดที่ไม่สามารถมีชีวิตคลอดอย่างเช่นทารกบวมน้ำทารกไม่มีสมองเป็นต้นซึ่งเหล่านี้ก็จะมีการชักนำการคลอดเกิดขึ้นนะคะสำหรับข้อห้ามในการชักนำการคลอดเราจะห้ามในรายไหนบ้างที่ไม่ควรมีการชักนำการคลอดเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นในรายที่มีภาวะวาซาพีเวียในรายที่มีภาวะลกเกาะต่ำชนิดที่เป็นเกาะต่ำแบบคอมพีสนะคะแล้วก็ในรายที่มีการส่วนนำของทารกในครรภ์ที่มีส่วนนำผิดปกติอย่างเช่นทารกอาจจะเป็นท่าขวางนะคะแล้วก็ทารกอยู่ในภาวะคับขันที่ต้องคลอดโดยเร็วอย่างเช่นทารกที่มีภาวะสายสะดือพัดต่ำนะคะแล้วก็มีอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในรายที่ลกฝังตัวผิดปกติหรือเคยได้รับการผ่าตัดบริเวณมดลูกซึ่งเสี่ยงต่อภาวะมดลูกแตกได้สูงนะคะแล้วก็การติดเชื้อเริมบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ความผิดปกติของกระดูกเชิงกรานหรือว่าในรายที่มีภาวะมะเร็งของปากมดลูกซึ่งเหล่านี้ก็จะเป็นข้อห้ามในการชักนำการคลอดนะคะก่อนที่เราจะมีการชักนำการคลอดเกิดขึ้นเราก็จะมีการประเมินความพร้อมของปากมดลูกซึ่งส่วนใหญ่ที่ใช้ในการประเมินก็จะเป็นคะแนนก็คือ Bishop Score นะคะคะแนนก็จะมีคะแนนเต็มก็คือ13คะแนนส่วนใหญ่แล้วคะแนนรวมก็คือตั้งแต่9คะแนนขึ้นไปซึ่งอันนี้ก็จะมีโอกาสสำเร็จในการชักนำการคลอดได้สูงนะคะซึ่งนักศึกษาก็จะต้องรู้นะคะว่า Bishop Score เนี่ยเราจะมีการประเมินอะไรบ้างโดยคะแนนที่ให้ก็คือตั้งแต่0 1 2 3ซึ่งคะแนนเต็มก็คือเต็ม13คะแนนสิ่งที่เราต้องประเมินก็จะมีการประเมินเกี่ยวกับการเปิดขยายของปากมดลูกความยาวของปากมดลูกแล้วก็ระดับส่วนนำความนุ่มของปากมดลูกแล้วก็ตำแหน่งของปากมดลูกซึ่งอันนี้นักศึกษาก็ไปศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารการสอนนะคะสำหรับวิธีการชักนำการคลอดการชักนำการคลอดก็จะมี2วิธีด้วยกันนะคะอันแรกก็จะชักนำการคลอดโดยใช้วิธีทางหัตถการวิธีที่นิยมที่สุดหรือว่าที่นิยมในปัจจุบันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเซาะแยกถุงน้ำแล้วก็การเจาะถุงน้ำนะคะที่นิยมใช้แล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือการชักนำการคลอดโดยการใช้ยายาที่ใช้ก็จะเป็นโพสตาแกนดิน E1 นะคะแล้วก็การชักนำการคลอดโดยการใช้ยาอีกชนิดหนึ่งก็คือยาออกซิโตซินหรือว่าซินโตซินอนนะคะซึ่งภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับผู้คลอดแล้วก็ทารกนะคะสำหรับผู้คลอดอาจเกิดภาวะมดลูกแตกการคลอดเร็วผิดปกติลกลอกตัวก่อนกำหนดภาวะน้ำข้ามอุดตันในหลอดเลือดความดันโลหิตต่ำหรือว่าภาวะน้ำเป็นพิษสำหรับภาวะแทรกซ้อน

ที่อาจเกิดขึ้นกับทารกก็จะพบภาวะขาดออกซิเจนของทารกในครรภ์หรือว่าทารกแรกเกิดการติดเชื้อนะคะเนื่องจากการติดเชื้อในถุงน้ำค่ำแล้วก็ทารกแรกเกิดอาจได้รับอันตรายจากการคลอดเกิดขึ้นได้สำหรับการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการชักนำการคลอดก็จะมีการพยาบาลก่อนได้รับการชักนำการคลอดแล้วก็การพยาบาลขณะและก็หลังการได้รับการชักนำการคลอดนะคะสำหรับหัวข้อที่2ที่

และเยื่อหุ้มทารกออกมานอกช่องคลอดนะคะในกรณีที่มีภาวะรกค้างเกิดขึ้นโดยปกติรกใช้เวลาในการลอกตัวก็ประมาณ10นาทีภายหลังจากทารกเกิดแล้วนะคะซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะรกค้างปัจจัยที่สัมพันธ์กับการหดตัวของมดลูกไม่ดีอะค่ะก็ได้อาจจะเกิดจากตัวมารดานะคะอย่างเช่นประวัติการคลอดหลายครั้งโดยเฉพาะการตั้งครรภ์ที่มากกว่า5ครั้งขึ้นไปอะค่ะแล้วก็การชักนำการคลอดและการได้รับยากระตุ้นการหดตัวของมดลูกเป็นเวลานานเนื้องอกของกล้ามเนื้อบริเวณมดลูกส่วนล่างแล้วก็ปากมดลูกหดตัวแน่นเกินไปนะคะซึ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดรกค้างได้ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความผิดปกติของรกส่วนใหญ่ก็จะพบได้ในรายที่การผ่าตัดที่มดลูกหรือว่าการแท้งบุตรหรือการขูดมดลูกการใช้เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์แล้วก็พบได้ในพวกที่รกฝังตัวแน่นกว่าปกติแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงด้านอื่นๆก็อาจจะเกิดได้ในรายที่มีการคลอดก่อนกำหนดมดลูกมีลักษณะผิดปกติแต่กำเนิดหรือว่าประวัติรกค้างในครรภ์ที่ผ่านมาซึ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดการรกค้างได้นะคะสำหรับข้อบ่งชี้ในการล่วงรกก็จะมีข้อบ่งชี้ก็คือในระยะที่3ของการคลอดยาวนานมากกว่า30นาทีภายหลังจากทารกคลอดออกมาแล้วนะคะหรือว่าอาจจะมีเลือดออกปริมาณมากแล้วก็พบได้ในรายที่มีการขาดของสายสะดือจากการทำคลอดรกทำให้รกค้างอยู่ภายในโพรงมดลูกรกคลอดออกมาไม่ครบก็จะพบได้ในพวกที่มีภาวะรกน้อยหรือว่ามีบางส่วนของรกค้างในโพรงมดลูกการทำคลอดรกโดยการล้วงรกในกรณีที่ได้รับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องนะคะสำหรับภาวะแทรกซ้อนจากการล้วงรกที่พบได้ก็คืออาจจะมีภาวะตกเลือดหลังคลอดทั้งในระยะแรกและก็ระยะหลังของการคลอดนะคะการติดเชื้อหลังคลอดภาวะมดลูกปลิ้นแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยาสลบนะคะการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการล้วงรกก็มีหลักการพยาบาลทั่วๆไปอะค่ะก็เป็นการพยาบาลก่อนล้วงรกการพยาบาลในขณะล้วงรกการพยาบาลหลังล้วงรกนะคะอันนี้นักศึกษาก็ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากเอกสารการสอนได้ซึ่งก็มีความสำคัญต่อการดูแลผู้คลอดที่มีภาวะรกค้างได้นะคะสำหรับเนื้อหาในตอนที่1 นะคะก็จะเกี่ยวกับการชักนำการคลอดแล้วก็การล้วงรกเป็นสูติศาสตร์หัตถการวิธีหนึ่งที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะคลอดโดยการชักนำการคลอดก็เป็นการทำให้ผู้คลอดมีการเจ็บครรภ์ก่อนที่จะมีอาการเจ็บครรภ์จริงตามธรรมชาติโดยมีข้อบ่งชี้สำคัญก็คืออาจจะมีภาวะความดันโลหิตสูงในขณะตั้งครรภ์หรือว่าอย่างเช่นมีภาวะแทรกซ้อนในขณะตั้งครรภ์นะคะอย่างเช่นภาวะความดันโลหิตสูงในขณะตั้งครรภ์การตั้งครรภ์เกินกำหนดและภาวะถุงน้ำค่ำแต่ก่อนการเจ็บครรภ์เป็นต้นนะคะส่วนการล้วงรกก็ถือเป็นหัตถการในการทำคลอดรกในกรณีที่มีภาวะรกค้างซึ่งค้างอยู่ภายในโพรงมดลูกนะคะรกคลอดออกมาไม่ครบแล้วก็การล้วงรกในกรณีที่ได้รับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องและทั้งหมดที่กล่าวมาก็คือสรุปเนื้อหาในตอนที่1การพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการชักนำการคลอดและการล้วงรกค่ะสำหรับในตอนที่2นะคะการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการทำคลอดด้วยครีมเครื่องดูดสุญญากาศแล้วก็การผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องนะคะสำหรับในหัวข้อแรกนะคะการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการทำคลอดด้วยครีมหรือว่า forceps attraction หมายถึงการใช้ครีมในการจับหรือคีบศีรษะทารกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดึงศีรษะทารกให้คลอดออกมาทางช่องคลอดหรือแผลผ่าตัดหรือใช้ในการหมุนเปลี่ยนท่าของศีรษะทารกให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อให้ง่ายต่อการดึงออกมาทางช่องคลอดได้แก่การหมุนเปลี่ยนท่าทารกจากท่า OP นะคะหรือว่า Occiput Posterior หรือว่าท่า Occiput Transverse OT นะคะเป็นท่า OA ก็คือ Occiput Anterior นะคะหรือว่าทำคลอดศีรษะของทารกที่ออกมาหลังจากทำคลอดตัวของทารกในท่าก้นหรือบีบศีรษะของทารกให้ยุบในกรณีที่ศีรษะใหญ่แล้วก็ทารกรายจะไม่สามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้นะครับซึ่งเป็นการใช้ครีมในการช่วยคลอดนะคะสำหรับข้อบ่งชี้ในการทำคลอดด้วยครีมส่วนใหญ่เราก็จะใช้ในรายที่ในระยะที่2ของการคลอดเกิดความล่าช้านะคะแล้วก็ความผิดปก

ติของทารกในครรภ์แล้วก็ช่วยลดเวลาในระยะที่2ของการคลอดเพื่อประโยชน์ต่อผู้คลอดนะคะในการที่จะทำคลอดด้วยครีมจะประสบความสำเร็จจำเป็นต้องพิจารณาความพร้อมก่อนทำหัตถการช่วยคลอดทางช่องคลอดนะคะก็คือเราจะทำในรายที่ปากมดลูกเปิดหมดแล้วแล้วก็รายที่มีภาวะคือถุงน้ำค่ำต้องแตกแล้วนะคะแล้วก็ศีรษะทารกลงมาสู่ช่องเชิงการแล้วก็ทารกนั้นต้องมีศีรษะเป็นส่วนนำหรือว่าเวอร์เท็กซ์เป็นส่วนนำนะคะแล้วก็ผู้ทำเนี่ยต้องทราบว่าศีรษะของทารกต้องทราบท่าของทารกที่อยู่ในครรภ์นะคะแล้วก็สามารถประมาณน้ำหนักของทารกในครรภ์ให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสมที่ทารกสามารถคลอดออกมาทางช่องคลอดได้แล้วก็เชิงกรานของมารดาต้องไม่เกิดภาวะ CPD เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทารกในครรภ์มีความผิดปกติต้องไม่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดหรือว่ากลุ่มโรคที่มีความผิดปกติของกระดูกนะคะกระเพาะปัสสาวะของมารดาต้องไม่มีแบดเดอร์ฟูลนะคะแล้วก็ผู้คลอดเนี่ยยินยอมให้การทำในการช่วยคลอดโดยการใช้ครีมแล้วก็ที่สำคัญผู้ทำคลอดนะคะต้องมีประสบการณ์ในการทำคลอดซึ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ผู้คลอดที่ได้รับการช่วยคลอดโดยการใช้ครีมก็จะมีการประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะสำหรับภาวะแทรกซ้อนจากการทำคลอดด้วยครีมนะคะหรือว่า forceps extraction นะคะภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับผู้คลอดก็คือตัวของมารดานะคะอาจเกิดการฉีกขาดของช่องทางคลอดอันตรายต่อกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ท่อปัสสาวะอันตรายต่อกล้ามเนื้อและก็เส้นประสาทของลำไส้แล้วก็ทวารหนักอันตรายต่อกล้ามเนื้อของ pelvic floor นะคะจากการดึงครีมอย่างรุนแรงอาจทำให้กล้ามเนื้อและเอ็นที่ยึดมดลูกมีการหย่อนหรือว่ามีการแยกและอาจเกิดการติดเชื้อในระยะหลังคลอดได้นะคะสำหรับภาวะแทรกซ้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อตัวทารกก็อาจเกิดอันตรายต่อศีรษะของทารกอันตรายต่อเส้นประสาทบนใบหน้าและก็อันตรายต่อตาของทารกได้นะคะสำหรับการพยาบาลนักศึกษาต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการพยาบาลก่อนทำคลอดโดยการใช้ครีมการพยาบาลในขณะทำคลอดโดยการใช้ครีมแล้วก็การพยาบาลภายหลังการทำคลอดโดยการใช้ครีมอันนี้ก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารการสอนของชุดวิชานี้ได้นะคะสำหรับหัวข้อที่2นะคะก็จะเป็นการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการทำคลอดด้วยเครื่องดูดสูญญากาศหรือว่า vacuum extraction ก็หมายถึงเป็นการทำคลอดศีรษะของทารกทางช่องคลอดโดยการแรงดึงถ้วยที่ติดกับหนังศีรษะของทารกในครรภ์ด้วยระบบสูญญากาศนะคะซึ่งก็จะมีข้อบ่งชี้ในการทำนะคะสำหรับข้อบ่งชี้ในการทำคลอดด้วยเครื่องดูดสูญญากาศหรือว่า vacuum extraction นะคะเราก็จะใช้ในรายที่ระยะที่2ของการคลอดเกิดความล่าช้าเกิดขึ้นนะคะความผิดปกติของทารกในครรภ์แล้วก็ช่วยลดระยะที่2ของการคลอดนะคะสำหรับภาวะแทรกซ้อนจากการทำคลอดด้วยเครื่องดูดสูญญากาศนะคะภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับตัวผู้คลอดหรือว่ามารดานะคะอาจเกิดการฉีกขาดของช่องทางคลอดบริเวณฝีเย็บและทวารหนักมากกว่าการคลอดปกติได้นะคะรวมทั้งอาจเกิดอันตรายอาจเกิดการฉีกขาดของบริเวณปากมดลูกได้แล้วก็ที่สำคัญอาจพบการตกเลือดในระยะหลังคลอดได้ซึ่งเนื่องจากอาจเกิดจากภาวะมดลูกหดตัวไม่ดีหรือการฉีกขาดของปากมดลูกหรือว่าช่องทางคลอดได้แล้วก็การติดเชื้อในระยะหลังคลอดนะคะซึ่งส่วนมากพบได้ในกรณีการฉีกขาดของช่องทางคลอดมากหรือว่ามีการตกเลือดหลังคลอดร่วมด้วยก็อาจเกิดภาวะติดเชื้อได้นะคะสำหรับภาวะแทรกซ้อนจากการทำด้วยการทำคลอดด้วยเครื่องดูดสูญญากาศนะคะที่มีต่อทารกก็อาจเกิดการบวมของหนังศีรษะทารกบริเวณที่ถ้วยจับกับศีรษะได้อาจเกิดก้อนเลือดใต้ชั้นเยื่อหุ้มกะโหลกศีรษะแล้วก็พวกรอยถลอกพวกรอยช้ำเกิดการฉีกขาดหรือว่าเนื้อตายบริเวณหนังศีรษะของทารกได้นะคะสำหรับภาวะแทรกซ้อนอื่นๆก็อาจเกิดภาวะเลือดออกในสมองภาวะเลือดออกที่เรติน่าที่บริเวณตาของทารกได้หรือทารกอาจมีภาวะตัวเหลืองได้นะคะรวมทั้งยังพบอุบัติการณ์ของภาวะเลือดออกในชั้นใต้หนังศีรษะของทารกได้เช่นกันแล้วก็อาจเกิดภาวะหายใจลำบากได้นะคะนี่ก็จะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับทารกที่ทำคลอดโดยการใช้เครื่องดูดสูญญากาศนะคะสำหรับการพยาบาลก็เช่นกันนะคะก็จะมีการเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำคลอดโดยใช้เครื่องดูดสูญญากาศแล้วก็การดูแลช่วยเหลือแพท
ในขณะทำคลอดโดยใช้เครื่องดูดสุญญากาศแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะต้องมีการตรวจประเมินร่างกายของทารกแรกเกิดนะคะสำหรับหัวข้อที่3นะคะก็จะเป็นการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทั้งหน้าท้องซึ่งภาษาอังกฤษนะคะก็จะเป็น Caesarean section ก็จะเป็นการทำคลอดทารกผ่านแผลบริเวณผ่าตัดนะคะบริเวณหน้าท้องของสตรีตั้งครรภ์หรือของผู้คลอดนะคะแล้วก็จะมีแผลที่บริเวณผนังของมดลูกนะคะสำหรับข้อบ่งชี้ของการผ่าตัดคลอดทั้งหน้าท้องซึ่งจะมีข้อบ่งชี้ที่จำเป็นในการทำผ่าตัดคลอดทารกอันนี้นักศึกษาต้องจำให้ได้นะคะทำไมเราถึงทำผ่าตัดคลอดเพราะอะไรมีข้อบ่งชี้หรือว่ามีความจำเป็นที่ต้องทำในการผ่าตัดคลอดเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างเช่นเราจะทำในรายที่มีภาวะ CPD ก็คือมีภาวะการผิดสัดส่วนของศีรษะทารกในครรภ์กับช่องเชิงการของมารดาซึ่งอันนี้จะไม่สามารถคลอดได้ทางช่องคลอดนะคะก็ไม่สามารถที่จะอาจจะใช้พวกใช้ครีมในการช่วยคลอดหรือว่าเครื่องดูดสุญญากาศได้นะก็จะเป็นข้อบ่งชี้ที่จำเป็นที่จะต้องทำซีเซเลียนเซ็กชันหรือว่าการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องนะคะแล้วก็ทำในรายที่ทารกอยู่ในท่าผิดปกติที่ไม่สามารถคลอดได้ทางช่องคลอดอย่างเช่นทารกที่มีที่อยู่ในท่าขวางทารกใช้หน้าเป็นส่วนนำแล้วก็ชนิดคางอยู่ด้านหลังและทารกใช้หน้าผากเป็นส่วนนำเป็นต้นนะคะอันนี้ก็มีความจำเป็นต้องผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนะคะแล้วก็ความผิดปกติของการหดลัดตัวของมดลูกที่แก้ไขไม่ได้ผลแล้วก็ปากมดลูกยังเปิดไม่หมดอันนี้ค่ะอาจจำเป็นต้องมีการใช้การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนะคะการขวางกั้นของช่องทางคลอดจากการมีเนื้องอกหรือว่าความผิดปกติของช่องทางคลอดแล้วก็ช่องเชิงกรานนะคะที่ทำให้ไม่สามารถคลอดทางช่องคลอดได้อย่างเช่นในรายที่มีเนื้องอกที่มดลูกเนื้องอกที่รังไข่หรือเนื้องอกบริเวณปากมดลูกซึ่งเหล่านี้ก็จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนะคะแล้วก็อีกรายหนึ่งก็คือหากมีภาวะสายสะดือพัดต่ำหรือว่าสายสะดือย้อยในกรณีที่ทารกยังมีชีวิตอยู่อันนี้ก็จำเป็นต้องผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนะคะแล้วก็ทารกในครรภ์อยู่ในภาวะเครียดหรือว่าฟีตอลฮาร์ทซาวด์อาจจะไม่อยู่ในเกณฑ์ปกตินะเราก็จำเป็นต้องมีการผ่าตัดคลอดออกมาเพื่อช่วยชีวิตของทารกในครรภ์นะคะต่อไปก็จะเป็นข้อบ่งชี้ที่ยอมรับโดยทั่วไปในการทำการผ่าตัดคลอดนะคะซึ่งก็จะทำในรายไหนได้บ้างรายที่คันที่ผ่านมาเคยผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องมาแล้วฉะนั้นในท้องนี้ก็อาจจำเป็นต้องคลอดทางหน้าท้องเช่นกันนะคะรายที่เคยผ่าตัดเอาก้อนเนื้องอกในมดลูกนะคะซึ่งจำเป็นต้องอาจจำเป็นนะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดคลอดทันทีนะคะแล้วก็รายที่มีภาวะแทรกซ้อนที่มีความรุนแรงแล้วก็ไม่ควรให้คลอดทางช่องคลอดอย่างเช่นรายที่มีภาวะความดันโลหิตสูงชนิดที่เป็นรุนแรงนะคะแล้วก็โรคหัวใจโรคปอดหรือว่าโรคเบาหวานเป็นต้นนะคะในรายที่มีภาวะตกเลือดก่อนคลอดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้คลอดแล้วก็ทารกหากให้คลอดทางช่องคลอดอาจทำให้มีโรคลอกตัวก่อนกำหนดเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็การคลอดไม่ก้าวหน้าหรือการล้มเหลวในการทำหัตถการในการช่วยคลอดทางช่องคลอดอันนี้ก็สิ้นสุดโดยการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเช่นกันนะคะทารกอยู่ในท่าผิดปกติถ้าผิดปกติที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อทารกหากให้คลอดทางช่องคลอดอย่างเช่นทารกที่อยู่ในท่าก้นแล้วก็ทารกใช้เท้าเป็นส่วนนำอันนี้นะคะแล้วก็ทารกคันแฝดที่อยู่ในคันที่ไม่ได้มีศีรษะเป็นส่วนนำนะคะทารกในคันที่มีภาวะขาดออกซิเจนหรือว่าการเต้นของหัวใจทารกผิดปกตินะคะสำหรับข้อบ่งชี้อื่นๆเช่นการติดเชื้อเริมบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ในช่วงที่ใกล้คลอดนะคะแล้วก็การเย็บซ่อมแซมปากมดลูกหรือว่าช่องคลอดเป็นต้นซึ่งเหล่านี้ก็จะเป็นข้อบ่งชี้ที่ยอมรับโดยทั่วไปในการทำผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องนะคะสำหรับภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องก็จะมีภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นต่อตัวมารดาหรือว่าตัวผู้คลอดนะคะก็ภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้ก็คือภาวะแทรกซ้อนจากการทางวิสัญญีค่ะจากการได้รับยาสลบประมาณนี้นะคะแล้วก็การตกเลือดหลังคลอดการติดเชื้อในระยะหลังคลอดการบาดเจ็บต่ออวัยวะในช่องท้องอย่างเช่น
ลำไส้กระเพาะปัสสาวะเป็นต้นนะคะแล้วก็อาจเกิดภาวะท้องอืดจากการทำงานของลำไส้ลดลงนะคะแล้วก็การทำงานของลำ

ไส้ใหญ่ผิดปกติแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหรือว่าที่อาจพบได้ในทารกนะคะก็อาจเกิดการบาดเจ็บต่อทารกในขณะทำคลอดในขณะผ่าตัดคลอดนะคะอย่างเช่นปลายมีดอาจจะกรีดไปโดนถูกตัวทารกในขณะกรีดผนังมดลูกนะคะแขนหรือขาหักจากการทำคลอดทารกลำบากเป็นต้นได้นะคะแล้วก็อาจเกิดภาวะหายใจเร็วชั่วคราวในระยะหลังคลอดได้ซึ่งเหล่านี้ก็อาจจะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นต่อทารกในมันดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนะคะสำหรับการพยาบาลนะคะการพยาบาลก่อนการผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องอันนี้นักศึกษาต้องไปดูดีๆนะคะว่าก่อนที่จะผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเนี่ยมีข้อบ่งชี้อะไรที่จำเป็นต้องผ่าตัดคลอดทันทีหรือว่ามีข้อบ่งชี้อาจจะต้องผ่าตัดแล้วแต่นะคะแล้วก็การพยาบาลขณะทำคลอดของทารกทางหน้าท้องนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการพยาบาลหลังผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องซึ่งอันนี้นักศึกษาก็ไปศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมในเอกสารการสอนของชุดวิชานี้นะคะสำหรับเนื้อหาที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะก็จะเป็น3ด้านด้วยกันนะคะก็จะเป็นการทำคลอดโดยการใช้สูติศาสตร์หัตถการก็คือการทำคลอดโดยการใช้ครีมการทำคลอดโดยการใช้เครื่องดูดสุญญากาศและการผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องซึ่งทั้ง3วิธีนี้ก็คือเป็นการทำคลอดโดยการใช้สูติศาสตร์หัตถการนะคะซึ่งในแต่ละวิธีนักศึกษาลองไปเปรียบเทียบดูนะคะว่าข้อดีจุดเด่นจุดด้อยของในการคลอดในแต่ละวิธีอะค่ะลองไปเปรียบเทียบดูว่าการทำคลอดโดยการใช้ครีมหรือว่า forceps extraction กับการทำคลอดโดยการใช้เครื่องดูดสุญญากาศหรือว่า vacuum action สองวิธีเนี้ยมีจุดเด่นมีจุดด้อยอะไรบ้างแล้วก็มีข้อบ่งชี้ในการข้อบ่งชี้ของตัวมารดาหรือตัวผู้คลอดแล้วก็ข้อบ่งชี้ของทารกที่อยู่ในครรภ์นะคะว่ามีข้อบ่งชี้ในแต่ละด้านโดยวิธีอะไรบ้างแล้วก็จำเป็นต้องคลอดหรือว่าช่วยคลอดโดยวิธีอะไรบ้างทั้ง3วิธีนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งการผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องซึ่งอันนี้ก็คือ Caesarean section อันนี้นักศึกษาต้องจำให้ได้นะคะว่าความจำเป็นที่สำคัญนะว่าทำไมต้องผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องหรือว่าต้องอาจจะต้องได้รับการผ่าตัดคลอดอย่างเช่นถ้ามารดามีภาวะ CPD ก็คือมีภาวะศีรษะทารกในครรภ์ไม่ได้สัดส่วนกับช่องทางการของมารดาอันนี้จะคลอดทางช่องคลอดได้ไหมคะอันนี้ก็คือไม่สามารถคลอดทางช่องคลอดได้เนาะจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องหากคลอดทางช่องคลอดอาจเกิดภาวะอะไรเกิดขึ้นอาจเกิดภาวะมดลูกแตกเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งอันนี้ในแต่และการช่วยคลอดนะคะวิธีการทำคลอดโดยการใช้สูติศาสตร์หัตถการในแต่และวิธีให้นักศึกษาไปดูนะคะว่าการพยาบาลก่อนที่จะใช้สูติศาสตร์หัตถการในแต่และชนิดอะคะเราควรให้การพยาบาลอะไรบ้างแล้วก็การพยาบาลในแต่ระยะนะคะว่าในขณะที่เราช่วยการทำคลอดโดยการใช้สูติศาสตร์หัตถการในขณะคลอดโดยการใช้forceps extraction หรือว่า vacuum extraction อันเนี้ยนักศึกษาจะต้องดูอะไรบ้างแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการพยาบาลหลังจากที่ใช้สูติศาสตร์หัตถการไปแล้วนะคะนักศึกษาก็ลองไปดูนะคะว่าหลังจากที่ทำคลอดโดยแต่ละวิธีการพยาบาลควรให้การพยาบาลอะไรบ้างนะคะอันนี้ที่สำคัญเลยนะคะทั้ง3วิธีเนาะการทำคลอดโดยการใช้ครีมการทำคลอดโดยการใช้เครื่องดูดสุญญากาศและการผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องให้นักศึกษาไปดูวิธีไปดูเปรียบเทียบข้อบ่งชี้ในการทำในแต่ละชนิดแล้วก็การพยาบาลในแต่ละการใช้สูติศาสตร์หัตถการนะคะซึ่งสูติศาสตร์หัตถการในการทำคลอดทารกเป็นวิธีการที่แพทย์ใช้ในการช่วยคลอดทารกในกรณีที่ไม่สามารถคลอดทางช่องคลอดได้ตามธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะคะก็วิธีการทำคลอดโดยใช้สูติศาสตร์หัตถการก็จะมี3วิธีด้วยกันนะคะก็คือการทำคลอดโดยการใช้ครีมหรือว่า forceps extraction การทำคลอดด้วยเครื่องดูดสุญญากาศหรือว่า vacuum extraction นะคะแล้วก็การผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องCaesarean section นะคะในปัจจุบันการทำคลอดโดยใช้สูติศาสตร์หัตถการมีการพัฒนาให้มีความปลอดภัยมากขึ้นและยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะการบาดเจ็บของทารกพยาบาลจึงจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับความหมายข้อบ่งชี้วิธีการทำคลอดและก็ภาวะแทรกซ้อนและการพยาบาลผู้คลอด

ที่ได้รับการทำคลอดโดยใช้สูติศาสตร์หัตถการทั้งในระยะก่อนและหลังทำคลอดโดยการใช้สูติศาสตร์หัตถการและทั้งหมดที่กล่าวมาคือสรุปเนื้อหาในตอนที่2นะคะการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการทำคลอดด้วยครีมเครื่องดูดสุญญากาศและการผ่าตัดคลอดทารกทั้งหน้าท้องค่ะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
3: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
5: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้คิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
6: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่กับสื่อสังคมออนไลน์ในยุคปัจจุบันนะคะวันนี้ตอนที่หนึ่งที่เราจะมาคุยกันก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์นะคะก็พาไปดูเลยละกันค่ะว่าต้นกำเนิดของการเชื่อมต่อในการพูดคุยกันผ่านออนไลน์เนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไร

นะคะโปรแกรมนะคะที่เป็นต้นกำเนิดในประเทศไทยเลยก็คือโปรแกรม PIRST 98นะคะตามมาด้วย MSN นะคะแล้วก็ ICQ และสนุก QQ นี่คือต้นกำเนิดของการพูดคุยกันผ่านโลกออนไลน์ในประเทศไทยของเราแล้วในปัจจุบันล่ะคะปัจจุบันเนี้ยสื่อสังคมออนไลน์ในประเทศไทยอะไรที่ฮอตฮิตแล้วก็ได้รับความนิยมมากนะคะตัวแรกนะคะก็คือ Facebook นะคะแพลตฟอร์มถัดไปก็คือ IG นะคะ LINE และ TikTok เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันค่ะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีบริการไหนบ้างที่ซัพพอร์ตเรานะคะบริการแรกคือ Facebook นะคะสิ่งแรกที่คุณจะได้รับจากการที่สมัครเข้ามาใช้งาน Facebook ก็คือบัญชี Facebook ส่วนตัวนะคะหรือว่า Facebook Profile นะคะโดยที่ในหน้านี้คุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนรูปภาพหน้าปกได้นะคะเปลี่ยนรูปภาพประจำตัวได้นะคะในส่วนของ Facebook ส่วนตัวคุณก็สามารถสร้างโพสต์ได้เช่นกันนะคะมีประเภทของเนื้อหาหลากหลายแล้วก็คุณสามารถที่จะเผยแพร่เนื้อหาให้กับคนที่รู้จักหรือว่าเพื่อนในแวดวงของคุณได้เห็นด้วยนะคะส่วนของ Facebook ส่วนตัวก็จะมีสิ่งที่แถมมาอีกอย่างหนึ่งหลังจากที่คุณสร้างบัญชี Facebook ก็คือหน้า New Feed นะคะที่รวบรวมรายละเอียดต่างๆหรือโพสต์ต่างๆที่มาจากเพื่อนหรือว่าแบรนด์ที่คุณไปติดตามนะคะก็จะมีฟีดข่าวแบบนี้เช่นเดียวกันบริการที่2จาก Facebook นะคะก็คือ Facebook Group หรือว่ากลุ่มชุมชน Facebook นะคะจะเห็นว่าเป็นกลุ่มที่ Facebook ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อให้คนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะคะก็จะมีชื่อกลุ่มแบบนี้นะคะแล้วก็มีค่าความเป็นส่วนตัวของกลุ่มซึ่งกลุ่มบน Facebook จะมีอยู่2แบบนะคะก็คือกลุ่มสาธารณะและกลุ่มแบบส่วนตัวนะคะรวมถึงคุณสามารถใส่รายละเอียดกลุ่มได้ด้วยนะคะส่วนที่3ที่เป็นบริการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายก็คือ Facebook Fanpage นะคะก็จะเห็นว่าใน Fanpage เนี่ยก็จะมีบริการหลากหลายที่ทำให้คนที่เป็นแบรนด์ต้องการจะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายสามารถทำได้เลยนะคะบริการถัดไปก็คือบริการที่ Facebook ทำออกมาซัพพอร์ตสำหรับคนที่ทำธุรกิจนะคะเราเรียกมันว่า Facebook Shop ซึ่งมีระบบแคตตาล็อกมีระบบการจัดการซื้อขายนะคะมีระบบของการชำระเงินนะคะที่อาจจะไม่ได้ชำระเงินออนไลน์แต่เป็นการโอนเงินอะไรแบบนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าเขาก็จะมีระบบแคตตาล็อกซัพพอร์ตให้กับเรานะคะบริการถัดไปของ Facebook นะคะที่เราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตบน Facebook ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นห้างสรรพสินค้าบน Facebook ก็ได้นั่นก็คือ Facebook Marketplace ที่ใครก็ตามที่มีสินค้าแล้วอยากจะโพสต์ขายสามารถโพสต์ขายได้อย่างง่ายดายนะคะและบริการสุดท้ายของ Facebook ก็คือ Facebook Ad นะคะที่เราจะเห็นได้ว่าคุณสามารถเลือกวัตถุประสงค์การโฆษณาบน Facebook ได้อย่างหลากหลายนะคะแล้วก็ปลายทางในการแซงโฆษณาก็มีหลากหลายตำแหน่งเช่นเดียวกันนะคะตัวถัดไปค่ะก็คือ IG พูดถึง Facebook แล้วไม่พูดถึง IG ไม่ได้นะคะเนื่องจากว่า Instagram กับ Facebook อยู่ภายใต้บริษัท Meta เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นบริการที่อยู่บน IG ก็จะมีความใกล้เคียงกับ Facebook นะคะแต่ที่เป็นหลักๆ ก็คือเวลาคุณสมัครบัญชีของ IG คุณก็จะได้รับ IG profile นะคะซึ่งก็จะมีเรื่องของตัว profile ที่เอาไว้ใช้เผยแพร่ข้อมูลนะคะมี new feed แล้วก็มีเรื่องของ IG ad ที่จะมาแสดงผลให้คุณเห็นเช่นกันส่วนถัดไปก็คือ IG Shopping นะคะที่ออกแบบมาให้สำหรับคนทำธุรกิจได้ใช้แอปพลิเคชันที่อยู่บนโซเชียลมีเดียให้สามารถทำธุรกิจได้อย่างง่ายดายนะคะก็จะมีตัว IG Shop นะคะมี Product Catalog แล้วก็มีเรื่องของการช้อปปิ้งให้เราสามารถซื้อของได้ง่ายนะคะแล้วก็มีหน้า IG สำหรับ Business นะคะที่อยากทำให้เป็นแบบเป็นบัญชีทางการก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะตัวถัดไปก็คือ LINE นะคะแพลตฟอร์ม LINE เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เราใช้งานกันอย่างแพร่หลายนะคะโดยเฉพาะบริการ LINE OA ที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้นะคะก็จะเห็นว่าบริการบน LINE OA นะคะจะมีเรื่องของการบรอดแคสต์ที่สามารถส่งข้อความไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างง่ายดายแล้วก็ครบถ้วนนะคะมีเรื่องการแชทแบบ1ต่อ1ที่เวลาคุณส่งข้อความไปคนที่เห็นข้อความคุณจะเป็นกลุ่มแอดมินเท่านั้นรวมไปถึงบัตรสะสมแต้มด้วยนะคะที่สามารถช่วยลดการใช้กระดาษได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ข้อมูลเชิงลึกในการใช้งานของคุณนะคะสิ่งที่ LINE มีเพิ่มเติมมานะคะในยุคนี้ก็คือเรื่องของร้านค้าบน LINE หรือ LINE Shop LINE My Shop นะซึ่งสามารถที่จะให้คนที่อยากจะเปิดร้านบนออนไลน์เนี่ยไปใช้บริการต่างๆที่มีระบบงานซัพพอร์ตกับการซื้อขายบนออนไลน์ให้กับ
คนที่สนใจนะคะอย่างเช่นมีระบบการบริการบริหารจัดการร้านค้า

มีระบบแคตตาล็อกมีระบบการสั่งซื้อสินค้าที่ง่ายดายนะคะตัวถัดไปค่ะที่เป็นบริการอีกอย่างหนึ่งของไลน์ก็คือโฆษณาบนไลน์นะคะซึ่งโฆษณาบนไลน์เนี่ยจะไปแสดงผลที่แท็บโฮมนะคะในแอปพลิเคชันไลน์ของเราในหน้าแชทลิสต์นะคะใน Line Room นะคะที่เป็นไลน์ที่เผยแพร่เกี่ยวกับคลิปวิดีโอนะคะมีในหน้าข่าว Line Today นะคะแล้วก็ที่ Wallet Tab ที่เป็นกระเป๋าเงินดิจิทัลของ Line นะคะและสุดท้ายโฆษณาก็ไปแสดงผลที่ Line Open Chat ไปดูกันที่สื่อออนไลน์แพลตฟอร์มสุดท้ายค่ะนั่นคือ TikTok นะคะส่วนของ TikTok ค่ะก็จะมี TikTok Creative นะคะที่ช่วยทำให้เราสามารถอัดคลิปได้ง่ายๆให้เราสามารถตัดต่อคลิปได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าไลบรารีของเสียงเพลงให้เราเลือกใช้กันได้อย่างสะดวกเช่นกันนะคะส่วนที่2ที่อยากนำเสนอก็คือเรื่องของ TikTok Shop ค่ะที่คนทำธุรกิจหรือคนซื้อของออนไลน์ก็ชอบเช่นกันเนื่องจากบน TikTok Shop ก็จะมีระบบแคตตาล็อกนะคะให้เราสามารถบริหารจัดการได้ง่ายนะคะมีระบบการตรวจสอบคำสั่งซื้อและระบบการสั่งซื้อสินค้านะคะและตัวสุดท้ายค่ะโฆษณาที่อยู่บน TikTok นะคะซึ่งโฆษณาที่อยู่บน TikTok เนี่ยมีความเนียนมากๆนะคะสิ่งแรกที่โฆษณาบน TikTok มีก็คือมีรูปแบบโฆษณาที่หลากหลายทําให้เราไม่ได้รู้สึกเหมือนกับว่าเราได้เห็นโฆษณาเหมือนเรากําลังดูคลิปอะไรสนุกๆสักอย่างหนึ่งนะคะสามารถเชื่อมโยงกับตะกร้าสินค้าได้และฟีเจอร์ที่เด็ดที่สุดสําหรับ TikTok Ad ก็คือสามารถซื้อโฆษณาขณะที่เราไลฟ์ได้เลยโดยที่ไม่มีข้อแม้

สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับตอนที่2สิ่งที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของตัวชี้วัดและการวิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์นะคะเล่นแล้วก็ต้องมีการวิเคราะห์นะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีที่มาที่ไปยังไงประเภทของตัวชี้วัดบนสื่อออนไลน์นะคะเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเราเรียกว่าเป็นตัวชี้วัดทางด้านเนื้อหาและกลุ่มที่2เราเรียกว่าตัวชี้วัดด้านการตลาดนะคะไปดูกันเลยตัวชี้วัดทางด้านการเนื้อหาไปแบบเร็วๆนะคะจะเห็นว่าตัวชี้วัดทางด้านเนื้อหาเนี่ยก็จะมีเรื่องของการวัดการแสดงผลของเนื้อหาจำนวนคนที่เห็นเนื้อหานะคะการมีส่วนร่วมกับเนื้อหาเหล่านั้นการแสดงความคิดเห็นการคลิกลิงก์นะคะการแชร์การดูวิดีโอนะคะการจำนวนเวลาที่เราใช้ดูวิดีโอนะคะการเข้าชมโปรไฟล์แล้วก็การกดติดตามรวมไปถึงการส่งข้อความด้วยนี่ก็เป็นภาพรวมของตัวชี้วัดทางด้านเนื้อหานะคะในส่วนตัวชี้วัดทางด้านการตลาดจะมีบางตัวที่คล้ายคลึงกับตัวชี้วัดทางด้านเนื้อหานะคะอย่างเช่นการแสดงผลการเข้าถึงนะคะซึ่งส่วนนี้จะเป็นเหมือนกับพื้นฐานนะคะที่เวลาเราทำคอนเทนต์หรือว่าทำเนื้อหาเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์เนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่เราสามารถวัดผลลัพธ์ได้อย่างมั่นอกมั่นใจแต่ว่าในส่วนตัวชี้วัดทางด้านการตลาดค่ะจะมีเรื่องของตัวนี้นะคะคือเรื่องของต้นทุนต่างๆเนื่องจากมันต้องมีการชำระเงินในการซื้อโฆษณานะคะเพราะฉะนั้นต้นทุนต่อการคลิกเนี่ยก็จะบอกให้รู้ว่าเวลาที่คนเห็นเนื้อหาเราแล้วเขาคลิกเข้าไปตามเนื้อหาที่ต้องการเนี่ยเราต้องจ่ายเงินกี่บาทต่อคลิกนั้นๆนะคะอัตราส่วนการแสดงผลต่อการคลิกหรือที่เราเรียกว่า CTR หรือ Click Through Rate นะคะคือเกิดมาจากจำนวนการแสดงผลหารด้วยจำนวนคลิกนะคะต้นทุนต่อการแสดงผลเราเรียกว่า cost per impression นะคะส่วนใหญ่ cost per impression หรือว่า CPM เนี่ยเราจะวัดต่อ 1,000 การแสดงผลนะคะตัวถัดไปคือต้นทุนต่อการเล่นวิดีโอนะคะคลิกดูวิดีโอ1ครั้งเราจ่ายกี่บาทนะเราจะเรียกกันว่า cost per view หรือ CPV นะคะแล้วก็ต้นทุนต่อ TruePay TruePay เนี่ยจะแสดงผลบน Facebook เท่านั้นนะคะโดยที่เราจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ขอโทษค่ะเราจะมีจำนวนเวลาของ TruePay อยู่ที่15วินาทีนะคะถึงจะนับเป็น1 TruePay นะคะแล้วก็มีต้นทุนต่อการมีส่วนร่วมนะคะก็คือ Cost per engagement หรือ CPE นะคะและสุดท้ายก็คือต้นทุนต่อการกระทำที่เราสามารถระบุได้ว่าเราอยากได้การกระทำแบบไหนอย่างเช่นการชำระเงินการ Add to Cart การ Check Out นะคะเราเรียกว่า CPA หรือ Cost per Acquisition นะคะรวมถึงการทำ Conversion ด้วยนะคะคราวนี้การวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดจากสื่อสังคมออนไลน์นะคะพอเราดู2ตัวนี้ใช่ไหมคะว่าเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผลทางด้านเนื้อหาและการวิเคราะห์สำหรับด้านการตลาดเดี๋ยวเราไปดูแต่ละอันค่ะในส่วนของการวิเคราะห์ผลทางด้านเนื้อหาเนี่ยอยากให้ดูอย่างนี้นะคะว่าพอมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหามันก็จะต้องพูดถึงเรื่องของการวางแผนในการจัดการเนื้อหาซึ่งการวางแผนในการจัดการเนื้อหานะคะก็จะมีส่วนของการกำหนดหมวดหมู่ความถี่ในการโพสต์นะคะคีย์เมสเซจที่ต้องการสื่อแล้วก็เรื่องของมีเดียแพลนนิ่งคือการเลือกว่าเราจะใช้รูปภาพหรือคลิปวิดีโอในการนำเสนอรวมไปถึงการทำคอนเทนต์แอนาลิติกด้วยนะคะในส่วนของการกำหนดหัวข้ออันนี้คือตัวอย่างนะคะไปเร็วๆนะเราอาจจะแบ่งหมวดหมู่หัวข้อของเราเป็นแบบนี้นะคะเป็นข้อมูลสินค้าเป็นข้อมูลจากผู้ใช้จริงเป็นส่วนผสมหรือใดๆรวมถึงโปรโมชั่นที่เราจะใช้ด้วยนะคะเราก็กำหนดออกมาจากนั้นเราก็มากำหนดความถี่ว่าใน1เดือน1สัปดาห์1วันเราจะโพสต์กี่ครั้งนะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะเอามาวางแพลนไว้ได้นะคะจากนั้นเราก็ลองเอาไปโพสต์ในplanner ที่อยู่บน Facebook ดูนะคะมันก็จะปรากฏแบบนี้ซึ่งเราสามารถตั้งเวลาโพสต์ได้นะคะส่วนถัดไปก็คือเรื่องของ key message นะคะว่าเนื้อหาหลักที่ต้องการสื่อสารคืออะไรนะคะอย่างเช่นอันนี้อยากจะสื่อสารว่าส่งฟรีนะ0บาทหรืออันนี้อยากจะสื่อสารว่าสินค้าชนิดนี้มีสีสารสกัดที่เป็นประโยชน์นะคะ media planning ก็คือเรื่องของการเลือกรูปแบบของคอนเทนต์นะคะว่าอยากจะใช้รูปแบบไหนอย่างเช่นรูปภาพเดียวรูปภาพที่เป็นกลุ่มอินโฟกราฟิกวิดีโอคลิปสตอรี่หรือว่าพวกช็อตวิดีโอนะคะอย่างเนี้ยอันนี้ก็เรียกว่าซิงเกิลอิมเมจนะคะอันนี้จะเป็นโฟโต้สตอรี่นะคะส่วนอันนี้จะเป็นสตอรี่ที่เป็นคลิปแนวตั้งนะคะส่วนอันนี้จะเป็นรีลส์นะคะ
ส่วนถัดไปก็คือเรื่องของการวิเคราะห์เนื้อหานะคะจะเห็นได้ว่าทุกแพลตฟอร์มที่คุณจะใช้งานเนี่ยมันจะมีระบบที่เรียกว่าข้อมูลเชิงลึกหรืออินไซต์คุณใช้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องอ่านค่าตัวชี้วัดให้ออกและประมวลผลรวมถึงเอามาวิเคราะห์ได้ด้วยนะคะไม่ต้องเก็บเองค่ะแพลตฟอร์มเก็บให้ทุกอย่างเลยนะคะในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการตลาดนะคะมันจะไปมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับรู้เรื่องของเส้นทางการเดินทางของลูกค้านะคะการเลือกช่องทางโซเชียลมีเดียการทำคอนเทนต์แพลนนิ่งนะคะแล้วก็เรื่องของการทำโฆษณานะคะแล้วก็เรื่องของการกำหนดงบประมาณในการใช้จ่ายนะคะในการค้นหาเส้นทางเดินของลูกค้านะคะอันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะเวลาลูกค้าเนี่ยก่อนจะเจอสินค้าเราเนี่ยเขาทำอะไรมาบ้างอย่างเช่นโดนโฆษณาเนี่ยยิงกระหน่ำเราเรียกกันว่าคอนเทนต์บอมบ์นะคะจากนั้นพอเขาเจอโฆษณาเสร็จปุ๊บเขาบอกว่างั้นไปเสิร์ชหาดูแล้วกันก็เป็นการรีเสิร์ชของเขาเองนะคะพอรีเสิร์ชเสร็จปุ๊บสนใจเขาก็จะอาจจะทักแชทหรือว่าคลิกดูรูปภาพหรือไปโพสต์ใต้โพสต์นะคะจากนั้นเขาก็จะมีการเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นๆนะคะแล้วก็ตัดสินใจซื้อถ้าใช้ดีก็ซื้อซ้ำนี่คือเส้นทางเดินทางการของลูกค้าระหว่างตั้งแต่ก่อนที่จะมาเจอเราจนกระทั่งเจอเราแล้วใช้งานเราไปจนหมดนะคะในส่วนของการวิเคราะห์พวกนี้นะคะก็วิธีการเลือกนะคะก็เลือกได้เลยว่าเราจะใช้สื่อช่องทางไหนเลือกให้เหมาะกับเราไม่จำเป็นต้องใช้ทุกอย่างการวางแผนการจัดการเนื้อหาก็จะเหมือนกับการจัดการเนื้อหาเมื่อกี้นะคะที่ต้องมีการวิเคราะห์ด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องของการวางแผนในการซื้อโฆษณาและเรื่องของการจัดการงบประมาณนะคะซึ่งเวลาเราวิเคราะห์ผลทางด้านการตลาดนะคะก็จะมีเรื่องของ Marketing Funnel ให้เราดูแบบนี้นะคะว่าถ้าเราจะวางแผนจัดการโฆษณาเนี่ยมันควรจะต้องทำตามกระบวนการของ Funnel เหล่านี้ด้วยนะคะ

มาพบกับตอนที่3กันแล้วนะคะในเรื่องของกรณีศึกษาในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่กับตัวชี้วัดจากสื่อสังคมออนไลน์เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่ามันมีกระบวนการยังไงที่เราจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลที่มีเยอะปริมาณมากๆเนี่ยที่อยู่บนออนไลน์เนี่ยเราจะเอามาวิเคราะห์ได้ยังไงนะคะในส่วนของกรณีศึกษาสามารถอ่านได้จากคู่มือหรือว่าตำรานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าวิธีการวิเคราะห์ของเรานะคะเราจะใช้หลักการที่เรียกว่า CRIPS DM หรือว่า Cross Industry Standard Process for Data Mining โดยทั้งหมดกระบวนการทั้งหมดจะมีทั้งหมด6ขั้นตอนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะพร้อมกับการทำ Case Study ที่เราดูโจทย์หรือว่าอ่านเนื้อหามาจากตำราเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนที่1ค่ะคือต้องเป็นขั้นตอนในการทำความเข้าใจกับปัญหาแล้วก็โอกาสเชิงธุรกิจนะคะจาก Case Study เนี่ยปัญหาในการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัท STOU จำกัดก็คือต้องการที่จะปรับกลยุทธ์ในการวางแผนค่าใช้จ่ายสำหรับโฆษณาออนไลน์ให้สอดคล้องกับยอดขายที่มันเกิดขึ้นนะคะส่วนปัญหาที่มักพบบ่อยในแต่ละปีงบประมาณที่ผ่านมาก็คืองบประมาณสูงนะคะแล้วก็ได้รับคอนเวอร์ชันหรือว่ายอดขายที่เกิดจากโฆษณาน้อยทำให้ต้นทุนต่อผลลัพธ์เนี่ยมันสูงมากเลยเพราะฉะนั้นเราจะไปทำกระบวนการนี้นี่คือการวิเคราะห์ปัญหานะคะจากเนื้อหาที่มีซึ่งในความเป็นจริงอ่ะเราอาจจะมีปัญหาที่มันมากกว่านี้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะเอามาให้ดูขั้นตอนที่2ค่ะหลังจากที่เราระบุปัญหาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็รวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการวิเคราะห์นะคะข้อมูลที่เราจะเอามาใช้ได้แก่อะไรบ้างนะคะเป็นข้อมูลของโฆษณาออนไลน์นะคะที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างคอนเวอร์ชันหรือยอดขายระหว่างปีพ.ศ. 2561ถึง2565นะคะจำนวนผลลัพธ์ที่เกิดจากโฆษณาออนไลน์แบบคอนเวอร์ชันเนี่ยเกิดขึ้นเพียง283ครั้งข้อมูลทั้งหมดที่จะมาใช้วิเคราะห์มีทั้งหมด 254,587 แถวแล้วก็เราจะแบ่งข้อมูลออกเป็น2ส่วนนะคะโดยที่ข้อมูลนะคะที่ผลลัพธ์ที่เกิดจากโฆษณาออนไลน์แบบคอนเวอร์ชันเนี่ยจะมีโฆษณาจาก Facebook โฆษณาจาก Google โฆษณาจาก TikTok นะคะแล้วสิ่งหรือว่าตัวชี้วัดที่เราจะมาใช้ก็คือเรื่องของการแสดงผลต้นทุนต่อผลลัพธ์คอนเวอร์ชันแล้วก็ค่าใช้จ่ายและอีกข้อมูลชุดนึงที่จำเป็นต้องใช้ในการเอามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยก็คือข้อมูลยอดขายที่เกิดจากเว็บไซต์ e-commerce ของบริษัท STOU จำกัดนะคะซึ่งสิ่งที่เราจะใช้ก็คือรหัสคำสั่งซื้อสินค้าจำนวนขายและยอดขายค่ะคราวนี้เราไปดูนะคะเข้าสู่ขั้นตอนที่3ในการจัดเตรียมข้อมูลซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญและใช้เวลาค่อนข้างนานมากที่สุดนะคะเนื่องจากว่าเราจะต้องรวบรวมข้อมูลมาจากทุกแหล่งเพื่อให้ครบถ้วนและเอามาวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องนะคะในส่วนกระบวนการของการทำ data preparation ก็จะประกอบไปด้วยการทำ data selection ก็คือการเลือกข้อมูลนะคะการทำ data cleaning คือการทำความสะอาดข้อมูลคือเลือกข้อมูลที่ถูกต้องและตรงมากที่สุดรวมไปถึงการทำ data transformation ก็คือการแปลงรูปแบบของข้อมูลที่เราเคยใช้ในทุกวันเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์ด้วยระบบของ data mining ได้ในส่วนของ data cleaning ค่ะก็จะมีส่วนย่อยๆอยู่ประมาณ4ส่วนนะคะก็คือการทำ parsing ก็คือการแปลงข้อมูลนะคะให้เป็นข้อมูลที่ตรงกันการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องการทำข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและการจัดการข้อมูลที่มีความซับซ้อนนะคะเดี๋ยวไปดูค่ะในขั้นตอนที่3ค่ะในส่วนของ data selection นะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องเลือกข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อที่จะตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาของเรานะคะเพื่อให้สามารถนำไปใช้ปรับกลยุทธ์ในการวางแผนค่าใช้จ่ายในการทำโฆษณาออนไลน์ขององค์กรได้นะคะส่วนที่2ค่ะในส่วนของ data cleaning นะคะเราก็จะมาดูเรื่องของการทำ parsing นะคะหรือว่าการระบุหัวข้อของชุดข้อมูลว่าเราจะใช้อะไรบ้างนะคะเราก็จะมีหัวข้อที่เป็นช่องทางของโฆษณาชื่อโฆษณาสินค้าการเข้าถึง impression และอื่นๆนะคะโดยเมื่อเราทำการทำ data cleaning ก็คือการระบุหัวข้อของชุดข้อมูลเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนชื่อของชุดข้อมูลหรือหัวข้อของชุดข้อมูลเนี่ยให้เป็นสากลและเป็นที่รู้จักและทุกแพลตฟอร์มเนี่ยมีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนตามนี้นะคะซึ่งในตำรามีนะคะจากนั้นพอเราทำการ parsing เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูความถูกต้องโดยที่เราต้องมาตรวจสอบว่ามีข้อมูลไหนที่มีความผิดพลาดหรือเปล่านะคะอย่างเช่น
ใน2ตารางนี้นะคะมันคือตารางเดียวกันนะแต่ว่าในบรรทัดสุดท้ายอะค่ะในช่วงในส่วนของอัตราการโต้ตอบหรือ CTR จะเห็นได้ว่ามันจะมีข้อมูลทางฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นตัวเลขที่ไม่ใช่อยู่ในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะเราต้องทำการเปลี่ยนนะคะซึ่งวิธีการเปลี่ยนมีหลากหลายอาจจะเปลี่ยนด้วยการแมนนวลหรืออาจจะเปลี่ยนด้วยซอฟต์แวร์นะคะที่เปลี่ยนให้มันมาให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันนะคะจากนั้นค่ะเราก็มาทำเรื่องของการทำมาตรฐานให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันนะคะอย่างเช่นโฆษณาจาก Google เนี่ยเก็บตำแหน่งที่ตั้งเป็นกรุงเทพมหานครประเทศไทยเราก็แปลงให้อยู่ในรูปแบบของกรุงเทพมหานครส่วนช่องทาง Facebookเก็บโลเคชันเป็นแบงคอกเราก็เปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของกรุงเทพมหานครเช่นกันเพื่อเวลาที่เราจะไปวิเคราะห์ข้อมูลจะได้เป็นข้อมูลที่มาจากโลเคชันเดียวกันนะคะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือการตรวจสอบและลบข้อมูลชุดข้อมูลที่ซ้ำซ้อนนะคะจะเห็นได้ว่าจากตัวอย่างเนี่ยมันมีข้อมูลที่เหมือนกันเป๊ะเลยเพิ่มใหม่แถวหนึ่งก็ทำการลบไปค่ะส่วนใหญ่การจัดการข้อมูลชุดที่ซ้ำซ้อนกันเนี่ยเราก็จะลบทิ้งไปเลยนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะมาทำขั้นตอน data transformation นะคะก็จะเห็นว่าจากด้านซ้ายมือนะคะตารางนี้จะเป็นตารางที่เราเรียกว่า transaction เป็นตารางที่เราเก็บข้อมูลทุกวันผ่านระบบการขายเราก็ต้องมาแปลงให้

ในรูปของข้อมูลที่ Data Mining รู้จักนะคะโดยที่พอเราทำผ่านขั้นตอนที่3มาแล้วในขั้นตอนที่4จะเป็นการสร้างแบบจำลองข้อมูลนะคะโดยที่อย่างตัวการทำ Clustering เนี่ยจะเป็นเรื่องของการจัดกลุ่มของลูกค้านะคะจัดกลุ่มจากกลุ่มของคนที่มีความคล้ายกันหรือว่าพฤติกรรมที่มีความคล้ายกันส่วนที่2คือ Association Rule หรือการค้นหาความสัมพันธ์ของสินค้าตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะคะและส่วนที่3คือ classification คือการแบ่งประเภทของลูกค้าตามกำลังซื้ออย่างเช่นกำลังซื้อสูงกำลังซื้อปานกลางหรือกำลังซื้อน้อยนะคะในขั้นตอนที่4ค่ะเวลาเราเอาตัวแบบจำลองจากตัวอย่างนะคะก็จะเห็นว่าเราสามารถแบ่งกลุ่มของตัวข้อมูลได้2กลุ่มนะคะก็คือข้อมูลกลุ่มที่1เป็นข้อมูลในการทำสร้างโมเดลนะคะหรือว่า training data เราจะเลือกมาทั้งหมด 70% ส่วนกลุ่มที่2ค่ะเป็นข้อมูลที่ใช้สำหรับทดสอบโมเดลเราเรียกว่า testing data นะคะใช้ประมาณ 30% จากนั้นค่ะเราก็จะให้คำตอบของ class ของตัวข้อมูลจาก2กลุ่มนี้นะคะเป็นถ้าค้าถ้าเกิดมีผลลัพธ์เป็น good แสดงว่าค่าใช้จ่ายต่อยอดขายเหมาะสมนะคะซึ่งต้องอยู่ในอันดับบนนะคะ 40%แต่ถ้าเกิดค่าใช้จ่ายต่อยอดขายไม่เหมาะสมนะคะจะอยู่ในระดับล่างของตารางนะคะจะได้รับข้อความเป็นแบดนะคะแล้วก็อยู่ด้านล่างของตารางประมาณ 40% นะคะคราวนี้เรามาดูค่ะให้ดูอย่างนี้นะคะว่าเวลาที่ถ้าเกิดสมมติว่าเราทำตัว decision tree หรือว่าการทำตัวตารางหรือตารางตัดสินใจต้นไม้นะคะจะเห็นว่าถ้าเราดูอย่างนี้นะคะยอดขายตามเป้าหมายถ้าสูงเนี่ยมันเป็น good เนี่ยคือจบเลยไม่ต้องทำต่อแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามยอดขายตามเป้าหมายกับยอดขายที่ขายได้จริงมันน้อยกว่านะคะแสดงว่าเราต้องไปดูอีกแหละว่าค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อคอนเวอร์ชันมันน้อยหรือมันเยอะถ้าค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อคอนเวอร์ชันมันน้อยอ่ะโอเคพอมันไปตกที่กู๊ดก็จบแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อคอนเวอร์ชันมันสูงก็ต้องไปดูค่ะว่าค่าใช้จ่ายภาพรวมของโฆษณาเนี่ยมันมีค่ายังไงถ้าค่าใช้จ่ายโฆษณามันน้อยไม่เยอะมากก็ถือว่ากู๊ดก็ถือว่าใช้ได้มีความเหมาะสมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันสูงสรุปได้เลยค่ะว่าผลลัพธ์เนี่ยไม่เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นค่ะพอเราดูตัวอย่างนี้นะคะอันนี้ให้ยกตัวอย่างให้ดูนะว่าเวลาที่เราจะทำเคสสตี้นะคะมีคอนเวอร์ชันเฉลี่ยเท่ากับ100นะคะแล้วก็ค่าเฉลี่ยของทุกแพลตฟอร์มโฆษณามีค่าเท่ากับประมาณ 500,000 นะคะจากตารางสีฟ้าเนี่ยเราจะเห็นว่ายอดขายที่เราเอามาเปรียบเทียบให้ดูอย่างนี้นะคะยอดขายจริงคือ3,800,000แต่ว่ายอดขายเฉลี่ยที่ 500,000 แสดงมันน้อยกว่าถูกไหมคะมันก็จะเข้าทางฝั่งน้อยนะคะจากนั้นมันก็จะไปต่อที่ไปดูว่าค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อคอนเวอร์ชันมันสูงหรือมันต่ำนะคะปรากฏว่าค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อคอนเวอร์ชันมันสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะคะมันก็จะไปต่อในด้านของสูงจากนั้นค่ะก็จะไปดูค่าใช้จ่ายของการโฆษณานะคะปรากฏว่าค่าใช้จ่ายโฆษณาสูงกว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยนะคะปรากฏว่ามันก็ออกมาที่สูงนะคะกู๊ดนะคะก็จะเห็นได้ว่าตัวส่วนของการทำผลลัพธ์หรือว่าการประเมินผลเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยเห็นภาพรวมของการทำงานของการประเมินผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเตรียมข้อมูลและการใช้ decision tree นะคะผ่าน CRISP-DM

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
4: ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
5: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
6: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
7: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
8: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
7: ์มสทมีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
9: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
6: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
10: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
11: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสทได้นะเจ้า
3: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
13: จัดแถวหนึ่ง
14: จัดแถวต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: จะคว้าชัย
1: มสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
2: ้ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th

วัสดีนักศึกษาที่รักทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาศึกษาเรื่องการเงินและนโยบายการเงินนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของรายวิชานี้นะครับจะช่วยให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้าใจระบบเศรษฐกิจได้มากขึ้นนะฮะเพื่อนำความรู้ในส่วนนี้เนี่ยไปเชื่อมโยงกับตลาดอื่นๆที่อยู่ภายในระบบเศรษฐกิจนะครับฉะนั้นสำหรับเนื้อหาที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยบทบาทหน้าที่ของเงินนะครับและความต้องการถือเงินนะครับรวมถึงการเรื่องของตลาดการเงินสถาบันการเงินและนโยบายการเงินครับเรามาเริ่มต้นกันที่แนวคิดเกี่ยวกับเงินก่อนนะครับสำหรับเงินนี้เนี่ยแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเงินเนี่ยก็ได้แก่การที่เงินเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่ยอมรับกันในสังคมนะครับแล้วนั่นหมายความว่าเมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราเอามาใช้ทำหน้าที่เป็นเงินแล้วสิ่งนั้นจะต้องได้รับการยอมรับว่าสามารถนำมาใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยคนจากคนทั่วไปได้นะครับและเงินนั้นเนี่ยจะต้องมีความคงทนถาวรนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อเก็บไว้แล้วเนี่ยจะต้องไม่เสื่อมสภาพลงนะฮะนั่นจะได้ช่วยให้เงินสามารถที่จะทำหน้าที่ของตนของเงินนั้นเนี่ยต่อไปได้นะครับในระยะเวลาอันยาวนานนะครับแล้วเงินเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่หายากนะความหายากเนี่ยจะทำให้มูลค่าของสิ่งที่เอามาใช้ทำเป็นเงินเนี่ยสามารถที่จะดำรงไว้ได้นะฮะแล้วจะต้องสามารถที่จะแบ่งเป็นหน่วยย่อยได้ทั้งนี้เพื่อให้การใช้เงินซึ่งจะเอาไปเป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรมไม่ว่าจะทางด้านการเงินหรือการค้าเนี่ยก่อให้เกิดความสะดวกนะครับและที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าจะต้องเป็นสิ่งที่สามารถนำติดตัวไปได้โดยสะดวกด้วยนะครับครับสำหรับต่อไปนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของเงินนะครับเงินเนี่ยพอเราสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมีหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนการเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเนี่ยก็หมายความว่าเงินสามารถที่จะเอาไปใช้ในการแลกซื้อสินค้าและบริการได้อันนั้นเป็นหน้าที่หลักของเงินนะครับแล้วในหน้าที่ที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของทำหน้าที่เป็นมาตรฐานในการรักษามูลค่านะไว้เพื่อที่ว่าเงินสามารถที่จะเอาไว้ใช้ในอนาคตได้นะครับแล้วก็ในหน้าที่ที่3ก็จะเป็นเรื่องของการสะสมมูลค่านะครับและหน้าที่ที่4ของเงินก็คือจะเป็นมาตรฐานในการชำระหนี้ในอนาคตนะครับครับต่อไปพูดถึงทฤษฎีเป็นวงกว้างนะครับนั่นก็เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจึงใช้ปริมาณเงินเป็นตัวควบคุมดูแลภายในระบบเศรษฐกิจนะครับซึ่งความสำคัญระหว่างปริมาณเงินกับสภาวะภายในระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็สามารถแสดงได้ด้วยสมการดังนี้นะครับนั่นก็คือ m คูณด้วย v เท่ากับ p คูณด้วย y นะครับนั้นจะเห็นได้ว่าเจ้าตัว m เนี่ยซึ่ง m ในที่นี้เนี่ยก็จะแสดงถึงปริมาณเงินนะครับส่วน v เนี่ยก็จะเป็นอัตราการหมุนเวียนของเงินนะครับ p ก็จะหมายถึงระดับราคาสินค้าและบริการโดยเฉลี่ยภายในระบบเศรษฐกิจและ Y เนี่ยก็จะเป็นปริมาณสินค้านะครับที่ผลิตขึ้นนะครับครับตอนนี้จากสมการดังกล่าวเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินนะฮะก็จะมีความสัมพันธ์สอดคล้องไปกับการเปลี่ยนแปลงของราคานะครับถ้าเรากำหนดให้เจ้าตัว V มีค่าคงที่นะครับแล้วก็เจ้าตัว Y มีค่าคงที่เนี่ยก็จะได้ว่าความสัมพันธ์ง่ายๆว่าเมื่อปริมาณเงินหรือตัว M เปลี่ยนแปลงไประดับราคาก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับซึ่งแนวคิดนี้ก็สามารถที่จะอธิบายนะครับนำมาใช้ในการอธิบายแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ที่หลากหลายได้นะครับอย่างเช่นว่าในของนักเศรษฐศาสตร์สำนักคลาสสิกเนี่ยก็จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินหรือเจ้าตัว M เนี่ยนะฮะก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเจ้าตัว P หรือก็คือราคาทั้งนี้เพราะว่านักเศรษฐศาสตร์สำนักคลาสสิกเนี่ยจะเห็นว่าเจ้าตัว Y เนี่ยจะคงที่ในระยะยาวนั่นคือว่าตัวอุปทานภายในระบบเศรษฐกิจเนี่ยจะมีการผลิตนะครับเต็มจะมีการผลิตออกมาเนี่ยเต็มกำลังเต็มศักยภาพภายในระบบเศรษฐกิจนะครับและอัตราการหมุนเวียนของเงินเนี่ยก็จะคงที่ด้วยอย่างนี้นะครับอะไรก็ตามนะครับในแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์สำนักเคนเนี่ยก็จะเห็นว่าถึงแม้ว่า
ปริมาณเงินเนี่ยจะส่งผลต่อระดับราคานะครับแต่การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินก็ยังสามารถที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรายได้ประชาชาติหรือนั่นหมายความว่าเงินเนี่ยสามารถสร้างการเติบโตหรือกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ครับความคิดความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์สำนักเคนเนี่ยก็จะคล้ายๆจะมีลักษณะคล้ายๆกับของสำนักการเงินนิยมนั่นหมายความว่า

ว่าการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินนะครับอย่างน้อยในระยะสั้นจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเติบโตของระบบเศรษฐกิจนะครับหลังจากที่นักศึกษาได้ทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของเงินไปแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะมาดูมาพิจารณาเรื่องของบทบาทของเงินที่เพิ่มขึ้นที่จะไปเกี่ยวข้องกับการดำเนินนโยบายการเงิน

โดยธนาคารกลางนะครับซึ่งธนาคารกลางเนี่ยจะเป็นผู้ที่ตัดสินใจว่าควรจะให้มีปริมาณเงินเนี่ยอยู่ภายในระบบเศรษฐกิจเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับงั้นถ้าเราตั้งข้อสมมติฐานไว้อย่างนี้เนี่ยเราก็จะสามารถสร้างเส้นอุปทานของเงินภายในระบบเศรษฐกิจขึ้นมาได้นะครับซึ่งเส้นอุปทานเส้นนี้เนี่ยก็จะเป็นเส้นอุปทานที่แสดงถึง อุปทานของเงินที่แสดงให้เห็นว่าอุปทานเงินไม่ได้มีความสัมพันธ์กับอัตราดอกเบี้ยนะฮะฉะนั้นพอเราวาดกราฟอุปทานของเงินนะครับก็จะได้ว่าถ้าเกิดว่าเราให้แกนนอนเนี่ยเป็นปริมาณเงินนะครับแล้วแกนตั้งเป็นอัตราดอกเบี้ยแล้วเราบอกว่าธนาคารกลางเป็นผู้กำหนดอุปทานนะแล้วก็อุปทานเงินเนี่ยไม่ได้สัมพันธ์กับนี้เราก็จะได้เส้นอุปทานของเงินที่เป็นเส้นที่ตั้งฉากกับแกนนอนตามสไลด์ที่นักศึกษาเห็นอยู่นี้นะครับครับต่อไปก็จะหลังจากที่เราได้อุปทานของเงินแล้วเนี่ยนะก็เพื่อที่จะให้เราสามารถกำหนดดุลยภาพภายในตลาดเงินได้เราก็จำเป็นที่จะต้องมีเส้นอุปสงค์ของเงินนะครับก็จะเป็นในลักษณะเดียวกันกับตลาดสินค้านะครับมีอุปสงค์มีอุปทานแล้วก็มีอุปสงค์นะครับซึ่งเส้นอุปสงค์ต่อเงินเนี่ยหรือความต้องการถือเงินเนี่ยนะครับก็จะมีเส้นที่เป็นลักษณะที่ลากจากซ้ายลงมาขวานะครับดังสไลด์นี้นะครับโดยที่เรากำหนดให้แกนนอนเนี่ยเป็นปริมาณนะครับแกนตั้งก็เป็นอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วเราถ้าเราสังเกตจากลักษณะของเส้นเนี่ยเราจะเห็นว่าความต้องการถือเงินเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ผกผันกับอัตราดอกเบี้ยนั่นหมายความว่าถ้าอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นนะครับความต้องการถือเงินก็จะลดลงนะครับและถ้าอัตราดอกเบี้ยลดลงความต้องการถือเงินก็จะเพิ่มขึ้นนะครับสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเรากำหนดให้ว่าความต้องการถือเงินถึงแม้ว่าจะถูกกำหนดได้หลายรูปแบบนะครับนั่นคือความต้องโดยทั่วไปเนี่ยบุคคลเนี่ยจะมีความต้องการถือเงินได้ใน3ลักษณะนั่นก็คือว่าถือเพื่อไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับถือไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉินนะครับแล้วก็ถือไว้สำหรับใช้ในการเก็งกำไรนะครับซึ่งการถือเงินไว้เนี่ยสำหรับการเก็งกำไรก็จะมีการคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและด้วยสาเหตุนี้แหละครับจึงทำให้ความต้องการถือเงินเนี่ยมีลักษณะที่เป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับตัวอัตราดอกเบี้ยนะครับครับตอนนี้หลังจากที่เราได้เส้นอุปสงค์อุปทานแล้วเนี่ยนะฮะเราก็นำสองเส้นเนี่ยมาพิจารณาร่วมกันนะครับพอเราเอาสองเส้นมาพิจารณาร่วมกันเนี่ยเราจะเห็นจุดตัดนะเห็นจุดตัดระหว่างเส้นอุปสงค์แล้วก็เส้นของอุปทานนะครับในสไลด์นี้เนี่ยนักศึกษาจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินนะครับอันนี้ก็ดังที่ได้บอกไว้แล้วนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินเนี่ยเกิดจากการตัดสินใจของธนาคารกลางนะครับฉะนั้นการขยับของเส้นปริมาณเงินหรือเส้น M นี้เนี่ยไปทางขวาก็แสดงถึงการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินนะครับส่วนเส้นที่ขยับไปทางซ้ายนะครับหรือเส้น M ที่ขยับไปทางซ้ายเนี่ยก็แสดงถึงการลดลงของปริมาณเงินนะครับแต่ว่าจุดที่เราสนใจเนี่ยก็คือจุดที่เส้นอุปสงค์อุปทานของเงินเนี่ยตัดกันนะฮะซึ่งจุดตัดนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่บอกถึงดุลยภาพนะครับภายในตลาดเงินโดยที่จุดดุลยภาพนี้เนี่ยก็จะบอกถึงอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพนะครับแล้วก็บอกถึงปริมาณเงินดุลยภาพที่อยู่ภายในระบบเศรษฐกิจนะครับอัตราดอกเบี้ยนี้มีความสำคัญยังไงนะครับความสำคัญของอัตราดอกเบี้ยนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่นะครับผลกระทบนะที่จะส่งต่อไปถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรมหาภาคอื่นๆภายในระบบเศรษฐกิจนะครับเป็นอย่างที่เราทราบกันว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะการลงทุนกับการบริโภคเนี่ยนะฮะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนั่นหมายความว่าสภาวะการนะครับหรือการเติบโตของระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับเอาละแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะครับสิ่งที่อยากจะให้นักศึกษาได้เห็นในสไลด์นี้ก็คือว่าการเกิดขึ้นของอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพนะครับว่าเกิดขึ้นอย่างไรนะครับนั่นคือว่าสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินหรือเปลี่ยนแปลงอุปทานของเงินหรืออาจจะเกิดขึ้นได้การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์หรือความต้องการถือเงินภายในระบบเศรษฐกิจ

นะครับครับก็จะมาดูต่อไปเราจะมาดูเรื่องของตลาดนะการเงินและสถาบันการเงินนะครับซึ่งตลาดการเงินเนี่ยก็จะเป็นตลาดที่เป็นแหล่งนะครับเป็นแหล่งที่มีการแลกเปลี่ยนนะสินทรัพย์มีการส่งผ่านแลกเปลี่ยนซื้อขายนะครับสินทรัพย์ทางการเงินนะครับซึ่งในหลังการแลกเปลี่ยนนี้เนี่ยก็จะนำมาซึ่งดุลยภาพนะครับจุดดุลยภาพเป็นดุลยภาพของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ดุลยภาพของปริมาณสินทรัพย์ต่างๆที่เราพิจารณาภายในตลาดนี้นะครับครับสำหรับหน้าที่ของตลาดการเงินนะฮะก็มีหน้าที่หลายประการดังนี้นะครับนั่นก็คือว่าจะทำหน้าที่ในการส่งผ่านเงินออมนะครับจากผู้ที่มีเงินออมเหลืออยู่นะครับแล้วก็เงินออมนี้เนี่ยถ้าไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะครับก็จะถูกนำไปเก็บไว้นะครับโดยปกติก็คือในสถาบันการเงินนะครับซึ่งปริมาณเงินออมนี้เนี่ยพอเราถูกนำไปเก็บไว้แล้วนะครับโดยปกติก็จะถูกส่งผ่านไปให้กับผู้ที่มีความต้องการที่จะนำเงินออมนี้เนี่ยไปใช้ประโยชน์นะครับไปสร้างผลตอบแทนหรือไปลงทุนนะในลักษณะอื่นต่อไปนะครับส่วนหน้าที่ที่สองนะครับก็คือตลาดการเงินเนี่ยก็จะทำช่วยให้นะทำหน้าที่ในการสร้างสภาพคล่องนะครับซึ่งสภาพคล่องนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นสภาพคล่องที่อยู่ในระดับหน่วยธุรกิจนะครับหรือสภาพคล่องในระดับของระบบเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าตลาดการเงินเนี่ยเมื่อทำหน้าที่ในการส่งผ่านเงินออมไปสู่ผู้ที่ต้องการนำเงินนั้นเนี่ยไปใช้ในการลงทุนนะครับเงินก็จะเกิดการหมุนเวียนนะส่งผ่านนะหน่วยธุรกิจนะส่งผ่านต่อๆกันไปนะครับภายในระบบเศรษฐกิจก็จะทำให้เกิดสภาพคล่องนะครับหน้าที่ที่3ก็จะช่วยในการลดต้นทุนในการทำธุรกรรมทางการเงินนะครับโดยข้อสมมติโดยสมมติฐานทั่วไปเนี่ยนะฮะเราก็จะเชื่อว่าตลาดใดๆก็ตามเนี่ยนะครับจะทำหน้าที่ที่สำคัญเลยก็คือช่วยในการจัดสรรทรัพยากรนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ตลาดนั้นเนี่ยจัดสรรได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับต้นทุนในการจัดสรรก็จะลดลงนะครับแล้วก็เช่นกันนะครับในตลาดการเงินเมื่อตลาดการเงินทำหน้าที่ในการจัดสรรเงินทุนนะครับแล้วก็จัดสรรสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆเนี่ยนะครับการจัดสรรนั้นเนี่ยเมื่อมีประสิทธิภาพนะครับก็จะทำให้ผู้ที่ต้องการออมนะครับผู้ที่ต้องการเงินทุนเนี่ยสามารถที่จะทำการออมนะครับแล้วก็ได้มาซึ่งเงินทุนเนี่ยด้วยต้นทุนที่ถูกลงนะครับหน้าที่ที่4นะครับก็จะเป็นเรื่องที่ตลาดการเงินเนี่ยช่วยในการเปิดเผยราคาการเปิดเผยราคาในที่นี้ก็คือว่าช่วยให้เราทราบว่าจริงๆแล้วนะครับตัวสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยที่มีการซื้อขายกันในตลาดควรจะมีราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าการต่อรองกันระหว่างผู้ซื้อผู้ขายนะครับซึ่งการต่อรองกันนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วยให้เกิดการเปิดเผยราคาในใจนะครับส่วนราคาจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยก็จะไปเกี่ยวข้องกับปัจจัยอื่นๆที่อยู่ภายในใจของผู้ที่ซื้อที่ผู้ซื้อผู้ขายนะครับที่มาต่อรองกันนะครับเอาละแต่ที่แน่ๆก็คือว่าราคาของสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยก็จะถูกเปิดเผยหรือถูกกำหนดภายในตลาดการเงินนั่นเองสำหรับการแบ่งของตลาดการเงินเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะแบ่งได้นะได้หลายประเภทนะขึ้นอยู่กับเกณฑ์นะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เราเอามาใช้ในการแบ่งนะตลาดการเงินนี่นะครับแต่สิ่งที่ประเภทของตลาดการเงินที่เรามักจะพบกันเนี่ยก็คือว่ามักจะแบ่งตลาดประเภทแบ่งประเภทของตลาดการเงินเนี่ยตามการสิ้นอายุของการเรียกร้องสิทธิ์นะนั้นถ้าเราแบ่งตามการสิ้นอายุเนี่ยเราก็จะพบว่าตลาดการเงินเนี่ยก็สามารถที่จะแบ่งออกเป็นตลาดเงินแล้วก็ตลาดทุนอันนี้เราก็จะคุ้นๆกันอยู่นะครับส่วนการแบ่งในลักษณะอื่นสามารถทำได้ไหมนะครับก็สามารถทำได้นะครับอย่างเช่นการแบ่งตามลักษณะของสินทรัพย์นะครับคือถ้าเราแบ่งตลาดการเงินในลักษณะนี้เนี่ยก็จะได้ว่า
ตลาดการเงินก็จะถูกแบ่งออกเป็นตลาดหุ้นนะครับตลาดเช่นนะครับตลาดหุ้นตลาดพันธบัตรนะครับตลาดสินค้านะครับแล้วก็ตลาดอนุพันธ์ซึ่งตลาดสินค้าในที่นี้เนี่ยก็คือว่าอย่างเช่นทองคำอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าพวกสินค้าเกษตรหรือว่าน้ำมันอะไรประมาณนี้นะครับส่วนการแบ่งลักษณะอื่นก็สามารถทำได้นะครับอย่างเช่นอีกสักตัวอย่างหนึ่งก็คือแบ่งตามลักษณะการเรียกร้องสิทธิ์นะครับงั้นถ้าเกิดว่าแบ่งตามลักษณะการเรียกร้องสิทธิ์เนี่ยก็จะได้เป็นตลาดหนี้และตลาดทุนนะครับส่วนในแบบอื่นๆเนี่ยนะฮะนักศึกษาก็ลองดูในสไลด์นี้นะฮะในฝั่งของกราฟนะครับที่เป็นสีส้มนี่นะครับทีนี้เรามาจัดกลุ่มของสถาบันการเงินอีกรูปแบบหนึ่งนะนั่นก็คือว่าเราจะแบ่งกลุ่มของสถาบันการเงินเนี่ยออกเป็น2กลุ่มหลักๆนั่นก็คือว่าแบ่งกลุ่มของสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารนะครับแล้วก็สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารนะครับการแบ่งสถาบันการเงินเนี่ยออกเป็นธนาคารก็จะได้ว่าธนาคารที่เราคุ้นก็คือธนาคารพาณิชย์นะครับก็จะเป็นธนาคารพาณิชย์นะอันนี้เราก็ใช้บริการกันอยู่บ่อยๆนะครับส่วนธนาคารที่อยู่ในกลุ่มนี้ที่ไม่ได้ใช้บริการนะครับแต่ว่าก็เป็นธนาคารที่คอยควบคุมดูแลนะครับกำกับดูแลธนาคารสถาบันการเงินต่างๆภายในระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยอันนี้เราไม่ได้ใช้บริการนะครับไม่ได้ใช้บริการทางตรงแต่ใช้บริการทางอ้อมนะครับทางอ้อมนั้นในที่นี้ก็หมายความว่าใช้ธนาคารแห่งนี้เนี่ยเป็นกลไกนะที่ช่วยในการควบคุมสถาธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่นๆเนี่ยอีกขั้นหนึ่งแบบนี้นะครับส่วนสถาบันการเงินที่มีลักษณะเป็นธนาคารเนี่ยนอกเหนือจากธนาคารพาณิชย์กับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะฮะก็มีอยู่นะครับซึ่งสถาบันธนาคารประเภทนี้เนี่ยจะถูกจัดอยู่ในสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะซึ่งสถาบันการเงินเฉพาะกิจเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มย่อยนะครับนั่นคือว่าสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ทำหน้าที่เป็นธนาคารนะครับอันนี้ก็อย่างเช่นธนาคารออมสินนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์อย่างนี้นะฮะแล้วก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามนะครับประมาณนี้นะครับส่วนสถาบันการเงินอื่นที่ยังถูกจัดอยู่ในกลุ่มของธนาคารเนี่ยอันนี้ก็เป็นลักษณะของธนาคารนะครับแต่ว่าอันนี้เฉพาะจริงๆนะครับอย่างเช่นธนาคารเพื่อการส่งออกนำเข้าและส่งออกเนี่ยนะครับหรือที่เราเรียกว่าตัว Exim Bank เนี่ยนะครับหรืออีกตัวก็คือตัวธนาคารเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางเนี่ยนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็น SME Bank เนี่ยนะฮะอันนี้ก็จัดว่าเป็นสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่เฉพาะกิจที่มีลักษณะที่เป็นคล้ายๆธนาคารกันนะครับส่วนในช่องสีส้มเนี่ยนะฮะก็จะเป็นสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารนะครับก็ประกอบไปด้วยสถาบันการเงินต่างๆนะครับที่อยู่ในช่องสีส้มนี้นะครับอย่างเช่นบริษัทเงินทุนนะครับบริษัทเครดิตฟองเซอร์นะครับแต่ว่าอันที่ใกล้ตัวสถาบันเงินที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนะครับก็อย่างเช่นบริษัทประกันภัยนะครับแล้วก็โรงรับจำนำนี่นะครับครับต่อไปหลังจากที่เรารู้บทบาทหน้าที่ของเงินนะครับรู้การเกิดขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนะครับรู้บทบาทของสถาบันการเงินที่เข้ามาเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยในการส่งผ่านเงินเนี่ยนะครับเราก็มาดูเรื่องของนโยบายการเงินนะครับอันนี้ก็จะมีความสำคัญนะครับเพราะว่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยนะควบคุมนะความสัมพันธ์ควบคุมการทำงานนะของสถาบันการเงินที่อยู่ภายในระบบเศรษฐกิจนะครับมาดูความหมายของนโยบายการเงินนะฮะคือนโยบายการเงินเนี่ยก็จะถูกดำเนินการโดยธนาคารกลางนะครับก็จะเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปริมาณเงินนะครับกับเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอัตราดอกเบี้ย
ภายในระบบเศรษฐกิจนะครับเพื่อช่วยให้

กิจกรรมภายในระบบเศรษฐกิจเนี่ยดำเนินไปในทิศทางที่ประเทศนะครับคาดหวังนะครับเพื่อที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมีระดับการเติบโตที่เหมาะสมนะที่ช่วยให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีของคนภายในระบบเศรษฐกิจนะครับสำหรับเป้าหมายของนโยบายการเงินเนี่ยเราก็โดยทั่วไปเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเป้าหมาย4ประการนั่นคือ1ก็คือเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับนั่นหมายความว่าการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินนี้เนี่ยก็จะเป็นไปเพื่อช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรภายในระบบเศรษฐกิจอย่างเช่นนะทรัพยากรมนุษย์นะครับทรัพยากรธรรมชาตินะครับซึ่งจะเอามาใช้ในการทำการผลิตเนี่ยนะครับถูกนำมาใช้นะครับอย่างมีประสิทธิภาพนะฮะเกิดนั่นคือว่าเกิดประโยชน์สูงสุดหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินนะครับครับสำหรับเป้าหมายที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับแน่นอนว่านโยบายการเงินเนี่ยก็จะถูกกำหนดออกมานะครับช่วยให้เกิดการผลิตการจ้างงานนะครับเกิดการลงทุนในระดับที่เหมาะสมที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชาติหรือคือการเติบโตทางเศรษฐกิจนั่นเองนะเป้าหมายที่3ก็เป็นเรื่องของการรักษาเสถียรภาพนะครับนั่นคือว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้นะครับถ้าเกิดว่าการเติบโตนั้นเนี่ยมีการเติบโตที่มากเกินไปนะครับน้อยเกินไปนะครับมีความผันผวนมากเกินไปจนเป็นปัญหาที่เราเรียกว่าเป็นปัญหาทางด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนี้เนี่ยนะครับฉะนั้นการใช้นโยบายการเงินนี้เนี่ยนอกจากจะคำนึงถึงเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วนะครับก็จะเป็นไปเพื่อทำให้การเติบโตนั้นเนี่ยเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพนั่นคือไม่ผันผวนมากเกินไปนะครับส่วนเป้าหมายนะครับอีกเป้าหมายหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเป็นเรื่องของการสร้างความเป็นธรรมภายในระบบเศรษฐกิจครับนั่นคือว่าการดำเนินนโยบายการเงินเนี่ยก็จะช่วยให้เกิดการกระจายทรัพยากรนะครับเกิดการกระจายรายได้นะเกิดกระจายการกระจายสร้างความเป็นอยู่ตัวสินค้าและบริการนะที่ไปกระทบความเป็นอยู่ของผู้ที่อยู่ภายในระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะให้อย่างเป็นไปอย่างเป็นลักษณะของความทั่วถึงนะครับแล้วก็เป็นธรรมนะครับเพื่อทำให้ผู้ที่อยู่ภายในระบบเศรษฐกิจนี้มีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับสำหรับแนวทางในการดำเนินนโยบายการเงินเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้2แนวทางนะครับขึ้นอยู่กับสภาวะทางเศรษฐกิจนั้นๆนะฮะแนวทางที่1เนี่ยนะฮะก็จะเป็นการใช้นโยบายการเงินแบบขยายตัวนะครับสำหรับการใช้นโยบายการเงินแบบขยายตัวนี้เนี่ยก็จะถูกใช้ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจเนี่ยมีการหดตัวนะครับมีลักษณะที่มีการหดตัวมีการตกต่ำนะครับมีการเติบโตที่น้อยเกินไปนะครับจนก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของการผลิตการจ้างงานรายได้นะความเป็นอยู่นะปัญหาเกิดปัญหาสังคมนะครับเกิดความเดือดร้อนอะไรอย่างนี้นะครับก็จะใช้นโยบายแบบนี้นะครับซึ่งนโยบายการเงินแบบขยายตัวนี้เนี่ยจะสามารถทำได้โดยการเพิ่มนะครับปริมาณเงินเข้าไปนะเข้าไปภายในระบบเศรษฐกิจซึ่งการเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเรานึกย้อนกลับไปสไลด์ตอนที่เราดูเส้นอุปทานแล้วก็เส้นอุปสงค์นะครับของเงินเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการเพิ่มปริมาณเงินเนี่ยนะฮะก็จะทำให้อัตราดอกเบี้ยเนี่ยลดลงนะครับพอัตราดอกเบี้ยลดลงนะครับก็จะไปช่วยกระตุ้นนะครับการลงทุนนะแล้วก็การบริโภคภายในระบบเศรษฐกิจนะการกระตุ้นนี้แหละก็จะส่งผลหรือทำให้อุปสงค์มวลรวมภายในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นนะครับแล้วถ้าเรากำหนดให้สิ่งอื่นๆคงที่เนี่ยการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์มวลรวมเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่แสดงถึงนะการเพิ่มขึ้นของรายได้นะครับแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับส่วนในการดำเนินในลักษณะที่ตรงกันข้ามหรือการใช้นโยบายการเงินแบบหดตัวเนี่ยนักศึกษาก็พิจารณานะครับจากภาพด้านล่างนะครับที่อยู่ในสไลด์นี้นะครับครับสุดท้ายนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของนโยบายการเงินที่มีการดำเนินการโดยธนาคารกลางนะครับ

เรียกว่าจะเป็นนโยบายการเงินลักษณะที่เป็นบูรณาการหรือแบบผสมผสานนะฮะอันนี้ก็จะสังเกตเห็นว่านอกจากการใช้นโยบายการเงินแล้วเนี่ยที่ให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนปริมาณเงินกับอัตราดอกเบี้ยนะครับธนาคารกลางเนี่ยก็ยังมีการใช้มาตรการอื่นๆควบคู่ไปด้วยนะเพราะว่าการใช้เพียงปริมาณเงินกับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบหรือควบคุมสภาวะการภายในระบบเศรษฐกิจไม่ทั่วถึงนะครับไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะครับฉะนั้นก็อาจจะมีเรื่องของการใช้มาตรการในการดูแลอัตราแลกเปลี่ยนนะครับมีการใช้มาตรการอื่นเนี่ยเพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายของเงินทุนนะครับหรือมีการใช้มาตรการทางด้านการเงินอื่นๆเพิ่มเติมนะครับอันนี้เราจะเห็นมาตรการทางด้านการเงินอื่นๆเนี่ย เยอะเลยในช่วงของโควิดนี้เนี่ยอย่างเช่นมาตรการทางด้านการให้สินเชื่อพิเศษสำหรับครัวเรือนหรือว่าหน่วยธุรกิจที่ประสบปัญหานะครับอันนี้ก็เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็อาจจะเป็นมาตรการที่อื่นๆนะครับที่เข้ามาช่วยเสถียรภาพภายในระบบเศรษฐกิจทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเงินนะครับแล้วก็มาตรการอื่นๆที่เอามาใช้ควบคู่กันในลักษณะของการผสมผสานเพื่อแก้ไขหรือคือปรับเปลี่ยนสภาวะการของระบบเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยก็เป็นไปเพื่อเป้าหมาย3ประการด้านบนนี้นะครับก็คือการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับการสร้างเสถียรภาพต่างๆนะครับและถึงแม้ว่าในภาพนี้เนี่ยจะแสดงถึงเป้าหมายเพียง3เป้าหมายนะครับแต่ทั้ง3เป้าหมายเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเป้าหมายทางการเงินทั้ง4ประการที่ได้กล่าวถึงไว้ก่อนหน้านี้ครับครับสำหรับเนื้อหาในตอนนี้ก็ผมก็มีเพียงเท่านี้ครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้ทำความเข้าใจและค้นอ่านเพิ่มเติมความรู้จากหน่วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยต่อไปครับขอบคุณครับ

0: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านทหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่ามสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ตัวใหญ
1: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนSTOU Channel

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างและเวลา 19 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในช่วงร้อยวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามอันหนึ่งในเวลา 17 นาฬิกาพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปบทที่สวดใช้บทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทนมัสการพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุบทพระยมกะและพระมหาปัฏฐานทำนองกะและพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปบทที่ใช้สวดคือหมวดอาสวะโคชกะหมวดสัญโยชนะโคชกะหมวดคันทะโคชกะหมวดโอคะโคชกะหมวดโยคะโคชกะหมวดนีรวนะโคชกะบทสวดพระอภิธรรมสังคหะปริเฉทที่3ปกิณกะสังคหะวิภาคทำนองเลื่อนและในเวลา 11 นาฬิกาในเกษมชัยองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป
ทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทประสิทธิ์รุ่งเรืองพลาสติกจำกัดบริษัทไอซ์ควีนจำกัดบริษัทพรสิริอินเตอร์พลัสจำกัดครอบครัวนายธงชัยนิติกุลและมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศล

ถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสัมพันธวงศารามกรุงเทพมหานครวัดท่าปุยวัดราชเจริญธรรมวัดแม่ตาววัดเอื้องดอยวัดไทยสามัคคีวัดดอนมูลวัดมาตานุสรณ์จังหวัดตากและวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ลิเกคณะประสิทธิ์วงนินบริษัทเคิร์ฟเคาน์เตอร์จำกัดลิเกคณะอดิเทพฟ้ารุ่งลิเกคณะเฉลิมชัยมาลัยนาคและลิเกคณะเอกชัยราชันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษ์สมาลาวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตวัดปากน้ำฝั่งใต้กรุงเทพมหานครและวัดปากกล่ำจังหวัดระยองสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นางจุ๊บแจงยงยิ่งและคณะโรงแรมรามาดาพลาซ่ากรุงเทพมหานครและมูลนิธิตั้งศีลอุปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดศรีสุดารามกรุงเทพมหานครวัดสำราญวัดเขาสมอครวัดเสาธงทองวัดถ้ำตะโกวัดหนองหินใหญ่และวัดหนองกระเบื้องจังหวัดลพบุรีวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่น4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทยควบคู่กับการสร้างอาชีพที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรในชนบทสามารถพึ่งพาตนเองได้เช่นงานจักสานย่าลิเผาผ้าไหมมัดหมี่และผ้าไหมแพรวางานเครื่องเงินและเครื่องถมงานคล่ำและงานตกแต่งด้วยปีกแมลงทับปัจจุบันมูลนิธิมีศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพกระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า300แห่งเป็นการขยายโอกาสและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนด้วยผลิตภัณฑ์อันวิจิตรบรรจงที่สืบสานวัฒนธรรมอันเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศชาติทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบพุทธศาสนิกชนเดินทางไปถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

0: ขตพระนครกรุงเทพมหานครได้จัดสถานที่บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อให้คณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกระหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาซึ่งในวันนี้มีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจะลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปและด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงในโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณอัมพรอมัพพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2509ให้แก่ผู้ที่ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ
1: ศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนาได้เข้ามาเผยแผ่ในดินแดนสยามกล่าวคือศาสนาพราหมณ์ถือเอาพระผู้เป็นเจ้าเป็นสรณะซึ่งก็คือพระศิวะพระนารายณ์พระพรหมการต่อมาพระพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นในโลกโดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระตถาคตเป็นผู้ค้นพบอมตะธรรมวิเศษอันมีผู้เลื่อมใสสักการะแล้วยึดเป็นสรณะดังนั้นพระพุทธองค์ทรงมีพระสาวกตามเสด็จประพฤติปฏิบัติธรรมมากมายจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ซึ่งท่านมหาสาวกเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความเป็นเอตทัคคะในด้านต่างๆมีพระสารีบุตรผู้มีความเป็นเลิศยอดเยี่ยมทางปัญญาพระโมคคัลลานะผู้ทรงความยอดเยี่ยมทางอิทธิฤทธิ์เมื่อพระพุทธศาสนาเข้าเผยแผ่ในดินแดนประเทศสยามอันได้แก่ประเทศไทยของเราในปัจจุบันก็ได้นำเอาคติความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์และฮินดูติดมาด้วยเห็นได้จากพิธีกรรมต่างๆของพระราชสำนักสืบทอดมาจนปัจจุบันเสน่ห์ของเครื่องรางของขลังนอกจากจะมีไว้ป้องกันสัพพยันตรายต่างๆแล้วยังมีความหมายถึงวัตถุเครื่องป้องกันและแก้การกระทำหรือต้องคุณไสตลอดจนยาสั่งและไข้ป่าตามความเชื่อที่มีการเล่าขานเป็นตำนานสืบทอดกันมาคนแล้วคนเล่าหลายชั่วอายุคนเครื่องรางของขลังจึงนับว่าเป็นอิทธิพลวัตถุที่มีลักษณะแห่งความลึกลับสร้างเสน่ห์ความเร้าใจเป็นอย่างมากให้กับผู้ที่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในผลแห่งศาสตร์ในวัตถุมงคลเหล่านี้

0: ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2: ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
1: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาลและสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนค่ะ
2: หลักสูตรการบริหารทางการพยาบาลได้ออกแบบมาเพื่อที่จะพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาลมีสมรรถนะด้านของการบริหารจัดการสามารถบูรณาการศาสตร์ทางการบริหารทางการพยาบาลศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านการวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งสามารถที่จะมีสมรรถนะด้านของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในการพัฒนางานให้มีคุณภาพหลักสูตรของเราได้มีการออกแบบให้เป็นหลักสูตร2ปีนะคะแล้วก็มีการเรียนผ่านสื่อผสมไม่ว่าจะเป็นประมวลสาระชุดวิชานะคะหรือว่าการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learningแล้วก็มีการศึกษาดูงานทางนี้เพื่อจะพุ่งพูนประสบการณ์ของผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษาออกมาเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพค่ะ
1: ส่วนหลักสูตรของการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของ4ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของระดับประเทศเน้นให้นักศึกษามีทักษะในเรื่องของการพยาบาลขั้นสูงนะคะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการทำวิจัยนะคะเป็นหัวใจนะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมก็เป็นเชิงวิชาชีพการพยาบาลเราค่ะ
2: ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า1ปีเข้ามาเรียนกับเรานะคะเพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
1: เรียนอย่างมีความสุข
2: จบอย่างมีคุณภาพมาเรียนกับเรานะคะที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
5: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
6: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
7: Delicious
8: ว้าว Look so อร่อยมาก
7: มาก
8: วีนี่อะไร
7: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
8: เลย
7: ชอบมากเลย
8: เอมิลี่ชิมเลย
7: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
8: แกะสลัด
7: แกะสลัด
8: มาสวยเลย
7: โอ้สวยมาก
8: อร
7: ่
8: อย
7: หนึ่งสองสาม
8: cheers
7: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
8: เอมิลี่ชอบเมนูไหนมั้งคะ
7: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
8: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
7: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
9: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญ ให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
5: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไป

0: ตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
1: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
2: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพะพย่านะคะคือมาจากโคลาโควี
1: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเนี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
4: It's so good.
3: Yeah.
5: Nice. Yeah.
3: Incredible. I think in like 1 year you'll be perfect.
4: You'll right,
3: eat,
4: right.
3: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
6: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
6: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทย
3: เนเชียร์

0: ที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

หน่วยที่12นะฮะโลจิสติกในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศในหน่วยนี้จะแบ่งออกเป็น3ตอนใหญ่ๆนะฮะก็จะเป็นตอนที่1ก็คือแนวคิดโลจิสติกในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศตอนที่2ก็จะเป็นการจัดการคลังสินค้าและการขนส่งสินค้าเกษตรระหว่างประเทศสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพิธีการทางศุลกากรในตอนที่1นะฮะก็จะแบ่งออกเป็น3เรื่องก็จะมีความหมายและความสำคัญของโลจิสติกในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเรื่องที่2จะเป็นกิจกรรมด้านโลจิสติกเรื่องที่3ก็จะเป็นเป้าหมายและหลักการของการจัดการโลจิสติกในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศสำหรับความหมายนะครับโลจิสติกในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเนี่ยก็จะหมายถึงส่วนหนึ่งของโซ่อุปทานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวางแผนการดำเนินงานและการควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการทางการเกษตรรวมไปถึงการจัดเก็บการกระจายสินค้าหรือวัตถุดิบการเกษตรและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่งตามความต้องการนะฮะหรือข้อตกลงของคู่ค้าภายใต้ข้อบังคับและกฎหมายที่ได้ตกลงกันไว้เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของคู่ค้าซึ่งความสำคัญนะครับของโลจิสติกเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะฮะจะมีความสำคัญของโลจิสติกต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศนะครับก็จะเป็นเรื่องการความสำคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศนะครับคือการดำเนินการการโลจิสติกเนี่ยนะฮะถ้าดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะสามารถพัฒนาเลยรูปแบบทุกภาคส่วนในการดำเนินการนะฮะก็จะทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยนะฮะพัฒนาขึ้นมีการส่งออกได้มากขึ้นนะครับมีการพัฒนาในการขนส่งในการส่งออกในการที่ดำเนินการต่างๆนะครับรวมไปถึงนะครับการพัฒนาภาคธุรกิจภาคเกษตรก็สามารถส่งออกได้มากขึ้นภาคราชการก็ได้รับการพัฒนารวมไปถึงการพัฒนาในส่วนของภาคสังคมแต่ความสำคัญนะครับในส่วนของผู้ประกอบการภาคธุรกิจนะครับการเกษตรระหว่างประเทศเนี่ยนะฮะโลจิสติกเนี่ยนะครับก็จะช่วยในของการลดต้นทุนนะครับในการดำเนินงานของธุรกิจนะครับมีการสร้างความมั่นใจนะครับให้กับผู้รับสินค้านะครับว่าได้รับสินค้าหรือบริการแน่นอนถูกต้องนะครับมีการพัฒนานะครับการดำเนินการและการประสานงานภายในองค์กรนะฮะมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการรวมไปถึงมีการนำเทคโนโลยีนะครับนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการจัดการโลจิสติกเนี่ยมากขึ้นมีการรักษาคุณภาพนะครับของสินค้าเกษตรในการส่งมอบสินค้าเนื่องจากว่าสินค้าเกษตรเนี่ยเป็นสินค้าที่เน่าเสียง่ายนะครับแปรสภาพได้ง่ายมีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรนะครับเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะครับให้แก่องค์กรนะครับในการให้บริการต่างๆแล้วก็เป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจเรื่องที่2นะครับกิจกรรมด้านโลจิสติกเนี่ยนะฮะจะมี13กิจกรรมที่สำคัญนะฮะโดยที่กิจกรรมแรกที่สำคัญนะครับก็จะเป็นกิจกรรมด้านการสื่อสารโลจิสติกซึ่งเป็นการสื่อสารถึงกิจกรรมนะครับต่างๆเป็นการส่งข้อมูลนะครับเป็นการส่งข้อมูลแล้วก็เป็นการส่งให้ส่งคำสั่งต่างๆนะครับเพื่อให้เป็นการกระบวนการในการทำงานอย่างบูรณาการร่วมกันในส่วนของทุกกิจกรรมนะครับนอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมที่สำคัญนะครับก็คือการให้บริการลูกค้านะครับมีกระบวนการในการสั่งซื้อนะครับซึ่งเป็นการจัดซื้อสินค้านะครับแล้วก็มีการพยากรณ์ความต้องการนะฮะมีการจัดหานะครับมีการจัดการสินค้าคงคลังนะครับแล้วก็มีการขนส่งรวมไปถึงการจัดการคลังสินค้าและการจัดเก็บมีในส่วนของโลจิสติกย้อนกลับนะฮะมีการสนับสนุนด้านอะไหล่และบริการแล้วก็มีการเลือกทำเลที่ตั้งของโรงงานและคลังสินค้ามีการขนถ่ายวัสดุและก็สุดท้ายก็มีการ
ช้การบรรจุพันธุ์นะครับซึ่งกิจกรรมด้านโลจิสติกนะครับนักศึกษาสามารถไปอ่านรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมในเอกสารนะครับของแต่ละกิจกรรมได้นะฮะโดยเป้าหมายนะครับของโลจิสติกนะครับในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเนี่ยนะครับหลักๆนะครับก็จะมีเรื่องของความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้านะฮะเพราะว่าสินค้าเนี่ยนะฮะสินค้าเกษตรชัดเจนเลยนะครับเป็นสินค้าที่เน่าเสียง่ายแปรสภาพได้ง่ายนะครับดังนั้นก็ต้องส่งสินค้าอย่างรวดเร็วนะครับการสินค้าการไหลลื่นของสินค้านะครับควรจะต้องมีนะครับซึ่งเป็นการที่สินค้าสามารถโฟลว์ไปได้ตลอดนะครับไม่มีการติดขัดจนไปถึงมือผู้บริโภคหรือผู้รับนะครับมีการไหลลื่นของข้อมูลข่าวสารนะครับมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารในทุกระดับชั้นนะครับมีการสร้างมูลค่าเพิ่ม

นะครับในกระบวนการทางการตลาดรวมถึงการผลิตนะฮะและที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะครับก็คือมีการลดต้นทุนนะครับในการจัดการและการขนส่งสินค้าในการจัดการโลจิสติกเนี่ยเราควรจะต้องยึดถึงหลัก7ประการนะครับที่สำคัญนะครับประการแรกก็คือ

ใช้ condition นะครับในสภาพที่ถูกต้องนะครับที่สำคัญก็คือสินค้าเกษตรอย่างที่กล่าวว่ามันมีโอกาสที่จะเน่าเสียง่ายนะครับแปรสภาพได้ง่ายนะครับ right place นะครับหรือสถานที่ถูกต้องส่งไปให้ถูกต้องตามจุดหมายนะครับที่ลูกค้าได้บอกไว้นะครับเพราะบางทีอาจจะต้องไปส่งให้แก่โรงงานที่ผลิตนะครับหรือโรงงานแปรรูปหรือโรงงานที่ต้องใช้วัตถุดิบต่างๆนะครับ right customer นะครับหรือลูกค้าที่ถูกต้อง right time นะครับหรือเวลาที่ถูกต้องนะครับคือไปถึงตรงเวลาอย่างที่ลูกค้านะครับเขาได้วางแผนการผลิตไว้นะครับการส่งวัตถุดิบต้องไปให้ถึงตามเวลาที่ต้องการนะครับสุดท้ายคือ right cost หรือ right price นะครับในส่วนของต้นทุนหรือราคาในการขนส่งที่ถูกต้องตอนที่สองนะครับจะมีอยู่สองเรื่องนะครับจะเป็นการจัดการคลังสินค้าในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศและการขนส่งสินค้าเกษตรระหว่างประเทศนะฮะในส่วนของการจัดการคลังสินค้านะครับในธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยจะหมายถึงการวางแผนและการบริหารจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับและเก็บรักษาสินค้าหรือวัตถุดิบการเกษตรให้อยู่ในสภาพดีตลอดจนสามารถกระจายสินค้าเกษตรหรือวัตถุดิบการเกษตรเนี่ยไปสู่ลูกค้าองค์การหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ตามต้องการนะฮะโดยบทบาทหน้าที่ของคลังสินค้าเนี่ยก็จะประกอบด้วยนะฮะประการแรกก็คือการรับสินค้านะครับรับสินค้าเข้าคลังสินค้านะครับลำดับถัดไปก็คือการแยกบรรจุสินค้าซึ่งในบางสินค้านี่อาจจะไม่มีการแยกบรรจุก็ได้นะครับแล้วก็มีการจัดเก็บสินค้าเข้าที่นะครับก็คือเก็บสินค้าจากเขาที่รับมาเก็บเข้าที่ให้ถูกต้องนะครับเก็บเข้าที่ให้สามารถคงสภาพอยู่ได้นะครับแล้วก็การเก็บรักษาเนี่ยนะครับและควบคุมนะครับสินค้าความรับผิดชอบที่อยู่ในคลังสินค้าซึ่งตัวคลังสินค้าเองก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของความรับผิดชอบต่อความสูญหายและเสียหายของสินค้าเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีการควบคุมสินค้าคงคลังนะครับก็คือมีการรับส่งมีการเช็คบัญชีในการรับเข้าส่งสินค้าออกไปนะครับมีการหยิบสินค้าตามรายการที่ได้สั่งนะครับเพื่อไปส่งนะครับมีการบรรจุหีบห่อหรือการติดป้ายราคานะครับซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่ในตัวส่งสินค้าบางครั้งอาจจะไม่มีหน้าที่นี้ก็ได้นะครับมีการคัดแยกและสุดท้ายก็มีการจัดกลุ่มสินค้านะครับแล้วก็มีการจัดส่งนะฮะโดยความสำคัญนะครับของการจัดการคลังสินค้าเกษตรระหว่างประเทศนะครับก็จะมีการจัดเก็บสินค้านะครับมีการสำรองสินค้าและวัตถุดิบเพื่อการใช้งานอย่างเหมาะสมนะครับเพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดนะครับมีการจัดการสินค้าได้แบบทันเวลาพอดีนะครับตามความต้องการนะครับมีการจัดเก็บสินค้าเกษตรตามฤดูกาลและป้องกันการขาดแคลนของสินค้านะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าสินค้าเกษตรเนี้ยมีการผลิตตามฤดูกาลบางฤดูกาลไม่มีนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเพื่อให้สินค้าเนี่ยมีหมุนเวียนนะครับได้ทั้งฤดูกาลได้ทั้งปีนะครับก็จะต้องมีการจัดเก็บนะครับเพื่อไม่ให้สินค้าเนี่ยขาดแคลนโดยเฉพาะสินค้าที่ใช้ตัวเนี้ยเป็นวัตถุดิบนะครับแล้วก็มีการจัดเก็บสินค้าเพื่อเก็งกำไรนะครับรวมถึงเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้านะครับแล้วก็เป็นการสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันระบบคลังสินค้าระหว่างประเทศนะครับก็จะแบ่งออกเป็น4ประเภทใหญ่ๆนะครับก็จะมีระบบดั้งเดิมระบบดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นการขนส่งสินค้าที่เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งจะมีคลังสินค้าในประเทศปลายทาง

นะครับแล้วก็ระบบส่งผ่านนะครับระบบส่งผ่านนี้จะขนส่งในปริมาณที่ไม่มากนักนะครับซึ่งก็จะมีศูนย์กระจายสินค้าในต่างประเทศนะครับแล้วก็ระบบโดยตรงระบบโดยตรงก็จะเป็นการส่งนะครับจากผู้ผลิตนะครับไปยังผู้รับโดยตรงนะครับโดยส่วนของคลังสินค้านะครับในหลายประเทศเนี่ยก็จะเป็นการที่ว่าสินค้าเนี่ยนะครับบริษัทเนี่ยนะครับจะมีคลังสินค้านะครับในหลายๆประเทศซึ่งเป็นการขนส่งพร้อมกันนะครับในคราวเดียวกันในหลายประเทศนะครับในส่วนของการเลือกทำเลที่ตั้งคลังสินค้าตรงนี้ก็มีความสำคัญนะครับซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น3กลยุทธ์ใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นกลยุทธ์ทำเลที่ตั้งใกล้ตลาดตรงนี้ก็จะเป็นการที่ว่าเราเลือกที่ว่าเราจะเน้นการให้บริการผู้บริโภคนะครับหรือลูกค้าเนี่ยเป็นหลักนะครับกลยุทธ์ที่2เป็นกลยุทธ์ทำเลที่ตั้งที่ใกล้กับแหล่งผลิตตรงนี้จะเน้นกลยุทธ์ในการที่จะให้อยู่ที่ใกล้กับแหล่งผลิตเพื่อใช้เน้นในการที่ต้องการควบคุมต้นทุนในการผลิตให้น้อยลงนะครับในการขนส่งนะครับในส่วนของสุดท้ายนะครับเป็นการเลือกทำเลที่ตั้งคลังสินค้าอยู่ระหว่างตลาดกับแหล่งผลิตซึ่งเป็นการที่องค์กรนะครับให้ความสำคัญทั้งในเรื่องของผู้บริโภคและการผลิตนะครับในส่วนของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนะครับการขนส่งสินค้าเกษตรระหว่างประเทศเนี่ยจะหมายถึงการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าจากประเทศหนึ่งไปยังปลายทางอีกประเภทหนึ่งนะครับโดยความสำคัญของการขนส่งสินค้าเกษตรระหว่างประเทศเนี่ยนะฮะก็จะเป็นการรักษานะครับคุณภาพตลอดจนลดความเสียหายของสินค้านะฮะหรือวัตถุดิบของการเกษตรเนี่ยจนถึงมือลูกค้านะฮะเป็นการขยายอุปสงค์นะครับและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรจากตลาดต่างประเทศนะครับซึ่งไปขยายในตลาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับเป็นการลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรนะครับและอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งจะลดได้จากการประหยัดต่อขนาดเนื่องจากอุปสงค์นะครับที่เพิ่มขึ้นเราก็ผลิตได้มากขึ้นนะฮะเป็นการสร้างโอกาสนะครับให้กับผู้ประกอบการเนี่ยนะฮะในการจัดหาวัตถุดิบในการผลิตสินค้าเกษตรนะครับตลอดจนอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยครับที่คุณภาพดีแล้วก็ราคาถูกนะครับแล้วก็เป็นสร้างโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในระดับโลกได้นะครับปัจจัยที่ควรพิจารณานะครับในการขนส่งนะครับสินค้าเกษตรระหว่างประเทศเนี่ยนะครับเราควรจะพิจารณาเรื่องของวิธีการจัดการและข้อจำกัดของสินค้านะครับที่เราทำการนำเข้าหรือส่งออกเนื่องจากว่าสินค้าเกษตรแต่ละตัวเนี่ยมันมีวิธีการจัดการที่ต่างกันตลอดจนมีข้อจำกัดนะครับในด้านของนโยบายหรือกฎเกณฑ์อะไรต่างๆอย่างเช่นมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเนี่ยนะครับแตกต่างกันนะครับจะต้องมีการพิจารณาด้วยนะครับอีกประเด็นก็คือน้ำหนักของสินค้านะครับและบรรจุภัณฑ์นะครับต่างๆซึ่งมันมีผลต่อการจัดวางจัดเรียงนะครับมีผลของต่อต้นทุนนะครับในการใช้จ่ายนะครับมีระยะทางระหว่างต้นทางถึงปลายทางตลอดจนระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่งนะครับอีกประเด็นที่สำคัญเนื่องจากสินค้าเกษตรง่ายนะครับต้องมีการพิจารณาถึงการใช้โซ่ความเย็นนะครับในการขนส่งสุดท้ายก็คือว่าต้องพิจารณาต้นทุนในภาพรวมทั้งหมดนะครับร่วมกันในการขนส่งรูปแบบการขนส่งสินค้าเกษตรระหว่างประเทศนะครับรูปแบบแรกนะครับเราจะพูดถึงการขนส่งทางน้ำการขนส่งทางน้ำเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นการขนส่งทางลำน้ำซึ่งทางลำน้ำเนี่ยจะเป็นเส้นทางที่ขนส่งระหว่างประเทศที่สำคัญของไทยเนี่ยก็คือใช้แม่น้ำโขงนะครับซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าในกลุ่มประเทศสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจนะครับทางจีนเมียนมาไทยลาวนะครับโดยท่าเรือที่สำคัญก็คือท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนแล้วก็ท่าเรือพาณิชย์เชียงของหลาย

การขนส่งทางน้ำก็ยังมีการขนส่งทางทะเลนะครับซึ่งเป็นการขนส่งโดยเรือจากไทยไปยังต่างประเทศนะครับหรือต่างประเทศมาไทยเช่นเดียวกันนะครับโดยท่าเรือที่สำคัญก็จะมีท่าเรือกรุงเทพนะครับหรือท่าเรือคลองเตยท่าเรือแหลมบังนะครับจังหวัดชลบุรีและท่าเรือระนองในส่วนข้อดีนะครับของการขนส่งทางน้ำเนี่ยการขนส่งทางน้ำเนี่ยจะมีต้นทุนการขนส่งต่อหน่วยเนี่ยต่ำนะครับในการขนส่งเนี่ยเราสามารถขนส่งได้ครั้งละปริมาณมากนะฮะและการตารางการเดินเรือเนี่ยจะมีค่อนข้างแน่นอนนะครับในการขนส่งเนี่ยมีทั้งระยะใกล้และระยะไกลได้นะครับข้อจำกัดก็มีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเราต้องปฏิบัติตามตารางนะครับจะไม่ค่อยยืดหยุ่นเท่าไหร่นะครับซึ่งการขนส่งเนี่ยจะใช้เวลานานกว่าแบบอื่นๆนะครับซึ่งเมื่อระยะเวลานานเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาจากสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมได้นะครับในส่วนของการขนส่งทางอากาศนะครับการขนส่งทางอากาศเนี่ยจะเป็นวิธีที่ขนส่งที่รวดเร็วที่สุดนะครับมีประสิทธิภาพที่สุดแต่อย่างไรก็ตามก็มีการขนส่งที่เป็นต้นทุนสูงที่สุดเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นข้อดีนะครับก็คือเวลานะครับใช้เวลาน้อยนะครับรักษาสภาพสินค้าได้ดีนะฮะแต่ตารางบินเนี่ยมีความแน่นอนนะครับถึงค่อนข้างตรงเวลานะครับสามารถวางแผนได้ดีแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางกลับกันเลยนะฮะต้นทุนการขนส่งเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับและในการขนส่งเนี่ยเนื่องจากว่าเครื่องบินเนี่ยมีขนาดจำกัดนะครับขนส่งสินค้าได้ไม่มากนะครับแล้วก็เวลาเกิดผลกระทบจากสภาพอากาศนี่ก็อาจจะมีประเด็นได้เช่นเดียวกันนะฮะในส่วนของการขนส่งทางบกการขนส่งรูปแบบนี้มีความเหมาะสมกับการขนส่งระหว่างประเทศที่มีพรมแดนเนี่ยติดต่อกันนะครับและสามารถส่งไปยังผู้รับได้โดยตรงนะครับซึ่งการขนส่งทางบกเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นการขนส่งทางถนนนะครับการขนส่งทางถนนนี่เหมาะกับประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกันใช้รถบรรทุกเป็นยานพาหนะหลักนะครับซึ่งนะครับการขนส่งนี้มีความจำเป็นต่อการขนส่งสินค้าทุกประเทศเลยนะครับเนื่องจากว่าการขนส่งนี้เป็นการขนส่งต่อจากการส่งแบบอื่นๆเนื่องจากการส่งขนส่งแบบอื่นทั้งทางอากาศทางเรือเนี่ยมันไม่สามารถขนส่งไปถึงผู้บริโภคโดยตรงได้สุดท้ายแล้วก็จะต้องมาใช้การขนส่งทางบกนะครับในการใช้บริการต่อในส่วนข้อดีของการขนส่งทางถนนเนี่ยนะฮะเป็นการขนส่งที่สามารถขนส่งไปได้ถึงสถานที่อื่นๆได้มากกว่านะครับมีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาแล้วก็มีความรวดเร็วอย่างไรก็ตามนะครับมันจะเป็นการขนส่งที่มีความปลอดภัยต่ำกว่ารูปแบบอื่นนะครับระยะเวลาเนี่ยไม่แน่นอนนะครับทั้งเรื่องการจราจรและก็สภาพถนนนะครับแล้วก็ขนส่งได้ในปริมาณที่จำกัดแล้วก็จะส่งค่าขนส่งเนี่ยสูงกว่าการขนส่งด้วยรถไฟนะฮะในการขนส่งทางบกก็ยังมีอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นการขนส่งทางรางนะครับการขนส่งทางรางเนี่ยเหมาะสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักปริมาณมากมีระยะทางยาวไกลมีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยเนี่ยต่ำกว่าทางข้อถนนนะครับแต่ก็มีข้อจำกัดคือมันจะไปได้เฉพาะที่ที่มีรางรถไฟไปถึงเท่านั้นดังนั้นในข้อดีของการขนส่งทางรางนี่ก็จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องของการต้นทุนนะครับการขนส่งที่ต่ำกว่าประเภทอื่นนะครับสามารถขนส่งได้สินค้าได้ที่มีจำนวนมากนะครับมีความปลอดภัยสูงมีความตารางการเดินรถไฟที่แน่นอนนะครับแต่ก็มีข้อจำกัดเรื่องว่าเราไปได้เฉพาะที่มีรางนะครับแล้วก็มีตารางการเดินรถนะครับที่ว่าไม่ยืดหยุ่นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับทางรถนะครับก็อาจจะใช้เวลาการขนส่งมากกว่านะครับและรูปแบบสุดท้ายนะครับก็เป็นการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบนะครับเป็นการขนส่งหลากหลายนะครับจากต้นทางไปยังปลายทางนะครับทั้งทางบกทางน้ำนะครับซึ่งการขนส่งพวกนี้บางทีอาจจะต้องใช้รูปแบบหลายๆรูปแบบด้วยกันนะครับซึ่งการขนส่งรูปแบบเดียวอาจจะไม่เหมาะสมนะครับอย่างเช่นอาจจะขนส่งจากทางเรือไปต่อทางรถไฟนะครับ

ตอนที่3นะครับเรื่องพิธีการทางศุลกากรนะครับจะแบ่งออกเป็น3เรื่องนะครับเรื่องแรกจะเป็นพิธีการศุลกากรและตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากรนะครับพิธีการศุลกากรส่งออกและพิธีการศุลกากรนำเข้าพิธีการศุลกากรเนี่ยจะหมายถึงขั้นตอนในการนำสินค้าเข้ามาในประเทศหรือส่งออกสินค้าไปนอกประเทศซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายต่างๆที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ให้ครบถ้วนซึ่งในการดำเนินการพิธีการศุลกากรเนี่ยเรามีตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากรนะฮะซึ่งตัวแทนเนี่ยดำเนินการพิธีศุลกากรเนี่ยจะหมายถึงตัวกลางระหว่างผู้ประกอบการที่ทำการนำเข้าหรือส่งออกสินค้านะครับและศุลกากรในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรโดยใช้ความรู้และความชำนาญที่เกี่ยวข้องนะครับกับกฎหมายศุลกากรรวมถึงกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับมาใช้ซึ่งในตัวความหมายเนี้ยนะครับก็เราอาจจะเคยได้ยินคำว่าตัวแทนออกของและชิปปิ้งเนี่ยนะครับก็จะเป็นความหมายที่เหมือนกันนะครับเป็นตัวกำเนิดการประเภทเดียวกันนะฮะโดยบทบาทของตัวแทนนะครับดำเนินพิธีการศุลกากรเนี่ยนะครับก็จะมีบทบาทในการดำเนินการด้านเอกสารและก็พิธีการทางศุลกากรต่างๆนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีเอกสารจำนวนมากการปฏิบัติการเนี่ยต่างๆเนี่ยนะครับพิธีเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับถ้าหากช้าหรือว่าไม่ทันต่อกำหนดเนี่ยบางทีมันทำให้สินค้านะครับเกิดความเสียหายหรือจะเสียเวลาต่างๆในการดำเนินการนะครับรวมไปถึงบทบาทในการให้คำปรึกษาด้านการค้าและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องอื่นๆนะครับในโซ่อุปทานนะครับแทนผู้ประกอบการเนี่ยนะฮะมีการให้คำแนะนำเรื่องสิทธิประโยชน์ด้านภาษีนะครับต่อจนพิธีกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์นะครับของสินค้าที่จะนำเข้าหรือส่งออกเป็นการลดต้นทุนนะครับในการดำเนินการของผู้ประกอบการนะครับทั้งในเรื่องของตัวเงินเองนะครับเวลาเช่นเดียวกันเป็นการสนับสนุนภาครัฐนะครับเพื่อให้มีการเพิ่มนะครับการปฏิบัติตามพิธีการทางศุลกากรนะครับแล้วก็เป็นตัวกลางสำคัญในการร่วมมือต่างๆนะครับทั้งกรมศุลกากรเองนะครับหน่วยงานภาครัฐนะครับแล้วก็มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆในเรื่องของพิธีการศุลกากรส่งออกนะครับพิธีการศุลกากรส่งออกเนี่ยจะเป็นการดำเนินการตรวจสอบนะครับทางสินค้าเอกสารนะครับในการส่งออกว่าเป็นไปตามที่ศุลกากรกำหนดหรือไม่นะครับในการดำเนินการเนี้ยจะเป็นการตรวจสอบสินค้าที่จะส่งออกไปนอกประเทศตรวจสอบเอกสารต่างๆรวมไปถึงการชำระภาษีนะครับสำหรับการส่งออกผู้ส่งออกนะครับผู้โดนหรือตัวแทนนะครับจะต้องจัดเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยนะครับรวมถึงถ้าหากเป็นเอกสารที่มีการควบคุมเนี่ยจะต้องจัดเตรียมใบอนุญาตให้เรียบร้อยด้วยนะครับเนื่องจากว่าสินค้าเนี่ยถ้าจะส่งออกเนี่ยต้องผ่านพิธีการตรงนี้นะครับซึ่งขั้นตอนหลักๆนะครับก็จะแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนนะครับก็คือขั้นตอนแรกนะครับเป็นการจัดทำใบขนสินค้าขาออกขั้นตอน2เป็นการส่งข้อมูลเข้าระบบเพื่อปฏิบัติพิธีการส่งออกสินค้าแล้วก็มีการชำระค่าภาษีอากรนะครับและสุดท้ายก็คือการตรวจสอบและตัดบัญชีใบกำกับในการขนส่งสินค้านะครับซึ่งตรงนี้จะมี2กรณีหลักนะครับก็จะมีคำสั่งยกเว้นการตรวจก็คือกรีนไลน์เนี่ยคือการที่เราสามารถส่งออกต่อได้เลยนะครับในหรือในกรณีที่มีคำสั่งเปิดตรวจหรือเรดไลน์เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่จะมีคำสั่งให้มีการตรวจสอบนะครับความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจะต้องสำแดงนะครับก่อนที่จะส่งออกไปยังนอกราชอาณาจักรโดยประเภทนะครับของพิธีการศุลกากรใหญ่ๆก็จะมี3ประเภทนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นไปตามนะครับรูปแบบของการขนส่งนะครับก็จะมีพิธีการศุลกากรส่งออกทางบกทางเรือและทางอากาศซึ่งในรายละเอียดตัวนี้นะครับไปอ่านดูในเอกสารเพิ่มเติมได้นะครับในเรื่องของพิธีการศุลกากรนำเข้าจะเป็นการดำเนิน

การตรวจสอบนะครับทั้งสินค้าและเอกสารในการนำเข้านะครับตามที่กรมศุลกากรกำหนดไว้นะฮะซึ่งหากเราไม่ผ่านพิธีการตัวนี้ก็จะถือว่าเป็นการนำเข้าที่ผิดกฎหมายโดยขั้นตอนนะครับในการดำเนินการพิธีการศุลกากรนำเข้าเนี่ยก็จะมีขั้นตอนแรกคือมีการรายงานยานพาหนะเข้าและยื่นบัญชีสินค้านะครับขั้นต่อไปคือการยื่นใบขนสินค้าขาเข้ามีการชำระค่าภาษีอากรนะครับและสุดท้ายก็เป็นการตรวจปล่อยนะครับไปจากการอารักขาศุลกากรซึ่งก็มี3กรณีนะครับก็มีคำสั่งยกเว้นการตรวจเปิดตรวจแล้วก็มีให้พบพนักงานศุลกากรนะครับตรงนี้ไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสารเช่นเดียวกันนะครับและพิธีการศุลกากรนะครับในการนำเข้านะครับประเภทของพิธีการศุลกากรในการนำเข้าเนี่ยก็แบ่งออกเป็น3ลักษณะเช่นเดียวกับพิธีการส่งออกนะครับก็จะมีทางบกทางเรือทางอากาศนะครับในรายละเอียดนะครับไปอ่านในเอกสารได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนนี้ในของโลจิสติกนะครับในธุรกิจการเกษตรประเทศนี่นะครับก็จะเป็นการวางแผนอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้ไปถึงลูกค้านะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้านะครับดังนั้นเนี่ยการดำเนินการธุรกิจนะครับโลจิสติกนะครับก็จะมีความสำคัญนะครับในส่วนของหน่วยนี้ก็จะกล่าวถึงสิ่งที่สำคัญก็คือการจัดการคลังสินค้าและก็การขนส่งนะครับซึ่งพิธีการศุลกากรเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่สำคัญเนื่องจากว่าเป็นประเด็นที่จะต้องจัดการนะครับในการส่งออกและก็นำเข้าสินค้า

0: ข้าวพันธุ์นี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: เรียนเพราะผมอยากได้ความรู้แล้วก็อยากมาเจอเพื่อนครับ
1: เพราะว่าเราจะได้มีความรู้และก็จะได้รู้จักคุณครูด้วยค่ะ
2: หนูมาเรียนเพราะมาหาความรู้แล้วก็มาเล่นกับเพื่อนค่ะสนุกแล้วก็ได้ความรู้ด้วยค่ะ
3: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาในวันนี้ผมและทีมงานจะพาคุณผู้ชมไปรับชมการเป็นจิตอาสานะครับเป็นการอุทิศเวลาเป็นการทำความดีเพื่อส่วนรวมนั่นเองเราพาคุณผู้ชมไปที่ย่านราชพัสดุเขตดุสิตกรุงเทพมหานครถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันครับ
4: ชุมชนราชพัสดุตั้งอยู่ในเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจัดเป็นชุมชนเมืองที่มีขนาดเล็กแต่มีความเป็นระเบียบมีภูมิทัศน์ที่สวยงามและสะอาดตาที่นี่ได้มีกลุ่มครูอาสากลุ่มหนึ่งเข้ามาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับชุมชนโดยรวมกลุ่มกันในนามของครูอาสากลางกลุ่มทำกิจกรรมสอนหนังสือและเพิ่มพูนทักษะชีวิตให้กับเด็กๆ

กิจกรรมครัวสากลางกรุงเนี่ย เรียนย้อนหลังไปเมื่อสมัยก่อนน่ะเราพาเด็กไปเรียนที่ชุมชนพรรคพวกกันนะครับที่เกียกกายซึ่งปัจจุบันเขาได้รื้อแล้วก็สร้างเป็นรัฐสภาใหม่ฮะณท่าน้ำเกียกนะครับก็เลยคุยกับคณะครูเขาว่าและเด็กบางคนว่าเราก็เลยจะมาจัดที่นี่ในฐานะที่ผมเป็นกรรมการชุมชนนะครับผมสถานที่อ่ะไม่ค่อยสะดวกไม่มีนะครับผมก็เลยจำเป็นที่ต้องใช้ที่บ้านผมชั่วคราวก็เลยทำมาเรื่อยนะครับจริงๆเราก็เป็นกรรมการชุมชนในฐานะเป็นจิตอาสาในหลายสมหมวกหลายใบนะครับเลยพอเราทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาถามเด็กและผู้ปกครองชอบไหมหลายคนนะครับแล้วก็บอกว่าเห็นดีด้วยก็เลยทำกันมาต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับผมก็เลยใช้สถานที่เนี้ยทำกันมา10กว่าปีแล้วนะครับก็ทุกเช้าเนี่ยผมจะจัดเตรียมสถานที่โต๊ะเก้าอี้ทำความสะอาดอะไรแล้วพอเสร็จหลังจากนั้นใกล้เวลา9โมงผมก็ทยอยไปรับเด็กบางคนบ้างผู้ปกครองก็ขับรถมาส่งเองบ้างหรือเดินมาเองบ้างอะไรเงี้ยชุมชนในชุมชนในชุมชนของเราแล้วก็ใกล้เคียงนะครับหลายคนก็มามีทั้งเด็กเล็กเด็กโตๆระดับประถมนะครับระดับประถมอนุบาลถึงประถมเราชอบว่าเป็นมีประโยชน์นะครับทำให้เด็กเนี่ยมีสังคมอย่างหนึ่งละแล้วก็ให้รักการเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดคุณค่านะครับก็เลยปรึกษากับครอบครัวก็เห็นดีด้วยนะครับก็เลยทำช่วยกันมาต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆเด็กบ้ามากบ้างน้อยบ้างเป็นบางอาทิตย์นะครับ

0: ในความเห็นผมว่าสำคัญนะครับจิตอาสาในทุกๆด้านนะครับทีนี้บังเอิญชุมชนเราเนี่ยเราทำเรื่องการศึกษาซึ่งผมเห็นประโยชน์แล้วเด็กชอบไปวิ่งเล่นหรือเล่นเกมหรือติดโทรศัพท์มือถืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็บอกผู้ปกครองบางคนก็คนอาจจะบังคับเด็กได้บ้างบอกเราอย่าไปบังคับบางอาทิตย์เด็กอาจจะมาเองนะมาเองนะครับถ้าเขาไม่อยากมาที่ไหน ก็ปล่อยเขาทีนี้เราก็ เห็นความสำคัญตรงนี้เราก็ชวนเด็กบางคนเห็นดีด้วยแล้วชอบเมื่อไหร่จะเรียนอะไรเนื่องจากติดสถานการณ์โควิดนะครับก็เราหยุดไปประมาณ6เดือนเลยนะครับผมว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญนะดูเป็นรากฐานสำหรับครอบครัวเด็กๆนั้นๆนะครับบางคนนี่การเรียนดีขึ้นนะครับเราไม่ใช่วัดที่ว่าจะต้องได้เกรดสูงๆแล้วก็ไม่ใช่สถาบันกวดวิชานะครับคือให้เด็กมันมีสังคมมีพัฒนาการการแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หลายคนชอบนะผู้ปกครองก็ยังชอบบางทีก็มาดูมาบอกว่าให้ทำต่อเนื่องนะครับเราก็เลยทำตรงนี้มาเรื่อยๆผมว่าก็สำคัญนะครับการศึกษาเนี่ยเพราะเด็กไปเนี่ยเด็กไปเรียนต่อแล้วก็การมีสมาคมการพูดจาหรือว่าตามภาษาเด็กๆก็เหมือนจับปูใส่กระด้งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมว่าเด็กสนุกนะครับมาคล้ายแบบมีเอนเตอร์เทนแล้วก็สร้างไม่ให้เครียดนะครับไม่ให้เครียดนะครับก็เลยผมก็เลยทำมาต่อเนื่องว่าอย่างน้อยครอบครัวก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้ผมแล้วก็กรรมการหลายท่านก็มาช่วยขับเคลื่อนด้วยนะครับ
1: การมาทำจิตอาสาที่นะคะที่ครูอาสากลางกรุงนะคะก็จริงๆแล้วก็คือต้องย้อนไปเมื่อประมาณเกือบ8ปีที่แล้วนะคะก็คือเป็นช่วงที่เรียนจบพอดีค่ะแล้วก็ตอนที่เราเรียนเนี่ยก็แบบคือเราแทบจะไม่มีเวลาว่างเลยนะคะแล้วก็มารู้สึกว่าชีวิตแบบเหมือนวิ่งเร็วตลอดแล้วทีเนี้ยค่ะพอมาทำงานนะคะมันก็เริ่มมีช่วงว่างเสาร์อาทิตย์เราก็เลยเริ่มหากิจกรรมทำอะค่ะว่ามันมีกิจกรรมอะไรที่เราพอจะสามารถทำได้แล้วก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะให้แบบว่าไปเหมือนไปพักผ่อนไปซื้อของไปช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันก็แลดูแบบเหมือนกับว่าได้ประโยชน์กับตัวเราเองอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากหาอะไรทำที่มันเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยอย่างนี้เนาะค่ะเราก็เลยได้หากิจกรรมในก็คือเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตอะค่ะเอาว่ามันมีกิจกรรมไหนที่เป็นกิจกรรมอาสาบ้างนะคะแล้วก็ทีเนี้ยพอมันก็จะมีกิจกรรมอาสาขึ้นมาหลายๆแบบนะคะอย่างเช่นเหมือนไปออกค่ายอาสาบ้างหรือว่าไปแบบทำแบบกิจกรรมแบบถักไหมพรมทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยเลือกกิจกรรมสักอันนึงที่เรารู้สึกว่ามันเหมาะกับตัวเราค่ะแล้วก็คิดว่าตัวเองน่าจะสอนเด็กๆได้ก็เลยลองมากิจกรรมที่ครูอาสากลางกรุงที่นี่อะค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็คือมาแล้วก็ต้องยกคุณงามความดีอะค่ะให้กับกลุ่มคุณครูอาสาที่เริ่มกิจกรรมนี้มาก่อนนะคะก็จะขอให้เครดิตนะคะคุณครูที่ชื่อคุณครูพิจิตรนะคะก็คือเป็นคุณครูที่เริ่มก่อตั้งโครงการครูอาสากลางกรุงนี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะขอเล่าประวัติให้ฟังคร่าวๆนิดนึงด้วยนะคะก็คือว่าเป็นกิจกรรมที่กลุ่มของคุณครูจิ๊บอะค่ะแล้วก็เพื่อนๆนะคะได้ร่วมกันแล้วก็สอนเด็กๆนะคะแล้วก็แต่ก่อนสอนอยู่ที่สนามหลวงนะคะแล้วก็ย้ายที่กันมาเรื่อยๆนะคะจนมาลงตัวอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ตอนนั้นก็มาแล้วก็มีคุณครูพี่จิ๊บเป็นหลักค่ะแล้วก็เพียวก็มาสอนแล้วก็นับจากวันนั้นก็คือมาเรื่อยๆอะค่ะเพราะว่าพอเรามาเนี่ยเรารู้สึกว่าโอเคกิจกรรมตรงนี้คืออย่างแรกเลยคือเราเดินทางสะดวกค่ะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เราสามารถทำได้แล้วก็พอรู้สึกว่าเราทำแล้วเนี่ยมารู้สึกว่าเรามีความสุขกับกิจกรรมที่เราทำเหมือนอย่างบางคนคือความสุขของแต่ละคนอาจจะต่างกันนะคะบางคนอาจจะมีความสุขที่ได้ไปเที่ยวมีความสุขที่ได้ซื้อของอันนี้ก็เป็นความสุขมันก็ถือยอมรับว่าไม่ความสุขของเพียวเหมือนกันเป็นความสุขโดยพื้นฐานแต่ว่ามันก็จะมีความสุขที่มันรู้สึกว่ามันสุขเหนือขึ้นไปอีกก็คือการที่ได้มาใช้เวลาว่างแบ่งปันนะคะได้มาทำประโยชน์ให้คนอื่นนะคะได้มาเห็นรอยยิ้มเด็กๆได้มาสอนการบ้านนะคะอันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าทำไมที่มาทำกิจกรรมตรงนี้ค่ะแล้วก็พี่จิ๊บอะค่ะ พอมาแล้วก็มาทับใจพี่จิ๊บนะคะก็คือพี่จิ๊บพูดเลยว่าเราอะบ่นกันมากว่าสังคมไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้นะคะแต่เราไม่เคยย้อนกลับมาถามตัวเองเลยว่าทำไมเราสามารถทำอะไรที่จะสามารถพัฒนาสังคมให้มันดีขึ้นได้บ้างค่ะก็อันนี้ก็คือเป็นข้อคิดจากพี่จิ๊บที่เป็นคุณครูท่านก่อนที่เคยมาวางรากฐานไว้อะค่ะแต่ว่าตอนนี้คือพี่จิ๊บก็คือได้เหมือนแบบไปขยายเรียกว่ากิจกรรมอาสาที่อื่นต่อแล้วก็เพียวก็เลยมารับช่วงต่อจากพี่จิ๊บค่ะ
2: สำหรับแรงจูงใจนั้นผมพิจารณาว่ากิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนนั้นเป็นกิจกรรมที่น่าให้ความสนใจเพราะว่าในอนาคตข้างหน้าเด็กๆเหล่านี้ก็จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ของสังคมถ้าเราหว่านเมล็ดพืชพันธุ์ที่ดีไว้เขาก็จะเจริญงอกงามมาเป็นต้นไม้ที่ดีและให้ลูกให้ผลในทางที่ดีแก่ประเทศชาติเราซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มองไปข้างหน้าแล้วก็เป็นความมั่นคงประเทศเราครับ
3: กลุ่มจิตอาสากลุ่มนี้ล้วนเป็นผู้มีจิตใจที่เป็นผู้ให้เช่นให้ความรู้ให้สิ่งของให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจถือเป็นการเสียสละในสิ่งที่มีอยู่เพื่อเผื่อกับสังคม
4: คุณผู้ชมครับงานอาสาสมัครนั้นเป็นงานที่เกิดจากคนหรือกลุ่มคนที่เรียกว่าจิตอาสาครับเป็นงานที่เรียกได้ว่ามีคุณค่ามีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมซึ่งจิตอาสานะครับก็เปรียบเสมือนมดงานตัวน้อยๆที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมครับ

0: ช่วงสายๆของวันอาทิตย์เด็กๆในชุมชนราชพัสดุและชุมชนใกล้เคียงที่ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในวันหยุดจะเดินทางมาเรียนกับกลุ่มครูอาสาด้วยวิธีการที่แตกต่างกันโดยกิจกรรมการเรียนจะแบ่งเป็น2ช่วงคือช่วงแรกประมาณ 9:30 นถึง 11:00 นจะเป็นกิจกรรมที่เน้นวิชาการเช่นการสอนวิชาการต่างๆการทำความเข้าใจในบทเรียนการสอนทำการบ้านการซักถามข้อสงสัยโดยครูผู้สอนจะพยายามสอดแทรกกิจกรรมต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อไม่ให้เด็กรู้สึกเบื่อรวมทั้งการเสริมสร้างจินตนาการในระหว่างเรียนในส่วนนี้ครูอาสาแต่ละคนจะสอนในเรื่องที่ตนเองถนัดกำหนดรูปแบบเองส่วนช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงของการทำกิจกรรมสันทนาการซึ่งการสอนในบางครั้งจะมีจิตอาสากลุ่มอื่นๆที่สนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วย
1: ครูอาสากลางกรุงนะคะเนื่องจากว่าเด็กๆอะค่ะจะเป็นเด็กตั้งแต่ชั้นอนุบาล นะคะถึงชั้นประถม6นะคะเวลาเรามีการกิจกรรมนะคะก็เนื่องจากอีกปัจจัยนึงคือสถานที่เราก็ไม่ได้กว้างขวางนะคะเราก็จะแบ่งแค่เป็นโต๊ะนะคะก็จะมีโต๊ะเด็กเล็กที่เป็นโต๊ะเด็กอนุบาล นะคะแล้วก็เป็นโต๊ะเด็กป.1ถึงเด็กป.3แล้วก็อีกโต๊ะนึงเป็นเด็กป.4ถึงเด็กป.6นะคะแล้วก็คุณครูก็จะแบ่งสอนตามโต๊ะนะคะแล้วแต่เนื้อหานะคะแล้วก็กิจกรรมที่ทำนะคะก็ตั้งแต่9โมงนะคะถึง10โมงครึ่งค่ะก็จะเป็นกิจกรรมวิชาการนะคะสอนการบ้านนะคะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมวิชาการที่จะให้คุณครูสอนเสริมทักษะเด็กๆนะคะแล้วก็พอหลังจาก10โมงครึ่งนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่จะเป็นกิจกรรมเสริมทักษะค่ะก็อาจจะเป็นอย่างเช่นวันนี้นะคะมีกลุ่มพี่ๆเข้ามานะคะก็จะมีสันทนาการมีเล่นเกมกับพี่ๆเขานะคะแต่ว่าถ้าไม่มีกลุ่มของนักศึกษาหรือเด็กๆ เข้ามานะคะก็จะเป็นการวาดรูประบายสีปั้นดินน้ำมันเล่นเกมตัวต่อไม้นะคะถึงตอนประมาณ11โมงครึ่งนะคะแล้วหลังจาก11โมงครึ่งก็จะเป็นกิจกรรมเหมือนให้เด็กๆฝึกสมาธิก็จะให้นั่งสมาธิและสวดมนต์ค่ะ
2: อันนี้ก็เป็นไปตามความสมัครใจและก็องค์ความรู้ของแต่ละท่านอย่างผมเนี่ยชอบคณิตศาสตร์ผมก็จะสอนในเรื่องคณิตศาสตร์กิจกรรมนันทนาการกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมข้อจังหวะครูบางท่านก็จะเรื่องภาษาอังกฤษคุณครูบางท่านก็เรื่องประวัติศาสตร์เรื่องภาษาไทยเพราะและก็ขึ้นอยู่ว่าเด็กอยากเรียนอะไรเราก็จะมีเอกสารประกอบทุกชั้นตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถมปีที่6แล้วก็มัธยมต้นสำหรับกรณีที่เมื่อเด็กเข้าห้องเรียนแล้วแล้วคุณครูท่านหนึ่งกำลังสอนครูที่ว่างก็สามารถเป็นผู้ช่วยได้เพราะบางครั้งต้องอธิบายกันเป็นคนต่อคนในบางเรื่องนะครับเด็กก็จะได้ประโยชน์ตรงนี
3: ้ชอบเรียนศิลปะค่ะเพราะว่าหนูอยากทำงานอาชีพศิลปินค่ะที่โรงเรียนสอนดีมากค่ะแถมยังมีกิจกรรมให้เล่นด้วยค่ะทั้งเกมทั้งอะไรไม่รู้อะค่ะแล้วหนูชอบสองวิชาด้วยค่ะคณิตศาสตร์กับศิลปะค่ะหนูจะได้ท่องเล็กๆเยอะๆค่ะ
4: ผมมาเรียนที่นี่เพราะว่าได้เจอเพื่อนแล้วก็สนุกครับแถมยังประหยัดค่าใช้จ่ายได้ข้าวกับไปกินด้วยครับ
0: กิจกรรมอาสาสอนน้องของกลุ่มครูอาสากลางกรุงนี้ถึงแม้จะเป็นเพียงการรวมตัวกันของคนกลุ่มเล็กๆประมาณ 6-7 คนแต่ก็สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมในยุคเปลี่ยนผ่านได้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะนอกจากเด็กๆจะได้รับความรู้ทางวิชาการแล้วยังช่วยให้เขาเหล่านั้นได้ใช้เวลาในช่วงวันหยุดให้เกิดประโยชน์ห่างไกลอบายมุขและไม่เป็นภาระต่อสังคม
5: คุณผู้ชมครับการเป็นคนดีนั้นผมเชื่อว่าทุกคนสามารถเป็นคนดีได้ครับขอเพียงสิ่งที่คุณทำนั้นเป็นการทำความดีและยิ่งดีไปกว่านั้นก็คือการทำความดีเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนเท่านี้แหละครับทุกคนก็เป็นจิตอาสาได้ครับการเป็นจิตอาสานั้นไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาและสถานที่รวมถึงโอกาสครับ ที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการทำความดีต้องออกมาจากใจของเราจริงๆครับ
1: ข้อคิดที่ได้จากการทำกิจกรรมนะคะอย่างแรกเลยนะคะคือจริงๆแล้วอ่ะการทำกิจกรรมจิตอาสาค่ะบางคนอาจจะคิดว่าเรามาทำประโยชน์ให้กับคนอื่นนะคะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราได้กลับไปอะค่ะเยอะกว่านะคะก็อันนี้คือยอมรับว่าตัวเองค่ะเป็นคนที่ใจร้อนนะคะแล้วก็พอการได้มาทำกิจกรรมจิตอาสาสอนเด็กๆอะค่ะคือมันเป็นการฝึกตัวเองให้ใจเย็นขึ้นนะคะแล้วก็อันนี้สามารถรู้สึกได้เองเลยว่าตัวเองเนี่ยอดทนขึ้นแล้วก็ใจเย็นขึ้นนะคะแล้วก็มันจะเป็นความคิดว่าทุกคนที่ได้ทำกิจกรรมจิตอาสานะคะได้ไปสัมผัสกับกิจกรรมต่างๆน่าจะมีความรู้สึกเดียวกันคือเป็นความรู้สึกที่มันเป็นความรู้สึกที่มันมีความสุขมันเป็นความสุขที่เอาเป็นว่าทุกคนต้องลองมาทำกิจกรรมดูว่ามันเป็นความสุขที่ไม่เหมือนกับการที่เราได้สิ่งของแต่มันเป็นความสุขที่เราได้ให้การที่เราได้ให้ค่ะมันจะรู้สึกว่าจิตใจเราค่ะมันจะเบาสบายนะคะแล้วก็มันก็เหมือนกับว่าพอทำไปเรื่อยๆค่ะมันรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเราไปแล้วเพราะว่าถ้าอาทิตย์ไหนไม่ได้ทำหรือว่ายังไงมันก็จะรู้สึกว่าเออเราขาดอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่รู้สึกดีใจนะคะก็คือว่าการมาทำกิจกรรมที่นี่อะค่ะได้เป็นการเปิดโอกาสนะคะให้กับคุณครูท่านอื่นนะคะหรือว่าจิตอาสาคนอื่นๆนะคะได้เข้ามาทำกิจกรรมให้เขาได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสว่าการได้ให้ผู้อื่นเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเราเข้ามาทำก็คือมาสอนเด็กๆก็คือเป็นการพัฒนาเด็กๆนะคะเป็นการพัฒนาทักษะความคิดนะคะแล้วก็เรื่องวิชาการนะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้เขาใช้กิจกรรมเวลาว่างของเขาให้เป็นประโยชน์นะคะถึงแม้ว่ามันจะใน1อาทิตย์เรามาทำแค่3ชั่วโมงแต่ว่ามันก็รู้สึกว่ามันดีกว่าการที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยค
2: ่
1: ะ
2: สำหรับเด็กผมคิดว่าได้เยอะครับอันแรกเลยคือรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สามารถบริหารจัดการเวลาที่มีอยู่อย่างช่วงที่มาอยู่กับโครงการประมาณ3ชั่วโมงเด็กจะรู้เลยว่าช่วงนี้คือเป็นช่วงที่เขาต้องปฏิบัติหน้าที่อะไรช่วงนี้ต้องปฏิบัติหน้าที่อะไรช่วงนี้ต้องทำอะไรและในแต่ละช่วงเขาจะเป็นผู้เลือกอย่างเช่นช่วงแรกก็คือคาบวิชาการเด็กจะเลือกเลยว่าวันนี้เขาอยากจะทบทวนคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์หรือภาษาไทยเราก็จะมีเอกสารแบบฝึกหัดให้เขาทำแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันส่วนคาบที่2เด็กก็จะเลือกกิจกรรมซึ่งก็จะแบ่งเป็นกลุ่มๆตามความชอบของแต่ละคนของแต่ละกลุ่มอันนี้เด็กก็ได้ประโยชน์รู้จักการเข้าสมาคมกับเพื่อนรู้จักการเข้าคิวรู้จักการรอคอยเมื่อมาอยู่กันหลายๆคนแล้วนี่จะทำตามเผลอใจไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องเป็นไปตามความเห็นของเสียงส่วนใหญ่และที่สำคัญเมื่อเด็กมาร่วมกิจกรรมกับเราตรงนี้เด็กก็จะห่างจากโซเชียลหรือเด็กที่พูดง่ายๆว่าเกมซึ่งเป็นปัญหาในปัจจุบันนี้ก็คงจะทราบกันดีแล้วนะครับหลังจากนั้นในภาพสุดท้ายก็จะให้เด็กรู้จักหัดฝึกการนั่งสมาธิการสวดมนต์ไหว้พระซึ่งหล่อล้อมจิตใจเขาเป็นคนดีต่อไปสำหรับเรื่องอบายมุขซึ่งเข้ามาเป็นภัยคุกคามสำหรับเด็กๆนั้นการมาร่วมกิจกรรมนี้ก็จะทำให้เขาห่างไกลไปอย่างน้อยสุดช่วงเวลาที่เขาอยู่กับเราเนี่ยเขาก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขแล้วเราก็มีสอนให้รู้จักโทษของยาเสพติดโทษของสุรามีชั่วโมงสอนมีคุณครูมาสอนและเด็กๆก็จะเล่นกิจกรรมกันในเกี่ยวกับเนื้อหาที่เป็นอบายมุขเหล่านั้นว่ามันดีไม่ดีมีประโยชน์มีโทษอย่างไรก็ให้เขาซึมซับรับเข้าไปในส่วนของผู้ปกครองผมเชื่อว่าผู้ปกครองที่นำเด็กๆมาส่งในเข้ากับโครงการนี้มีความสบายใจอย่างน้อยสุดเด็กอยู่ช่วงเรากับเราประมาณ 4-3 ชั่วโมงก็จะเป็นเด็กที่ห่างไกลเกี่ยวกับสิ่งอบายมุขที่จะเข้าใกล้เธออันที่2เด็กมีวินัยมีความรับผิดชอบอันที่3ก็จะมีความรู้จากที่เขาสงสัยในห้องเรียนเขาก็นำมาถามครูได้เราก็มีเอกสารมีอะไรอธิบายเขาได้เพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เขาได้เป็นคนดีของสังคมต่อไปนะคนมีทั้งความรู้มีทั้งความประพฤติแล้วก็มีทั้งส่วนที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อีกอันนึงที่เราเห็นว่ามีความชัดเจนในเรื่องการให้ความรู้คือเด็กๆนำการบ้านมาปรึกษาครูว่าเรื่องนี้ไม่เข้าใจสงสัยเรื่องนี้ซึ่งคุณครูก็จะให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยดูตรงที่เขามีปัญหาแก้ไขให้เขาก็จะทำให้เขาได้องค์ความรู้เหล่านี้กลับไปอันนี้เป็นประโยชน์มากสำหรับครูนั้นน่ะเมื่อตกลงใจที่จะทำหน้าที่เป็นครูจิตอาสานั้นน่ะมันจะเกิดความรู้สึกที่มีความสุขในใจแล้วและเมื่อทำจริงๆเมื่อสัมผัสกับงานจริงๆก็จะยิ่งมีความสุขมากขึ้น ดยการที่ว่าการเป็นครูจิตอาสานั้นน่ะประโยชน์ที่รับคือความสุขที่ได้ทำงานไม่ใช่ประโยชน์อื่นใดเลยเพราะว่าที่นี่ไม่บังคับมาตามความสมัครใจแล้วก็นำศักยภาพของท่านน่ะมาก่อให้เกิดประโยชน์กับเด็กๆและเยาวชนในพื้นที่นี้ครับเพราะครูได้แน่ได้ความสุขแน่ๆกลับไปก็มีความสุขที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับเด็กๆกล่าวโดยสรุปการมาเป็นครูจิตอาสานั้นสิ่งที่จะได้แน่ๆคือมีความสุขกับการที่เป็นผู้ให้โดยเฉพาะกับเด็กๆซึ่งเป็นลูกศิษย์ของเราชุมชนก็จะมีส่วนในการได้ประโยชน์จากโครงการนี้กล่าวคือเป็นชั่วโมงหรือเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆเขาเนี่ยลูกหลานในชุมชนเนี่ยอยู่ในสิ่งหรืออยู่ในพฤติกรรมที่ดีคือมาเรียนหาความรู้มารวมกลุ่มมาทำกิจกรรมร่วมกันมาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเพราะฉะนั้นชุมชนก็จะมีความรู้สึกสบายใจแล้วก็ยินดีที่จะนำเด็กๆที่มีความสงจะมาเรียนหรือมาพบหรือมาเล่นกิจกรรมนี้มาหาเราแล้วก็มาอยู่ที่โครงการนี้ชุมชนได้ประโยชน์ครับอย่างน้อยก็สบายใจที่เด็กไม่ไป

0: ล่นเกมไม่ไปออกจากบ้านไปที่ไหนไม่มีใครรู้แบบนี้เป็นต้นและโดยเฉพาะเมื่อเด็กๆเหล่านี้เจริญเติบโตขึ้นเขาก็จะเป็นคนดีของสังคมซึ่งเป็นสิ่งประโยชน์ที่เป็นประโยชน์มากกับประเทศชาติเราก็มีลูกศิษย์หลายๆคนที่ปัจจุบันเธอเรียนระดับมัธยมมหาวิทยาลัยกลับมาเยี่ยมครูมาเยี่ยมอะไรก็ทุกคนก็มีความสุขแล้วก็พบว่าทุกคนก็มีความก้าวหน้ามาโดยตลอด
1: ไม่มีอะไรมากนอกจากว่าให้กำลังใจจิตอาสาทุกท่านที่กำลังทำหน้าที่ของท่านอยู่ไม่ว่าท่านจะเป็นจิตอาสากลุ่มใดแขนงใดก็ตามขอให้ท่านประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขในการดำเนินกิจกรรมนั้นๆต่อไปครับส่วนประเด็นที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าสำหรับผู้ที่สนใจจะมาเป็นจิตอาสานั้นท่านสามารถดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์ต่างๆและเลือกจิตอาสาในแบบที่ท่านชอบไม่ว่าจะด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านกิจการเด็กเยาวชนด้านการสาธารณสุขหรือด้านอื่นๆใดที่ท่านคิดว่าท่านเหมาะสมจะทำได้แล้วก็สะดวกในการเดินทางไปเข้าร่วมกลุ่มไม่มีค่าใช้จ่ายมากนักอยู่ในขีดความสามารถที่จะทำได้และปัจจัยก็คือว่ามีใจรักที่จะทำในสิ่งนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการกิจการเด็กและเยาวชนก็ไปดูในหัวข้อนี้สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับกิจกรรมครูอาสากลางกรุงที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโครงการโดยพิมพ์คำว่าครูอาสากลางกรุงก็จะมีรายละเอียดและก็มีเจ้าที่ที่อธิบายท่านทราบตลอดครับ
2: เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมในวันนี้กับกิจกรรมอาสาสอนน้องที่ย่านชุมชนราชพัสดุครับวันนี้เราได้เห็นถึงความตั้งใจของน้องๆนะครับได้เห็นถึงความเสียสละของพี่ๆในการเป็นผู้ให้สรรสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมครับแน่นอนสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดจิตอาสานั่นเองครับผมย้ำเสมอนะครับว่าการเป็นคนดีนั้นสามารถเป็นกันได้ทุกคนเพียงแต่ว่าคุณมีความสามารถอะไรก็แสดงความสามารถอนั้นออกมาสู่สังคมนั่นเองครับเรามาร่วมทำความดีกันเยอะๆนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกับรายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการระบบเพื่อโภชนาการสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอแผนทำวิทยานิพนธ์หรือจะเป็นแผนขอการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรนี้เราจะมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหารตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรการแปรรูปอาหารให้มีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายรวมไปถึงการจัดการความมั่นคงทางอาหารด้วยค่ะหลักสูตรของเราเปิดโอกาสให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่ต้องการ up skill และ re skill ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการทำงานต่อยอดอาชีพรวมไปทั้งการต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ค่ะด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์และการสอบแบบออนไลน์ 100% จึงทำให้นักศึกษาสามารถบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสมสามารถเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพของมสท.ได้ค่ะเพราะเรามีระบบสนับสนุนการศึกษาและมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะคอยดูแลและให้คำปรึกษากับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการด้านอาหารและโภชนาการกับหลักสูตรปริญญาโทของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์แล้วพบกันที่มสท.มหาวิทยาลัยแห่งโอกาสนะคะ
11: จัดแถวหนึ่ง
12: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติตอนที่1 นะคะความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศในการประชุมระดับโลกด้านสิ่งแวดล้อมครั้งแรกที่มีการพูดถึงเรื่องประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมการเมืองเศรษฐกิจสังคมคือการจัดประชุมเมื่ เดือนมิถุนายนค.ศ. 1972ณ กรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนซึ่งเป็นเวทีแรกที่เป็นการประชุมสิ่งแวดล้อมระดับโลกปฏิญญากรุงสต็อกโฮล์มว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องพึ่งพาธรรมชาติและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือและรับผิดชอบต่อการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติหรือที่เราเรียกว่ายูเนปมีฐานะเป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายและข้อเสนอแนะตามที่ปรากฏในปฏิญญาและแผนปฏิบัติการกรุงสต็อกโฮล์มตลอดจนประสานงานด้านสิ่งแวดล้อมกับองค์การสหประชาชาติสำนักงานใหญ่ของยูเนปตั้งอยู่ที่กรุงไนโรบีประเทศเคนยามีบทบาทในการวางยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศสมาชิกยูเนปทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของโลกซึ่งให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในสมาชิกและยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของยูเนปดังนั้นประเทศไทยจึงมีบทบาทสำคัญมากในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในระดับภูมิภาคเพื่อดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ประชุมยูเนป GC ในสมัยที่27ในปีพ.ศ. 2556ได้มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อคณะมนตรีประสาทการโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติเป็นการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือที่เรียกว่า UNEA ขอบข่ายงานของ UNEP ที่ดำเนินการได้แก่ในเรื่องด้านอากาศความปลอดภัยทางชีวภาพสารเคมีและของเสียด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านภัยพิบัติและความขัดแย้งด้านระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการศึกษาด้านพลังงานและอื่นๆสมาชิกภาพสากลประกอบด้วยผู้แทนจากหลายภาคส่วนทั้งผู้แทนประเทศระดับสูงเจ้าหน้าที่ด้านนโยบายผู้เชี่ยวชาญหลายสาขารวมทั้งภาคประชาสังคมและองค์การระหว่างประเทศผู้แทนถาวรประจำโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติแต่ละประเทศร่วมหารือกันเรียกว่าCPR มีหน้าที่จัดเตรียมประเด็นวาระและหัวข้อการหารือสำหรับการประชุมยูเนียและเสนอข้อคิดเห็นต่อแผนการดำเนินงานและงบประมาณของยูเนปและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อมติของการประชุมการประชุม CPR นั้นประกอบด้วย 1. การประชุมรอบปกติ4ครั้งต่อปี 2. Open End CPR Meeting เพื่อหารือถึงรูปแบบและการเตรียมการของยูเนีย3. การประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือในประเด็นพิเศษและหรือหารือเร่งด่วนกลไกการดำเนินงานของสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติได้แก่การประชุมยูเนียนี้จะจัดขึ้นทุก2ปีณกรุงไนโรบีประเทศเคนยาเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงไนโรบีจะทำหน้าที่เป็น CPR ของประเทศไทยข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมจากการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติได้มีการแบ่งประเด็นสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประเทศสมาชิกสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางประกอบการวางแผนและนโยบายในการดำเนินงานของประเทศได้แก่ด้านทรัพยากรธรรมชาติประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพได้แก่อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือที่เรียกว่าอนุสัญญาวอชิงตันประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพยังมีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ CBD อนุสัญญาว่าด้วยชนิดพันธุ์ที่มีการเคลื่อนย้ายถิ่นหรือที่เรียกว่าบอนด์คอนเวนชั่นอนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ IPPCส่วนที่สัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุ์พืชเพื่ออาหารและการเกษตร
พิธีสารคาตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพพิธีสารนาโงย่าว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมประเด็นมหาสมุทรและชายฝั่งได้แก่อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล UNCLOS ประเด็นที่ดินและความเสื่อมโทรมได้แก่อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย UNCCDประเด็นมลพิษทางอากาศได้แก่ความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนประเด็นสารเคมีและของเสียได้แก่อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายและการกำจัดของเสียอันตรายข้ามแดนอนุสัญญาล็อตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งชื่อข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศอนุสัญญาสต็อกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานอนุสัญญามินามิตะว่าด้วยปรอทและปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอนุสัญญาเวียนนาพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนอนุสัญญาสหประชาชาติด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ UNFCCC พิธีสารเกียวโตกรอบการดำเนินงาน

เซ็นไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความตกลงปารีสซึ่งเป็นตราสารกฎหมายภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ UNFCCC จากที่กล่าวมาในข้างต้นนะคะในเรื่องของความร่วม

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยอาศัยความร่วมมือของประเทศภาคีในการสอดส่องดูแลความประพฤติของประเทศภาคีอื่นๆในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในระดับโลกในระดับภูมิภาคและก็ในระดับประเทศค่ะ

สำหรับตอนที่2นะคะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเกิดขึ้นในการประชุมสหประชาชาตินะคะสมัยสามัญครั้งที่70เมื่อวันที่25กันยายนพ.ศ. 2558ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติประเทศไทยและประเทศสมาชิกรวมทั้งสิ้น193ประเทศได้ร่วมกันลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนค.ศ. 2030หรือ2030 Agenda for Sustainable Development และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมค.ศ. 2016ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะกรอบการพัฒนาของโลกเพื่อร่วมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังภายในปี2030หรือปีพ.ศ. 2570โดยกำหนดให้มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) เพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละประเทศดำเนินการร่วมกันโดยตั้งอยู่บนฐานของแนวคิดดังต่อไปนี้ 1. การพัฒนาที่ครอบคลุมคือการพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังการพัฒนาคนยากจนคนเปราะบางคนชายขอบจะต้องมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาการพัฒนาที่เป็นสากลคือมุ่งเน้นให้ทุกประเทศก็อยู่ใต้ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและต้องร่วมกันทำจนบรรลุเป้าหมายนี้เพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืนให้กับคนรุ่นหลังการพัฒนาอย่างบูรณาการคือการบรรลุเป้าหมาย SDG ต้องมีความเชื่อมโยงอย่างแน่นแฟ้นในระดับเป้าประสงค์และจะต้องดำเนินการไปพร้อมๆกันอย่างเป็นระบบการพัฒนาที่เน้นระดับท้องถิ่นคือการพัฒนาที่ต้องเริ่มจากระดับท้องถิ่นทั้งชนบทและในเมืองเพื่อดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนที่อยู่ในพื้นที่การพัฒนาที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีคือการพัฒนาที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีทั้งเทคโนโลยีจากการปฏิวัติด้านข้อมูลเพื่อทำให้ผลของการพัฒนาถูกเผยแพร่และถูกติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะมี17เป้าหมายประกอบด้วย169เป้าหมายย่อยที่มีความเป็นสากลเชื่อมโยงและเกื้อหนุนกันและกำหนดให้มี247ตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนาประกอบไปด้วย 1. การขจัดความยากจน 2. ขจัดความหิวโหย 3. การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 4. การศึกษาที่มีคุณภาพ5. ความเท่าเทียมทางเพศ 6. น้ำสะอาดและสุขาภิบาล 7. พลังงานสะอาดและจ่ายได้ 8. งานที่มีคุณค่าเศรษฐกิจที่เติบโต 9. อุตสาหกรรมนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน 10. ลดความเหลื่อมล้ำ 11. เมืองและชุมชนยั่งยืน 12. การบริโภคที่รับผิดชอบ 13. การรับมือกับ Climate Change 14. นิเวศทางทะเลและมหาสมุทร 15. ระบบนิเวศบนบก 16. สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง 17. หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนากลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนจะแบ่งตามมิติของการพัฒนาประกอบด้วย 1. กลุ่มสังคมและการพัฒนาคนจะมุ่งขจัดปัญหาความยากจนและความหิวโหยและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 2. กลุ่มเศรษฐกิจและความมั่งคั่งส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสอดคล้องกับธรรมชาติ 3. กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศเพื่อพลเมืองโลกรุ่นต่อไป4. กลุ่มด้านสันติภาพและความยุติธรรมยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติมีสังคมที่สงบสุขและไม่แบ่งแยก 5. กลุ่มหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนามุ่งหวังในเรื่องของความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนจากภาพจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบแต่ละมิติจะมีการหมุนเป็นฟันเฟืองเข้าไปด้วยกันเพื่อมุ่ง

ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอันนี้จะเป็นสถานการณ์ภาพรวมของโลกจากรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเห็นได้ว่าสถานะที่มีการสำเร็จแล้วจะเป็นลักษณะสีเขียวแต่สถานะที่ยังต้องเฝ้าระวังหรือมีความวิกฤตอยู่ก็จะมีลักษณะที่เป็นสีแดงจะมีการไล่สีไปตามลำดับอันนี้สถานการณ์ SDG ตามภูมิภาคสถานการณ์ SDG ในภูมิภาคอาเซียนและสถานการณ์ SDG ของประเทศไทยกล่าวโดยสรุปก็คือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเป้าหมายระดับโลกมีจำนวน17เป้าหมายหลัก169เป้าหมายย่อย247ตัวชี้วัดจะครอบคลุมทั้งประเด็นเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติจำนวน193ประเทศร่วมกันกำหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบการพัฒนาของโลกในการบรรลุการพัฒนาทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและให้สัญญาว่าภายในปีค.ศ. 2030ทุกประเทศต้องร่วมกันผลักดันประเด็นเหล่านี้ให้บรรลุเพื่อให้ประชากรทั้งรุ่นนี้รุ่นหน้ามีชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่ทำลายโลกพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากที่เราได้พูดถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะในตอนที่2สำหรับตอนที่3นี้เราจะพูดถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สะท้อนมิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มจากเป้าหมายแรกนะคะเป้าหมายที่6การสร้างหลักประกันว่าด้วยการจัดหาให้มีน้ำและสุขอนามัยที่ดีสำหรับพวกเราทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนนะคะเป้าหมายที่6เป็นเป้าหมายที่ว่าด้วยเรื่องของน้ำซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญกับการดำรงชีวิตและการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการส่งเสริมการเข้าถึงด้านบริการด้านน้ำและการสุขาภิบาลรวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนเป้าหมายที่6นั้นเป็นหนึ่งในวาระการพัฒนาสำคัญทั้งในระดับประเทศและระดับโลกเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำสะอาดและสุขาภิบาลที่ดีจึงต้องผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการน้ำอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและยั่งยืนซึ่งครอบคลุมการเข้าถึงน้ำอุปโภคบริโภคให้เพียงพอและได้มาตรฐานนอกจากนั้นยังต้องส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสียอย่างเป็นระบบเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการการป้องกันและการฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำตลอดจนการขยายความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและเพิ่มการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอีกด้วยเป้าหมายต่อมาคือเป้าหมายที่12การสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนสำหรับเป้าหมายนี้นะคะจะว่าด้วยเรื่องของการดำเนินงานในอย่างบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาสังคมตั้งแต่ระดับนโยบายตลอดจนการนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างครอบคลุมและเป็นรูปธรรมในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศการลดการสูญเสียและขยะอาหารตลอดจนห่วงโซ่อุปทานการจัดการของเสียและสารเคมีอย่างถูกวิธีเพื่อลดมลพิษที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมการใช้และการนำกลับมาใช้ใหม่การลดการใช้หรือที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆว่า reduce reuse recycle 3R การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการผลิตและการบริโภคการพัฒนาหลักศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเพื่อขับเคลื่อนประเทศในระยะยาวเป้าหมายต่อมาเป็นเป้าหมายที่13ประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือในสัตยาบันเมื่อวันที่21กันยายน2559เพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก
การส่งเสริมการพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตอาหารและทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนแนวทางการพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำมีภูมิต้านทานและสามารถฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้สำหรับเป้าหมายที่14เป็นเป้าหมายที่กล่าวถึงเรื่องของมหาสมุทรและทะเลซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกไม่ว่าจะเป็นวัฏจักรของฝนน้ำดื่มภูมิอากาศชายฝั่งรวมถึงแหล่งอาหารและกิจกรรมต่างๆล้วนเกี่ยวข้องกับมหาสมุทรและทะเลการบริหารจัดการทรัพยากรในมหาสมุทรและทะเลจึงมีความซับซ้อนและมีความเกี่ยวข้องกับมิติสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมกฎระเบียบและกฎหมายระหว่างประเทศและเป้าหมายที่15ว่าด้วยการป้องกันฟื้นฟูและสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืนการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้กับการกลายสภาพเป็นทะเลทรายหยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินแล้วฟื้นสภาพกลับมาใหม่โดยบูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไปสู่กระบวนการจัดทำแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาการทำบัญชีประชาชาตินอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการระดมทรัพยากรจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้านการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศบนบกจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะในเรื่องของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเห็นได้ว่าเป้าหมายที่มีความท้าทายมากๆก็คือเป้าหมายที่14ทรัพยากรทางทะเลเป้าหมายที่15ระบบนิเวศบนบกเป็นเป้าหมายที่มีความท้าทายร่วมกันในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนโดยที่ผ่านมาภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาคเอกชนภาควิชาการภาคประชาสังคมได้ร่วมกันพยายามขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งในทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอันจะส่งผลให้กระทบถึงความก้าวหน้าของประเทศในการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในปีค.ศ. 2030ทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่โดยเฉพาะในอีก10ปีข้างหน้าที่สหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นทัศวะแห่งการดำเนินการอย่างจริงจังสำหรับตอนที่4นะคะจะพูดถึงเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะมาดูที่ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่ประสบนิกรชาวไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและเมื่อภายหลังได้ทรงย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และเปลี่ยนแปลงต่างๆทำให้การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำทางในการพัฒนาจะสามารถสนองตอบและสะท้อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG ได้อย่างเป็นรูปธรรมจากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่72ในช่วงที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม77วาระปี2559ได้นำเสนอการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals SDGs ด้วยการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy Philosophy SEP มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เป็นแนวทางหนึ่งในการสนองตอบต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้กล่าวถึงการส่งเสริมให้การพัฒนาเป็นไปตามบริบทของประเทศตนเองภายใต้เป้าหมายหลัก3ประการด้วยกันคือการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ความครอบคลุมทางสังคมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมซึ่งที่ประชุมรัฐคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23กันยายน2559ได้ให้การรับรองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งประกอบด้วย8ประเด็นประเด็นแรกในเรื่องของภาคการเกษตร SEP จะส่งเสริมการทำการเกษตรผสมผสานอย่างเป็นองค์รวมตามแนวทฤษฎีใหม่ประเด็นที่2ชุมชนมีสุขอนามัยที่ดี SEP จะส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนทั้งในด้านคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมต่อมาในเรื่องของศักยภาพของมนุษย์ SCP ส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืนที่เน้นการพัฒนามนุษย์อย่างยั่งยืนและเท่าเทียมเรื่องของทรัพยากรน้ำ SCP ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพน้ำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต้นน้ำสำหรับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ SCP ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจสีเขียวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเรื่องความมั่นคงทางสังคม SEP ส่งเสริมให้สังคมมีภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ต้องมีความมั่นคง SCP ส่งเสริมการปกครองที่มีธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างมีประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนอกจากนั้นในภาพรวมทั้งหมดจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าขาดการสร้างเครือข่ายระดับโลกเพื่อบรรลุเป้าหมาย SCP ให้ความสำคัญกับการเป็นหุ้นส่วนทั้งในระดับชุมชนประเทศและระดับโลกการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่นานาชาติกล่าวถึงรูปแบบในการขับเคลื่อนนั้นดำเนินการโดยกระทรวงการต่างประเทศโดยกรมการร่วมมือระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานขับเคลื่อนและการดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจกับต่างประเทศทั้งในลักษณะทวิภาคีไตรภาคีใน5รูปแบบหลักประกอบด้วยโครงการพัฒนาในสาขาต่างๆที่ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วยการจัดฝึกอบรมระยะสั้นทุนการศึกษาการให้ทุนต่างๆความช่วยเหลือทางด้านการศึกษาต่างๆการส่งอาสาสมัครเพื่อนไทยไปปฏิบัติงานในประเทศคู่ความร่วมมือภายใต้โครงการพัฒนาต่างๆการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญไทยไปปฏิบัติงานเพื่อถ่ายทอดองค์รู้ให้แก่องค์กรหรือประชาชนในพื้นที่และในสาขาที่เป็นไปตามความต้องการของประเทศคู่ร่วมมือและรูปแบบอื่นๆเช่นส่งเสริมการวิจัยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและการอำนวยสิทธิที่เกี่ยวข้องจะมีการดำเนินงานใน2มิติประการแรกการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นกรอบแนวคิดในการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาได้แก่โครงการพัฒนาสาขาเศรษฐกิจและสังคมสำหรับในมิติที่2นะคะจะเป็นการดำเนินงานผ่านโครงการ Sufficiency Economy Philosophy SEP for SDG Partnership ใน21ประเทศทั่วโลกทั้งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและแอฟริกาได้แก่ลาวกัมพูชาเมียนมาบรูไนฟิลิปปินส์ศรีลังกาตองกามองโกเลียและเซเนกัลเป็นต้นโครงการความร่วมมือไปประยุกต์ใช้เนี่ยจะมีทั้งในรูปแบบของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบและนี่คือเรื่องราวของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วย

0: สำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ตอนที่1การตรวจสอบอื่นการตรวจสอบอื่นนั้นจะเป็นการตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีในเรื่องอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในวงจรรายได้วงจรรายจ่ายวงจรการผลิตวงจรการจัดหาเงินและวงจรการลงทุนการตรวจสอบอื่นนั้นก็จะประกอบไปด้วยการตรวจสอบรายการบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินการตรวจสอบการดำเนินงานต่อเนื่องและการประมาณการทางบัญชีการตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั้งแรกเรามาเริ่มต้นจากการตรวจสอบรายการบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องความหมายของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส550บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้ให้ความหมายบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีความสัมพันธ์กับกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแห่งรูปแบบของความเกี่ยวข้องระหว่างกิจการอาจจะเป็นบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือกิจการร่วมค้าโดยบุคคลหรือกิจการนั้นมีลักษณะความสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นการควบคุมหรือมีอิทธิพลที่มีนัยยะสำคัญวิธีการตรวจสอบข้อมูลหรือรายการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันตัวผู้สอบบัญชีนั้นต้องทำความเข้าใจอย่างเพียงพอเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อที่จะสามารถสรุปได้ว่างบการเงินได้รับผลกระทบจากความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นในเรื่องดังต่อไปนี้หนึ่งก็คือการแสดงข้อมูลบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันถูกต้องตามที่ควร 2. การไม่ทำให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผิดผู้สอบบัญชีนั้นจะทราบถึงรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยการสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับการระบุตัวบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากงวดบัญชีที่แล้วหรือปีก่อน 2. ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกิจการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น 3. ก็คือกิจการที่ทำรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นในระหว่างบัญชีระหว่างงวดบัญชีมีหรือไม่ถ้ากิจการได้ทำรายการดังกล่าวก็ให้ระบุประเภทและวัตถุประสงค์ของรายการนั้นวิธีการตรวจสอบตัวผู้สอบนั้นจะเข้าสอบทานข้อมูลของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยผู้สอบบัญชีจะตรวจสอบดังต่อไปนี้หนึ่งก็คือการสอบถามความสัมพันธ์ของรายการกับกิจการจากผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสองสอบทานกระดาษทำการปีก่อน 3. สอบทานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่จากทะเบียนผู้ถือหุ้นและขอรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่จากนายทะเบียนของกิจการที่ตรวจสอบและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4. ก็คือการสอบทานรายการประชุมรายงานการประชุมของผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ2. ทำการตรวจสอบความมีอยู่จริงของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยทำการตรวจสอบ 1. ทดสอบรายละเอียดของรายการบัญชีและยอดคงเหลือรวมยอดในรายละเอียดเปรียบเทียบยอดกับบัญชีคุมยอดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2. ตรวจสอบหลักฐานประกอบรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3. สอบทานรายการลงทุนในบริษัทอื่นกิจการร่วมค้า 4. ส่งหนังสือยืนยันยอดและก็สอบทานหนังสือยืนยันยอดที่ตอบกลับมาเกี่ยวกับยอดที่ให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม 5. สอบทานหนังสือเ
ขอข้อมูลจากธนาคารเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้ค้ำประกันรายการอื่นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6. สอบทานรายการบัญชีหรือยอดคงเหลือที่มีลักษณะผิดปกติในจำนวนเงินที่สูงโดยให้ความสนใจเป็นรายการพิเศษกับรายการที่เกิดขึ้นใกล้วันสิ้นงวดบัญชี 7. สอบทานรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันว่ามีเงื่อนไขที่ไม่ปกติหรือไม่เช่นรายการซื้อขายสินค้าต่ำกว่าตลาดราคาตลาดหรือการกู้ยืมเงินโดยไม่มีดอกเบี้ยระยะเวลาการชำระหนี้และการค้ำประกันแตกต่างจากเงื่อนไขปกติเป็นอย่างมาก 8. สอบทานรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอาจหาเหตุผลทางธุรกิจที่เหมาะสมมาสนับสนุนรายการที่เกิดขึ้นที่ไม่สามารถจะหาเหตุผลดังกล่าวได้ 3. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีและก็การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1. ก็คือการขอหลักฐานสนับสนุนรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เราบันทึกบัญชีเช่นสัญญากู้ยืมสัญญาซื้อขายเป็นต้น 2. วิเคราะห์รายการบัญชีสำหรับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันวิเคราะห์การวิเคราะห์ดังกล่าวอาจจะต้องใช้เทคนิคการตรวจสอบโดยคอมพิวเตอร์ก็ได้ 3. การตรวจสอบเงื่อนไขทางการค้าของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นระหว่างงวดบัญชีประเมินว่ารายการดังกล่าวนั้นได้ถูกบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง 4. ตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีกับสมุดรายวันที่ใช้ในการบันทึกว่ามีการอนุมัติและถูกต้องตรงกับเอกสาร 5. ทำการสอบทานการ

เปิดเผยข้อมูลบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีความครบถ้วนตรงกับข้อมูลที่ทำการตรวจสอบและเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 4. ขอคำรับรองที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารของกิจการเกี่ยวกับความครบถ้วนของข้อมูลบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันรวมทั้งความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลเรื่องต่อไปครับเป็นการตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินความหมายของเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างหลังวันสิ้นงวดบัญชีจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีและข้อเท็จจริงที่ผู้สอบบัญชีพบภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีประเภทของเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินแบ่งเป็น2ประเภทดังนี้1ก็คือเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินประเภทที่ต้องปรับปรุงหมายถึงเหตุการณ์ที่เป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าสถานการณ์ได้มีอยู่ณวันที่ในงบการเงินเช่นกิจการได้ยื่นฟ้องลูกหนี้การค้าในระหว่างปีณวันสิ้นงวดคดีดังกล่าวยังไม่ได้ข้อยุติภายหลังวันที่ในงบการเงินคดีนั้นได้มีข้อยุติศาลได้สั่งให้ลูกหนี้การค้าล้มละลายจึงต้องทำการปรับปรุงรายการบัญชีลูกหนี้การค้าณวันสิ้นงวด 2. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินประเภทไม่ต้องปรับปรุงหมายถึงเหตุการณ์ที่ชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินและกิจการไม่ต้องปรับปรุงงบการเงินเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับภาวะการที่มีอยู่ก่อนวันที่ในงบการเงินเช่นคลังสินค้าของกิจการถูกไฟไหม้ภายหลังวันที่ในงบการเงินซึ่งกิจการก็ควรจะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในหมายเหตุหากเรื่องดังกล่าวนั้นมีสาระสำคัญต่องบการเงินวิธีการตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน 1. ทำการสอบถามผู้บริหารและผู้มีหน้าที่กำกับดูแลว่ามีเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่มีผลกระทบต่องบการเงินเกิดขึ้นหรือไม่สอบถามและขยายขอบเขตการสอบถามการกระทำโดยกวาจาหรือจะเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องดังต่อไปนี้ก็คือคดีความการฟ้องร้องซึ่งที่ปรึกษาของกฎหมายของกิจการให้ความสนใจ 2. ก็คือภาระผูกพันการกู้ยืมการค้ำประกันที่เกิดขึ้นใหม่มีหรือไม่การขายหรือซื้อสินทรัพย์หรือแผนที่จะขายหรือซื้อสินทรัพย์ 4. ก็คือการเพิ่มทุนการออกตราสารหนี้เช่นการออกหุ้นใหม่การออกหุ้นกู้หรือข้อตกลงหรือมีแผนงานในการควบรวมกิจการหรือเลิกกิจการหรือไม่ 5. ก็คือสินทรัพย์ถูกเวียนคืนโดยทางการหรือถูกทำลายเช่นไฟไหม้หรือน้ำท่วมมีความคืบหน้าเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่มีรายการปรับปรุงทางการบัญชีที่ผิดปกติหรือต้องมีความสนใจเป็นพิเศษหรือไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นที่อาจจะนำไปสู่ข้อสงสัยในความเหมาะสมของนโยบายบัญชีหรือไม่มีเหตุเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประมาณการต่างที่บันทึกในงบการเงินหรือไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้นหรือไม่ 2. ก็อ่านรายงานการประชุมของผู้ถือหุ้นรายงานการประชุมฝ่ายบริหารรายงานการประชุมอื่นๆที่ผู้มีหน้าที่ในการจัดทำดูแลจัดทำขึ้นภายหลังวันที่งบการเงินสอบถามเรื่องดังกล่าวที่มีการปรึกษาหารือในที่ประชุมที่ยังไม่ได้บันทึกอยู่ในรายงานประชุมว่ามีหรือไม่อ่านงบการเงินล่าสุดนะครับที่เป็นงวดภายหลังวันที่ในงบการเงินอ่านงบการเงินล่าสุดที่ได้ประมาณการเอาไว้หรือประมาณการกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในช่วงหลังวันที่ในงบการเงินขอให้ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่กำกับดูแลจัดทำหนังสือรับรองตามหนังสือรับรองที่กล่าวไว้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส580การตรวจสอบการดำเนินงานต่อเนื่องและการประมาณการทางการบัญชีการดำเนินงานต่อเนื่องเป็นเกณฑ์พื้นฐานใ

การทำงบตามกรอบแนวคิดสำหรับรายงานทางการเงินภายใต้ข้อสมมุติว่าด้วยเรื่องการดำเนินงานต่อเนื่องที่กิจการจะต้องพิจารณาอย่างต่อเนื่องว่าจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีมติว่าจะเลิกกิจการตัวอย่างของเหตุการณ์ที่มีนัยยะสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องด้านการเงินก็อย่างเช่นกิจการมีหนี้สินสูงกว่าสินทรัพย์เงินกู้ยืมที่มีเงื่อนไขกำหนดระยะเวลาชำระคืนที่แน่นอนโดยไม่มีสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าจะชำระหนี้หรือขอขยายเวลาชำระหนี้มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นถึงการยกเลิกความช่วยเหลือทางการเงินจากเจ้าหนี้รายอื่นด้านการดำเนินงานผู้บริหารมีความตั้งใจจะเลิกการสูญเสียผู้บริหารคนสำคัญด้านอื่นๆก็คือการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับทุนหรือข้อกำหนดตามกฎหมายอื่นกิจการอยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องหรือถูกดำเนินการตามกฎหมายการตรวจสอบจะแบ่งเป็น5ช่วงก็คือช่วงวางแผนการตรวจสอบช่วงประเมินผลการประเมินของผู้บริหารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องระยะเวลาหลังการประเมินช่วงการตรวจสอบเพิ่มเติมเมื่อพบเหตุการณ์และก็ช่วงสรุปผลของการตรวจสอบความหมายของประมาณการบัญชีการประมาณการเกี่ยวกับตัวเงินรายการที่ยังไม่กำหนดเป็นตัวเงินที่แน่นอนได้ที่ใช้สำหรับจำนวนที่วัดมูลค่ายุติธรรมเมื่อมีความไม่แน่นอนในการประมาณรวมทั้งจำนวนอื่นๆที่ต้องมีการประมาณการวิธีการตรวจสอบประมาณการทางการบัญชีก็คือการทำการสอบทานประมาณการงวดก่อนที่จะระบุเหตุการณ์และสถานการณ์เพิ่มข้อสงสัยเกี่ยวกับประมาณการทางการบัญชีในงวดปัจจุบันสอบทานและทดสอบวิธีการผู้บริหารกิจการในการใช้จัดทำประมาณการก็จะเป็นการประเมินข้อมูลและพิจารณาข้อสมมุติในการทำประมาณการทดสอบการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับประมาณการการเปรียบเทียบประมาณการงวดก่อนกับผลที่เกิดขึ้นการพิจารณาวิธีการอนุมัติของผู้บริหารเปรียบเทียบประมาณการที่ผู้สอบจัดทำขึ้นอย่างอิสระกับประมาณการที่ทำโดยผู้บริหารสอบทานเหตุการณ์ภายหลังวันที่งบการเงินเพื่อยืนยันผลประมาณการที่จัดทำขึ้นณวันที่ในงบการเงินกรณีที่กิจการมีการใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญผู้สอบจะต้องตรวจสอบว่าผู้เชี่ยวชาญนั้นมีประสบการณ์ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมและก็ได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมสอดคล้องกับมาตรฐานรายงานทางการเงินสอบทำความเข้าใจในกระบวนการของกิจการในการวัดมูลค่ายุติธรรมในเรื่องดังต่อนี้ก็คือกิจการควบคุมเกี่ยวความเกี่ยวข้องกับกระบวนการวัดมูลค่ายุติธรรมความเชี่ยวชาญประสบการณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการวัดมูลค่าและขอบเขตการใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญประเภทของรายการที่ต้องวัดมูลค่ายุติธรรมมีการประเมินความเสี่ยงของรายการวัดมูลค่ายุติธรรมและแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ประเมินหลักเกณฑ์ผู้บริหารใช้ความเหมาะสมอย่างเพียงพอในการกำหนดสมมติฐานในการประมาณการประเมินผลที่ได้จากการตรวจสอบและก็สอบทานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประมาณการทางการบัญชีรวมถึงการประมาณการมูลค่ายุติธรรมมีความเหมาะสมอย่างเพียงพอตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั้งแรกความหมายของยอดยกมายอดคงเหลือบัญชีที่มีอยู่ณวันต้นงวดเป็นยอดคงเหลือณวันสิ้นงวดก่อนสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบและเหตุการณ์งวดก่อนรวมถึงนโยบายบัญชีในงวดก่อนรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆหรือเรื่องต่างๆณวันต้นงวดกำหนดให้มีการเปิดเผยวิธีการตรวจสอบยอดยกมาอ่านงบการเงินล่าสุดและรายงานผู้สอบคนก่อน 2. ตรวจลักษณะยอดคงเหลือทางการบัญชีประเภทรายการและการเปิดเผยความเสี่ยงของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินในงวดปัจจุบันเกี่ยวข้องกับยอดยกมาหรือไม่ตรวจสอบยอดคงเหลือของสินของยอดสิ้นงวดก่อนจากงบการเงินได้มีการบันทึกยอดยกมาอย่างถูกต้องตรงกับงบการเงินงวดก่อนการสอบทานการใช้นโยบายสอดคล้องกับยอดยกมานั้นมีความเหมาะสมกรณีไม่สามารถตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับยอดยกมาผู้สอบก็ควรขออนุญาตจากกิจการเพื่อติดต่อผู้สอบบัญชีคนก่อนเพื่อขอเข้าสอบทานกระดาษทำการให้ได้มาซึ่งหลักฐานเกี่ยวกับยอดยกมาประเมินวิธีการสอบบัญชีในงวดปัจจุบันให้ได้

ไอ้หลักฐานที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของสำหรับสินทรัพย์หมุนเวียนหนี้สินหมุนเวียนก็จะต้องทำการตรวจสอบงวดปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับยอดยกมาสำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียนเช่นที่ดินอาคารอุปกรณ์เงินลงทุนหนี้สินระยะยาวก็ทำการตรวจสอบทางการบัญชีและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับยอดยกมาเช่นการยืนยันยอดกับบุคคลที่3ตรวจสอบความสม่ำเสมอของการใช้นโยบายบัญชีที่ผู้สอบต้องทำการสอบทานนโยบายที่กิจการใช้ในงวดนี้สอดคล้องหรือตรงกับนโยบายในงวดก่อนวิธีการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรายงานของผู้สอบคนก่อนกรณีงบการเงินงวดก่อนแสดงความเห็นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปผู้สอบต้องประเมินผลกระทบของเหตุการณ์ว่าจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงความเห็นของผู้สอบคนก่อนหรือไม่หรือมีความเสี่ยงต่อการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงวดปัจจุบันที่ต้องทำการตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติมในการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงดังกล่าวตอนที่2การเสร็จสิ้นงานสอบบัญชีการเสร็จสิ้นงานสอบบัญชีนั้นผู้สอบจะต้องทำการประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ได้จากการกระบวนการตรวจสอบแล้วสื่อสารเรื่องสำคัญที่ตรวจพบเกี่ยวกับข้อบกพร่องของการควบคุมภายในให้กับผู้มีหน้าที่กำกับดูแลและฝ่ายบริหารก็จะมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาก็คือการประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงการสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในกับการสรุปผลการตรวจสอบการประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงผู้สอบต้องทำหน้าที่ประเมินหลักฐานการสอบบัญชีเมื่อทำการตรวจสอบหรือปฏิบัติงานสอบบัญชีในรายการต่างๆเสร็จสิ้นผู้สอบบัญชีนั้นจะต้องรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีในขั้นสุดท้ายและประเมินผลจากหลักฐานการสอบบัญชีนั้นเพื่อนำมาเสนอรายงานการสอบบัญชีต่อไปการประเมินหลักฐานการสอบบัญชีนั้นก็จะมีจุดมุ่งหมายคือการตัดสินใจของผู้สอบในการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นผู้สอบทั้งหมดว่าการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารของกิจการได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงินนั้นมีความเหมาะสมหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับมีความเหมาะสมอย่างเพียงพอที่จะลดความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินให้อยู่ในระดับต่ำที่ยอมรับได้การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงหมายถึงผลแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างจำนวนเงินการจัดประเภทรายการการแสดงรายการหรือการเปิดเผยข้อมูลสำหรับรายการและจำนวนเงินในงบการเงินการจัดประเภทรายการการแสดงรายการหรือการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกกำหนดไว้สำหรับรายการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินโดยการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงสามารถเกิดจากข้อผิดพลาดหรือการทุจริตเมื่อผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นต่องบการเงินว่างบการเงินแสดงข้อมูลถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญหรือไม่นั้นการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงจึงรวมถึงการปรับปรุงทั้งจำนวนเงินการจัดประเภทรายการการแสดงรายการหรือการเปิดเผยข้อมูลซึ่งตามดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อให้งบการเงินนั้นแสดงข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญการสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญหมายถึงข้อบกพร่องใดข้อบกพร่องหนึ่งหรือข้อบกพร่องหลายข้อของการควบคุมภายในรวมกันซึ่งการควบคุมซึ่งเกิดขึ้นตามดุลพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีเห็นว่ามีความสำคัญเพียงพอที่จะได้รับความสนใจจากผู้มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการผู้สอบบัญชี

ต้องสื่อสารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีนัยยะสำคัญในระหว่างการตรวจสอบไปยังผู้มีหน้าที่กำกับดูแลของกิจการให้ทันเวลารายละเอียดในการสื่อสารข้อบกพร่องที่มีนัยยะสำคัญเป็นดุลพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีในแต่ละสถานการณ์ตัวอย่างปัจจัยที่ผู้สอบควรคำนึงถึงมีดังต่อไปนี้ลักษณะของกิจการนะครับก็เป็นข้อกำหนดในการสื่อสาร 2. ขนาดและความซับซ้อนของกิจการ 3. ก็คือลักษณะของข้อบกพร่องที่มีนัยยะสำคัญของผู้สอบบัญชีที่ตรวจพบ 4. ก็คือองค์ประกอบของการกำกับดูแลและ 5. ก็คือข้อกำหนดหรือข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้อบกพร่องและการควบคุมภายในเฉพาะเรื่องการสรุปผลการตรวจสอบเป็นการพิจารณาหลักฐานการสอบบัญชีที่มีปัจจัยที่ต้องพิจารณาก็คือการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ได้ถูกตรวจพบว่ามันจะมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินหรือไม่ซึ่งจะต้องพิจารณาร่วมกับรายการอื่นในงบการเงิน 2. ก็คือการตอบสนองของฝ่ายบริหารฝ่ายผู้บริหารของกิจการได้ตอบสนองข้อมูลดังกล่าวรวมถึงระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลที่จะลดปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวประสบการณ์ที่ได้จากการตรวจสอบในครั้งก่อนของผู้สอบมีผลเช่นเดียวกันว่าจะกำหนดวิธีการตรวจสอบในปัจจุบันเพื่อที่จะให้ได้พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงหรือไม่ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของผู้สอบหลักฐานที่รวบรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบมีข้อบ่งชี้ว่ามีการทุจริตหรือข้อผิดพลาดหรือไม่คุณภาพของข้อมูลแหล่งที่มาความเชื่อถือได้ของข้อมูลที่มีอยู่มีความเหมาะสมเพียงพอที่สนับสนุนข้อมูลในการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลหลักฐานที่ได้รับจากการตรวจสอบมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันหรือมีความขัดแย้งกับผลที่ได้ในขั้นตอนของการประเมินความเสี่ยงการสรุปผลจะมีการพิจารณาหลักฐานการสอบโดยการประเมินผลการตรวจสอบและใช้วิธีการเปรียบเทียบผู้สอบจะต้องบันทึกจดบันทึกประเด็นต่างๆสำคัญลงในกระดาษทำการซึ่งจะปรากฏข้อมูลที่จำเป็นอธิบายประเด็นต่างๆที่ตรวจพบการอ้างอิงกระดาษทำการหรือหลักฐานที่ใช้สนับสนุนประเด็นสำคัญมีความสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องหรือขัดแย้งจากข้อสรุปผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในยอดบัญชีคงเหลือหรือประเภทรายการผลกระทบที่เกิดขึ้นจากยอดรวมสินทรัพย์หมุนเวียนหรือหนี้สินหมุนเวียนผลกระทบในยอดรวมของสินทรัพย์หนี้สินผลกระทบในเรื่องของรายได้ค่าใช้จ่ายและก็ผลกระทบในกำไรสุทธิแล้วจึงสรุปผลการปรับปรุงและจัดประเภทใหม่ตอนที่3การสอบบัญชีภาษีอากรการสอบบัญชีภาษีอากรเป็นการสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่ตรวจสอบห้างหุ้นส่วนจำกัดขนาดเล็กตามขอบเขตที่กำหนดโดยกรมสรรพากรที่จะต้องปฏิบัติงานตามแนวทางและรายงานตรวจสอบและรับรองบัญชีตามคำสั่งและรูปแบบของกรมสรรพากรความเป็นมาของการสอบบัญชีเกิดขึ้นในปี2543พระราชบัญญัติการบัญชีมีผลบังคับนั้นเป็นเหตุให้ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กที่มีทุนไม่เกิน5ล้านสินทรัพย์รวมไม่เกิน30ล้านและรายได้รวมไม่เกิน30ล้านไม่ถูกตรวจสอบโดยผู้สอบรับอนุญาตอีกต่อไปแต่การยื่นงบการเงินพร้อมแบบแสดงรายการภาษีตามมาตรา69ของประมวลรัชดากรได้กำหนดให้นิติบุคคลนั้นต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีพร้อมบัญชีงบดุลบัญชีทำการบัญชีกำไรขาดทุนบัญชีรายรับรายจ่ายจึงเป็นเหตุให้ตัวผู้สอบบัญชีภาษีอากรเกิดขึ้นนะครับตามมาตรา3สัตตะผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีของประมวลรัชดากรผู้สอบจึงต้องดำเนินการสรรหาบุคคลมาทำหน้าที่นี้คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชีมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่ยอมให้บุคคล

0: สัญชาติไทยเป็นผู้สอบบัญชีในประเทศนั้นได้ซึ่งปัจจุบันไม่ครับไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีไม่เคยต้องโทษจำคุกในคดีเกี่ยวข้องกับภาษีหรือคดีที่อธิบดีกรมสรรพากรเห็นว่านำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของวิชาชีพสอบบัญชีภาษีอากรไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบไม่เป็นผู้ตรวจสอบหรือรับรองบัญชีที่อยู่ระหว่างการถูกสั่งพักถูกเพิกถอนใบอนุญาตต้องผ่านการทดสอบตามความรู้ที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดโดยทดสอบ3วิชาครับวิชาการบัญชีวิชาสอบบัญชีแล้วก็วิชาความรู้ประมวลรัชฎากรประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหน้าที่ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะทำหน้าที่ตรวจสอบเฉพาะห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตามขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะครับโดยมีทุนไม่เกิน5ล้านบาทสินทรัพย์รวม30ล้านแล้วก็รายได้รวมไม่เกิน30ล้านบาทการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรหลังจากตอบรับงานก็สามารถสรุปได้ดังนี้ก็คือการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรนั้นต้องยึดมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรตามที่กรมสรรพากรได้กำหนดขึ้นทำหน้าที่วางแผนการสอบบัญชีภาษีอากรจัดทำแนวทางการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรจัดทำกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีภาษีอากรก็คือหลักฐานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานทดสอบรายการบัญชีและภาษีอากรขอยืนยันยอดใบกำกับภาษีซื้อและก็รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีซึ่งในการตรวจสอบของผู้สอบก็จะต้องทำหน้าที่และก็รายงานตามรูปแบบที่กรมสรรพากรกำหนดนั่นเอง
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
0: ครับตอนที่1การรายงานของผู้สอบบัญชีในกรณีทั่วไปการรายงานของผู้สอบบัญชีในกรณีทั่วไปก็จะมีประเด็นที่จะกล่าวถึงก็คือแนวคิดเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีรายงานของการตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีรายงานการทดสอบแบบแจ้งข้อความของกรรมการหรือหุ้นส่วนหรือผู้จัดการเรามาเริ่มเรื่องแรกนะครับแนวคิดเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีความหมายของรายงานผู้สอบบัญชีนั้นเป็นกระบวนการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้สอบบัญชีไปยังผู้มีส่วนได้เสียในรูปแบบของรายงานบริการของผู้สอบบัญชีจะมีอยู่2ประเภทประเภทแรกเป็นบริการที่ให้ความเชื่อมั่นประเภทที่2เป็นบริการที่ไม่ให้ความเชื่อมั่นบริการที่ให้ความเชื่อมั่นบริการที่ต้องพิสูจน์ความจริงเช่นการตรวจสอบงบการเงินการสอบทานงบการเงินและบริการอื่นบริการที่ต้องพิสูจน์ความจริงกับบริการที่ไม่ได้พิสูจน์ความจริงเช่นบริการที่ให้คำปรึกษาการจัดการบริการให้ความมั่นอื่น 2. เป็นบริการที่ไม่ให้ความเชื่อมั่นก็ได้แก่บริการงานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันบริการงานรวบรวมข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่นบริการจัดทำบัญชีและการบัญชีบริการภาษีอากรประเภทของรายงานของผู้สอบบัญชีจำแนกตามลักษณะบริการและระดับความเชื่อมั่นจะมีทั้งสิ้นอยู่3กลุ่มกลุ่มแรกจะเป็นรายงานที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลกลุ่มที่2จะเป็นรายงานที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างจำกัดและกลุ่มที่3ก็จะเป็นรายงานที่ไม่ให้ความเชื่อมั่นเรามาดูรายงานที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ก็ได้แก่รายงานการตรวจสอบงบการเงินที่ผู้สอบจะต้องแสดงความเห็นต่องบการเงินที่ตรวจสอบนั่นเองการรายงานการตรวจสอบที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้สอบกับผู้ใช้บริการรายงานที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างจำกัดจะเป็นรายงานการสอบทานงบการเงินรายงานการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคตรายงานที่ไม่ให้ความเชื่อมั่นก็จะมีรายงานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันระหว่างตัวผู้สอบกับผู้ใช้บริการรายงานการรวบรวมข้อมูลลักษณะของรายงานของผู้สอบบัญชีจะต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรมีเนื้อหาและรูปแบบที่เหมาะสมกับงานที่ผู้สอบให้บริการจะต้องแสดงข้อสรุปหรือผลของงานที่ผู้สอบบัญชีให้บริการอย่างชัดเจนจะต้องระบุประเภทบริการที่ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานในเรื่องนั้นๆมีองค์ประกอบพื้นฐานอย่างครบถ้วนมีการระบุถึงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจนมีการระบุถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินหรือวัดค่าของงานความสำคัญของรายงานของผู้สอบบัญชีรายงานของผู้สอบบัญชีนั้นจะเป็นเพียงส่วนเดียวที่สำคัญของกระบวนการสอบบัญชีที่ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับทราบและนำไปใช้ประโยชน์โดยจะมีกระบวนการสอบบัญชีนั้นจะมีอยู่3ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกจะเป็นการวางแผนการสอบบัญชีก็คือการกำหนดกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมแล้วก็จัดทำแผนการสอบบัญชี2ก็คือการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีซึ่งจะต้องรวบรวมและจัดทำกระดาษทำการ3ก็คือการออกรายงานของผู้สอบบัญชีก็คือการจัดทำรายงานโดยนำหลักฐานที่ได้จากการรวบรวมในการจัดทำกระดาษทำการมาสรุปแล้วแสดงความเห็นออกมาเป็นรูปแบบของรายงานนั่นเองความเห็นของผู้สอบในรายงานของผู้สอบบัญชีที่เราตรวจสอบงบการเงินอันนี้จะเป็นการตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะมีการแสดงความเห็นได้อยู่4ประเภทด้วยกัน1คือความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข2คือความเห็นอย่างมีเงื่อนไข3แสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องและ4แสดงความเห็นอย่างไม่แสดงความเห็นหรืองดแสดงความเห็นนั่นเองเราจะแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1เป็นความเห็นแบบปกติก็คือความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขกลุ่มที่2นั้นเป็นความเห็นแบบเปลี่ยนแปลงไปก็คือความเห็นที่มีเงื่อนไขความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องและก็ไม่แสดงความเห็นความสัมพันธ์ของหลักฐานที่เกิดขึ้นจากการรวบรวมของผู้สอบที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่และก็ข้อสรุปรวมทั้งความเห็นถ้าผู้สอบบัญชีสามารถจะรวบรวมหลักฐานได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมโดยได้ข้อสรุปจากหลักฐานเหล่านั้นว่าสามารถสรุปได้ว่ามีความถูกต้องก็จะสามารถแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขได้เลยแต่ถ้าเกิดสรุปผลออกมาแล้วไม่ถูกบางส่วนไม่ถูกบางส่วนนะครับซึ่งมีสาระสำคัญต่องบการเงินก็จะแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขแต่ถ้าเกิดสรุปผลออกมาได้ว่าทั้งหมดนั้นไม่ถูกต้องหรือส่วนใหญ่ไม่ถูกต้องก็ต้องแสดงความเห็นว่างบการเงินนั้นไม่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดผู้สอบบัญชีรวบรวมหลักฐานได้อย่างไม่เพียงพอหรือหลักฐานนั้นมันไม่เหมาะสมไม่สามารถสรุปผลได้มีผลกระทบแค่บางส่วนอันนี้ก็จะแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขแต่ถ้าเกิดไม่สามารถสรุปผลได้อย่างร้ายแรงหรือเหตุผลส่วนใหญ่ของการสรุปผลก็คือไม่มีผลกระทบต่องบการเงินใหญ่โดยส่วนใหญ่ก็จะไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินนั้นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเห็นของผู้สอบบัญชีหนึ่งก็คือสถานการณ์หรือลักษณะของสถานการณ์

การหรือเหตุการณ์2ก็ความมีสาระสำคัญหรือผลกระทบต่องบการเงินเรามาสรุปประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชีสถานการณ์แรกก็คือแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเท็จจริงถ้าระดับความมีสาระสำคัญนั้นไม่มี

ไม่สามารถหาหลักฐานได้หากไม่มีสาระสำคัญก็จะแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่ถ้าเกิดมีสาระสำคัญขึ้นมาก็ต้องแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขถ้าสาระสำคัญนั้นมากก็ต้องไม่แสดงความเห็นความหมายของผู้ตรวจสอบบัญชีและรับรองบัญชีผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา3สัตตะแห่งประมวลรัชฎากรนั้นจะมีอยู่2ประเภทก็คือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA และผู้สอบบัญชีภาษีอากร TA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินได้ทุกกิจการกรณีตรวจสอบงบการเงินของนิติบุคคลขนาดเล็กก็จะออกรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามรูปแบบของกรมสรรพากรผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินได้เฉพาะนิติบุคคลขนาดเล็กและก็ออกรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีเพียงอย่างเดียวก็เป็นไปตามรูปแบบตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรวัตถุประสงค์ของรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีจะต้องรายงานข้อเท็จจริงที่ทำการตรวจพบอะไรบ้างและไม่แสดงความเห็นจะมีอยู่2รูปแบบการตรวจสอบแบบแจ้งข้อความแบบแจ้งข้อความนั้นเป็นแบบแจ้งข้อความที่ถูกกำหนดโดยกรมสรรพากรที่อยู่ในแบบการยื่นภาษีประจำปีของนิติบุคคลจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันส่วนแรกเป็นส่วนของกรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้จัดการจะต้องลงนามรับรองตามแบบในส่วนที่1มีอยู่5ข้อนะครับส่วนที่2ส่วนนี้นะครับจะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีซึ่งก็มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบที่ตรวจสอบงบการเงินซึ่งจะต้องมีความเห็นอยู่2กรณีก็คือถูกต้องหรือเป็นกรณีอื่นๆถ้าเราสามารถตรวจสอบได้และไม่พบข้อบกพร่องงบการเงินถูกต้องตามที่ควรรวมทั้งกระบวนการเสียภาษีของกิจการมีความถูกต้องคุณก็แสดงความเห็นว่าถูกต้องแต่ถ้าเกิดกิจการนั้นมีพฤติกรรมหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สอดคล้องกับ5ข้อของส่วนกรรมการหรือไม่เป็นไปตามแนวทางที่สรรพากรให้ผู้สอบบัญชีก็ต้องแสดงความเห็นในกรณีอื่นๆตอนที่2รายงานของผู้สอบบัญชีในกรณีเฉพาะการรายงานของผู้สอบบัญชีในกรณีเฉพาะก็จะมีกรณีสถานการณ์ที่ไม่กระทบความเห็นกรณีสถานการณ์ที่กระทบความเห็นกรณีข้อมูลเปรียบเทียบและกรณีข้อมูลอื่นเรามาดูกรณีแรกก็คือกรณีสถานการณ์ที่ไม่กระทบความเห็นจะมีอยู่2สถานการณ์ด้วยกัน1ก็คือแบบมาตรฐานหรือแบบแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขซึ่งใช้แบบ5หัวข้อกับ2เป็นแบบเปลี่ยนแปลงไปมีอยู่สิ้น3เรื่องเรามาดูแบบแรกกันแบบมาตรฐานหรือแบบความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขใช้แบบ5หัวข้อก็คือเป็นแบบแสดงความเห็นมี2ย่อหน้าใน2ย่อหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าตัวผู้สอบได้ทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินอะไรบ้างของกิจการใดนะครับรวมทั้งการตรวจทานตัวหมายเหตุประกอบงบและสรุปนโยบายทางการบัญชีส่วนย่อหน้าที่2ก็จะเป็นการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีหัวข้อที่2จะเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นซึ่งจะมีอยู่1ย่อหน้าซึ่งตรงนี้ตัวผู้สอบก็จะบอกว่าในการแสดงความเห็นของผู้สอบ

บัญชีนั้นใช้เกณฑ์อะไรเป็นการตัดสินว่าความเห็นนั้นไม่มีเงื่อนไขส่วนเรื่องที่3จะเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบในเรื่องที่3นี้หรือหัวข้อที่3นี้เนี่ยจะใช้เฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้นซึ่งก็จะมีอยู่1ย่อหน้าซึ่งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทที่มีการลงทุนมีผู้ถือหุ้นจำนวนมากดังนั้นในการตรวจสอบทำหน้าที่ของผู้สอบต้องเน้นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบที่ผู้สอบจะตรวจในกิจการนั้นที่ต้องมุ่งประเด็นว่ามันมีความสาระสำคัญมีผลกระทบมีความเสี่ยงและผู้สอบให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเราก็จะกล่าวไว้ในรายงานให้กับผู้ใช้งบการเงินได้รู้ว่าเรื่องไหนที่ผู้สอบเห็นว่ามันสำคัญและผู้สอบก็จะบอกในเรื่องนี้ว่าได้ทำหน้าที่ตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวอย่างไรนะครับ4จะเป็นหัวข้อความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลซึ่งจะมีอยู่3ย่อหน้าในหัวข้อนี้จะเป็นการกล่าวถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารว่าจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินซึ่งจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินนั่นเองรวมทั้งตัวผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลจะต้องทำหน้าที่กำกับอย่างไรนะครับในความรับผิดชอบของเขาส่วนในหัวข้อที่5จะเป็นความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินซึ่งมี10ย่อหน้าด้วยกันซึ่งอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขที่จะบอกถึงรายละเอียดว่าผู้สอบรับผิดชอบอย่างไรแบบเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากแบบปกติหัวข้อที่1นั้นจะมีอยู่3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไปจากไม่มีเงื่อนไขไปเป็นแบบไหนจะเป็นแบบมีเงื่อนไขแบบงบไม่ถูกต้องหรือแบบไม่แสดงความเห็นเรื่องที่2ก็จะเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นว่าเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเป็นอย่างไรเกณฑ์แสดงความเห็นไม่ถูกต้องเป็นเพราะอะไรเกณฑ์ในการแสดงความเห็นว่าไม่แสดงความเห็นนั้นเป็นเพราะอะไรข้อที่3ก็จะเป็นความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องแล้วเรื่องที่4ก็คือเรื่องสำคัญในการตรวจสอบอันนี้คือถ้ามีนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้อง5ก็คือข้อมูลและเหตุการณ์ที่กิจการที่ผู้สอบจะเน้นให้ผู้ใช้งบการเงินได้รับรู้6ก็จะเป็นเรื่องอื่นๆ7ก็จะเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารแล้วก็มีผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน8ก็คือความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินซึ่งในหัวข้อทั้ง8เนี่ยในแบบเปลี่ยนแปลงไปที่มี3เรื่องก็คือแบบเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่1นั้นจะเป็นเรื่องของการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของการแสดงความเห็นว่างบไม่ถูกต้องและเรื่องที่3ก็คือการไม่แสดงความเห็นนั่นเองนะครับก็จะมีหัวข้ออยู่8หัวข้อในแต่ละเรื่องคราวนี้เรามาดูรายงานของผู้สอบบัญชีกรณีสถานการณ์ที่กระทบความเห็นจะมีอยู่2กรณีด้วยกันกรณีที่1เป็นการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงซึ่งอาจจะเกิดจาก3กรณีย่อยดังต่อไปนี้1ความไม่เหมาะสมของนโยบายบัญชีที่กิจการเลือกใช้2เป็นการนำนโยบายบัญชีไปใช้อย่างไม่เหมาะสมกับสารเปิดเผยข้อมูลไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอในกรณีนี้เนี่ยใน3กรณีย่อยนะครับที่กล่าวถึงตรงนี้ถ้าเราจะมองความไม่เหมาะสมของนโยบายก็เป็นการมองว่านโยบายที่กิจการเลือกใช้นั้นน่ะมันไม่เหมาะสมกับการดำเนินธ

0: ธุรกิจตามความเห็นของผู้สอบซึ่งผู้สอบก็จะต้องมองว่านโยบายที่มันไม่เหมาะสมนั้นมันมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างไรจนเป็นเหตุให้ข้อมูลที่ออกมาในรายงานทางการเงินนั้นขัดต่อข้อเท็จจริงหรือมีการกล่าวถึงนโยบายแล้วเวลาไปใช้จริงๆกลับนำไปใช้ไม่เหมาะสมอันนี้ก็จะต้องถูกกล่าวถึงและก็มีการพูดคุยว่าตัวกิจการจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงนั่นเองรวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่บอกว่าไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอก็คือผู้ใช้งบการเงินถ้าได้ดูการข้อมูลที่กิจการเปิดเผยนั้นอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดก็ถือว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอแล้วส่วนกรณีที่2เป็นการไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอซึ่งอาจจะเกิดจาก3กรณีย่อยสถานการณ์ที่อยู่นั้นเหนือการควบคุมของกิจการก็คือกิจการไม่อยู่ในสถานการณ์ที่จะควบคุมในสถานการณ์นั้นได้นะครับอย่างเช่นบางครั้งเหตุการณ์ที่มันเกิดโรคระบาดอะไรต่างๆอยู่ในเขตนอกพื้นที่และหลักฐานไปอยู่ในเขตเหล่านั้นเนี่ยตัวผู้สอบไม่สามารถจะหาหลักฐานในสถานการณ์เหล่านั้นได้ก็คือมันนอกเหนือการควบคุมหรือในกรณีที่2สถานการณ์เกี่ยวข้องกับวิธีการตรวจสอบก็คือตัวผู้สอบบัญชีได้เสนอวิธีการตรวจสอบหรือกำหนดแผนงานการสอบบัญชีไว้แล้วในออดิตโปรแกรมหรือแนวการสอบบัญชีแต่ปรากฏว่าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบที่ได้กำหนดเอาไว้รวมถึงไม่สามารถหาวิธีการอื่นตรวจสอบที่จะมาทดแทนกับวิธีการดังกล่าวได้นั่นแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์มันเกิดขึ้นทำให้เราไม่สามารถจะใช้วิธีการตรวจสอบได้กับกรณีที่3ถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่ถ้าหากผู้สอบไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารโดยผู้บริหารของกิจการนั้นกำหนดวิธีการหรือไม่ให้ความร่วมมือในการให้ผู้สอบได้รวบรวมหลักฐานตามวิธีการตรวจสอบที่ได้กำหนดขึ้นผู้สอบก็อาจจะพิจารณาว่าการที่เราไม่สามารถจะตรวจสอบได้จากการถูกจำกัดขอบเขตของผู้บริหารนั้นเป็นเหตุให้ไม่ได้หลักฐานที่เพียงพอก็อาจจะทำให้ผู้สอบนั้นแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขหรืองบการเงินไม่ถูกต้องหรือไม่แสดงความเห็นก็คือโดยส่วนใหญ่ถ้าถูกจำกัดขอบเขตคือเราตรวจสอบไม่ได้เราไม่รู้ก็จะมีอยู่2สถานการณ์ที่จะออกรายงานมากกว่าก็คือการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขกับไม่แสดงความเห็นส่วนงบการเงินไม่ถูกต้องจะไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาเพราะอะไรครับเพราะคุณยังหาหลักฐานไม่ได้จึงจะมาบอกว่ากิจการนั้นงบไม่ถูกต้องไม่ได้นะครับการถูกจำกัดขอบเขตร้ายแรงที่สุดก็คือการแสดงเห็นอย่างไม่แสดงความเห็นความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจะมีอยู่3ประเภทก็คือความเห็นอย่างมีเงื่อนไขอันนี้คือกรณีที่หลักฐานที่ได้นั้นมันมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสำคัญแต่จะไม่ได้ร้ายแรงไม่ได้มากไม่ได้แผ่กระจายก็เลยแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินแต่ถ้าเกิดตรวจแล้วพบว่างบการเงินนั้นไม่ถูกต้องนะครับอย่างนี้ก็จะแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องหากหลักฐานนั้นหรือการผลกระทบดังกล่าวแผ่กระจายอย่างร้ายแรงก็จะแสดงความเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือกรณีที่ไม่สามารถจะตรวจสอบได้ถูกจำกัดขอบเขตและมีนะครับประเด็นที่ร้ายแรงก็จะแสดงความเห็นอย่างไม่แสดงความเห็นรายงานผู้สอบกรณีข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลเปรียบเทียบจะมีอยู่2ชนิดด้วยกันชนิดแรกเป็นตัวเลขเปรียบเทียบซึ่งประเทศไทยจะใช้ ตัวเลขเปรียบเทียบเป็นข้อมูลเปรียบเทียบส่วนข้อมูลเปรียบเทียบชนิดที่2เป็นเรื่องงบการเงินเปรียบเทียบซึ่งประเทศไทยไม่ได้ใช้ลักษณะของรายงานต่อตัวเลขเปรียบเทียบผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นต่องบการเงินงวดปัจจุบันไม่ได้แสดงความเห็นต่อตัวเลขเปรียบเทียบมีอยู่2กรณีครับกรณีแรกงบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบอื่นกรณีที่มีการอ้างถึงรายงานผู้สอบอื่นในกรณีที่1นั้นก็อาจจะต้องเพิ่มหัวข้ออื่นในรายงานของผู้สอบนะครับเพื่อให้บอกว่างบการเงินหรือตัวเลขที่นำมาเปรียบเทียบจากปีก่อนนั้นตรวจสอบโดยผู้สอบอื่นส่วนกรณีที่2เป็นงบการเงินงวดก่อนไม่ได้ทำการตรวจสอบต้องระบุไว้ในหัวข้ออื่นอันนี้ก็หมายความว่างบตัวเลขเปรียบเทียบของงวดก่อนที่แสดงเอาไว้นั่นน่ะไม่ได้ทำการตรวจสอบจึงต้องมีหัวเรื่องอื่นเอาไว้ในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีรายงานของผู้สอบบัญชีกรณีสอบบัญชีเป็นครั้งแรกก็จะมีอยู่3กรณีด้วยกันกรณีที่1ไม่ได้หลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับยอดยกมาถ้าไม่ได้หลักฐานอย่างนี้ถ้าผู้สอบได้รับไม่ได้หลักฐานก็จะแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขถ้าหากหลักฐานนั้นที่การไม่ได้รับหลักฐานนั้นมีสาระสำคัญแต่ถ้าปรากฏว่าการไม่ได้รับหลักฐานนั้นเป็นประเด็นที่แผ่กระจายในวงกว้างอย่างมากหรืออย่างร้ายแรงเราก็จะไม่แสดงความเห็นส่วนกรณีที่2เป็นยอดยกมาแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงถ้ามีสาระสำคัญก็จะแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขถ้าแผ่กระจายในวงกว้างหรือต่องบการเงินรวมอย่างมากก็แสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องส่วนกรณีที่3เป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีไม่เหมาะสมหรือไม่ได้เปิดเผยก็จะแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขหรืองบการเงินไม่ถูกต้องรายงานของผู้สอบกรณีข้อมูลอื่นข้อมูลอื่นคือข้อมูลที่ไม่ใช่งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกิจการหน้าที่ของผู้สอบบัญชีข้อมูลอื่นในรายงานประจำปีผู้สอบบัญชีไม่มีหน้าที่แสดงความเห็นต่อข้อมูลอื่นผู้สอบบัญชีจะต้องอ่านข้อมูลอื่นแล้วพิจารณาข้อมูลอื่นนั้นว่าขัดแย้งกับงบการเงินหรือไม่ถ้ามีความขัดแย้งแล้วผลสรุปก็จะต้องให้ผลสรุปออกมาให้ปรากฏกรณีขัดแย้งผลสรุปจะเป็นอย่างไรก็อาจจะเป็นข้อมูลอื่นนั้นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงงบการเงินนั้นแสดงต่อขัดต่อข้อเท็จจริงหรือไม่หรือเป็นไปทั้ง2กรณีก็คือข้อมูลขัดต่อข้อเท็จจริงและก็ขัดต่องบการเงินด้วยการแสดงหัวข้อข้อมูลอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีหัวข้อข้อมูลอื่นหรือข้อมูลอื่นนั้นต่อจากหัวข้อเรื่องอื่นๆนะครับใช้เฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

ในโลกของธุรกิจตัวเลขไม่ใช่เพียงแค่ข้อมูลแต่มันคือรากฐานของความเชื่อมั่นความโปร่งใสและความยั่งยืนขององค์กรสำนักงานสอบบัญชีคือผู้พิทักษ์ความถูกต้องของงบการเงินผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบวิเคราะห์และรับรองว่าเบื้องหลังทุกตัวเลขนั้นมีความโปร่งใสตามมาตรฐานที่โลกยอมรับไม่ว่า

0: เป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือบริษัทขนาดใหญ่ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศสำนักงานสอบบัญชีมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนผู้ถือหุ้นและผู้บริหารทุกระดับ
1: ในส่วนของสำนักงานสอบบัญชีนะครับต้องบอกว่าถูกกำหนดขึ้นโดยกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพรบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือพรบการบัญชีหรือแม้กระทั่งในส่วนของประมวลรัษฎากรนะครับซึ่งกฎหมายทั้งหมดเนี่ยกำหนดให้รายงานทางการเงินเนี่ยจะต้องได้รับการรับรองโดยผู้สอบบัญชีนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมถึงต้องมีสำนักงานสอบบัญชีนะครับแต่ว่าคงไม่เป็นเพียงเฉพาะกฎหมายที่กำหนดให้ต้องมีนะครับจริงๆแล้วธุรกิจเองก็อยากจะได้เซอร์วิสหรือบริการนะครับกับทางสำนักงานสอบบัญชีว่าสิ่งที่เขาทำหรือจัดทำรายงานทางการเงินเนี่ยมันเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่หรือแม้กระทั่งการขอคำแนะนำต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดที่ลูกค้าต้องการจากสำนักงานสอบบัญชีครับผมจริงๆแล้วเนี่ยครับผู้สอบบัญชีเนี่ยก็จะเจอเคสต่างๆในที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจใช่ไหมครับแล้วก็จะพยายามศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็จะเห็นภาพมุมมองต่างๆที่ได้รับจากผู้บริหารในแต่ละธุรกิจในแต่ละเซกเตอร์นะครับก็ถ้าพูดถึงการใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผู้สอบบัญชีเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจทั้งหมดในธุรกิจอาจจะต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญในการที่จะเสนอความเห็นหรือการออกรายงานทางการเงินนะครับก็หลักๆเนี่ยในส่วนของผู้เชี่ยวชาญที่ผู้สอบบัญชีใช้ค่อนข้างบ่อยนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการประเมินพนักงานนะครับซึ่งต้องอาศัยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนะครับซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดทำรายงานเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานนะครับผู้สอบบัญชีเองเนี่ยจะต้องทำความเข้าใจนะครับว่าเอ๊ะการได้มาซึ่งตัวเลขต่างๆในรายงานทางการเงินเนี่ย เขามีการประเมินอย่างไรและมีการกำหนดสมมติฐานอย่างไรเราในฐานะผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ผู้ประเมินได้ออกรายงานมาหรือไม่ครับผม
0: เบื้องหลังความสำเร็จของสำนักงานสอบบัญชีคือผู้ที่มีจรรยาบรรณมีความรู้ความสามารถและมีหัวใจของมืออาชีพ
1: ต้องบอกว่าสำนักงานสอบบัญชีเนี่ยก็คือแหล่งรวบรวมผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอบบัญชีเรื่องของการจัดทำบัญชีหรือการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆนะครับเพราะว่าสำนักงานสอบบัญชีของเราเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้สอบบัญชีเนี่ยจะมีมุมมองหรือว่าเคยพบเจอประสบการณ์สำหรับธุรกิจที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับฉะนั้นเนี่ยเราเองเราก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญมีความรู้ความสามารถที่สามารถที่จะให้คำแนะนำกับลูกค้าได้ครับผมจริงๆแล้วนะครับในการสอบบัญชีเนี่ยนอกจากเราจะมีEngagement Partner ผู้ลงรายงานลงรายมือชื่อในรายงานทางการเงินนะครับก็ยังจะต้องมีในส่วนของผู้ควบคุมคุณภาพนะครับแน่นอนก็คือหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราประเมินแล้วเนี่ยว่าลูกค้าหรือรายงานทางการเงินของลูกค้าเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงนะครับต่อสาธารณชนเนี่ยเราจะต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ดูแลเราก็จะต้องทำความเข้าใจรีพอร์ตของเขาว่ากว่าที่จะได้ตัวเลขหรือทำข้อมูลออกมาทั้งหมดเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มันสามารถที่จะสอบทานหรือคอสเช็คกับสิ่งที่เราเข้าใจไหมหรือตัวเลขที่อยู่ในงบการเงินอื่นๆที่เราเข้าใจว่ามันตรงกันหรือไม่อันนี้จะเป็นกระบวนการในส่วนของการทำความเข้าใจรายงานของผู้เชี่ยวชาญแต่ในมาตรฐานสอบบัญชีครับผู้สอบบัญชีเนี่ยจะต้องประเมินผู้เชี่ยวชาญด้วยว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยหนึ่งมีความรู้ความสามารถมีความเข้าใจในสิ่งที่ต้องการไหมมีความเป็นอิสระจากผู้บริหารไหม
0: สำนักงานสอบบัญชีที่มีคุณภาพไม่ได้เพียงตรวจสอบงบการเงินให้ถูกต้องแต่ยังให้คำปรึกษาวางแผนภาษีตรวจสอบความเสี่ยงและช่วยองค์กรตัดสินใจอย่างชาญฉลาดบนพื้นฐานของความเป็นจริง

างรายงานทางการเงินที่โปร่งใสเชื่อถือได้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่มาจากกระบวนการที่ละเอียดรอบคอบและยึดมั่นในมาตรฐานสากลทุกขั้นตอนซึ่งนั่นก็คือการสอบบัญชีทุกงานสอบบัญชีเริ่มต้นจากการตอบรับงานและการคงไว้ซึ่งลูกค

0: สิ่งแรกที่ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาคือความเป็นอิสระทั้งของตัวผู้สอบบัญชีทีมงานและสำนักงาน
1: ก็หลักๆเลยนะครับกระบวนการแรกในการรับงานสอบบัญชีนะครับเมื่อลูกค้าติดต่อเข้ามาในสำนักงานสอบบัญชีเนี่ยเราเองเราก็จะต้องมีการตอบรับงานซึ่งคงและการคงไว้ซึ่งลูกค้านะครับซึ่งหลักๆเลยเนี่ยสิ่งที่เราต้องประเมินเป็นอันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและทีมงานตรวจสอบและเอเนสเองเราเป็น global firm นะครับเราจะต้องส่งหนังสือนะครับยืนยันความเป็นอิสระนะครับปัจจุบันแล้วก็ส่งทางอีเมลให้กับทาง global นะครับเพื่อที่จะตรวจสอบว่าลูกค้าที่เราจะรับงานเนี่ยเป็นลูกค้าที่มีความเป็นอิสระจากสำนักงานสอบบัญชีในระดับ global ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการแรกในการตอบรับแล้วก็การคงไว้ซึ่งลูกค้านะครับลำดับถัดมาเนี่ยเราก็จะมีการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้บริหารนะครับว่าผู้บริหารเองเนี่ยมีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตหรือไม่นะครับอันนี้เป็นกระบวนการต้นในการที่เราจะต้องประเมินนะครับหลังจากที่เราประเมินตัวผู้บริหารแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมาทำความเข้าใจธุรกิจที่เราจะรับตรวจสอบนะครับว่าธุรกิจเนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างในส่วนของตัวธุรกิจเองนะครับมีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจประเมินความเสี่ยงธุรกิจนะครับหลังจากที่เราเข้าใจธุรกิจแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาประเมินในส่วนของตัวผู้สอบบัญชีเองนะครับแล้วก็ทีมงานว่าเอ๊ะผู้สอบบัญชีเนี่ยมีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เราจะรับตรวจสอบหรือไม่นะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องมาประเมินดูว่าในการตรวจสอบบัญชีเนี่ยเราเองจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการให้ความเห็นเพิ่มเติมหรือการออกรายงานนั้นหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็น process ของการตอบรับแล้วก็การคงไว้ซึ่งลูกค้าของงานสอบบัญชีครับผม
0: จะเห็นได้ว่าการรับงานสอบบัญชีไม่ใช่เพียงแค่การรับงานเท่านั้นแต่เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความรอบคอบความรู้ความเข้าใจและความรับผิดชอบอย่างสูงเพื่อให้มั่นใจว่างานที่เราทำจะมีคุณภาพโปร่งใสและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

0: อบรับเสร็จสิ้นขั้นตอนถัดมาคือการวางแผนสอบบัญชีสิ่งสำคัญที่สุดคือการกำหนดระดับความมีสาระสำคัญเพื่อชี้ชัดว่าตัวเลขใดมีผลต่อความเข้าใจของผู้ใช้งบจากนั้นจึงเริ่มประเมินความเสี่ยงเช่นการรับรู้รายได้ของบริษัทถูกต้องหรือไม่มีการละเว้นควบคุมภายในหรือเปล่าและรายการที่ต้องใช้ดุลพินิจถูกต้องและสมเหตุสมผลหรือไม่
1: อย่างแรกเลยนะครับในการวางแผนการสอบบัญชีของเราเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการกำหนดระดับความมีสาระสำคัญนะครับซึ่งเป็นการกำหนดตัวเลขที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินนะครับซึ่งมันก็จะมีเกณฑ์ในการกำหนดตามมาตรฐานการสอบบัญชีนะครับหลังจากที่เรากำหนดความมีสาระสำคัญเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงนะครับว่าความเสี่ยงที่งบการเงินของเราเนี่ยจะแสดงผิดจากข้อเท็จจริงอย่างมีสาระสำคัญเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะครับหลักๆคีย์หลักๆในการวางแผนการสอบบัญชีเนี่ยตามมาตรฐานกำหนดไว้นะครับหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการประเมินเรื่องของการรับรู้รายได้นะครับเป็นหัวใจสำคัญว่าบริษัทเนี่ยมีการรับรู้รายได้ถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่นะครับอันถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการประเมินการละเว้นการปฏิบัติตามการควบคุมภายในโดยผู้บริหารนะครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญ2อันที่จะต้องมีการประเมินในการวางแผนการสอบบัญชีนะครับนอกจาก2เรื่องนี้ก็จะมีเรื่องของ อะไรก็ตามในงบการเงินที่จะต้องมีการประมาณการหรือการใช้ดุลพินิจผู้สอบบัญชีและทีมงานจะต้องมีการวางแผนแล้วก็ประเมินนะครับว่ามีการใช้ดุลพินิจถูกต้องไหมมีการจัดทำประมาณการได้สมเหตุสมผลหรือไม่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนนะครับและสุดท้ายสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเป็นเรื่องของการกำหนดวันที่จะเข้าตรวจสอบนะครับว่าเรามีการวางแผนกำหนดวันที่ลูกค้าจะรับรีพอร์ตนะวันที่เราจะเข้าไปตรวจสอบมีการกำหนดไทม์ไลน์ไว้อย่างชัดเจนครับอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการในการวางแผนการสอบบัญชีครับผม
0: ทุกแผนนั้นต้องลงสู่การปฏิบัติจริงด้วยกำหนดการที่ชัดเจนทั้งวันเริ่มตรวจวันส่งรายงานและวันสื่อสารกับลูกค้าอย่างเป็นระบบแต่การวางแผนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสิ่งที่ต้องทำต่อจากนี้คือการทดสอบระบบควบคุมภายใน
1: ครับผมหลังจากที่เรามีการวางแผนการทดสอบบัญชีเสร็จนะครับก็เราก็จะได้โซลูชันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการทดสอบระบบการควบคุมภายในเรื่องอะไรบ้างคีย์หลักๆในการทดสอบระบบการควบคุมภายในนะครับอันแรกก็จะเป็นเรื่องของ ITGC นะครับการทดสอบระบบสารสนเทศการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทั่วไปนะครับเพื่อที่จะประเมินว่าธุรกิจที่ใช้ระบบ IT เข้ามาจัดทำรายงานทางการเงินเนี่ยมีการควบคุมภายในที่เป็นการควบคุมทั่วไปเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นระบบแรกที่เราจะต้องทดสอบนะครับซึ่งผู้สอบบัญชีอาจจะทดสอบด้วยตัวเองในกรณีที่ระบบไม่ได้มีความซับซ้อนมากนักนะครับหรืออาจจะให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยทดสอบระบบถ้ากรณีที่ระบบ IT ของลูกค้ามีความซับซ้อนนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ITGC นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นระบบในส่วนของรายได้การรับเงินนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นระบบหลักๆของบริษัททั่วไปอยู่แล้วที่จะต้องมีการรับเงินรับรู้รายได้นะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของค่าใช้จ่ายต้นทุนแล้วก็เรื่องของการจ่ายเงินนะครับแล้วก็ในส่วนของธุรกิจเนี่ยก็จะมีเรื่องของคนนะครับเราก็จะมีการทดสอบระบบที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนเป็นหลักหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานว่ามีการรีครูทคนเข้ามาทำงานหรือการจ่ายเงินหรือค่าตอบแทนเนี่ยมีระบบการควบคุมภายในอย่างไรนะครับและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดทำงบการเงินนะครับก็จะดูว่าจริงๆแล้วในขั้นตอนของการจัดทำรีพอร์ตรายงานทางการเงินเนี่ยบริษัทเนี่ยมีระบบการควบคุมภายในตั้งแต่ต้นตอนที่เกิดทรานแซคชันจนสรุปผลแล้วก็การจัดทำรายงานทางการเงินเนี่ยมีระบบการควบคุมภายในอย่างไรบ้างครับผม
0: ตั้งแต่ระบบสารสนเทศที่ควบคุมการประมวลผลไปจนถึงกระบวนการสำคัญของบริษัทเช่นการรับรู้รายได้การจ่ายเงินเดือนการเบิกจ่ายต้นทุนทุกระบบต้องมีความมั่นคงและตรวจสอบได้ต่อจากนั้นเป็นหัวใจของงานสอบบัญชีคือการทดสอบเนื้อหาสาระของงบการเงิน
1: แน่นอนครับมาตรฐานการสอบบัญชีเนี่ย เราไม่สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้ 100% ฉะนั้นเนี่ยหัวใจสำคัญก็คือการทดสอบระบบการควบคุมภายในเพื่อที่จะแสดงความเห็นต่อระบบการเงินได้นะครับหลังจากที่เราทดสอบระบบการควบคุมภายในไปแล้วทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องมีการทดสอบเนื้อหาสาระซึ่งการทดสอบเนื้อหาสาระในแต่ละรายการเนี่ยเราก็จะดูในส่วนของยอดคงเหลือแล้วก็รายการการเปิดเผยข้อมูลซึ่งมันก็จะมีวิธีการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราจะต้องทำการทดสอบเนื้อหาสาระครับ
0: แม้การตรวจสอบจะจบลงแต่คุณภาพของการสอบบัญชียังไม่จบเพียงเท่านั้นยังมีเรื่องของการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
1: ก็หลังจากที่เราทำงานมาตั้งแต่ต้นจนจบจนมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของสำนักงานสอบบัญชีก็คือเรื่องของการควบคุมคุณภาพนะครับแน่นอนทุก engagement ที่เรารับตรวจสอบนะครับเราจะต้องมีประเมินนะครับว่าแต่ละ engagement เนี่ยมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนนะครับในกรณีที่มีความเสี่ยงที่จะกระทบต่อบุคคลภายนอกอย่างมีสำคัญนะครับเราจะต้องกำหนดให้มี EQR นะครับหรือผู้สอบทานคุณภาพนะครับคือหลังจากที่เราทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องให้ EQR เนี่ยเข้ามาดูว่างานที่เราทำเนี่ย เป็นไปตามมาตรฐานไหมนะครับซึ่ง EQR ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการ challenge นะครับทีมตรวจสอบที่เกี่ยวข้องถามว่ารายการที่มีการใช้ประมาณการหรือทุกพินิจเนี่ยคุณได้ดูมาอย่างละเอียดที่ทั่วแล้วหรือยังหรือในกรณีที่มีมุมมองที่แตกต่างนะครับทีมงานเนี่ยสามารถที่จะตอบคำถาม EQR ได้ไหมอันนี้จะเป็นเรื่องของการควบคุมคุณภาพก่อนที่จะมีการลงลายมือชื่อเพื่อรับรองรายงานทางการเงินครับผม
0: การออกรายงานผู้สอบบัญชี
1: จริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกธุรกิจหรือทุกกิจกรรมนะครับจะต้องมีการจัดทำรายงานทางการเงินนะครับซึ่งแน่นอนผู้สอบบัญชีเองเนี่ยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในระดับหนึ่งแต่วันที่มีอะไรที่เป็นเรื่องของความซับซ้อนหรือการทำธุรกิจที่มีความซับซ้อนหรือลักษณะธุรกิจที่มีความซับซ้อนนะครับเราอาจจะต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเรามากขึ้นแต่ท้ายที่สุดเนี่ยผู้สอบบัญชีเองก็จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของรายงานทางการเงินแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการที่จะให้ความเข้าใจเรามากขึ้นเพื่อที่เราจะได้อธิบายให้กับคนที่อ่านรายงานทางการเงินของเราได้เข้าใจหลังจากที่ EQR

0: OR เนี่ยได้มีการสอบทานคุณภาพนะครับมีการ challenge ทีมงานตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะทำการ working paper นะครับแล้วก็สามารถที่จะออกรายงานทางการเงินแล้วก็ส่งมอบรายงานทางการเงินที่เป็นหน้ารายงานผู้สอบบัญชีให้กับลูกค้าน
1: ี่คือกระบวนการสอบบัญชีงานที่ต้องอาศัยความรู้จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในทุกตัวเลขโลกที่ตัวเลขไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือหลักฐานแห่งความรับผิดชอบและความเชื่อมั่นของสาธารณชน

0: Engagement Quality Reviewer หรือ EQR คืออะไร
1: ครับผมก็ในส่วนของ EQR นะครับการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีนะครับปกติแล้วเนี่ยในการสอบบัญชีนะครับจะต้องมีผู้สอบบัญชีหนึ่งท่านเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานของผู้สอบบัญชีนะครับในกรณีที่สำนักงานประเมินว่างานสอบบัญชีใดที่มีความเสี่ยงนะครับหรือว่ามีผลกระทบต่อสาธารณชนเนี่ยจะต้องจัดให้มี EQR นะครับ EQR คือผู้ควบคุมคุณภาพงานนะครับซึ่งก็จะเป็นพาร์ทเนอร์อีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์นะครับมากกว่าผู้สอบบัญชีที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อนะครับก็จะมีหน้าที่ในการที่จะควบคุมคุณภาพส่วนใหญ่แล้วการควบคุมคุณภาพนะครับก็จะเป็นในเรื่องของประเด็นเรื่องของตัวเลขหรือข้อมูลทางการเงินนะครับที่จะต้องใช้ดุลพินิจหรือประมาณการนะครับผู้ควบคุมคุณภาพเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการที่จะ challenge ผู้สอบบัญชีที่เป็น engagement partner นะครับว่ามีประเด็นต่างๆอะไรที่พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วหรือยังนะครับหรือว่ามีการ challenge ต่างๆนะครับว่าในกรณีที่เราใช้ดุลพินิจที่เปลี่ยนแปลงไปหรือประมาณการที่เปลี่ยนแปลงไปจะมีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ EQR เองเนี่ยเนื่องจากต้องมีเป็นผู้มีประสบการณ์มากกว่านะครับก็จะมีการให้ความเห็นต่างๆนะครับในเรื่องของการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีครับผม
0: คือผู้ที่ตรวจสอบคุณภาพงานสอบบัญชีเปรียบเสมือนกรรมการผู้ตัดสินในสนามสอบบัญชีหน้าที่ของเขาไม่ใช่เพียงตรวจเช็คความถูกต้องทางเทคนิคแต่คือการตั้งคำถามเชิงวิชาชีพชี้จุดอ่อนที่อาจถูกมองข้ามและป้องกันไม่ให้งานสอบบัญชีหลุดรอดออกไปโดยปราศจากความรอบคอบสูงสุด

0: ในยุคที่ความถูกต้องของข้อมูลคือรากฐานของความน่าเชื่อถือและความเป็นระบบกลายเป็นหัวใจของงานสอบบัญชีวันนี้งานของผู้สอบบัญชีไม่ได้อยู่แค่บนกระดาษอีกแล้วแต่ต้องก้าวสู่โลกดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
1: หลักแล้วนะครับในส่วนของงานสอบบัญชีนะครับแน่นอนคือเราก็คงต้องใช้โปรแกรม Microsoft Office ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Excel Word นะครับที่เป็นตัวสำคัญแล้วก็เวลาที่เราจะพรีเซนต์งานเราก็อาจจะต้องใช้ Microsoft PowerPoint ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับจะแนะนำให้ดูว่าในการจัดเก็บ Working Paper ครับปัจจุบันนี้ทางสำนักงานของเราเนี่ยก็จัดเก็บ working paper ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วเราก็ใช้โปรแกรม CCH Pro System FX ในการจัดเก็บ working paper ทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวจะ เปิดให้ชมนะครับในส่วนของโปรแกรม CCH นะครับว่ามันทำงานยังไงแล้วก็มีการจัดเก็บเอกสารอย่างไรนะครับครับผมก็ลักษณะของการจัดเก็บนะครับในส่วนของ CCH เนี่ยนะครับเราก็จะมีการจัดเก็บเป็นรายลูกค้านะครับในส่วนของ working paper นะครับว่ามีลูกค้ารายไหนบ้างที่เราดูแลนะครับก็อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนำเสนอในส่วนของ engagement ของลูกค้ารายนี้นะครับในการจัดเก็บเอกสารนะครับไฟล์ซอฟต์แวร์ตรงนี้จะช่วยในการเก็บข้อมูลกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีนะครับในแต่ละ cycle นะครับหรือว่าในแต่ละ component ในการตรวจสอบงบการเงินนะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะเก็บ working paper หลักๆเลยนะครับในส่วนของการจัดทำ working paper เนี่ยเราก็จะทำมาในลักษณะของ Excel file เป็นหลักนะครับก็อันเนี้ยสังเกตว่าในส่วนของแต่ละ component ของกระดาษ

0: การที่ผู้สอบบัญชีจัดทำเนี่ยก็จะมีการมีผู้จัดมีชื่อผู้จัดทำนะครับซึ่งในนี้ก็จะเป็นดิจิตอลซิกเนเจอร์นะครับของแต่ละคนนะครับก็จะระบุว่าใครเป็นผู้ถือไอเส้นนี้นะครับมีผู้ preparer จัดทำกระดาษทำการเมื่อไหร่และมีการรีวิวเมื่อไหร่นะครับซึ่งการรีวิว working paper นะครับจะต้องมีคนรีวิวในแต่ละลำดับนะครับก็คือคนทำผู้จัดทำคนแรกแล้วก็มีคนที่รีวิวนะครับคนที่1คนที่2คนที่3แล้วก็คนที่4นะครับก็คืออย่างน้อย working paper เนี่ยจะต้องมีการจัดทำแล้วก็ตรวจสอบหรือรีวิวเนี่ยอย่างน้อย1ท่านนะครับขึ้นอยู่กับความสำคัญของ working paper ในแต่ละตัวนะครับก็รูปแบบของกระดาษทำการนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าทางสำนักงานเนี่ยเราเป็นnetwork firm ของทาง Crow Global นะครับเขาก็จะให้เทมเพลตในส่วนของกระดาษทำการนะครับที่เราใช้กันทั่วไปในสำนักงานนะครับรูปแบบของกระดาษทำการเนี่ยก็จะมีการดีไซน์ออกมาให้ตรงตามมาตรฐานตามสิ่งที่มาตรฐานต้องการนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระดาษทำการที่เกี่ยวข้องกับการเซต maturity นะครับในส่วนของสาระสำคัญก็จะมีข้อมูลต่างๆที่เราจะต้องกรอกแล้วก็จัดทำนะครับพอเราจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการสรุปผลนะครับแล้วก็จัดเก็บไว้ในโปรแกรมซอฟต์แวร์ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของโปรแกรมที่ทางสำนักงานใช้ในการจัดเก็บนะครับนอกจากนี้เองนะครับเราก็ในส่วนของโปรแกรมเนี่ยสามารถที่จะจัดเก็บMicrosoft Office ที่เป็น Excel Wordแล้วก็ในส่วนของ PDF ได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างของ PDF ที่เราใช้ในการจัดเก็บแล้วก็ในการจัดทำ working paper นะอันนี้ก็จะเป็นการจัดทำ working paper ที่เป็นรูปแบบของ electronic file ทั้งหมดครับผม
1: จากกระดาษจริงสู่ทำการอิเล็กทรอนิกส์จากแฟ้มเอกสารสู่ระบบจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบมีมาตรฐานและตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนเพราะในยุคที่ความน่าเชื่อถือเป็นทุกอย่างการบันทึกที่ถูกต้องการจัดเก็บที่มีระบบคือสิ่งที่ทำให้งานของผู้สอบบัญชีไม่ใช่แค่ผ่านมาตรฐานแต่ต้องยืนอยู่เหนือมาตรฐาน

0: ในสายตาของใครหลายคนวิชาชีพนักบัญชีอาจดูเหมือนเป็นอาชีพที่นั่งอยู่กับโต๊ะจ้องตัวเลขและเซ็นรับรองงบการเงินแต่เบื้องหลังนั้นต้องมีความแม่นยำและความรับผิดชอบอันหนักหน่วงดังนั้นในกระบวนการเฟ้นหาคนรุ่นใหม่จึงไม่ใช่แค่เก่งบัญชีแต่ต้องเข้าใจมาตรฐานมีทัศนคติที่ถูกต้องและพร้อมรับมือกับโลกแห่งความจริงที่เต็มไปด้วยคำถามและความคาดหวัง
1: หลักๆเลยนะครับก็จริงๆแล้วผู้สอบบัญชีเนี่ยเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นที่จะต้องจบปริญญาตรีทางด้านบัญชีนะครับแล้วก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของมาตรฐานการบัญชีแล้วก็มาตรฐานการสอบบัญชีอันนี้คือหัวใจสำคัญของผู้สอบบัญชีนะครับเรื่องถัดมาก็จะเป็นเรื่องของ IT นะครับปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าการจัดทำรายงานทางการเงินเนี่ยจะใช้ IT เป็นหลักฉะนั้นผู้สอบบัญชีเองก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทางด้าน IT นะครับแน่นอนก็จะเป็นพวก IT พื้นฐานนะครับ Word Excel นะครับซึ่งใช้ในการทำงานของผู้สอบบัญชีเป็นหลักอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยเราจะสังเกตว่าผู้สอบบัญชีเนี่ยจะต้องมีการสื่อสารกับคนอื่นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็แน่นอนการทำงานต้องสื่อสารกับคนในแต่ในหลายระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่ละเจนนะครับก็จะต้องมี soft skill ในการที่จะสื่อสารเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เราต้องการในการตรวจสอบอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญหลักๆของผู้สอบบัญชีครับ
0: ในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปและข้อมูลทุกชุดสามารถกลายเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจได้ภายในพริบตาคำถามสำคัญที่ทุกคนในสายงานบัญชีต้องตอบให้ได้คือเราจะปรับตัวทันหรือไม่

0: ก็หลักๆนะครับเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับ AI เข้ามามีบทบาทสำคัญค่อนข้างมากในหลายๆธุรกิจหรือหลายๆอาชีพนะครับเราจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่า AI จะทำหน้าที่แทนเราได้นะครับแต่เรื่องของการคิดวิเคราะห์เนี่ยเราเองซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่จะต้องคิดวิเคราะห์หรือสั่งให้ AI ทำงานนะครับอันนี้คือสิ่งที่นักบัญชีหรือผู้สอบบัญชีเนี่ยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมเพื่อที่จะคิดวิเคราะห์หรือว่าสั่งการให้ AI สามารถทำงานได้นะครับแน่นอน AI ไม่สามารถที่จะคิดวิเคราะห์หรือให้ข้อมูลกับผู้บริหารในเชิงของการคิดวิเคราะห์ได้นะครับฉะนั้นเองเนี่ยผู้สอบบัญชีหรือผู้จัดทำบัญชีก็ยังคงมีความสำคัญอยู่นะครับนอกจากเรื่องของ AI แล้วนะครับเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของ Data Analytics ก็เข้ามามีบทบาทค่อนข้างสำคัญนะครับฉะนั้นผู้สอบบัญชีเองจะต้องหาวิธีการหรือพยายามทำความเข้าใจ Data ต่างๆว่าสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราที่เป็น Data Analytics เนี่ยมันมีความสอดคล้องกับงานสอบบัญชีของเราอย่างไรบ้างเวลาตรวจสอบงบการเงินนะครับเราต้องดูว่าสิ่งที่เราตรวจสอบมันถูกต้องสอดคล้องกับ Data Analytics ที่มีการทำออกมาหรือไม่นะครับและสุดท้ายนะครับที่อยากจะย้ำไว้ก็คือเรื่องของการค้าเสรีต่างๆนะครับเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี้ยนักบัญชีอาเซียนก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับคนไทยเองก็อาจจะมีประเด็นเรื่องของการถูกแย่งงานโดยนักบัญชีหรือผู้สอบบัญชีที่มาจากอาเซียนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยหลายๆประเทศเองนะครับก็สามารถที่จะนักบัญชีเองหรือผู้สอบบัญชีเองก็สามารถที่จะไปทำงานในต่างประเทศได้และแน่นอนนักบัญชีหรือผู้สอบบัญชีในต่างประเทศก็สามารถที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้นะครับฉะนั้นเนี่ยผู้สอบบัญชีเองหรือนักบัญชีก็ต้องมีการเตรียมตัวนะครับเพื่อที่จะรองรับในเรื่องของการค้าเสรีหรือการเปิดกว้างในเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของการทำบัญชีนักบัญชีครับ
1: วันนี้ไม่ใช่เพียงแค่เราจะเป็นนักบัญชีที่ดีแต่เราต้องเป็นนักบัญชีที่พร้อมสำหรับโลกใหม่โลกที่ AI คือเพื่อนร่วมงานข้อมูลคืออาวุธและการแข่งขันคือโอกาสที่ต้องคว้าไว้ก่อนถูกแย่งไป
2: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 788
4: อันที่1การกำกับดูแลกิจการนะคะถ้าเราเปรียบองค์กรเนี่ยเหมือนต้นไม้ใหญ่นะองค์กรก็ต้องการการเจริญเติบโตเช่นต้นไม้ใหญ่ก็ต้องการเจริญเติบโตโดยมีรากที่แข็งแรงมีใบที่เขียวชอุ่มอย่างเช่นต้นไม้เนี่ยนะคะเหมือนองค์กรก็จะต้องมีการกำกับดูแลกิจการหรือตัว CG เนี่ย Corporate Governance นะแล้วก็ใน CG เนี่ยก็เปรียบเหมือนรากแก้วนะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นกิ่งก้านนะก็คือเรื่องของการ ที่สมบูรณ์อ่ะก็คือต้องมีตัว ERM ก็คือ Enterprise Risk Management คือการบริหารความเสี่ยงขององค์กรมี IC คือ Internal Control การควบคุมภายในแล้วก็มี IA คือ Internal Audit นะคะซึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการควบคุมภายในเนี่ยเราก็จะแสดงให้เห็นโดยภาพนี้จะเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการนั้นจะอยู่ในวงใหญ่คือมีความหมายที่กว้างสุดนะคะแล้วก็มีส่วนที่เป็นองค์ประกอบย่อยคือการบริหารความเสี่ยงขององค์กรก็เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการและเมื่อบริหารความเสี่ยงองค์กรพบว่ามีจุดอ่อนนะที่ใดนะก็จะมีการจัดให้มีการควบคุมภายในนะนั้นการควบคุมภายในก็จะเป็นส่วนที่ย่อยสุดในความสัมพันธ์ของการกำกับดูแลกิจการการบริหารความเสี่ยงขององค์กรแล้วก็การควบคุมภายในนะคะคราวนี้เรามาดูในความหมายของการกำกับดูแลกิจการหรือ Corporate Governance ซึ่งจะเรียกกันโดยย่อว่า CG นะ CG เนี่ยก็คือความสัมพันธ์ในเชิงการกำกับดูแล

รวมทั้งเป็นกลไกมาตรการที่ใช้กำกับการตัดสินใจของคนในองค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ซึ่งรวมถึง3ประการด้วยกันประการที่1นะคะคือการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร2คือการกำหนดกลยุทธ์นโยบายพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณและ3ก็มีการติดตามประเมินผลแล้วก็ดูแลการรายงานผลการดำเนินงานนะคะทีนี้ในโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการเนี่ยก็จะประกอบด้วย3ฝ่ายด้วยกันนะคะฝ่ายแรกก็คือฝ่ายผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของกิจการนะมีจำนวนมากไม่สามารถที่จะบริหารกิจการได้ในแต่ละคนเนี่ยก็เลยต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทหรือ Board of Director ขึ้นมานะเป็นตัวแทนนะตัวผู้ถือหุ้นเนี่ยถือว่าเป็นตัวการตามทฤษฎีตัวแทนหรือ agent problem เนี่ยก็ถือว่าผู้ถือหุ้นเป็นตัวการหรือ principle ก็จะแต่งตั้งผู้ถือหุ้นเนี่ยมากำกับดูแลนะก็ต้องมีการคัดเลือกประธานกรรมการบริษัทที่มีประสบการณ์มีความรู้ความชำนาญนะในการบริหารงานแล้วคณะกรรมการบริษัทเนี่ยก็จะมีการคัดเลือกสรรประธานเจ้าหน้าที่บริหารคือทีมงานบริหารขึ้นมาซึ่งระดับสูงสุดก็คือตัว CEO นะคะก็คือ Chief Executive Officer เนี่ย CEO เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้วก็มีฝ่ายต่างๆโดยเฉพาะทางด้านฝ่ายการเงินนะ CFO ก็ Chief Financial Officer แล้วก็ประธานฝ่ายปฏิบัติการ Chief Operation Officer นะคะนั้นฝ่ายบริหารก็จะต้องดำเนินการตามนโยบายกรรมการบริษัทนะจากที่คณะกรรมการบริษัทตั้งนโยบายไว้เสร็จแล้วก็รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบจากนั้นคณะกรรมการบริษัทก็จะรายงานกลับไปยังผู้ถือหุ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างที่มีความสัมพันธ์กันในการกำกับดูแลกิจการทีนี้ในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยสำนักงานกลต.ก็ได้ออก CG Code สำหรับ Vitech Company 2017นี้คือปีคศนะซึ่งเป็นปีที่มีออกตัว CG Code หรือหลักการกำกับดูแลกิจการขึ้นมาตรงนี้ก็หวังผลว่าจะได้รับผลประโยชน์เนี่ย4ประการประการแรกก็คือสามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวสองก็คือการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเคารพสิทธิและก็มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียด้วยนะคะคือไม่ได้เน้นแชร์โฮลเดอร์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเท่านั้นแต่ยังเน้นไปถึงสเต็กโฮลเดอร์คือผู้มีส่วนได้เสียอื่นนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าพนักงานนะแล้วก็ผู้ร่วมขาหรือว่าชุมชนท้องถิ่นสังคมสิ่งแวดล้อมรวมทั้งหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะสามก็คือเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะแล้วก็พัฒนาและลดผลกระทบต่อด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นเกิดอย่างตอนนี้ภาวะของ PM 2.5 ซึ่งเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางด้านลบเนี่ยแต่ถ้าเรามี 4G แล้วเนี่ยมันก็จะช่วยลดผลกระทบทางด้านที่จะเกิดผลด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งก็สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นในยุคนี้ AI ก็มีผลเข้ามามากเนี่ยมันนั้นธุรกิจก็ต้องมีการปรับตัวนะคะทั้งหมดนี้ก็จะนำไปสู่ด้านขวาสุดก็คือการสร้างให้เกิดความสำเร็จแล้วก็การเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า sustainability นะคะอันนี้การที่เรามี CG เนี่ยมีความสำคัญนะโดยสรุปก็คือ1สามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ลงทุนนะ2ช่วยให้การใช้ทรัพยากรขององค์กรเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพประหยัดแล้วก็คุ้มค่านะ3ก็คือส่งเสริมผลประกอบการที่ดีให้แก่ธุรกิจนะ4สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนนะแล้วก็5ช่วยให้กิจการเนี่ยสามารถแข่งขันได้6ก็ต้องปฏิบัติช่วยให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องนะช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์กรแล้วก็ทำให้เกิดนวัตกรรมและการพัฒนานะแล้วก็มุ่งสู่การดำเนินงานในระยะยาวแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของการดำเนินงานในระยะยาวนะเพื่อความยั่งยืนทีนี้ใน CG Code 2017เนี่ยหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนก็จะมีข้อกำหนดนะเป็นเขาเรียกว่าหลักการ8ข้อหลักนะใน8ข้อหลักนี้ก็จะมีข้อย่อยต่างๆนะคะ8ข้อหลักนี้มีอะไรบ้างนะคะโดย CG Code 2017เนี่ยเขาจะเน้นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะต้องดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนะหลักการที่1ก็เลยบอกว่าให้มีการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบนะในฐานะที่เป็นผู้นำองค์กรนะที่จะสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืนนะงั้นคณะกรรมการบริษัทก็ต้องมีการคัดเลือกนะได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีความโปร่งใสในการคัดเลือกเข้ามานะคะข้อ2ก็คือมีการกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักของกิจการนะโดยเป้าหมายเนี้ยก็ต้องเป็นไปเพื่อความยั่งยืนนะแล้ว3ก็คือเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผลนะโดยการที่คณะกรรมการก็ต้องมีความรู้ความสามารถแล้วก็ต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมออย่างเช่นสิ่งเปลี่ยนแปลงใหม่ๆหรือเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยคณะกรรมการบริษัทก็ต้องมีความรู้ในส่วนนี้นะคะ4ก็สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงแล้วก็มีการบริหารงานบุคลากรที่ดีนะคะโดยเฉพาะการคัดเลือก CEO ที่เข้ามาบริหารงานเนี่ยต้องมีความรู้ความสามารถประสบการณ์แล้วก็มีความซื่อสัตย์สุจริตนะคะ5ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมแล้วมีความรับผิดชอบนะ6ก็ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมนะอันนี้ก็สำคัญนะ7ก็คือรักษาความน่าเชื่อถือทางด้านการเงินและก็การเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอนะชัดเจน8ก็สนับสนุนการมีส่วนร่วมและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นก็คือให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะในวาระหรือในเรื่องที่สำคัญนะคะทีนี้นอกจากหลักที่ให้ปฏิบัติแล้วเนี่ยเป็นแนวทางนะคะก็ในการรายงานประจำปีกับผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาเรียกว่าแบบ56-1วันรีพอร์ตนะคะคือบริษัทจดทะเบียนจะต้องทำรายงานนี้โดยในรายงานนี้จะมี3ส่วนนะส่วนที่2ก็คือเรื่องของการกำกับดูแลกิจการเนี่ยจะต้องมีการรายงานไว้ในส่วนที่2ของแบบนะคะโดยมีอะไรบ้างก็จะมีเรื่องของนโยบายการกำกับดูแลกิจการมีโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการแล้วก็ข้อสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเช่นมีการตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการการกำกับดูแลหรือคณะกรรมการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนนะแล้วก็รวมถึงเกี่ยวกับผู้บริหารแล้วก็พนักงานและอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะแล้วก็มีการรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญในด้านการกำกับดูการในรอบปีที่ผ่านมานะมีการรายงานเรื่องของการควบคุมภายในแล้วก็มีรายการระหว่างกันนะก็ต้องรายงานไว้ให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบตอนที่2การบริหารความเสี่ยงขององค์กรความหมายของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรจะยึดตามโคโซ ERM 2017นะโคโซนี่ก็คือเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของสถาบันวิชาชีพด้านการเงินและการบัญชีของสหรัฐอเมริกา5สถาบันนะที่ร่วมกันศึกษาในเรื่องนี้นะคะแล้วก็เป็นที่นิยมในทั่วโลกนะก็เลยมีการพัฒนาเรื่อง ERM เนี่ยขึ้นมา Enterprise Risk Management นะแล้วก็สืบเนื่องมีการปรับปรุงเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้เราใช้ในคริสต์ศักราช2017นะที่ออกมาตอนนั้นความหมายก็คือ ERM เนี่ยเป็นวัฒนธรรมความรู้ความสามารถการปฏิบัติงานที่นำมาบูรณาการร่วมกันเกี่ยวกับในการที่จะกำหนดกลยุทธ์และผลการดำเนินงานนะเมื่อบูรณาการร่วมกันเนี่ยก็จะช่วยให้องค์กรสามารถสร้างรวมถึงรักษาแล้วก็ทำให้คุณค่านั้นเกิดขึ้นได้จริงนะคะทีนี้ในโคโซ ERM 2017เนี่ยก็จะมีด้วยกัน5องค์ประกอบ
20หลักการนะก็แต่ละหลักการเนี่ยก็จะมีการแทรกอยู่ในแต่ละองค์ประกอบนะมีอะไรบ้างนะในแต่ละองค์ประกอบนะองค์ประกอบที่1การกำกับดูแลและวัฒนธรรมเนี่ยก็จะมีหลักการที่1ถึง5นะองค์ประกอบที่2การกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์มีหลักการที่6ถึง9

18-20นะคะจะเห็นว่าในรูปนี้โคโซได้พยายามปรับปรุงจากแต่เดิมเนี่ยเป็นรูปลูกเต๋านะคะก็เปลี่ยนเป็นรูปคล้ายลิปบิ้นหรือบางคนก็เรียกว่าเกลขึ้นนะโดย5องค์ประกอบเนี้ยองค์ประกอบที่1คือ culture หรือcorporate and culture เนี่ยวัฒนธรรมและการกำกับแสดงด้วยสีส้มเนาะแล้วก็องค์ประกอบที่5เนี่ยเป็นเรื่องการสารสนเทศการสื่อสารและการรายงานเนี่ยเป็นสีแดงจะเห็นว่ามีความสัมพันธ์นะต่อเนื่องสืบเนื่องกันไปเนี่ยแบบร้อยเรียงกันไปคล้องกันไปนะเพราะว่าก็ต้องมีการสร้างหลักการกำกับนะแล้วก็มีวัฒนธรรมนะโดยมีการสื่อสารแล้วก็มีการรายงานให้กับทั้งบุคคลภายในและภายนอกเนี่ยได้รับทราบนะส่วนองค์ประกอบที่2 3 4นี่ก็จะคล้องกันไปโดยเป็นเรื่องของสีฟ้านี่คือกลยุทธ์แล้วก็การกำหนดวัตถุประสงค์สีเขียวเนี่ยเป็นเรื่องของผลการดำเนินงานแล้วก็สีม่วงเป็นเรื่องของการทบทวนแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขนะคะเห็นว่ามีความสัมพันธ์สืบต่อกันไปอย่างเงี้ยนะคะคือจะเห็นว่าในช่องกลางเนี่ยจะต้องมีการคำนึงถึงเวลาทำยุทธศาสตร์หรือวางแผนกลยุทธ์เนี่ยก็จะต้องคำนึงถึงวิชั่นมิชชั่นวิชั่นแล้วก็คอร์แวลูขององค์กรด้วยนะคะในองค์ประกอบที่1การกำกับดูแลและวัฒนธรรมการที่1ก็คือจัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยงนะแล้วก็2จัดโครงสร้างการดำเนินงานที่มีความชัดเจนนะ3ก็กำหนดวัตถุประสงค์องค์กรที่พึงประสงค์โดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยให้คิดถึงในเรื่องของการกำกับดูแลคือให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้แล้วก็ตระหนักถึงเรื่องของการกำกับดูแลแล้วก็เรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตตรงนี้นะคะ4ก็แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นต่อคุณค่าหลักแล้วก็5จูงใจพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความสามารถนะคะองค์ประกอบที่2การกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์4หลักการนั้นก็คือหลักการที่6มีการวิเคราะห์บริบททางธุรกิจว่าธุรกิจเราเนี่ยมีบริบททำอะไรบ้างนะแล้วก็จะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นณจุดใดนะในองค์กรเสร็จก็คือต้องมีการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะแล้วก็มี8คือประเมินกลยุทธ์ทางเลือกแล้วก็9กำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจองค์ประกอบที่3มี5หลักการในเรื่องของการปฏิบัติงานคือหลักการที่10มีการระบุความเสี่ยง11ก็ประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง12จัดลำดับความเสี่ยง13ดำเนินการตอบสนองต่อความเสี่ยงแล้วก็14จัดทำภาพรวมความเสี่ยงขององค์กรหรือ risk profile นะคะองค์ประกอบที่4มีการทบทวนแล้วก็แก้ไขตรงนี้ก็มีหลักการที่15คือให้มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญนะแล้วก็16ก็ทบทวนความเสี่ยงและผลการดำเนินงานและ17ก็หาทางในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงขององค์กรองค์ประกอบที่5สารสนเทศและการสื่อสารและการรายงานเนี่ยก็มี3หลักการหลักการที่18ก็คือผลักดันในเรื่องของการใช้สารสนเทศและก็เทคโนโลยีนะต้องมีสารสนเทศที่เพียงพอและมีความทันสมัยนะคะแล้ว19ก็มีการสื่อสารสารสนเทศในด้านความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กรเนี่ยแล้ว20ก็มีการจัดทำรายงานรวมทั้งเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ผลการดำเนินงานด้วยนะคะในเรื่องของการตอบสนองความเสี่ยงเนี่ยก็จะมีวิธีการต่างๆนะอย่างถ้าคิดว่าเรื่องนั้นนะมีความเสี่ยงเราเจอแล้วว่าแต่ความเสี่ยงนั้นนะไม่ได้รุนแรงมากก็อาจจะไม่ทำอะไรเลยคือยอมรับความเสี่ยงนะหรืออาจจะใช้วิธีการกรณีที่กิจการมีการค้าขายต่างประเทศมีอัตรามีเงินตราต่างประเทศก็กลัวว่าจะขาดทุนกำไรขาดทุนว่ากลัวจะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ทำสัญญาประกันทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้านะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแบ่งปันความเสี่ยงนะเขาเรียกว่า risk sharing หรือ transfer risk นะก็คือมีสถาบันการเงินเนี่ยมาช่วยในเรื่องของการแบ่งปันความเสี่ยงจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนะคะ
หรือว่าอาจจะ

มีการทำประกันภัยในเรื่องของอัคคีภัยนะอันนี้ก็เป็นการใช้หลักของRisk Sharingเหมือนกันนะคะสามก็อาจจะใช้วิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันนี้มักใช้ในกรณีที่ว่าความเสี่ยงนั้นสูงมากในอาจจะไปทำธุรกิจในประเทศที่แบบมีภัยสูงที่จะขาดทุนเนี้ยก็เลยบอกว่าเอ้ยยกเลิกดีกว่านะคะอันนี้ก็หลีกเลี่ยงหรือยกเลิกสี่อาจจะใช้วิธีการฉวยโอกาสโดยการที่จะทำดำเนินการไปร่วมกันโดยอาจจะไปเห็นประโยชน์ของอีกอันนึงเนี่ยแล้วเราก็คิดว่าเราเสี่ยงด้านนี้เราก็เอาประโยชน์มาใช้ควบคู่กันไปนะคะหรือห้าดำเนินการต่อไปโดยการขยายกิจการแต่อีกอันนึงนะคะอันที่6เนี่ยก็คือมีการเขาเรียกว่าควบคุมความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงอย่างเช่นเรื่องของถ้าเราไม่ประกันภัยเนี่ยเราก็อาจจะใช้วิธีการเรื่องอัคคีภัยก็มีการติดตั้งอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์ดับเพลิงแล้วก็มีการซ้อมการหนีไฟอันนี้ก็เป็นเรื่องของการควบคุมความเสี่ยงหรือเพื่อลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงคือลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดความเสียหายที่จะเกิดนะคะตรงนี้นะหรือบางคนก็อาจจะใช้วิธีการผสมผสานคือใช้ทั้งRisk Sharingคือมีการประกันภัยด้วยแล้วก็ใช้ทั้งวิธีการมีอุปกรณ์ดับเพลิงแล้วก็มีการซ้อมหนีภัยอะไรพวกนี้ด้วยนะคะคือผสมผสานกันที่3การควบคุมภายในความหมายของการควบคุมภายในหรือ internal control เนี่ยก็คือเป็นกระบวนการนะคะซึ่งปฏิบัติโดยกระบวนการปฏิบัติงานเนี่ยโดยที่เกิดจากการที่คณะกรรมการบริษัทฝ่ายจัดการแล้วก็พนักงานทุกระดับได้ร่วมกันกำหนดขึ้นนะคือเน้นว่าต้องเป็นทุกระดับนะคะร่วมกันกำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลใช้คำว่าreasonable assurance คือมั่นใจอย่างสมเหตุผลไม่ได้มั่นใจแบบ absolutely คือมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยไม่เกิดการทุจริตหรือมันจะควบคุมได้ 100% เนี่ยมันเป็นไปได้ยากเลยใช้คำว่าเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าหากได้มีการปฏิบัติตามวิธีการที่กำหนดไว้แล้วเนี่ยจะทำให้กิจการนั้นสามารถบรรลุวัตถุประสงค์3ประการหนึ่งก็คือการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคำว่าประสิทธิภาพเนี่ยอาจจะมองง่ายๆว่าเป็นการที่เราใช้ทรัพยากรที่น้อยลงนะแล้วได้ผลลัพธ์เนี่ยเท่าเดิมนะก็คือเกิดประสิทธิภาพเช่นใช้เวลาน้อยลงแต่ได้ผลลัพธ์เท่าเดิมหรืออาจจะใช้ได้ผลเพิ่มขึ้นแต่ใช้ทรัพยากรเท่าเดิมนะคือใช้เวลาเท่าเดิมแต่ได้ผลงานเนี่ยเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เรียกว่ามีประสิทธิภาพนะ efficiency นะคะส่วนประสิทธิผลหรือ effectiveness เนี่ยก็คือการที่เราบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้นะคะสองก็คือมีรายงานทางการเงินเนี่ยมีความเชื่อถือได้นะโดยเฉพาะไม่มีการรายงานทางการเงินที่เป็นเท็จเนี้ยมันก็จะทำให้คือซ่อนความทุจริตเอาไว้ใช่ไหมคะอันที่3เนี่ยเราก็จะต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแล้วก็ข้อบังคับที่กำหนดไว้นะซึ่งเราจะใช้ตัวย่อว่าตัว O เป็น operation นะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตัว F financial คือทางด้านการเงินนะมีความเชื่อถือได้แล้วก็ตัว C compliance compliance ก็คือมีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดไว้ค่ะอันนี้ที่นำรูปมาให้ดูเนี่ยจะเห็นว่ารูปบนจะเป็นรูปเหมือนคล้ายสามเหลี่ยมหรือพีระมิดเนาะก็เป็นแนวคิดที่โคโซ่นำเสนอครั้งแรกในปีคศ1992หรือพุทธศักราช2535นะคะอันนี้ก็บอกว่าการควบคุมภายในมี5องค์ประกอบโดยมี control environment หรือสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมภายในองค์กรเนี่ยเป็นตัวพื้นฐานที่สำคัญนะก็บอกโดยเฉพาะผู้บริหารนะถ้าแบบเหมือนถ้าหัวไม่สายหางก็ไม่กระเด็กคือถ้าทุกคนมีจริยธรรมแล้วก็มีความรับผิดชอบเนี่ยทุกอย่างมันก็จะมีความสำเร็จนะคะเพราะนั้น control environment เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะแล้วก็มีองค์ประกอบถัดมาคือเรื่องของ risk management การประเมินความเสี่ยงแล้วก็มี control activity กิจกรรมการควบคุมแล้วก็ monitoring คือการติดตามผลโดยมีตัวสีม่วงด้านข้างทั้งสองอันนี้ก็สิ่งสำคัญที่ต้องมีก็คือสาร

สนเทศและการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ชัดเจนนะถูกต้องนะทันเวลานะคะต่อมาเนี่ยก็มีการพัฒนาในปีคศ2004เนี่ยเขาก็ได้มีการออกแนวคิดในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยใช้ในรูปของรูปเต่าเนี่ยนะคะโดยมองเป็น3มิติมิติที่1เนี่ยก็คือมององค์กรเนี่ยการที่เราจะบริหารความเสี่ยงองค์กรไม่ได้มองเฉพาะแค่องค์กรโดยรวมแต่ให้มองเป็น4ส่วนนะส่วนที่1ก็คือองค์กรโดยรวมนะทั้งหมดทั้งองค์กรอันที่สองก็มองดิวิชันนี่คือมองส่วนงานด้วยนะเราอยู่ในส่วนงานไหนคือทุกคนต้องรับรู้แล้วก็ตระหนักถึงความเสี่ยงนะสามก็เป็นเรื่องของ business unit นะในหน่วยธุรกิจนั้นๆด้วยนะโดยเฉพาะองค์กรใหญ่ๆเนี่ยจะมี business unit เนี่ยหลาย unit ด้วยกันแล้วก็สุดท้ายก็คือย่อยสุดคือ subsidiary นะหน่วยงานย่อยงั้นทุกหน่วยงานจะต้องรับรู้แล้วก็ตระหนักถึงเรื่องของการบริหารความเสี่ยงองค์กรนะมิติที่ที่สองก็คือเป็นเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยความเสี่ยงเขาเป็นเรื่องของการที่จะคือมันความเสี่ยงคือโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้นะเพราะนั้นมันก็มาสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์เดิมที่มี OFC เนี่ยนะคะเขาก็เพิ่มมาอีกอันหนึ่งคือตัวแรกคือตัว strategic นะ strategic คือกลยุทธ์ค่ะความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์หมายถึงว่าเราต้องดำเนินการเนี่ยให้ลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุถูกประสงค์ในเรื่องของกลยุทธ์ที่กำหนดไว้นะแล้วก็ความเสี่ยงในเรื่องการดำเนินงานความเสี่ยงในเรื่องทางด้านการรายงานทางการเงินความเสี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับนะคะโดยที่สภาพแวดล้อมขององค์กรเนี่ยก็ยังเป็นองค์ประกอบนะโดยในเรามองในแนวนอนเนี่ยจะมี8องค์ประกอบนี่มี8อย่างด้วยกันนะคะอันแรกคือสภาพแวดล้อมภายในนะอันที่2ก็คือการกําหนดวัตถุประสงค์อันที่3ก็คือเป็นเรื่องของการระบุเหตุการณ์หรือระบุว่าความเสี่ยงเกิดที่จุดไหนจะมีโอกาสเกิดเหตุการณ์นั้นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะแล้วก็ risk response ก็คือการตอบสนองความเสี่ยงแล้วก็ control activity ก็คือการควบคุมจัดกิจกรรมควบคุมนะแล้วก็มีสารสนเทศการสื่อสารแล้วก็ติดตามผลและเห็นว่ามีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือในเรื่องของการกำหนดวัตถุประสงค์แล้วก็การระบุเหตุการณ์แล้วก็การตอบสนองความเสี่ยงเหมือนจะทำให้ชัดเจนเพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะทีนี้ในเรื่องของการควบคุมภายในที่ว่ามี5องค์ประกอบเนี่ยในปีคศ2013เขาเรียกกันว่าโคโซ2013นะโคโซ2013เนี่ยเขาก็จะมีหลักการนะจาก5องค์ประกอบเนี่ยแตกเป็น17หลักการเพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้นในการนำไปปฏิบัตินะอย่างองค์ประกอบที่1สภาพแวดล้อมการควบคุมเนี่ยก็จะมีหลักการที่1คือยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อสัตย์และจริยธรรมนะ2ก็คือคณะกรรมการบริษัทเนี่ยมีความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลนะ3จัดให้มีโครงสร้างสายงานกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนนะอย่างชัดเจนเพื่อไม่เกิดข้อโต้แย้งหรือขัดแย้งกันนะ4ยึดมั่นในเรื่องของความรู้ความสามารถนะแล้วก็5กำหนดให้บุคลากรเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานองค์ประกอบ2การประเมินความเสี่ยงก็มีหลักการที่6คือกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ชัดเจนเพียงพอนะเพราะว่าวัตถุประสงค์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะว่าจะเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงเนี่ยให้ดูที่วัตถุประสงค์เป็นหลักนะ7ก็คือระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงนะ8ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตตรงนี้เขาเน้นเรื่องความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตนะคะแล้วก็9เนี่ยระบุแล้ววิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญองค์ประกอบที่3กิจกรรมการควบคุมก็จะมีหลักการที่10คือเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมอันนี้เน้นว่าต้องเลือกและพัฒนาเพราะว่าการที่เราจะจัดกิจกรรมควบคุมเนี่ยถ้าไม่เหมาะสมมันจะทำให้เกิดต้นทุนที่สูญเปล่านะคะเพราะนั้นต้องเลือกและพัฒนาให้เหมาะสมกับจุดที่มีความเสี่ยงนั้นๆ นะคะแล้วก็รวมถึงข้อหลัก11เนี่ยเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปนะ general control ของระบบ IT เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์คนเน้นในเรื่องของพวกเทคโนโลยีก็ต้องมีการควบคุมทั่วไปด้วยนะคะแล้วก็12เนี่ย
จัดให้มี

กิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบายและวิธีปฏิบัติเขาเน้นเรื่องนโยบายวิธีปฏิบัติงานยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นฝ่ายจัดซื้อเนี่ยเขาจะบอกว่าห้ามรับของขวัญจากพนักงานทุกคนในบริษัทเนาะหรือโดยเฉพาะฝ่ายจัดซื้อห้ามรับของขวัญจากซัพพลายเออร์เพราะไม่งั้นเนี่ยจะเกิดการเขาเรียกว่าคิกแบ็กคิกแบ็กก็คือการติดสินบนทำให้ได้ซื้อของแพงและของที่ไม่ดีนะคะแล้วมันก็จะมาสอดแทรกในเรื่องของเป็นนโยบายแล้วก็วิธีปฏิบัติงานคือห้ามรับของขวัญ นะคะองค์ประกอบที่4สารสนเทศและการสื่อสารก็มีหลักการ13คือมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องนะคะและเรเวนคือต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะคะ14มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรและ5ก็สื่อสารกับหน่วยงานภายนอกนะคะองค์ประกอบที่5การติดตามและประเมินผลตรงนี้ก็มีหลักการว่าจะต้องติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องนะคะแล้ว17ก็ต้องประเมินแล้วก็สื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในเน้นว่าต้องอย่างทันเวลาด้วยนะคะ

0: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ

0: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะมาพบกับรายการสอนเสริมของชุดวิชา52405การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชนค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในสาธารณสุขชุมชนนะคะกับท่านวิทยากรผู้มาของเรานะคะอาจารย์สันติมอนแชมช้อยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุขอำเภอศรีประจันอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สันติ
1: ครับ
0: ค่ะในฐานะที่อาจารย์สันติอะค่ะได้มีประสบการณ์ในการทำงานในชุมชนมามากมายอะค่ะวันนี้ค่ะก็เลยอยากจะมาขอให้มาช่วยแบ่งปันให้นักศึกษาเราฟังนิดนึงนะคะตอนนี้ค่ะหัวข้อของเราในวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการทำงานในชุมชนนะคะอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายคร่าวๆหน่อยว่าตกลงแล้วอะค่ะการทำงานในชุมชนนะคะในมุมมองของอาจารย์สันติอะค่ะมันคืออะไรมีลำดับขั้นตอนแล้วก็มีรายละเอียดยังไงบ้างอะคะ
1: ได้ครับอาจารย์ก็ขออนุญาตเรียนท่านอาจารย์แล้วก็นักศึกษาทุกท่านนะครับที่ได้รับฟังคลิปนี้นะครับหรือการสนทนาครั้งนี้เนี่ยนะครับในส่วนของการทํางานชุมชนเนี่ยนะครับก็ชัดเจนครับว่ามันเป็นเรื่องของการรวบรวมหรือระดมนะครับทรัพยากรต่างๆที่อยู่ในชุมชนเนี่ยนะครับเพื่อจะมาดําเนินงานนะครับในการแก้ไขหรือพัฒนาหรือส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็งนะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยว่าจะเป็นการทำงานในเรื่องใดนะครับเพราะว่าในมิติของชุมชนเนี่ยนะครับมันมีหลายมิตินะมีทั้งมิติในเรื่องของสังคมมิติด้านเศรษฐกิจมิติด้านศึกษามิติเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตอื่นๆและสุดท้ายคือมิติด้านสาธารณสุขเนี่ยซึ่งในการทำงานชุมชนของเราถ้าเป็นในส่วนของงานด้านสาธารณสุขเนี่ยเราก็จะทำในมิติในเรื่องของงานด้านสาธารณสุขนะครับในชุมชนของเรานะครับ
0: ค่ะตอนนี้ค่ะนักศึกษาของเราอะค่ะเขาก็กำลังจะเตรียมตัวนะคะที่จะไปฝึกงานกับศูนย์ฝึกต่างๆแล้วก็จะต้องมีกิจกรรมพวกด้านการลงชุมชนเหมือนกันนะคะอาจารย์สันติพอจะมีคำแนะนำให้กับนักศึกษาไหมคะว่าเขาอะจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างในการทำงานในการเข้าถึงชุมชนนะคะ
1: ครับก็ในส่วนของการแนะนำนะครับในการเตรียมตัวในการที่จะไปฝึกปฏิบัติงานในชุมชนเนี่ยนะครับก็สิ่งสำคัญเลยที่เราอยากจะแนะนำน้องๆนะครับที่เตรียมตัวที่จะมาลงพื้นที่เนี่ยนะครับก็คืออันที่หนึ่งเลยนักศึกษาควรจะต้องศึกษาคู่มือนะฮะศึกษาคู่มือให้ชัดเจนเพราะว่าในคู่มือนั้นเนี่ยนะครับจะประกอบด้วยภารกิจนะครับหรือว่างานที่เราจะลงมาในพื้นที่ถ้าน้องๆได้มีโอกาสศึกษามาก่อนเนี่ยนะครับก็จะได้ทราบว่าเนื้อหาสาระนะครับแล้วก็วิธีการปฏิบัติเนี่ยที่อาจารย์ต้องการเนี่ยคืออะไรแล้วก็ที่เราอยากจะให้นักศึกษาได้และติดตัวไปเนี่ยในการศึกษาชุมชนในครั้งนี้เนี่ยคืออะไรดังนั้นคือผมจะเน้นในเรื่องการศึกษาคู่มือชัดเจนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยน้องๆมาก็จะมาเจอ

0: ข้างหน้านะครับมาเจอกับคู่มือกันข้างหน้านะมันทำให้เวลาเราปฐมนิเทศหรือพูดคุยกันเนี่ยบางคนอาจจะยังจับต้นสายปลายเหตุไม่ถูกเลยว่าเขาให้ลงชุมชนเนี่ยในเดือนหรือ2เดือนเนี่ยนะครับเขาให้มาทำอะไรบ้างกว่าจะจับงานได้นู่นเลยสัปดาห์สุดท้ายนะครับก็เลยอยากจะให้ศึกษาคู่มือการฝึกงานให้ชัดเจนนะครับส่วน2เนี่ยคือให้เน้นเตรียมนะครับเตรียมทบทวนนะครับทบทวนแนวทางนะในฝึกในการฝึกปฏิบัติงานของรุ่นพี่ก็ได้นะครับคือผมเชื่อว่าน้องๆเนี่ยก็คงต้องมีรุ่นพี่นะก็รุ่นพี่อาจจะได้การสื่อสารกับเราอยู่นะครับก็จะทำให้เรารับทราบบรรยากาศในการฝึกปฏิบัติงานว่าควรจะเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของสถานที่เราคงทราบแล้วว่าในการฝึกงานเนี่ยเราจะไปสถานที่ไหนเนี่ยเราก็สามารถที่จะศึกษาบริบทเขาได้ว่าพื้นที่ที่เราจะไปเนี่ยมันเป็นชุมชนเมืองชนบทหรือเป็นชุมชนที่อยู่ตรงไหนของประเทศไทยนะครับก็สามารถที่จะศึกษาได้นะในตรงนี้นะครับเพื่อจะให้ทราบบริบทต่างๆของพื้นที่ก่อนนะครับในส่วนที่3เนี่ยผมอยากจะให้เสนอว่าควรจะต้องทบทวนนะครับทบทวนบทเรียนหรือวิชาการนะครับที่เราได้ศึกษาเล่าเรียนมานะเพราะว่าก่อนที่จะฝึกงานจะต้องมีองค์ความรู้ตรงนี้ก่อนแน่นอนนะครับถ้าไม่งั้นลงมาในพื้นที่เนี่ยมันจะไปลำบากมากนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ศึกษานะครับหัวใจของการลงชุมชนเนี่ยคือการสนทนาการพูดคุยข้อมูลที่เป็นเรื่องข้อเท็จจริงนะครับเป็นเรื่องข้อเท็จจริงไม่ใช่เราเอาข้อมูลที่เขาไม่ได้ผ่านวิชาการมาหรือไม่ได้การทำงานวิจัยมาอะไรเงี้ยมาสื่อสารในชุมชนเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยนะครับมีปัญหาได้นะครับในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนนะควรจะเตรียมวิชาการเรื่องนี้มาในเรื่องของการป้องกันควบคุมโรคในชุมชนนะครับควรต้องเตรียมมาให้แม่นเลยนะครับในเรื่องของการเสริมพลังนะเสริมพลังให้กับชุมชนเนี่ยนะครับเราจะมีเทคนิคยังไงเนี่ยเตรียมมาให้แม่นนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าเราจะเป็นตำราหรือคลิปหรืออาจารย์ได้ทำสื่อสารออนไลน์ให้เนี่ยนะครับก็สามารถค้นหาได้ง่ายนะครับสุดท้ายเลยคือเรื่องของการรักษาพยาบาลเบื้องต้นคือถ้าเราลงมาในพื้นที่เนี่ยสิ่งสำคัญเลยเนี่ยเขาก็ต้องเรียกเราเนี่ยคือหมอนะครับเพราะเรามาในนามของมหาลัยนะฮะเราก็ต้องไปแนะนำอันนี้หมอคนนู้นหมอคนนี้นะครับจะเป็นหมออนามัยหรือหมอชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยดังนั้นคือเราต้องเตรียมเรื่องของการรักษาพยาบาลเบื้องต้นมาไม่ว่าจะเป็นถ้าเราทำไม่ได้หรือว่าไม่เข้าใจอย่างไรเราก็ต้องมีแนวทางเบื้องต้นมาก่อนนะครับเพื่อจะนำนะครับเพื่อจะนำแล้วก็ให้คำปรึกษากับชาวบ้านได้อันนี้นะครับสี่เนี่ยคือเรื่องของความตั้งใจนะต้องเตรียมเรื่องความตั้งใจมานะตั้งใจที่ลงชุมชนขยันต้องมีความอดทนด้วยนะครับพอมาลงชุมชนเนี่ยก็จะร้อนหน่อยเนาะต้องไปเจอปัญหาอุปสรรคมากมายคำพูดที่ไพเราะบ้างคำพูดไม่ไพเราะบ้างให้ความร่วมมือบ้างไม่ให้ความร่วมมือบ้างเราต้องเตรียมเรื่องนี้มาให้พร้อมนะครับอีกตัวนึงก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นเราต้องเตรียมมันเลยครับวิชาการเนี่ยเราอาจจะตึงได้นะเราต้องยึดในวิชาการของเรานะครับแต่เรื่องความยืดหยุ่นมีความสำคัญเพราะว่าบริบทของสังคมเนี่ยนะครับถ้าเราไปขัดแย้งซะถ้าแล้วเนี่ยการที่จะเข้าชุมชนเนี่ยมันจะยากหน่อยนะดังนั้นคือความยืดหยุ่นมีความสำคัญนะครับถอยเพื่อจะลุกนะครับถอยเพื่อจะให้เขายอมรับนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับต่างๆที่เราสามารถที่จะสามารถดำเนินเก็บเกี่ยวได้นะครับจากตัวเราเองจากรุ่นพี่จากสังคมนะครับสุดท้ายเลยครับต้องเดินทางมาฝึกงานครับอย่าปฏิเสธการฝึกงานนะครับเพราะว่าปฏิเสธความฝึกงานจะขาดประสบการณ์ตรงนี้แล้วก็เวลาเราจบไปทำงานเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องสักค่อนข้างเยอะอย่าปฏิเสธการฝึกงานครับให้เดินทางมาฝึกงานครับผม
1: ค่ะก็นักศึกษาก็จะเห็นได้ก็จะเท่าที่ฟังนะคะก็จะเห็นเลยว่าหลักๆเลยนะคะก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวด้านความรู้นะคะอาจารย์แนะนำว่านักศึกษามสท.เรามีที่ชุดที่ผ่านไปที่นักศึกษาได้เรียนผ่านไปแล้วนะคะอาจจะต้องนำกลับมาอ่านใหม่ทบทวนใหม่นะคะแล้วก็ทางชุดวิชานี้นะคะก็มีคู่มือให้นักศึกษานะคะถ้าอ่านไม่เข้าใจยังไงนะคะสามารถมาประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาได้เลยนะคะแล้วก็จะเห็นว่านอกจากนั้นก็จะมีเรื่องความตั้งใจใช่ไหมคะแล้วก็ความที่แบบอดทนยืดหยุ่นนะคะอันนี้อาจารย์ค่อนข้างมั่นใจว่านักศึกษามสท.เราเนี่ยมีตรงนี้เต็มเปี่ยมอยู่แล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะว่าเราต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะลง

0: ลงไปทำงานช่วยเหลือชุมชนด้วยใช่ไหมคะอีกประเด็นนึงค่ะณสถานการณ์ตอนนี้ค่ะคือมันมีภาวะโรคระบาดนะคะอยากจะทราบว่าถ้าสมมติว่าเขาจะต้องไปฝึกงานในช่วงนี้จริงๆอะค่ะเขาจะต้องปฏิบัติตัวยังไงทั้งที่จะเพื่อป้องกันตนเองแล้วก็เพื่อที่จะช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็ไม่ไปทำให้สถานการณ์มันแย่ลงด้วยอะค่ะค่ะมีไอเดียหรือแนวคิดยังไงบ้างคะ
1: ครับเรื่องนี้สำคัญมากนะครับเพิ่งเนื่องจากว่าทางไม่ว่าจะเป็นมหาลัยหรือว่าทางวิทยาลัยการสาธารณสุขหรือว่าจะเป็นทางวิทยาพยาบาลเนี่ยก็สั่งระงับการฝึกปฏิบัติงานในพื้นที่ของนักศึกษานะครับไปทั้งหมดเลยเนื่องจากว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19เนี่ยนะครับทำให้นักศึกษาบางท่านเนี่ยนะครับก็ไม่สะดวกด้วยและเดี๋ยวถ้าสมมติว่าถ้ามีการติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงเนี่ยพอเวลากลับไปเนี่ยมันก็จะมีทำให้องค์กรมีความเสี่ยงนะครับหรือหน่วยงานมีความเสี่ยงจึงทำให้คำแนะนำของผมเนี่ยก็คือไม่แนะนำให้ฝึกงานตอนนี้นะครับไม่แนะนำเลยไม่แนะนำเลยเพราะว่านักศึกษานะครับแต่ถ้ามีความจำเป็นนะแต่ถ้ามีความจำเป็นนะครับในการฝึกงานนะครับก็ต้องพิจารณาอันดับที่หนึ่งเลยคือสถานการณ์ของพื้นที่ที่จะไปฝึกงานนะครับเพราะผมเชื่อว่านักศึกษามอทเนี่ยส่วนใหญ่คือเป็นผู้ปฏิบัติงานแล้วส่วนใหญ่นะครับก็จะมีความเข้าใจในเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับก็ศึกษาพื้นที่ว่าพื้นที่นั้นมีความระบาดในระดับไหนนะครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ได้ประกาศออกมาแล้วแหละนะครับว่าเข้มงวดสูงสุดนะครับควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับหรือควบคุมสูงสุดนะครับสีแดงเข้มสีแดงเนี่ยนะครับพื้นที่พวกนี้นี่คือทุกพื้นที่มีความเสี่ยงทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นคือต้องศึกษาเรื่องของบริบทมาก่อนอันที่สองคือเรื่องของการเขาเรียกว่าปฏิบัติตัวนะครับของตัวเองนะครับอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับมีการประชาสัมพันธ์มีการสื่อสารไปถึงพวกเราอยู่แล้วเพราะเราเป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขอยู่แล้วก็จะทราบดีอยู่แล้วแต่ก็ต้องมีความเข้มงวดในตัวเองนะครับถ้าจะลงไปชุมชนนี้คือต้องโปรเทค 100% น่ะแต่อาจจะไม่ต้องถึง PPE นะอาจจะเป็นแค่ในส่วนของการสวมหน้ากากนะครับอาจจะเป็นให้มันเข้มข้นหน่อยอาจจะมีเฟซชิลนะครับมีหมวกคุมผมนะครับมีถ้าเป็นแบบชนบทหน่อยนะครับก็อาจจะใส่พวกชุดกันฝนเนี่ยนะครับแต่ถ้ามีเสื้อที่เป็นเสื้อกราวนะครับก็ควรจะก็มีมานะครับแล้วก็ถุงไม้ถุงมือนะครับมีเจลล้างมือนะครับรองเท้าให้รัดกุมนะครับสิ่งสำคัญเลยคือระบบทางเดินหายใจใช่ไหมก็คือปากจมูกตานะครับโปรเทคให้เต็มที่เพราะเวลาเราลงชุมชนเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับก็จะให้ดูเรื่องของการปฏิบัติตัวของตนเองนะครับส่วนในเรื่องของเนื้อหาสาระของวิชาการเราต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าเราลงไปเพื่ออะไรในสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับเราลงไปเพื่ออะไรอย่างหน้างานของเราณขณะนี้เนี่ยสิ่งสำคัญเลยที่เราลงก็คืออันที่หนึ่งคือที่เราลงได้คือลงคือผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยต้องได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วนอันนี้คือเราจะลงเลยแต่ถ้าเนื้องานอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานส่งเสริมเรื่องงานอื่นๆทั้งหลายเนี่ยตอนนี้คือถ้ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็เรียกว่าผ่อนลงไปนะครับไม่ลงเต็มที่เหมือนสมัยก่อนเพราะเราต้องป้องกันบุคลากรด้านสาธารณสุขด้วยนะครับแต่ความสำคัญที่ผมบอกก็คือในเรื่องของกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าเราจะลงไปเพื่ออะไรนะครับเป้าหมายของเราคือใครนะครับไม่ใช่ว่าเราเอาเชื้อไปติดเขาเหมือนกันนะเราไม่ได้ว่าเราจะไปเอาเขาเอาเชื้อจากเขามาไม่ใช่มันก็ต้องระวังว่าเราจะเอาเชื้อไปติดเขาเหมือนกันอันนี้นะครับคือเป็นข้อระวังที่ในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยที่ต้องในเรื่องการฝึกงาน
0: ค่ะอยากจะให้อาจารย์สันติช่วยขยายคำว่าศึกษาบริบทชุมชนนะคะคือถ้าสมมติว่าเป็นนักศึกษาแล้วแบบรู้แค่ว่าสมมติว่าเราจะได้ไปฝึกที่ศรีประจันอย่างเงี้ยเราจะต้องแบบศึกษายังไงเราจะต้องไป Google ดูยังไงหรือเราจะต้องไปค้นยังไงหรือว่าจะสามารถโทรสอบถามประสานงานใครได้บ้างอะค่ะค่ะมันจะเริ่มต้นยังไงได้บ้างอะค่ะ
1: ก็สิ่งแรกเลยที่อยากจะให้นักศึกษาได้เรียนรู้ไปก่อนเนี่ยเนื่องจากว่าสมัยนี้มันมีเทคโนโลยีมันมีออนไลน์มันมีครบทุกอย่างแหละนะครับเราเปิดแล้วก็ครบเจอหมดทุกอย่างเลยนะครับก็ตั้งแต่อันที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องของบริบทของสภาพพื้นที่นะครับว่าพื้นที่ของที่นี่เนี่ยมันเป็นยังไงมีถนนมีแม่น้ำมีสภาพอากาศเป็นยังไง

0: การเดินทางนะการเดินทางเข้าออกเป็นยังไงเพราะบางพื้นที่เนี่ยต้องเข้าด้วยเรือบางพื้นที่เนี่ยคือเข้าด้วยถนนนะครับแต่ถ้าเป็นสุพรรณบุรีเนี่ยไม่ห่วงนะครับเพราะสุพรรณบุรีเนี่ยคือเรื่องของถนนหนทางเนี่ยเขาไปถึงทุกหมู่บ้านอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ห่วงก็คือสำคัญเลยคือเรามีถนนเส้นใหญ่นะเส้นใหญ่ก็คือเส้นที่ผ่านตัวอำเภอเนี่ยนะครับเป็นถนนที่ขึ้นภาคเหนือนะครับถนนก็จะรถจะเยอะนะครับก็อันนี้จะทำให้เราจะต้องเข้มงวดในเรื่องของการเดินทางในการใช้รถใช้ถนนให้นักศึกษานะครับเพราะว่าถ้าเราไปเจออุบัติเหตุหรืออะไรแล้วเนี่ยมันจะทำให้การฝึกงานของเราก็จะมีอุปสรรคไปได้นะครับอย่างนั้นคือผมมองว่าการศึกษาบริบทเนี่ยบริบทในความหมายของผมคือสภาพการเดินทางนะครับสภาพภูมิอากาศของเราเป็นเมืองเกษตรกรรมนะครับประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยทำอาชีพทำนาอย่างเงี้ยนะครับก็จะต้องใช้วัสดุอะไรบ้างในการทำนาอันนี้เราสามารถเปิดได้ดูได้ก่อนเลยนะครับแล้วก็สถานที่สำคัญสถานที่สำคัญของเรามันก็สามารถดูได้จากออนไลน์เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของบุคคลสำคัญที่อยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันเปิดดูได้หมดนะครับเราก็พอมาถึงเนี่ยเวลาเรานำเสนอเวลาแลกเปลี่ยนเนี่ยถ้าเราจะยิงคำถามบางพี่บางคนก็เล่าให้ฟังบางพี่บางคนก็ไม่เล่าให้ฟังดังนั้นคือเราก็จะรู้มาก่อนแล้วยิงคำถามโอ้คนนี้เป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนี้เป็นใครเดี๋ยวนี้มันเปิดดูได้เห็นได้หมดนะครับนายกเทศบาลคนนี้คือใครท่านส.ส.คนนี้คือใครท่านส.จ.คนนี้ครับมันดูได้หมดเลยแล้วเราก็เอาข้อมูลตรงนั้นนะครับมาสอบถามพี่ๆเขามันก็จะทำให้จากที่เราจะต้องไปถามเขาเลยอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถมีข้อมูลตั้งต้นมาก่อนอันนี้คือเรื่องของการศึกษาบริบทนะครับต้องของชุมชนมาก่อนเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับ
1: ค่ะโอเคค่ะงั้นแล้วจะอยากให้ช่วยอธิบายต่อค่ะเพราะบางทีอะค่ะนักศึกษาเราอาจจะยังไม่แน่ใจหรือว่ายังไม่เข้าใจว่าตกลงแล้วเขาจำเป็นต้องรู้ไหมว่าเขาจะไปรู้เรื่องถนนเรื่องบุคคลสำคัญหรือว่าสถานที่สำคัญเนี่ยบริบทของที่ที่เขาจะไปฝึกเนี่ยเขารู้มาแล้วเขาจะไปต่อยอดหรือเอาไปใช้ในการลงทำงานชุมชนยังไงต่อค
0: ่
1: ะ
0: ใช่มีความสำคัญมากผมบอกเลยว่าการที่จะต้องรู้บริบทรู้สภาพของถนนรู้สภาพของสังคมเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถพูดคุยกับชาวบ้านได้ง่ายเช่นถ้าเราบอกว่าถ้าเขาถามเราว่าการเราจะต้องไปหาหมอนะครับต้องไปหาหมอยังไงถ้าเรานึกบริบทไม่ออกเราก็จะต้องถามเขาเพิ่มอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้ว่ามันมีถนนเส้นนี้โรงพยาบาลอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวป้าต้องเดินทางด้วยรถยนต์นะครับไปลงตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปโรงพยาบาลหรือป้าบางคนอยู่หัวไร่ไปนาก็เป็นอาชีพแบบทำนาอะไรเงี้ยนะการที่จะเดินทางออกมาต้องใช้เวลานะครับจะบอกว่าให้เขารีบไปโรงพยาบาลเลยอาจจะไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็ต้องดูเรื่องของบริบทว่าเขาจะต้องเดินเท้าออกมาจากนาเขาประมาณ500เมตรเพื่อมาต่อรถต่อรถเสร็จปั๊บต้องไปต่อไปบริเวณที่อำเภอดังนั้นคือคำแนะนำการพูดคุยเนี่ยมันจะให้เราทราบบริบทว่าสังคมเราจะเป็นอย่างไรนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของร้านค้าต่างๆนะครับเราเห็นเนี่ยเฮ้ยที่นี่มีร้านสะดวกซื้อตรงนี้อยู่นะครับตรงนี้มีสถานีรถดับเพลิงอะไรเงี้ยถ้าเรารู้ก่อนเนี่ยเวลาพอถึงเวลาฉุกเฉินเนี่ยมันสามารถช่วยท่านได้เองด้วยช่วยให้คำแนะนำชาวบ้านด้วยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะเสนอแนะว่าเนี่ยคือความสำคัญที่เราต้องรู้บริบทของพื้นที่นะครับ
1: ค่ะก็ถ้าฟังนักศึกษาฟังดูก็อาจจะคุ้นๆนะคะว่ามันก็คล้ายๆกับการที่เราไปศึกษาเครื่องมือ7ชิ้นนะคะที่เราเคยได้เรียนมาก่อนนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าการรู้ที่เรารู้บริบทชุมชนที่เรากำลังจะไปฝึกเนี่ยค่ะมันสำคัญในแง่ที่ว่ามันสามารถเอาไปใช้ในการสื่อสารซึ่งเมื่อกี้อาจารย์สันติเขาก็ได้เน้นแล้วว่าการสื่อสารเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากของการลงชุมชนนะคะดังนั้นก็อย่าลืมที่จะศึกษาตรงนี้ก่อนที่จะไปฝึกงานด้วยนะคะค่ะก็เดี๋ยวยังไงอะค่ะเมื่อกี้ได้ยินอาจารย์บอกว่ามันมีบริบทชุมชนหลายๆแบบ ไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปแบบชุมชนเมืองชุมชนชนบทชุมชนกึ่งชนบทเลยไอ้กึ่งเมืองกึ่งชนบทเนี้ยค่ะอยากจะทราบว่าในมุมมองของอาจารย์สันติค่ะในรูปแบบของชุมชนเมืองหรือกึ่งเมืองเนี้ยค่ะมันมีความแตกต่างกับรูปแบบของการทำงานในชนบทอย่างไรบ้างอะค่ะ
0: ครับก็ในส่วนของการพิจารณาหรือว่าการดูว่าชุมชนเมืองชุมชนชนบทชุมชนเมืองชุมชนกึ่งเมืองและชุมชนชนบทเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงในส่วนของชุมชนเมืองกับชุมชนกึ่งเมืองเนี่ยก็คือมันจะอาจแตกต่างกันไม่มากนะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญเลยชุมชนกึ่งเมืองหรือเมืองเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของประชากรเป็นหลักนะครับคือเวลาเราทำงานเราทำงานกับคนถูกไหมครับเราทำงานกับคนเราโปรเทคคนโปรเทคสิ่งแวดล้อมนะครับดังนั้นเนี่ยชุมชนเมืองเนี่ยก็จะเป็นชุมชนที่มีประชากรหนาแน่นนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างเลยนะครับถ้าเป็นชุมชนบทมันก็จะเป็นชุมชนแบบประชากรน้อยๆบ้านก็จะอยู่หัวไร่ปลายนานะครับเข้าไปนี่ก็จะมีชุมชนสัก5หลัง10หลังนะครับแต่ถ้าเป็นชุมชนเมืองเป็นหมู่บ้านเป็นพันหลังอย่างเงี้ยนะครับถ้าอย่างยิ่งในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเป็นแสนนะครับมองเข้าไปเนี่ยคือถ้ามองภาพถ่ายจากดาวเทียมมาเนี่ยก็จะเห็นว่าคือชุมชนเมืองก็จะมันจะมีความแออัดของประชากรและของบ้านเรือนเยอะนะครับในส่วนของรูปแบบของการศึกษานะครับการศึกษาเนี่ยถ้าเป็นในชุมชนเมืองปัจจุบันนี้คือถึงแม้ว่าการศึกษามันจะเข้าถึงนะครับในชุมชนชนบทเยอะแต่ก็จะมีกลุ่มประชากรบางส่วนที่เขาก็มีการศึกษาน้อยนะครับคืออาจจะรู้น้อยนะครับการอ่านออกเขียนได้ก็ยังมีน้อยอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยแต่ว่าก็ดีกว่าสมัยก่อนเยอะนะครับก็ยังมีลูกหลานหรือว่าเหลนนะครับคือลูกหลานทั้งหลายเนี่ยอาจจะมีความรู้นะครับก็จะทำให้การศึกษาหรือการสื่อสารเนี่ยจะง่ายขึ้นแต่ถ้าเป็นชุมชนเมืองเลยเนี่ยการศึกษานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเขามีความรู้มากนะครับมีความรู้มากเวลาเราจะสื่อสารอะไรเขาเนี่ยต้องเตรียมเรื่องนี้ให้ดีเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรารู้น้อยกว่าเขาในงานของเรานะในงานของเรารู้น้อยกว่าเขาเราเข้าไปเนี่ยมันจะลำบากในการที่จะพูดคุยนะครับในส่วนเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยในชุมชนเมืองกับชุมชนบทก็จะแตกต่างกันถ้าเป็นชุมชนชนบทเนี่ยบ้าน 4-5 หลังเนี่ยนะครับสามารถพูดคุยกันได้หมดเลยเผลอในหมู่บ้านเนี่ยคือรู้จักกันหมดเพราะเป็นญาติพี่น้องกันแต่ถ้าเป็นชุมชนเมืองนี่โอ้โหน้อยมากเลยรั้วติดกันยังไม่ทราบเลยว่าใครเป็นใครนะครับดังนั้นคือจะเห็นแล้วว่าในเรื่องของวัฒนธรรมการสื่อสารการพูดคุยกันเนี่ยจะน้อยนะครับในส่วนเรื่องของการคมนาคมนะครับเรื่องไฟฟ้าเรื่องประปาเรื่องของสาธารณภคต่างๆเนี่ยในชุมชนเนี่ยปัจจุบันนี้ก็น้อยนะครับเรื่องของอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีบ้างบางบ้านอาจจะติดได้นะครับแต่บางบ้านก็ไม่มีเลยแต่ถ้าเป็นชุมชนเมืองเนี่ยการเข้าถึงพวกสาธารณภคพวกนี้จะดีกว่าเยอะนะครับในส่วนของสังคมอย่างที่บอกว่าชุมชนเมืองเนี่ยก็ยังเป็นสังคมเดี่ยวอยู่เป็นครอบครัวเดี่ยวใช่ไหมครับถ้าเป็นชนบทก็จะเป็นครอบครัวขยายรู้จักกันหมดเลยทั้งหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านเป็นพ่อใช่ไหมครับลูกบ้านก็เป็นลูกนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่นะครับ
1: ค่ะแล้วจากถ้าสมมุติว่าบริบทของชุมชนเมืองค่ะในเมื่อที่แบบว่ามีวัฒนธรรมที่เปลี่ยนออกไปมีการสื่อสารที่ยากขึ้นมีความรู้ดีมากกว่าชุมชนชนบทบริบทเหล่านี้ค่ะมันทำให้การเตรียมตัวแล้วก็บทบาทของนักศึกษานักวิชานักศึกษาที่จะลงไปปฏิบัติงานในชุมชนเมืองค่ะจะต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษเพิ่มเติมกว่าปกติไหมคะ
0: แน่นอนครับถ้าเป็นชุมชนเมืองเนี่ยสิ่งที่ผมแนะนำเลยนะครับก็คือในเรื่องของการที่จะปฏิบัติงานกับชุมชนเมืองเนี่ยสิ่งสำคัญเลยคือความแม่นยำในเรื่องของข้อระเบียบกฎหมายต่างๆนะฮะข้อระเบียบกฎหมายประกาศต่างๆของทางราชการนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของงานด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะคือถ้าเราสามารถระบุได้ว่าการที่ลงชุมชนเนี่ยเราจะไปด้วยเรื่องอะไรมีวัตถุประสงค์ว่าอะไรเนี่ยเราก็สามารถเตรียมกฎระเบียบหรือระเบียบต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของงานของเราที่จะลงไปเนี่ยนะครับเอาให้แม่นยำเพราะว่ารายละเอียดพวกนี้พอเราไปที่ชุมชนเมืองเนี่ยนะครับเราไปเจอบุคลากรบางท่านเนี่ยมีความรู้มากนะครับถ้าเราไปพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนเนี่ยถ้าเราไม่ทราบเนี่ยเราจะทำให้เรามีปัญหาเรื่องการทำงานดังนั้นคือคุณจะเตรียมเรื่องหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยไปให้พร้อมนะครับอันนี้ครับ
1: ค่ะ นอกจากที่เราจะต้องเตรียมเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและวิชาการเนี่ยค่ะเมื่อกี้เห็นอาจารย์สันติบอกว่าการประสานงานหรือการติดต่อเนี่ยค่ะมันก็จะมีความยากลำบากกว่าชุมชนชนบทอะนะคะ
0: ว่าเรื่องของ

0: การสื่อสารเนี่ยการสื่อสารกับความสัมพันธ์ในชุมชนเนี่ยสิ่งสำคัญเลยคือมันมีเทคนิคอยู่นะครับเทคนิคของผมเนี่ยก็เข้าไปในถ้ำเสือแล้วต้องไปคุยกับพ่อเสือและแม่เสือชุมชนเมืองเนี่ยท่านนายกท่านสอทอท่านท่านผู้นำชุมชนที่อยู่ในนั้นนะครับต่างๆอสมนะครับไปหาเขาก่อนแล้วถามเขาว่าถ้าเราจะคุยเรื่องนี้เนี่ยนะครับกับบ้านนี้เนี่ยเราต้องไปหาใครนะครับเพื่อจะให้เขานำพาเราเข้าไปอันนี้คือกรณีที่เรายังเพิ่งเข้ามาชุมชนใหม่ๆนะครับแต่ถ้าเราเข้าไปสักระยะหนึ่งแล้วชาวบ้านเห็นว่าเราเข้าไปในนามของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะทราบเราเองนะครับเขาจะเรียนรู้เราเองว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่เราจะเข้าไปแนะนำเขาด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เบื้องต้นเลยถ้าไม่รู้คือเราต้องเข้าไปหาผู้นำชุมชนก่อนหลีกเลี่ยงเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะครับต้องไปเข้าหาผู้นำชุมชนเขาก่อนไปแสดงตัวไปแสดงวัตถุประสงค์ไปกล่าวแนวทางของเราทั้งหมดนะครับให้ผู้นำชุมชนเขาทราบแล้วเดี๋ยวเขาจะนำพาเราเข้าไปเองครับ
1: ค่ะก็ขอบคุณมากนะคะกับการที่ได้แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการลงเมืองอะนะคะ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: หอพระประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความกรุณาออกแบบจากรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2537โดยออกแบบหอพระเป็นอาคารจตุรมุขลักษณะแท่นฐานย่อมุมทั้ง4ด้านมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ120ตารางเมตรในการออกแบบอาจารย์พินโยได้เน้นลักษณะสำคัญให้เป็นแบบสุโขทัยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลช่างสุโขทัยคือใบระกาใบระกาแบบสุโขทัยเป็นใบระกาที่แกะสลักแล้วปิดทองอย่างงดงามทองที่ใช้เป็นทองหน้าพระพักตร์อย่างดีที่มีความคงทนถาวรต่อดินฟ้าอากาศอย่างมากนอกจากนี้อาจารย์พินโยยังให้คำแนะนำอีกว่าในการสร้างหอพระสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรมีการซ่อมแซมบ่อยๆดังนั้นในการสร้างหอพระจึงได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนถาวรโดยเลือกใช้กระเบื้องเคลือบสีพิเศษสีเขียวและสีทองส่วนของผนังใช้หินอ่อนสีเขียวและสีขาวในการตกแต่งในส่วนองค์พระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานในหอพระเป็นองค์พระพุทธรูปหล่อบางมันวิชัยพุทธลักษณะได้รับการศึกษาและออกแบบเป็นมาตรฐานของช่างหลวงตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชียงแสนโดยแท้และการวางตำแหน่งของพระพุทธรูปก็เป็นส่วนสำคัญเพราะถ้าวางไม่ถูกที่พระพุทธรูปก็จะเสียความงดงามวางสูงหรือต่ำไปก็ไม่สวยจึงเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่จะมีมิติที่4เข้ามาเกี่ยวข้องและในวันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีหอพระประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีความงดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัยโดยแท้หอพระแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งความดีงามที่จะยึดเหนี่ยวใจของชาวมสท.ให้ยึดมั่นในความดีสร้างเสริมสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
4: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
5: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
6: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบ

0: เริ่มค่ะพ
1: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
2: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
3: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
1: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
4: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้สอบ02 504 7788

0: เมื่อกี้นะคะเราได้แลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องบริบทของสังคมเมืองสังคมกึ่งเมืองแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการว่ามันแตกต่างกับสังคมของชนบทยังไงนะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับได้พูดเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวเล็กๆน้อยๆไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาฟังอาจารย์สันตินะคะแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเมืองเพิ่มเติมค่ะเชิญอาจารย์สันติค่ะ
1: ได้ครับก็เมื่อสักครู่นะครับผมได้นำเรียนเรื่องของประสบการณ์ในการที่จะสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเมืองไปแล้วนะครับว่าสิ่งสำคัญเลยเราต้องไปสร้างกับผู้นำชุมชนก่อนอันนี้คือมีหัวใจเลยนะหัวใจเลยนี้ผมก็จะมายกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างสถานการณ์ว่าที่เราไปสร้างแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วก็มีขั้นตอนยังไงครับก็ผมยกอย่างสถานการณ์ที่อยากจะยกตัวอย่างก็คือเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงนะครับในสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยนะครับซึ่งมันหยุดไม่ได้ที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุนะครับถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์โควิดเพราะว่าผู้สูงอายุก็รอการดูแลจากพวกเรานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับแล้วเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ประเทศไทยหรือว่าพวกเรานะครับจะต้องป้องกันนะครับไม่ให้ติดเชื้อนะครับก็เลยอยากจะเสนอแนะตัวอย่างตรงนี้มาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับก็ขั้นตอนเลยก็คือในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเนี่ยเดิมทีเนี่ยนะครับในการดูแลประชากรกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเราก็มีโครงการนะครับที่ทำร่วมกับสปสชนะครับแล้วก็โครงการที่ทำร่วมกับทางท้องถิ่นนะครับก็คือโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแล้วก็บุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงนะครับในเรื่องของการดูแลตั้งแต่เรื่องของการฟื้นฟูนะครับดูแลเรื่องของการไปเยี่ยมนะครับมีผู้ช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือ CG หรือ Caregiver เนี่ยนะครับไปช่วยดูในบ้านนะครับเราก็มีทาง CM หรือ Care Manager นะครับหรือผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุนะครับในหน่วยบริการเนี่ยเป็นคนบริหารจัดการในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4คือกลุ่มที่กลุ่มติดบ้านนะกลุ่มติดบ้านที่ไม่มีปัญหาเรื่องของการปัสสาวะหรือการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็สุดท้ายในกลุ่มที่4เนี่ยคือติดเตียงระยะสุดท้ายนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีรูปแบบการดูแลที่แตกต่างกันนะครับตามชุดสิทธิประโยชน์นะครับที่เขาเขียนไว้นะครับแล้วก็อยู่ที่สภาพของผู้ป่วยหรืออาการของผู้ป่วยแต่ละคนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยต้องมีการที่จะต้องไปดูแลที่บ้านนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะครับก็จะทำให้มีโอกาสนะครับที่จะเอาเชื้อนะครับคือถ้าคนที่ดูแลมีเชื้อโควิดอยู่เนี่ยนะครับเข้าไปดูแลที่บ้านโอกาสที่ผู้สูงอายุคนนั้นจะได้รับการได้รับติดเชื้อก็มีสูงนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องมีรูปแบบการดูแลนะครับในลักษณะของ new normalนะครับในการดูแลเนี่ยนะครับอย่างไรนะครับขั้นตอนที่ผมจะนําเรียนก็คือขั้นตอนที่1เลยเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องมีการเตรียมข้อมูลนะเตรียมข้อมูลสําคัญนะข้อมูลสําคัญไม่ว่าจะเป็นจํานวนนะครับว่ามีผู้สูงอายุในชุมชนเท่าไหร่ครับมารีวิวรอบนึงนะครับมีแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุนะครับอย่างไรนะครับมีการปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับสิทธิต่างๆที่ต้องไปดูแลผู้สูงอายุกลุ่มนั้นน่ะมีอะไรบ้างนะครับแสวงหาแนวร่วมในชุมชนแสวงหาแนวร่วมในชุมชนเพราะการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเราไม่ได้ดูแลเรื่องมิติด้านสุขภาพอย่างเดียวพอถึงหน้างานจริงๆเนี่ยมันต้องมีเรื่องของพัฒนาการชุมชนมีเรื่องของท้องถิ่นมีเรื่องของเกษตรมีเรื่องของกศน.มีเรื่องของการ

ช่วยเหลือคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆเนี่ยเข้าไปด้วยดังนั้นคือเราต้องแสวงหาแนวร่วมในชุมชนเพื่อเป็นแนวร่วมในการทำงานกับเรานะครับดังนั้นเนี่ยข้อมูลพวกนี้นะครับเราต้องรู้ก่อนก็คือศึกษาที่ผมบอกแหละข้อมูลสำคัญต่างๆเหล่านี้ต้องรู้ก่อนนะครับขั้นตอนที่สองเนี่ยเราต้องเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับคืนนะครับคืนให้กับใครบ้างหนึ่งเลยคนสำคัญของชุมชนก็คือผู้นำชุมชนผู้นำชุมชนเนี่ยมีผู้นำในเรื่องของด้านปกครองกับผู้นำในเรื่องของการบริหารจัดการถ้าเป็นผู้นำด้านปกครองก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอันนี้คือในเรื่องของการปกครองแต่เป็นผู้นำในเชิงการบริหารจัดการก็จะเป็นท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านนายกเทศมนตรีนะครับท่านสมาชิกสธ.สมาชิกอบต.เนี่ยอันนี้คือในส่วนของการบริหารจัดการนะครับส่วนการคืนข้อมูลในส่วนของอสม.ก็มีความสำคัญคืนข้อมูลเข้าไปว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับเพื่อจะให้เขาทราบรับทราบสถานการณ์ว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดการดูแลก็ต้องเดินไปพร้อมกันนะครับเพื่อทำให้ผู้สูงอายุตรงนั้นเนี่ยนะครับไม่ติดเตียงหรือไม่ตู่เข้าระยะสุดท้ายของชีวิตนะครับเพื่อจะให้เขาเนี่ยนะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับโดยใช้รูปแบบในการคืนข้อมูลเนี่ยผมจากประสบการณ์ของผมเนี่ยนะครับที่อยู่ในชุมชนจะมีด้วยกันประมาณ 3-4 วิธีที่ได้ผลคือวิธีแรกเลยก็คือในเชิงของการพูดคุยรายบุคคลเราต้องเอาข้อมูลตรงนี้นะครับเข้าไปพบผู้นำชุมชนต่างๆเหล่านี้นะครับรายบุคคลเลยนะครับเพื่อจะเล่าเรื่องราวให้เขาฟังว่าณขณะนี้เนี่ยชุมชนของเราเป็นอย่างไรนะครับสะท้อนปัญหาออกมาให้ทราบทุกมิตินะครับบุคคลที่สองเราต้องไปคุยกับเครือข่ายของเราก็คืออสม.นะครับเครือข่ายของเราก็คือผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านนะครับเทคนิคที่สองที่ผมใช้ก็คือการอภิปรายกลุ่มนะครับผมใช้คำว่าอภิปรายกลุ่มก็คือถ้าเราถ้าทางผู้นำชุมชนทางผู้นำทางปกครองอสม.เป็นทีมเดียวกันนะฮะเป็นทีมเดียวกันหมายถึงว่าไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งเพราะถ้าท่านจะทราบว่าท่านอยู่ในชุมชนท่านจะทราบว่าชุมชนเนี่ยมันมีกี่ขั้วกี่ฝ่ายนะครับถ้าเราประเมินแล้วว่าชุมชนเดินทางไปพร้อมกันนะครับคือมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อจะพัฒนาชุมชนตัวเองเราสามารถใช้รูปแบบของการอภิปรายหมู่มาได้ไปอภิปรายกลุ่มได้ก็คือเชิญนายกเชิญผู้ใหญ่บ้านกำนันเชิญอสม.เชิญตัวแทนผู้สูงอายุสัก 4-5 คนมานั่งล้อมวงกันนะครับแต่รักษาระยะห่างนะครับอย่าลืมนะครับมาคุยกันว่าและคืนข้อมูลทีละคนคืนข้อมูลไปและให้เขาช่วยกันอภิปรายในมุมมองของเขานะครับในฐานะที่เราเป็นคนที่คืนข้อมูลเราก็ต้องจับประเด็นเราต้องมีทีมจับประเด็นว่าประเด็นที่เขาสื่อสารมาณขณะนี้เราอาจจะบอกว่าผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วนนะตามเนื้อหาที่เรารีวิวมาแต่พอเราไปฟังข้อความหรือบทสนทนาของเขาเนี่ยนะครับเราอาจจะได้ประเด็นอื่นๆเข้ามาที่เขาคิดว่ามันเร่งด่วนกว่านะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เอาประเด็นตรงนั้นน่ะมาจดหรือมาทำบันทึกไว้ก่อนนะครับเพื่อจะได้ประมวลว่าถ้าเราจะเดินผู้สูงอายุเราต้องไปแก้ปัญหาเร่งด่วนของเขาก่อนเพื่อจะให้เขาเนี่ยโอ้เฮ้ยพวกเราเป็นทีมเดียวกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเทคนิคที่สองเทคนิคที่สามคือการประชุมคือการประชุมเนี่ยยังไงก็ยังเป็นเครื่องมือสำคัญอยู่แต่สิ่งสำคัญเลยคือการประชุมเนี่ยถ้าเท่าที่ผมเห็นเนี่ยนะครับการประชุมในบริบทของเจ้าหน้าที่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยการประชุมเนี่ยเราจะส่วนใหญ่เราจะไปชี้แจงให้เขาทราบว่าเรื่องต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรการประชุมแบบเล่าให้เขาฟังนะครับซึ่งในมุมมองของผมเนี่ยการประชุมน่าจะเป็นเพิ่มมิติอีกนิดหนึ่งก็คือเราต้องเอาเรื่องสำคัญไปให้เขาช่วยพิจารณาว่าเราได้ดำเนินการตรงนี้ไปแล้วนะครับเราจัดประชุมวาระนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมเนี่ยได้ช่วยกันพิจารณาว่าเราจะเดินทางไหนนะครับคือเป็นประเด็นไปนะครับแล้วมันจะทำให้เห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาไม่ใช่เราไปพูดอย่างเดียวคือไปถ้าไปพูดเขาเรียกบรรยายนะครับบรรยายก็คือใครรับได้ก็รับได้ก็รับไปใครรับไม่ได้ก็ไม่ได้อะไรไปนะครับแต่ถ้าเราต้องการแสวงหาความ

ร่วมมือเราต้องคืนข้อมูลครับก็ในส่วนของขั้นตอนที่3เนี่ยนะครับขั้นตอนที่3เนี่ยจากที่เราได้คืนข้อมูลให้กับชุมชนไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาวางแผนในการแก้ไขปัญหาจากประเด็นที่เขาได้หารือกันนะครับสิ่งสำคัญเลยที่ผมอยากจะเน้นตรงนี้คือในเรื่องของทำทันทีนะครับถ้าเราจะอยู่ในชุมชนตรงนั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าสังคมปัจจุบันนี้คือไวมากนะครับดังนั้นเราต้องพร้อม

0: ป็นในการดำเนินการต่างๆนานาเนี่ยเราต้องเตรียมให้พร้อมนะครับถ้าเราช้านะฮะช้าในที่นี้หมายว่าสมมติว่าเราได้ประเด็นมาแล้วโหห่างไปเดือนนึง2เดือน3เดือนแล้วค่อยไปแก้ปัญหาอันนี้ไม่ทันแล้วนะครับในยุคสมัยนี้นะครับในยุคสมัยนี้ประเด็นไหนถ้าเป็นประเด็นในชุมชนเนี่ยนะครับยิ่งชุมชนเมืองด้วยเนี่ยทันทีครับทำทันทีแล้วท่านจะได้เห็นไปความร่วมมือกับชุมชนกลับมานะในครั้งหน้านะครับอย่าให้ทอดเวลาหรือทอดทิ้งเวลาไว้นานนะครับแล้วท่านจะเข้าชุมชนลำบากนะครับทำทันทีนะครับขั้นตอนที่4เนี่ยเมื่อเราทำแล้วนะครับโจทย์ใหญ่ที่เวลาเราทำงานกันแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยได้ประเมินกันคือเราก็จะประเมินสุดท้ายผลลัพธ์สุดท้ายว่าตัวชี้วัดเท่านี้ได้เท่านี้นะครับแล้วก็จบไปผมว่ามันจะต้องมาเข้มข้นในเรื่องของการประเมินในแต่ละกิจกรรมที่เราทำว่ากิจกรรมที่เราทำไปเนี่ยมันตอบวัตถุประสงค์หรือเปล่าวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้เนี่ยมันตอบไหมถ้าไม่ตอบเราต้องเติมกิจกรรมอะไรเข้าไปในณขณะนั้นนะครับเพื่อให้มันผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยโอ้มันน่าจะเป็นตามเป้าหมายที่เราวางไว้แต่ตรงเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ค่อยได้มีการประเมินในกิจกรรมต่างๆที่เราทำไปพอเราวางแผนกิจกรรม1 2 3แล้วก็ทํา1 2 3แต่เราไม่เคยประเมินว่าถ้าเราทํา1ไปแล้วเนี่ย impact ที่มันจะเกิดวัตถุประสงค์เนี่ยมันเป็นยังไงก็เลยอยากจะให้เพิ่มขั้นตอนว่าต้องมีการประเมินทุกกิจกรรมนะครับว่ามันสามารถส่งถึงวัตถุประสงค์ที่เราต้องการได้หรือเปล่านะครับขั้นตอนที่5เมื่อเรามีการประเมินแล้วเนี่ยในทุกกิจกรรมควรจะมีการแลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนอะไรครับแลกเปลี่ยนทางให้เหมาะสมกับบริบทเพราะบริบทแต่ละบริบทมีความแตกต่างกันดังนั้นกิจกรรมบางกิจกรรมเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วเราอาจจะยังไม่เหมาะสมกับบริบทก็เอาชุมชนนี่แหละครับเข้ามาช่วยกันว่าเราได้สื่อสารไปถึงชุมชนแล้วตอนนี้มีกี่คนที่รับข้อมูลข่าวสารเช่นมี100หลังคาเรือนเราสื่อสารไปแล้วเรื่องโควิดว่าจะมีการดูแลผู้สูงอายุนะครับแต่ว่ามีอยู่ทั้ง30หลังคาเรือนยังไม่ทราบข้อมูลที่เราสื่อสารอย่างเงี้ยครับเราก็ได้มาปรึกษาหารือกับชุมชนว่าเราต้องเพิ่มก่อนที่จะข้ามไปกิจกรรมอื่นเราต้องเพิ่มกิจกรรมเรื่องของการสื่อสารว่าเดิมทีเนี่ยเรามีการแจกจดหมายไปทุกบ้านเลยแต่บังเอิญเขาไม่ได้อ่านอ่ะเราก็อาจจะต้องใช้เดินเท้าถูกไหมว่าเหลือแค่30หลังใช่ไหมเราก็เดินเท้าจากผู้นำชุมชนเนี่ยไปเดินไปบอกเขาเราก็ต้องดูว่าเขาอยู่ช่วงไหนนะครับเขาอยู่ช่วงไหนถ้าเขาอยู่ชุมชนเมืองเนี่ยเขาก็จะอยู่ช่วงเย็นใช่ไหมครับหรือมืดนะครับเราก็ต้องไปสื่อสารช่วงนั้นอันนี้แหละที่ผมบอกว่าผลของการที่เราประเมินในแต่ละกิจกรรมเนี่ยมันจะช่วยทำให้กิจกรรมอื่นๆของเราเนี่ยเดินไปได้ดีนะครับดังนั้นคือควรมีการแลกเปลี่ยนในทุกกิจกรรมที่เราทำให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นะครับสุดท้ายเลยคือก็ต้องมีการสรุปประเมินผลว่าโครงการที่เราทุ่มงบประมาณไปเนี่ยนะครับ 40,000 50,000 100,000 200,000 300,000 หรือเป็นล้านเนี่ยผลผลิตมันเป็นยังไงผลลัพธ์มันเป็นยังไงประสิทธิภาพประสิทธิผลมันเป็นยังไงนะครับเพื่อจะได้ให้ใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับอันนี้คือในเรื่องของการตัวอย่างในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุที่มีวัคซีนพึ่งพิงในสถานการณ์โควิดนะครับก็จะทำให้งานของเราเนี่ยน่าจะได้ผลดีขึ้นนะครับ
1: ค่ะก็จากที่ผ่านมานะคะเราได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องบริบทของชุมชนเมืองหรือว่าชุมชนกึ่งเมืองแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะนี้ก็เลยอยากจะขอถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการลงชุมชนชนบทอะค่ะในมุมมองของอาจารย์สันติอะค่ะมีมุมมองว่าการทำงานในชนบทอะค่ะชุมชนชนบทอะค่ะมันมีความยากง่ายหรือว่าจะต้องมีเทคนิคอะไรในการทำงานที่แตกต่างออกไปจากชุมชนเมืองบ้างคะ
0: ครับในชุมชนชนบทเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญเลยที่ผมอยากจะแตกต่างจากชุมชนเมืองก็คือได้เล่าไปแล้วแหละว่าชุมชนเมืองกับชนบทเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรแต่ก็จะมาช่วยสื่อสารให้เข้าใจว่าถ้าเป็นชุมชนชนบทเนี่ยจะว่ายากก็ยากนะครับถ้าคนที่ไม่เคยทำเลยก็ยากนะครับแต่ถ้าจะว่าง่ายนะครับก็ง่ายนะครับอยู่ที่ว่าเราเข้าทางไหนมากกว่านะครับเออผมจะบอกตอบสั้นๆว่าถ้าเป็นน้องๆใหม่ๆนะครับที่ไม่เคยทำงานชุมชนก็ยากนะถ้าเป็นชุมชนชนบทนะครับ หรือคนที่เก่าๆก็จริงคือเป็นบุคลากร

0: ก่าแต่ไม่เคยนะครับไม่เคยมาทำงานในทางด้านชุมชนเนี่ยก็ยากเหมือนกันนะครับแต่อย่างนั้นคืออย่างนั้นก็แล้วแต่จึงมีความจำเป็นที่เราต้องมาเรียนเรื่องของการทำงานชุมชนไงครับว่าขั้นตอนมันคืออะไรอย่างไรนะครับก็ยังก็จะทบทวนอีกครั้งว่าในส่วนของการทำงานชนบทเนี่ยสิ่งสำคัญก็เหมือนกันครับผู้นำชุมชนก็มีความสำคัญเพราะว่าการทำงานชุมชนเนี่ยถ้าเราได้ผู้นำชุมชนนะครับได้ทีมเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่นะครับได้เครือข่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในชุมชนเนี่ยมันจะทำให้เราทำงานง่ายกว่าชุมชนเมืองอีกนะครับสิ่งสำคัญเลยที่ผมบอกคนเก่าคนแก่คนเก่าคนแก่ในที่หมายถึงว่าจะเป็นสายงานเดียวกับเราก็ได้หรือเป็นสายงานคนละสายงานก็ได้ที่เขาอยู่ในชุมชนมายาวนานนะครับยกอย่างเช่นถ้าเราเป็นมือใหม่น้องมือใหม่ที่ทำงานชุมชนบทเนี่ยสิ่งที่เราต้องไปหาคนแรกเลยนะครับก็คืออย่างที่บอกว่าคือผู้นำชุมชนใช่ไหมอันที่สองเลยครูผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับพัฒนากรพัฒนาชุมชนพัฒนาชุมชนนะฮะที่มีที่เขาอยู่ในชุมชนเกษตรตำบลนะครับหรือองค์กรเอกชนที่อยู่ในพื้นที่นะบางทีมันจะมีองค์กรเอกชนที่อยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยเราเข้าไปหาเขาได้เพราะเขาเนี่ยทำงานมานานเขาจะรู้ว่าต้องไปหาใครแล้วเราจะได้แล้วเราจะสามารถคุยกับชาวบ้านได้ยังไงนะครับดังนั้นเนี่ยชุมชนชนบทเนี่ยนะครับต้องหาเขาเรียกผู้นำทางธรรมชาติให้เจอนี่นะครับผู้นำทางธรรมชาติให้เจอผู้นำทางการก็ทิ้งไม่ได้นะครับต้องไปทั้งสองแห่งเลยนะครับเพื่อไปสื่อสารคนกลุ่มนี้ก่อนแล้วถ้าเราได้คนทั้งสองกลุ่มนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถเข้าไปอยู่ในชุมชนได้เราสามารถไปสร้างนะครับกระบวนการเรียนรู้ที่อยู่ในชุมชนได้เลยตามแนวทางวิชาการที่เราเรียนได้แต่ถ้าเราไม่ไปหากลุ่มคนที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจะทำงานลำบากมากๆนะครับเพราะว่าชาวบ้านจะถามว่ารู้จักหมอคนนี้ไหมรู้จักคนที่มาถามเราไหมถ้าเขาบอกไม่รู้จักจะมีเครื่องกั้นเราระหว่างชาวบ้านกับเราแน่นอนนะครับอันนี้ก็ต้องใช้เวลานะครับสิ่งสำคัญที่ผมบอกก็คือเรื่องของชุมชนชนบทก็คือชุมชนชนบทเนี่ยมันเป็นชุมชนคือผลผลิตของระยะเวลาผมย้ำอีกครั้งนะครับชุมชนคือผลผลิตของระยะเวลาการที่เขาเติบโตมานะครับเป็นร้อยปีพันปีเนี่ยมันใช้ระยะเวลาในการที่จะเติบโตมาถึงวันนี้ดังนั้นเราต้องไปศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนด้วยผมพูดไปก็เข้าเครื่องมือ7ชิ้นนะเนาะมันก็หนีไม่พ้นนะแต่ว่าก็ไปจับเอาแล้วกันเนาะมันก็ต้องไปศึกษาประวัติศาสตร์ของชุมชนด้วยว่าชุมชนเนี่ยเขามีประวัติศาสตร์อย่างไรเพราะบางชุมชนถ้าเราไปพูดไม่เข้าหูผมใช้คำว่านี้นะไปพูดไม่เข้าหูเขาว่าเฮ้ยทำไมต้องมีศาลเจ้าตรงนี้มาตั้งตรงนี้อันนั้นแหละคือหัวใจของเขาถ้าเราไปแทงหัวใจเขาตั้งแต่แรกเนี่ยโอ้โหยากมากเลยดังนั้นเราต้องรับทราบก่อนว่าประวัติศาสตร์ของชุมชนเราก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะเราจะขอไปไหว้ศาลที่เป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านก็เดินไปหาผู้นำทางศาสนาแล้วขอให้เขาพาเราไปไหว้หน่อยแล้วก็เล่าให้เขาเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างได้มากกว่าเสียนะครับอันนี้คือเทคนิคไหมเทคนิคไหมผมไม่แน่ใจนะเราก็ต้องไปหาแล้วไปไหว้ก็เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านประจำชุมชนเขาก่อนนะครับถ้าเป็นในชุมชนภาคทางภาคเหนืออีสานใต้เขาก็จะมีแต่ละที่เนี่ยจะมีสถานที่ที่เขานับถือนะของหมู่บ้านเนี่ยเราต้องแสดงความเคารพเขาก่อนนะครับอันนี้คือเรื่องเทคนิคเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าผมว่ามีความสำคัญหลังจากที่เราเนี่ยไปเคารพผู้นำชุมชนเขาแล้วเราต้องไปลบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขานะครับอย่าไปลบลู่นะครับเด็ดขาดถ้าไม่รู้อะไรอย่าเพิ่งพูดนะครับสงบปากสงบคำไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวไปเรียนรู้ก่อนนะครับในส่วนของเทคนิคในการลงชุมชนชนบทอีกตัวหนึ่งที่ผมเสนอก็คือเราต้องมีวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนเหมือนเดิมว่าเราลงไปเพื่ออะไรอย่าลงไปแล้วไม่มีทิศทางไม่รู้ว่าจะลงไปเพื่ออะไรนะครับเราต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของตัวเราเองก่อนนะอาจจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการไม่รู้ถ้าเราบอกว่าเราจะเดินไป ไปหาชุมชนคนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านที่มีเขาเรียกว่าเป็นผู้นำทางธรรมชาติผู้นำทางการมีอิทธิพลต่อความคิดของชาวบ้านเนี่ยเราไปเพื่ออะไรเราต้องคิดในใจเราไปเสมอนะครับว่าเช่นเราต้องการไปเนี่ยเพื่อจะไปทำให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับขอให้ประชุมชาวบ้านให้หน่อยเพื่อเราจะได้สื่อสารข้อมูลสำคัญด้านสุขภาพให้ชาวบ้านได้รับทราบเนี่ยเราก็ต้องเดินไปแล้วเราเดินไปถึงเนี่ยเราจะบอกว่าผู้ใหญ่บ้านครับท่านครับผู้ใหญ่ครับเราจะมาให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเชิญลูกบ้านให้เราหน่อยครับในช่วงเวลา10โมงนะครับผู้ใหญ่บ้านก็อาจจะมองว่าทำไมต้องเชิญนะทำไมจะต้องอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยนะครับต้องตีเตรียมตัวสักนิดหนึ่งนะครับอย่าไปถึงแล้วก็คือไปสั่งเขาอ่ะมันต้องไปขอความร่วมมือต้องมีเทคนิคในการสื่อสารเทคนิคในการที่จะพูดคุยว่าคืนข้อมูลยังไงข้อมูลสถานการณ์ตอนนี้ของเราเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ใหญ่บ้านท่านมีความคิดเห็นอย่างไรครับคือแลกเปลี่ยนประเด็นเขาก่อนแล้วค่อยเอาความเอาวัตถุประสงค์ที่เราไปเนี่ยค่อยๆสอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาที่เราต้องการนะครับอย่าไปถึงเนี่ยเขาเรียกว่าใส่ข้อมูลต้องการอะไรบอกเขาโอเคมันอาจจะได้บางพื้นที่แต่บางพื้นที่อาจจะใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นเทคนิคในเรื่องของการสื่อสารจะพูดว่ามันเป็นตายตัวมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพื้นที่นะครับอันนี้คือในเรื่องของชุมชนชนบทนะครับ
1: ก็เมื่อกี้ค่ะได้ยินพูดว่าผู้นำทางธรรมชาติโดยธรรมชาติเนี้ยค่ะอยากจะทราบเทคนิคนิดนึงว่าถ้าสมมติเราเป็นคนใหม่เข้าไปในพื้นที่ใหม่ๆเนี้ยค่ะเราจะสามารถมีวิธีที่จะรู้ได้ยังไงว่าเอ๊ะในพื้นที่เนี้ยคนไหนที่เป็นผู้นำโดยทางธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะ
0: ผมมี2เทคนิคนะที่หนึ่งเลยไปวัดไปวัดก่อนเลยถ้าเป็นสนามพุทธนะครับก็ไปวัดก่อนคนที่ถือไมค์คนที่ถือไมโครโฟนอันนั้นคือคนที่เป็นผู้นำทางธรรมชาตินะครับแต่ถ้าหมู่บ้านไหนชุมชนไหนนะครับผู้ใหญ่บ้านเป็นมรรคทายกด้วยก็คือจะได้ทั้งสองส่วนเลยผู้นำธรรมชาติกับผู้นำทางการคนที่ถือไมคือคนที่เขาเรียกว่านั่นแหละคือคนที่จะช่วยเราได้นะครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่สองครับเราต้องสรุปว่าเราต้องไปหาประเด็นว่าถ้าผมนะครับจะคุยกับชาวบ้านผมต้องไปหาใครครับอย่างเงี้ยนะคือหมายว่าถามชาวบ้านเลยถามตัวชาวบ้านครับจะคุยกับชาวบ้านตรงเนี้ยผมต้องไปหาใครครับชาวบ้านจะเป็นคนชี้ลายแทงให้เราเองว่าต้องไปหาใครนะครับต้องไปหาใครสิ่งสำคัญเลยคืออสมอสมเรารู้ทุกเรื่องครับอสมนี่ผมไม่ได้ว่าไม่ได้ขนาดนั้นถูกไหมรู้ทุกเรื่องเหมือนว่าเขามีหน้าที่คือสื่อสารนะครับสื่อสารข้อมูลก็สื่อสารกระจายข่าวสาธารณสุขนะครับเขาจะรู้ว่าจะต้องไปหาใครนะครับเขาจะรู้ว่าจะต้องทำยังไงนะอีกคนหนึ่งก็คืออย่างที่บอกคือเทคนิคแรกคือคนที่ถือไมค์เทคนิคที่สองคือหาลายแทงให้เจอว่าเขาชี้ไปที่ใครนะครับจะรู้ว่าผู้นำธรรมชาติคือใครผู้นำที่เป็นทางการคือใคร
1: ก็วันนี้นะคะในช่วงนี้เราก็ได้รับฟังเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องการลงชุมชนในชุมชนเมืองนะคะที่ต่อมาจากตอนที่แล้วนะคะแล้วก็ได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการลงชุมชนในชุมชนชนบทไปแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงก็งั้นเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเข้าสู่ช่วงถัดไปค่ะ
2: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะ รวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะ

0: และอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
1: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของนสท.มาเปิดสอน
2: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
3: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
1: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
3: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
4: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
5: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเสริมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
6: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
7: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.s
8: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในครั้งหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
9: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
10: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
1: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR Code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
0: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
11: แล้วเจอกันนะครับ
12: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถฉันไม่มีที่จอดฉันรีบ
13: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
12: ขอก่อนเถอะหัวฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
14: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเรา
15: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
16: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบ

สะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

0: ค่ะจากที่เมื่อกี้นะคะเราได้พูดกันเกี่ยวกับเรื่องบริบทของชุมชนเมืองชุมชนกึ่งเมืองแล้วก็ชุมชนชนบทไปแล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่ามันก็มีปัญหาแล้วก็มีงานให้นักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยทำงานมากมายเลยนะคะทีนี้อยากจะให้มาสโคปลงที่ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการกระบวนการการแก้ปัญหาในชุมชนนะคะว่าเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยค่ะมันมีกระบวนการในการแก้ไขจัดการยังไงบ้างอะค่ะ
1: ครับก็ขออนุญาตนะครับในส่วนของกระบวนการแก้ไขปัญหาในชุมชนเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีขั้นตอนนะครับมันก็ต้องมีขั้นตอนมันก็ต้องมีเทคนิคในการที่จะนำเอาทฤษฎีนะครับที่เราได้รับเรียนมาเนี่ยนะครับในเรื่องของการพัฒนาระบบชุมชนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับไปประยุกต์ใช้นะครับในการแก้ไขปัญหาซึ่งผมก็จะยกตัวอย่างนะครับในการที่จะดำเนินการในชุมชนเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของการแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็กให้สมวัยนะครับซึ่งในแต่ละชุมชนเนี่ยก็จะมีรูปแบบในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันแต่ผมก็จะขอยกตัวอย่างให้นะครับขั้นตอนที่หนึ่งเลยที่ผมอยากจะนำเสนอก็คือในขั้นตอนเรื่องของการศึกษาข้อมูลนะครับศึกษาข้อมูลก่อนว่าชุมชนของเราเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรก็จะยกตัวอย่างว่ายกตัวอย่างมาหนึ่งชุมชนก็คือชุมชนประมาณสัก100หลังคาเรือนแล้วกันนะ100หลังคาเรือนมีประชากรอยู่ประมาณสัก 1,000 คนก็เฉลี่ยแล้วหลังคาเรือนแล้วประมาณ10คนนะครับในหลังคาเรือนนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีเด็กนะครับผมก็จะใช้กลุ่มเป้าหมายคือเด็ก0ถึง5ปีแล้วกันเพราะเด็ก0ถึง5ปีเนี่ยมีความสำคัญถ้าเราสามารถเข้าไปประเมินหรือเข้าไปบริหารจัดการเข้าไปดูแลเขาเนี่ยให้มีพัฒนาการที่สมวัยได้เขาจะเติบโตไปพร้อมที่จะเรียนรู้ในช่วงปฐมวัยนะครับพร้อมที่จะเติบโตในทุกมิตินะครับแล้วก็จะทำให้สังคมของเราหรือว่าชุมชนของเราเนี่ยนะครับมีคุณภาพครับก็มีเด็กอยู่ประมาณสักหลังคาเรือนละสัก2แล้วกันนะครับก็เฉลี่ยแล้วคือประมาณเด็กประมาณสัก200คนนะครับชุมชนนี้นะครับ100หลังคาเรือนมีเด็กประมาณสัก200คนซึ่ง200คนเนี่ยเป็นข้อมูลที่เราจะต้องเอามาเริ่มต้นก่อนเลยครับว่าถ้ามีเด็ก200คนเนี่ยนะครับเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับในส่วนของคู่มือในส่วนของมาตรการหรือมาตรฐานนะครับของกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะกรมอนามัยเนี่ยเขาก็เขียนไว้หมดแล้วแหละนะครับเราก็อาจจะต้องศึกษานะครับคู่มือในการพัฒนาเด็กให้สมวัยเนี่ยนะครับมาก่อนว่ามันมีขั้นตอนอย่างไรแล้วเอาคู่มือตรงนั้นเนี่ยนะครับหรือประเด็นต่างๆนั้นมาประยุกต์ใช้กับชุมชนของเราซึ่งไอ้เรื่องการประยุกต์เนี่ยผมบอกเลยว่าต้องใช้ประสบการณ์อย่างมากนะครับเราจะเอาทฤษฎีมาทั้งหมดเลยก็ไม่ได้เราจะไม่ใช้ทฤษฎีเลยก็ไม่ได้ดังนั้นคือเราต้องมาดูว่าชุมชนมีความพร้อมแค่ไหนนะครับแล้วค่อยๆเอาองค์ประกอบต่างๆของในคู่มือเนี่ยนะครับหยิบเข้ามาในชุมชนนะครับอันนี้คือเรื่องของการศึกษาข้อมูลก่อนนะครับเราเห็นแล้วว่าข้อมูลเนี่ยมันมีเท่าไหร่นะมีเด็ก200คนตามกลุ่มเป้าหมายที่เรากำหนดไว้ขั้นตอนที่2ที่เราจะต้องมาทำการประยุกต์ก็คือเราต้องลงเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับมีการพูดคุยกับผู้นำชุมชนพูดคุยกับเครือข่ายชุมชนนะอย่าเอากระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวเราต้องเอานอกกระทรวงด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการไม่ว่าจะเป็นเกษตรไม่ว่าเป็นกศน.เราเอาเขามาคุยด้วยนะครับจะใช้เทคนิคในเรื่องของการอภิปรายกลุ่มหรือจะรายบุคคลหรือจะประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาก็ได้ทางนั้นนะครับคือการรวบรวมข้อมูลอันที่3ครับขั้นตอนที่3ที่เราต้องใช้ก็คือเรื่องของการประชุมหรือการคืนข้อมูลให้กับชุมชนนั่นเองนะครับคืนข้อมูลให้กับชุมชนว่ารีวิวทำนำเสนอให้ดีเลยให้ประทับใจให้เห็นว่าเด็ก200คนของเราเนี่ยกระบวนการทำงานของเราคือ

มีการประเมินพัฒนาการอยู่แล้วเราจะเห็นเลยว่าประเมินพัฒนาการเด็ก200คนเนี่ยนะครับพบว่าใน200คนมีข้อมูลสำคัญคือมีคนที่มีพัฒนาการไม่สมวัยกี่คนเราจะเห็นข้อมูลทั้งหมดอยู่แล้วนะเพราะเป็นงานประจำของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมด้านจิตใจด้านกล้ามเนื้อด้านการเคลื่อนไหวนะครับเราจะเห็นข้อมูลทั้งหมดเราคืนข้อมูลนี้ให้กับชุมชนไปแล้วเราจะเห็นเป้าว่าใน200คนเนี่ยมีเด็กที่พัฒนาการสมวัยกี่คนพัฒนาการไม่สมวัยกี่คนส่วนพัฒนาการสมวัยเนี่ยเราก็ส่งเสริมพัฒนาการตามมาตรฐานไปตามปกตินะครับแต่ส่วนที่ไม่สมวัยเนี่ยเราก็แยกว่าไม่สมวัยเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราคืนข้อมูลมาเรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นว่าผู้นำชุมชนเขาก็จะมีการแลกเปลี่ยนเขาก็จะเห็นบุตรหลานของเขาเขาก็จะเห็นลูกหลานของเขาว่าคนไหนไม่สมวัยเรื่องอะไรเราก็ต้องให้ข้อมูลเชิงวิชาการในที่นั้นว่าถ้าเขาไม่สมวัยเรื่องการเคลื่อนไหวเราจะต้องเพิ่มอะไรเข้าไปครับเราจะต้องเพิ่มอะไรเข้าไปเราต้องเพิ่มอย่างไรอธิบายเขาเห็นดังนั้นคือที่ผมบอกวิชาการมีความสำคัญเราต้องเตรียมวิชาการเราจะบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเด็กมีพัฒนาการไม่สมวัยเราจะทำยังไงตอบไม่ได้นะครับเรื่องนี้ตอบไม่ได้เราต้องเตรียมไว้พร้อมนะครับถ้าเราเตรียมไม่พร้อมนะครับจะทำให้การประชุมนั้นจะไม่มีความหมายจะลดลงนะครับขั้นตอนที่4ครับเมื่อเราได้ประเด็นมาแล้วว่ามีเด็กจำนวน20คนที่มีพัฒนาการไม่สมวัยก็จะมีขั้นตอนนะครับในการที่ต้องดูแลกลุ่มนี้ขั้นตอนที่สำคัญเลยคือเราต้องส่งเด็กต่างๆเหล่านี้นะครับขึ้นไปประเมินนะครับโดยที่โรงพยาบาลหรือหน่วยรับบริการส่งต่อนะครับเพื่อจะให้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของเด็กเนี่ยได้ดูว่าเด็กคนนี้เนี่ยได้รับการประเมินมาแล้วในขั้นต้นให้แพทย์วินิจฉัยว่าเขามีพัฒนาการไม่สมวัยเรื่องอะไรเพื่อจะได้ส่งเสริมในเรื่องนั้นนะครับพอส่งต่อไปแล้วเนี่ยแพทย์ก็จะได้เห็นหรือบุคลากรที่อยู่ในโรงพยาบาลแม่ข่ายหรือที่ส่งต่อเนี่ยเขาจะเห็นว่าเด็กคนนี้ได้รับการประเมินพัฒนาการมาแล้วแล้วก็ได้รับการประเมินพัฒนาการในช่วงที่ละเอียดขึ้นนะครับหลังจากที่ประเมินเรียบร้อยแล้วนะครับแพทย์ก็จะให้คำแนะนำมาก็จะส่งผู้ป่วยส่งเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยกลับสู่ชุมชนขั้นตอนนี้คือขั้นตอนที่เราจะต้องมาวางแผนงานโครงการว่าถ้าเด็กคนนี้นะครับมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวพัฒนาการไม่สมวัยเด็กก็จะได้รับการเด็กเนี่ยจะอยู่กับใครบ้างถ้าเด็ก0ถึง3ปีเนี่ยจะอยู่กับผู้ปกครองผู้ปกครองก็จะมีผู้ปกครองที่เป็นผู้ปกครองที่เป็นพ่อแม่ตัวเองนะหรือบางคนก็ไม่ได้อยู่พ่อแม่ตัวเองอยู่กับปู่ย่าตายายหรือบางคนก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ตัวเองไม่อยู่กับปู่ย่าตายายมาอยู่กับญาตินะครับดังนั้นก็จะมีหลายมิตินะครับมีหลายมิติเราก็ต้องมาเซตไพรอริตี้กันว่าเราจะมีรูปแบบการดำเนินการอย่างไรพอเด็กมาอยู่ในชุมชนถ้าเป็น0ถึง3ปีจะอยู่กับครอบครัวถ้าเป็นอยู่ถ้า3ปีไปแล้ว3ถึง5จะอยู่ที่ศูนย์เล็กๆนะครับหรือเนสเซอรี่นะครับหรือโรงเรียนที่เขาส่งไปนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ละกลุ่มก็จะมีรูปแบบการดูแลที่แตกต่างกันถ้าเด็กอยู่ครอบครัวเราก็สามารถเดินเข้าไปที่ครอบครัวได้นะครับไปจัดวัสดุอุปกรณ์ไปจัดเทคนิคไปจัดรูปแบบการดูแลให้เขาในครอบครัวถ้าอยู่ที่ศูนย์เล็กเราก็เดินเข้าไปที่ศูนย์เล็กศูนย์เล็กก็ต้องไปเจอใครบ้างมันก็ต้องไปเจอกับศูนย์เล็กอยู่กับทางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเราก็ต้องไปคอนเนคชั่นไปสื่อสารให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยทราบครูศูนย์เล็กๆนะครับก็ต้องไปสื่อสารด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยพอเวลาเราไปทำแก้ปัญหาเรื่องของเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยเนี่ยต้องเข้าไปให้ถูกจุดนะครับอันนี้คือเรื่องการวางแผนก่อนนะครับพอเราวางแผนเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูว่าแล้วงบประมาณเอามาจากตรงไหนงบประมาณเรื่องของการดูแลเด็กเนี่ยนะครับมีด้วยกันหลายกองกองที่1เนี่ยนะครับคือเป็นงบงานเรื่องสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคก็จะมาในส่วนของสาธารณสุขนะครับถ้าอยู่ที่โรงพยาบาลก็อยู่ที่โรงพยาบาลถ้าอยู่ที่รพสตก็อยู่ที่รพสตแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรมาก็คือผ่านทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในรูปแบบของกองทุนหลักประกันสุขภาพของท้องถิ่นนะครับซึ่งจะมีงบประมาณมาให้ท้องถิ่นละนะครับต้องคูณประชากรมีประชากร 1,000 คนก็คูณ45บาทนะครับก็จะเป็นเงินประมาณนั้นนะครับก็จะเข้ามา

ในส่วนของท้องถิ่นนะครับก็จะสามารถเอาโครงการนี้เขียนไปขอรับการสนับสนุนงบมาในเรื่องของการดูแลพัฒนาการเด็กในชุมชนของเราได้นะครับเมื่อได้งบมากลับมาแล้วนะครับเราก็มาเดินตามโครงการของเราซึ่งผมก็ย้ำการวางแผนงานโครงการเนี่ยต้องทำให้ละเอียดนะครับอย่าประชุมอบรมอย่างเดียวมันต้องอันนี้เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมันต้องใช้เวลานะครับที่จะทำให้เด็กเนี่ยมีพัฒนาการสมวัยต้องใช้เวลาซึ่งแต่ละคนก็จะมีเวลาที่แตกต่างกัน1เดือน2เดือน3เดือนนะครับขึ้นอยู่กับการความสม่ำเสมอในการกระตุ้นขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอในการให้คำแนะนำนะครับก็แต่ละคนจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันแต่นี่คือโครงสร้างหลังจากที่เราทำแผนงานโครงการเสร็จแล้วเนี่ยในขั้นตอนของการดำเนินงานขั้นตอนของการดำเนินงานต้องทำทันทีผมย้ำอีกครั้งหนึ่งต้องทำทันทีครับเพราะว่าเด็กเนี่ยถ้ารับการส่งเสริมพัฒนาการล่าช้าเนี่ยช้าไปก็จะทำให้เด็กเนี่ยก็คือมีพัฒนาการไม่สมวัยนะครับเวลากระบวนการเรียนรู้เขาก็จะช้านะครับดังนั้นเนี่ยมันต้องทำทันทีซึ่งทำทันทีก็ตามแผนงานที่เราวางไว้ที่คอมพิวต์แล้วเนี่ยเราก็เดินตามนั้นเลยนะครับร่วมกับชุมชนอย่าลืมครับอย่าทำคนเดียวยังไงก็ต้องร่วมกับชุมชนชุมชนในที่นี้ผมพูดถึงเครือข่ายตั้งแต่ผู้นำชุมชนจนถึงอสมจนถึงครอบครัวจนถึงตัวผู้ปกครองจนถึงศูนย์เล็กๆเลยนะครับก็จะทำให้เห็นภาพว่าถ้าเราขับเคลื่อนทั้งสังคมเนี่ยนะครับมันจะทำให้การปัญหาต่างๆเนี่ยนะครับทุกคนรับทราบทุกคนเห็นทุกคนเห็นรายละเอียดนะครับทุกกิจกรรมที่เราลงไปในโครงการต้องถูกการประเมินทุกกิจกรรมเพื่อจะได้ทราบว่ากิจกรรมที่ลงไปเนี่ยมันไปตอบวัตถุประสงค์ในแต่ละโครงการหรือไม่นะครับถ้าไม่ตอบเราจะได้ปรับปรุงกิจกรรมเพิ่มเติมเข้ามาทุกกิจกรรมต้องมีการประเมินนะครับในช่วงของการดําเนินงานในการดําเนินงานอย่าลืมครับการดําเนินงานทุกขั้นตอนครับเราจะต้องนะครับได้รับการมีส่วนร่วมทุกกิจกรรมนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรานะครับจะเดินไปแก้ไปให้คำแนะนำกับครอบครัวอย่าเดินไปคนเดียวครับท่านต้องเชิญอสมท่านต้องเชิญผู้นำชุมชนก็คือผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับไปด้วยไปด้วยกันพอไปด้วยกันปุ๊บเนี่ยคือกลุ่มคนอย่างเงี้ยนะครับเขาพร้อมที่จะเดินไปกับเราอยู่แล้วให้เราบอกเขาเถอะนะครับเดินไปด้วยกันที่หมู่บ้านและเขาจะเห็นว่าความจริงใจรูปแบบการขับเคลื่อนของเราเนี่ยทำด้วยความเต็มใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทำแล้วมันเห็นผลอย่างไรแล้วถ้าทำแล้วมันมีปัญหาว่าเด็กคนนี้ยังมีพัฒนาการไม่สมวัยเขาจะเป็นคนสื่อสารให้เราเองในชุมชนว่าเฮ้ยเราทำเต็มที่แล้วนะแต่ว่ายังติดปัญหาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับขั้นตอนที่4ก็คือขั้นตอนการประเมินที่ผมบอกขั้นตอนประเมินคือประเมินทุกกิจกรรมนะครับประเมินทุกกิจกรรมประเมินเพื่อจะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในขณะนั้นนะครับขั้นตอนที่5ที่ผมเสนอคือเรื่องการแลกเปลี่ยนเราต้องแลกเปลี่ยนทุกกิจกรรมนะครับคืนข้อมูลให้เขาทุกกิจกรรมพอทำมาแล้วสรุปผลว่าณขณะนี้เราประเมินไปแล้ว1เดือนเนี่ยเราให้ทั้งความรู้ทักษะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ให้เขาครบหมดแล้ว1เดือนมีเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยกี่คนจาก20คนหรือและมีคนที่ยังไม่สมวัยกี่คนคืนข้อมูลให้ชุมชนไปนะครับแล้วช่วยกันว่าเราก็เสนอต่อว่าถ้าสมมุติว่ายังมีคนที่ยังไม่สมวัยจะมีวิธีการอย่างไรที่ต้องทำให้เข้มข้นขึ้นเขาก็จะมีส่วนร่วมกับเรานะครับตลอดช่วงระยะเวลาที่เราทำงานนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนการประเมินผลโครงการสรุปผลว่าประสิทธิภาพประสิทธิผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรคืนข้อมูลให้เขานะครับงบประมาณที่เราเทไปนะยกตัวอย่างได้งบประมาณ100,000บาทเราเทียบกับเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย20คนนะครับมีพัฒนาการสมวัยนะครับเฉลี่ยแล้วคนละประมาณ 20,000 20คน100,000ก็อยู่ประมาณ 5,000 1คนนะครับ1คนใช้เงิน 5,000 บาทเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีนะครับเราสามารถประเมินประสิทธิภาพผลนี้ได้เลยแล้วจะทำให้เขาเนี่ยโอ้ถ้ามีโครงการอื่นๆเข้ามาเนี่ยเขาจะเห็นกระบวนการทำงานของเรานะครับมันก็จะทำให้โครงการต่อไปเนี่ย
การมีส่วนร่วมจะมาก

0: ขึ้นนะครับอันนี้คือรูปแบบที่ผมอยากจะนำเสนอว่านี่คือตัวอย่างในการที่จะใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาชุมชนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานในการแก้ไขปัญหาที่อยู่ชุมชนของเราในรายประเด็นได้เลยนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างให้ท่านทราบนะครับ
1: ค่ะก็นักศึกษาจากที่ฟังก็นักศึกษาก็จะได้เห็นนะคะว่าที่เราเรียนกันไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการแก้ไขปัญหาในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องแต่การวางแผนการเตรียมการการดำเนินงานดำเนินงานเสร็จไปสรุปผลเสร็จเอาผลเนี่ยมาทำการ brainstorm วิเคราะห์กันนะคะแล้วก็เอาไปประเมินผลแล้วประเมินผลเสร็จทั้งหมดเนี่ยค่ะเอาผลที่ได้จากการประเมินผลเนี่ยค่ะมาประยุกต์มากั่นกรองข้อมูลแล้วก็เอาไปวนใช้ในการวางแผนในขั้นถัดไปอะค่ะก็จะเป็นวงจรลูปอย่างเงี้ยนะคะก็จะเห็นว่าที่เราเรียนมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานจริงในสถานการณ์ที่อาจารย์สันติได้แนะนำมาได้เลยนะคะแล้วก็จากที่ฟังมาค่ะจะเห็นว่าบริบทของการทำงานของนักวิชาการสาธารณสุขเราอะค่ะเรื่องการทำงานเป็นทีมเนี่ยสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารหรือการประสานงานเนี่ยค่ะทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นทีมไปหมดเลยค่ะอยากจะให้อาจารย์ช่วยเสริมประเด็นตรงนี้เพิ่มเติมมาค่ะว่าเราจะมีเทคนิคยังไงที่จะทำให้การทำงานของเราอะค่ะสามารถช่วยให้เรื่องมันจะเวลาเราเจอปัญหาเรื่องการทำงานเป็นทีมหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะเราจะมีเทคนิคในการแก้ไขหรือในการทำให้มันดีขึ้นยังไงอะค่ะ
0: ครับก็ในส่วนของการทำงานเป็นทีมเนี่ยนะครับจากประสบการณ์ของผมเนี่ยในส่วนการทำงานเป็นทีมเนี่ยสิ่งสำคัญเลยที่มันเดินไม่ค่อยไปเป็นทีมก็คือเขาเรียกว่าต่างคนต่างทำนะครับหัวใจสำคัญเลยคือหัวหน้าทีมต้องเข้าใจก่อนต้องเข้าใจก่อนว่าการทำงานเป็นทีมมันเอาคนหลายๆคนที่มีแนวคิดหลายๆแนวคิดแล้วก็มีทัศนคติแล้วก็มีจะใช้คำว่านิสัยนะแต่ละนิสัยมารวมกันเพื่อจะเดินไปให้สู่เป้าหมายเดียวกันอย่างเงี้ยโคตรยากดังนั้นที่ผมบอกคือผู้นำทีมก่อนผู้นำทีมต้องเข้าใจก่อนว่าทุกคนมีความแตกต่างนะอันหนึ่งเลยทุกคนมีความแตกต่างแต่ในความแตกต่างนั้นทุกคนมีจุดเด่นทุกคนมีจุดด้อยผู้นำทีมต้องเข้าใจก่อนว่าเอาต้องดึงจุดเด่นเขามาเช่นมี10คนทีมเรามีคนที่คนนี้มีทักษะเรื่องของการสื่อสารคนนี้มีทักษะเรื่องของการประมวลผลคนนี้มีทักษะเรื่องของวิชาการคนนี้มีทักษะเรื่องของการสรุปใจความสำคัญคนนี้มีทักษะเรื่องของการปฏิบัติคือผู้นำทีมต้องเข้าใจบริบทของแต่ละคนก่อนนะครับแล้วจะทำให้ทีมเนี่ยเดินไปได้นะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งบทบาทหน้าที่ทีมที่เดินไปไม่ได้เพราะว่าทุกคนไม่มีบทบาทหน้าที่บทบาทหน้าที่ก็ต้องถูกแบ่งโดยผู้นำทีมนะครับหัวหน้าทีมว่าใครไปส่วนเราแบ่งบทบาทให้แต่ละคนไปแล้วเนี่ยใครทำได้หรือไม่ได้อย่างไรเอามาคุยกันคุยกันในที่นี้หมายถึงทุกพอเราได้แบ่งบทบาทของแต่ละคนไปแล้วนะครับทุกคนก็จะไปทำการบ้านของตัวเองว่าในงานหน้างานของตัวเองเนี่ยที่ได้แบ่งไปเนี่ยคุณต้องทำอะไรยังไงนะครับเอามานำเสนอนะครับตามนัดหมายพอนำเสนอกันแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้มาคุยกันว่าเป้าหมายของเรานะครับที่จะต้องเดินไปถึงที่ทีมรวมตัวกันที่เดินไปถึงเนี่ยเอารายละเอียดของแต่ละคนมาคุยกันแล้วมาประมวลกันทุกคนเนี่ยว่าไอ้ที่คนแต่ละคนเนี่ยเสนอกันเนี่ยมันจะเดินไปถึงเป้าหมายไหมมาเคลียร์ตรงนี้ให้ได้ก่อนเป้าหมายของทีมกับเป้าหมายของผู้บริหารแตกต่างกันเป้าหมายของผู้บริหารคือที่ตั้งทีมนี้ขึ้นมาเพื่อทำภารกิจใดภารกิจหนึ่งอันนั้นคือเป้าหมายของผู้บริหารแต่เป้าหมายของทีมคือเราต้องเอาภารกิจนั้นมากำหนดนะครับเป็นเป้าหมายแต่ละระยะเราอาจจะไม่ทำตามเป้าหมายของผู้บริหารทั้งหมดแต่เราต้องมาซอยเป้าหมายว่าณเดือนนี้เราต้องทำให้ได้เท่านี้ณเดือนหน้าเราต้องทำให้ได้เท่านั้นอันเนี้ยมาคุยกันให้ได้ก่อนนะครับสรุปก็คือ 1. ผู้นำทีมต้องทำความเข้าใจว่าทุกคนมีความแตก

0: างกันสมาชิกในทีมก็ต้องเข้าใจด้วยว่าทุกคนก็มีความสามารถที่แตกต่างกันทุกคนต้องเสนอตัวว่าฉันมีความสามารถเรื่องนี้ฉันขอทำอันนี้ได้ไหมเพื่อจะทำให้แต่ละคนเข้าใจ 2. เป้าหมายผู้นำทีมนะครับต้องชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายว่าเป้าหมายของผู้บริหารให้เราทำรับงานมาอย่างนี้แต่ในทีมต้องมาคุยกันว่าไอ้เป้าหมายที่รับมาเนี่ยทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้เราควรจะมีเซตไพรอริตี้เป้าหมายกันอย่างไรทำเป้าหมายให้ตรงกันก่อนในทีมนะครับแล้วจะทำให้ทีมเนี่ยนะครับเวลาทำงานก็จะเห็นเป้าหมายแต่ละคนวิธีการทำงานการที่จะเดินไปถึงเป้าหมายได้ต้องเอาวิธีการมากางให้เห็นทุกคนต้องให้ทราบทุกคนเพราะว่าถ้าทุกคนไม่ทราบวิธีการของแต่ละคนนะครับจะทำให้มีการกระทบกระทั่งในระหว่างเดินทางไปถึงเป้าหมายคนนี้ทำเพื่อเป้าหมายคนนี้ทำเพื่อเป้าหมายแต่ไม่มีการสื่อสารวิธีการกันก็จะทำให้เกิดการซ้ำซ้อนในวิธีการหรือกิจกรรมมีแบ่ง10คนคนทำกิจกรรมทั้ง10คนเลยนะครับเหมือนกันนะครับเพื่อจะเดินไปถึงเป้าหมายถ้าเรามีการคุยกันก่อนเอากิจกรรมมาฉายเห็นก่อนมาคุยกันก่อนตกผลึกกันก่อนแล้วเห็นกิจกรรมของทุกคนทุกคนจะรวมจะไม่ทำ10กิจกรรมจะทำแค่กิจกรรมเดียวแต่ร่วมกันทำเนี่ยนะครับก็จะเดินไปถึงเป้าหมายปัญหาส่วนใหญ่คือเกิดจากกิจกรรมของแต่ละคนนะครับที่ไม่ได้สอดคล้องกันนะครับผมขอยกอย่าง3เรื่องแล้วกันผู้นำความเข้าใจเป้าหมายนะครับแล้วก็เรื่องของกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกันนะครับ
1: ค่ะก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทำอะไรเกี่ยวกับในชุมชนเนี่ยการสื่อสารนี่สำคัญมากๆเลยนะคะ
0: ที่สุดครับ
1: ค่ะดูทุกเรื่องนี่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารหมดเลยนะคะขนาดการทำงานเป็นทีมเนี่ยก็ต้องมีการสื่อสารที่ดีมีการวางเป้าหมายแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันด้วยนะคะก็ยังไงก็เดี๋ยวเราจะขอพักเบรกเกี่ยวกับหัวข้อนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มต้นในหัวข้อถัดไปค่ะ
2: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
3: โอเคผ่านครับ
4: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
6: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
7: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
8: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
9: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
10: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
9: มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
11: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
12: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
13: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
14: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
5: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสท.แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความ

0: ท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสท.ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและแบบประเมินตนเองหลังเรียนระยะที่3ออกแบบและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้ Spatial ที่ผู้ใช้งานสามารถต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาใน Moodle เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU Media SCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอักขราวิสุทธ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodle การเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่าร้อยละ80จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: อยากจะขอทราบเกี่ยวกับเรื่องบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการสาธารณสุขอะค่ะในสถานการณ์โดยเฉพาะสถานการณ์ตอนนี้ค่ะที่ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคอะค่ะในภาวะฉุกเฉินหรืออะไรพวกนี้ค่ะบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยเราต้องทำอะไรหรือว่ายังไงเป็นพิเศษบ้างไหมคะ
1: ครับก็ต้องขออนุญาตเรียนนักศึกษานะครับในส่วนของบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขนะครับในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยซึ่งท่านก็ได้ทราบอยู่แล้วแหละนะครับว่าสถานการณ์ในช่วงนี้เนี่ยก็คือสถานการณ์เรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19เนี่ยนะครับ

ั้งไม่ว่าจะเป็นระลอกแรกระลอกสองระลอกต่อใหม่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับท่านก็ได้ทราบอยู่แล้วว่าบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยมีบทบาทมากมายนะครับมีบทบาทมากมายผมตอบอย่างนี้เลยนะครับนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยนะครับผมต้องเล่าก่อนว่านักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยนะครับไม่ได้มาจากคนที่จบสาธารณสุขศาสตร์เดียวนะครับมาจากทุกแขนงนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพผมบอกงี้เลยนะครับที่มาจากที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องวิทยาเพิ่งก็จะมีแขนงที่หลากหลายนะครับพอเข้าสู่ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยนะครับสเปคของนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยโอ้เยอะแยะเลยนะครับทำได้ทุกอย่างของกระทรวงสาธารณสุขนะครับนะก็เลยทำให้บทบาทจะมีมากมายนะครับที่ยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นเราไม่ต้องกังวลว่าจะจบอะไรมาแต่เมื่อเข้าสู่ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขแล้วนะครับต้องทำให้ได้นะครับต้องทำให้ได้ยกอย่างเช่นนะครับบทบาทที่สำคัญเลยนะครับที่อยู่ในท่วงสถานการณ์ตอนนี้นะครับบทบาทตั้งแต่ในระดับหมู่บ้านนะครับในระดับตำบลในระดับหมู่บ้านก็คือเป็นผู้รับผิดชอบรายหมู่บ้านนะครับอาจจะอยู่ในสเกลในระดับของโรงพยาบาลชุมชนอยู่ในโรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรืออยู่ในศูนย์อนามัยหรืออยู่ในศูนย์เขตของกทมหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยในระดับหมู่บ้านหรือในชุมชนเนี่ยมีแน่นอนระดับตำบลนะครับระดับตำบลก็คือรพ.ต.ต.นะครับระดับอำเภอก็จะอยู่ในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนะครับหรือโรงพยาบาลนะครับหรือโรงพยาบาลก็อยู่กลุ่มงานเวชอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือระดับจังหวัดก็จะอยู่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรืออื่นๆนะที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุขถ้าระดับประเทศก็อยู่ทุกกรมกรองของกระทรวงสาธารณสุขนะครับนักวิชาการสาธารณสุขอยู่ทั่วไปเลยครับทุกที่ทีนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยนะครับจะทำอะไรบ้างนะครับตั้งแต่ระลอกแรกมาเลยเนี่ยนะครับในส่วนของการผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพก็คือในส่วนของการระบาดของโควิด-19แล้วกันนักวิชาการสาธารณสุขนะครับก็คือนักระบาดนะครับเพราะในสเปคของนักวิชาการเนี่ยก็ต้องเรียนรู้เรื่องระบาดนะครับเรียนรู้เรื่องการสอบสวนโรคนะครับเรียนรู้เรื่องของการควบคุมป้องกันโรคติดต่อนะครับเรียนรู้เรื่องของการเฝ้าระวังนะครับเฝ้าระวังโรคติดต่อนะครับในพื้นที่นะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดมากมายนะผมคงไม่คงอธิบายทั้งหมดนะครับเป็นนักประชาสัมพันธ์นะครับเป็นนักสื่อสารมวลชนนะครับพอต้องเอาข้อมูลสาธารณสุขไปสื่อสารให้กับประชาชนทราบนะครับทั้งในรูปแบบโซเชียลรูปแบบไลน์บุคคลรูปแบบที่เป็นป้ายอะไรก็แล้วแต่นะครับไปสื่อสารนะครับให้กับชุมชนทราบเป็นเคสแมเนเจอร์นะครับมีคนป่วยมาใน1คนนะในชุมชนของเราเราจะบริหารจัดการคนไข้คนนี้ได้อย่างไรก็ไม่หนีนักวิชาการสาธารณสุขครับนะถึงแม้บางพื้นที่อาจจะมีพยาบาลอาจจะมีกลุ่มวิชาชีพอื่นๆนะครับแต่เมื่อเราได้รับมอบหมายให้ดูแลเราก็ต้องทำนะครับเป็นนักบริหารสาธารณสุขนะครับถ้าอยู่ในตำแหน่งที่เป็นบริหารนะเป็นผอ.รพ.สต.นะครับเป็นผอ.หัวหน้ากลุ่มงานนะครับผอ.ศูนย์ผอ.หลายที่เกี่ยวกับสายงานบริหารก็ต้องมาบริหารจัดการในเรื่องของทรัพยากรในการดูแลผู้ป่วยโควิดนะครับเป็นอะไรอีกล่ะเป็นผู้บัญชาการนะครับเป็นผู้บัญชาการ EOC นะผู้บัญชาการ AC ก็คือผู้บัญชาการสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับถ้าอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงหน่อยนะครับก็อาจจะเป็นระดับนั้นนะครับผู้บริหารเป็นหัวหน้ากองใน EOC กองก็จะมีพอเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยในแต่ละพื้นที่เขาก็จะประกาศนะครับจะมีกล่องที่เป็นเรื่องของหน่วยบัญชาการสถานการณ์ฉุกเฉินหน่วยบัญชาการสถานการณ์ฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะย่อง่ายคือ EOC นะครับแล้วก็จะภายในใต้กล่องก็จะมีกลุ่มงานมีกลุ่มแท็กกลุ่มสแตทกลุ่มลิจิสติกกลุ่มโอเปอเรชั่นกลุ่มมากมายนะครับก็

0: ถ้าใครอยู่ในเรื่องงานระบาดก็จะรู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งกลุ่มต่างๆเหล่านี้ก็จะมีผลต่อการบริหารจัดการนะครับในเรื่องของโควิด -19 ในพื้นที่นะครับพื้นที่นี้คือหมายว่าทั้งจังหวัดทั้งอำเภอทั้งตำบลทั้งหมู่บ้านเลยนะครับนักวิชาการสาธารณสุขก็ไปอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยเหมือนกันนะครับมีบทบาทเรื่องของการประสานงานนะครับประสานงานทุกองค์กรนะที่อยู่ในพื้นที่ของเรานะตั้งแต่เป็นเลขาของคณะกรรมการควบคุมโรคระดับอำเภอก็จะเป็นนักวิชาการสาธารณสุขเหมือนกันนะก็ในตำแหน่งอาจจะเป็นสาธารณสุขอำเภอหรือผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหรือนักวิชาการที่ดูแลเรื่องของงานควบคุมโรคก็จะไปทำงานเรื่องของเลขาซึ่งแต่ละอำเภอเนี่ยนะครับเขาจะมีคณะกรรมการปฏิบัติงานควบคุมโรคอยู่นะครับก็มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลนะครับวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์สถานที่เสี่ยงวิเคราะห์กลุ่มเสี่ยงวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรต่างๆที่อยู่ในที่ถ้ามีคนไข้มาเท่านี้ถ้ามีกลุ่มเสี่ยงมาเท่านี้เราจะวางระบบในการแก้ไขปัญหาเสนอให้คณะกรรมการชุดนี้พิจารณาในการที่จะดำเนินการแล้วก็มีคำสั่งข้อสั่งการออกมาให้กับประชาชนได้ทราบนะครับอันนี้คือบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขนะครับในการที่ทำงานเรื่องของโควิด -19 ในพื้นที่นะผมไล่ตั้งแต่สเกลหมู่บ้านไปถึงระดับประเทศเลยนะครับมีบุคลากรกลุ่มนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดนะเพราะว่าเขาทำได้ทุกอย่างนะครับไม่ใช่ว่ามอบหมายบุคลากรนี้ทำอะไรไม่ได้ผมบอกเลยว่าท่านไปดูเลยครับทุกที่นะครับมีบุคลากรสายงานนี้อยู่แน่นอนนะครับ
1: ที่ฟังเนี่ยค่ะดูงานของนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยค่ะเยอะมากนะคะโดยเฉพาะสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยค่ะอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรเวลาค่ะว่ามันจะแบ่งเวลายังไงให้มันสามารถจัดการงานทุกอย่างให้มันสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อ่ะค่ะ
0: โดยเฉพาะจะเล่าให้ฟังอย่างนี้จะเล่าให้ฟังอย่างนี้คือปกติเนี่ยนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรหน่วยงานหรือกลุ่มงานไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบนะได้รับคำสั่งมอบหมายงานในแต่ละเรื่องมานะครับอยู่แล้วคือเป็นงานประจำของตัวเองนะครับอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีมอบหมายงานให้มาเนี่ยก็แสดงว่าไม่มีงานทำนะครับเขาก็จะไม่ควรจะมีนักวิชาการสาธารณสุขในที่นั้นที่หน่วยงานนั้นดังนั้นคือทุกที่เนี่ยก็จะมีคำสั่งมอบหมายงานอยู่แล้วคืองานประจำบางคนก็อาจจะรับงานควบคุมโรคบางคนอาจจะรับงานเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพนะครับบางคนอาจจะรับงานเรื่องของงานบริหารนะครับเช่นบริหารทั่วไปบางคนก็อาจจะรับงานเรื่องของงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการประสานงานนะครับบางคนก็อาจจะรับงานเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาสาธารณสุขในพื้นที่บางคนก็อาจจะรับงานในเรื่องของงานพัฒนาสาธารณสุขบุญฐานหรือสุขภาพภาคประชาชนนะครับซึ่งแต่ละคนก็จะมีงานประจำของตัวเองแต่ด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับแต่ด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับถ้าเป็นกรุงเทพมหานครก็จะเป็นผู้ว่าการกรุงเทพมหานครถ้าเป็นในส่วนของจังหวัดต่างๆก็จะเป็นผู้ว่าการจังหวัดต่างๆจะเป็นผู้หัวหน้าหน่วยงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก็จะมีคณะกรรมการขึ้นมาชุดนึงนะครับชื่อคณะกรรมการต่อจังหวัดนะครับคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยพอจัดตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเนี่ยเขาประชุมกันพอประชุมกันแล้วปรากฏว่ามีสถานการณ์ฉุกเฉินโควิดเนี่ยเขาก็จะประกาศนะครับประกาศเป็นคำสั่งว่านะสถานการณ์ตัวนี้ควรจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทุกชุดนะครับคณะกรรมการก็คือคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอคณะกรรมการEOC ของอำเภอคณะกรรมการสอบสวนโรคคณะกรรมการเรื่องของการควบคุมป้องกันเฝ้าระวังซึ่งคณะกรรมการต่างๆต่างเนี้ยมันเป็นภาระหน้าที่ฉุกเฉินก็จะเชิญใช้คำว่าเชิญเนาะจะเชิญใช้คำสั่งแล้วกันคำสั่งให้คนที่มีงานปกติเนี่ยมาทำงานในศูนย์นี้เข้าใจไหมครับเดิมทีมีงานประจำอยู่พอมีสถานการณ์ฉุกเฉินก็จะมีคณะกรรมการคุมโรคระดับจังหวัดเนี่ยมีคำสั่งออกมาว่าให้ทุกคนจัดองค์กรตัวเองนะครับจัดองค์กรตัวเองใหม่เพื่อรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากคนที่มีการประจำอยู่ก็การประจำอาจจะยังไม่ได้ทำเพราะตอนนี้มีสถานการณ์ฉุกเฉินก็จะมีคำสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดนี้นะครับตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับตำบลครับภารกิจก็จะเพิ่มขึ้น งานประจำตัวเองก็พยายามดูอย่าให้มันมีปัญหาอย่าให้มีปัญหาเยอะนะครับคือหมายว่าอาจจะดูเพื่อดูตามเป้าหมายทำไปนะครับแต่อาจจะไม่เร่งอะไรมากให้โยกภารกิจเนี้ยนะครับมาทำงานสถานการณ์ฉุกเฉินบางคนอาจจะรับมอบหมายเรื่องการสอบสวนโรคเมื่อมี

0: อย่างเงี้ยนะครับดังนั้นที่ผมบอกว่าการแบ่งเวลาเนี่ยคือก็ต้องแบ่งเวลาในแต่ละคนถ้ามีคําสั่งให้ประชุมหรือปฏิบัติงานก็ต้องลงไปลุยงานฉุกเฉินก่อนนะครับอันนี้คือนี่คือขั้นตอนเราทําตามคําสั่งนะครับผู้บัญชาการชัดเจนนะครับมีสายงานบังคับบัญชาชัดเจนในสถานการณ์ฉุกเฉินในเรื่องของโควิดนะครับ
1: ค่ะแล้วในเรื่องของการที่เราจะต้องไปทำงานใหม่แล้วงานเก่าที่เราเก็บไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีประเด็นปัญหาอะไรตามมาไหมคะว่าเราจะต้องแบบเฮ้ยงานเก่าบางงานเราก็ต้องเอากลับมาทำด้วยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ใช่ครับก็คือยกตัวอย่างเช่นนะโรงพยาบาลสังเกตไหมโรงพยาบาลตอนนี้ถ้ามีสถานการณ์โควิดเขาจะปิดแผนกนู้นแผนกนี้แผนกนั้นดังนั้นคือเราก็จะเซฟเซฟตี้ว่าอะไรฉุกเฉินเราต้องทำให้เขานะครับอะไรไม่ฉุกเฉินเอาไว้ก่อนมาทำงานฉุกเฉินก่อนนะครับอันนี้คือคำตอบของผมนะครับที่จะให้อาจารย์ว่าทำในสิ่งที่ฉุกเฉินก่อนนะครับแต่ถ้างานประจำมันฉุกเฉินก็ต้องกลับไปทำงานประจำก่อนนะครับผู้บัญชาจะเป็นคนถ้ารายงานผู้บัญชาก็จะเข้าใจว่าต้องไปเคลียร์ปัญหาก่อนว่าถ้ามีเด็กคนถ้ามีคนไข้คนหนึ่งคนไข้ติดเตียงคนหนึ่งมีแขนกดทับนะพอดีคนนั้นรับผิดชอบเรื่องงานผู้สูงอายุอยู่ด้วยหรือรับผิดชอบเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องของงานส่งต่อในชุมชนด้วยอย่างเงี้ยเขาก็ต้องไปลุยงานผู้สูงอายุก่อนแล้วเดี๋ยวพอเสร็จภารกิจนั้นค่อยกลับมาทำงานโควิดอะไรประมาณนี้ครับ
1: นี่แสดงว่ายิ่งภาวะสถานการณ์มันยิ่งฉุกเฉินเท่าไหร่การจัด priority หรือลำดับความสำคัญนี้จะยิ่งสำคัญมากขึ้นเลยนะคะ
0: ที่สุดเลยครับที่สุดเลยครับ
1: ว่าเรามีทรัพยากรจำกัดเนาะเรามีเวลาจำกัดเรามีทุกอย่างจำกัดก็จะต้องมีการจัดลำดับความสำคัญนะคะว่าจะต้องเริ่มทำอะไรก่อนหลังค่ะในตอนนี้ได้ยินว่ากำลังจะเริ่มทำโรงพยาบาลสนามกระสุนพักคอยเป็นยังไงบ้างคะ
0: ครับก็จะเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าระบบของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับภายใต้มาตรการโรคติดต่อถ้าใช้คำว่าสบคก็อาจจะใช้ได้นะภายใต้สบคใหญ่เนี่ยที่ถ่ายมาถึงคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนะครับได้สั่งการนะครับเรื่องของการดูแลผู้ป่วยนะถ้าเอาแต่การดูแลกลุ่มเสี่ยงก่อนการดูแลประชาชนดูแลกลุ่มเสี่ยงดูแลผู้ป่วยนะครับซึ่งระบบทั้ง3อันเนี่ยจะต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกันทั้ง3อันต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกันคือในส่วนของกลุ่มเสี่ยงนะในของกลุ่มเสี่ยงเนี่ยกลุ่มเสี่ยงคือคนที่ยังไม่ป่วยแต่อาจจะไปมีไทม์ไลน์สัมผัสนะครับผู้ป่วยนะครับก็จะมีเราก็จะแยกออกเป็นกลุ่มเสี่ยง2ชนิดกลุ่มเสี่ยงแรกคือกลุ่มเสี่ยงสูงเขาเรียกว่าไฮริสกลุ่มเสี่ยงสูงคือไฮริสคือมีประวัติสัมผัสโดยตรงเลยกับผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็ต้องดูแลอีกรูปแบบนึงอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มเสี่ยงต่ำก็คือไม่มีประวัติสัมผัสโดยตรงแต่อาจจะสัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับเราจะใช้ว่ากลุ่มเสี่ยงต่ำกลุ่มนี้ก็จะมีรูปแบบการดูแลแบบนึงนะครับซึ่งการดูแลรูปแบบของกลุ่มเสี่ยงสูงเนี่ยนะครับเราก็จะใช้รูปแบบในเรื่องของการกักตัวนะการกักตัวคือมีคำสั่งกักตัวโดยเจ้าที่ควบคุมโรคนะครับตามกฎหมายนะออกคำสั่งกักตัว14วันในระหว่างกักตัวเนี่ยนะครับก็จะมีการเฝ้าอาการนะมีการเฝ้าอาการเขานะถ้ามีอาการไข้ไอเจ็บคอหรือมีอาการเข้าด้วยโควิดเนี่ยนะครับเราก็จะส่งเขาไปสวอปที่โรงพยาบาลนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ประกาศแล้วว่าสามารถใช้อนติเจนเทสคิตนะครับก็คือตัวเทสที่ตัวเองได้เนี่ยนะครับก็มาใช้เทสคิตที่ตัวเองที่บ้านได้นะครับพอเทสแล้วถ้ามีผลบวกก็ส่งไป PCR ที่โรงพยาบาลนะครับถ้ามีผลบวกพอผลบวกเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้ติดเชื้อผู้ติดเชื้อก็จะเข้าสู่กระบวนการในการดูแลซึ่งขณะนี้เนี่ยเดิมทีถ้าระลอก2เนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลก็จะเปิดวอร์ดให้กับคนไข้โรคติดต่อโรคติดเชื้อนะครับก็จะรับได้แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยทั้งประเทศคือรับไม่ได้โรงพยาบาลรับไม่ได้แล้วนะครับก็จะมาเปิดโรงพยาบาลสนามนะครับโรงพยาบาลสนามก็แล้วแต่ว่าพื้น

0: ที่ไหนมีความพร้อมมากแค่ไหนก็จะมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามตามคู่มือนะครับตามมาตรฐานนะครับตอนนี้รายละเอียดเยอะนะครับพอโรงพยาบาลสนามนะครับเต็มณขณะนี้เต็มเยอะคือไม่มีเตียงอะว่างั้นเถอะโรงพยาบาลก็ผลิตไม่ทันนะครับก็ต้องมีคนไข้คนหนึ่งกลุ่มหนึ่งที่ต้องอยู่ที่บ้านที่อยู่ที่บ้านเขาก็จะเรียกว่าโฮมไอโซเลชันคือเข้าโรงพยาบาลไม่ได้โรงพยาบาลสนามก็ไม่ได้โรงพยาบาลที่ผูกกับโรงแรมก็คือฮอสพิทอลก็ไม่ได้เพราะมันเต็มหมดแล้วก็ต้องมาอยู่ที่บ้านเรียกว่าโฮมไอโซเลชันซึ่งแพทย์ที่เป็นคนดูแลวินิจฉัยเขาก็ต้องมีการเขาเรียกว่าแยกผู้ป่วยว่ากลุ่มที่ดูแลที่บ้านต้องเป็นกลุ่มสีเขียวเท่านั้นคือกลุ่มที่มีอาการไม่มีอาการนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีกลุ่มเนี้ยที่กำลังแพร่เชื้ออยู่ในชุมชนนะครับมันเลยทำให้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็เลยคิดนะครับศูนย์อีกศูนย์หนึ่งขึ้นมาคือศูนย์พักคอยก็คือ community isolation คือ CI ศูนย์ก็คือที่ต้องการที่จะเอาคนที่คนไข้หรือว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้ออยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ต้องไปอยู่ที่บ้านให้มาอยู่ที่ CI หรือศูนย์พักคอยเพื่อจะรอเข้าโรงพยาบาลนะครับเข้าใจใช่ไหมครับเดิมทีไม่มีโรงพยาบาลสนามไม่มีโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลคนไข้ต้องอยู่ที่บ้านแต่เนื่องจากว่าที่บ้านเนี่ยมันเกิดการติดเชื้อที่บ้านเพราะว่าคนไข้หรือคนติดเชื้อเนี่ยเรื่องของการแยกเชื้อเนี่ยมันยากมากก็เลยมีการจัดตั้งศูนย์พักคอยขึ้นมาหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าcommunity isolation นะครับเพื่อจะแยกคนไข้จากที่บ้านเนี่ยนะครับมาอยู่ในศูนย์พักคอยแต่ศูนย์พักคอยนี้นะครับไม่ใช่โรงพยาบาลสนามนะครับคืออาจจะคอย 3-5 วันเพื่อรอโรงพยาบาลสนามว่างคือคนไข้ที่หายแล้วกลับบ้านมันก็จะมีเตียงว่างก็จะค่อยๆเอาเตียงเนี้ยให้กับคนไข้ที่ศูนย์พักคอยอันนี้นะครับก็เลยทำให้ตอนเนี้ยที่กำลังจะทำอยู่ก็คือศูนย์พักคอยนะขนาด300เตียงนะครับณขณะนี้นะที่กำลังอัดรายการอยู่เนี่ยนะครับก็จะมีคนไข้นะครับใช้คำว่าคนติดเชื้อแล้วกันนะคนติดเชื้อที่อยู่ในพื้นที่นะครับ13จังหวัดก็คือควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเนี่ยสีแดงเข้มเนี่ยนะครับกำลังทยอยกลับภูมิลำเนาเพราะว่าที่นั่นเนี่ยไม่มีเตียงหมดแล้วก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดศูนย์พักคอยเนี่ยรองรับกลุ่มตรงนี้อยู่นะโดยเฉพาะพื้นที่ผมเนี่ยตอนนี้ก็ทยอยมาแล้วเกือบ 20-30 รายแล้วตอนนี้กำลังอยู่ในรถนอนอยู่ในรถนะครับเพื่อจะรอเข้าศูนย์พักคอยนะครับบางบ้านก็อยู่ที่วัดนะอยู่ที่วัดก็คืออาจจะเป็นศาลาแล้วก็ล็อกไว้นะชาวบ้านก็คือช่วยกันล็อกไว้นะครับยังไม่ให้ออกไปที่ไหนบางบ้านก็เข้าบ้านถ้าบ้านไหนมีห้องหรือมีสถานที่ก็ให้ไปอยู่ตรงนั้นก่อนรอศูนย์พักคอยนะครับเพื่อจะเข้าศูนย์พักคอยแล้วรอโรงพยาบาลสนามต่อไปนะครับอันนี้คือนี่ขั้นตอนที่กำลังทำกันอยู่นะครับ
1: ค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะเราได้ประสบการณ์จากอาจารย์สันติหลายเรื่องมากนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์การบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาณตอนนี้นะคะอยากจะให้ฝากอะไรทิ้งท้ายกับนักศึกษาหน่อยค่ะว่าจากที่เราได้พูดคุยกันในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องการทำงานในชุมชนมาทั้งหมดเนี่ยค่ะอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยรับรู้หรือว่ารู้อะไรเน้นอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมคะ
0: ได้ครับก็ขอบอกนักศึกษาอย่างนี้แล้วกันนะครับนักศึกษาทุกท่านนะครับท่านก็คงการฝึกงานเนี่ยนะฮะก็เป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับหรือเป็นการเรียนรู้หนึ่งนะครับที่จะเติมเต็มประสบการณ์นะจากทฤษฎีที่เราเรียนอยู่ในห้องที่เราอ่านด้วยตาเราเองช่วยเติมเต็มนะครับว่าไอ้ที่อยู่ในหนังสือเนี่ยมันสามารถนำมาปฏิบัติได้จริงหรือเปล่านะก่อนที่เราจะจบการศึกษาไปแล้วไปทำงานให้กับประชาชนให้กับประเทศชาตินะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากก็คือการทำงานชุมชนเนี่ยนะครับมันคืออาชีพหนึ่งนะมันคืออาชีพหนึ่งเลยนะครับซึ่งอาชีพที่สำคัญคืออาชีพพัฒนาชุมชนนะที่เขาทำอยู่แล้วนะแ ในส่วนของ

0: เราเนี่ยที่ทำงานกับด้านสาธารณสุขเนี่ยพัฒนาชุมชนเขาไม่มีศาสตร์เรื่องของสาธารณสุขการแพทย์และสาธารณสุขนะครับเขาก็จะมาไม่สามารถที่จะมาทำงานในหน้างานของเราได้ดังนั้นคืออาชีพของเราเราจึงเป็นที่ต้องเรียนงานการทำงานด้านนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการทำงานชุมชนของเราเนี่ยมันต้องใช้ทั้งศาสตร์ก็คือวิชาการที่เราเล่าเรียนมาและศิลปะก็คือเทคนิคต่างๆนะครับอาจจะพูดไปทั้งหมดอาจจะไม่ได้จับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นหมวดเป็นหมู่นะครับท่านก็ต้องลองไปจับประเด็นเอาดูนะครับบางอาจารย์บางท่านนะครับอาจารย์ผมนะหลายท่านนะครับเขาก็จัดหมวดหมู่แล้วผมก็อ่านหนังสือมาแต่บางทีเราประยุกต์ใช้มันนึกไม่ทันนะมันก็ต้องว่ากันไปตามหน้างานนั่นคือเรียกว่าศิลปะถ้าใครจำวิชาการได้คนก็จะใช้ศิลปะได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าคนจำศาสตร์หรือวิชาการไม่ได้การประยุกต์ใช้ที่จะใช้ศิลปะจะยากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการทำงานนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือลมฟ้าอากาศก็คือหมายถึงบริบทของพื้นที่ที่เราจะใช้ศาสตร์และศิลป์เนี่ยเราต้องดูด้วยลมฟ้าอากาศรูพยากรเทคโนโลยีที่เรามีอยู่เทคโนโลยีที่ชุมชนมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับมาประยุกต์ใช้ทั้งหมดในชุมชนนะครับสุดท้ายจิตใจที่เข้มแข็งการทำงานชุมชนนี้ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งมากเพราะว่าหัวใจของเราเนี่ยนะครับมันรับรู้เรื่องราวได้มากมายถ้าเรานะครับมาชุมชนมันก็ต้องรับรู้เรื่องของชุมชนถ้าเรารับได้เราก็สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลป์ของเราได้แต่ถ้าเรารับไม่ได้มันจะทำอะไรต่อไม่ได้นะครับเขาเรียกว่าตรงนั้นเกิดภาวะช็อตนะครับถ้าไปรับรู้เรื่องชุมชนมากๆโอ้คนนู้นคนนี้ทะเลาะกันอะไรเงี้ยนะครับมันร่างกายเราจะช็อตแล้วสมองเรามันจะไม่สามารถใช้ศาสตร์และศิลปะต่อไปได้ดังนั้นคือจิตใจที่เข้มแข็งนะในการทำงานชุมชนเนี่ยก็มีส่วนสำคัญหัวใจของความเป็นมนุษย์นะครับนำการกระทำหัวใจของความเป็นมนุษย์ต้องนำการกระทำนะครับในการส่งมอบบริการสุขภาพของเรานะครับให้กับประชาชนในพื้นที่ของเรานะครับและเราจะทำให้ชาวบ้านหรือประชาชนมีความสุขเมื่อชาวบ้านและประชาชนเขามีความสุขจะแก้ปัญหาได้ไม่ได้แต่ถ้าเขามีความสุขเราก็จะมีความสุขนะครับ
1: เป็นคำแนะนำที่มาจากประสบการณ์โดยตรงจริงๆนะคะวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะอาจารย์สันตินะคะมอนแช่มช้อยมากๆนะคะที่ได้สละเวลาอันมีค่านะคะในช่วงสถานการณ์วิกฤตนะคะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ให้ข้อเสนอแนะดีๆเทคนิคต่างๆแก่นักศึกษานะคะในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องการลงชุมชนนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะหวังว่านักศึกษาจะนำประสบการณ์นะคะที่อาจารย์เขาได้เสียเวลานะคะมาอธิบายแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้นะคะไปนำไปใช้ในการฝึกปฏิบัติในชีวิตวิชานี้ได้อย่างเต็มที่ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

0: ระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับNCOU Channel

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะคุยกันในประเด็นเรื่องของการปรับประเทศให้ทันสมัยในสังคมไทยนะครับระหว่างพ.ศ. 2398ถึง2503นะช่วงเวลาประมาณ100ปีหลังจากที่ทำสัญญาเบาริ่งนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับประเด็นแรกของอันนี้ก็อยู่ในช่วงแรกก่อนช่วงประมาณสัก40ปีนะครับก็คือการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยในช่วงแรกระหว่างพ.ศ. 2398นะครับถึง2435ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มต้นของการปฏิรูปการเมืองการปกครองนะครับในสยามตอนนั้นนะครับมาดูในประเด็นสำคัญในช่วงเวลานี้นะครับจะเป็นเรื่องของการปรับตัวของสยามภายใต้กรอบสนธิสัญญาเบาริ่งนะครับว่าทำสนธิสัญญาเบาริ่งกับ10กว่าประเทศแล้วเนี่ยเราปรับตัวยังไงนะครับแล้วก็เรื่องของการสร้างรัฐชาติในสมัยรัชกาลที่5นะครับ2435ถึง2453เนี่ยแล้วก็การสร้างเอกภาพนะครับภายใต้รัฐชาตินะครับเพราะมันมีเรื่องของความแตกต่างความขัดแย้งกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับในอันแรกนะครับการปรับตัวภายใต้สนธิสัญญาเบาริ่งเนี่ยก็จะมีประเด็นที่สำคัญก็คือเรื่องของการในส่วนของรัฐนะครับปรับตัวมีส่วนของรัฐกับส่วนของภาคสังคมนะครับภายใต้สัญญาเบาริ่งแต่ประเด็นสำคัญจะเป็นเน้นที่ตัวรัฐนี่แหละครับว่ารัฐปรับตัวยังไงบ้างในช่วงเวลานี้นะครับที่เห็นเป็นประเด็นสำคัญในการปรับตัวของรัฐก็คือเรื่องของการปรับตัวในการเปิดรับการเข้ามาของนานาชาตินะครับอย่างที่เรียนไปแล้วว่าทำสัญญาเบาริ่งกับอย่างน้อย16ชาตินะครับในเอเชียก็มีญี่ปุ่นด้วยที่มาทำสัญญาทีนี้ในแต่ละชาติเหล่านั้นซึ่งเขาเจริญนะครับเขาพัฒนาอุตสาหกรรมแล้วเขาก็ต้องการเข้ามาค้าขายนะครับสยามเลยต้องเปิดรับการเข้ามาของนานาชาตินะครับซึ่งมีหลายสิบประเทศเลยล่ะนะครับแล้วก็เรื่องของการให้มีตัวแทนของสยามในยุโรปเป็นครั้งแรกนะครับหมายความว่าตัวแทนที่จะรักษาประโยชน์ของสยามนะตัวแทนที่จะทำหน้าที่เป็นเสมือนตัวแทนรัฐนะครับเป็นเหมือนทูตคนสำคัญนะครับเช่นยกตัวอย่างในเรื่องนี้ก็คือการแต่งตั้งเซอร์จอห์นเบาริ่งนะครับซึ่งเป็นคนแรกที่เข้ามาทำสัญญาในฐานะตัวแทนอังกฤษเนี่ยหลังจากที่เซอร์จอห์นเบาริ่งพ้นหน้าที่จากอังกฤษไปก็ตั้งให้เป็นตัวแทนสยามในยุโรปที่ตั้งเป็นตำแหน่งว่าพระสยามนามานุกูลกิจมหามิตรมหาสยามมหามิตรมหายศเนี่ยนะครับเป็นนามของเซอร์จอห์นเบาริ่งที่ทางสยามแต่งตั้งนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการปรับตัวในเรื่องของการสร้างเงินตรานะครับซึ่งจะทำนำมาใช้ในการแลกเปลี่ยนการค้าขายเพราะเดิมนั้นเนี่ยสยามยังใช้เงินในระบบเดิมนะครับเราคงนึกถึงเงินพดด้วงเงินที่ทำด้วยโลหะบางประเภทที่ใช้กันมาตั้งแต่อยุธยานะครับพอถึงสมัยรัชกาลที่4เนี่ยนะครับเริ่มมีเงินกระดาษนะครับสร้างเงินเป็นกระดาษขึ้นมานะฮะสมัยรัชกาลที่5ก็มีโรงกษาปณ์สร้างเหรียญสร้างอะไรต่างๆออกมาเพราะเงินของต่างชาตินั้นไม่เป็นที่นิยมของคนสยามในเวลานั้นนะครับแล้วก็มาสู่เรื่องของการขึ้นค่าตอบแทนให้แก่ขุนนางข้าราชการนะครับหมายความว่าขุนนางข้าราชการเนี่ยได้รับเงินจากส่วนของเงินของพระมหากษัตริย์เพราะอำนาจส่วนใหญ่ในการเมืองปกครองอยู่ที่พระมหากษัตริย์ก็มีการเพิ่มเติมค่าตอบแทนเหล่านี้ให้กับขุนนางข้าราชการนะครับการปรับตัวในการรวมศูนย์อำนาจเข้าไปสู่ภายใต้การปรับตัวในการรวมศูนย์อำนาจการค้านะครับและการหารายได้ด้านอื่นๆเข้าสู่รัฐเดิมนั้นเนี่ยการค้าของสยามจะอยู่ที่พระคลังสินค้านะครับทุกอย่างพระคลังสินค้าจะเป็นคนค้าขายกับต่างชาติแต่ทีนี้เมื่อไม่สามารถจะควบคุมอะไรทั้งหมดแล้วเพราะการค้าเนี่ยมันเริ่มมีเสรีมากขึ้นรัฐก็ต้องแสวงหารายได้อื่นนะครับจากเรื่องของภาษีบ้างนะครับจากเรื่องของการค้าขาย
ในส่วนอื่นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของภาษีนะเป็นส่วนใหญ่ในการที่รัฐจะได้รายได้ในส่วนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่รัฐสยามได้รายได้จากส่วนนี้นะครับการปรับตัวด้านการเงินการคลังนะครับและระบบของงบประมาณแผ่นดินตอนนี้เริ่มต้องทำเรื่องของงบประมาณแผ่นดินนะครับว่ารัฐมีรายได้นะครับรัฐจะต้องนำมาสู่เรื่องของการจัดสรรในการที่จะทำการทำนุบำรุงประเทศนะครับเรื่องการเงินการคลังเนี่ยเริ่มเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐจะต้องปรับตัวในยุคนี้นะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการปรับตัวด้านของโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งเส้นทางต่างๆครับเริ่มมีการตัดถนนแบบตะวันตกตัดครั้งแรกก็คือที่เรียกกันว่า New Road ถนนใหม่เนี่ยครับก็คือถนนเยาวราชนะครับแล้วก็ตัดถนนออกไปในบริเวณต่างๆเพราะจำเป็นที่การค้าขายจะต้องมีการขนส่งการเดินทางแล้วก็สร้างคูคลองนะครับมีการขุดคูคลองสะพานนะมีการจ้างแรงงานซึ่งไม่ใช่คนไทยครับก็จะเป็นแรงงานที่เป็นชาวกัมพูชาบ้างเป็นคนจีนเป็นอะไรต่างๆตัวมีอะไรในส่วนของภาคสังคมเนี่ยอาจจะปรับตัวช้ากว่าภาครัฐนะครับแต่ภาคสังคมก็ปรับตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการที่ไม่มีระบบไพ่ระบบทาสนะครับคนเหล่านี้ก็ออกไปทำนาทำไร่มีการขยายการเกษตรกรรมนะครับขยายออกไปมากขึ้นมากขึ้นนะครับในกรุงเทพก็จะออกไปนอกรอบบริเวณเพราะฉะนั้นในภาคสังคมนี่ก็มีการปรับตัวอย่างมากทีเดียวนะครับรวมทั้งเรื่องการเปลี่ยนจากสังคมแบบจารีตดั้งเดิมเนี่ยนะครับมาสู่สังคมที่มีความเป็นเสรีมากขึ้นคนเริ่มเรียนรู้มากขึ้นเริ่มอ่านหนังสือมากขึ้นนะครับเริ่มปรากฏคนรู้หนังสือมากขึ้นอันนี้แหละเป็นส่วนสำคัญยิ่งนะครับทั้งหมดในเรื่องของการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยนะครับในระหว่าง2398ถึง2435เนี่ยนะครับก็มีทั้งเรื่องของส่วนที่เป็นภาครัฐและในส่วนที่เป็นภาคสังคมดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเนี่ยนะครับ

ทีนี้มาดูกันต่อในเรื่องของการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยนะครับในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ย2398ถึง2435นะครับในตอนนี้นะจะเป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวข้องกับการสร้างรัฐชาติในสมัยรัชกาลที่5นะครับเราทราบกันดีว่าสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเป็นการปฏิรูปประเทศนะครับปฏิรูปการปกครองโดยเฉพาะเรื่องการปกครองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในสมัยช่วงรัชกาลของพระองค์เนี่ยนะครับประมาณสัก50ปีนะครับมีเรื่องของการสร้างรัฐชาติเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะครับตรงนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าการสร้างรัฐชาติมันมีความหมายว่าอย่างไรนะครับคำว่ารัฐชาติมันมี2คำมาประกอบกันนะครับเรื่องของรัฐรัฐกับชาตินะครับรัฐก็หมายถึงหน่วยที่เป็นหน่วยที่มีความชอบธรรมในเรื่องของการใช้อำนาจในการปกครองนะครับใช้กำลังที่มีความชอบธรรมในการควบคุมบังคับคนทุกคนที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของรัฐนะครับอย่างที่เราเข้าใจกันว่าองค์ประกอบของรัฐหมายถึงอำนาจอธิปไตยมีรัฐบาลมีประชาชนนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้อำนาจของรัฐนะครับในสมัยรัชกาลที่5นี่สร้างโดยการที่เริ่มมีการสร้างราชการส่วนกลางที่เราเรียกว่าระบบราชการส่วนกลางก็คือแบ่งเป็นกระทรวงซึ่งเดิมมันเป็นแค่กลุ่มนะครับก็มีกระทรวง12กระทรวงเปลี่ยนมาเป็น10กระทรวงและตอนหลังก็ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมสมัยรัชกาลที่6ที่7นี่นะครับพอมีกระทรวงก็ส่งตัวแทนจากกระทรวงลงไปในภูมิภาคนะครับก็ตั้งครั้งแรกเนี่ยก็ตั้งเป็นมณฑลต่างๆก่อนพอสมัยรัชกาลที่6ก็แบ่งเป็นจังหวัดเป็นอำเภออย่างรูปแบบที่เรารู้จักกันอยู่ในปัจจุบันส่วนชาตินั้นหมายถึงอะไรชาติก็หมายถึงความเป็นคนที่เกิดนะฮะชาติหรือชาติ

หมายถึงการเกิดในแผ่นดินนั้นนะครับการเกิดในประเทศนั้นในรัฐนั้นแล้วก็ที่สำคัญในความเป็นชาติที่อย่างหนึ่งก็คือคนที่เกิดในอาณาบริเวณนั้นมีความคล้ายคลึงกันหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของภาษาเรื่องคำพูดประเพณีวัฒนธรรมความคิดความเชื่อเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะครับตลอดระยะเวลา50ปีนะครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งจากเรื่องของการสร้างรัฐชาตินี่ก็คือกระบวนการอันสร้างรัฐชาติไทยในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ผมกล่าวถึงตอนต้นนะครับว่ามีเรื่องอะไรสำคัญในเรื่องของการสร้างรัฐชาติในสมัยนี้นะครับที่เกิดความเป็นรัฐขึ้นเกิดความเป็นชาติขึ้นและในที่สุดก็เป็นรัฐชาติก็คือการรวบรวมอำนาจบริหารต่างๆเข้ามาสู่กษัตริย์นะครับพระมหากษัตริย์นี่อยู่ที่กรุงเทพนะครับอำนาจเดิมนั้นเป็นของเมืองต่างๆแต่เมื่อทำระบบบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลางนะก็ส่งตัวแทนไปปกครองตามมณฑลต่างๆโดยกษัตริย์เป็นคนเลือกเข้าไปปกครองนะแล้วก็ต้องรับพระราโชบายจากกษัตริย์ไปเพราะฉะนั้นทำให้อำนาจนี่มาอยู่ที่กษัตริย์มากขึ้นจนถึงขั้นที่เรียกการปกครองในยุคนี้ว่าเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคืออำนาจทั้งหลายทั้งปวงของประเทศของรัฐนั้นอยู่ที่กษัตริย์นะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือการสร้างระบบบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นแบบที่เรียกกันว่าสมัยใหม่หรือที่เรียกว่าเป็น modernization จริงๆความว่าสมัยใหม่ในตอนนั้นก็คงจะหมายถึงในแบบที่ไปเอาตัวอย่างตะวันตกมาเพราะฉะนั้นหลายคนจึงวิเคราะห์ว่าเป็นการสร้างให้เป็นไปแบบตะวันตกนะครับคือเป็นเรื่องที่มันมีระบบระเบียบมีราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคมีตัวแทนจากส่วนกลางไปปกครองเริ่มมีระบบเงินเดือนนะครับเริ่มมีการคัดเลือกคนไปมีการสร้างโรงเรียนสำหรับสอนคนให้เป็นข้าราชการนะครับและภายหลังก็กลายมาเป็นมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้คือส่วนสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็คือการสร้างเอกภาพภายใต้รัฐชาติในช่วงแรกๆที่สร้างรัฐชาติขึ้นมานั้นนะครับบรรดาเจ้าเมืองพ่อเมืองต่างๆซึ่งเดิมก็เป็นของตระกูลบางตระกูลนะครับเป็นของคนพื้นเมืองที่ปกครองอยู่นะครับคนเหล่านั้นก็จะเสียประโยชน์นะครับเพราะอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าเมืองแล้วประโยชน์ต่างๆที่ได้รับก็จะไม่ได้รับก็ทำให้เกิดการต่อต้านการปกครองของส่วนกลางขึ้นมีกบฏมีการต่อต้านการปกครองของส่วนกลางนะครับทีนี้ก็มีปัญหามีประเด็นว่าในเรื่องเหล่านี้นอกจากแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเหล่านั้นแล้วก็จะต้องสร้างให้เกิดเอกภาพนะครับเอกภาพก็หมายถึงการทำให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับทำให้เกิดความสามัคคีกันมากขึ้นความขัดแย้งมันน้อยลงในเรื่องเหล่านี้ก็มีเรื่องของอันนี้คือความหมายนะครับทำให้เกิดความรักความสามัคคีความเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของการสร้างเอกภาพของรัฐชาติไทยนะครับทำในหลายรูปแบบทั้งในเรื่องที่ทำตามกระบวนการของกฎหมายการปกครองแบบใหม่อย่างที่ว่านะครับและเรื่องของการเชื่อมสัมพันธ์ในความเป็นเครือญาติกันอย่างเช่นมีพระราชวงศ์บางพระองค์เนี่ยไปแต่งงานนะครับหรือไปสมรสกับคนตามหัวเมืองเช่นสมรสกับเจ้าหญิงของล้านนานะครับก็คือทางเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่เนี่ยบางทีก็เข้ากับพม่าบางทีก็เข้ากับสยามอันนี้คือประเด็นสำคัญนะครับแล้วก็การสร้างให้ศูนย์กลางนะครับมีอำนาจทางการเมืองมากขึ้นอย่างที่ผมบอกว่าสยามก็กลายเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับเพราะว่าสยามมีอำนาจมากขึ้นนะครับแทบจะเรียกว่าควบคุมหัวเมืองต่างๆได้หมดและปีพ.ศ. 2439นั่นนะครับมีการสำรวจทำแผนที่ที่ทำให้อนาบริเวณของสยามนี่มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะมีการเอาภูเขาเอาแม่น้ำเป็นอนาบริเวณความเป็นรัฐมันก็มากขึ้นอำนาจของสยามก็มีมากขึ้นแล้วก็เรื่องกระบวนการสร้างชาตินิยมนะครับซึ่งเป็นแล้วก็การสร้างอัตลักษณ์ของชาติไทยอันนี้ก็กระบวนการก็จะควบคู่กันไปนะครับนอกจากว่าเป็นความเป็นชาตินิยมความเป็นไทยแยกเขาแยกเราแล้ว
นะครับอย่างที่มีคำกล่าวว่าส่งพระราชโอรสไปเรียนในยุโรปเนี่ยบอกว่าไม่ได้ให้เรียนไปเป็นฝรั่งแต่ให้เรียนรู้เขาแล้วก็เป็นให้มีความเป็นไทยแล้วมากขึ้นแล้วก็มีเรื่องของการพัฒนาให้เป็นสมัยใหม่นะอย่างที่ผมได้เรียนตอนต้นนะครับก็คือไปในแบบของตะวันตกเพราะฉะนั้นการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยระหว่าง2398 2435เนี่ยนะครับเรื่องสำคัญก็คือสร้างรัฐชาติไทยเอกภาพสร้างความเป็นชาติไทยขึ้นมานะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญในช่วงเวลานี้ครับ

ตอนนี้มาสู่เรื่องของการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยนะครับในช่วงเวลาต่อมานะครับระหว่าง2435ในช่วงต้นที่รัชกาลที่5ทรงปฏิรูปการปกครองนี่นะครับมาจนถึง2489นะครับทำไมมาแบ่ง2489ก็2489มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมายนะครับมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับมีเรื่องที่จอมพลป.พิบูลสงครามต้องออกไปหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงใหม่ๆนี่นะครับแล้วก็เหตุการณ์สำคัญของประเทศไทยตอนนั้นตอนนี้เรียกเป็นประเทศไทยแล้วก็คือการสิ้นพระชนม์ของรัชกาลที่8นะครับในช่วงเวลานี้นะครับมีประเด็นสำคัญที่เป็นเรื่องที่จะต้องนำมากล่าวถึงนะครับที่จะต้องทำความเข้าใจกันก็คือเรื่องของการเริ่มมีการขยายตัวของสิ่งที่เรียกว่าปัญญาชนบางทีก็เรียกว่าปัญญาชนสยามนอกจากนั้นก็มีการเรียกร้องทางการเมืองในแบบตะวันตกมากขึ้นคนเรียนรู้ตะวันตกเริ่มเข้าใจเห็นข้อเปรียบเทียบระหว่างสยามกับต่างประเทศแล้วก็มองมันล้าหลังนะครับแล้วก็เรื่องของการสร้างชาตินิยมนะครับกระบวนการของ nationalism เนี่ยก็ยังมีอยู่แล้วก็เรื่องของการสร้างชาตินิยมนี่กระทำโดยกลุ่มที่เรียกว่าชนชั้นนำเดิมนะครับเรื่องที่3ก็คือการสร้างวัฒนธรรมกับการสร้างชาตินิยมไทยที่เกิดขึ้นหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ตรงนี้ต้องระหว่างนี้มันคาบเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475โดยคณะราษฎรนะครับเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมไอ้ประเด็นตรงนี้นะครับทีนี้มาดูกันในแต่ละประเด็นนี่นะครับว่าการขยายตัวของปัญญาชนกับการเรียกร้องทางการเมืองแบบตะวันตกเนี่ยมันมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างนะครับปัญญาชนในเบื้องต้นเนี่ยนะครับอาจจะต้องเข้าใจหน่อยว่าปัญญาชนระหว่างปี2435กับ2489เนี่ยนะครับปัญญาชนหมายถึงความสำคัญเนี่ยที่พูดกันทั่วไปก็พูดง่ายๆว่าคือคนมีความรู้นะครับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเช่นคนที่เรียนระดับอุดมศึกษาเรียนระดับที่สูงขึ้นนะครับก็ถือว่าคนที่เรียนระดับนั้นเนี่ยถือว่าเป็นปัญญาชนนะเพราะถือว่าเป็นคนที่มีความรู้นะครับการเรียกร้องทางการเมืองในแบบตะวันตกนะครับกลุ่มปัญญาชนนี่แหละครับที่พูดถึงว่ามันเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับกับการที่เขามาเรียกร้องการเมืองแบบมันจะไปคู่กันนะครับในสไลด์ที่ท่านผู้ชมอยู่เนี่ยอาจจะมาถึงช่วงที่เกิดการเรียกร้องในปีพ.ศ.ถ้าไม่เอารอสอนะรอสอ103เนี่ยรอสอก็ตั้งขึ้นตั้งแต่ตอนต้นของรัตนโกสินทร์รอสอ1ก็คือ2325นะครับสมัยรัชกาลที่1เนี่ยก่อนหน้านั้นที่ก่อนจะเกิดรอสอ103เนี่ยปัญญาชนที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านั้นก็มีรายชื่อสำคัญเช่นเทียนวันกศรกุหลาบอย่างนี้เป็นต้นนะครับนายนรินทร์กรึงภาสิทธิ์เหล่านี้มีบทบาทสำคัญหลายคนได้ต่อต้านขนบธรรมเนียมประเพณีของสยามในตอนนั้นนะครับต่อต้านบอกถือว่าเป็นเรื่องล้าหลังเป็นเรื่องที่ไม่เสมอภาคเป็นเรื่องที่ขัดกับหลักของนานาอารยประเทศนะอย่างยกตัวอย่างอย่างเทียนวันหรือนรินทร์กรึงเนี่ยนรินทร์กรึงนี่มีอายุมีช่วงชีวิตมาจนถึงสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามได้เรียกร้องต่อสู้จนขนาดที่ขัดแย้งกับชนชั้นนำหรือผู้ปกครองรัฐจนขนาดต้องถูกลงโทษถูกจับกุมต้องเข้าคุกนะครับกศร.กุหลาบนี่ก็ออกเป็นนักหนังสือพิมพ์ด้วยนะครับนำเสนอความคิดเห็นผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ต่างๆวารสารต่างๆและหลังจากนั้นจึงมาเกิดกบฏรอสอ103รอสอ103ก็อยู่ใน2428เนี่ยก็อยู่ในช่วงสมัยรัชกาลที่6ครับขออภัยสมัยรัชกาลที่5นะครับแต่รอสอ130เนี่ยสมัยรัชกาลที่6นะครับ103นั้นเรียกร้องกับรัชกาลที่5อันนี้จะถือว่าเป็นกบฏก็ได้แต่รัชกาลที่5ไม่ได้ทรงเอาความผิดว่าเป็นกบฏนะครับคนเหล่านี้เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการเมืองกับปกครองเรียกร้อง 7-8 ข้อนะครับในกลุ่มนี้ก็มีพระราชพงศ์ด้วยนะครับ
ส่วนหนึ่งก็เป็นคณะทูตไทยที่อยู่ในต่างประเทศที่เห็นความเจริญของต่างประเทศเปลี่ยนแปลงให้เป็นสภาพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่รสหนึ่งสามศูนย์เนี่ยกลุ่มนี้ถูกจับเสียก่อนนะครับเพราะว่ามีสมาชิกบางคนเนี่ยไปกลัวความผิดเพราะวางแผนกระถึงขนาดจะลอบปงประชนรัชกาลที่6เลยนะครับก็กลายเป็นกบฏก็ถูกจับเข้าคุกนะครับเสียชีวิตบางคนนะครับแต่ส่วนใหญ่จำนวนเป็นนับเป็นร้อยคนนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นทหารครับทหารชั้นผู้น้อยนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงปกครองสำเร็จก็คือคณะราษฎรนะเราคงทราบดี2475คณะราษฎรผู้นำทางทหารก็คือพันเอกพญาพหลพลพยุหเสนาที่กลายเป็นนายกรัฐมนตรีต่อมานะครับจอมพลป.ตอนนั้นก็ยศพันโทหลวงประดิษฐ์มนุธรรมหรือด็อกเตอร์ปรีดีพนมยงค์นี่นะครับก็คือกลุ่มคณะราษฎรนะครับแล้วก็มีการผลักดันนะครับผลักดันให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับที่3เมื่อพ.ศ. 2489นะคนผลักดันสำคัญก็คือดร.ปรีดีพนมยงค์กับนายควงอภัยวงศ์ซึ่งตอนหลังก็มาตั้งพรรคประชาธิปัตย์นี่นะครับก็เป็นกลุ่มที่ผลักดันให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในการสร้างกระแสชาตินิยมโดยชนชั้นนำเดิมนะก็เริ่มตั้งแต่ร.4ร.5ร.6เลยนะครับมีการดำเนินการผลักดันในเรื่องเหล่านี้แล้วก็เกิดเรื่องของภาษาเรื่องของความเป็นไทยแบ่งเขาแบ่งเรานะครับฝรั่งชาวจีนอะไรต่างๆนะสมัยรัชกาลที่6นี่ชาตินิยมเนี่ยได้เผยแผ่ไปสู่เรื่องผ่านไปทางสื่อต่างๆเพราะตอนนั้นสื่อวิทยุโทษทีสื่อหนังสือพิมพ์นะสื่อสิ่งพิมพ์นี่ขยายตัวผมพูดถึงหนังสือพิมพ์วารสารนิตยสารต่างๆนะครับแล้วก็สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่ก็เริ่มอย่างที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับมาถึงสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับอันนี้ก็เห็นได้ชัดนะครับแบ่งเป็นไทยแบ่งเป็นชนชาติอื่นนะครับส่งคนไปเรียนต่างประเทศเพื่อให้เกิดความเป็นไทยรัชกาลที่6นะฮะอย่างที่บอกว่าใช้สื่อต่างๆผ่านเข้าไปออกพระราชบัญญัติการปฐมศึกษาใช้ภาษาไทยแพร่หลายออกไปนะความเป็นไทยภาษาที่ผมพูดอยู่ตอนนี้นะครับคือภาษาบางกอกภาษากรุงเทพนะครับแต่ล้านนาอีสานทางใต้ก็จะใช้ภาษาเฉพาะแต่ละถิ่นแต่ตอนหลังเมื่อภาษากลางแพร่ออกไปนั่นแหละครับก็คือความรู้สึกเป็นชาติไทยเป็นคนไทยด้วยกันก็จะมีมากขึ้นแล้วก็มาสู่การสร้างวัฒนธรรมไทยและสร้างชาตินิยมนะภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ซึ่งอันนี้เกิดขึ้นมากในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามที่ออกรัฐนิยมออกอะไรต่างๆเปลี่ยนชื่อประเทศสยามมาเป็นไทยก็เกิดในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับนโยบายรัฐด้วยนโยบายรัฐนิยม12ฉบับนะครับซึ่งอันนี้ก็เกิดในเรื่องของสร้างวัฒนธรรมไทยขึ้นมาด้วยนะครับวัฒนธรรมไทยต่างๆการเคารพธงชาติสร้างความรู้สึกเป็นคนไทยให้เกิดขึ้นทั่วไปอันนี้เกิดขึ้นหลัง2475นะครับมีการออกประกาศคำสั่งต่างๆมากมายเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมแบบไทยนะครับการกล่าวคำว่าสวัสดีก็เกิดในช่วงเวลานี้นะครับอันนี้คือทั้งหมดของการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยระหว่าง2435ถึง2489ซึ่งมีทั้งเรื่องการสร้างชาตินิยมนะครับเรื่องของการผลักดันให้เกิดรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆนะครับทั้งหมดในช่วงนี้ก็มีแค่นี้ครับ

ที่เราเกริ่นไว้ว่า2398ถึง2503เนี่ยครับเป็นช่วงสุดท้ายก็คือช่วงระหว่าง2489ถึง2503นะครับการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยในช่วงนี้นะครับมีประเด็นสำคัญใหญ่ๆอยู่3ประเด็นนะครับก็คือเรื่องของการปรับปรุงประเทศในช่วงสงครามเย็นนะครับแล้วก็การเกิดชนชั้นกรรมอาชีพกับแนวคิดสังคมนิยมสุดท้ายก็คืออิทธิพลของตะวันตกที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสังชนบทไทยสังคมเศรษฐกิจการเมืองอะไรต่างๆในชนบทนี่นะครับมาดูอันแรกนะครับเรื่องของการปรับปรุงประเทศในช่วงสงครามเย็นมีอะไรบ้างก็มีเรื่องของการปรับปรุงการศึกษาของชาตินะครับอันนี้เห็นชัดเลยนะครับช่วงสงครามเย็นเนี่ยเรียนท่านผู้ชมก่อนนะครับก็คือช่วงหลังสงครามโลกที่2นะครับก็คือหลัง2488เนี่ยญี่ปุ่นยอมแพ้แล้วเนี่ยนะครับมาจนถึงปี2530โดยประมาณ30 31 32การทำลายกำแพงเบอร์ลินในเยอรมันนะฮะเยอรมันตะวันตกตะวันออกก็รวมเข้าด้วยกันนะครับอันนี้แหละครับมีเรื่องของการปรับปรุงการศึกษาของชาติมากมายนะครับในสังคมไทยนะครับการขยายมหาลัยออกไปในภูมิภาคต่างๆการปรับปรุงประเทศด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นี่สร้างถนนขึ้นเหนือไปอีสานลงใต้นะครับอย่างเพชรเกษมเนี่ยนะครับคือถนนที่สร้างในสมัยจอมพลสฤษดิ์นะครับโครงสร้างพื้นฐานหลักสำคัญบอกว่าดินกับถนนกับน้ำบอกว่าน้ำไหลไฟสว่างทางเดินนะครับความสะอาดอะไรต่างๆต้องมีอะไรเนี่ยขยายมหาวิทยาลัยออกไปมหาวิทยาลัยขอนแก่นชัยสงขลานครินทร์นะขยายในยุคนี้เรื่องของการปรับปรุงในด้านการอะไรครับการวิจัยการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีการตั้งสภาวิจัยตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆขึ้นมาเพราะตอนนี้รับเอาความเจริญของตอนนี้จะย้ายแนวทางความรู้จากยุโรปไปสู่สหรัฐอเมริกาแล้วนะครับการปรับปรุงประเทศในด้านอื่นๆก็มีเยอะแยะมากมายนะครับมีตั้งแต่เรื่องที่เกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจการเมืองนะครับเรื่องของการเกิดชนชั้นกรรมอาชีพในแนวคิดสังคมนิยมกรรมอาชีพก็หมายถึงพวกใช้แรงงานส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าหมายถึงกรรมกรซึ่งตอนแรกก็เป็นคนจีนนะครับที่มาทำงานรับจ้างนะครับจนกระทั่งรัฐนี่ออกกฎหมายอ้างยี่นะเพราะคนจีนเนี่ยพอเขาได้เงินเขาก็มีสมาคมแล้วส่งเงินไปช่วยกลุ่มพรรคการเมืองต่างๆในประเทศจีนในตอนนั้นแนวคิดสังคมนิยมนี่ก็เข้ามานานแล้วนะครับเข้ามาตั้งแต่ยุคปัญญาชนสยามนะครับจนถึงเปลี่ยนแปลง2475นะครับส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือแนวคิดที่ดร.ปรีดีพนมยงค์นำเสนอในเคล้าโครงเศรษฐกิจนะครับจนถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์นะครับการมาชีพกับส่วนของสังคมนิยมในมักจะคู่กันอิทธิพลของตะวันตกต่อการเปลี่ยนแปลงชนบทไทยมีอะไรบ้างครับอิทธิพลตะวันตกก็โอ้โหมีหลายเรื่องเลยครับอิทธิพลทางการศึกษาอิทธิพลของความรู้สมัยใหม่อิทธิพลของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆแม้กระทั่งการบันเทิงภาพยนตร์ฮอลลีวูดอะไรต่างๆเข้ามาในสหรัฐอเมริกานี่นะครับชนบทเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับอิทธิพลตะวันตกก็มีเนี่ยนะครับเห็นไหมแต่ในสไลด์นี่จะเน้นไปที่ยุโรปนะครับแต่ตะวันตกอาจจะรวมเอาทั้งสหรัฐอเมริกาคืออเมริกาเหนือแม้กระทั่งออสเตรเลียในตอนหลังนี้เข้ามาแต่ความรู้วิทยาการต่างๆมาจากยุโรปก่อนจะไปอเมริกานะครับนี่คืออิทธิพลของตะวันตกนะครับแล้วการเปลี่ยนแปลงในชนบทมีอะไรบ้างโอ้โหมีมากมายเลยครับทั้งทางบวกและก็ทางลบนะครับทางบวกก็อาจจะเกิดเรื่องของการผลิตนะครับจากเพื่อยังชีพอาศัยน้ำฝนนะครับธรรมชาติเนี่ยนะครับไปสู่การผลิตเพื่อการค้าปลูกสินค้าที่เป็นเขาเรียกว่าเชิงเดี่ยวมากขึ้นปลูกสินค้าที่ขายได้นะครับบางส่วนก็เก็บไว้กินเช่นข้าวเนี่ยครับจากที่เน้นปลูกเพื่อบริโภคก็ปลูกไว้เพื่อขายนะครับก็เปลี่ยนแปลงหลากหลายอย่างนะฮะในชนบทในเวลานั้นนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษานะครับมีโรงเรียนในหมู่บ้านนะครับมีอนามัยนะครับมีเรื่องของการเพาะปลูกอย่างที่ผมพูดถึงเส้นทางคมนาคมถนนหนทางนอกจากจะเป็นเส้นทางหลักจากส่วนกลางกรุงเทพไปสู่ภูมิภาคแล้วก็มีเส้นทางระหว่างจังหวัดนะครับรถไฟก็ขยายออกไปด้วยบางส่วนนะครับเรื่องของ
ของชนบทอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตต่างๆของชนบทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตการดำรงชีวิตคนชนบทนั้นส่วนหนึ่งทำนาทำไร่ในฤดูฝนนี่นะครับพอสิ้นสุดฤดูฝนก็อาจจะอพยพไปทำงานในที่อื่นนะครับซึ่งมีมากขึ้นนะครับในช่วงหลัง2503แต่ตอนนี้เราพูดถึง2503นี่นะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะคนเริ่มไปท่องเที่ยวชนบทก็เริ่มรับรองเป็นที่ท่องเที่ยวมีสถานที่สวยงามตามธรรมชาติเรื่องของความเชื่อศาสนาวัดวาอารามต่างๆอันนี้ก็เป็นส่วนทั้งหมดที่เป็นเรื่องการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยระหว่างพ.ศ. 2489ถึง2503ครับ

ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีครับเนื้อหาในวันนี้เราจะพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยในสังคมไทยภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับเมื่อพูดถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยนักศึกษาท่านผู้ชมก็ต้องเข้าใจว่าในการพัฒนาประเทศเนี่ยเพื่อให้เกิดทิศทางเพื่อให้เกิดแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาประเทศนั้นในประเทศไทยสังคมไทยจึงต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศนั่นเองนะครับทีนี้ที่มาของแผนเนี่ยก็มีที่มาที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับแล้วก็มีผลต่อความเจริญความก้าวหน้าหรือการพัฒนาประเทศไทยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในรายละเอียดเราก็จะต้องมาดูกันว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วก็สังคมไทยเนี่ยมีผล อย่างไรต่อกันนะครับก็คือหมายความว่าเมื่อเริ่มมีการจัดทำแผนแล้วเนี่ยมีผลต่อเศรษฐกิจแล้วก็สังคมไทยอย่างไรมีความเจริญก้าวหน้ามีความทันสมัยขึ้นอย่างไรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นแรกนะครับที่เราจะพูดถึงก็คือว่าเราจะพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยก่อนการใช้แผนพัฒนาประเทศนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยก่อนที่จะเริ่มมีการใช้แผนพัฒนาประเทศเนี่ยเราก็คงไม่ย้อนกลับไปยาวนานนักนะครับก็เอาจะเป็นช่วงต้นๆก่อนที่จะเริ่มมีการใช้แผนพัฒนาประเทศนั่นเองเพราะถ้าบอกว่าก่อนการใช้แผนเนี่ยก็คงจะพูดไปได้ยาวนานมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยก่อนมีการใช้แผนพัฒนาประเทศเนี่ยเราจะพูดถึงประเด็นอะไรบ้างนะครับอันแรกเราก็จะพูดถึงสภาพการของประเทศก่อนที่จะมีการใช้แผนพัฒนาประเทศนะครับเสร็จแล้วก็จะพูดถึงความเป็นมาและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพราะว่าในเรื่องของการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้แผนนะครับก็มีที่มาที่ไปที่มีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าเราได้รับความช่วยเหลือหรือมีอิทธิพลของต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองนะครับรวมไปถึงการดำเนินการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในแต่ละแผนนั้นมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับงั้นมาดูในรายละเอียดในตอนต้นก็คือหมายความว่าสภาพการของประเทศก่อนการใช้แผนพัฒนาประเทศนั้นมีลักษณะยังไงอย่างที่เรียนแล้วว่าถ้าพูดถึงก่อนการใช้แผนพัฒนาเพราะว่าเราเริ่มมีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1เนี่ยปี2504นะครับถ้าพูดถึงก่อนเนี่ยก็คงไม่ได้ย้อนกลับไปยาวนานมากนักนะครับก็อาจจะเป็นช่วงหลังสงครามโลกหรือช่วงระหว่างสงครามโลกตั้งแต่2488มาถึง2503นะครับอยู่ในช่วงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสภาพการทางการเมืองในยุคนั้นเนี่ยมีลักษณะยังไงบ้างนะครับก็คือในยุคนั้นสภาพการเมืองในช่วงนั้นเนี่ยนะฮะช่วงก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มมีแผนแล้วก็คือในรัฐบาลยุคนั้นสมัยนั้นก็คือจอมพลสฤษดิ์นะครับก็ได้ทำรัฐประหารรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับซึ่งก็คือหมายความว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็รัฐบาลก็มีรัฐบาลของจอมพลป.นะครับซึ่งรัฐบาลจอมพลป.ก็มีความสำคัญในแง่ที่มีการทำดำเนินการนโยบายหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ประเทศทันสมัยขึ้นเช่นนโยบาย

รัฐนิยม12ประการก็คือพยายามทำให้วิถีชีวิตบังคับวิถีชีวิตของคนไทยเนี่ยให้มีความเจริญทัดเทียมกับชาติตะวันตกนะครับมีการกระทำหลายๆอย่างเปลี่ยนชื่อประเทศเอ่ยห้ามกินหมากเอ่ยอะไรทำนองเนี้ยนะครับทีนี้ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยนะฮะที่ต้องมีการทำรัฐประหารนี่ก็ด้วยเหตุผลว่าไม่พอใจต่อระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยแบบตะวันตกที่มองว่ายังไม่มีความเหมาะสมกับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเกิดทำการรัฐประหารแล้วก็ที่สำคัญคือว่าในสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มมีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั่นเองนะครับทีนี้สภาพการทางเศรษฐกิจในช่วงนั้นเป็นยังไงก็แน่นอนว่าภายหลังสงครามโลกเนี่ยก็อาจจะเกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจนะครับอีกทั้งเราต้องส่งข้าวให้กับอังกฤษนะครับหรือชาติตะวันตกก็คือพูดง่ายเราอาจจะโดนกดดันจากชาติตะวันตกนะครับให้ส่งข้าวรวมทั้งเรื่องของทุนสำรองอะไรต่างๆนานาเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยจะต้องการเปลี่ยนแปลงสถานะจากประเทศแพ้สงครามเป็นประเทศที่ชนะสงครามนะครับเพราะว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเราไปเข้าร่วมกับฝ่ายญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ไปประกาศสงครามกับฝ่ายพันธมิตรเพราะฉะนั้นเราต้องการแก้ไขสถานภาพตรงนั้นก็คือไม่อยากเป็นประเทศที่แพ้สงครามเราก็เลยต้องให้ชาติตะวันตกรวมทั้ง อเมริกาเนี่ยช่วยมีส่วนช่วยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านเศรษฐกิจก็เห็นว่าเราก็ถูกกดดันจากอังกฤษในหลายๆเรื่องเมื่อกี้ก็คือเรื่องของการส่งข้าวนะครับไปให้ทางอังกฤษรวมไปถึงเงินทุนสำรองนะครับที่โดนอังกฤษยึดไปนะครับรวมไปถึงค่าเงินบาทนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงสภาพทางสังคมก็คือหมายความว่าในช่วงนั้นเนี่ยเกิดปัญหาภัยแล้งสมทบมาด้วยนะครับก็คือเกิดปัญหาภัยแล้งในภาคอีสานก็เลยก่อให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นนะครับมาทำงานอย่างภาคตะวันออกหรือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพนะครับการย้ายถิ่นดังกล่าวเนี่ยก็ทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมานั่นเองประเด็นถัดมาก็จะเป็นเรื่องที่สหรัฐอเมริกาให้ความช่วยเหลือประเทศไทยนะครับสหรัฐอเมริกาให้ความช่วยเหลือประเทศไทยในเรื่องใดบ้างอันแรกก็คือว่าช่วยให้ไทยรอดพ้นจากการเป็นประเทศที่แพ้สงครามนะครับรวมไปถึงให้การสนับสนุนในเรื่องของอาวุธการเงินนะครับโดยการให้ความช่วยเหลือเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อต่อต้านการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคนี้นั่นเองนะครับทีนี้ถัดมาก็คือจะพูดถึงความเป็นมาแล้วก็แนวคิดในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมแห่งชาตินะครับก็คืออย่างที่เรียนแล้วว่าก็เริ่มต้นตั้งแต่ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ขอความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ธนาคารโลกนะครับเพื่อให้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาแล้วก็วางแผนสำรวจแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับก็เลยเกิดการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นครั้งแรกขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2504หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1นั่นเองนะครับนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เริ่มต้นมาตั้งแต่2476เป็นต้นมาแล้วตั้งแต่ในสมัยพญามโนปกรณ์นะครับก็เป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้เสนอสิ่งที่เรียกว่าเค้าโครงเศรษฐกิจแต่ว่าเค้าโครงเศรษฐกิจอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้รับความเห็นชอบนะครับก็เลยต้องยกเลิกไปนะครับก็เลยเกิดการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขึ้นมานะครับเพื่อแก้ปัญหาต่างๆนานาในสังคมไทยในยุคนั้นสมัยนั้นซึ่งก็คือปัญหาเรื่องของความยากจนปัญหาความไม่รู้หนังสือแล้วก็ความเจ็บป่วยหรือที่เรียกว่าโง่จนเจ็บนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือเนื้อหาของตอนที่1ที่จะพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยก่อนการใช้แผนพัฒนาประเทศนะครับซึ่งก็จะพูดถึงว่าสภาพการทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมในช่วงยังไงนะครับความเป็นมาของการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้นมีความเป็นมาอย่างไรก็คือเริ่มตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นต้นมานั่นเอง

ถัดมาก็จะพูดถึงการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับก็คือพูดง่ายๆคือว่าในแต่ละแผนนั้นเนี่ยมีลักษณะยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาตรงนี้ก็จะพูดถึงการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั่นเองนะครับก็จะเริ่มแบ่งเป็นช่วงก็คือช่วง3แผนแรกหรือก็คือช่วงต้นของแผนแล้วก็ช่วงแผนที่4ถึงแผนที่7นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าณปัจจุบันมีแค่7แผนนะครับณปัจจุบันก็คือเริ่มเป็นแผนที่12แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นเนื้อหาโดยตอนต้นของเริ่มการเริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นแรกก่อนนะครับเรื่องของการปรับตัวของภาคสังคมนะครับก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของแผนครับก็คือหมายความว่าเนื่องจากว่าในตอนต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยแนวทางการพัฒนาก็เช่นกันก็คือเน้นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับ

การเริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจนั้นก็เน้นเรื่องของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนั่นเองนะครับเพราะอย่างที่เรียนแล้วว่าถ้ามองว่าเศรษฐกิจดีทุกอย่างก็จะดีตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการปรับประเทศได้ทันสมัยนะครับในช่วงแผน4-7ถัดมาเนี่ยนะครับก็จะต่อเนื่องพูดง่ายๆก็คือว่าจะต่อเนื่องจาก3แผนแรกหรือการพัฒนาในช่วงต้นเพราะว่าคงไม่สามารถที่จะพัฒนาเศรษฐกิจได้สำเร็จภายในระยะเวลาอันสั้นเพราะว่าแต่ละแผนนี่ก็อยู่ในช่วง 4-5 ปีแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นในแผนพัฒนาฉบับที่4เนี่ยก็ยังต่อเนื่องกันอยู่กับ3แผนแรกคือพูดง่ายๆเน้นการฟื้นฟูแล้วก็รักษาสภาพเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคงขึ้นพยายามลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมนะครับลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมทำยังไงก็เคยมองว่าเป็นการกระจายรายได้สู่ชนบทหรือพูดง่ายก็คือมีการกระจายรายได้นั่นเองเพราะว่าอาจจะมองว่าในยุคนั้นช่วงนั้นสมัยนั้นมีความเหลื่อมล้ำกันระหว่างเมืองกับชนบทนั่นเองนะครับถัดมาในแผนที่5นะครับก็ยังเช่นเคยนะครับก็ยังเน้นพัฒนาประเทศตามแนวทางสมัยใหม่หรือพูดง่ายก็คือว่ายังเน้นพัฒนาเศรษฐกิจอยู่นะครับแต่ว่ายึดพื้นที่เป็นหลักในการวางแผนนะครับเช่นในชนบทเช่นชายฝั่งทะเลอันนี้ก็คือหมายความว่าเน้นพื้นที่เป็นหลักแหละนะครับให้ความสำคัญกับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศรวมทั้งพยายามแก้ไขปัญหาความยากจนนั่นเองนะครับส่วนในแผนที่6นะครับก็ยังเน้นการกำหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการพัฒนาประเทศด้านทรัพยากรมนุษย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติก็คือเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติรวมไปถึงทรัพยากรมนุษย์ด้วยนั่นเองนะครับในแผนที่7ก็ยังต่อเนื่องนะครับดำเนินการต่อเนื่องจากแผน6นะครับและที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือแสดงบทบาทในอาเซียนนะครับแล้วก็เริ่มมีการพูดถึงประชาคมอาเซียนนั่นเองนะครับรวมไปถึงสร้างความเป็นธรรมในสังคมแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยนะครับช่วงต้นนะครับจนถึงแผนที่7เนี่ยนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเน้นไปในแนวทางการกระแสหลักคำว่าแนวทางการพัฒนากระแสหลักคราวที่แล้วก็ได้พูดถึงไปแล้วก็คือหมายความว่าเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเน้นพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับซึ่งจริงๆก็สอดคล้องกับแนวทางของสหประชาชาติด้วยเพราะว่าในช่วงเวลานั้นก็ยังอยู่ในยุคที่เรียกว่าทศวรรษแห่งการพัฒนาที่กำหนดโดยสหประชาชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึง7แผนแรกเนี่ยก็จะเป็นการเน้นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับทีนี้จะพัฒนาเศรษฐกิจได้เนี่ยพื้นฐานประเทศไทยในตอนนั้นก็เป็นพื้นฐานประเทศเกษตรกรรมนะครับเพราะฉะนั้นจะพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้าเจริญเติบโตได้ก็ต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก่อนนะครับโครงสร้างพื้นฐานทุกสิ่งทุกอย่างรวมไปถึงสาธารณูปโภคการคมนาคมขนส่งรวมไปถึงเรื่องของการกระจายรายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของในตอนต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะครับในช่วง7แผนแรกนั่นเอง

ทีนี้เราก็จะมาพูดถึงผลของการปรับประเทศให้ทันสมัยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1ถึงฉบับที่7นะครับก็ว่าเกิดผลอะไรบ้างนะครับแน่นอนในเรื่องของผลดีนะครับของการปรับประเทศให้ทันสมัยตามแผนพัฒนาฉบับที่1ถึง3เนี่ยมันก่อให้เกิดผลดีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือเราก็จะพยายามเปลี่ยนจากประเทศเกษตรกรรมเป็นประเทศอุตสาหกรรมเพราะว่ามองว่ามันจะทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มหรือว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ขยายใหญ่ขึ้นนะครับถัดมาก็คือเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆแน่นอนว่าเนื่องจากต้องมีการปรับประเทศมีการเปลี่ยนจากประเทศโครงสร้างประเทศจากเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนานาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศตามแนวทางนั้นด้วยนะครับเสร็จแล้วก็คือเมื่อพูดถึงปัญหาของการพัฒนาประเทศนะครับที่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่หมายความว่าเวลาเราพัฒนาประเทศแล้วเนี่ยจะเกิดผลดีแต่เพียงอย่างเดียวนะครับอาจจะเกิดปัญหาต่างๆนานาตามมาของการพัฒนาประเทศด้วยนะครับเช่นเรื่องของปัญหาการพึ่งพาทุนแล้วก็พลังงานจากต่างประเทศแน่นอนว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าเมื่อมีการปรับเปลี่ยนประเทศจากประเทศเกษตรกรรมซึ่งเป็นพื้นฐานของสังคมไทยของประเทศไทยไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยก็ต้องมีการเพิ่มทุนนะครับทีนี้ทุนเนี่ยจะมาจากแหล่งไหนก็คือต้องอาจจะเพิ่มพึ่งพิงนักลงทุนนะครับหรือนักลงทุนจากต่างชาติรวมไปถึงเรื่องของพลังงานต่างๆจากต่างประเทศนะครับถัดมา

จะเกิดปัญหาอะไรตามมาก็คือปัญหาของกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลปัญหาเรื่องของชุมชนแออัดหรือมีประชากรที่ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับปัญหาถัดมาก็คือปัญหาการจ้างงานและก็การอพยพแรงงานนะครับก็อาจจะเกิดการอพยพแรงงานจากภาคเกษตรมาสู่ภาคอุตสาหกรรมหรือพูดง่ายมีการอพยพแรงงานในภาคชนบทมาสู่ในเมืองนั่นเองนะครับรวมไปถึงอาจจะทำให้เกิดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยนะครับทีนี้ในนั่นคือผลของในช่วง3แผนแรกนะครับทีนี้ตั้งแต่แผน4ถึงแผน7เป็นต้นมาเนี่ยเกิดผลดีอย่างไรบ้างนะครับอันแรกเลยเนี่ยก็คือก่อให้เกิดการกระจายรายได้และการขยายบริการสังคมไปยังส่วนภูมิภาคนะครับเพราะว่าเริ่มเกิดผลของการวางแผนพัฒนาเป็นผลมาจาก3แผนแรกนั่นเองนะครับก็เลยก่อให้เกิดการกระจายรายได้มากขึ้นนะครับถัดมาก็คือเกิดโครงการอุตสาหกรรมหนักโดยรัฐบาลร่วมทุนกับเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตแล้วก็ปรับลดค่าเงินบาทเพื่อลดการขาดดุลการค้านะครับแล้วก็สร้างเป็นความเป็นในสังคมนะครับการสร้างความเป็นธรรมในสังคมก็คือพยายามก่อให้เกิดการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมนะครับให้ทุกคนมีโอกาสที่จะมีรายได้นะครับที่อาจจะไม่ห่างกันมากนะครับไม่แตกต่างกันมากรวมไปถึงผลเสียนะครับผลเสียของการปรับประเทศให้ทันสมัยตามแผน4ถึงแผน7นะครับก็ยังพอเกิดขึ้นได้นะครับอันแรกก็คือเกิดปัญหาความยากจนแล้วก็การกระจายรายได้นะครับก็อาจจะมองว่าการกระจายรายได้เนี่ยก็อาจจะยังไม่ทั่วถึงนะครับอาจจะกระจุกตัวอยู่ในคนที่เฉพาะกลุ่มนะครับปัญหาถัดมาก็คือปัญหาเรื่องของสวัสดิการของบุคคลเฉพาะกลุ่มนะครับเพราะว่าเมื่อประเทศไทยปรับเปลี่ยนเป็นสังคมอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยก็อาจจะมีเกิดปัญหาต่างๆตามมาอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของคนตกงานได้อาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรรวมไปถึงปัญหาของผู้สูงอายุถัดมาก็คือเรื่องของปัญหาคุณภาพประชากรนะครับก็รวมไปถึงปัญหาเรื่องของการทำลายป่าแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาตินะครับเนื่องจากว่าเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานของสังคมไทยเมื่อมีการปรับเปลี่ยนจากสังคมเกษตรมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยป่าไม้รวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติเองเนี่ยก็จะถูกนำมาเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตนะครับก็คือพูดง่ายทรัพยากรธรรมชาติก็จะถูกทำลายนะครับหรือถูกนำมาใช้อย่างฟุ่มเฟือยเพื่อรองรับการพัฒนาหรือการเจริญเติบโตนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดในเรื่องของปัญหาการทำลายป่ารวมไปถึงเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่อาจจะต้องลดน้อยถอยลงไปนั่นเองครับถัดมาก็คือปัญหาคุณภาพชีวิตในกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งก็จะเห็นว่ามันเกิดจากการพัฒนาประเทศซึ่งนำไปสู่ความเจริญเติบโตเกิดเป็นสังคมเมืองเพราะฉะนั้นในกรุงเทพเนี่ยจะเห็นว่ามีปัญหาต่างๆนานาเยอะมากรวมไปถึงปัญหาสังคมเอ่ยปัญหามลพิษเอ่ยปัญหาชุมชนแออัดเอ่ยอะไรต่างๆนานาก็จะเกิดขึ้นในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลซึ่งเป็นเมืองใหญ่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพิจารณาโดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าในช่วง7แผนแรกของการพัฒนาเนี่ยนะครับก็เน้นเรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเน้นเรื่องอุตสาหกรรมเน้นเรื่องการกระจายรายได้ทั้งหลายทั้งปวงนั้นจริงๆแล้วก็คือเป็นแนวทางของการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยหรือการปรับประเทศให้ทันสมัยอย่างที่เขาเรียกว่าตามทฤษฎีทันสมัยก็คือสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั่นเองแต่การพัฒนาดังกล่าวนะครับมุ่งเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยมันก็เกิดผลกระทบต่างๆนานาตามมาจากการพัฒนาด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบที่ตามมาที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดนะครับก็ในเรื่องของมลพิษเพราะว่าเรามีการพัฒนาประเทศไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรมนะครับกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรมนั้นแน่นอนย่อมส่งผลกระทบต่อมลพิษที่จะต้องเกิดขึ้นด้วยนะครับรวมไปถึงปัญหาสังคมที่ตามมานะครับการพัฒนาประเทศไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านนอกจากปัญหาทางด้านมลพิษแล้วเนี่ยยังก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมานะครับปัญหาทางสังคมตามมาเยอะแยะมากเช่นปัญหาอาชญากรรมปัญหายาเสพติดปัญหาการจราจรปัญหาคนอยู่อาศัยกันอย่างแออัดหรือที่เรียกว่า

สลัมในเมืองเพราะว่าต้องมีการย้ายถิ่นจากชนบทเข้าสู่เมืองนั่นเองเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องของผลของการปรับประเทศให้ตามมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองโดยรวมแล้วเนี่ย7แผนเนี่ยก็เป็นการเน้นในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นผลที่ตามมาก็คือเกิดจากการที่เศรษฐกิจมีการพัฒนาเศรษฐกิจก็จริงแต่ว่าผลของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจผลของการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็ยังไม่ครอบคลุมมันก็ยังไม่เชื่อมโยงนะครับและที่สำคัญการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนั้นเกิดผลกระทบก็คือว่ามันก็เกิดผลกระทบของการที่จะต้องไปทำลายหรือไปดึงดูดทรัพยากรธรรมชาติเข้ามาใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตในทางในอุตสาหกรรมนั่นเองและที่สำคัญเมื่อมีการปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยทุนภายในประเทศหรือเทคโนโลยีในประเทศเนี่ยก็อาจจะยังไม่เพียงพออาจจะยังไม่รองรับการพัฒนานั้นเพราะฉะนั้นก็เลยโดยปริยายก็เลยจะต้องพึ่งทุนเงินทุนจากต่างชาติหรือนักลงทุนจากต่างชาติรวมไปถึงต้องอาศัยเทคโนโลยีอะไรต่างๆนานาจากต่างชาติเพราะฉะนั้นก็ยิ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากแผน7เป็นต้นมาเนี่ยประเทศไทยก็เริ่มตื่นตัวเริ่มเข้าใจเริ่มมีนักวิชาการเริ่มมีการท้วงติงว่าการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทั้ง7แผนที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันคุ้มค่าหรือไม่กับผลกระทบที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนักศึกษาท่านผู้ชมศึกษาต่อไปนะครับเราจะเห็นว่าหลังจากแผน7ก็คือตั้งแต่แผน8เป็นต้นมาทิศทางการพัฒนาประเทศการวางแผนพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้นได้เปลี่ยนแนวทางไปแล้วเปลี่ยนแนวทางไปก็คือหมายความว่าเริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างองค์รวมไม่ได้เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวเริ่มมองว่าแม้เศรษฐกิจโตแต่ถ้าเกิดผลกระทบอื่นๆตามมานั้นจะมีความคุ้มค่าไหมเพราะฉะนั้นตั้งแต่แผน8เป็นต้นมาพูดง่ายๆเริ่มพัฒนาโดยเป็นแนวทางอื่นเพิ่มเติมเข้ามาแล้วไม่ได้เน้นเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็คือหมายความว่าเริ่มให้ความสำคัญกับคนเริ่มให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาแบบที่เรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเอง

0: ครับถัดมาก็จะเป็นการปรับประเทศให้ทันสมัยโดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางก็คือหมายความว่าก็จะต่อเนื่องจากเนื้อหาที่แล้วที่พูดถึงการพัฒนาประเทศในช่วง7แผนแรกซึ่งพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นการเน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลักนั่นเองแต่พอหลังจากแผน7ก็คือเริ่มตั้งแต่แผน8เป็นต้นมาเนี่ยแนวทางการพัฒนาประเทศก็ได้มีการปรับเปลี่ยนไปละเริ่มตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยถึงผลกระทบของการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาแล้วเพราะตั้งแต่แผน8เป็นต้นมาพูดง่ายก็คือว่าเริ่มปรับแนวทางในการพัฒนาประเทศโดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่แผน8เป็นต้นมานะครับก็คือถึง12เนี่ยก็เริ่มมีการพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางก็คือไม่ได้เน้นเศรษฐกิจเป็นหลักอีกละนะครับเสร็จแล้วก็ผลของการปรับประเทศให้ทันสมัยตามแนวทางเนี่ยก็คือหมายความว่าแนวทางที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเนี่ยมีลักษณะผลเป็นยังไงนะครับรวมไปถึงเนื้อหาที่จะพูดถึงก็คือแนวโน้มการปรับประเทศให้ทันสมัยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูแผน8เป็นต้นมานะครับก็อย่างที่เรียนแล้วว่าก็จะเริ่มเปลี่ยนแนวทางและเป็นการพัฒนาที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมีสาระที่สำคัญอะไรบ้างนะครับก็คือในแผน8เราจะเห็นว่าระบุไว้ชัดเจนเลยว่าคือเน้นคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนานะครับโดยใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาให้คนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับรวมไปถึงเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบแยกส่วนเป็นบูรณาการแบบองค์รวมก็คือหมายความว่าให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นๆด้วยไม่ใช่เฉพาะความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวเริ่มให้ความสำคัญกับความสุขรวมไปถึงคุณภาพชีวิตของมนุษย์ที่ดีเก่งไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจดีแต่สภาพความเป็นอยู่ชีวิตของผู้คนนั้นยากลำบากหรือยังยากจนอยู่นะครับถัดมาในแผน9ถัดมาเนี่ยก็ยิ่งเห็นภาพชัดเจนก็คือหมายความว่าในแผน9เนี่ยเริ่มมีการพูดถึงหรือมีการนำอัญเชิญแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนานะครับในแผน8นี้ก็คือพูดง่ายเริ่มพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองนะครับทีนี้ผลของการปรับประเทศให้ทันสมัยนะครับตั้งแต่แผน8เป็นต้นมาที่บอกแล้วว่าเน้นคนเป็นศูนย์กลางเนี่ยมันเกิดผลยังไงตามมานะครับก็คือว่าในเรื่องของผลดีเนี่ยก็คือวิธีการพัฒนาโดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเนี่ยก็คือพูดง่ายๆก็จะทำให้คนเนี่ยมีความสุขแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็คือหมายความว่าไม่ได้เน้นการเจริญเติบโตไม่ได้เน้นตัวเลขทางเศรษฐกิจแต่เน้นคนเรานี่แหละให้คนเรามีความสุขนะครับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่อย่างแท้จริงนะครับโดยตรงกับตัวของคนเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยุทธศาสตร์การพัฒนาเมื่อให้คนความสำคัญกับคนหรือให้คนเป็นศูนย์กลางแล้วเนี่ยก็ต้องเพิ่มศักยภาพหรือเน้นเพิ่มพัฒนาศักยภาพของคนให้มีปัญญาให้มีทักษะให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือนั่นเองครับในด้านคุณภาพชีวิตนะครับก็คือหมายความว่าจะขอให้เกิดผลดีต่อคุณภาพชีวิตของคนรวมทั้งมีหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจและก็สังคมที่หลากหลายนะครับก็คือหมายความว่าจะทำให้เกิดคุณภาพชีวิตของคนทำให้คนเกิดความรู้สึกมีความมั่นคงในชีวิตนะครับทีนี้ในเรื่องของผลเสียนะครับหลังจากที่เรามีการเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาประเทศนะครับก็คือหมายความว่าอาจจะเกิดผลเสียอยู่บ้างนะครับแต่ว่าผลเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะถูกมองว่ามันเป็นภาพเล็กหรืออาจจะถูกมองว่าในช่วงเวลา ต่อมาเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์วุ่นวายทางการเมืองนะครับทำใหความวุ่นวายทางการเมืองเนี่ยก็ส่งผลต่อการพัฒนาที่อาจจะต้องสะดุดหยุดลงนะครับครับถัดมาก็จะเป็นแนวโน้มการปรับประเทศให้ทันสมัยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งการทำยุทธศาสตร์ชาติ20ปีหรือนโยบายการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยก็เป็นนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันที่ได้กำหนดขึ้นนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศในระยะยาวอ่ะ20ปีข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยจะพัฒนาไปในแนวทางไหนนะครับซึ่งเราคงได้เห็นจากวิสัยทัศน์นะครับของรัฐบาลชุดนี้ที่พูดถึงประเทศมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนนั่นเองทีนี้ถ้าพูดถึงนโยบายหรือวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศในปัจจุบันเนี่ยก็คืออย่างที่เราเรียนแล้วว่ามีวิสัยทัศน์ที่พูดถึงว่าจะทำยังไงให้ประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนนะครับ นโยบายอันนึงที่เห็นได้ชัดเจนอยู่ในสภาพปัจจุบันก็คือสิ่งที่เรียกว่า Thailand 4.0 นะครับก็คือหมายความว่าพยายามมองว่าการพัฒนาของประเทศที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งตอนต้นเน้นเรื่องภาคเกษตรก็ถือเป็น 1.0 เน้นเรื่องอุตสาหกรรมเบาก็จะเป็น 2.0 เรื่องแล้วก็เน้นอุตสาหกรรมหนักก็จะเป็น 3.0 จนปัจจุบันเนี่ยก็มองว่าการพัฒนาที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อย เพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มศักยภาพให้กับประเทศสักเท่าไหร่จึงเกิดนโยบาย Thailand 4.0 ก็คือหมายความว่าต่อไปนี้เนี่ยการพัฒนาหรือการผลิตนะครับจะไม่ผลิตในภาคเกษตรจะไม่ได้เน้นเรื่องภาคอุตสาหกรรมแล้วจะเน้นเรื่องของการผลักดันสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหลายต่างๆนานาที่พูดถึงเนี่ยนะไปสู่สินค้าที่เป็นนวัตกรรมรวมไปถึงเน้นภาคกันมากขึ้นเพราะมองว่าสินค้านวัตกรรมรวมไปถึงภาคบริการเนี่ยน่าจะเพิ่มมูลค่าเพิ่มน่าจะเพิ่มโอกาสน่าจะเพิ่มผลดีในทางเศรษฐกิจให้กับประเทศมากกว่ายุคแรกๆนะครับที่เน้นเรื่องของภาคเกษตรอย่างเดียวเน้นเรื่องภาคอุตสาหกรรมเน้นเรื่องภาคอุตสาหกรรมหนักเพราะว่าถ้าเป็นสินค้านวัตกรรมก็มองว่านอกจากมันมีความเพิ่มมูลค่าได้แล้วมันมีความยั่งยืนรวมไปถึงเน้นภาคบริการก็อาจจะถูกมองว่าจะต่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มโดยเฉพาะยิ่งภาคบริการต่างๆนานาในประเทศไทยเนี่ยก็มีปัจจัยที่รองรับมีพื้นฐานที่เอื้ออยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการท่องเที่ยวแต่แน่นอนว่าปัจจุบันอาจจะเกิดอุปสรรคในเรื่องของโรคระบาดก็ทำให้ภาคบริการหรือภาคท่องเที่ยวนะตอนนี้ได้รับผลกระทบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยนะครับหลังจากแผน7เป็นต้นมาก็คือตั้งแต่แผน8เป็นต้นมาเนี่ยพูดง่ายๆแนวทางเปลี่ยนแนวทางเปลี่ยนก็คือหมายความว่าไม่ได้เน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจก็ยังสำคัญอยู่ยังเป็นหลักอยู่แต่หมายความว่าเน้นให้ความพัฒนาโดยเน้นคนเป็นหลักให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาไม่ได้เน้นเรื่องของเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวแล้วนั่นเอง
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
0: ถัดมาเราก็จะพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านเกษตรกรรมนะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะเน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเน้นเรื่องของการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมแต่ว่าเกษตรกรรมนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะละทิ้งไปสักทีเดียวเลยประเทศไทยเองโดยพื้นฐานเนี่ยก็เป็นประเทศเกษตรกรรมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรรมในยุคสมัยใหม่หรือในยุคปัจจุบันเนี่ยรวมไปถึงในอนาคตเนี่ยก็จะต้องมีการปรับตัวให้เป็นเกษตรกรรมแบบทันสมัยนั่นเองเพราะฉะนั้นนั่นก็คือเรื่องของแนวทางการปรับประเทศให้ทันสมัยทางด้านเกษตรกรรมนะครับซึ่งจะมีเนื้อหารายละเอียดอย่างไรนั้นเนี่ยเราก็จะได้พูดถึงกันต่อไปนะครับก็คือเนื้อหาในตอนต้นเนี่ยเราก็จะพูดถึงแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเกษตรกรรมเพื่อเป็นพื้นฐานให้กับนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับเวลาพูดถึงแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับเกษตรกรรมเนี่ยเราจะพูดถึงอะไรบ้างนะครับก็คือเราจะพูดถึงวิวัฒนาการของการเกษตรเราจะพูดถึงประเภทและความสำคัญของเกษตรกรรมในประเทศไทยรวมไปถึงปัญหาการเกษตรของไทยนั่นเองนะครับดูประเด็นแรกนะครับเมื่อพูดถึงวิวัฒนาการของการเกษตรเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามันก็อาจจะแบ่งเป็นยุคแบ่งเป็นยุคสมัยต่างๆนานานะครับเริ่มตั้งแต่ยุคเริ่มแรกหรือยุคโบราณนะครับเขาก็มองว่าการเกษตรเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นโดยความบังเอิญและความจำเป็นก็อย่างที่เรียนแล้วว่าภาคเกษตรพูดง่ายมันก็เป็นภาคที่ผลิตอาหารในของมนุษย์เรานั่นแหละนะครับแม้มันก็เลยอาจจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญแล้วก็ความจำเป็นที่จะต้องดำรงชีพนะครับแต่ก็อาจจะไม่มีหลักฐานระบ่งชี้ชัดว่าเรื่องเกิดขึ้นที่ไหนแต่ว่าก็พอมองเห็นว่ามีศูนย์กลางด้านการเกษตรเกิดขึ้นในหลายๆแห่งในโลกนี้เช่นในเรื่องในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อียิปต์ยุโรปแอฟริกาแล้วก็เอเชียก็เห็นร่องรอยของ ยุคเริ่มต้นของการเกษตรนะครับถัดมาก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่ายุคปฏิวัติการเกษตรกรรมพูดง่ายๆก็คือว่าเริ่มมีการพัฒนาในภาคเกษตรและพัฒนาในเรื่องของการปลูกพืชพันธุ์ใหม่พืชพันธุ์หมุนเวียนปลูกอาหารรวมไปถึงเริ่มมีการใช้เครื่องจักรกลในทางการเกษตรเริ่มมีการใช้สารเคมีเริ่มมีการเรื่องของพันธุกรรมอย่างเต็มรูปแบบก็คือหมายความว่าเริ่มเจริญขึ้นกว่ายุคแรกๆการเกษตรในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมก็คือเริ่มเห็นความก้าวหน้าของภาคเกษตรแล้วนั่นเองนะครับไม่ใช่ให้มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรืออาศัยพื้นฐานจากธรรมชาติแต่เพียงอย่างเดียวยุคถัดมาก็คือยุคที่เรียกว่าปฏิวัติเขียวนะครับเขาก็บอกว่ามันเริ่มประมาณพ.ศ. 2473ที่สหรัฐอเมริกานะครับยุคนี้พูดง่ายยังไงที่เรียกว่ายุคปฏิวัติเขียวก็คือเริ่มเกิดจุดเปลี่ยนนะครับจุดเปลี่ยนต่อเนื่องมาจากยุคของการปฏิวัติการเกษตรก็คือหมายความว่าเปลี่ยนจากเกษตรที่ใช้สารเคมีหรือใช้เครื่องจักรมาเป็นเกษตรแบบชีวภาพเช่นเกษตรที่เรียกว่าผสมผสานหรือเกษตรอินทรีย์ก็คือพูดง่ายๆเริ่มเห็นผลกระทบของการทำการเกษตรแบบที่ใช้เครื่องจักรแบบที่ใช้สารเคมีในทางการเกษตรนั่นเองเพราะว่าการใช้เครื่องจักรกลในทางการเกษตรการใช้สารเคมีในการเกษตรมันเกิดผลกระทบมันเกิดปัญหาตามมาเช่นต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นมันเกิดพิษตกค้างในพืชผลหรือผลผลิตทางการเกษตรนั่นเองเลยเข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคปฏิวัติเขียวนั่นเองนะครับก็คือเริ่มปฏิเสธการใช้สารเคมีเริ่มปฏิเสธการใช้เครื่องจักรกลและกลับไปเป็นเกษตรแบบปลอดภัยหรือที่เรียกว่าเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรผสมผสานแล้วแต่จะพูดกันนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงยุคปัจจุบันเกษตรยุคปัจจุบันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมแล้วก็การค้าโลกก็คือพูดง่ายถ้าพูดถึงยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับการเกษตรก็จะเริ่มเน้นการผลิตอาหารเพราะบอกแล้วว่าภาคเกษตรจริงๆแล้วก็คือภาคที่ใช้ในการผลิตอาหารนั่นเองก็เริ่มเน้นการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยนอกจากปลอดภัยแล้วกระบวนการผลิตอะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเนี่ยจะต้องมีลักษณะที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

คือหมายความว่ารักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเองเพราะฉะนั้นเกษตรยุคปัจจุบันก็เน้นเรื่องของสุขภาพอนามัยความปลอดภัยไม่ใช่ความปลอดภัยเฉพาะตัวผู้บริโภคแต่เป็นความปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมด้วยนั่นเองครับนั่นก็คือเรื่องของวิวัฒนาการของการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นวิวัฒนาการของการเกษตรเนี่ยในเอกสารของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น4ยุคอย่างที่เมื่อกี้ได้เรียนให้ทราบแล้วก็คือยุคเริ่มแรกยุคปฏิวัติเกษตรกรรมยุคปฏิวัติเขียวแล้วก็ยุคปัจจุบันนะครับถ้านักศึกษาหรือท่านผู้ชมไปเปิดไปอ่านหนังสือเล่มอื่นหรือไปค้นคว้าในแหล่งข้อมูลอื่นก็อาจจะมีการแบ่งยุคที่แตกต่างจากนี้ได้แต่ยุคทั้ง4ยุคที่เราแบ่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูโดยภาพรวมเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็เริ่มต้นจากยุคที่เรียกว่ายุคโบราณหรือยุคเริ่มแรกเพราะฉะนั้นการอธิบายวิวัฒนาการของเกษตรในยุคเริ่มแรกเนี่ยก็คือพูดง่ายอาจจะเป็นไปโดยธรรมชาตินะครับเพราะมนุษย์เนี่ยอาจจะยังไม่มีความรู้ในเรื่องของทางการเกษตรมากมายนักเพราะฉะนั้นเกษตรในยุคแรกๆเนี่ยก็เป็นเกษตรแบบธรรมชาติจริงๆก็คือหมายความว่าตกอยู่ภายใต้ของอิทธิพลของสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติจริงๆจนเข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคปฏิวัติการเกษตรมนุษย์ก็เริ่มฉลาดมากขึ้นง่ายๆมนุษย์เริ่มมีความคิดมากขึ้นมนุษย์เริ่มศึกษาเรื่องราวต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องของทางการเกษตรมากขึ้นเริ่มมีการรู้จักใช้เครื่องจักรกลในทางการเกษตรมาใช้ทุ่นแรงในการเกษตรนั่นเองเริ่มมีการใช้สารเคมีนะครับเริ่มมีการเรียนรู้ในเรื่องของการเกษตรกรรมมากขึ้นนะครับก็เลยเป็นยุคที่2ที่เรียกว่ายุคปฏิวัติทางด้านการเกษตรพอมายุคที่3นะครับจากการที่มนุษย์เริ่มเรียนรู้สิ่งต่างๆนานามากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องราวของทางการเกษตรก็เริ่มเห็นผลกระทบของการเกษตรในยุคการปฏิวัติทางด้านการเกษตรกรรมและว่าเริ่มมีการใช้เครื่องจักรกลในทางการเกษตรเริ่มมีการใช้สารเคมีในทางการเกษตรนะครับเพื่อหวังที่จะให้ผลผลิตได้ปริมาณที่มากได้ผลผลิตที่มีคุณภาพแต่ในความเป็นจริงกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นยิ่งมีการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรยิ่งมีการใช้สารเคมีในทางการเกษตรกลับเป็นภาระมากขึ้นจนเข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคปฏิวัติเขียวก็คือหันกลับไปพยายามที่เป็นเกษตรแบบธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากเกษตรยุคอุตสาหกรรมนั่นเองจนมาถึงเกษตรยุคปัจจุบันเน้นเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคและสภาพสิ่งแวดล้อมนั่นเอง

เนื้อหาถัดมาเราจะพูดถึงประเภทและความสำคัญของเกษตรกรรมในประเทศไทยนะครับเวลาพูดถึงประเภทของเกษตรกรรมเนี่ยก็อาจจะมีการจัดแบ่งที่หลากหลายนะครับแต่ในที่นี้เราจะจัดแบ่งประเภทของเกษตรกรรมออกเป็น4ลักษณะก็คือ 1. กสิกรรม 2. ปศุสัตว์ 3. การประมงแล้วก็ 4. ป่าไม้ก็คือพูดง่ายๆนะครับปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์นะครับสัตว์น้ำแล้วก็ป่าไม้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือประเภทของเกษตรกรรมนะครับถัดมาถ้าพูดถึงความสำคัญของเกษตรกรรมกับสังคมไทยหรือโดยภาพรวมเนี่ยอันนี้ชัดเจนว่าภาคเกษตรกรรมเนี่ยยังไงก็ยังมีความสำคัญต่อมนุษย์เรานะครับถึงแม้ว่าแนวทางการพัฒนาประเทศการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงไปให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการอุตสาหกรรมอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่พื้นฐานของมนุษย์เรากับการเกษตรกรรมนั้นต้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเพราะอย่างที่เรียนแล้วว่าอย่างน้อยอาหารซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญของการดำรงชีวิตอยู่ของมนุษย์นั้นยังมาจากภาคเกษตรเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นหรือพูดง่ายก็คือเกษตรกรรมนั้นเป็นภาคที่ผลิตวัตถุดิบในการดำรงชีวิตให้กับมนุษย์เรานั่นเองเพราะฉะนั้นแต่ถ้าแยกแยะให้ละเอียดมากขึ้นความสำคัญของเกษตรกรรมเนี่ยแบ่งเป็นอะไรบ้างก็คืออันแรกเกษตรกรรมเนี่ยสามารถสร้างความมั่นคงทางสังคมกับประชาชนที่เกี่ยวข้องสร้างความมั่นคงกับประชาชนที่เกี่ยวข้องหมายความว่ายังไงก็คือหมายความว่าณปัจจุบันแม้สภาพทางการเมืองทางเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงไปคนทํางานในภาคเกษตรมีน้อยลงนะครับก็คือหมายความว่าคนรุ่นใหม่ก็อาจจะไปทํางานในเมืองอพยพจากภาคชนบทไปทํางานในเมืองนะครับไม่ทํางานในภาคเกษตรเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นรับจ้างในบริษัทห้างร้านเอกชนอะไรต่างๆนั้นนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดวิกฤตซึ่งยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน

ก็คืออาจจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจปี40หรือว่าณปัจจุบันก็คือเรื่องของโรคระบาดเนี่ยเมื่อตกงานพูดง่ายๆนะครับก็สามารถที่จะกลับไปสู่วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมก็คือหมายความว่ากลับบ้านนะครับกับภูมิลำเนาเดิมของตัวเองแล้วก็ไปดำรงชีวิตด้วยภาคการเกษตรนั่นเองอย่างนี้ก็คือหมายความว่าภาคเกษตรสามารถสร้างความมั่นคงทางสังคมกับประชาชนที่เกี่ยวข้องได้นะครับถัดมาเนี่ยก็คือหมายความว่าสร้างความมั่นคงทางอาหารอันนี้อาจจะไม่ต้องขยายความเลยก็ว่าได้ก็คือหมายความว่าชัดเจนว่าภาคเกษตรนะครับเป็นภาคที่ผลิตอาหารเลี้ยงดูผู้คนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นภาคเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็คือเป็นพื้นฐานที่สามารถที่จะสภาพความอุดมสภาพของภูมิอากาศภูมิประเทศของไทยเนี่ยมันเหมาะกับการทำการเกษตรก็คือหมายความว่าพืชผลทางการเกษตรสามารถเจริญงอกงามได้ภายใต้สภาพภูมิอากาศแบบนี้นั่นเองนะครับถัดมาก็คือเป็นรากฐานทำให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีงามก็คือภาคการเกษตรของประเทศไทยเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะในสังคมไทยเนี่ยมันเกี่ยวข้องหรือพูดง่ายๆมันมีเรื่องของวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องในหลากหลายมิตินะครับเช่นในเรื่องของการผลิตนะครับเราก็จะเห็นว่าอาจจะมีวัฒนธรรมหรือพิธีกรรมอะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นเรื่องของวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องของพิธีทำขวัญควายหรือพิธีอะไรต่างๆนานานะครับก็จะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงหรือว่าพิธีที่ชาวบ้านมารวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือกันในเรื่องของการผลิตทางด้านการเกษตรที่ก็เรียกว่าลงแขกเพราะงั้นก็คือหมายความว่าภาคเกษตรเนี่ยของไทยเนี่ยมันมีมิติทางด้านวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยนั่นเองนะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีงามนะครับรวมไปถึงการเป็นแหล่งสร้างรายได้อันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าพืชผลทางการเกษตรหรือภาคเกษตรเนี่ยหรือผลผลิตที่ได้จากภาคการเกษตรเนี่ยสามารถสร้างรายได้ได้ก็คือพูดง่ายขายได้นั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์เราจะต้องบริโภคถัดมาก็คือเป็นตลาดรองรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาคเกษตรนะครับอย่างน้อยก็เป็นตลาดที่สามารถรองรับผลิตภัณฑ์ของภาคอุตสาหกรรมได้เช่นยังไงก็คือยกตัวอย่างง่ายๆถ้าภาคเกษตรนะครับหรือเกษตรกรจริงๆก็คือมนุษย์เรานี่แหละนะครับเมื่อถ้าภาคเกษตรกรมีรายได้นะครับมีรายได้ก็สามารถที่จะนำรายได้นั้นเนี่ยไปซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของภาคอุตสาหกรรมได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าอย่างนี้ก็คือหมายความว่าภาคเกษตรกรรมก็สามารถเป็นตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ของภาคอุตสาหกรรมได้นั่นเองนะครับถัดมาเป็นแหล่งสร้างงานให้คนไทยอันนี้ก็ชัดเจนว่าถึงแม้ว่าภาคเกษตรกรรมอาจจะถูกคนรุ่นใหม่ทอดทิ้งก็คือหมายความว่าหันไปประกอบอาชีพหรือไปดำรงชีวิตหรือทำงานในภาคอื่นที่ไม่ใช่ภาคเกษตรแต่พอถึงจุดหนึ่งยังไงก็แล้วแต่นะครับภาคเกษตรกรรมก็เป็นภาคธุรกิจที่ยั่งยืนที่จะเป็นแหล่งสร้างงานให้กับคนไทยได้อยู่ดีนั่นเองนะครับถัดมานะครับการเป็นภาคเศรษฐกิจที่แข่งขันกับต่างประเทศเพราะว่าจริงๆแล้วโดยพื้นฐานอย่างที่เรียนแล้วว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับประเทศที่เป็นเกษตรกรรมเนี่ยก็คือสามารถผลิตอาหารซึ่งเป็นปัจจัย4ของการดำรงชีวิตของมนุษย์หลายๆประเทศอาจจะมองว่ามีภาคเศรษฐกิจที่ดีกว่าเจริญเติบโตกว่าประเทศไทยแต่ไม่สามารถที่จะผลิตอาหารได้อย่างน้อยก็คือเห็นชัดเจนว่าประเทศเพื่อนบ้านเราบางประเทศซึ่งมีขนาดเล็กกว่าก็ไม่ได้เป็นประเทศที่สามารถที่จะมีผลิตผลทางผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าภาคเกษตรจะถือเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญที่แข่งขันกับต่างประเทศได้นั่นเองนะครับถัดมานะครับการเป็นฐานเชื่อมโยงของการผลิตอื่นนะครับก็คือหมายความว่าภาคการเกษตรถึงแม้ว่าจะชื่อว่าภาคการเกษตรก็จริงแต่ก็อาจจะมีความเชื่อมโยงกับฐานการผลิตอื่นนะครับหรืออย่างให้เห็นชัดเจนอาจจะเชื่อมโยงกับภาคบริการได้ภาคการเกษตรอาจจะเชื่อมโยงกับภาคบริการภาคการเกษตรอาจจะเชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวได้หรือเขาเรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวในเชิงภาคเกษตรกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นความเชื่อมโยงนะครับการเป็นความสำคัญทั้งต่อชีวิตและธุรกรรมทุกภาคส่วนของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือความสำคัญของภาคการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูกันว่าการเกษตรของไทยช่วงก่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8แล้วก็การเกษตรของช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8เป็นต้นมาเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะครับถ้าพูดถึงช่วงก่อนแผน8

คือพูดง่ายแผน1ถึงแผน7เกษตรเป็นภาพรวมเนี่ยในช่วงแผน1ถึง7เนี่ยเน้นปรับโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรซึ่งก็จะสอดคล้องกับภาพรวมของแผนพัฒนาด้วยก็คือเน้นเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพราะฉะนั้นการเกษตรเองในช่วงแผนเนี่ยก็ต้องได้รับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับทางการเกษตรด้วยเพราะฉะนั้นโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรที่สำคัญก็อาจจะเป็นเช่นแหล่งน้ำเรื่องของเส้นทางคมนาคมรวมไปถึงเรื่องของตลาดสินค้าเกษตรรวมไปถึงพื้นที่เพาะปลูกอะไรต่างๆนานานะครับทีนี้ในช่วงก่อนแผน8ในด้านการเกษตรนะครับให้ความสำคัญกับการพัฒนาเรื่องของทรัพยากรมนุษย์แล้วก็องค์กรทางด้านการเกษตรเพื่อที่จะให้เกิดความสามารถในการแข่งขันกับที่อื่นๆได้หรือประเทศอื่นๆได้นั่นเองนะครับรวมไปถึงเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่านะครับถ้าพูดถึงประเภทของเกษตรกรรมก็แบ่งออกเป็น4ประเภทความสำคัญของภาคเกษตรก็มีหลากหลายนะครับแล้วก็การเกษตรในช่วงก่อนแผน8กับเกษตรช่วงหลังแผน8เป็นต้นมาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของแผนพัฒนาเศรษฐกิจหรือการวางแผนพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปตามไปด้วยนั่นเองตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงพัฒนาการและระบบการเกษตรไทยก็คือพูดง่ายเนื้อหาตอนนี้ก็จะเป็นเจาะลึกลงไปละเป็นเรื่องของการเกษตรของไทยก็คือพัฒนาการและก็ระบบการเกษตรของไทยนั่นเองนะครับเนื้อหาตรงนี้ก็จะพูดถึงอะไรบ้างก็คือจะพูดถึงระบบการเกษตรในประเทศไทยพูดถึงพัฒนาการระบบเกษตรในประเทศไทยแล้วก็ปัญหาการเกษตรไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงระบบการเกษตรในประเทศไทยนะครับก็จะประกอบไปด้วยระบบการเกษตรที่หลากหลายรูปแบบนะครับเช่นเกษตรอินทรีย์เกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสานเกษตรธรรมชาตินะครับรวมถึงวรรณเกษตรนะครับแต่ละอันมีลักษณะยังไงนะครับถ้าพูดถึงเกษตรอินทรีย์นะครับก็คือพูดง่ายเป็นระบบการเกษตรที่เกิดจากความต้องการของผู้บริโภคอาหารแล้วก็สุขภาพก็คือพูดง่ายเกษตรอินทรีย์นั้นเนี่ยเริ่มเป็นการผลิตภาคการเกษตรที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมคำนึงถึงสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อคำนึงถึงสภาพแวดล้อมคำนึงถึงสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์จึงเป็นเกษตรที่จะต้องไม่ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นก็คือจะเป็นการผลิตที่อยู่บนพื้นฐานของสภาพธรรมชาติจริงๆเพราะว่าเริ่มเห็นแล้วว่าผลกระทบของการใช้สารเคมีในภาคเกษตรนั้นมันก่อให้เกิดสารเคมีตกค้างและเมื่อผู้บริโภคหรือมนุษย์เรากินเข้าไปก็จะเกิดสารพิษหรือสารเคมีสะสมในร่างกายด้วยนั่นเองนะครับถัดมาก็คือเกษตรทฤษฎีใหม่อันนี้ก็คือเป็นมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองนะครับก็คือหมายความว่าเกษตรแบบนี้เนี่ยก็คือหลักการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ที่มีขนาดเล็กหรือพื้นที่ที่มีค่อนข้างมีข้อจำกัดนะครับก็คือพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรทฤษฎีใหม่ก็คือว่าจะต้องให้ที่ดินแรงงานทุนแล้วก็ปัจจัยในการผลิตเนี่ยสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็แบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนนะครับก็คือเป็นแหล่งน้ำเป็นพื้นที่ทำนาพื้นที่ปลูกพืชไร่พื้นที่พักอาศัยอย่างนี้ก็คือเป็นเกษตรที่เรียกว่าเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับถัดมาก็คือเกษตรผสมผสานนะครับก็เริ่มประมาณปีพ.ศ. 2527ถึง2528นะครับก็คือเกษตรผสมผสานเนี่ยก็คือมองว่าก็เนื่องจากปัญหาเรื่องของการผลิตในแบบเดิมก็คือหมายความว่าเกิดปัญหาราคาข้าวตกต่ำนะครับก็คือเกษตรกรหรือชาวนาไทยเนี่ยพึ่งรายได้จากภาคการผลิตเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อพึ่งแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาได้เช่นปัญหาของราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำก็เลยเกิดแนวคิดเกษตรแบบผสมผสานก็คือหมายความว่าเป็นรูปแบบการทำการเกษตรที่มีกิจกรรมตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปก็หรือพูดง่ายก็คือว่าปลูกพืชมากกว่า1ชนิดเช่นอาจจะปลูกพืชด้วยเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับเพื่ออะไรก็เพื่อลดต้นทุนการผลิตนะครับแล้วก็ประกันความเสี่ยงว่าถ้าสมมุติว่าเราก็คือพูดง่ายเหมือน

ระจายความเสี่ยงถ้าเราปลูกพืชแต่เพียงชนิดเดียวถ้ามันเกิดการสั่นไหวขึ้นหรือการอ่อนไหวขึ้นของพืชเศรษฐกิจชนิดนั้นก็จะเกิดผลกระทบกับตัวผู้ทำการเกษตรนั่นเองหรือชาวนานั่นเองนะครับถัดมาก็คือเกษตรแบบธรรมชาตินะครับตรงนี้ก็คือหมายความว่าเป็นการทำการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีหรือไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแต่การเป็นการปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีความสามารถในการเพาะปลูกนะครับถัดมาวรรณเกษตรก็คือการทำเกษตรในพื้นที่ป่านะครับก็คือการปลูกพืชเกษตรรวมไปถึงการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ป่าธรรมชาตินั่นเองนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าวรรณเกษตรนะครับครับถ้าพูดถึงการพัฒนาการเกษตรของไทยเนี่ยก็คือพูดง่ายเขากำลังจะบอกว่าพัฒนาการทางด้านการเกษตรของไทยเนี่ยมีพัฒนาการมาอย่างไรเวลาพูดถึงพัฒนาการของการเกษตรของไทยเนี่ยมันก็มีการพูดที่หลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นในเอกสารของเราเนี่ยพยายามชี้ให้เห็นความหลากหลายของการอธิบายเรื่องของพัฒนาการของการเกษตรของไทยว่ามี4แนวทางนะครับแนวทางแรกก็คือบอกว่าเกษตรกรของไทยเนี่ยหรือการเกษตรของไทยเนี่ยนะเริ่มจากสิ่งที่เรียกว่าเกษตรดั้งเดิมมาสู่เกษตรเชิงพาณิชย์มาสู่เกษตรยั่งยืนแล้วก็นวัตกรรมเกษตรนี่คือแนวทางที่1ที่บอกว่าพัฒนาการของเกษตรไทยเนี่ยมีเริ่มตั้งแต่ดั้งเดิมเชิงพาณิชย์ยั่งยืนแล้วก็นวัตกรรมการเกษตรแนวทางที่2ก็บอกว่าเริ่มจากเกษตรดั้งเดิมเกษตรเคมีภัณฑ์เกษตรวิศวกรรมแสงอาทิตย์แนวทางที่3ก็บอกว่าเริ่มจากเกษตรยั่งชีพเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์เกษตรเชิงทวีลักษณ์และแนวทางที่4ก็คือเกษตรดั้งเดิมเกษตรเครื่องจักรเบาเกษตรเครื่องจักรหนักและเกษตรอัจฉริยะนะครับเผื่อนักศึกษาไปเปิดเจอในตำราเล่มอื่นหรือแหล่งข้อมูลอื่นอาจจะมีการพูดถึงพัฒนาการของเกษตรไทยนอกเหนือจาก4แนวทางนี้ก็ได้แต่ทั้ง4แนวทางนี้ภาพรวมก็จะเห็นว่ามันเริ่มจากเกษตรดั้งเดิมหรือเกษตรเริ่มแรกหรือเกษตรโบราณนั่นเองแล้วค่อยมาเป็นเครื่องจักรกลหลังจากนั้นก็อาจจะย้อนกลับมาเป็นเกษตรแบบพึ่งพาหรือเกษตรผสมผสานหรือเกษตรแบบอินทรีย์ก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแบ่งเนี่ยอันที่1เนี่ยชัดเจนว่าเป็นเกษตรแบบดั้งเดิมอันที่2เนี่ยเกษตรแบบเครื่องจักรแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการแบ่งที่แตกต่างกันแล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็คือประเภทหรือพัฒนาการของการเกษตรของไทยนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงพัฒนาการของระบบการเกษตรของไทยเนี่ยเราก็จะเห็นภาพชัดเจนว่าทุกแนวทางก็เริ่มจากสิ่งที่เรียกว่าเกษตรแบบดั้งเดิมแล้วค่อยพัฒนาเจริญก้าวหน้าขึ้นมานะครับจนถึงปัจจุบันถ้าพูดถึงระบบเกษตรไทยเนี่ยซึ่งไม่ว่าจะเป็นเกษตรผสมผสานเกษตรธรรมชาติวรรณเกษตรนะครับทั้งหลายทั้งปวงจะเห็นภาพว่าก็พยายามระบบการเกษตรของไทยก็พยายามที่จะเน้นสุขภาพความเป็นอยู่ของผู้บริโภครวมไปถึงรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเองถัดมาเราก็จะพูดถึงการพัฒนาการเกษตรไปสู่ความทันสมัยนะครับเนื้อหาตรงนี้เราจะพูดถึงอะไรบ้างนะครับเราก็จะพูดให้เห็นถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรไทยว่าจะมีลักษณะอย่างไรรวมไปถึงรูปแบบเกษตรไทยสมัยใหม่ว่าจะมีลักษณะอย่างไรนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลก็พยายามที่จะพูดถึงในเรื่องนี้นะครับอันแรกนะครับก็คือพูดถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรไทยเนี่ยนะครับเรามียุทธศาสตร์อะไรบ้างนะครับประเด็นแรกก็คือจะต้องมีการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรนะครับสร้างความเข้มแข็งทั้งในเรื่องของความรู้นะครับเรื่องของการจัดการทางด้านการเกษตรเพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในยุคสมัยใหม่นี้นะครับความรู้ของด้านการเกษตรกรนะครับรวมไปถึงเรื่องของความรู้ในเชิงวิชาการในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรรวมไปถึงการบริหารจัดการในเรื่องของการเกษตรนั่นเองสมัยใหม่นั่นเองนะครับถัดมาก็จะพูดถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้านะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันก็อาจจะต้องพึ่งพาหรืออาศัยความร่วมมือจากภาควิชาการนะครับว่าจะทำยังไงถึงจะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมไปถึงมาตรฐานสินค้าได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องมาตรฐานสินค้าในปัจจุบันเนี่ยถือเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าระบบที่เรียกว่ามาตรฐานนะครับสินค้าเนี่ยณปัจจุบันมันค่อนข้างที่จะมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายระบบเช่นเราอาจจะคุ้นเคยกับสิ่งที่เรียกว่า ISO ก็คือหมายความว่าสิน

0: ค้าที่แต่ละประเทศผลิตนั้นต้องได้มาตรฐานสินค้าก็คือมันมีพูดง่ายมันมีข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเยอะแยะมากนะครับเช่นมาตรฐานด้านการผลิตเป็นการผลิตที่ทำลายสิ่งแวดล้อมไหมเป็นการผลิตที่ขูดรีดแรงงานไหมเป็นการผลิตที่ตัดแต่งพันธุกรรมไหมเป็นการผลิตที่ทำให้สินค้านั้นมีสารปนเปื้อนไหมอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญในเวทีการค้าโลกในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าถ้าสินค้าทางการเกษตรของไทยไม่ได้มาตรฐานก็จะถูกต่อต้านหรือพูดง่ายๆไม่ได้รับการยอมรับก็คือส่งคืนนะครับถัดมาก็จะพูดถึงการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับเป็นสิ่งที่พูดถึงมากในปัจจุบันนะครับก็คือพยายามที่จะยกระดับภาคเกษตรนะครับโดยอาศัยเทคโนโลยีนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการเกษตรแบบดั้งเดิมอีกแล้วต้องอาศัยความรู้แล้วก็เทคโนโลยีในหลากหลายเรื่องนะครับเพื่อมาช่วยเหลือทางด้านการเกษตรยกระดับการเกษตรนั่นเองนะครับแล้วก็พูดถึงการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนเพราะฉะนั้นทรัพยากรการเกษตรเนี่ยหรือภาคการเกษตรโดยรวมเนี่ยนะฮะก็ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเอื้อต่อกันนั่นเองนะครับไม่มีการไม่อยากให้มีการใช้แบบฟุ่มเฟือยนะครับแบบใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็จะคำนึงถึงสิ่งที่เรียกว่าสมดุลและยั่งยืนนั่นเองนะครับและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐนะครับยังไงก็แล้วแต่ภาครัฐนั้นจะต้องมีบทบาทหน้าที่มีความสำคัญนะครับในทุกๆภาคส่วนรวมแล้วเรื่องของภาคการเกษตรก็เช่นเดียวกันภาครัฐเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีขึ้นเพื่อรองรับเรื่องของการแข่งขันกันในเรื่องของภาคการเกษตรและสุดท้ายถ้าพูดถึงรูปแบบเกษตรไทยสมัยใหม่นะครับมีลักษณะเด่นที่สำคัญยังไงบ้างนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าเกษตรอัจฉริยะก็คือหมายความว่าเกษตรรูปแบบใหม่เนี่ยนะครับจะต้องเป็นแบบที่เรียกว่าเกษตรอัจฉริยะหรือจะเรียกว่าสมาร์ทฟาร์มิ่งอะไรก็แล้วแต่ก็คือหมายความว่าจะต้องมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์รวมไปถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาซัพพลายเชนก็คือเรื่องของระบบการผลิตสินค้าพังสินค้าเกษตรไปสู่ผู้บริโภคเพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตลดต้นทุนแล้วก็พัฒนามาตรฐานสินค้าเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือว่ารูปแบบเกษตรสมัยใหม่เรากำลังพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าเกษตรอัจฉริยะเกษตรอัจฉริยะก็คือหมายความว่าไม่ใช่เป็นเกษตรแบบพึ่งพาพึ่งพิงสภาพความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติแต่เพียงอย่างเดียวแล้วต้องรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีก็เรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารสมัยใหม่เข้ามาช่วยในเรื่องของการพัฒนาซัพพลายเชนหรือทำยังไงก็คือว่าให้กระบวนการผลิตสินค้าทางการเกษตรเนี่ยไปสู่ผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพนั่นเองนะครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ารูปแบบเกษตรสมัยใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาการเกษตรไปสู่ความทันสมัยเนี่ยประเด็นแรกก็คือต้องดูบริบทสังคมโลกเพราะฉะนั้นบริบทสังคมโลกอันนึงที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของมาตรฐานสินค้าเรามีระบบมาตรฐานสินค้าเรามีระบบการผลิตเรามีระบบการควบคุมมาตรฐานสินค้าที่หลากหลายมากอย่างที่เรียนแล้วเช่นเรื่องของ ISO หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าเราจะต้องยกระดับการพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตรหรือคุณภาพสินค้าทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานสินค้าโลกนั่นเองก็คือหมายความว่าต้องดูซิว่ามาตรฐานการผลิตนั้นเป็นยังไงต้องได้มาตรฐานคำว่าได้มาตรฐานการผลิตหมายความว่าสินค้านั้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไหมสินค้านั้น เกิดการตัดแต่งพันธุกรรมไหมสินค้านั้นเกิดการ เกิดสารเคมีเจือปนหรือเปล่านะครับดังนั้นก็คือเรื่องของพัฒนาการเกษตรไปสู่ความทันสมัยนั่นเอง
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ครับมาถึงในส่วนของการวิเคราะห์คำถามหรือพูดง่ายก็คือว่าเป็นตัวอย่างข้อคำถามนะครับให้นักศึกษาได้ลองทบทวนเนื้อหาที่เราพูดไปทั้งหมดนะครับทีนี้ก็อยากจะพูดถึงนิดนึงว่าข้อคำถามที่เรานำมาเสนอในที่นี้เนี่ยเดี๋ยวนักศึกษาจะเข้าใจว่ามันคือข้อสอบหรือว่าดูทุกครั้งเลยแต่ว่าไอ้วิเคราะห์ข้อคำถามเนี่ยไม่เห็นมีในข้อสอบเลยก็อย่างที่เคยเรียนไปแล้วว่ามันไม่ได้เหมือนกันทุกตัวอักษรทุกคำพูดแต่มันเป็นข้อคำถามที่ถามในวัตถุประสงค์เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนักศึกษาลองทบทวนดูของข้อวิเคราะห์ข้อคำถามแล้วเนี่ยท่านนักศึกษาสามารถตอบได้ก็คือหมายความว่ามันสามารถที่จะเป็นตัวบอกนักศึกษาได้ว่าเมื่อเวลานักศึกษาเจอข้อสอบจริงซึ่งถามในวัตถุประสงค์เดียวกันนักศึกษาน่าจะทำข้อสอบนั้นได้ก็คือหมายความว่าในสภาพความเป็นจริงข้อสอบจริงนั้นอาจจะถามในวัตถุประสงค์เดียวกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าอาจจะถามในระดับความจำถามในระดับความเข้าใจถามในลักษณะนำไปใช้ประเมินค่าวิเคราะห์สังเคราะห์ก็แล้วแต่ก็คือพูดง่ายข้อสอบจริงก็อาจจะมีประยุกต์มีการประยุกต์สักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าการวิเคราะห์ข้อคำถามหรือพูดง่ายท่านนักศึกษาติดตามเรื่องของการวิเคราะห์ข้อคำถามนักศึกษาก็จะได้ประโยชน์นั่นเองนะครับเพียงแต่อย่างที่เรียนแล้วว่ามันเป็นข้อคำถามที่ถามวัตถุประสงค์เดียวกันเพราะฉะนั้นท่านนักศึกษามีความรู้ในเรื่องนั้นๆอย่างชัดเจนไม่ว่าข้อสอบจะออกยังไงออกในแนวทางไหนนักศึกษาก็คาดว่านักศึกษาจะสามารถทำข้อสอบนั้นได้นั่นเองเพราะฉะนั้นมาดูการวิเคราะห์ข้อคำถามหรือว่าตัวอย่างข้อคำถามในเรื่องของการปรับประเทศให้ทันสมัยในสังคมไทยระหว่างพ.ศ. 2398ถึง 2503นะครับข้อที่1ข้อใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างรัฐชาติเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวอย่างข้อคำตอบมาให้5ข้อเช่นเดิมนะครับอันที่1การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อขอไข่การรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางข้อขอควายการพัฒนาประชาธิปไตยข้องูการกระจายอำนาจให้ภูมิภาคแล้วก็จอจานการจัดตั้งสถาบันการศึกษาสมัยใหม่เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงกระบวนการสร้างรัฐชาติในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับเน้นเรื่องอะไรนะครับข้อคำถามที่ถูกต้องก็คือการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับก็เพราะว่าในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับกระบวนการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่เนี่ยจะต้องมีการรวมศูนย์อำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางก่อนเพราะว่าในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยการบริหารการจัดการเนี่ยอาจจะมีความกระจัดกระจายหลากหลายไม่มีความชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะพัฒนาประเทศได้เนี่ยประเด็นแรกก็คือต้องมีการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางเพราะฉะนั้นการบริหารการจัดการการสั่งการอะไรจะได้สะดวกรวดเร็วจะได้พัฒนาประเทศได้ไปอย่างรวดเร็วหรือทัดเทียมนานาอารยประเทศนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถัดมานะครับข้อ2นะครับอันนี้อาจจะถามว่าข้อใดเกี่ยวข้องกับจอมพลป.พิบูลสงครามเพราะจริงๆแล้วจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยซึ่งก็มีผลงานอะไรหลากหลายนะครับแต่ในตัวอย่างข้อคำถามพูดว่า1นโยบายการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2ขอไข่นโยบายเป็นมิตรกับทุกประเภทคอควายนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้างองูนโยบายรัฐานิยมแล้วก็จอจานนโยบายประชานิยมถ้านักศึกษาติดตามนักศึกษาอ่านในเอกสารอันนี้ชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่สำคัญนะครับที่เป็นผลงานของจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับอาจจะมีข้อที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าข้อที่น่าจะเด่นที่สุดถูกต้องที่สุดก็คือข้ององูก็คือนโยบายรัฐนิยมเพราะฉะนั้นถือว่านโยบายรัฐนิยมเนี่ยเป็นนโยบายที่สำคัญเลยของจอมพลป.ก็คือพยายามที่จะทำให้ประเทศไทยสมัยใหม่ตั้งแต่วิถีชีวิตของคนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายรัฐนิยมเนี่ยพูดง่ายๆเป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทยให้สมัยใหม่นะครับเปลี่ยนแปลงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้เข้ากับยุคสมัยให้เป็นสมัยใหม่นั่นเองเช่นเปลี่ยนชื่อประเทศเช่นห้ามกินหมากห้ามหลายสิ่งหลายๆอย่างนะครับก็คือมีประมาณสัก12เรื่องได้นะครับถัดมานะครับข้อที่3นะครับประเด็นทางสังคมนะครับโจทย์ถามว่าประเด็นทางสังคมที่ปัญญาชนสยามรุ่นแรกมักวิพากษ์วิจารณ์เสมอคือข้อใดนะครับเพราะฉะนั้นจากตัวอย่างโจทย์อันนี้เนี่ยนักศึกษาก็ต้องอ่านเวลาทำข้อสอบเนี่ยนักศึกษาก็ต้องอ่านโจทย์ให้ดีว่าเขาถามเรื่องอะไร
นี่กำลังเป็นประเด็นทางสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเขาถามว่าประเด็นทางสังคมที่ประชาชนสยามรุ่นแรกมักวิพากษ์วิจารณ์คือข้อใดก็ไก่ความร่ำรวยของพ่อค้าจีนขอไก่หลักศาสนาก็ควายนโยบายการเมืองงองูคนมีฐานะนิยมมีเมียมากแล้วก็จอจานนโยบายประชานิยมจากตัวอย่างข้อคำถามและข้อคำตอบเนี่ยนะครับข้อที่น่าจะถูกต้องก็คือข้องงูนะครับเอาง่ายๆเลยมันเน้นเรื่องประเด็นทางสังคมถ้าเกิดว่าจะวิเคราะห์แบบง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นทำไมถึงข้อนี้จึงเป็นข้อคำตอบที่ถูกต้องเอาแบบง่ายๆเนื่องจากถามว่าเป็นประเด็นทางสังคมเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ได้อ่านในเอกสารนะครับเราดูจากช้อยคำตอบอะไรที่มันไม่ใช่ประเด็นทางสังคมก็ไม่น่าจะเป็นข้อคำถามไม่น่าจะเป็นข้อที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องประเด็นทางสังคมก็คือเรื่องของคนมีฐานะนิยมมีเมียมากนะครับอันนี้เป็นประเด็นทางสังคมที่ปัญญาชนสยามรุ่นแรกวิพากษ์วิจารณ์นะครับเพราะว่าช้อยคำตอบอื่นมันไม่ใช่ประเด็นทางสังคมมันเป็นประเด็นทางเศรษฐกิจจะเป็นส่วนใหญ่นะครับถัดมาข้อที่4นะครับกลไกที่ช่วยส่งเสริมกระแสชาตินิยมในสมัยรัชกาลที่6คือข้อใดนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาอ่านโจทย์แล้วก็จะเห็นว่าอย่างที่เรียนแล้วว่านักศึกษาเวลาทำข้อสอบต้องอ่านโจทย์ให้ดีว่าโจทย์ถามอะไรเพราะฉะนั้นถามเรื่องกลไกที่ช่วยส่งเสริมกระแสชาตินิยมในสมัยรัชกาลที่6เพราะฉะนั้นมีช้อยคำตอบอะไรมาให้บ้างก็ไก่การจัดตั้งโรงเรียนขอไข่การสร้างวัดคอควายการสร้างสาธารณสมบัติงองูการสร้างกองทัพแล้วก็จอจานการสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นกระแสชาตินิยมชื่อก็บอกอยู่แล้วมันจะต้องเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับเพราะฉะนั้นข้อคำตอบที่ถูกต้องก็คือการจัดตั้งโรงเรียนเพราะว่าการจัดตั้งโรงเรียนเนี่ยจะสามารถที่จะปลูกฝังเรื่องของชาตินิยมได้นะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ชัดเจนที่สุดเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับผู้เรียนหรือก็คือตัวเยาวชนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดตั้งโรงเรียนในสมัยรัชกาลที่6ก็ถือเป็นกระแสส่งเสริมเรื่องของชาตินิยมได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับข้อ5ถามว่าการแข่งขันกันของมหาอำนาจ2ขั้วคือข้อใดเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงการแข่งขันกันของมหาอำนาจ2ขั้วอันนี้ชัดเจนนะครับว่ามันเป็นเรื่องของในยุคสงครามเย็นนะครับเพราะฉะนั้นข้อคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อกอไก่หมายความว่ายังไงก็คือทำไมกอไก่ถึงข้อที่ถูกข้อคือเพราะว่าเวลาเราพูดถึงการที่โลกแบ่งเป็นสองขั้วอำนาจก็คือโลกเสรีประชาธิปไตยกับโลกคอมมิวนิสต์นั้นเวลาแข่งขันกันเป็นยุคที่เรียกว่ายุคสงครามเย็นก็คือเป็นยุคที่ไม่ได้ลบกันจริงๆแต่เป็นยุคที่เกิดความแตกต่างแตกแยกกันทางอุดมการทางการเมืองของสองขั้วนี้เพราะฉะนั้นยุคหนึ่งสมัยหนึ่งโลกเราเป็นยุคสงครามเย็นก็คือเป็นโลกที่ประเทศต่างๆต้องเลือกว่าจะอยู่ขั้วไหนนั่นเองอย่างนี้เขาเรียกว่ายุคสงครามเย็น

นะครับก็จะเป็นข้อคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับประเทศให้ทันสมัยในสังคมไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับมาดูข้อคำถามถามว่าการวางแผนพัฒนาประเทศและกลายมาเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากข้อใดต่อไปนี้นะครับเป็นตัวเลือกที่1สหรัฐและธนาคารโลกตัวเลือกที่2ก็คือหรือข้อขอไข่ก็คืออังกฤษและฝรั่งเศสข้อควายก็คืออังกฤษและกองทุนการเงินระหว่างประเทศงองูฝรั่งเศสและธนาคารโลกจอร์จานญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนักศึกษาฟังจากที่บรรยายไปรวมทั้งนักศึกษาทบทวนในเอกสารเนี่ยข้อที่เป็นไปได้ข้อที่ถูกต้องว่าการวางแผนพัฒนาประเทศของไทยเนี่ยไม่ได้เกิดจากประเทศไทยเองแต่ว่าได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับความร่วมมือนะครับจากต่างประเทศแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศองค์กรหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อคำตอบที่ถูกก็คือข้อกอไก่ก็คือสหรัฐและธนาคารโลกนะครับก็เพราะว่านะครับสหรัฐเนี่ยให้การช่วยเหลือไทยในหลากหลายประเด็นในขณะเดียวกันสหรัฐเองก็หวังที่จะให้ไทยเป็นประเทศ

การมาช่วยกันช่วยประเทศไทยในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจจนกลายเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่1เป็นต้นมานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงที่มานะครับของการวางแผนพัฒนาประเทศหน่วยงานหรือประเทศที่มีบทบาทในการช่วยประเทศไทยวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็คือสหรัฐอเมริกาแล้วก็ธนาคารโลกนะครับช้อยอื่นไม่ใช่นะครับประเทศทางยุโรปเนี่ยโดยเฉพาะอังกฤษหรือฝรั่งเศสเนี่ยก็ไม่ได้มีความสนใจกับประเทศไทยมากนักรวมทั้งยังเอารัดเอาเปรียบประเทศไทยในหลายๆเรื่องซะด้วยซ้ำไปเพราะว่าอ้างว่าไทยเนี่ยประกาศสงครามกับฝ่ายพันธมิตรในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เพราะฉะนั้นประเทศที่ช่วยไทยในช่วงนั้นก็คือสหรัฐแล้วก็ธนาคารโลกในการวางแผนนั่นเองครับข้อที่2ในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่1ถึง3นะครับก็คือช่วงแรกช่วงแรกๆของแผนพัฒนาเนี่ย3แผนแรกเนี่ยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางด้านใดนะครับด้านกอไก่ด้านเกษตรกรรมและด้านโครงสร้างพื้นฐานขอไข่ด้านอุตสาหกรรมขอควายด้านบริการงองูด้านการศึกษาจอจานด้านเทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาติดตามแล้วก็ไปทบทวนเอกสารก็จะพบว่าข้อที่ถูกเนี่ยก็จะคือข้อด้านการเกษตรกรรมและด้านโครงสร้างพื้นฐานเพราะอย่างที่เรียนแล้วว่าในตอนต้นของแผนเนี่ยต้องการพัฒนาด้านเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยเนี่ยก็เป็นประเทศทางด้านเกษตรกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานเพื่อที่จะต่อยอดการพัฒนาไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมนั้นก็ต้องเน้นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานและด้านการเกษตรกรรมเพราะถึงแม้ว่าแน่นอนว่าการพัฒนาประเทศตามแผนเนี่ยซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาหรือธนาคารโลกเนี่ยจะเน้นด้านเศรษฐกิจแต่จริงๆแล้วโดยพื้นฐานประเทศไทยเป็นเกษตรกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ในเบื้องต้นโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนานาเพื่อที่จะรองรับการเจริญเติบโตการพัฒนาต่อไปในอนาคตเนี่ยต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งรวมไปถึงด้านเกษตรกรรมด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือผลว่าทำไมถึงต้องเน้นด้านเกษตรกรรมแล้วก็ด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับถัดมาพูดถึงอุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมหนักเกิดขึ้นครั้งแรกตามแผนใดนะครับก็จะไล่ไปตามแผนเลยนะครับก็คือแผน2แผน4แผน6แผน8ครับข้อคำถามนี้อาจจะง่ายหน่อยในแง่ที่ว่าเป็นข้อคำถามที่ถามในระดับความจำเพราะฉะนั้นอาจจะดูง่ายแต่ว่านักศึกษาก็ต้องอ่านข้อคำถามไหนที่ถามในระดับความจำเนี่ยนักศึกษาจะต้องอ่านเอกสารนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือแผน4นะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าในช่วง3แผนแรกเนี่ยพูดง่ายๆมันต้องเป็นการปูพื้นฐานถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อปูพื้นฐานเรียบร้อยแล้วเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแล้วมันก็ประมาณเกิดขึ้นในแผน4นั่นเองเพราะฉะนั้น3แผนแรกอย่างที่เรียนแล้วว่าเป็นการปูเรื่องของจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานจัดเตรียมความพร้อมเพื่อจะพัฒนาอุตสาหกรรมนั่นเองข้อที่4นะครับข้อคำถามก็คือว่าเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเกี่ยวข้องกับข้อใดนะครับแล้วก็จะมีช้อยคำตอบมานะครับ5ช้อยเช่นเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาเจอข้อคำถามอันนี้นะครับอาจจะมีข้อคำตอบที่ใกล้เคียงกันแล้วก็อาจจะสร้างความสับสนให้นักศึกษาได้แต่ถ้าอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าถ้านักศึกษาแม่นในเนื้อหานักศึกษาจำไว้เลยเป็นหลักการง่ายๆในช่วง7แผนแรกเรายังเน้นการพัฒนาที่เน้นเศรษฐกิจเป็นหลักเอาง่ายๆอย่างนี้แต่พอแผน8เป็นต้นมาทิศทางการพัฒนาเริ่มเปลี่ยนไปแล้วเริ่มเน้นการพัฒนาที่ไม่ใช่เศรษฐกิจเป็นหลักแล้วพูดง่ายๆก็คืออาจจะเน้นคนเป็นศูนย์กลางเน้นพัฒนาเศรษฐกิจแต่ว่าเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียงเศรษฐกิจแบบยั่งยืนเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นเศรษฐกิจแบบเพียวๆแบบที่ดูแค่ตัวเลขความเจริญทางเศรษฐกิจแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเจอข้อคำถามนี้ก็อาจจะนอกถ้านักศึกษาแม่นในเนื้อหาก็สามารถที่จะตอบได้ชัดเจนว่าข้อที่ถูกเนี่ยก็คือเป็นการบรรจุเนื้อหาลงในแผนพัฒนาฉบับที่8จนถึง12เป็นต้นมานะครับก็คือพูดง่ายตั้งแต่แผน8อย่างที่เรียนแล้วนะครับทำไมมันถึงเป็นข้อที่เฉลยที่ถูกต้องก็เพราะว่าในเนื้อหาตั้งแต่แผน8เป็นต้นมาเนี่ยการพัฒนาของประเทศไทยไม่ได้เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ไม่ได้วัดการพัฒนาด้วยตัวเลข

เอกทางเศรษฐกิจแล้วแต่เน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเน้นเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการพัฒนาแบบยั่งยืนนะครับตั้งแต่แผน8เป็นต้นมาทำไมต้องแผน8หรือต้องมากกว่า1แผนก็เพราะว่าการพัฒนาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่สามารถสำเร็จลุล่วงได้ภายในช่วงปี2ปีหรือแผน2แผนเพราะว่าแต่ละแผนก็ประมาณ 4-5 ปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่บรรลุภายในแผนเดียวเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆแนวทางตั้งแต่แผน8จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะแนวทางการพัฒนาก็เน้นเรื่องของคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมเน้นการพัฒนาแบบยั่งยืนอะไรต่างๆนั้นเน้นเศรษฐกิจพอเพียงเน้นความสุขไม่ได้เน้นตัวเลขทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับข้อ5นะครับข้อนี้เนี่ยถ้าเราดูเนื้อหาของโจทย์หรือข้อคำถามเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกับข้อที่4นะครับก็คือข้อนี้ถามว่าแผนพัฒนาฉบับที่8ถึง12มีผลดีอย่างไรนะครับแล้วก็มีช้อยคำตอบมาก็กายสุขภาพคนไทยดีขึ้นก็กายเศรษฐกิจขยายตัวและการกระจายรายได้มีมากขึ้นก็ควายเกิดความสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้แล้วก็งองูเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็จอจานส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศนะครับย้ำนักย้ำหนาพูดมาหลายรอบแล้วว่าตั้งแต่แผน8เป็นต้นมามีลักษณะสำคัญอย่างไรเพราะฉะนั้นท่านนักศึกษาจำได้มีความรู้ตรงนี้เจอข้อคำถามนี้ปุ๊บข้อนี้ไม่น่าจะยากเกินความสามารถของนักศึกษาละเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่ถูกต้องเนี่ยจึงมีเป็นได้เพียงแค่ข้อเดียวก็คือข้อเศรษฐกิจและการกระจายรายได้มีมากขึ้นนะครับเดี๋ยวนักศึกษาจะงงว่าอ้าวก็เมื่อกี้บอกว่าตั้งแต่แผน8เป็นต้นมาไม่ได้เน้นเศรษฐกิจนะครับแต่หมายแต่ไม่ได้หมายความว่าเราละเลยเศรษฐกิจไปเลยเราไม่เอาเลยไม่ใช่นะครับแผน8เป็นต้นมาแน่นอนเน้นเรื่องของคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาแต่เน้นการเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่หมายความว่าก็ยังเน้นเรื่องการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่เหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันก็มีการกระจายรายได้ก็จะต้องมีมากขึ้นนั่นเองทีนี้แหละก็จะได้แนะนำนักศึกษาเพิ่มเติมว่าถ้าเจอข้อคำถามแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับนะฮะมันหมายความว่าบางทีนักศึกษาต้องดูช้อยคำตอบอื่นประกอบด้วยช้อยคำตอบนี้เมื่อเทียบกับอีก4ตัวเลือกเนี่ยช้อยนี้เนี่ยมีความถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นตัววัดที่ดีว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนดีพอไหมไม่ใช่พอเจออะไรปุ๊บพอเป็นแผน8ปุ๊บเราจะไม่พูดถึงเศรษฐกิจเลยมันก็ไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องดูเปรียบเทียบข้อคำตอบอื่นด้วยว่าข้อไหนจะมีความถูกต้องมากที่สุดนั่นเองครับต่อมาก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อคำถามในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านเกษตรกรรมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าดูตัวอย่างข้อคำถามนะครับก็คือถามง่ายๆข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเพื่อนนักศึกษาก็ต้องมาดูว่าช้อยคำตอบเขาพูดว่าอะไรบ้างก่อนการใช้แผนพัฒนาประเทศสุขภาพคนไทยดีมากนะครับขอใครก่อนการใช้แผนพัฒนาประเทศเศรษฐกิจขยายตัวและการกระจายรายได้มีมากขอควายก่อนการใช้แผนพัฒนาประเทศเกิดความสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้งองูก่อนการใช้แผนพัฒนาประเทศเคยมีโครงการบูรณะและพัฒนาประเทศไทยจอจานก่อนการใช้แผนพัฒนาประเทศไทยใช้แผนพัฒนาชนบทข้อนี้เนี่ยถ้านักศึกษาดูข้อคำตอบเนี่ยก็อาจจะมีความใกล้เคียงกันนะครับแต่นักศึกษาก็ต้องเลือกให้ได้หาให้ได้ว่าข้อใดเนี่ยถูกต้องที่สุดนั่นเองนะครับเพราะว่าทุกข้อเกือบทุกข้อเลยก็อาจจะมีส่วนถูกนะครับแต่ว่าที่ถูกต้องที่สุดนะครับก็คือก่อนการใช้แผนพัฒนาประเทศเคยมีโครงการบูรณะและพัฒนาประเทศมาก่อนนะครับนั่นก็คือหมายความว่านะครับก่อนที่ประเทศไทยจะมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยความร่วมมือหรือความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาและธนาคารโลกนั้นจริงๆแล้วเราก็มีแผนพัฒนาประเทศอยู่เหมือนกันก็คือเรียกว่าโครงการบูรณะและพัฒนาประเทศแต่ว่าก็ไม่ได้รับความ
หรือไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรสักเท่าไหร่นักไม่มีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่นักนั่นเองไม่ค่อยมีไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์นั่นเองนะครับหรือไม่เกิดประโยชน์นั่นเองนะครับไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนั่นเองก็เลยเกิดการความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ธนาคารโลกช้อยคำตอบช้อยคำตอบอื่นนะครับไม่ค่อยจะมีความใกล้เคียงหรือถูกต้องเหมาะสมเท่าข้อนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นตัวอย่างที่ดีกันหนึ่งว่าเวลานักศึกษาทำข้อสอบนั้นนักศึกษาจะต้องเลือกหรือดูให้ดีว่าช้อยไหนน่าจะถูกต้องที่สุดตามบริบทใดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากตัวอย่างข้อคำถามอันนี้เนี่ยจะเห็นว่าช้อยคำตอบเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความใกล้เคียงหรือมีความถูกต้องแต่ว่าที่ถูกต้องเหมาะสมที่สุดก็คือข้อนี้นั่นเองนะครับถัดมานะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะยากหนักนะครับก็คือการปฏิวัติเขียวคือข้อใดต่อไปนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านนักศึกษาดูเนี่ยนะครับข้อนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือเขากำลังถามว่าเพื่อให้ตอบวัตถุประสงค์ว่านักศึกษาสามารถอธิบายวิวัฒนาการของการเกษตรได้หรือไม่เพราะผมบอกนักศึกษาหลายครั้งแล้วว่าข้อสอบเนี่ยจะต้องออกตามวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างที่ให้มาก็จะเห็นชัดเจนว่าข้อนี้ข้อคำถามเนี่ยจะต้องตอบวัตถุประสงค์ที่ว่าให้นักศึกษาเมื่อเรียนแล้วสามารถอธิบายได้ว่าวิวัฒนาการของการเกษตรเนี่ยมีลักษณะอย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อนักศึกษาไปเจอข้อคำถามจริงข้อคำถามจริงอาจจะถามว่าหรือข้อสอบจริงอาจจะถามว่าการปฏิวัติเกษตรกรรมคือข้อใดก็คือหมายความว่ามันก็อยู่ในบริบทของวัตถุประสงค์การเรียนรู้ข้อเดียวกันนั่นเองก็คืออธิบายเรื่องวิวัฒนาการของการเกษตรได้นะครับทีนี้มาดู เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างข้อคำตอบก็คือ1หรือข้อกอไก่นะครับการยกเลิกแรงงานภาคเกษตรขอไข่การยกเลิกผลผลิตทางการเกษตรขอควายการทำการเกษตรที่ใช้เครื่องจักรกลหนักงองูเปลี่ยนเป็นเกษตรชีวภาพจอจานการทำการเกษตรที่ใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีเพราะฉะนั้นนักศึกษาดูให้ดีจำให้ดีว่าแต่ละยุคของวิวัฒนาการการเกษตรเน้นเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นการปฏิวัติเขียวนะครับข้อที่ถูกต้องที่สุดนะครับก็คงมีได้เป็นข้อเดียวก็คือเปลี่ยนไปเป็นเกษตรชีวภาพก็คือพูดง่ายๆปฏิเสธนะครับทำไมถึงข้อนี้ถึงเป็นข้อที่ถูกต้องพูดง่ายๆก็คือว่าการปฏิวัติเขียวเนี่ยนะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเกษตรกรรมก็คือพูดง่ายๆปฏิเสธสิ่งที่เป็นเครื่องจักรกลการเกษตรสิ่งที่เป็นเครื่องจักรสิ่งที่เป็นสารเคมีที่นำมาใช้ในการเกษตรซึ่งยุคหนึ่งสมัยหนึ่งถือว่าเป็นข้อดีก็คือมันช่วยเพิ่มผลผลิตมันทำให้ผลผลิตอยู่ได้คงทนอะไรก็แล้วแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งการทำอย่างนั้นเนี่ยหรือการใช้เครื่องจักรกลหรือการใช้สารเคมีในทางการเกษตรเนี่ยเริ่มเห็นผลเสียและว่ามันทำให้ได้ผลผลิตเร็วได้มากก็จริงแต่มันมีต้นทุนสูงและมันมีสารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรนั่นเองซึ่งผลกระทบต่อผู้บริโภคเพราะเลยต้องเปลี่ยนมาเป็นเกษตรแบบชีวภาพหรือเรื่องของการปฏิวัติเขียวนั่นเองสามข้อที่3นะครับเกษตรธรรมชาติคือข้อใดต่อไปนี้นะครับข้อสอบข้อนี้เนี่ยเป็นการวัดวัตถุประสงค์ว่านักศึกษาสามารถอธิบายรูปแบบการเกษตรในประเทศไทยได้หรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสอบจริงก็อาจจะถามว่าวรรณเกษตรคือข้อใดต่อไปนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือตอบวัตถุประสงค์เดียวกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเกษตรธรรมชาติคือข้อใดต่อไปนี้ก็กอกายพืชผลทางการเกษตรเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติขอไข่พืชผลทางการเกษตรอยู่ใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติขอควายการทำการเกษตรที่อาศัยวัตถุดิบธรรมชาติงองูการทำการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติจอจานการทำเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีเน้นการปรับปรุงดินให้มีคุณภาพอุดมสมบูรณ์ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อจอจานนะครับเกษตรธรรมชาติก็คือพูดง่ายๆไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเน้นการปรับปรุงดินให้มีอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นช้อยคำตอบที่ถูกที่สุดดีที่สุดเมื่อเทียบกับช้อยคำตอบข้ออื่นๆช้อยคำตอบข้ออื่นๆหลายช้อยคำตอบเมื่อกี้ที่พูดถึงไปเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเลยกับสิ่งที่เรียกว่าเกษตรธรรมชาตินะครับข้อที่4ประเภทของเกษตรกรรมอันนี้ถามค่อนข้างที่จะง่ายหน่อยนะครับประเภทของเกษตรกรรมก็คือเป็นการถามแค่ในระดับความจำ
ในหัวข้อที่พูดถึงหรือวัตถุประสงค์ที่บอกว่านักศึกษาจะต้องอธิบายประเภทของเกษตรกรรมได้ข้อสอบที่เป็นแค่ระดับความจำนะครับเพราะฉะนั้น

ความสลับซับซ้อนนักศึกษาต้องเข้าใจเนื้อหาหรือจำเนื้อหาที่หรืออ่านมานักศึกษาต้องอ่านมานั่นเองเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยนะฮะมีแค่ข้อเดียวเลยก็คือข้อคอควายกสิกรรมปศุสัตว์การประมงแล้วก็ป่าไม้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงเป็นข้อที่ถูกต้องเพราะว่ามันก็เป็นการจัดแบ่งเรื่องของการเกษตรนะครับอันนี้เป็นข้ออย่างที่เรียนแล้วว่ามันเป็นข้อสอบที่ถามในแค่ระดับความจำเพราะฉะนั้นเนี่ยในเอกสารของเราเนี่ยนะฮะระบุชัดเจนได้มีการแบ่งประเภทของเกษตรกรรมชัดเจนว่าแบ่งว่าเป็น4ลักษณะนี้ก็คือกสิกรรมปศุสัตว์แล้วก็การประมงแล้วก็ป่าไม้นะครับสุดท้ายนะครับพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าเกษตรอัจฉริยะคือข้อใดต่อไปนี้นะครับอันนี้เราก็เพิ่งพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้น่าจะไม่ยากสำหรับนักศึกษาก็คือการกอไก่การประยุกต์เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ขอไก่เกษตรที่คำนึงถึงนะครับแล้วก็เกษตรประยุกต์หลักพอเพียงนะครับข้อนี้นะครับถูกที่สุดก็คือหรือเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อจอจานจำไว้เลยทำไมข้อนี้ถึงเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็เพราะว่าเกษตรอัจฉริยะเมื่อไหร่จะต้องรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการพัฒนาซัพพลายเชนซึ่งก็คือระบบการขนส่งจากสินค้าจากผู้ผลิตไปถึงผู้บริโภคให้สินค้านั้นยังคงคุณภาพอยู่นั่นเองนี่ก็คือตัวอย่างของข้อคำถามทั้งหมดของวันนี้ครับ

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพค่ะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะนักศึกษาขอต้อนรับเข้าสู่การสอนเสริมครั้งที่2ของชุดวิชา16356กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ช่วงแรกนี้จะเป็นการบรรยายสรุปประเด็นสำคัญของหน่วยที่4กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านผู้ทรงอิทธิพลนะคะการประชาสัมพันธ์ผ่านผู้ทรงอิทธิพลเป็นกลยุทธ์ที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบันนะคะ เพราะว่าการเลือกใช้ผู้ทรงอิทธิพลนะคะมีความสำคัญมากที่เราจำเป็นจะต้องเลือกใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์นะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มต้นทำความเข้าใจกันก่อนเลยนะคะว่าคำว่าผู้ทรงอิทธิพลนี่มีความหมายว่าอย่างไรแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรนะคะเราจะมาเริ่มต้นกันที่สไลด์แรกเลยค่ะสำหรับสไลด์แรกที่จะพูดถึงนะคะจะเป็นเรื่องของความหมายของผู้ทรงอิทธิพลในการประชาสัมพันธ์สำหรับความหมายของผู้ทรงอิทธิพลเนี่ยค่ะมันจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ส่วนใหญ่บางครั้งเขาจะใช้วิธีการเรียกทับศัพท์นะคะเช่นจะเรียกคำว่าอินฟลูเอนเซอร์แทนคำว่าผู้ทรงอิทธิพลเพราะฉะนั้นบางครั้งนักศึกษาอาจจะได้ยินทั้งสองคำนะคะที่เรียกทับศัพท์กันไปมานะคะทีนี้ในคำว่าผู้ทรงอิทธิพลนะคะเนื่องจากว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวกำหนดแล้วบางครั้งเราก็จะพบผู้ทรงอิทธิพลผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์เช่น Facebook Instagram Twitter หรือว่า YouTube นะคะเพราะฉะนั้นถึงมีคำว่าออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์หรือว่าดิจิทัลอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทีนี้พอคำว่าอินฟลูเอนเซอร์หรือผู้ทรงอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็จะมีอีกคำหนึ่งที่นักศึกษาควรจะได้รับรู้ไว้นะคะก็คือคำว่าผู้สนับสนุนตราสินค้านะคะหรือว่าเป็นพรีเซนเตอร์หรือแบรนด์แอมบาสเดอร์หรือว่าทูตขององค์การนะคะซึ่งคำว่าออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์หรือผู้ทรงอิทธิพลทางออนไลน์เนี่ยจะต่างกับผู้สนับสนุนตราสินค้าหรือว่าทูตองค์การถ้าเราจะจำง่ายๆก็ตรงที่ว่าถ้าเป็นผู้ทรงอิทธิพลนะคะเราต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนซึ่งอาจจะเป็นเป็นบริการหรือเป็นบาร์เตอร์สินค้าในรูปแบบต่างๆใดก็ได้นะคะแต่กรณีที่เป็นผู้สนับสนุนตราสินค้าหรือว่าเป็นทูตองค์การอย่างนี้นะคะอาจจะไม่จำเป็นต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนเพราะว่าต้องการที่จะสนับสนุนองค์การสนับสนุนตราสินค้าหรือว่าบริการของเราอยู่ก่อนแล้วนะคะทีนี้ก็จะมีคำถามต่อมาว่าเอ๊ะคำว่าผู้ทรงอิทธิพลอะไรคืออิทธิพลของผู้ทรงเหล่านั้นนะคะทีนี้อิทธิพลของผู้ทรงอิทธิพลนะคะก็จะมาจากความเชี่ยวชาญนะคะในประเด็นใดประเด็นหนึ่งความรู้ที่เขามีนะคะความเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ที่มีหรือว่าอาจจะมาจากชื่อเสียงของบุคคลนั้นๆก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าผู้ทรงอิทธิพลก็จะมีคำหนึ่งที่พ่วงเข้ามาด้วยก็คือคำว่าผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดก็คือคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือความสนใจเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเขาจะสามารถที่จะให้ความรู้แล้วก็วิจารณ์ได้นะคะทีนี้ข้อมูลที่เขาให้ความรู้หรือวิพากษ์วิจารณ์ก็จะเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือซึ่งผู้ทรงอิทธิพลเหล่านี้นะคะก็อาจจะเป็นคนที่รู้จักเป็นคนใกล้ๆตัวเราก็ได้ค่ะแล้วความหมายของผู้ทรงอิทธิพลล่ะถ้าเราจะเอามาใช้ในการประชาสัมพันธ์นะคะคำที่เราควรรู้ก็คือการใช้ผู้ทรงอิทธิพลในการประชาสัมพันธ์ก็จะมีความเกี่ยวข้องกับทางด้านของการตลาดนะคะเหตุผลเพราะที่เราพูดกันนี้นะคะว่าบางครั้งการใช้ผู้ทรงอิทธิพลต้องมีค่าตอบแทนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแนวคิดในเรื่องของการใช้ผู้ทรงอิทธิพลในการประชาสัมพันธ์ก็จะมีความคล้ายคลึงกับการตลาดที่ใช้ผู้ทรงอิทธิพลนะคะแล้วเราใช้ผู้ทรงอิทธิพลในความหมายว่าอะไรในการประชาสัมพันธ์ความหมายที่เราใช้ก็คือการให้ผู้ทรงอิทธิพลนำเสนอข้อมูลซึ่งข้อมูลที่เราใช้นะคะคำนี้บางครั้งเราจะใช้ทับศัพท์ว่า content นะคะ content นะคะนำเสนอข้อมูลหรือว่า content ที่เกี่ยวข้องกับตราสินค้าเกี่ยวข้องกับบริการหรือเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเราหรือว่าแม้แต่ว่าจะเป็นเรื่องราวขององค์กรของเรานะคะในลักษณะที่จะเชิญชวนโน้มน้าวใจบอกต่อหรือว่าสร้างความต้องการให้เขาอยากที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ซื้อความต้องซื้อบริการของเรานะคะหรือว่าอยากที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่องค์การได้จัดให้มีขึ้นนะคะทีนี้พอเรารู้ถึงความหมายของผู้ทรงอิทธิพลแล้วนะคะก็อยากจะให้นักศึกษาดูที่ภาพของตัวอย่างนะคะอย่างเช่นในกรณีตัวอย่างที่1เนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการทำเรื่องของการ
ับรู้การสื่อสารเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะการท่องเที่ยวจะทำแอปพลิเคชันขึ้นมาเพื่อให้ผู้ท่องเที่ยวทั่วไปนะคะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยขนาดว่าจะใช้แอปพลิเคชันของการท่องเที่ยวก็ยังต้องใช้ผู้ส่งอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะใช้บล็อกเกอร์ใช้รีวิวเวอร์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะแนะนำแอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นผู้ส่งอิทธิพลก็จะเป็นผู้ที่ใช้ในการบอกต่อข้อมูลข่าวสารหรือเรื่องราวหรือกิจกรรมต่างๆขององค์การนะคะตัวอย่างที่2ก็จะเป็นเรื่องราวของการไฟฟ้านะคะซึ่งก็จะมีการระดมพลังผู้ส่งอิทธิพลนะคะที่จะเข้ามาช่วยบอกต่อเรื่องราวของการไฟฟ้าว่าโอเคนะได้เวลาของการประหยัดไฟแล้วนะคะทีนี้การไฟฟ้าจะบอกเองก็อาจจะไม่มีอิทธิพลหรืออาจจะไม่มีพลังเท่าเพราะฉะนั้นก็เลยที่จะต้องระดมพลังของเหล่าผู้ส่งอิทธิพลในรูปแบบต่างๆที่จะเข้ามาเป็นกระบอกเสียงนะคะเข้ามาบอกต่อเข้ามาเชิญชวนหรือว่าเข้ามาโน้มน้าวใจนะคะพอเรารู้เรื่องของความหมายของคำว่าผู้ส่งอิทธิพลไปแล้วนะคะก็มีคำถามต่อมาว่าเอ๊ะแล้วใครบ้างล่ะที่จะเป็นผู้ส่งอิทธิพลได้ทั้งผู้ส่งอิทธิพลในโลกจริงหรือว่าผู้ส่งอิทธิพลในโลกออนไลน์นะคะเราก็จะมาทำความรู้จักกับรูปแบบของผู้ส่งอิทธิพลในรูปแบบต่างๆกันนะคะซึ่งหลักๆแล้วก็จะมีอยู่5รูปแบบด้วยกันนะคะเช่นผู้มีชื่อเสียงนะคะบล็อกเกอร์รีวิวเวอร์นะคะเน็ตไอดอลผู้นำความคิดหรือว่าแอดมินเพจทีนี้เราจะมาลงรายละเอียดนะคะในแต่ละรูปแบบกันนะคะสำหรับรูปแบบแรกนะคะผู้มีชื่อเสียงนะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าเซเลบนะคะเป็นตัวย่อนะคะตัวที่เป็นตัวเต็มๆก็คือเซเลบริตี้นะคะคำว่าผู้มีชื่อเสียงเนี่ยค่ะเป็นความหมายที่กว้างขวางมากเพราะว่าอาจจะเป็นได้ทั้งนักแสดงนักร้องนักกีฬาหรือว่าเป็นผู้ที่ได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างสูงในสื่อมวลชนนะคะเช่นอาจจะเป็นพิธีกรผู้ประกาศข่าวเป็นนางงามหรือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่อยู่ในสังคมชั้นสูงก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงกลุ่มเซเลบหรือพูดถึงกลุ่มผู้มีชื่อเสียงนะคะก็จะเป็นผู้ส่งอิทธิพลในรูปแบบหนึ่งนะคะจุดเด่นของเขาก็คือมีผู้ติดตามสูงมากกว้างมากนะคะแล้วก็ได้รับการเชื่อถือสูงเพราะฉะนั้นถ้าองค์การทำกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะแล้วใช้ผู้ส่งอิทธิพลในกลุ่มที่เป็นผู้มีชื่อเสียงนะคะก็จะเข้าไปถึงกลุ่มคนในวงกว้างได้มากแล้วก็ในเวลาอันรวดเร็วนะคะแต่ว่ามีจุดเด่นแล้วก็อาจจะมีข้อควรที่นักศึกษาพึงตระหนักไว้ก็คือพอมีผู้ติดตามในวงกว้างนะคะมีผู้ติดตามเป็นจำนวนที่เยอะมากๆสูงมากๆค่าใช้จ่ายในการใช้ผู้ส่งอิทธิพลประเภทนี้ก็จะสูงตามไปมากด้วยค่ะแล้วก็จะมีข้อจำกัดในการทำงานตามไปด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจะให้เขาโพสต์ภาพนะคะที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมขององค์การเราเนี่ยก็อาจจะมีข้อกำหนดตามมาว่าเช่นเซเลบนะคะอาจจะบอกว่าในอาทิตย์นึงเนี่ยขอโพสต์แค่ภาพเดียวเท่านั้นนะพอโพสต์เสร็จแล้วก็จะลบทิ้งไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นในความเป็นผู้มีอิทธิพลที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็มีผู้ติดตามสูงก็จะมีเงื่อนไขมากไปด้วยนะคะทีนี้ในรูปแบบที่2นะคะก่อนที่จะไปถึงในรูปแบบถัดไปนะคะก็จะมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยค่ะตัวอย่างสำหรับผู้ส่งอิทธิพลนะคะในรูปแบบแรกที่เป็นกลุ่มผู้มีชื่อเสียงนะคะเช่นคุณสุขวัญบุญกุลนะคะคุณสุขวัญเนี่ยถ้านักศึกษาไปติดตามในช่องทางการสื่อสารออนไลน์หรือ YouTube นะคะก็จะจำวลีที่คุณสุขวัญมักจะนิยมพูดด้วยว่าของมันต้องมีนะคะเพราะฉะนั้นการใช้คุณสุขวัญบุญกุลเนี่ยค่ะเป็นผู้ส่งอิทธิพลในการที่มารีวิวมาบอกต่อเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการต่างๆก็จะได้รับความเชื่อถือแล้วก็คนที่ดูคนที่ติดตามอยู่ก็จะรู้สึกว่าเออของอย่างนี้ต้องมีตามบ้างแล้วนะคะหรือเป็นตัวอย่างของดาราผู้ส่งอิทธิพลนะคะพี่ตูนบอดี้สแลมนะคะอันนี้ใครๆก็จะรู้จักใช่ไหมคะจากโครงการวิ่งนะคะ9คนละ9นะคะพี่ตูนก็จะเป็นผู้ส่งอิทธิพลประเภทของมีชื่อเสียงด้วยเหมือนกันนะคะนอกเหนือจากพี่ตูนก็อาจจะมีดาราท่านอื่นๆอีกนะคะสำหรับ
ผู้ส่งอิทธิพลประเภทที่2นะคะก็จะเป็นบล็อกเกอร์หรือวีวิเวอร์นะคะสำหรับบล็อกเกอร์หรือวีวิเวอร์เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีช่องทางการสื่อสารออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้นเช่นมี Instagram มี Twitter หรือมี YouTube เพราะฉะนั้นบางครั้งเวลาที่เปลี่ยนช่องทางในการสื่อสารนะคะคำก็อาจจะเปลี่ยนไปด้วยเช่นเป็นบล็อกเกอร์นะคะในช่องทางเว็บไซต์หรือบล็อกต่างๆนะคะเป็นรีวิเวอร์ใน Facebook หรือใน Twitter แต่ถ้าเป็นกรณีเป็น YouTube นะคะนักศึกษาอาจจะได้ยินคำว่ายูทูบเบอร์นะคะทีนี้แล้วบล็อกเกอร์กับรีวิเวอร์คือใครก็คือคนคนหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะเป็นคนธรรมดาก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะเพียงแต่ว่าเขามีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากๆแล้วเอาเรื่องนั้นมาเขียนแสดงความคิดเห็นนะคะในการเขียนแสดงความคิดเห็นเนี่ยศัพท์ทางออนไลน์บางครั้งเราก็จะเรียกทับศัพท์ว่ารีวิวนะคะเพราะนั้นพอเป็นคำเต็มๆที่เราจะเรียกคนกลุ่มนี้เราก็เลยเรียกเขาว่ารีวิวเวอร์นะคะเขาก็จะเอาเรื่องต่างๆที่เขารู้ที่เขาสนใจเนี่ยมาเขียนบอกต่อทางบล็อกหรือเอามาเผยแพร่ผ่านทาง YouTube นะคะทีนี้จุดเด่นของเขาคืออะไรคำตอบก็คือเขา

ีความสามารถในการสร้างคอนเทนต์ได้เองอย่างน่าสนใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในบล็อกของเขาในเพจของเขาหรือว่าใน YouTube ของเขาค่ะก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆที่น่าสนใจซึ่งอันนี้องค์การประชาสัมพันธ์ก็จะไม่ลำบากเลยนะคะหรือว่านักศึกษาในฐานะนักประชาสัมพันธ์ก็จะไม่ต้องทำการบ้านมากเพราะว่ากลุ่มที่เป็นบล็อกเกอร์หรือวิวเวอร์เนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือความสามารถในการสร้างสรรค์ตัวคอนเทนต์หรือตัวข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับองค์การของเรานะคะซึ่งจุดนี้ก็อาจจะแตกต่างจากผู้ทรงอิทธิพลที่เป็นกลุ่มผู้ที่มีชื่อเสียงนะคะเนื่องจากว่าบางครั้งถ้าเป็นกลุ่มผู้มีชื่อเสียงเนี่ยนักประชาสัมพันธ์ก็อาจจะต้องเขียนคอนเทนต์ให้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นบล็อกเกอร์รีวิวเวอร์เนี่ยนะคะอาจจะไม่จำเป็นต้องเขียนให้เลยนะคะทีนี้ตัวอย่างของนี้มีใครบ้างนะคะเช่นกลุ่มที่ทำเพจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะนักศึกษาอาจจะได้เคยเห็นเพจอย่างนี้บ่อยมากนะคะรีวิวเรื่องของการท่องเที่ยวรีวิวเรื่องของอาหารนะคะกรณีตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยเป็นทริปTH นะคะทริป TH หรือทริป Thailand เนี่ยก็จะเป็นตัวบล็อกเกอร์ที่สนใจในเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นพอไปเที่ยวที่ไหนมาไหนเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยที่เที่ยวนั้นมีความน่าสนใจอยากจะบอกต่ออยากจะเล่าต่อแล้วก็เขียนเรื่องราวของที่เที่ยวเหล่านั้นนะคะออกมาผ่านบล็อกนะคะผ่าน Facebook ผ่านเว็บไซต์นะคะก็จะมีผู้ติดตามเข้าไปอ่านเข้าไปสนใจพอมีผู้ติดตามผู้อ่านเป็นจำนวนมากๆก็จะเพิ่มเขาเรียกว่าแฟนเพจหรือว่า follower นะคะหรือว่าผู้ติดตามนะคะก็จะทำให้เขาเป็นบล็อกเกอร์ที่มีชื่อเสียงไปเที่ยวไหนไปกินอะไรไปชิมอะไรหรือไปซื้ออะไรมาคนที่เป็นผู้ติดตามนะคะก็จะรู้สึกว่าอยากไปเที่ยวตามนะอยากจะซื้อของตามนะเพราะฉะนั้นก็เลยเข้าข่ายที่จะเป็นผู้ทรงอิทธิพลในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะหรือในปัจจุบันที่เราบอกว่าจะมีกลุ่มคนที่เราเรียกว่าเป็นยูทูบเบอร์นะคะก็จะมียูทูบเบอร์มากมายหลายประเภทนะคะซึ่งอาจจะไม่จำเป็นต้องอาศัยช่องทางที่เรียกว่าสื่อมวลชนอีกต่อไปแล้วนะคะเปิดช่องทางผ่าน YouTube ของตัวเองเลยนะคะเช่นมีช่องของอาหารมีช่องของการสอนภาษาอังกฤษแล้วก็มีช่องอื่นๆมากมายแต่ว่ามีข้อที่ควรระวังนะคะก็คือบางครั้งการใช้ภาษาของช่องยูทูบเบอร์ต่างๆเหล่านี้นะคะอาจจะมีการใช้คำสะกดผิดอาจจะมีการออกเสียงผิดๆเพราะฉะนั้นนักศึกษาในฐานะที่เราเป็นนักประชาสัมพันธ์ก็อาจจะมีหน้าที่หนึ่งด้วยในการที่จะบอกผู้ทรงอิทธิพลของเราซึ่งเป็นเหล่ายูทูบเบอร์บล็อกเกอร์เหล่านั้นนะคะก่อนที่จะเผยแพร่ข้อมูลออกไปว่าเอ้ยมีตัวสะกดผิดหรือเปล่าอาจจะต้องระวังนะคะเช่นคำว่าเสิร์ฟอาหารอย่างนี้นะคะสระอิก็จะอยู่ที่ตัวสอเสือนะคะแล้วตัวรอเรือก็จะเป็นการันแทนนะคะเพราะฉะนั้นการทำการบ้านของนักประชาสัมพันธ์จะอยู่ที่คอยช่วยตรวจตานะคะคำตัวสะกดต่างๆก่อนที่ยูทูบเบอร์จะเอาออกไปเผยแพร่ด้วยค่ะสำหรับรูปแบบที่3นะคะก็จะเป็นเน็ตไอดอลนะคะเน็ตไอดอลนี่อาจจะเป็นคำที่นักศึกษาคุ้นแล้วก็เคยได้ยินมาก่อนนะคะทีนี้เน็ตไอดอลเนี่ยจะผูกพันกับอีกคำหนึ่งก็คือคำว่ากระแสนะคะทีนี้กระแสเนี่ยจะผูกกับไอดอลเพราะอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเน็ตไอดอลอาจจะเป็นคนธรรมดานะคะไม่ได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงอะไรเลยไม่ได้เป็นบล็อกเกอร์ไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์นะคะเป็นคนธรรมดาธรรมดาอย่างเรานะคะแต่ประจวบเหมาะว่ามีกระแสมีเรื่องราวอะไรสักอย่างนึงที่อยู่ในความสนใจของสังคมเป็นปรากฏการณ์ของสังคมเกิดขึ้นมาก็จะทำให้คนคนนั้นนะคะมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะจากกระแสเพราะฉะนั้นเขาอาจจะตั้งใจให้เรื่องนั้นดังขึ้นมาก็ได้หรือว่าไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องนั้นดังขึ้นมาแต่ว่าพอเรื่องนั้นดังขึ้นมาแล้วเป็นกระแสขึ้นมาในสังคมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาก็คือมีคนรู้จักมากขึ้นมีคนพูดถึงมากขึ้นก็เลยทำให้เขากลายเป็นเน็ตไอดอลนะคะทีนี้จุดเด่นนะคะบางครั้งเนี่ยก็จะทำให้ชื่อเสียงของเขาที่เกิดขึ้นมาในช่วงขณะเวลานั้นนะคะกลายเป็นว่าคนจะมาติดตามเน็ตไอดอลกลุ่มนี้มากกว่าที่จะติดตามจากผู้มีชื่อเสียงนะคะแล้วบางครั้งเมื่อประจวบเหมาะกับการมีกระแสแล้วก็อาจจะมีผู้ติดตามเขาหรือว่าผู้สนใจในเรื่องราวที่เขาพูดถึงมากกว่ากลุ่มผู้มีชื่อเสียงก็เป็นได้นะคะแต่ก็จะมีข้อควรระวังเหมือนกันว่าบางครั้งเน็ตไอดอลถ้าเราจะเอามาใช้ในการประชาสัมพันธ์ควรจะเป็นเน็ตไอดอลที่มีชื่อเสียงในทางบวกนะคะเพราะหลายๆครั้งเน็ตไอดอลที่มีชื่อเสียงในทางลบแต่โด่งดังหรือว่าติดกระแสตลาดหรือติดกระแสสังคมขึ้นมาก็ได้เหมือนกันใน

ในกรณีที่เราเป็นนักประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้เน็ตไอดอลจากเรื่องราวในทางบวกมากกว่านะคะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องลบเนี่ยบางครั้งอาจจะส่งผลเสียต่อตราสินค้าหรือต่อองค์การหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราก็เป็นได้นะคะตัวอย่างของเน็ตไอดอลนะคะเช่นอะไรบ้างนะคะเช่นคุณบอสกีรตินะคะคุณบอสกีรตินี้จริงๆแล้วก็จะเป็นผู้ส่งอิทธิพลที่เป็นยูทูบเบอร์ก็ได้นะคะแต่ก็จะเป็นเน็ตไอดอลก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเกิดกระแสโด่งดังจากการทำช่อง YouTube ของตัวเองแล้วก็มีใครๆก็จะพูดถึงนะคะเพราะฉะนั้นพอมีคนพูดถึงมากๆจากยูทูบเบอร์ก็จะกลายเป็นเน็ตไอดอลที่ทุกคน อยากจะทำตามอยากจะติดตามเรื่องราวนะคะคุณบอสกิรติทำอะไรหรือไปไหนก็สนใจที่จะอยากทำตามนะอยากจะไปซื้อตามนะหรือเรื่องที่เขาพูดถึงนะคะก็จะมีคนเอาไปพูดถึงหรือเอาไปบอกต่อเยอะแยะมากมายนะคะหรือกรณีตัวอย่างที่2นะคะอันนี้เป็นเรื่องราวที่บอกได้เลยว่าบางครั้งเน็ตไอดอลนี่สามารถเกิดจากการเป็นคนธรรมดาก็ได้นะคะเช่นม้าเดี่ยวนะคะม้าเดี่ยวเนี่ยเราใช้เป็นคำที่คำเฉพาะของเขาเลยนะคะก็คือคำว่าม้าของเขาเนี่ยสะกดด้วยไม้ตรีนะคะม้าเดี่ยวนี่จะโด่งดังจากการที่เขาแปลงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวนะคะกลายเป็น เครื่องแต่งกายกลายเป็นชุดของเขาเพราะฉะนั้นพอเขาแปลงกายของเขาด้วยเครื่องแต่งกายได้แบบต่างๆอุปกรณ์ต่างๆมันก็ทำให้เกิดความน่าสนใจนะคะก็จะกลายเป็นผู้ส่งอิทธิพลในเรื่องของแฟชั่นนะคะตัวอย่างที่3นี่เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าบางครั้งเน็ตไอดอลไม่ใช่คนไม่ใช่คนนะคะแล้วเป็นเน็ตไอดอลได้ยังไงจากภาพตัวอย่างนี้นะคะจะเป็นเน็ตไอดอลที่เกิดจากภาพ CG นะคะไม่ใช่คนจริงๆแต่ถูกประกอบสร้างให้เหมือนคนนะคะแล้วก็ปรากฏว่ามีผู้ติดตามเยอะแยะนะคะมากกว่า2ล้านคนขึ้นไปเพราะฉะนั้นพอมีผู้ติดตามเขาเยอะมากเขาจะรีวิวพูดถึงเสื้อผ้าอะไรพูดถึงอาหารอะไรพูดถึงสินค้าหรืออะไรก็ตามแต่ก็จะมีคนเข้าไปสนใจไปพูดถึงแล้วก็เกิดความต้องการที่จะซื้อสิ่งเหล่านั้นหรือใช้บริการสิ่งเหล่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นในคำว่าเน็ตไอดอลนะคะก็อาจจะไม่ใช่คนก็ได้แต่เป็นภาพ CG เป็น AI หรือเป็นหุ่นยนต์ก็ได้เหมือนกันนะคะเอาละค่ะทีนี้เราก็จะมารู้จักกับเน็ตไอดอลในประเภทที่4นะคะประเภทที่4นี่ก็คือผู้นำทางความคิดหรือว่า opinion leader นะคะ opinion leader นี่แปลว่าเขาจะต้องลีดเราหรือว่านำเราในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะแปลว่าการที่เขาจะนำเราในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้นั้นคือเขาจะต้องมีความเชี่ยวชาญนะคะเช่นอาจจะเป็นนักวิชาการที่มีความรู้ในด้านของกฎหมายในด้านของการเงินการลงทุนเป็นพระสงฆ์เป็นนักการเมืองเป็นนักข่าวนักธุรกิจนะคะจุดเด่นก็คือเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือสูงค่ะจะลีดเราหรือว่านำทางความคิดเราในเรื่องอะไรก็ได้นะคะเช่น เพจของนักวิชาการนะคะอาจารย์ปริญญาอาจารย์ทำงานในเรื่องของการเก็บขยะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้สึกว่าเราจะ ระมัดระวังตัวเองในเรื่องของการทิ้งขยะมากขึ้นนะคะหรือเป็นเพจของ ผู้นำทางศาสนาเป็นผู้นำทางด้านความคิดนะคะเพราะฉะนั้น เพจของท่านพระอาจารย์พระไพศาลวิสาโลนะคะคนก็จะเข้าไปติดตามเยอะมากนะคะแล้วท่านก็จะสามารถนำข้อมูลคำสอนนั้นนะคะมานำทางความคิดของเรานะคะหรือเป็นเพจของนักข่าว The Matter อันนี้ก็จะเป็นการนำความคิดของเราได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้นำทางความคิดก็เลยจัดเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของผู้ส่งอิทธิพลนะคะสำหรับรูปแบบสุดท้ายของคำว่าผู้ส่งอิทธิพลนะคะก็คือแอดมินเพจนะคะแอดมินเพจก็คือจะเป็นผู้ดูแลของ Facebook นะคะหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆนะคะผู้ติดตามของแอดมินเพจเนี่ยทำไมเขาถึงเป็นผู้ส่งอิทธิพลเพราะว่าบางครั้งอาจจะมีผู้ติดตามในจำนวนที่สูงมากๆเพราะมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจสนุกแล้วก็น่าติดตามนะคะแล้วแอดมินเพจเนี่ยปกติแล้วอาจจะมีทั้งที่เปิดเผยตัวตนกับไม่เปิดเผยตัวตนนะคะจุดเด่นของเขาก็คือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตามสูงนะคะยกตัวอย่างเช่นหมอแล็บแพนด้านะคะนี่ก็เป็นเพจที่เราเข้าไปติดตามในเรื่องของสุขภาพนะคะก็จะมีผู้ติดตามเยอะมากเพราะว่าลักษณะการเขียนคอนเทนต์นี่สนุกสนานนะคะแต่ว่าแฝงไว้ด้วยสาระนะคะหรือว่าเพจอีเจี๊ยบเรียบด่วนนะคะหรือว่าเพจดราม่าแอดดิกเหล่านี้นะคะก็จะเป็น เพจต่างๆที่เราสามารถเข้าไปขอความร่วมมือในการทำประชาสัมพันธ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้

ดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำ CSR ขององค์การหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพหรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคมนะคะคำถามค่ะนักศึกษาได้รู้จักในเรื่องของผู้ทรงอิทธิพลที่มีรูปแบบเยอะแยะมากมายแล้วก็จะมีคำถามต่อมาว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าผู้ทรงอิทธิพลในแต่ละประเภทแล้วระดับของเขาล่ะต่างกันไหมนะคะก็จะมีคำตอบค่ะว่าผู้ทรงอิทธิพลที่เราเรียนรู้มาในทั้งหมด5ประเภทนั้นนะคะบางครั้งเขาอาจจะมีระดับของความทรงอิทธิพลที่แตกต่างกันไปทำไมระดับของผู้ทรงอิทธิพลถึงแตกต่างกันไปนะคะคำตอบจะอยู่ที่ตัวเลขของจำนวนผู้ติดตามหรือว่าที่เราเรียกว่า follower นะคะเราใช้ระดับของผู้ติดตามเป็นตัวตัดสินอิทธิพลของความส่งอิทธิพลของผู้มีอิทธิพลในแต่ละประเภทนะคะนักศึกษาจำได้ง่ายๆเลยก็คือยึดที่ตัวเลขนะคะยิ่งจำนวนของผู้ติดตามสูงมากเท่าไหร่นะคะผู้ส่งอิทธิพลก็จะมีระดับของความส่งอิทธิพลมากขึ้นเท่านั้นนะคะเช่นระดับสูงหรือ mega influencer นะคะก็ต้องแต่ 500,000 ถึง 1 ล้านคนขึ้นไประดับกลาง macro นะคะก็จะลดหลั่นลงมาก็จะอยู่ที่50,000 นะคะระดับเล็กหรือไมโครอินฟลูเอนเซอร์นะคะ 5,000 นะคะระดับนาโนกลุ่มเฉพาะก็จะไล่ลงมาตั้งแต่ 1,000 นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไล่ระดับการก็คือจากน้อยที่สุดขึ้นไปหามากที่สุดระดับนาโนตั้งต้นที่ 1,000 ระดับไมโครตั้งต้นที่ 5,000 ระดับแมโครตั้งต้นที่ 50,000 ระดับเมกะหรือระดับสูงสุดก็คือตั้งต้นที่ 500,000 นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ได้เลยว่ายิ่งผู้ติดตามเยอะมากเท่าไหร่ระดับของการมีอิทธิพลก็จะสูงขึ้นมากไปเท่านั้นด้วยนะคะแล้วเราเลือกระดับอย่างเดียวพอไหมจากจำนวนตัวเลขพอไหมก็ไม่พอนะคะสิ่งที่เราต้องดูด้วยก็คือว่าผู้ส่งอิทธิพลในแต่ละคนนั้นเขามีปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตามของเขาด้วยหรือเปล่านะคะเช่นมีการกดไลค์ไหมมีการกดแชร์ข้อมูลไหมนะคะเพราะว่าบางครั้งมีตัวเลขผู้ติดตามเยอะมากแต่ไม่มีใครมีปฏิสัมพันธ์เลยนะคะเช่นโพสต์ข้อมูลลงไปใน YouTube โพสต์ข้อมูลลงไปใน Facebook แต่ไม่มีใครกดไลค์ไม่มีใครกดแชร์ข้อมูลแปลว่าตัวเลขของผู้ติดตามจำนวนมากๆก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะทีนี้ข้อที่2ที่เราต้องดูนะคะก็คือต้องดูเรื่องของซินเซียร์หรือว่าความจริงใจนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะต้องดูที่โปรไฟล์หรือว่าภาพลักษณ์ของผู้ส่งอิทธิพลในแต่ละคนด้วยนะคะดูว่าเขาตรงกับบุคลิกของตราสินค้าหรือองค์การของเราไหมดูว่าเขามีความจริงใจกับผู้ติดตามหรือเปล่าดูว่าภาพลักษณ์เขาเป็นบวกหรือว่าภาพลักษณ์เขาเป็นลบนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะมีความสำคัญกับองค์การด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราเลือกผู้ส่งอิทธิพลที่ไม่ถูกผลเสียที่สะท้อนกลับมาก็จะกลับมาที่องค์การของเรานะคะพอเรารู้เรื่องของความหมายแล้วระดับแล้วนะคะก็จะมีประเด็นต่อไปว่าข้อควรระวังล่ะแล้วถ้าเราจะเลือกใช้ผู้ส่งอิทธิพลในการประชาสัมพันธ์มีอะไรบ้างที่เราจะต้องระวังนะคะหลักๆแล้วเลยสิ่งที่เราจะต้องระวังก็คืออันที่หนึ่งคือผู้ส่งอิทธิพลบุคลิกของเขาไม่เหมาะกับตราสินค้าผลิตภัณฑ์หรือบริการของเขาเลยเช่นถ้าเราจะเป็นองค์การที่ต้องการสื่อสารในเรื่องของกลุ่มวัยรุ่นนะคะความขี้เล่นเป็นกันเองเพราะฉะนั้นอาจจะใช้ opinion leader ที่เป็นผู้ทรงเป็นนักวิชาการมากๆไม่ได้นะหรือเราไม่ควรที่จะพิจารณาผู้ส่งอิทธิพลจากจำนวนผู้ติดตามเท่านั้นนะคะหรือเขาไม่ได้ใช้บริการของเราจริงนะคะรับเงินค่าโฆษณารับเงินค่าประชาสัมพันธ์ไปก็เท่านั้นแล้วจบกันอันนี้ไม่โอเคนะคะไม่ต้องเลือกหรือว่าเขารับนะคะรับที่จะเป็นผู้ส่งอิทธิพลให้กับหลายๆแบรนด์ให้เข้ากับหลายๆตราสินค้าอันนี้ก็ไม่ควรเลือกนะคะนะคะเพราะฉะนั้นทำไมเราถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาไปรับเป็นพรีเซนเตอร์หรือเขาไปรับทำประชาสัมพันธ์ให้กับหลายๆผลิตภัณฑ์หลายๆองค์การนะคะเพราะว่ามีข้อมูลหรือว่ามีทฤษฎีที่ออกมาแล้วค่ะว่าบางครั้งผู้ติดตามก็จะลดความเชื่อใจลงอ้าวไปรับของบริษัทนั้นไปรับขององค์การนั้นรับของผลิตภัณฑ์นั้นเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเหมือนเขาขายของมากกว่าที่เขาจะ เป็นคนที่ใช้บริการหรือใช้สินค้าจริงๆนะคะหรือบางครั้งเราก็ต้องระมัดระวังในกรณีที่เขาไม่ได้ใช้จริงนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องเป็นราวแล้วส่งผลส่งภาพสะท้อนต่อองค์การของเราได้ต่อผลิตภัณฑ์ของเราได้นะคะหลังจากที่นักศึกษานะคะได้รู้ข้อมูลประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของตัวอย่างนะคะรูปแบบนะคะ

0: ความหมายหรือว่าระดับของความส่งอิทธิพลกันแล้วนะคะก็น่าที่จะทำให้นักศึกษาเข้าใจได้ว่าความเป็นผู้ส่งอิทธิพลมีอิทธิพลจากไหนแล้วเราวัดระดับกันอย่างไรนะคะในช่วงท้ายนี้นะคะอาจารย์ก็อยากที่จะชวนนักศึกษามาทบทวนนะคะด้วยการตอบคำถามนะคะว่าถ้าเราตอบได้นะคะเราจะมาตรวจสอบความรู้ของตัวเองว่าเราเข้าใจหรือว่าเรายังจำได้ในเนื้อหานั้นๆกันหรือเปล่านะคะ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาช่วงนี้เป็นการบรรยายสรุปประเด็นสำคัญสำคัญของหน่วยที่5กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ขององค์การธุรกิจองค์การธุรกิจจะเกิดภาพลักษณ์ภาพจำต่อสาธารณชนได้นั้นองค์การธุรกิจก็จำเป็นที่จะต้องใช้การประชาสัมพันธ์เข้ามาช่วยเพื่อให้ทั้งสินค้าและก็บริการขององค์การธุรกิจนั้นเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็จะมาทำความเข้าใจกันในส่วนแรกกันก่อนเลยนะคะว่าวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ของธุรกิจนั้นเป็นอย่างไรวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจนะคะอันแรกก็คือเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การสินค้าและก็บริการอันที่สองก็คือเพื่อเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์การสินค้าและก็บริการอันที่สามก็เพื่อที่จะเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อองค์การในทางที่เป็นบวกนะคะต่อสินค้าแล้วก็บริการแล้วก็ประการที่4ก็คือเพื่อที่จะเป็นการสนับสนุนตราสินค้าทีนี้เรามาดูลักษณะของธุรกิจ SME นะคะในธุรกิจ SME เนี่ยก็จะมีโครงสร้างธุรกิจที่มันไม่ซับซ้อนนะคะแล้วก็ใช้เงินลงทุนที่ไม่มากนะคะในการดำเนินงานก็จะมีความคล่องตัวนะคะแล้วก็จะใช้ประสบการณ์ของผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับความต้องการของลูกค้าที่มีขนาดเล็กนะคะเป็นการสร้างนวัตกรรมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้เกิดขึ้นแล้วก็จะส่งผลในการกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันทางเศรษฐกิจนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยธุรกิจ SME ก็ยังคงประสบปัญหานะคะก็จะเป็นปัญหาในด้านของเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ในเรื่องของการตลาดนะคะแล้วก็ปัญหาทางด้านในส่วนที่เกี่ยวกับงบประมาณทางด้านการเงินนะคะแล้วก็ยังมีในด้านของการบริหารจัดการแล้วก็กลยุทธ์ต่างๆที่ผู้ประกอบการต้องใช้นะคะและนอกนั้นก็คือในส่วนของบุคลากรนะคะแล้วก็ยังมีส่วนของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับองค์กรภาครัฐก็คือในเรื่องของการส่งเสริมที่องค์การภาครัฐและเอกชนจะเข้ามาช่วยเกื้อหนุนนะคะในส่วนของธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยจะมีลักษณะที่สำคัญก็คืออันแรกก็คือเป็นการคิดสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆนะคะที่จะนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการที่จะสนับสนุนเพื่อจะทำให้ธุรกิจเนี่ยมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะคะและนอกจากนั้นก็คือเป็นการทำธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและก็ยังจะช่วยแก้ปัญหาของผู้บริโภคที่เขาเผชิญอยู่ในลักษณะของการทำตลาดที่ค่อนข้างจะเป็นการเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มนะคะที่ผู้ดำเนินธุรกิจเนี่ยจะต้องเข้าใจถึงปัญหาของผู้บริโภคที่เราเรียกว่าเพนพอยต์นะคะที่ผู้บริโภคนั้นๆเนี่ยเผชิญอยู่ทีนี้เรามาดูนะคะในทางธุรกิจของสตาร์ทอัพเนี่ยมันจะมีโมเดลทางธุรกิจด้วยกัน4รูปแบบนะคะรูปแบบแรกที่เราเรียกว่าอีคอมเมิร์ซนะคะอีคอมเมิร์ซก็คือการขายของผ่านช่องทางออนไลน์นะคะซึ่งเราสามารถจะทำได้ในหลายรูปแบบนะคะเช่นอาจจะเป็นการหาสินค้าหรือว่านำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็มาขายผ่านออนไลน์นะคะส่วนรูปแบบที่2เราเรียกว่า marketplace นะคะอันนี้ก็จะหมายถึงเว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางในการที่เราจะซื้อขายบนโลกออนไลน์นะคะโดยจะเป็นการรวบรวมสินค้าหรือว่าอาจจะเป็นบริการก็ได้นะคะที่เป็นจำนวนมากเข้าไว้ด้วยกันนะคะซึ่งเปรียบได้เหมือนกับเป็น ที่จะไม่ผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายนะคะมาเจอกันโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะเช่นเว็บไซต์ของ Lazada หรือว่า Shopee หรือว่า Grab หรือว่า Agoda ส่วนรูปแบบที่3นะคะเราเรียกว่าซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มนะคะอันนี้ก็จะหมายถึงแอปพลิเคชันที่ให้บริการผ่านมือถือหรือว่าผ่านเว็บไซต์นะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกสบายหรือว่าแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันที่เราเผชิญอยู่นะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการให้บริการในลักษณะของการให้ความบันเทิงนะคะอย่างเช่น Netflix จากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งก็จะเป็นการให้บริการในเรื่องของการดูหนังออนไลน์นะคะซึ่งอาจจะมีทั้งซีรีส์มีทั้งภาพยนตร์นะคะโดยรายได้เนี่ยก็จะมาจากค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าสมัครสมาชิกซึ่งเป็นรายเดือนส่วนรูปแบบสุดท้ายนะคะเราเรียกว่า user generated content หรือว่า UGC อันนี้ก็จะหมายถึงเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันที่เน้นในเรื่องของการผลิตเนื้อหาหรือที่เราเรียกว่า content นะคะหรืออาจจะเป็นการผลิตสื่อต่างๆที่ให้บุคคลทั่วไปเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการเนื้อหานะคะตัวอย่างเช่น Skillane ซึ่งเป็นสถาบันออนไลน์นะคะซึ่งเขาก็จะมีหลักสูตรออนไลน์ซึ่งมีหลากหลายประเภทเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นว่าอาจจะเป็นทางด้านการตลาดหรือว่าทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกออกแบบทีนี้ในส่วนของสตาร์ทอัพเช่นกันนะคะสตาร์ทอัพก็ประสบปัญหาเหมือนกันนะคะอันแรกก็คือในเรื่องของการสร้างธุรกิจที่กลุ่มเป้าหมายเนี่ยไม่ได้ต้องการอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนว่าเป็นกลุ่มใดกันแน่นะคะส่วนอันที่สองก็คือในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างทีมงานกับผู้ร่วมก่อตั้งซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงแรกอาจจะไม่มีปัญหาต่อเมื่อธุรกิจมีการขยายตัวก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะส่วนปัญหาอันสามก็คือบางครั้งเนี่ยก็จะไม่ได้ให้ความสนใจกับในเรื่องของการทำตลาดนะคะแล้วอันที่4ก็คืออาจจะมองข้ามบางทีอาจจะมองข้ามกิจกรรมที่จะต้องสร้างขึ้นในโลกของโซเชียลมีเดียนะคะและนอกจากนั้นมันก็เลยส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาก็คือธุรกิจเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างให้เกิดเป็นลูกค้าประจำได้นะคะบางทีอาจจะมีแต่ลูกค้าขาจรที่เข้ามาใช้บริการหรือว่าซื้อสินค้านะคะแล้วที่สำคัญก็คือบางทีเนี่ยจะไม่มีโมเดลทางธุรกิจที่ชัดเจนคือผู้ที่ประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของการประชาสัมพันธ์องค์การแล้วก็การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดนะคะความหมายของการประชาสัมพันธ์องค์การก็คือเป็นการดำเนินการประชาสัมพันธ์นะคะที่ทำให้องค์การเนี่ยเป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนนะคะแล้วก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การนะคะส่วนการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดเนี่ยจะเป็นการทำการประชาสัมพันธ์โดยที่ว่าเราจะใช้กลวิธีที่หลากหลายรูปแบบนะคะในการที่เราจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเนี่ยให้กับสินค้าหรือว่าบริการนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยยังรวมไปถึงการที่จะต้องมีการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ตราสินค้าหรือที่เราเรียกว่าแบรนด์ด้วยนะคะเพื่อที่จะส่งผลให้เกิดการเพิ่มยอดขายนะคะแล้วก็มีส่วนที่จะสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านการตลาดขององค์การด้วยทีนี้เรามาดูวัตถุประสงค์นะคะของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดนะคะวัตถุประสงค์แรกก็คือเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะคะเกี่ยวกับสินค้าและก็บริการรวมไปถึงองค์การด้วยนะคะกับผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนะคะแล้วก็สาธารณชนทั่วไปนะคะรวมไปถึงการที่จะต้องเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์รวมไปถึงการดำเนินงานขององค์การด้วยนะคะส่วนอันที่สองก็คือแน่นอนเลยก็คือเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าและก็บริการนะคะโดยที่จะต้องมีการสร้างแรงจูงใจเพื่อที่จะทำให้ผู้บริโภคนั้นเนี่ยที่เขาเป็นกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะได้มีความรู้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปในทางที่ดีกับองค์การสินค้าแล้วก็บริการนะคะทำให้เกิดพฤติกรรมในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะตามที่องค์การนั้นๆเนี่ยได้คาดหวังเอาไว้นะคะ ส่วนอันที่3ก็คือเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้นะคะเกี่ยวกับภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าและก็บริการนะคะส่วนหนึ่งก็

คือองค์การต้องพยายามที่จะนำเสนอจุดเด่นของสินค้าและก็บริการส่วนวัตถุประสงค์อันที่4ก็คือ เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าและก็บริการในระยะยาวนะคะที่จะต้องทำให้ผู้บริโภคนั้นเขาเกิดมีความรู้นะคะแล้วก็มีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีต่อตัวสินค้าและก็บริการขององค์การส่วนวัตถุประสงค์อันที่5ก็คือ เพื่อเป็นการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของสินค้าและก็บริการเนื่องจากว่าการประชาสัมพันธ์เนี่ยสามารถที่จะสร้างความน่าเชื่อถือได้นะคะให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเรานะคะเพราะว่าการประชาสัมพันธ์เนี่ย เป็นการเผยแพร่ข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงนะคะซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายนะคะแล้วอีกทั้งถ้าหากมีการจัดกิจกรรม ก็ควรจะเป็นการจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมสังคมส่วนอันที่6ก็คือเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมนะคะซึ่งวัตถุประสงค์อันนี้เราถือว่าเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดนะคะเพราะอย่างน้อยแล้วเนี่ยไม่ว่าองค์การจะตั้งวัตถุประสงค์ยังไงเนี่ยค่ะอย่างน้อยวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของสังคมเนี่ยจะต้องเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ทั้งหมดด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดนะคะกลยุทธ์แรกก็คือกลยุทธ์การผสมผสานเครื่องมือทางการตลาดนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องมือทางการตลาดก็คือ P ตัวที่4หรือที่เราเรียกว่าโปรโมชั่นนั่นเองนะคะก็จะมีการผสมผสานระหว่างการโฆษณาการประชาสัมพันธ์นะคะการส่งเสริมการขายการตลาดทางตรงการตลาดเชิงกิจกรรมเป็นต้นนะคะและนอกจากนั้นก็คือกลยุทธ์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์นะคะทั้งสื่อออนไลน์แล้วก็สื่อออฟไลน์นะคะและนอกจากนั้นก็คือกลยุทธ์การสร้างตราสินค้าด้วยเรื่องราวหรือที่เราคุ้นเคยกันก็คือ storytelling ในปัจจุบันนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีกลยุทธ์การหาพันธมิตรนะคะที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกันนะคะเหมือนที่เราเจ อเราจะเห็นว่าค่ายโทรศัพท์มือถือต่างๆเนี่ยก็จะมีการหาพันธมิตรร่วมกันต่างๆนะคะเพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายนะคะและนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของกลยุทธ์เสริมเพิ่มเติมแล้วก็สนับสนุนนะคะอันกลยุทธ์ที่5เนี่ยเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารความรู้นะคะมากกว่าที่จะเป็นการเสนอขายสินค้าแล้วก็บริการนะคะส่วนกลยุทธ์ที่6คือกลยุทธ์การสร้างข่าวใหม่นะคะหรือว่าการยืมความน่าสนใจนะคะอันนี้เป็นการสร้างกิจกรรมใหม่ๆขึ้นมานะคะหรืออาจจะเป็นการที่เราเป็นผู้อุปถัมภ์กิจกรรมต่างๆก็ได้นะคะส่วนกลยุทธ์ที่7นะคะก็คือกลยุทธ์ผลักดึงแล้วก็ผ่านนะคะผลักก็จะเป็นในลักษณะของการส่งเสริมการขายนะคะเหมือนกับเป็นการผลักสินค้าให้ออกไปจากผู้ประกอบการให้ได้มากๆนะคะส่วนกลยุทธ์ดึงก็คือในเรื่องของการโฆษณานะคะเป็นการโฆษณาเพื่อให้ผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเขาได้มาสนใจที่มาซื้อสินค้าหรือว่าบริการนะคะส่วนกลยุทธ์ผ่านก็คือเป็นการที่เราจะป้องกันนะคะไม่ให้เกิดข่าวสารในแง่ลบนะคะส่วนกลยุทธ์ที่8เราเรียกว่ากลยุทธ์ Pencils นะคะที่ประกอบด้วย P ก็คือตัว Publication นะคะเผยแพร่ E ก็คือ Event พวกกิจกรรมต่างๆนะคะ N ก็คือ News หรือว่าข่าวนะคะส่วน C ก็คือ Community ที่เป็นการสร้างชุมชนนะคะแล้วก็ I ก็คือเป็น Identity Media นะคะเป็นการใช้สื่อเฉพาะนะคะที่สะท้อนถึงความเป็นองค์การนะคะส่วน L ก็คือในส่วนของ lobbying activity นะคะเป็นการโน้มน้าวในลักษณะที่เหมือนกับว่าเป็นการทำให้มีการออกกฎหมายนะคะที่จะเอื้อประโยชน์นะคะให้กับทั้งผู้บริโภคแล้วก็ในส่วนขององค์การด้วยนะคะส่วน S ก็คือ social responsibility หรือว่าความรับผิดชอบต่อสังคมนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของการประชาสัมพันธ์นะคะที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมหรือที่เราเรียกว่า CSR นะคะเป็นการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับการที่เราจะต้องใส่ใจแล้วก็ดูแลรักษาสังคมและก็สิ่งแวดล้อม

พร้อมนะคะโดยอยู่ภายใต้หลักของจริยธรรมนะคะซึ่งก็จะต้องตอบสนองต่อประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มุ่งที่จะให้เกิดประโยชน์กับทั้งคนชุมชนและก็สังคมนะคะเพราะฉะนั้นผลที่เราจะวัดได้เนี่ย

งการนะคะแล้วก็ยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับนักลงทุนนะคะแล้วก็ช่วยองค์การในแง่ของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะคะแล้วก็มีการสร้างการเรียนรู้แล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นนะคะสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะแล้วรวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าแล้วก็บริการนะคะทีนี้ดูในส่วนของประเภทของCSR นะคะ CSR นี่มีการแบ่งด้วยกันหลายประเภทด้วยกันนะคะอันแรกก็คือ CSR นอกกระบวนการหรือที่เราเรียกว่า CSR after process นะคะ CSR นอกกระบวนการนี่เป็นการทำกิจกรรมเพื่อสังคมนะคะที่แยกจากการดำเนินธุรกิจหลักนะคะยกตัวอย่างเช่นว่าการที่เป็นอาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์นะคะการบริจาคเงินหรือว่าสิ่งของบรรเทาทุกข์นะคะส่วน CSR ในกระบวนการหรือที่เราเรียกว่า CSR in process อันนี้ก็จะหมายถึงการทำธุรกิจเพื่อสังคมนะคะโดยการนำเอาความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางธุรกิจนะคะส่วนอันที่3ก็คือ CSR ทั้งกระบวนการหรือที่เราเรียกว่า CSR as process อันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของการทำกิจการเพื่อสังคมนะคะส่วนมากจะเป็นองค์การที่ไม่แสวงหากำไรนะคะไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิองค์กรสาธารณประโยชน์นะคะหรือว่าส่วนราชการต่างๆก็ตามนะคะส่วนอันที่4ก็คือ CSR ทั้งวิสาหกิจนะคะหรือว่า CSR as enterprise นะคะอันนี้ก็คือเป็นการนำผลกำไรนะคะจากการประกอบกิจการเนี่ยไปสร้างประโยชน์แก่สังคมนะคะอาจจะเป็นการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ที่ด้อยโอกาสนะคะไม่ว่าจะเป็นการสาธารณสุขที่พักอาศัยหรือว่าเป็นการให้บริการทางด้านการเงินนะคะส่วนอันที่5ก็คือ CSR ทั้งธุรกิจหรือที่เราเรียกว่า CSR as business นะคะในส่วนของอันนี้ก็จะหมายถึงการทำธุรกิจเพื่อสังคมโดยการนำเอาประเด็นทางสังคมเนี่ยมาทำธุรกิจอย่างเช่นการเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงานหรือว่าลดมลพิษเป็นต้นน่ะนะคะทีนี้เรามาดูประเภทกิจกรรม CSR นะคะอันแรกก็คือเป็นการส่งเสริมการรับรู้ปัญหาทางสังคมหรือว่าอาจจะเป็นการตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคมก็ได้นะคะหรือเป็นการตลาดที่มุ่งแก้ไขปัญหาทางสังคมนะคะหรืออาจจะเป็นการบริจาคเพื่อการกุศลเป็นการอาสาช่วยเหลือชุมชนนะคะหรือว่าเป็นการประกอบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการพัฒนาแล้วก็ส่งมอบผลิตภัณฑ์และก็บริการตามกำลังซื้อของคนในระดับฐานรากก็ได้ค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการสร้างคุณค่าร่วมนะคะการสร้างคุณค่าร่วมหรือ creating share value นะคะหรือว่า CSV อันนี้เป็นการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือที่เราเรียกว่า economic value นะคะไปพร้อมกับการสร้างคุณค่าทางสังคมที่เราเรียกว่า societal value นะคะซึ่งก็หมายความว่าองค์การเนี่ยดำเนินธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตแล้วก็เป็นไปอย่างยั่งยืนนะคะและขณะเดียวกันก็จะต้องดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยนะคะเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการแล้วก็แก้ปัญหาทางสังคมไปด้วยพร้อมๆกันนะคะและส่วนหนึ่งก็จะต้องไม่ลืมว่าจะต้องคำนึงถึงสภาพทางเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมนะคะรวมไปถึงทรัพยากรที่องค์การนั้นๆมีอยู่ด้วยนะคะทีนี้ในกระบวนการและก็วิธีการสร้างคุณค่าร่วมนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของกระบวนการก่อนนะคะกระบวนการแรกก็คือจะต้องกำหนดให้มีการสร้างคุณค่าร่วมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในวิสัยทัศน์ขององค์การนะคะเพื่อที่จะให้พนักงานในองค์การเนี่ยรับรู้ร่วมกันนะคะว่าเราต้องสร้างคุณค่าร่วมอะไรบ้างนะคะแล้วอันที่สองก็ต่อเนื่องจากอันแรกก็คือเราจะต้องมาดูว่าในการสร้างคุณค่าร่วมเนี่ยเราจะเลือกประเด็นไหนนะคะประเด็นนั้นมีความเกี่ยวข้องสอดคล้องกับองค์การของเราหรือเปล่านะคะพอหลังจากนั้นก็จะต้องมีการออกแบบหรือมีการวางแผนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีขั้นตอนว่าเราควรจะทำอะไรก่อนทำอะไรหลังนะคะและอันสุดท้ายก็คือจะต้องมีการแต่งตั้งพนักงานหรือทีมงานที่จะต้องรับผิดชอบในการที่เราจะต้องสร้างคุณค่าร่วมกันนะคะทีนี้ดู

0: วิธีการนะคะวิธีการอันแรกก็คือจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการคิดนะคะเพื่อที่จะให้ได้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็ตลาดใหม่ๆนะคะส่วนอันที่สองก็คือเป็นการปรับปรุงนะคะผลิตภัณฑ์ใหม่ในห่วงโซ่ของคุณค่านะคะแล้วก็เป็นการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มชนท้องถิ่นนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนที่เกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์นะคะว่าเนื้อหาที่นำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั่นน่ะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะส่วนหนึ่งก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวขององค์การนะคะข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจนะคะข้อมูลเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารนะคะแล้วก็ข้อมูลที่แสดงถึงคุณค่าของสินค้าบริการแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารนะคะเพื่อสร้างความสัมพันธ์แล้วก็สร้างความมั่นใจนะคะและนอกจากนั้นอาจจะเป็นบทวิเคราะห์คำปรึกษาหรือว่าเป็นการแจ้งกำหนดการสำคัญขององค์การนะคะ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้านวัตกรรมและก็เครือข่ายนะคะแล้วก็ต้องเป็นข้อมูลที่ทำให้เกิดการยอมรับแล้วก็แสดงถึงการเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญขององค์การนะคะรวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับประเด็นทางสังคมนะคะทีนี้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านบล็อกนะคะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ผ่านแหล่งข้อมูลความรู้นะคะการประชาสัมพันธ์ประเภทชุมชนออนไลน์แล้วก็การประชาสัมพันธ์ประเภทสื่อนะคะทีนี้ในส่วนที่เราจะต้องมาดูซึ่งเป็นส่วนที่ค่อนข้างมีพันก็คือในเรื่องของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้านะคะการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเนี่ยเป็นกระบวนการในการที่เราจะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้านะคะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินเกี่ยวกับความต้องการแล้วก็พฤติกรรมของลูกค้าแต่ละรายซึ่งเขามีความแตกต่างกันนะคะโดยเอาข้อมูลที่ได้เนี่ยมาวิเคราะห์นะคะเพื่อที่จะนำมาพัฒนาสินค้าและบริการที่จะตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนะคะซึ่งเป็นลูกค้าของเรานั่นเองนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นผู้ที่พักดีต่อองค์การในระยะยาวนะคะทีนี้ในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเนี่ยวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะเพิ่มยอดขายสินค้าแล้วก็บริการอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อสินค้าบริการแล้วก็ตัวองค์การด้วยนะคะให้ลูกค้าเนี่ยมีความพักดีต่อองค์การสินค้าแล้วก็บริการนะคะแล้วก็ลูกค้าจะได้แนะนำสินค้าบริการไปยังลูกค้ารายอื่นๆนะคะแล้วก็เป็นการขยายฐานลูกค้าในระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเนี่ยค่อนข้างมีความสำคัญเนื่องจากว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับลูกค้าในระยะยาวนะคะแล้วก็เป็นการรักษาลูกค้าปัจจุบันนะคะแล้วก็ช่วยในการหาลูกค้าใหม่นะคะอีกทั้งเป็นการดึงลูกค้าเก่าให้กลับมานะคะและนอกจากนั้นก็คือทำให้ลูกค้าเนี่ยมีความภักดีกับองค์การสินค้าบริการขององค์การนะคะแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาลูกค้านะคะเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าบริการแล้วก็เป็นการบริหารวัฏจักรชีวิตของลูกค้าด้วยนะคะแล้วยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานนะคะทำให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการนะคะแล้วก็เป็นการรวบรวมรายละเอียดต่างๆของลูกค้าด้วยนะคะและนอกจากนั้นที่สำคัญก็คือเป็นการลดต้นทุนในด้านการขายการจัดการแล้วก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะทีนี้ในส่วนของกระบวนการในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าก็คือขั้นแรกก็คือการที่เราจะต้องระบุลูกค้าว่าเป็นใครนะคะให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ขั้นที่สองก็คือการจำแนกความแตกต่างของลูกค้านะคะอันที่สามก็คือเราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับลูกค้านะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้านะคะทีนี้ในส่วนของการสร้างประสบการณ์ลูกค้านะคะการสร้างประสบการณ์ลูกค้าหรือที่เราเรียกว่า Customer Experience Management หรือว่า CEM เนี่ย เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีร่วมกับลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนซื้อระหว่างซื้อหรือว่าหลังซื้อนะคะทำให้เกิดความภักดีต่อสินค้าและก็บริการนะคะตลอดจงองค์การด้วยในอนาคตนะคะนอกจากนี้เนี่ย CEM เนี่ยยังเป็นการสร้างประสบการณ์ลูกค้าในมุมมองการบริหารภายใน นะคะเป็นการเก็บข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าแล้วเอาข้อมูลนี้มาวิเคราะห์เพื่อจะดูว่าลูกค้าแต่ละรายนั้นเขามีพฤติกรรมในการซื้อสินค้าหรือว่าใช้บริการขององค์การเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องของความสำคัญของการสร้างประสบการณ์ลูกค้าก็คือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้านะคะเป็นการรักษาฐานลูกค้านะคะแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยไม่เปลี่ยนใจไปใช้ตราสินค้าอื่นนะคะทำให้เกิดการได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจแล้วก็เป็นการเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าและก็บริการนะคะอย่างไรก็ตามในการสร้างประสบการณ์ลูกค้าเนี่ยก็มีกระบวนการด้วยเหมือนกันนะคะอันแรกก็คือการวิเคราะห์โลกประสบการณ์ลูกค้านะคะเราต้องเอามาวิเคราะห์ประสบการณ์ของลูกค้าจริงๆแต่ละคนเนี่ยเขามีประสบการณ์อะไรนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการออกแบบประสบการณ์ของลูกค้านะคะเพื่อให้สอดคล้องกับลูกค้าแต่ละรายนะคะจากนั้นก็คือจะเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าเนื่องจากว่าประสบการณ์ขององค์การอื่นๆเนี่ยจะมาทดแทนประสบการณ์ลูกค้าขององค์การเราเพราะนั้นเราต้องมีการเสริมสร้างประสบการณ์อยู่ตลอดเวลานะคะนักศึกษาคงได้ทราบประเด็นสำคัญของหน่วยที่5กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ขององค์การธุรกิจนะคะประเด็นต่างๆที่กล่าวไปแล้วนั้นเนี่ยจะเป็นประเด็นที่สำคัญของหน่วยนี้นะคะในบางส่วนเนี่ยอาจารย์อาจจะกล่าวได้ไม่ครบถ้วนนะคะขอให้นักศึกษาเนี่ยได้ไปศึกษาเอกสารการสอนด้วยนะคะ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: อย่ารีรอหากท่านสนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์นักจัดรายการผู้สร้างหรือผู้กำกับภาพยนตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมจะให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพกับท่านแล้ววันนี้สนใจติดต่อ02504-7777
3: ผมว่าผมเป็นศิษย์เก่าที่มีความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าถามว่าเราตอบอะไรได้เราตอบได้ว่าเหมือนกับเขารู้ว่าคนใช้สื่ออย่างไรหรือทำให้เขารู้ว่ารู้เท่าทันการใช้สื่อซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคนผมก็ถือว่าเราเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
5: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของนสท.มาเปิดสอน
6: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องของสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
7: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
5: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
7: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
8: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือสต็อปเซอร์วิสมสท.นนทบุรีค่ะ หรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง120วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
9: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
10: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
11: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ087-100-1800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.ts
12: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในครั้งหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
13: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
14: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
15: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
16: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
17: แล้วเจอกันนะครับ
18: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th
0: สวัสดีค่ะนักศึกษาหน่วยนี้เป็นหน่วยที่6นะคะว่าด้วยกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ขององค์การไม่แสวงหากำไรค่ะซึ่งในหน่วยนี้นะคะก็จะได้กล่าวถึงกลยุทธ์ที่สำคัญนะคะขององค์การไม่แสวงหากำไรนะคะนักศึกษาเชิญติดตามได้เลยค่ะค่ะในเรื่องนี้นะคะเราจะมีประเด็นที่น่าสนใจนะคะเราจะพูดถึงเรื่องของความสำคัญนะคะเรื่องของพัฒนาการนะคะซึ่งจริงๆแล้วองค์แสวงหากำไรเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินนะคะแต่ถ้าบอกว่าเป็น NGO นะคะนักศึกษาก็จะรู้สึกคุ้นหูนะคะองค์การไม่แสวงหากำไรหรือ NGO เนี่ยเป็นอำนาจภาคที่3นอกเหนือไปจากภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะมีบทบาทในการให้บริการที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆแก่สาธารณชนค่ะแล้วก็มีลักษณะเฉพาะพิเศษนะคะเฉพาะตนแล้วก็ในการดำเนินงานก็จำเป็นจะต้องใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ค่ะค่ะตัวอย่างนะคะที่พวกเราจะคุ้นเคยมากๆเลยนะคะก็คือสภากาชาดไทยค่ะก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างขององค์การไม่แสวงหากำไรนะคะค่ะแล้วก็มีมูลนิธิเด็กค่ะนะคะค่ะใน หน่วยที่6นี้นะคะเราจะพูดอยู่ในประเด็นต่าง

ต่างๆตามตอนและเรื่องนะคะเพื่อให้นักศึกษาสามารถที่จะทบทวนในเอกสารการสอนได้นะคะเรามาติดตามตามลำดับดังนี้เลยนะคะในตอนที่ 6.1 นี้จะเป็นแนวคิดนะคะแล้วก็จากนั้นใน3เรื่องนี้จะพูดถึงคำนิยามและลักษณะสำคัญพูดถึงพัฒนาการแล้วก็พูดถึงประเภทนะคะแต่ในรายละเอียดนะคะในบางเรื่องนั้นอาจจะไม่ได้มีความยุ่งยากหรือว่าซับซ้อนหรือเข้าใจยากนะคะอาจารย์ก็อาจจะสคริปต์ไปนะคะเพื่อให้นักศึกษาเนี้ยได้ไปดูในประเด็นที่จำเป็นต้องใช้การอธิบายมากขึ้นนะคะส่วนประเด็นที่ไม่ซับซ้อนนักศึกษาสามารถที่จะอ่านเพิ่มเติมได้นะคะในเอกสารการสอนค่ะส่วนในตอนที่ 6.2 นะคะก็จะมีเรื่องของแนวทางนะคะในการดำเนินงานนะคะจะพูดถึงบทบาทแล้วก็กลยุทธ์นะคะแล้วก็พูดถึงกลยุทธ์เพื่อเผยแพร่แนวคิดพันธกิจนะคะรวมทั้งพูดถึงกลยุทธ์ในการรณรงค์ประเด็นทางสังคมนะคะแล้วก็การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะค่ะเรามาดูในเรื่องที่ 6.1.1 นะคะเป็นคำนิยามนะคะขององค์การไม่แสวงหากำไรนะคะอันนี้อาจารย์ได้ทำตัวสีเหลืองไว้เป็นตัวที่เน้นนะคะในส่วนที่สำคัญนะคะว่าหากจะดูว่าเป็นองค์การไม่แสวงหากำไรหรือไม่นั้นนะคะดูประเด็นที่ว่าองค์การนั้นนะคะทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนะคะต้องไม่มุ่งหากำไรเลยนะคะแล้วก็สถานภาพนั้นก็ต้องไม่เป็นหน่วยงานของรัฐนะคะหรือภาครัฐเป็นองค์การอิสระนะคะและมีความคล่องตัวค่ะนะคะที่สำคัญนะคะอย่างที่เน้นนะคะว่าจะต้องไม่มีการดำเนินงานเพื่อผลกำไรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีการยกประเด็นคำถามขึ้นมาในเรื่องของนิยามหรือความหมายนะคะถ้ามีคำว่าดำเนินการเพื่อผลกำไรอันนี้จะไม่ใช่องค์การไม่แสวงหากำไรนะคะต่อไปค่ะเวลาที่เราเรียกชื่อนะคะเราจะเรียกยังไงคะโดยทั่วไปนะคะอาจจะใช้คำว่าองค์การที่ไม่ใช่องค์การของรัฐค่ะหรือ NGO นะคะในต่างประเทศนะคะเราจะเดิมนะคะเดิมเนี่ยเราจะเรียกว่าองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรนะคะแต่ว่าในระยะหลังเนี่ยเราจะเรียกว่าองค์การภาคประชาสังคมนะคะส่วนในประเทศไทยนะคะเดิมเรียกว่าองค์การสาธารณกุศลหรือองค์การสาธารณประโยชน์นะคะแต่ในระยะหลังนี้เราก็จะเรียกว่าองค์การพัฒนาเอกชนหรือว่าองค์การอาสาสมัครนะคะทีนี้เรามาดูลักษณะที่สำคัญขององค์การไม่แสวงหากำไรนะคะประการที่หนึ่งนั้นจะมีการรวมตัวกันเป็นองค์การนะคะโดยบุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลที่มีอุดมการณ์คล้ายกันอันที่สองก็คือมีการรวมตัวกันเพื่อประโยชน์ต่อสังคมสาธารณชนหรือว่าสมาชิกนะคะและอันที่สามก็คือมีการจัดตั้งองค์การเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะคะไม่ใช่การค้าอันนี้เป็นสามลักษณะหลักๆนะคะแล้วก็มีลักษณะที่4และ5ก็คือมีอิสระในการดำเนินงานมีสถานภาพเป็นองค์การอิสระนะคะไม่ต้องดำเนินการตามนโยบายของรัฐแล้วก็มีสมาชิกเป็นอาสาสมัครด้วยค่ะโดยที่ไม่ได้หวังในเรื่องของผลตอบแทนนะคะค่ะต่อไปเรามารู้จักประเภทขององค์การไม่แสวงหากำไรนะคะประเภทขององค์การไม่แสวงหากำไรนี้นะคะเราใช้หลายเกณฑ์ด้วยกันนะคะในการแบ่งนะคะอาจจะใช้เกณฑ์เรื่องวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งนะคะซึ่งถ้าเกิดใช้ในเกณฑ์นี้เนี่ยเราก็จะสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทค่ะคือประเภทที่1คือองค์การสาธารณกุศลค่ะอันนี้ก่อตั้งเองนะคะโดยสมาชิกที่มีความเห็นพ้องกันนะคะหรือว่าอาจจะได้รับความช่วยเหลือบางส่วนจากรัฐบาลนะคะอันที่สองคือองค์การวิชาชีพหรือว่าสมาคมวิชาชีพนะคะอันนี้จะเป็นการรวมกันนะคะของกลุ่มหรือกลุ่มบุคคลที่มีความเห็นอุดมการณ์หรือผลประโยชน์คล้ายกันแล้วก็มารวมกันนะคะส่วนอีกอันหนึ่งนะคะก็คือองค์การสาธารณกุศลเนี่ยนะคะที่เป็นประเภทที่หนึ่งเนี่ยนะคะที่บอกว่าก่อตั้งโดยสมาชิกนะคะอันนี้เนี่ยก็ยังจะแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆที่เรารู้จักกันนะคะก็คือสมาคมต่างๆมูลนิธิแล้วก็สถาบันศาสนา

ส่วนประเภทที่2นะคะที่เป็นองค์การวิชาชีพหรือสมาคมวิชาชีพนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบ่งเป็นอีก2ลักษณะนะคะก็คือเป็นสมาคมการค้าแล้วก็สมาคมวิชาชีพนะคะทั้ง2ประเภทที่กล่าวมานี้ก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะในเรื่องของวัตถุประสงค์นะคะต่อไปเราจะดูพัฒนาการและบทบาทนะคะค่ะสำหรับในไทยนะคะพัฒนาการเนี่ยก็จะแบ่งได้เป็น5ยุคด้วยกันนะคะได้แก่ยุคเริ่มต้นนะคะยุคเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การพัฒนายุคการพัฒนาประเทศตามแนวทุนนิยมนะคะแล้วก็ยุคการประสานเครือข่ายมาจนถึงยุคนี้นะคะก็คือยุคประชาสังคมค่ะเป็นยุคที่แบ่งมาตั้งแต่2533จนถึงปัจจุบันนะคะรายละเอียดนักศึกษาสามารถอ่านได้ในเอกสารการสอนค่ะเรามาดูบทบาทนะคะบทบาทขององค์การไม่แสวงหากำไรที่สำคัญเนี่ยนะคะก็อย่างที่1เลยค่ะเขาจะมีการระดมทุนเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการนะคะเนื่องจากว่าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐนะคะอันนี้จะค่อนข้างจะเป็นอิสระนะคะก็ต้องมีการระดมทุนอันที่2ก็คือว่าจะต้องมีการสื่อสารเผยแพร่แนวคิดพันธกิจนะคะข้อมูลข่าวสารต่างๆขององค์การไปนะคะอันที่3ก็จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็ป้องกันการความเข้าใจผิดนะคะอันที่4คือการรณรงค์ประเด็นทางสังคมแล้วก็ชี้แนะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะค่ะต่อไปนะคะบทบาทประการที่5นะคะคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็การมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายประการที่6คือการรับทราบความเห็นความแล้วก็วิเคราะห์ท่าทีของประชาชนนะคะประการที่7ก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อหาอาสาสมัครแล้วก็ขยายสมาชิกและประการที่8นะคะคือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานสาธารณประโยชน์นะคะค่ะก็เรียกว่าบทบาทมีค่อนข้างจะเยอะนะคะต่อไปเราไปดูนะคะว่าในกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อระดมทุนขององค์การไม่แสวงหากำไรนะคะซึ่งเป็นบทบาทแรกนั้นนะคะจะทำได้อย่างไรบ้างนะคะกลยุทธ์ประการที่1 นะคะเราก็จะมีการตั้งกล่องรับบริจาคค่ะซึ่งอันนี้เป็นวิธีการแบบดั้งเดิมนะคะต่อมาเนี่ยก็จะมีการใช้การตลาดนะคะที่เน้นในเรื่องของการดึงผู้บริจาคเข้ามานะคะด้วยการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพนะคะเป็นการจูงใจนะคะแล้ว อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือมีการใช้ตัวช่วยนะคะอย่างเช่น Google Grants นะคะซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทำให้องค์การไม่แสวงหากำไรเนี่ยได้มีการแนะนำองค์การฟรีนะคะอันนี้เขาก็จะมีการอำนวยความสะดวกให้ในตรงนี้นะคะแล้วนอกจากนี้นะคะเราก็อาจจะมีการจัดโครงการรณรงค์ระดมเงินทุนจากมวลชนนะคะอันนี้ก็ด้วยการแนะนำองค์การผลงานแล้วก็ความสำเร็จนะคะเป็นพวกกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาก็ได้นะคะความสำเร็จต่างๆนะคะในการระดมทุนแล้วก็ระดมสรรพกำลังนะคะก็อันนี้ก็จะมีการนำเสนอนะคะผ่านเว็บไซต์นะคะแล้วก็มีการระดมเงินในตรงนี้นะคะหลังจากที่ได้เผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายนะคะที่จะมีการบริจาคหรือว่าให้การสนับสนุนเข้ามาค่ะส่วนในการระดมทุนสำหรับองค์การขนาดเล็กนะคะอันนี้ก็จะมีตัวอย่างให้เห็นนะคะก็คือศูนย์นวัตกรรมศิลปะการแสดงเพื่อพัฒนาเยาวชนนะคะหรือ IPAC นะคะอันนี้เขาจะมีการเสนอเครื่องมือแล้วก็ความเป็นไปได้ในการที่นำไปประยุกต์นะคะได้นะคะทั้งองค์การขนาดเล็กแล้วก็องค์การขนาดที่อาจจะไม่ใหญ่มากนะคะก็สามารถที่จะทำได้นะคะเช่นจะมีการขายของที่ระลึกนะคะหรือว่ามีการติดต่อเป็นการส่วนตัวนะคะสำหรับผู้ที่มีเป็นเครือข่ายอยู่แล้วหรือว่าผู้ที่เคยบริจาคนะคะแล้วก็จะมีการส่งจดหมายเชิญชวนมีการตั้งกล่องรับบริจาคแล้วก็มีการเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ค่ะต่อไปนะคะเราไปดูกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่แนวคิดพันธกิจความรู้ข้อมูลและข่าวสารขององค์การไม่แสวงหากำไรกันนะคะอันนี้ค่ะเราก็จะดูนะคะว่ามีกลยุทธ์ที่สำคัญนะคะอยู่2กลยุทธ์ด้วยกันนะคะก็คือกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกแล้วก็กลยุทธ์บูรณาการสื่อค่ะมาดูอันนี้นะคะเวลาที่เรา
จะเผยแพร่นะคะหรือว่าใช้กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์เชิงลึกเชิงรุกเนี่ยนะคะเราก็จะดูนะคะว่าในยุคข่าวสารเนี่ยเราสามารถที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้ข่าวสารต่างๆเนี่ยผ่านสื่อต่างๆมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีทั้งข่าวสารเชิงบวกแล้วก็เชิงลบได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ดูที่สาเหตุก่อนนะคะว่าเป็นที่มาของข้อมูลข่าวสารนะคะเพราะฉะนั้นตัวผลเนี่ยที่องค์การควรจะพิจารณานะคะในการที่จะวางกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงลุกนั้นก็คือว่าเราควรจะป้องกันการเข้าใจผิดนะคะหรือว่าเกิดความรู้สึกไม่ดีนะคะ เราจะไม่รอให้เกิดภาวะวิกฤตหรือว่าเป็นข่าวลือหรือว่าความเข้าใจผิดเกิดขึ้นมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเนี่ยจะมีการให้ข้อมูลเชิงบวกนะคะในความเป็นจริงทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีการเผยแพร่ในสื่อต่างๆนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดนะคะส่วนอีกกลยุทธ์หนึ่งนะคะเรียกว่ากลยุทธ์บูรณาการสื่อค่ะอันนี้จะแบ่งเป็น2ด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือเป็นกลยุทธ์บูรณาการสื่อโดยใช้หลักปรัชญาพื้นฐานในการเลือกสื่อนะคะนั่นก็คือว่าเวลาที่เราใช้สื่อที่หลากหลายนะคะอันนี้จะเป็นการเพิ่มอาจจะเพิ่มจุดเด่นนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะลดจุดด้อยด้วยนะคะเพราะว่าเรามีการเลือกสื่อให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายนะคะโดยการเลือกสื่อนั้นก็จะต้องมีการกำหนดเนื้อหาในสื่อนะคะให้สอดคล้องกันนะคะแล้วก็ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนะคะอีกอันนึงก็คือว่าเป็นการบูรณาการสื่อใหม่กับสื่อเก่านะคะก็คือว่าเราจะมีการเลือกใช้สื่อทั้ง2ชนิดนะคะเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดนะคะในการประชาสัมพันธ์เพราะว่าในบางครั้งเราอาจจะคิดว่าในยุคนี้มีการประชาสัมพันธ์สื่อโดยการใช้สื่อใหม่เนี่ยอาจจะได้รับความนิยมแพร่หลายนะคะแต่ว่าในพื้นที่ห่างไกลหรือว่ากลุ่มเป้าหมายที่อาจจะเข้าไม่ถึงสื่อใหม่นะคะก็จำเป็นที่ยังจะต้องใช้สื่อดั้งเดิมอยู่นะคะเพื่อจะผสมผสานไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์บูรณาการสื่อนะคะอีกอันนึงนะคะที่น่าจะเอามาใช้ได้ผลดีเหมือนกันนะคะก็คือใช้บูรณาการสื่อหลักกับสื่อรองนะคะโดยเราจะมีการจัดลำดับความสำคัญของสื่อค่ะก็คือว่าเราจะดูว่าสื่ออะไรเป็นสื่อหลักในการที่เราจะใช้ในการประชาสัมพันธ์แล้วก็ค่อยใช้สื่อรองหรือว่าสื่อเสริมสนับสนุนนะคะเพื่อที่จะได้วางแผนในเรื่องของการทุ่มเทงบประมาณกำลังคนในการเลือกสื่อนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลักนะคะเพราะเนื่องจากว่ามันสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ค่อนข้างจะกว้างนะคะสื่อเสริมอาจจะใช้เป็นพวกสื่อใหม่นะคะที่จะคอยกระตุ้นเตือนหรือว่ามีการเข้าถึงกลุ่มที่มีการใช้สื่อใหม่มากขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะค่ะต่อไปจะดูกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ประเด็นทางสังคมแล้วก็ชี้แนะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะค่ะเราจะพิจารณาเป็น2ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกเนี่ยคือเราจะดูกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อรณรงค์ประเด็นทางสังคมอันนึงนะคะแล้วอีกอันนึงก็คือเป็นการใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แนะในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะค่ะนะคะอันแรกเรื่องการรณรงค์ประเด็นทางสังคมเนี่ยค่ะจะเห็นว่าจะเป็นการมุ่งประโยชน์ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับปัจเจกบุคคลนะคะหรือว่าในแต่ละบุคคลเลยนะคะคือรณรงค์นะคะในประเด็นใดประเด็นหนึ่งไปที่ตัวบุคคลเลยนะคะเช่นการที่มีประชาชนส่วนใหญ่นะคะยกตัวอย่างเช่นประชาชนส่วนใหญ่ของภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเนี่ยนะคะชอบรับประทานปลาดิบหรือว่าอาหารไม่สุกนะคะเราก็จะมีการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆหรือไม่สุกเนี่ยว่ามันมีอันตรายอย่างไรนะคะหรือในประเด็นเรื่องของโรคร้อนนะคะหรือว่าความรู้เท่าทันสื่ออย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะเจาะในทีละประเด็นแล้วก็ไปที่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้เลยนะคะส่วนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ชี้แนะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะอันนี้จะมองกว้างขึ้นมานะคะก็คือจะเน้นไปที่การสร้างความร่วมมือของคนในสังคมค่ะต่อประเด็นปัญหาสังคมที่
ส่งผลกระทบต่อสาธารณะนะคะยกตัวอย่างเช่นในขณะนี้นะคะที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด-19 เนี่ยนะคะมันก็เป็นประเด็นปัญหาสังคมนะคะที่ทุกคนต้องมีการให้ความร่วมมือใช่ไหมคะในการที่จะร่วมมือกันในการทำตามกฎกติกาต่างๆอะไรแบบนี้นะคะอันนี้มีผลกระทบต่อสาธารณะค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะกำหนดขึ้นมานะคะเป็นนโยบายสาธารณะสำหรับในช่วงได้นะคะอีกประการหนึ่งก็คือเป็นการชี้แนะนะคะเพื่อขับเคลื่อนในระดับนโยบายนะคะหรือว่าแก้ปัญหาที่จะส่งผลประโยชน์ต่อส่วนรวมนะคะเช่นกฎหมายที่อาจจะไม่เป็นธรรมนะคะกฎหมายที่อาจจะยังไม่ได้คุ้มครองสิทธิของชนกลุ่มน้อยนะคะหรือว่าเด็กและสตรีอย่างเงี้ยนะคะในกลยุทธ์เหล่านี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะตั้งขึ้นมาเป็นประเด็นในเชิงนโยบายสาธารณะนะคะเพื่อจะขับเคลื่อนแล้วก็ขอความร่วมมือนะคะต่อไปค่ะเรามาดูประเภทของการรณรงค์ทางสังคมนะคะอันที่หนึ่งนะคะจะมีการสร้างความตระหนักรู้นะคะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งอันเนี้ยเราจะคุ้นชินนะคะในการที่จะพูดถึงในเรื่องของตัว knowledge นะคะหรือว่าการสร้างความรู้ความเข้าใจนะคะให้ตระหนักรู้นะคะซึ่ง อาจจะเป็นเรื่องใหม่นะคะหรือว่าเป็นเรื่องที่เขารู้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ใส่ใจนะคะเป็นการกระตุ้นขึ้นมานะคะเช่นการทานอาหารเค็มเกินไปนะคะก็จะส่งผลทำให้เป็นโรคไตได้ง่ายใช่ไหมคะก็จะมีการรณรงค์ในการลดจืดนะคะกินอาหารจืดนะคะหรือว่าการกินอาหารลดเค็มอย่างเงี้ยค่ะ อย่างเช่นที่มีนโยบายออกมาเป็นสโลแกนนะคะว่ากินจืดยืดชีวิตอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นประเด็นที่มีการสร้างการตระหนักรู้นะคะอีกอันนึงก็คือการให้ข้อมูลและความรู้ที่ถูกต้องนะคะเช่นการรณรงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆนะคะอย่างเช่นเราจะมีแผ่นดินไหวใช่ไหมคะหรือว่าจะมีน้ำท่วมนะคะถ้าเกิดว่ามีการคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเราก็อาจจะมีการรณรงค์ในเรื่องนี้นะคะอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นการรณรงค์นะคะเพื่อรักษาเจตคตินะคะหรือทัศนคตินะคะรวมถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสาธารณชนให้คงอยู่นะคะเช่นรณรงค์เรื่องค่านิยมในความเป็นไทยนะคะแล้วก็จะมีการรณรงค์ปรับเปลี่ยนนะคะเจตนาคตินะคะของสาธารณชนนะคะเช่นเรื่องที่ไม่เห็นด้วยนะคะกับโครงการที่ทำนะคะเช่นว่าจะมีการสร้างรถไฟความเร็วสูงอย่างเงี้ยนะคะประชาชนอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยก็ต้องมีการมารณรงค์ให้เห็นประโยชน์นะคะเพื่อที่จะไม่ต่อต้านนะคะค่ะสุดท้ายนะคะก็คือเป็นการรณรงค์เพื่อโน้มน้าวใจหรือว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเช่นตอนนี้เราก็มีการรณรงค์ในเรื่องของการลดใช้พลาสติกหรือว่าถุงพลาสติกนะคะก็เป็นประเด็นสังคมที่ได้รับความนิยมทั่วไปเลยนะคะทีนี้ในกลยุทธ์การชี้แนะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเนี่ยนะคะก็จะเป็นการที่พยายามให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเพื่อจะให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายนะคะการแก้กฎหมายต่างๆที่เป็นประโยชน์ทางสาธารณะเนี่ยนะคะหัวใจสำคัญเนี่ยอยู่ที่ว่าการสื่อสารไปยังบุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะเป็นการชักชวนชี้แจงนะคะให้เห็นความให้เห็นประเด็นปัญหานะคะว่ามันมีความสำคัญยังไงนะคะให้ผู้ที่ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะได้แสดงความต้องการออกมานะคะเพื่อที่จะได้มีการรวมกลุ่มกันในระดับชุมชนหรือว่าระดับประเทศนะคะค่ะในการดำเนินการนะคะก็จะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะคือประการที่หนึ่งนะคะจะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการในสถานการณ์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะไปดูว่าตอนนี้สถานการณ์นะคะมีการดำเนินการไปอย่างไรมีผลกระทบแล้วก็การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรบ้างนะคะจากนั้นเอาข้อมูลเหล่านี้นะคะมาวางแผนชี้แนะผ่านสื่อนะคะแล้วก็จัดตั้งทีมที่ปรึกษานะคะในการวางแผนก็จะมีการกำหนดกรอบเนื้อหาแล้วก็กรอบที่จะเข้าถึงสื่อด้วยค่ะนะคะ
จากนั้นนะคะในขั้นตอนที่3ค่ะเราจะมีการระดมสรรพกำลังนะคะทั้งภาคีเครือข่ายแล้วก็หลายภาคส่วนด้วยกันค่ะภาคราชการวิชาชีพประชาสังคมค่ะมาร่วมมือในการขับเคลื่อนนะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นกลยุทธ์การสร้างความร่วมมือการสร้างการมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือนะคะแล้วก็การใช้ความเครือข่ายพันธมิตรต่างๆพวกนี้นะคะแล้วก็ในขั้นตอนที่4เนี่ยเป็นการดำเนินการเพื่อชี้แนะสาธารณะนะคะในช่วงดำเนินการชี้แนะเนี่ย

อาจจะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาแล้วก็มีปฏิกิริยานะคะตอบโต้จากผู้ที่ไม่เห็นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในขั้นตอนนี้จะต้องมีฝ่ายที่จะต้องดำเนินการค่ะชี้แนะแล้วก็ให้ดำเนินการการสื่อสารนะคะให้เกิดความเข้าใจกับสาธารณะนะคะโดยยึดในเรื่องของกรอบเนื้อหาหลักหรือว่าตัวคอนเทนต์นะคะตัว key message นะคะค่ะจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ดำเนินการไปแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนที่5ก็คือการดำเนินการประเมินผลนะคะเมื่อดำเนินการไปแล้วก็มีการประเมินผลนะคะเป็นระยะเลยนะคะเพื่อดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นถ้าเกิดประเด็นปัญหาใดนะคะก็สามารถที่จะแก้ปัญหานะคะได้อย่างทันเหตุการณ์ค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่6นะคะก็คือเราจะมีการดำเนินการชี้แนะสาธารณะนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะก็ประเมินผลอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าพบประเด็นปัญหาอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะในขั้นตอนที่8ก็คือการสร้างความต่อเนื่องนะคะจะมีการสื่อสารกันไปตลอดเลยนะคะเพื่อสร้างความยั่งยืนนะคะในการสื่อสารกับสาธารณะนะคะทำให้การขับเคลื่อนในระดับนโยบายเนี่ยนะคะมีการดำเนินการต่อเนื่องไปนะคะนักศึกษาคะเราได้ศึกษานะคะในเรื่องของกลยุทธ์ขององค์การไม่แสวงหากำไรมาแล้วนะคะกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เนี่ยจริงๆแล้วหลักการเนี่ยก็ไม่ค่อยได้แตกต่างกันเท่าไหร่นักนะคะในหน่วยต่างๆที่นักศึกษาศึกษามาเพียงแต่ว่าองค์การไม่แสวงหากำไรเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่พิเศษเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราศึกษานะคะเราอาจจะทำความเข้าใจในประเด็นที่สำคัญนะคะเช่นว่าองค์การไม่แสวงหากำไรนั้นมีจุดเด่นตรงไหนมีความที่แตกต่างจากองค์การอย่างอื่นอย่างไรแล้วก็การประชาสัมพันธ์โดยใช้กลยุทธ์นะคะเขาก็จะนิยมในการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจนะคะหรือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกนะคะแล้วก็ในเรื่องของประเด็นนโยบายสาธารณะนะคะอันนี้ที่ทำให้เขาแตกต่างจากหน่วยอื่นๆนะคะในที่นักศึกษาได้ศึกษามาทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะนักศึกษาก็ศึกษาในแนวคิดวัตถุประสงค์ของหน่วยในหน่วยที่6เนี่ยนะคะทั้งแผนตอนแล้วก็ในระดับเรื่องต่างๆนะคะที่ได้สรุปไว้แล้วรวมทั้งทำกิจกรรมท้ายบทนะคะก็จะทำให้นักศึกษานั้นได้เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นนะคะ

ในช่วงสุดท้ายของการสอนเสริมนี้นะคะก็จะเป็นช่วงของคำถามประเมินความรู้เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาว่าเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูข้อคำถามสำหรับหน่วยที่4กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านผู้ทรงอิทธิพลแล้วมาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะข้อคำแรกค่ะคำถามก็คือข้อใดเป็นความหมายของผู้ทรงอิทธิพลในการประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้องเราจะมีตัวเลือกทั้งหมด5ตัวนะคะ1เป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลของตราสินค้าเพื่อขยายการรับรู้ในวงกว้าง2เป็นผู้ให้การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล3เป็นผู้มีอำนาจเหนือบุคคลอื่น4เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีเป็นตัวอย่างในสังคม5เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตจากคำถามนี้นะคะแปลว่าเราจะต้องดูก่อนว่าคำว่าอิทธิพลมาจากอะไรแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปไล่ดูในข้อคำตอบนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าการเป็นผู้อิทธิพลนะคะมีอิทธิพลอาจจะดูได้จากอะไรบ้างมีความประพฤติดีไหมเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตไหมข้อ4กับข้อ5อาจจะใช่แต่ข้อคำตอบที่ถูกต้องนะคะจะอยู่ที่ข้อ1เพราะอะไรเพราะเราบอกว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลในการประชาสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลของตราสินค้าเพื่อขยายการรับรู้ในวงกว้างด้วยนะคะเพราะนั้นเขาจะต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีไหมมีภาพพจน์ที่ดีไหมเป็นตัวอย่างหรือเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตไหมคำตอบก็คือมีด้วยนะคะแต่ว่าข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลของตราสินค้านะคะคำถามข้อที่2ค่ะก็จะถามกันว่าใครนะคะหรือบุคคลใดที่จะเป็นผู้ส่งอิทธิพลในการประชาสัมพันธ์ได้นะคะข้อแรก A เป็นนักแสดงผู้มีชื่อเสียงของประเทศไทยเอ๊ะเป็นได้ไหมนะคะ B เป็นยูทูบเบอร์ที่มีผู้กดติดตามมากกว่า 100,000 คนเอ๊ะ B เป็นได้หรือเปล่า C เป็นเน็ตไอดอลนะคะจากความโดดเด่นในฝี

มือการทำอาหารดีเป็นหนึ่งในแอดมินเพจของชุมชนคนรักไอทีนะคะใครบ้างที่จะเป็นผู้ส่งอิทธิพลในการประชาสัมพันธ์ได้นะคะใครนอกจะเป็นได้นะคะนักศึกษายังจำได้ไหมคะว่ารูปแบบของผู้ส่งอิทธิพลจะมีทั้งหมด5รูปแบบด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบในนี้นะคะก็คือถูกทุกข้อ A เป็นนักแสดงผู้มีชื่อเสียงก็จะเข้าข่ายผู้ส่งอิทธิพลประเภทเซเลบนะคะหรือเซเลบริตี้นะคะ B เป็นยูทูบเบอร์ก็จะเข้าข่ายของความเป็นบล็อกเกอร์หรือว่ารีวิวเวอร์นะคะ C เป็นเน็ตไอดอลนะคะเราก็จะมีผู้ส่งอิทธิพลออนไลน์ที่เรียกว่าเป็นเน็ตไอดอลนะคะD เป็นแอดมินเพจแอดมินเพจก็จะเป็นผู้ส่งอิทธิพลอีกประเภทหนึ่งนะคะแต่บางครั้งนะคะข้อสอบอาจจะมีให้หมดครบทุกข้อก็คือมีตัวเลือกเพื่อ เพิ่มอีกข้อหนึ่งด้วยก็คือผู้นำทางความคิดนะคะเพราะว่ารูปแบบของผู้ส่งอิทธิพลเราจะมีทั้งหมด5รูปแบบด้วยกันนะคะผู้นำทางความคิดซึ่งไม่ได้มีอยู่ในตัวเลือกนี้นะคะก็จะเป็นผู้ส่งอิทธิพลได้ด้วยเหมือนกันนะคะอีกคำถามนึงค่ะเป็นคำถามที่เราจะใช้วัดว่าแล้วเขาเป็นผู้ส่งอิทธิพลในระดับใดนะคะข้อคำถามก็คือสมมติว่าเรามีเพจเสือร้องไห้นะคะมีจำนวนผู้ติดตามทาง Facebook จำนวน2ล้านคนขึ้นไปจัดเป็นผู้ส่งอิทธิพลในระดับใดนะคะนักศึกษาจำได้ไหมคะว่าในการวัดระดับของความอิทธิพลของผู้ส่งอิทธิพลนะคะเราดูกันที่ตัวเลขนะคะตัวเลขนั้นเกิดขึ้นจากอะไรก็คือตัวเลขนั้นเกิดจากจำนวนของผู้ติดตามหรือว่า follower นะคะยิ่งตัวเลขของผู้ติดตามสูงมากระดับของการมีอิทธิพลก็จะสูงมากตามไปด้วยนะคะทีนี้ระดับสูงนะคะหรือเรียกว่า mega influencer เป็นระดับที่สูงมากที่สุดระดับกลางหรือ macro influencer เป็นระดับที่รองลงมานะคะระดับถัดมาเป็นระดับเล็กหรือว่าไมโครอินฟลูเอนเซอร์นะคะระดับถัดมาเป็นระดับนาโนหรือกลุ่มเฉพาะนาโนอินฟลูเอนเซอร์แล้วคำถามของเราอยู่ที่ว่าเพจเสือร้องไห้ถ้าเราอยากจะให้เขาเป็นผู้ส่งอิทธิพลในการประชาสัมพันธ์โครงการสินค้าหรือการต่างๆของเรานะคะแล้วจำนวนผู้ติดตามของเขามี2ล้านกว่าคนขึ้นไปเขาจัดในเป็นผู้ส่งอิทธิพลในระดับใดนะคะดูตัวเลขเลยค่ะที่2ล้านคนนะคะถ้าเรายังจำกันได้ก็คือเราจะไล่กันตั้งแต่ระดับนาโน 1,000 ขึ้นไปไมโคร 5,000 ขึ้นไปแมคโคร 50,000 ขึ้นไปเมกะนะคะ 500,000 ขึ้นไปได้รู้ตัวเลขแล้วจำตัวเลขกันได้แล้วเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะอยู่ที่ข้อ1นะคะเพจเสือร้องไห้จะเป็นผู้ส่งอิทธิพลที่อยู่ในระดับสูงหรือเมกะอินฟลูเอนเซอร์นะคะเพราะว่ามีจำนวนผู้ติดตามเยอะแยะมากมายนะคะทีนี้นักศึกษาอาจจะต้องระวังเพราะบางครั้งอาจจะมีคำถามหลอกค่ะคำถามหลอกอาจจะอยู่ในข้อไหนได้อาจจะอยู่ในคำตอบของข้อที่4ก็คือผู้ส่งอิทธิพลในระดับนาโนหรือว่ากลุ่มเฉพาะนะคะเพราะว่าบางครั้งคำว่านาโนหรือกลุ่มเฉพาะก็อาจจะมีบางตำราหรือบางหนังสือนะคะหรือว่าบางที่ก็จะเรียกผู้ส่งอิทธิพลกลุ่มนี้ว่าเป็นผู้ส่งอิทธิพลกลุ่มมินินะคะเพราะฉะนั้นคำว่านาโนกลุ่มเฉพาะหรือมินิก็จะอยู่ในประเภทเดียวกันระดับของความมีอิทธิพลก็จะอยู่ในระดับเดียวกันก็คือมีผู้ติดตามที่อยู่ระหว่าง 1,000 ถึง 5,000 คนขึ้นไปนะคะคำถามข้อที่4ค่ะคำถามข้อที่4ก็คือปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่เราใช้ประกอบการพิจารณาเลือกผู้ส่งอิทธิพลในการประชาสัมพันธ์คือข้อใดนะคะข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญมากสำหรับนักศึกษาในฐานะนักประชาสัมพันธ์นะคะเพราะบางครั้งเราไม่ได้เลือกผู้ส่งอิทธิพลจากตัวเลขของผู้ติดตามแต่เพียงอย่างเดียวนะคะตัวเลือกของข้อคำตอบนะคะเช่นมีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากมีประวัติการทำโครงการร่วมกับการทำองค์การอื่นความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีในสังคมหรือว่ามีช่องทางสื่อสารออนไลน์หลายช่องทางมีทั้ง Facebook มีทั้ง Instagram มีทั้ง Twitter มี YouTube แล้วเราจะเลือกผู้ส่งอิทธิพลจากข้อใดนะคะผู้ติดตามจำนวนมากดีไหมประวัติการทำโครงการร่วมกับองค์การอื่นดีไหมหรือจะดูที่ความรู้ความเชี่ยวชาญนะคะปัจจัยที่สำคัญที่สุดนะคะถ้าดูจากเฉลยนะคะเราดูเป็นลำดับแรกเลยก็คือมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีในสังคมนะคะเพราะประวัติของผู้ส่งอิทธิพลคนนั้นๆนะคะจะส่งผลต่อตราสินค้าส่งผลต่อบริการหรือภาพลักษณ์ขององค์กรนะคะถ้าเราเลือกใช้ผู้ส่งอิทธิพลที่มีผู้ติดตามจำนวนมากแต่ว่าเขามีประวัติในทางลบนะคะหรือว่าเขาไม่เคยใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆจริง

เพราะฉะนั้นถ้าเขามาเป็นผู้ส่งอิทธิพลให้กับโครงการของเราหรือบริการของเราผู้ติดตามเขาก็อาจจะไม่เชื่อก็ได้นะคะว่าเขาใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราจริงนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่เราจะดูก่อนก็คือเรื่องของชื่อเสียงแล้วก็ภาพลักษณ์ในทางบวกของเขานะคะคำถามข้อสุดท้ายค่ะก็คือถ้าเราจะเลือกผู้ส่งอิทธิพลในการทำงานประชาสัมพันธ์ของเราข้อใดเป็นขั้นตอนแรกที่เราจะต้องทำก่อนนะคะที่เราจะเลือกใช้ผู้ส่งอิทธิพลข้อที่1ก็คือต้องวิเคราะห์เป้าหมายในการทำงานข้อที่2ทำเนียบของผู้ส่งอิทธิพลข้อที่3กำหนดทิศทางการทำงานข้อที่4ดูงบประมาณนะคะแล้วข้อที่5ก็คือเลือกช่องทางในการสื่อสารออนไลน์ให้เหมาะสมนะคะถ้านักศึกษาเป็นนักประชาสัมพันธ์ให้กับองค์การใดองค์กรนึงนะคะหรือว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรขั้นตอนแรกที่เราจะต้องทำก่อนเลือกใช้ผู้ส่งอิทธิพลนะคะไม่ได้อยู่ที่ทำเนียบหรือไม่ได้อยู่ที่งบประมาณนะคะแต่คำตอบจะอยู่ที่เราต้องวิเคราะห์เป้าหมายของตัวเราเองก่อนว่าเราจะใช้ผู้ส่งอิทธิพลนั้นๆเอาเขามาทำอะไรจะเอาเขาไปทำอะไรนะคะคือเราต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้ก่อนคำตอบตัวนี้จะเป็นคำตอบแรกนะคะที่เราจะใช้เป็นตัวเลือกนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นคำถามที่จะประเมินความของหน่วยที่4นะคะกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านผู้ส่งอิทธิพลนะคะหากนักศึกษาทำไปพร้อมกันแล้วอาจจะมีข้อคำตอบบางข้อที่อาจจะตอบถูกบ้างหรือไม่ตอบถูกบ้างนะคะก็ขอให้นักศึกษาได้ทบทวนในเอกสารการสอนทั้งในส่วนของเนื้อหานะคะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมท้ายเรื่องเพิ่มเติมขอให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียน

ในช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงของคำถามเพื่อที่จะประเมินความรู้นะคะของหน่วยที่5กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ขององค์การธุรกิจนะคะเรามาลองทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะข้อ1นะคะการประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรกอไก่เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การสินค้าและบริการนะคะขอไข่เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์การสินค้าและบริการขอควายเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อองค์การสินค้าและบริการงองูเพื่อให้การสนับสนุนตราสินค้านะคะจอจานข้อกอถึงข้องอถูกนะคะเฉลยนะคะข้อจอจานค่ะข้อกอถึงข้องอถูกนะคะข้อ2นะคะworldwideweb.grab.com เนี่ยเป็นตัวอย่างของโมเดลทางธุรกิจของสตาร์ทอัพรูปแบบใดนะคะข้อกอไก่ e-commerce ข้อขอไข่นะคะ marketplace ข้อควาย software platform งองู user generated content หรือว่า UGC นะคะจอจาน freelanceเฉลยข้อขอไข่นะคะคือ marketplace นะคะให้นักศึกษาไปทบทวนถึงรูปแบบที่เป็นโมเดลทางธุรกิจของสตาร์ทอัพนะคะซึ่งมีอยู่ด้วยกัน4รูปแบบนะคะข้อ3นะคะการประชาสัมพันธ์องค์การแบ่งตามลักษณะงานกว้างๆได้อย่างไรนะคะกอไก่การประชาสัมพันธ์ภายในขอไข่การประชาสัมพันธ์ภายนอกขอควายการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดงองูการประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจจอจานข้อกอและข้อขอถูกเฉลยข้อจอจานนะคะข้อกอและข้อขอถูกนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วการประชาสัมพันธ์องค์การเนี่ยเราจะแบ่งได้เป็น2ส่วนก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์ภายในแล้วก็การประชาสัมพันธ์ภายนอกนะคะข้อ4นะคะการส่งข้อมูลข่าวสารผ่านสมาร์ทโฟนหรือเว็บไซต์ขององค์การเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดข้อใดนะคะกอไก่กลยุทธ์การผสมผสานเครื่องมือทางการตลาดขอไข่กลยุทธ์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ขอควายกลยุทธ์การหาพันธมิตรที่มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกันงองูกลยุทธ์การสร้างข่าวใหม่การยืมความน่าสนใจจอจานกลยุทธ์การสร้างตราสินค้าด้วยเรื่องราวนะคะเฉลยนะคะข้อขอไข่กลยุทธ์การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นให้นักศึกษาลองไปทบทวนนะคะในส่วนของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดซึ่งมีด้วยกันหลายกลยุทธ์นะคะตามโจทย์นี้นักศึกษาจะเห็นว่าเป็นการผ่านสมาร์ทโฟนแล้วก็เว็บไซต์เพราะฉะนั้นเฉลยก็คือข้อขอไข่นะคะข้อ5นะคะการเป็นอาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์การบริจาคเงินหรือสิ่งของบรรเทาทุกข์นะคะเป็นตัวอย่างของการทำ CSR ประเภทใดนะคะกอไก่ CSR นอกกระบวนการขอไข่ CSR ในกระบวนการขอควาย CSR ทั้งกระบวนการงองู CSR ทั้งวิสาหกิจจอจาน CSR ทั้งธุรกิจเฉลยข้อกอไก่นะคะ CSR นอกกระบวนการนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของประเภทของ CSR จะมีด้วยกัน5ประเภทด้วยกันนะคะฝากนักศึกษากลับไปทบทวนดูด้วยแล้วก็ดูว่าตัวอย่างของแต่ละประเภทนั้นน่ะเป็นอะไรบ้างซึ่งก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจประเภทของ CSR ได้ดีมากขึ้นนะคะข้อ6ในการสร้างคุณค่าร่วมองค์การควรดำเนินการข้อใดเป็นลำดับแรกกอไก่คัดเลือกประเด็นการสร้างคุณค่าร่วมขอไข่กำหนดให้การสร้างคุณค่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวิสัยทัศน์ขององค์การขอควายแต่งตั้งพนักงานหรือทีมงานงองูออกแบบแผนงานการสร้างคุณค่าร่วม
จอจานพัฒนาศักยภาพของกลุ่มชุมชนท้องถิ่นเฉลยข้อขอไข่นะคะคือการกำหนดให้การสร้างคุณค่าร่วมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในวิสัยทัศน์ขององค์การนะคะเพราะนั้นนักศึกษาลองไปทบทวนดูในเรื่องของการดำเนินการสร้างคุณค่าร่วมนะคะจะเริ่มตั้งแต่การกำหนดการสร้างคุณค่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งวิสัยทัศน์แล้วก็จะเป็นการคัดเลือกประเด็นเป็นการออกแบบแผนงานและก็สุดท้ายก็คือเป็นการแต่งตั้งพนักงานนะคะข้อ7นะคะการปรับโครงสร้างองค์การแนวทางใหม่ในการบริหารหรือว่าวิสัยทัศน์ขององค์การเกี่ยวข้องกับประเด็นใดของเนื้อหาที่นำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะก็ไก่ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวขององค์การขอไข่ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจขอควายข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และสร้างความมั่นใจงองูข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งกำหนดการสำคัญขององค์การจอจานข้อมูลเพื่อแสดงให้เกิดการยอมรับและการเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉลยข้อกไก่นะคะข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวขององค์การนะคะนักศึกษาลองไปดูว่ามีต้องหลายประเด็นนะคะในการที่จะนำเสนอเนื้อหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะแต่ละประเด็นก็จะมีลักษณะที่เฉพาะนะคะลองไปพิจารณาดูว่ามีลักษณะเฉพาะอะไรบ้างนะคะข้อ8นะคะการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าและจัดแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่มตามคุณค่าที่ลูกค้ามีต่อองค์การจัดอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้านะคะกอไก่การระบุลูกค้าขอไข่การจำแนกความแตกต่างของลูกค้าขอควายการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้างองูการปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าจอจานการจัดการกับข้อมูลลูกค้านะคะเฉลยนะคะข้อขอไข่การจำแนกความแตกต่างของลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของกระบวนการการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเนี่ย เราต้องสามารถที่จะจำแนกความแตกต่างของลูกค้าแต่ละรายได้ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแล้วก็บริการของลูกค้าแต่ละรายทั้งหมดที่ได้กล่าวมานะคะก็เป็นคำถามประเมินความรู้นะคะของหน่วยที่5กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ขององค์การธุรกิจนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะไม่ทราบว่านักศึกษาเนี่ยได้ตอบถูกทุกข้อบ้างไหมหรือว่าบางข้ออาจจะมีข้อสงสัยอะไรหรือเปล่านะคะหากนักศึกษายังตอบไม่ถูกในข้อใดนะคะก็ขอให้กลับไปทบทวนในเอกสารการสอนในประเด็นนั้นๆเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยประสบความสำเร็จในการ

คะนะคะระยะแรกเนี่ยประเทศไทยนิยมเรียกว่าอะไรคะกอไก่องค์การที่ไม่ใช่องค์การของรัฐขอไข่องค์การเอกชนไม่แสวงหากำไรคอควายองค์การพัฒนาเอกชนงองูองค์การภาคประชาสังคมจอจานองค์การสาธารณประโยชน์ค่ะค่ะชื่อมันก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะคะนักศึกษาลองนึกทบทวนดูนะคะเพราะว่าอันนี้เขาจะถามระยะแรกนะคะไม่ใช่ระยะปัจจุบันนะคะอันนี้ระยะแรกนะคะค่ะลองดูนะคะว่าจะเป็นกอไก่ขอไข่คอควายงองูหรือว่าจอจานค่ะนักศึกษาเลือกได้แล้วนะคะจดไว้นะคะเรามาดูเฉลยนะคะว่าเลือกได้ถูกต้องหรือเปล่าค่ะเรียกว่าองค์การสาธารณประโยชน์ค่ะนะคะอันนี้ เลือกถูกกันหรือเปล่าคะถ้าเลือกถูกก็ดีใจด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเลือกไม่ถูกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราก็จดจำไว้นะคะว่าต่อไปเราก็จะอ่านหนังสืออย่างระมัดระวังขึ้นนะคะจับประเด็นให้ดีนะคะค่ะต่อไปดูข้อ2เลยนะค่ะข้อ2ค่ะข้อใดเป็นลักษณะสำคัญขององค์การไม่แสวงหากำไรนะคะข้อกอไก่มีสถานภาพเป็นองค์การอิสระนะคะขอไข่มีการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สาธารณะคอควายมีการรวมตัวกันเป็นองค์การงองูสมาชิกเข้าร่วมโดยสมัครใจนะคะหรือจอจานถูกทุกข้อนะคะค่ะนักศึกษาจำลักษณะสำคัญขององค์การไม่แสวงหากำไรได้ไหมคะนะคะลองเลือกดูนะคะจะเป็นกอไก่นะคะขอไข่คอควายงองูหรือว่าเอ๊ะมันถูกหมดเลยน่าจะเป็นจอจานหรือเปล่านะคะให้เวลาคิดแป๊บหนึ่งนะคะค่ะโอเคเลือกได้แล้วนะคะเรามาดูเฉลยค่ะถูกต้องนะคะจอจานค่ะเพราะว่าทุกอย่างที่กล่าวมานะคะตั้งแต่กอไก่ถึงงองูเนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องของลักษณะสำคัญนะคะขององค์การไม่แสวงหากำไรนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นข้อความสำคัญที่นักศึกษาเอาไปจดบันทึกโน้ตไว้ได้เลยนะคะเป็นประเด็นสำคัญนะคะมาดูข้อ3กันค่ะข้อ3นะคะเขาถามว่าข้อใดเป็นสถานการณ์ขององค์การไม่แสวงหากำไรในประเทศไทยนะคะข้อใดนะคะเป็นสถานการณ์นะคะก็ไก่ค่ะมีแนวโน้มของจำนวนที่ลดลงนะคะมีแนวโน้มของจำนวนที่ลดลงขอไข่มีภาพลักษณ์ที่ดีคอควายมีการดำเนินงานตามนโยบายรัฐงองูมีอาสาสมัครให้ความสนใจมากขึ้นจอจานมีบทบาทเพิ่มขึ้นเป็นอำนาจภาคที่3ค่ะค่ะก็ค่อนข้างจะหลากหลายนะคะคำตอบนะคะจะเป็นกอไก่ขอไข่คอควายงองูหรือว่าจอจานนะคะคุ้นๆนะคะเพราะอันนั้นก็บรรยายไปแล้วด้วยนะคะเลือกได้แล้วนะคะมาดูเฉลยค่ะจอจานนะคะเป็นอำนาจภาคที่3นะคะเราจะมีภาครัฐภาคเอกชนค่ะแล้วก็ภาคองค์การไม่แสวงหากำไรเนี่ยจะอยู่ในอำนาจภาคที่3นะคะต่อไปดูข้อ4กันเลยนะคะอันนี้มาพูดถึงเรื่องของสื่อแล้วค่ะสื่อที่ใช้ในการระดมทุนประเภทใดนะคะเหมาะสมสำหรับองค์การไม่แสวงหากำไรขนาดเล็กนะคะสื่ออะไรบ้างนะคะมาดูนะคะก็ไก่คลิปวิดีโอขอไข่วิทยุคอควายของที่ระลึกงองูสื่อเว็บไซต์จอจานการประกวดนะคะลองดูนะคะในการระดมทุนใช้สื่อเนี่ยมันก็จะมีสื่อที่ค่อนข้างจะหลากหลายมีทั้งสื่อดั้งเดิมสื่อใหม่นะคะค่ะลองเลือกดูนะคะเลือกได้แล้วค่ะอาจารย์จะเฉลยแล้วนะคะเป็นข้อไหนคะของที่ระลึกค่ะ
นะคะของที่ลึกจะทำให้เกิดการจดจำนะคะแล้วก็มีความประทับใจนะคะในองค์การไม่แสวงหากำไรขนาดเล็กก็จะนิยมใช้ของที่ระลึกค่ะที่มีตราสัญลักษณ์ขององค์การไว้นะคะ

ต่อไปข้อที่5ค่ะนะคะข้อใดเป็นกลยุทธ์สำคัญในการเผยแพร่ข่าวสารขององค์การไม่แสวงหากำไรนะคะข้อไก่กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรับและกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกขอไข่กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรับและกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤตข้อควายกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ระดมทุนและกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกงองูกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและกลยุทธ์บูรณาการสื่อนะคะแล้วก็จอจานกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ประเด็นสาธารณะและกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤตคำตอบค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของกลยุทธ์นะคะถ้าเราจำได้นะคะมี2กลยุทธ์นะคะลองเลือกดูนะคะค่ะเฉลยนะคะเป็นงองูค่ะกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกแล้วก็บูรณาการสื่อนะคะนักศึกษาไปทบทวนดูในเนื้อหานะคะต่อไปค่ะข้อที่6นะคะข้อใดเป็นเป้าหมายของกลยุทธ์การชี้แนะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในเรื่องสิทธิชนกลุ่มน้อยนะคะก็ไก่ให้ความรู้แก่สาธารณชนขอไข่ให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคอควายให้เกิดการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องงองูให้เกิดการระดมทุนสนับสนุนแล้วก็จอจานถูกทุกข้อค่ะนักศึกษาเลือกดูนะคะว่าเอาอะไรนะคะเลือกได้แล้วเราไปดูเฉลยกันค่ะค่ะให้เกิดการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งในคำบรรยายอาจารย์ก็ได้เน้นแล้วนะคะว่ามันเป็นเรื่องประเด็นสำคัญนะคะที่มีผลกระทบต่อสาธารณะนะคะค่ะก็ขอให้นักศึกษาได้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ

ท่ามกลางบริบททางสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์มุ่งสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับปริญญาโทมี2หลักสูตรด้วยกันเพื่อที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้นะครับแล้วสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์นะครับด้านการวางแผนสื่อสารทางการเมืองนะครับด้านการวางแผนการรณรงค์ทางสังคมเป็นต้นในระดับปริญญาเอกทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็เปิด2หลักสูตรด้วยกันนะครับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็มีการพบปะกับคณาจารย์นะครับสัมมนาเข้มนะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับเป็นส่วนใหญ่ในช่วง1เทอมนะครับก็มีการพบปะคณาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ระบบ Microsoft Teams นะครับและการสอบก็เหมือนกันครับการสอบก็ผ่านระบบ Microsoft Teams ผ่านระบบออนไลน์ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้มีนักศึกษาที่อยู่ในประเทศกาน่าอยู่ในประเทศออสเตรียนิวซีแลนด์และอเมริกาสมัครเรียนกับนิเทศศาสตร์มสทนะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนคนไทยที่อาศัยหรือว่าทำงานอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกมาสมัครเรียนนิเทศศาสตร์มสทด้วยครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์พร้อมผลักดันนะครับนักศึกษาทุกท่านสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะครับที่มีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีความต้องการให้นักศึกษาจบการศึกษาและสามารถนำความรู้นะครับที่ได้ไปใช้ไม่ว่าจะใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาสังคมเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีความสนใจทางด้านการสื่อสารสนใจที่จะนำศาสตร์แห่งการสื่อสารไป

0: ประยุกต์ใช้ในการทำงานและวิชาชีพของพวกท่านนะครับขอเชิญชวนมาสมัครนะครับกับนิเทศศาสตร์มสท.นิเทศศาสตร์ดิจิตอลครับ
1: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสท.แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสท.ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและแบบประเมินตนเองหลังเรียนระยะที่3ออกแบบและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้ Spatial ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าห้องต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาใน Moodle เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU Media SCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาที่เช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodle การเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่าร้อยละ80จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
2: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางที่สมบูรณ์แบบสะดวกและ

0: ีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: เรียนมสท.ดีอย่างไร
2: มันเป็นความใฝ่ฝันนะคะที่ว่าเราอยากเรียนให้จบเนื่องจากว่าเมื่อก่อนฐานะทางบ้านยากจนนะคะไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือเมื่อมีโอกาสเราก็ได้เรียนเนื่องจากว่าการเรียนมสท.เนี่ยเป็นการเรียนด้วยตนเองนะคะทุกอย่างเราก็ต้องอาศัยตัวเองหลักของการเรียนที่สุดก็คือต้องอ่านหนังสือค่ะเราจะได้นำมาพัฒนาความคิดของเราเนี่ยค่ะนำความรู้ตรงนั้นมาช่วยในการทำทุกอย่าง
1: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้

สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนำเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมเรียนรู้สู่การนำไปปฏิบัติจริงครับแล้ววันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณมานะห่อผลครับกันที่โคกหนองนาบ้านมานะครับที่นี่ครับได้มีการบริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตรอย่างลงตัวครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงของวิถีชนคนพอเพียงครับ

ือเดิมเราไม่ได้ทำนาอย่างเดียวนะครับการที่คนโบราณมาปลูกที่ปลูกบ้านขุดดินปลูกบ้านเนี่ยจะต้องขุดดินเพื่อที่จะทำโคกนะครับเพื่อจะปลูกบ้านแล้วดินเนี้ยจะขุดรอบบ้านเลยนะครับที่นี่เรียกว่าบ่อนะครับมาถมเป็นโคกเพื่อปลูกบ้านแล้วก็ขุดเพื่อจะไปขึ้นอีกฝั่งนึงเพื่อทำคำสวนที่นี่เรียกว่าสวนเพื่อที่จะปลูกไม้ผลไม้ผักทุกอย่างที่กินได้ซึ่งต่อมานะครับผมได้มีโอกาสอบรมโคกหนองนาหมักไปนะครับพออบรมกลับมามองพื้นที่ของเราก็เป็นโคกหนองนาแต่เป็นวิถีที่โบราณภูมิปัญญาของคนโบราณได้สร้างไว้นะครับขุดบ่อเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้มีปลาไว้เป็นอาหารนะครับในฤดูแล้งบ่อผมลึกกว่าคลองซึ่งเป็นคลองส่งน้ำจะมีน้ำใช้ทั้งปีไม้รอบนอกนะครับจะปลูกไผ่ไว้กันลมนะครับโคกหนองนาเกิดจากทฤษฎีที่พระองค์ท่านคิดนะครับทดลองแล้วว่าได้ผลก็คือมีการคำนวณมาจากเกษตรที่ดีใหม่นะครับคือ30 30 30แล้วก็10นะครับแต่มีการคำนวณว่าที่ประมาณเท่านี้คุณต้องขุดบ่อเท่าไหร่เก็บน้ำเท่าไหร่ถึงจะพอใช้ตลอดปีในกรณีของน้ำฝนทิศไหนควรปลูกพืชอะไรนะครับเพื่อเป็นแนวกันลมในนี้มีป่า5ดับซึ่งจริงแล้วป่า5ดับก็คือป่าบรรจพันธุ์สมัยโบราณนะครับเราประยุกต์ให้มาอยู่ในพื้นที่ของเรามีไม้ตั้งแต่ครับสูงก็คือตระกูลไม้ป่ากลางก็คือไม้ผลเตี้ยก็คือพวกตระกูลผักสวนครัวบางอย่างเช่นมะเขือเรียดินก็คือผักเถานะครับผักชีฝรั่งแล้วก็ตระกูลหัวก็คือพวกขิงข่าตะไคร้นะครับพวกนี้ที่อยู่ใต้ดินนะครับซึ่งเป็นการออกแบบมาประยุกต์จากเกษตรที่ดีใหม่ครับป่า5ดับนะครับคราวก็คือมีไม้ที่เห็นสูงๆก็คือมีอย่างนาตะเคียนทำฮอกกานีนะมะเกลือประดู่นะครับเป็นไม้ใหญ่นะครับเป็นไม้ยืนต้นก็คือไม้สูงไม้กลางไม้ผลซึ่งตอนนี้เริ่มออกละเก็บได้บ้างแล้วหมดไปบ้างแล้วก็คือมะละกอนะครับอะโวคาโดมะม่วงมะละกอหมดแล้วปลูกใหม่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อะโวคาโดยังไม่ออกมะม่วงเริ่มออกมะพร้าวเริ่มออกนะครับซึ่งมองเห็นว่าในพื้นที่นะครับ3ไร่เนี่ยผมปลูกไม้เยอะมากหลายชนิดมากซึ่งผมชอบไม้แปลกเหมือนกับอนุรักษ์พันธุ์ไม้นะครับเช่นต้นบาบับนะครับที่นี่มีนะครับต้นมะริดนะครับต้นภูพานเฮนะครับต้นลูกชิดหรือมะตาวนะครับไม้แปลกผมจะเอามาปลูกเพื่อเป็นให้เรียนรู้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงด้วยครับเมื่ออายุก็โตขึ้นราคาไม่ได้ผมก็เอาพริกไทยมาปลูกเอาดีปีมาปลูกเอาพลูมาปลูกซึ่งให้เป็นค้างให้ค้างเป็นค้างต้นเขาให้ขึ้นไปครับคนโบราณนะครับขุดบ่อลอกเลนก็ช่วงที่ว่างงานที่นี่ผมทำเองต้นไม้ทุกต้นผมปลูกกับแฟนไม่ได้จ้างชอบสิ่งไหนหามาปลูกพอได้มาแล้วก็มาดูว่าควรจะลงตรงไหนแค่นั้นเองครับเราไม่ได้รีบเราทำเรื่อยๆเหมือนพงษ์ท่านบอกว่าเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำครับกิจกรรมที่ผมเชื่อว่าหาดูยากมากก็คือทำฝันข้าวนะครับและสมโภชนะครับชื่อจริงคือพิธีทำฝันข้าวและสมโภชจะทำกันประมาณเดือน6เริ่มรู้ดูหวานข้าวกันนะครับจริงๆแล้วการทำหวานข้าวเนี่ยมีตั้งแต่แรกไถนะครับแรกหวานแล้วก็แรกรับท้องแรกเกี่ยวแล้วก็ทำฝันข้าวและสมโภชครั้งสุดท้ายเพื่อจะนำพันธุ์ข้าวบางส่วนที่ใช้ในพิธีเนี่ยเอาไปทำพันธุ์ครับมันเป็นเรื่องของจิตใจเราได้นำแม่ประสบมาบูชานะครับอีกสองคืออนุรักษ์ซึ่งผมเชื่อว่าหาดูได้ยากมากนะครับอนุรักษ์ซึ่งปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นเจ้าวิธีเนี่ยเป็นคนในพื้นที่ของหมู่ผมนะครับเป็นญาติกันด้วยครับนะครับซึ่งคนทำเป็นเจ้าวิธีก็หาน้อยมากก็เลยอยากอนุรักษ์ไว้ครับแฟนเป็นลูกศิษย์ของวังเตสามารถเขียนบทได้ทุกครั้งที่ไปพาเด็กไปแสดงตามงานต่างๆก็จะมีบทหนึ่งสำหรับงานนั้นๆ นะครับซึ่งจะรู้ว่า
มือนกึ่งกล่าวนำอย่างเช่นผู้ว่ามาเยี่ยมที่อำเภอนะครับได้เชิญลำตัดไปรับผู้ว่าเสร็จงานพอเด็กล้อมจบหัวหน้าส่วนบอกว่าไม่ต้องบรรยายแล้วรู้เรื่องทั้งหมดของอำเภอลำแก้วแล้วก็คือจะเป็นผู้เขียนบทให้สอดคล้องกับงานของเกษตรเช่นบทโคกหนองนานะบททำบันข้าวอย่างเงี้ยครับสามารถเขียนได้และแต่งได้แล้วก็ร้องได้ครับ

คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณทวีศักดิ์อองเอี่ยมครับหรือเจ้าของบางกระเจ้าฟาร์มครับที่นี่ครับได้มีการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ครับจนได้มาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ครับแล้วก็มีการบริหารจัดการขยะแบบซีโร่เวสต์ครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

ฐานเรียนรู้ทั้งหมด6ฐานที่เราจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยครับเป็นกระบวนการทำงานของเราปกติที่เราทำอยู่ในฟาร์มของเราเริ่มจากที่เราปลูกเห็ดโคนญี่ปุ่นก่อนนะครับตัวเห็ดโคนญี่ปุ่นเนี่ยตัวเขาจะมีราคาค่อนข้างดีตอบโจทย์ของเราเพราะนั้นเราตอนนี้เราคือเป็นฐานการเรียนรู้ให้กับคนได้ว่าเราจะเลือกเห็ดแบบไหนให้มันคุ้มค่านะครับให้มันคุ้มกับต้นทุนที่ลงไปนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่เลี้ยงเห็ดด้วยเพราะอย่างก้อนเห็ดโคนญี่ปุ่นมันอยู่ได้ถึง 6-7 ปีอย่างเงี้ยนะครับ1ก้อนมันสามารถอยู่ได้ยาวเลี้ยงเฉลือนไม่ได้จำเป็นจะต้องเลี้ยงในที่ร่มละเราเอาก้อนเห็ดที่หมดอายุนะครับไปผสมกับขี้วัว1ต่อ1ขึ้นแปลงผักแล้วก็ค่อยเอาตะกร้าผักมาวางข้างบนแล้วก็ปล่อยตัวเฉลือนไว้ในตะกร้าผักพอเบดดิ้งข้างล่างก็คือตัวก้อนเห็ดกับตัวขี้วัวสามารถที่จะให้เฉลือนอยู่ได้เขาจะลงไปเองซึ่งอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่จะสอนให้คนรู้ว่าจากเดิมที่จะต้องเลี้ยงเฉลือนในที่ร่มในห้องมืดๆก็ไม่ได้จำเป็นละคุณสามารถที่จะประยุกต์เอาไปใช้ต่อได้เป็นฐานเรียนรู้ที่2ฐานรู้ที่3เรื่องของการปลูกผักนะครับผักปกติเราจะปลูกใส่กระถางหรือว่าเป็นแปลงปลูกกับพื้นเราก็บอกว่าเรายกเป็นโต๊ะขึ้นมาเลยนะเพื่อที่จะหนีปัญหาในหลายๆเรื่องเช่นปัญหาเรื่องความชื้นมากเกินไปในช่วงหน้าฝนหรือปัญหาเรื่องของศัตรูเช่นหอยทากแล้วก็ได้จากการที่เราบอกว่าปลูกบนแค่เอาตะกร้าผักที่เราปลูกวางซ้อนทับบนเสื้อเดือนอันเนี้ยนะครับก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถที่จะจัดการระบบควบคุมความชื้นให้เสื้อเดือนจากการที่เราปลูกผักด้วยแล้วเราใช้ทรัพยากรก็คือน้ำต่ำก็คือใช้น้ำลดผักธรรมดาเช้ากับเย็นแต่น้ำที่เหลือก็ไหลไปให้เสื้อเดือนสร้างความชื้นให้เขาก็จะอยู่ในแปลงได้ฐานต่อไปฐานที่4เนี่ยก็คือเรื่องการเลี้ยงปศุสัตว์เลี้ยงไก่นะครับก็คือไอ้ตัวผักที่เราปลูกไว้บนตะกร้าผักเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะตัดผักตัวนี้นะครับจำหน่ายได้แล้วเหลือเศษผักที่เราตัดแต่งก็เอามาให้เป็ดให้ไก่กินได้ก็เป็นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเศษผักจากที่ต้องทิ้งไปเป็นขยะเราไม่ทิ้งเราให้เป็ดให้ไก่กินก่อนพอเป็ดให้ไก่เขาก็วางไข่เอาไข่ให้เราเราก็เอาไข่มาขายได้แต่ส่วนมูลเขานะครับตัวมูลเขาเนี่ยเราก็เอามาจัดการต่อนะครับก็ด้วยการเอาไปทำปุ๋ยนะถ้าปุ๋ยมาปลูกผักต่อก็ผักก็วนกลับมาให้ตัวเป็ดตัวไก่กินอีกมาตรฐานที่5เรื่องของการเลี้ยงพึ่งชนโรงนะครับพึ่งชนโรงเราก็จะมาดูว่า ในสภาพแวดล้อมของในฟาร์มมันทั้งหมดเนี่ยการเลี้ยงพึ่งชนโรงเนี่ยพึ่งชนโรงจะออกหากินจากรังเนี่ย300เมตรเพราะนั้นไอ้300เมตรที่เพิ่งออกไปหากินเนี่ยเขาจะครอบคลุมพื้นที่ของเราหมดเลยระยะที่บินไปบินกลับถ้าเขาเจอยาฆ่าแมลงเขาก็จะตายก็จะเป็นตัวชี้บ่งว่าในเรื่องของความสมบูรณ์การไม่ใช้สารเคมีในพื้นที่ของเรานะครับถ้าเกิดเขาใช้เคมีเมื่อไหร่เขาตายแน่นอนอันนี้คือเป็นตัวชี้บ่งในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมพร้อมกับเลี้ยงตัวพึ่งชะโลงก็จะได้น้ำหวานจากเขาด้วยผลผลิตก็คือน้ำหวานเนี่ยเอามาใช้เป็นผลผลิตของเราได้ในกระบวนการขายของเราได้ด้วยแล้วที่สำคัญก็คือเอามาสอนให้คนได้เรียนรู้เรื่องของการเลี้ยงพึ่งชะโลงเลี้ยงยังไงขายรังได้อีกอันนี้ก็คือ process ที่เราได้ต่อแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องของการจัดการขยะนะครับขยะเศษอาหารต่างๆที่เรามีเนี่ยเช่นพวกอาหารในฟาร์มเอ่ยอาหารในบ้านเราเองเศษอาหารทั้งหลายเนี่ยเราเข้ามาจัดการแทนที่เราจะฝังกลบให้กลายเป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อมของเราเราก็จัดการออกแบบเครื่องขึ้นมาโดยที่เครื่องสามารถย่อยเศษอาหารได้ภายใน1วันกลายเป็นปุ๋ยขั้นต้นแล้วก็เอาปุ๋ยขั้นต้นที่นั้นนะครับมาปรุงดินต่อมาปลูกพืชต่อก็กลับมากลายเป็นอาหารให้เราอีกทีนึงนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้พลังงานแล้วก็จะใช้ส่วนของโซลาร์เซลล์นะครับในเรื่องของการจัดการพลังงานในกระบวนการทั้งหมดเพราะนั้นระบบของเราก็จะเกิดการเชื่อมโยงทุกจุดเพื่อที่จะให้มันครบรอบของการทำงานจากฟู้ดแล้วมันจะกลายเป็นเวสแล้วก็กลับมาเป็นฟู้ดอีกรอบหนึ่งในเรื่องของกระบวนการทั้งหมดสำหรับแปลงผักหนีเป็ดนี่ที่เราทำเนี่ยก็คือว่า อย่างที่บอกว่ามันจะมีปัญหาเรื่องศัตรูของผักก็คือหอยทากไอ้เจ้าหอยทากเนี่ยครับถึงแม้ว่าเราจะทำโต๊ะก็ตามเขายังไต่ขึ้นตามโต๊ะได้
เพราะว่าเขาก็ยังอยู่หอยทากอยู่พื้นดินซ่อนอยู่ในดินซ่อนในมุมนู้นมุมนี้กลางคืนก็คานขึ้นมาแต่พอเราเลี้ยงเป็ดขึ้นมาเนี่ยเป็ดเขาจะช่วยกินในส่วนของหอยทากหรือว่าเป็นแมลงหน้าดินต่างๆที่มาวางไข่เป็ดเขากินให้เราหมดอันนี้คือประโยชน์แล้วอีกอย่างนึงก็คือตัวเป็ดก็คือตัดหญ้าให้เราด้วยนะครับในแปลงธรรมดาทั่วไปจะเห็นหญ้ามันขึ้นรกแต่ถ้าแปลงไหนที่เลี้ยงเป็ดไม่มีหญ้าขึ้นแม้แต่ต้นเดียวเพราะเป็ดกินหมดเกลี้ยงแล้วหรือว่าเศษผักเวลาเราตัดแต่งจากที่เราถอนขึ้นมาเราก็ให้เขากินได้เลยนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์เอื้อซึ่งกันและกันนะครับเป็ดเนี่ยเช้าเนี่ยเขาก็จะลงไปว่ายน้ำไอ้ตอนนี้ลงไปว่ายน้ำเนี่ยปลาก็จะมารอละปลาจะมารอกินมูลเขาเพราะนั้นปลาในนี้เราไม่ต้องให้อาหารปลาก็จะได้อาหารจากมูลเป็ดปลาคาร์ปปลาบึกปลาช่อนปลาทุกตัวได้กินหมดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่มีเป็นปุ๋ยเป็นน้ำไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปลากินไปแล้วปลาถ่ายมูลด้วยเป็ดถ่ายมูลด้วยก็กลายเป็นปุ๋ยให้กับบัวที่เราปลูกไว้ในบ่อของเรานะครับเสร็จแล้วบัวเนี่ยก็คอยฟอกน้ำบำบัดน้ำต่อให้เรานะครับเสร็จแล้วบัวก็เป็นที่อยู่อาศัยของหอยอีกพวกเป็ดก็จะเข้าไปกินหอยที่มันอยู่ใต้ใบบัวแต่ไอ้ตัวบัวเนี่ยจะไม่ถูกเป็ดกินเป็ดกินแต่หอยเป็ดไม่กินใบบัวอันนี้ก็คือเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมให้เชื่อมโยงกันจนสุดท้ายมันครบลูปโดยที่เราไม่ต้องไปเติมอะไรให้กับเขาอีก

คุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยคุณอ้อถนอมวันสิงจุ้ยครับกันที่ฟาร์มสวนดอกไม้ไทยครับที่นี่ครับได้มีการปลูกดอกไม้ระบบเกษตรอินทรีย์ครับซึ่งปลอดจากสารพิษสารเคมีต่างๆครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

0: ผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าครับเราพาผู้ชมมาดูวิธีการปลูกดอกไม้กินได้แบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับและวิทยากรของเราวันนี้ครับคือดร.ถนอมวรรณสิงห์จุ้ยครับหรือพี่อ้อสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เราคุยกันถึงเรื่องดอกไม้ทานได้ใช่ไหมครับนี่เห็นดูว่าในการปลูกดอกไม้ทานได้เนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการปลูกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลอดภัยต่อผู้บริโภคพี่ว่ามีหลักการแนวคิดอย่างไรในการที่จะปลูกดอกไม้ตรงนี้ครับ
1: ด้วยฟาร์มอ่ะเคยเป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการศัตรูพืชชุมชนมาก่อนศูนย์เรียนรู้ของเราอะค่ะใช้สารชีวพันธุ์ดูแลพืชดูแลต้นไม้แบบชีววิธีก
0: ็
1: คือใช้สิ่งมีชีวิตดูแลเราอะสนใจเรื่องวิทยาศาสตร
0: ์ครับ
1: อย่างที่บอกอะค่ะเวลาเราจะปลูกต้นไม้เราต้องรู้ก่อนว่าต้นไม้เรา
0: ธรรมชาติอย่างไรเป็นแบบไหน
1: ใช่
0: แล้ว
1: เราก็หาวิธีการในการดูแลจัดการโดยใช้ชีววิธีก็คือพวกเชื้อราไตโคเดอร์มาบิวเวอรีอาเชื้อบีทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงการให้ระบบนิเวศดูแลกันเอง
0: ดูแลกันเองให้สิ่งเราดูแลกันเอง
1: ตัวห้ามตัวเบียน
0: จะเกิดความยั่งยืนขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างพันธุ์ไม้ที่พี่อ้อเลือกมาคือเป็นพันธุ์ไม้ที่อยู่ในพื้นที่เมืองไทยอยู่แล้วอ่ะเพราะนั้นก็มีการอยู่ในระบบนิเวศได้อย่างสมบูรณ์อยู่แล้วใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะคือสิ่งที่จะบอกอะค่ะเราใช้คือคอนเซปต์ของฟาร์มอะ
0: ร
1: เราใช้เราตั้งคอนเซปต์ว่าทำน้อยได้มาก
0: ทำน้อยได้มากโอเค
1: ทำน้อย
0: น้อย
1: น้อยน้อยหนึ่งน้อยเวลาน้อยการจัดการน้อยคน
0: น้อยเวลาคือยัง
1: น้อยเวลาก็คือช่วงเวลาการทำงานของเราเห็นไหมคะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่2โมงเช้า
0: 2โมงเช้า
1: ถึงเที่ยง
0: ถึงเที่ยง
1: 5ชั่วโมง
0: 5ชั่วโมงเองวันต่อวัน
1: เลิกแล้ว
0: เลิกแล้ว
1: น้อยคนที่สวนเนี่ยในสวนเนี่ยใช้แค่4คน
0: 4คน
1: ต่อ200ออเดอร
0: ์โ
1: หใช่น้อยการจัดการคือการแพนนิ่ง
0: กัน
1: มันไม่ต้องปลูกแบบ30ไร่เต็มพื้นที
0: ่ไม่ต้องปลูกเยอะปลูกแค่ว่าแพลนว่าเฮ้ยจะปลูกอะไรใช้อะไร
1: ต้น2ต้นพอแล้ว
0: พอแล้ว
1: เพราะว่าดอกไม้ออกทุกวัน
0: แ
1: ค่นั้นเองแค่นั้นเองค่ะ
0: คือน้อยคนน้อยเวลา
1: น้อยเวลา
0: น้อยคน
1: น้อยคนน้อยการจัดการ
0: ไม่ใช่น้อยการจัดการคือน้อยมีการแพลนนะไม่ใช่ทำจัดการน้อยถูกไหม
1: ใช่แต่ว่ามีการแพลน
0: แล้วเราดูแลสิ่งแวดล้อมกับมันยังไงครับในการปลูกเงี้ย
1: ก็คืออย่างหนึ่งอย่างน้ำค่ะเรา
0: น้ำพูดถึงเรื่องน้ำ
1: น้ำเนี่ยเรามีการตรวจอยู่แล้วกับกรมพัฒนา
0: ที
1: ่ดินค่ะเขาจะมีคลินิกเคลื่อนที
0: ่ครับแล้วก็เรื่องของดินเรื่องน้ำการตรวจดินก็คือวิเคราะห์ดิน
1: สอง
0: แล้วใส่ปุ๋ยอะไรไหมครับเนี่ย
1: ไม่ใส่
0: ไม่ใส่
1: หากินตามธรรม

0: เพราะดินเราสมบูรณ์อยู่แล้ว
1: เพราะของพี่ไม่ได้เป็นไม้ผล
0: ใช่ใช่เป็นไม้ดอก
1: ไม้ดอกเป็นไม้ดอกแล้วแบบทุกบ้านก็มี
0: อย่างนี้เกษตรกรต้องเข้าใจก่อนว่าปลูกดอกไม้เนี่ยมันไม่ได้ต้องเก็บผลมันไม่ได้ผลผลิตเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ฉะนั้นตัวท้ายไม่ต้องไง
0: แค่เอ็นเอ็นใส่บ้างอะไร
1: ถูกไหมแล้วเอ็นมีอะไรอ่ะเอ็นในน้ำเรามีอยู่แล้วอ่ะ
0: ใช่ก็มีแหน่ดงแหน่แดงมีอะไรใช่ไหม
1: ไม่ด้วยความที่อย่างที่บอกค่ะด้วยต้นไม้ที่เราเลือกมันเป็นต้นไม้ที่มันสามารถเจริญเติบโตได้เองได้เพราะเราเลือกมาแล้ว
0: แล้วแต่ว่าดอกสวยนะเห็นไหมเนี่ย
1: มันมีช่วงเวลาการเก็บแค่รู้ช่วงเวลาว่าพืชคายน้ำกี่โมงแต่ว่า อย่างที่บอกค่ะมันจะมีเรื่องช่วงเวลากับอย่างเงี้ยพืชใบบางพืชกีบแข็งอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกษตรกรอย่างเรารู้เราจะมีวิธีการจัดการว่าโดนน้ำยังไงโดนน้ำแบบจุ่มหรือโดนน้ำแบบล้างกดมันจะต่างกัน
0: แสดงว่าในกระบวนการผลิตก็คือเหมือนกับว่าให้เลือกพันธุ์ที่ถูกต้องกับพื้นที่ให้ธรรมชาติดูแลกันเองใช่ไหมแล้วก็เรื่องของดินเรื่องน้ำก็คือเราก็จะไม่มีการใช้สารเคมีเลย
1: ไม่มี
0: เลย
1: เพราะว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยเวลาเปิดหน้าเวนเดอร์เนี่ยเขาจะมีข้อตกลงมาเลยว่าถ้าตรวจเจอ
0: ในการปลูกเลยว่าถ้ามีตรวจเจอปุ๊บตีกลับแน่นอน
1: โดนฟ้องแน่นอน
0: เพราะฉะนั้นเรามีวิธีการปลูกที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
1: ใช่แล้วก็มีการตรวจแลบทุก3เดือนด้วยความที่ลูกค้าเราเนี่ยมีหลากหลายมากเป็นกลุ่มแบบธุรกิจโรงแรม
0: เน้นไฮเอนด์นิดนึง
1: ใช่แล้วก็มี
0: ผู้กำลังซื
1: ้อสายการบิน
0: สายการบิน
1: ส่งออกไปต่างประเทศฉะนั้นก็ต้องมีการตรวจ
0: เป็นมีมาตรฐานที่ถูกต้องรับรองชัดเจนแน่นอนสุดท้ายอยากให้ฝากถึงเรื่องของการปลูกอย่างเป็นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดูแลธรรมชาตินิดนึง
1: จริงๆอ่ะเรื่องปลูกอะค่ะอย่างที่บอกเราต้องในมุมของเกษตรกรอะเกษตรกรต้องมีความเข้าใจในพืชที่ตัวเองปลูกก่อนอย่างที่บอกก็แหละว่าถ้าไม่มีความเข้าใจก็ต้องหาข้อมูลอยากรู้ก็ต้องหาต้องรู้ว่าต้นไม้ที่เราปลูกอะมีลักษณะมีกายภาพมีแมลงมีโรคอะไรที่มันรบกวนเราจะได้สามารถจัดการได้ถูกในมุมแบบนี้พี่ว่ามันก็อยู่ในระบบนิเวศทำให้มันสามารถดูแลตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมาพึ่งสารเคมีหรือยาแต่อันนี้ขอเป็นดอกไม้เดคอเรชันนะเพราะว่าเดี๋ยวพอพูดไปแบบนี้แล้วว่ากลุ่มธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับก็จะมาติงว
0: ่า
1: ใช่ไม่ได้
0: เขาเราไปกินเอาไปทานไง
1: ใช่แต่อันนั้นเราก็เข้าใจแต่เนี้ยด้วยความที่อย่างที่บอกค่ะเราเชื่อในวิทยาศาสตร์อ่ะเรามีความรู้สึกว่าถ้าเกษตรกรมีความรู้มีแลบมีนักวิจัยหรือมีทีมอาจารย์มาทำงานวิจัยร่วมเนี่ยการลดการใช้สารเคมีไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับเองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันน่าจะมีองค์ความรู้มากขึ้นเพราะอย่างบางตัวเราใช้ธาตุอาหารเข้าไปป้องกันเพื่อให้มีแบบแคลเซียมโบรอนเพื่อแบบเคลือบใบเคลือบอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ให้มันแข็งแรงขึ้น
1: ใช่พี่ว่าเรื่องนี้สำคัญคือถ้าเกษตรกรอยากมองให้มันเป็นธุรกิจจริงๆแล้วสามารถเลี้ยงตัวเองได้จริงๆอ่ะก็อยากฝากเรื่องนี้ว่าถ้าไม่รู้ก็ต้องหาความรู้แล้วก็แบบเติมพี่ว่ายุคนี้เราเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่อยู่ในยุค 5G อยู่ในยุคเทคโนโลยีองค์ความรู้มันมีอยู่ในทุกมหาลัยแล้วก็คือพร้อมแชร์ลิงมากมายมันสามารถทำให้เราพัฒนาตัวโปรดักหรือว่าพัฒนาธุรกิจของเราอ่ะในมุมของธุรกิจเกษตรอ่ะได้จริงๆแล้วจะเห็นได้จริงๆในอนาคตอะค่ะ
0: ครับแล้วก็เกษตรกรที่สนใจครับในการปลูกดอกไม้แบบกินได้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมก็สามารถเข้ามาดูงานได้ที่ฟาร์มสุขดอกไม้ไทยครับคุณผู้ชมครับในช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ครับช่วงสุขใจที่พอเพียงครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณอุดมขนุนก้อนครับที่นี่ครับได้มีการทำการเกษตรผสมผสานเพื่อสร้างรายได้กับตนเองแล้วก็ครอบครัวและยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับเพื่อเผยแพร่ความรู้การเกษตรให้กับบุคคลที่สนใจครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

เมื่อก่อนเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่เกษตรกรไทยเนี่ยจะทำการเกษตรในเชิงเดี่ยวหมดนะครับแนวคิดเกษตรแบบพอเพียงนะครับเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยเป็นแนวคิดหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรเนี่ยต้องทำการเกษตรแบบหลายๆอย่างนะครับเพื่ เป็นรายได้แล้วก็เพื่อไม่เป็นความเสี่ยงในเรื่องของการทำเกษตรเพราะว่าเกษตรเชิงเดี่ยวเนี่ยประสบปัญหาถ้าเกิดมีปัญหาในเรื่องภาคเกษตรในส่วนนั้นนะครับตัวเองจะไม่สามารถหาอะไรทดแทนได้เลยแล้วอาหารเป็นเรื่องหลักในการใช้ชีวิตประจำวันทำการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่

เนี่ยนะครับอย่างน้อยๆนะครับเราก็ยังมีอาหารที่เราเองเนี่ยทำไว้กับตัวเองเนี่ยใช้บริโภคภายในครอบครัวได้ถึงแม้ว่ามันเกิดปัญหาหลักๆหรือเกิดปัญหาในเราก็ยังสามารถพึ่งตัวเองได้ในเบื้องต้นเกษตรผสมผสานเนี่ยนะครับเป็นการทำการเกษตรหลายๆอย่างนะครับในพื้นที่ในแนวคิดนะครับซึ่งนะครับเป็นเรื่องยากที่เกษตรกรหลายๆคนเนี่ยจะสามารถปฏิบัติและทำตามได้นะครับซึ่งเกษตรผสมผสานเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับคนที่จะทำการเกษตรแบบผสมผสานได้เนี่ยตัวเองต้องเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ศึกษาอย่างจริงจังแล้วก็มีความตั้งใจเพราะว่าต้องมีความรู้หลายด้านนะครับซึ่งนำมาใช้กับตัวเองแล้วก็เป็นเกษตรกรเองต้องปฏิบัตินะครับซึ่งนะครับยากหลายคนก็ไม่สามารถที่จะทำได้นะครับผมเองได้ศึกษาและก็ทำตามนะครับพยายามทำตามนะครับใช้เวลานะครับไม่น้อยกว่า5ปีในการศึกษาและดำเนินการนะครับก็มีความลำบากลองผิดลองถูกนะครับหลายด้านนะครับซึ่งนะครับก็ประสบความสำเร็จนะครับในเบื้องต้นนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างให้กับคนในชุมชนนะครับซึ่งนะครับหน่วยงานก็ช่วยประคับประคองแล้วก็เป็นแหล่งของความรู้ให้กับเกษตรกรนะครับก็ทำให้นะครับชุมชนนี้นะครับได้มีตัวอย่างเรื่องการทำเกษตรแบบผสมผสานสามารถเปลี่ยนแนวคิดของนะครับเกษตรกรหลายๆคนนะครับให้มาเดินตามและทำตามสร้างนะครับรายได้ให้กับครัวเรือนและก็ชุมชนนะครับการทำเกษตรเนี่ยนะครับเป็นอาชีพที่อิสระนะครับอิสระก็คือเราทำในพื้นที่เราในทำด้วยตัวของเราความคิดของเรานะครับมีความอิสระสูงเรามีแหล่งอาหารนะครับซึ่งเป็นอยู่ในที่เราเกิดจากการน้ำพักน้ำแรงเราทำนะครับและสามารถที่จะเผื่อแผ่ให้กับคนในชุมชนได้นะครับสร้างรายได้ให้กับตัวเราเองนะครับและมีความแน่นอนในเรื่องของรายได้มีเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของอาชีพนะครับถือว่าพอใจนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราสามารถสืบทอดในเรื่องของการทำเกษตรจากบรรพบุรุษได้นะครับ

ข้อแนะนำในเรื่องของใครที่จะทำการเกษตรเนี่ยนะครับก่อนอื่นนะครับตัวถามตัวเองดูก่อนว่านะครับตัวเองชอบนะครับเรื่องการเกษตรไหมนะครับตัวเองพร้อมที่จะทำการเกษตรไหมนะครับความพร้อมก็คือนะครับการทำเกษตรต้องมีที่นะครับต้องมีเงินทุนต้องมีแรงงานนะครับแล้วก็ต้องมีความใส่ใจนะครับในเรื่องของการทำนะครับและอาชีพเกษตรมีรายได้ไม่แน่นอนนะครับต้องยอมรับแล้วก็ต้องยอมเสี่ยงไปกับแต่ละภาวะนะครับต้องเข้าใจบริบทภาคเกษตรก่อนนะครับว่าอะไรคือหัวใจหลักในการทำการเกษตรนะครับถ้าใครจะทำการเกษตรนะครับตัวเองต้องถามตัวเองก่อนว่าตัวเองชอบการเกษตรแค่ไหนชอบอะไรและมีความพร้อมแค่ไหนในการทำเกษตรถ้าจะทำไม่มีที่ไม่มีเงินทุนไม่มีแรงงานทำการเกษตรไม่ได้นะครับทางการเกษตรต้องหมั่นหาความรู้นะครับในนี้และก็ต้องศึกษาไปเพราะว่าเกษตรแบบสมัยก่อนคงไม่ได้แล้วการทำเกษตรสมัยนี้ต้องมีความทันสมัยแล้วก็รอบรู้ไปกับยุคสมัยด้วยนะครับถึงจะทำการเกษตรได้นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับ

ครับเพื่ออยู่อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับสำหรับวันนี้ครับเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินหมดลงแล้วครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ครับเนื้อหาถัดมาเราก็จะพูดถึงปัญหาสังคมของไทยในกระแสโลกาภิวัตน์นะครับเนื้อหาก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเราก็จะพูดถึงแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับปัญหาสังคมนะครับมาทําความเข้าใจกันว่าปัญหาสังคมมันหมายถึงอะไรนะครับแล้วก็ปัญหาสังคมโลกก็คือหมายความว่าปัญหาของสังคมแต่เป็นในระดับโลกนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาของสังคมโลกก็คือหมายความว่าเป็นปัญหาที่หลายๆประเทศพบเจอร่วมกันนั่นเองนะครับรวมไปถึงปัญหาสังคมไทยที่มีผลมาจากกระแสโลกาภิวัตน์นะครับมาดูประเด็นแรกนะครับก็คือเรื่องของปัญหาสังคมนะครับเราจะมาทำความเข้าใจเรื่องของความหมายประเภทของปัญหาสังคมสาเหตุของปัญหาสังคมแล้วก็แนวทางแก้ไขปัญหาสังคมก่อนซึ่งอันนี้จะเป็นแนวคิดทั่วไปหรือพูดง่ายๆเป็นแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสังคมอันเป็นการปูพื้นฐานก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงความหมายของปัญหาสังคมก็บอกว่า1 นะครับมันจะต้องกระทบกระเทือนนะครับจะต้องเป็นสภาวะการที่มีผลกระทบต่อคนจำนวนมากอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเลยนะครับว่าจะพิจารณาว่าอะไรเป็นปัญหาสังคมนั้นประเด็นแรกต้องดูว่ามันกระทบกระเทือนกับคนจำนวนมากก่อนนะครับแล้วก็เป็นสภาวะการหรือเป็นสถานการณ์ที่ทำให้คนจำนวนมากเกิดความรู้สึกเดือดร้อนกระทบต่อคนจำนวนมากแล้วคนจำนวนมากต้องรู้สึกเดือดร้อนแล้วก็คนจำนวนมากหรือคนส่วนใหญ่นะครับเห็นว่าสถานการณ์นั้นไม่พึงปรารถนานะครับแล้วก็เป็นอันตรายต่อสมาชิกและสุดท้ายก็คือว่าเห็นควรว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์หรือภาวะการนั้นให้บรรเทาเบาบางลงหรือให้หมดไปโดยต้องอาศัยการกระทำร่วมกันถูกไหมครับเป็นก็คือหมายความว่าอะไรก็ตามถ้ามันรุนแรงขึ้นถึงกลายเป็นปัญหาสังคมแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องแก้ไขยากเมื่อแก้ไขยากก็ต้องอาศัยการกระทำหรือความร่วมมือกันของทุกคนนั่นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องของปัญหาสังคมนะครับปัญหาสังคมเขาก็บอกว่าอาจจะเกิดถ้ามีการแบ่งนะถ้าแบ่งประเภทของปัญหาสังคมเนี่ยก็คงจะแบ่งได้หลากหลายว่าจะแบ่งตามอะไรนะครับซึ่งในเอกสารของเราก็พูดถึงปัญหาสังคมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีก็คือหมายความว่าเมื่อสภาพสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปมันก่อให้เกิดปัญหาอะไรตาม

มาก็คือปัญหาสังคมอะไรตามมานั่นเองนั่นก็คือประเด็นปัญหาแรกก็คือปัญหาความยากจนปัญหาความแออัดปัญหามลภาวะปัญหาจราจรปัญหาอุบัติเหตุปัญหาการว่างงานปัญหาวัยรุ่นปัญหาครอบครัวปัญหาหนี้สินตัวอย่างปัญหาสังคมเหล่านี้มันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีนั่นเองอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ยกตัวอย่างปัญหามลภาวะถูกไหมครับปัญหามลภาวะเป็นพิษชัดเจนว่ามันเกิดจากการที่สังคมมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมอุตสาหกรรมเป็นสังคมที่นำเครื่องจักรเครื่องกลนะครับเข้ามาใช้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ปฏิเสธไม่ได้มันทำให้เกิดมลพิษขึ้นก็พูดกันง่ายๆถ้าเรานึกย้อนกลับไปเท่าที่เราจะนึกย้อนกลับไปได้นะครับยิ่งคนที่อายุมากๆหน่อยผ่านโลกมาเยอะหน่อยก็จะเห็นว่าในอดีตปัญหามลพิษประเทศไทยไม่มีถูกไหมครับตอนที่เรายังไม่เจริญก้าวหน้ามากนักสังคมไทยยังไม่เจริญก้าวหน้ามากนักสังคมไทยยังล้าหลังอยู่ยังไม่มีการนำเครื่องจักรเครื่องกลยังไม่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันปัญหามลพิษไม่มีนะครับทีนี้ถ้าแบ่งประเภทที่สองก็คือปัญหาสังคมที่เกิดจากความไร้ระเบียบวินัยขาดจิตสำนึกหรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนของตัวมนุษย์เองในสังคมก็จะก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมาเช่นไรบ้างล่ะปัญหาอาชญากรรมปัญหายาเสพติดปัญหาแรงงานปัญหาโรคเอดส์ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนี่ก็คือเป็นปัญหาที่เกิดจากตัวมนุษย์เราทำขึ้นมาตัวมนุษย์เราขาดระเบียบตัวมนุษย์เรามีพฤติกรรมเบี่ยงเบนนั่นเองก็เลยก่อให้เกิดปัญหาต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาปัญหาฆ่าตัวตายโสเภณีความมั่นคงปัญหาพนันอะไรต่างๆนั่นนะนะครับแล้วก็ประเภทของปัญหาสังคมอันที่3นะครับก็เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลหรือปัจเจกชนกับสังคมนั่นเองนะครับก็เลยทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมาเช่นปัญหาของเยาวชนปัญหาวัยรุ่นปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนอะไรต่างๆนานานะครับรวมไปถึงปัญหาสังคมที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่อกลุ่มหรือการจัดระเบียบภายในสังคมเช่นปัญหาความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติความขัดแย้งระหว่างนายทุนและกรรมกรอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นก็มีปัญหาที่เกิดจากความไม่เท่าเทียมกันนะครับของคนในสังคมหรือปัญหาสังคมที่เกิดจากสถาบันทางสังคมนะครับเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอะไรต่างๆนั่นนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงประเด็นถัดมาแล้วสาเหตุล่ะสาเหตุของการเกิดปัญหาสังคมล่ะก็มีคำอธิบายไว้เยอะแยะมากนะครับเช่นปัญหาสังคมเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นไม่มีสังคมไหนไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทีนี้เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วเนี่ยนะส่วนใหญ่มันจะเกิดปัญหาสังคมตามมาไงเช่นเวลาเราเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมืองเวลาเราเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมยังไงต้องเกิดปัญหาสังคมตามมาจากการที่สภาพสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับนอกจากนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นปัญหาสังคมก็อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ประชากรมันเพิ่มมากขึ้นมันเกิดการอพยพย้ายถิ่นมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีมันเกิดการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วนะครับมันเกิดการเปลี่ยนบรรทัดฐานของสังคมพวกนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมได้นะครับนอกจากนี้ก็อาจจะมองว่าสาเหตุของการที่เกิดปัญหาสังคมเนี่ยมันก็มาจากความไม่เป็นระเบียบของสังคมความไม่เป็นระเบียบของคนในสังคมอะไรต่างๆนานานะครับก็คือคนเราก็อาจจะย่อหย่อนหรือไม่ใส่ใจเรื่องของระเบียบกติกาของสังคมถูกไหมฮะปัญหาอุบัติเหตุทำไมมันเกิดขึ้นก็เพราะเราย่อหย่อนเราไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรอะไรทำนองนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของสาเหตุของปัญหาสังคมว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรรวมไปถึงมันก็มีทฤษฎีนะครับทฤษฎีที่อธิบายสาเหตุของปัญหาสังคมเช่นทฤษฎีพยาธิทางสังคมหรือก็คือมองว่าปัญหาสังคมมันก็เป็นเชื้อโรคนะครับที่ทำลายสังคมนั่นเองนะครับทฤษฎีความขัดแย้งทางค่านิยมทฤษฎีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทฤษฎีตีตรานะครับพวกนี้ก็คือแนวคิดที่อธิบายเกี่ยวกับปัญหาสังคมทีนี้ถ้าพูดถึงประเด็นถัดมานะครับแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมโอ้โหไอ้เรื่องนี้เนี่ยก็มีเอกสารมีตำรามีนักวิชาการพยายามเสนอแนวคิดอะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาสังคมนะครับแต่ในเอกสารของเรานะครับก็พยายามที่จะเสนอแนวคิดเหมือนกันนะครับในการแก้ไขปัญหาสังคมแต่ก็เรียนแล้วว่าอะไรก็ตามถ้ามันเป็นปัญหาสังคมนะครับมันยกระดับเป็นปัญหาสังคมแล้วเนี่ยมันจะแก้ไขยากมันจะมีความสลับซับซ้อน
ราะฉะนั้นในเอกสารของเราก็เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาสังคมที่เรียกว่ากระบวนการในการแก้ปัญหาวิกฤตการเมืองเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมทางพระพุทธศาสนาก็คือพูดง่ายนำหลักแนวคิดเกี่ยวกับศาสนามาใช้ในการแก้ไขปัญหาทั้งในทางการเมืองทั้งในทางเศรษฐกิจทั้งในทางสังคมทั้งในทางสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียนแล้วว่าในเอกสารของเราก็เป็นแค่ข้อเสนอแนะหนึ่งเป็นข้ออันหนึ่งเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาสังคมพูดง่ายก็คือว่านำแนวคิดทางพุทธศาสนามาใช้แก้ไขปัญหาสังคมถ้านักศึกษาไปอ่านเจอจากตำราเล่มอื่นหรือแหล่งความรู้อื่นๆก็อาจจะมีแนวคิดแนวทางในการแก้ไขปัญหาสังคมที่แตกต่างหลากหลายไปจากในเอกสารของเราก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในเอกสารของเราก็จะเขียนไว้ชัดเจนว่านำหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาใดมาใช้แก้ไขปัญหาสังคมในด้านใดอะไรยังไงบ้างนะครับเช่นในเรื่องของแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจก็แน่นอนว่าอาจจะนึกถึงเรื่องของการที่เราจะต้องมีความมานะอดทนสัมมาอาชีวะไม่ทุจริตไม่โลภมากอะไรต่างๆนานานะครับนั่นก็คือเรื่องของพุทธศาสนากับการแก้ไขทางปัญหาทางเศรษฐกิจเห็นไหมครับเช่นละเลิกเรื่องกิเลสเรื่องความโลภนะฮะเพราะว่าเรื่องกิเลสเรื่องความโลภก็อาจจะนำไปซึ่งความเสี่ยงหรือความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจถูกไหมครับซึ่งเราละโมบโลภมากอยากบริโภคสินค้านู่นนี่นั่นที่มันเกินตัวนะครับมันก็ทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจของเรานั่นเองนะครับนี่นั่นก็คือแนวคิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาสังคมนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในเนื้อหาในส่วนนี้นะครับซึ่งเป็นตอนต้นที่พูดถึงแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาสังคมนั่นเองซึ่งเราก็พูดมาตั้งแต่ความหมายนะครับของปัญหาสังคมประเภทของปัญหาสังคมสาเหตุของปัญหาสังคมอะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเนื้อหาที่ตอนต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาสังคมนั่นเองครับเนื้อหาถัดมานะครับเราก็จะพูดถึงปัญหาสังคมโลกตรงนี้ก็คือหมายความว่าเราจะขยายบทบาทขึ้นไปแล้วก็คือหมายความว่าในเวทีโลกเมื่อกี้เราพูดถึงปัญหาสังคมในสังคมไทยถูกไหมครับตอนนี้เรากำลังพูดถึงปัญหาสังคมในระดับโลกนั่นเองก็คือหมายความว่าเป็นปัญหาที่หลายๆประเทศพบเจอร่วมกันนะครับก็ถึงเรียกว่าปัญหาสังคมโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาที่เราจะพูดถึงในตอนแรกเนี่ยเราก็จะต้องพูดถึงลักษณะของสังคมโลกสักนิดนึงนะครับแล้วค่อยพูดถึงปัญหาสังคมโลกเพราะถ้าพูดถึงลักษณะของสังคมโลกณปัจจุบันมีลักษณะเด่นๆที่สำคัญที่เห็นได้ชัดเจนก็คือสิ่งที่เรียกว่าณปัจจุบันเป็นโลกไร้พรมแดนนะครับคำว่าเป็นโลกไร้พรมแดนก็คือหมายความว่าการติดต่อสื่อสารกันนะครับการมีปฏิสัมพันธ์กันของคนต่างๆนานาในโลกนี้มันสะดวกรวดเร็วนะครับก็ด้วยเหตุผลเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารที่มันก้าวหน้ามันทำให้โลกเปรียบเสมือนไร้พรมแดนก็คือไม่มีเขตแดนกั้นไม่มีการกีดกันในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนั่นเองนะครับผลของการที่โลกไร้พรมแดนนั้นมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาสังคมในระดับโลกตามมาด้วยเพราะฉะนั้นพูดถึงโลกไร้พรมแดนเขาก็อธิบายว่ามันก็คือโลกแห่งการติดต่อสื่อสารที่สามารถพบปะเพื่อนฝูงเครือญาติโดยไร้ตัวตนของคนที่เราสื่อสารก็คือหมายความว่าการสื่อสารนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องมีลักษณะเผชิญหน้าอีกแล้วนะครับ เราอาศัยเครื่องมือการสื่อสารที่ทันสมัยไม่จำเป็นว่าการสื่อสารจะต้องเป็นแบบแค่ประสบพบหน้ากันแล้วถูกไหมครับเราอาศัยเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารได้ก็ทำให้เกิดลักษณะสิ่งที่เรียกว่าโลกไร้พรมแดนก็คือพูดง่ายระยะทางไม่ใช่เป็นอุปสรรคละนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงปัจจัยที่ทำให้โลกมันไร้พรมแดนจริงๆแล้วก็คือพูดง่ายๆเรากำลังพูดถึงการที่เทคโนโลยีมันก้าวหน้าขึ้นถูกไหมครับการที่ทำให้โลกไร้พรมแดนก็เพราะว่าการสื่อสารมันเจริญก้าวหน้ามันมีการคิดค้นเทคโนโลยีการสื่อสารนะครับซึ่งในที่นี้ก็อธิบายถึงการที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับถือว่าเป็นต้นกำเนิดหรือต้นทางในการอ่านหรือในการทำวิจัยนะครับที่ทำให้การติดต่อสื่อสารนั้นเจริญก้าวหน้าเหมือนอย่างปัจจุบันนี้นะครับก็คือพูดง่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตนั้นมันก็เกิดขึ้นจากในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนั่นเองนะครับก็เกิดเรื่องของการสร้างเครือข่ายขึ้นเชื่อมโยงมา
เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับนะทีนี้เมื่ออินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยส

นะครับหลังจากมีไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หลังจากมีอีเมลหลังอะไรต่างๆนานานะครับการติดต่อสื่อสารก็เจริญก้าวหน้าตามมานะครับบนพื้นฐานของการมีอินเทอร์เน็ตหรือการคิดค้นเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับมันก็ช่วยมนุษย์ในหลายๆเรื่องนะเรื่องของการสืบค้นข้อมูลเรื่องของการสื่อสารด้วยข้อความเรื่องของการซื้อขายสินค้าบริการเรื่องของการให้ความบันเทิงนะครับทีนี้พอโลกเรามีลักษณะที่เรียกว่าโลกไร้พรมแดนแล้วเนี่ยมันก็มีผลกระทบนะฮะตามมาด้วยเป็นธรรมดานะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เหมือนกับว่าเป็นสัจธรรมเนาะมันก็ต้องมีดาบสองคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาโลกไร้พรมแดนเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อด้านต่างๆนานาของมนุษย์เช่นเรื่องของด้านสังคมนะครับก็อาจจะมองว่าเมื่อเกิดการไร้พรมแดนเนี่ยมันก็ทำให้เรื่องของวัฒนธรรมอิทธิพลของวัฒนธรรมนะครับมันเกิดการไหลบ่าไปนะครับก็คือหมายความว่าอิทธิพลหรือวัฒนธรรมของประเทศที่พัฒนาแล้วมันก็จะไหลบ่าไปสู่ประเทศอื่นๆนะครับก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมโลกนะครับก็คือยกตัวอย่างง่ายๆกรณีประเทศไทยถูกไหมครับก็อาจจะถูกครอบงำทางวัฒนธรรมจากวัฒนธรรมที่อื่นเช่นวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเช่นวัฒนธรรมของชาติในเอเชียด้วยกันเองนะครับก็คือหมายความว่ายุคนึงสมัยนึงเราก็อาจจะชื่นชมชื่นชอบในวัฒนธรรมตะวันตกหลังจากนั้นเราก็มาชื่นชมวัฒนธรรมเอเชียด้วยกันเองเช่นญี่ปุ่นนะครับหรือณปัจจุบันเราก็เริ่มใส่ใจวัยรุ่นคนไทยวัยรุ่นไทยก็ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมของเกาหลีถูกไหมครับฟังเพลงดูหนังกินอาหารไปเที่ยวเกาหลีอะไรทำนองนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องของการทำสัญญกรรมด้วยนะครับก็ต้องไปทำที่เกาหลีอะไรทำนองนี้นะครับผลกระทบด้านเศรษฐกิจนะครับก็มีผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่างๆนานามีผลกระทบทางด้านการเมืองต่างๆนานาตามมาด้วยนะครับทีนี้ประเด็นสำคัญละประเด็นสำคัญก็คือคราวนี้ถ้าพูดถึงปัญหาสังคมโลกล่ะมีอะไรบ้างนะครับที่ได้รับผลกระทบร่วมกันมีอะไรบ้างที่ทุกประเทศให้ความสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงปัญหาสังคมโลกเขามองว่ามี3เรื่องที่สำคัญที่ถือเป็นปัญหาสังคมโลกอันแรกก็คือปัญหาด้านประชากรและความไม่เสมอภาคกันอันนี้ถือว่ากำลังเป็นประเด็นใหญ่ในเวทีโลกก็คือปัญหาด้านประชากรอันนี้ชัดเจนว่าปัญหาด้านประชากรอันนึงก็คือว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุตอนนี้ประเทศต่างๆนานาทั่วโลกหรือพูดง่ายๆโลกทั้งใบนี้กำลังประสบพบเจอปัญหาด้านประชากรก็คือสังคมผู้สูงอายุนะครับหลายๆประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วปัญหาจะต้องตามมานะครับอันที่สองก็คือเรื่องของความไม่เสมอภาคนะครับความไม่เสมอภาคนี่ก็มีหลากหลายนะความไม่เสมอภาคในเรื่องของเพศความไม่เสมอภาคในเรื่องของเชื้อความไม่เสมอภาคในทางเศรษฐกิจมันมีความไม่เสมอภาคเกิดขึ้นในประเทศต่างๆนานาถูกไหมฮะทุกประเทศจะต้องเจอกับปัญหาที่เรียกว่าความไม่เสมอภาคเกิดขึ้นแต่จะไม่เสมอภาคในด้านใดก็แล้วแต่ในแต่ละประเทศที่เจอเช่นโดยปกติก็จะไม่เสมอภาคกันทางด้านเศรษฐกิจเช่นมีคนรวยกับคนจนถูกไหมฮะความไม่เสมอภาคกันระหว่างคนปกติกับคนที่มีลักษณะพิเศษอะไรทำนองนี้นะครับความไม่เสมอภาคกันระหว่างชายหญิงอะไรทำนองนี้ความไม่เสมอภาคกันระหว่างคนต่างเชื้อชาติในแต่ละสังคมแต่ละประเทศปัญหาที่สองก็คือปัญหาด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเห็นไหมครับอย่างที่เรียนแล้วว่าสิ่งแวดล้อมนะครับจะเป็นประเด็นที่สำคัญในเวทีโลกเพราะว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นภายในประเทศใดประเทศหนึ่งก็จริงแต่ต้องยอมรับว่ามันจะมีผลกระทบไปในวงกว้างถูกไหมครับเราอาจจะมองว่ามันเกิดปัญหาลักลอบเผาป่าหรืออะไรทำนองนี้นะครับในประเทศนู้นประเทศนี้แต่ผลกระทบของควันไฟที่เผาป่าในประเทศใดประเทศหนึ่งมันอาจส่งผลกระทบไปยังประเทศอื่นได้เช่นกรณีประเทศไทยก็เคยได้รับผลกระทบจากการที่ประเทศเพื่อนบ้านเกิดการเผาป่าถูกไหมครับนะฮะหรือปัญหาด้านเทคโนโลยีโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตถูกไหมครับการนำเทคโนโลยีมาใช้เทคโนโลยีก็บอกแล้วว่าณปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีในหลากหลายด้านมนุษย์เรานำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราในหลากหลายด้านถูกไหมครับไม่ใช่เฉพาะด้านการสื่อสารอย่างเดียวนะฮะด้านอื่นๆด้วยแล้วมันก็ต้องมีผลกระทบจากการนำเทคโนโลยีนั้นมาใช้ซ
ซึ่งผลกระทบก็หลากหลายเลยนะครับก็ผลกระทบอย่างนึงก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผลกระทบอย่างนึงก็คือ

ส่งผลกระทบต่อในเรื่องของต้นทุนในการผลิตที่มันจะต้องเพิ่มมากขึ้นอะไรต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดนะครับและที่สำคัญประเด็นที่3ที่ถือเป็นปัญหาของสังคมโลกที่โลกเรากำลังตระหนักอยู่ก็คือปัญหาเรื่องของการก่อการร้ายนะอันนี้ซึ่งอาจจะถูกมองว่ามาจากเหตุการณ์กรณีนายวันวันก็คือพูดง่ายการก่อการร้ายในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ผู้ก่อการร้ายขับรถไอ้โทษขับเครื่องบินพุ่งชนตึกเวิร์ลด์เทรดไหมครับนั่นก็ถือว่าเป็นการก่อการร้ายที่รุนแรงที่สุดของมนุษยชาติเลยก็ว่าได้นะครับและนี่ก็คือปัญหาสังคมในสังคมโลกนะครับอย่างที่เรียนแล้วว่าก็จะเป็นปัญหาด้านประชากรถูกไหมฮะแล้วก็ความไม่เสมอภาคซึ่งก็จะมีรายละเอียดเยอะแยะไปหมดเลยว่าด้านประชากรก็คือเรื่องสูงอายุอะไรจำนองนี้นะครับความไม่เท่าเทียมกันนะครับแล้วก็สาเหตุของความไม่เท่าเทียมกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ปัญหาด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมนะครับมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการขยายความนะครับปัญหาเรื่องของการก่อการร้ายนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือประเด็นหลักๆนะครับที่จะพูดถึงในเนื้อหาในตอนนี้ก็คือปัญหาสังคมโลกปัญหาสังคมโลกนะครับยอมรับร่วมกันว่ามี3ปัญหาก็คือปัญหาประชากรและความไม่เสมอภาคนะครับปัญหาเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและสุดท้ายปัญหาการก่อการร้ายนี่ก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาสังคมโลกครับเนื้อหาถัดมาคราวนี้เราจะพูดถึงปัญหาสังคมไทยที่มีผลมาจากกระแสโลกาภิวัตน์หมายความว่ายังไงก่อนหน้านี้เราจะพูดถึงปัญหาสังคมไทยซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภายในสังคมไทยเราเองแต่ตอนนี้นะครับปัญหาสังคมไทยหลายๆปัญหามันเป็นผลมาจากกระแสโลกาภิวัตน์หรือพูดง่ายๆเวทีโลกนะครับส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมไทยก็คือหมายความว่าเวทีโลกอาจจะกำหนดกฎระเบียบไว้ว่าอย่างนี้นะครับถ้าสังคมไม่สามารถทำได้ตามสิ่งที่เวทีโลกกำหนดมันก็จะเป็นปัญหาในสังคมไทยหรือพูดง่ายว่าประเด็นตรงนี้ก็คือหมายความว่าปัญหาสังคมไทยนั้นมาจากกระแสของโลกาภิวัตน์หรือมาจากภายนอกสังคมไทยนั่นเองเป็นปัญหาสังคมไทยที่เกิดจากปัญหาภายนอกประเทศนั่นเองส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมในสังคมไทยมีรายละเอียดเป็นอะไรยังไงบ้างเรามาดูนะครับถ้าพูดถึงประเด็นแรกก่อนนะครับก็ปัญหาสังคมไทยนะครับที่มีผลกระทบมาจากกระแสโลกาภิวัตน์นะครับมีปัญหาอะไรบ้างนะครับรวมไปถึงผลของกระแสโลกาภิวัตน์ต่อปัญหาสังคมไทยนะครับทีนี้ในตอนต้นเนี่ยเรากำลังพูดถึงปัญหาสังคมไทยนะครับที่เกิดขึ้นจากสังคมไทยเองเพราะฉะนั้นปัญหาสังคมไทยที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเองนั้นมันก็มีหลากหลายเยอะแยะนะครับแต่ในที่นี้เราก็พูดถึงว่าปัญหาสังคมไทยเนี่ยมีทั้งสังคมเมืองและสังคมชนบทถูกไหมครับเพราะว่าประเทศไทยมันมี2ลักษณะหรือที่เรียกว่าทวีลักษณ์อยู่ร่วมกันก็คือมีทั้งสังคมเมืองและสังคมชนบทก็คือประเทศไทยมีทั้งส่วนที่เป็นสังคมเมืองกับมีทั้งส่วนที่เป็นสังคมชนบทนะครับประเด็นแรกนะครับเขาก็บอกว่าลักษณะของชนบทนะครับลักษณะสังคมชนบทของไทยเนี่ยประเด็นแรกคือว่าประชากรนี่จะมีความสัมพันธ์แบบผสมปูนพูดง่ายๆคือว่ามีความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดกันมีลักษณะเป็นความเป็นเครือญาติกันนั่นเองนะครับและลักษณะที่2ก็คือว่ายังประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรนะครับแล้วก็ลักษณะของครอบครัวก็จะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกว่าอบอุ่นกว่าเพราะว่ามีความใกล้ชิดกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่4ก็คือหมายความว่าชุมชนนี่จะต้องตั้งอยู่นอกเมืองถ้าเป็นสังคมชนบทถูกไหมครับแล้วก็ศูนย์กลางนะครับของชุมชนก็จะเป็นวัดแล้วก็ศาสนสถานนะครับที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมในทางสังคมอะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตนะครับแล้วก็เรื่องของค่านิยมในเรื่องคุณงามความดีนะครับในทางศาสนาก็จะเป็นตัวควบคุมความประพฤติทางสังคมของคนในชนบทนะครับทีนี้ลักษณะของสังคมเมืองลักษณะของสังคมเมืองก็บอกว่าประชากรจะมีความสัมพันธ์กันแบบทุติยภูมิก็คือมีความสัมพันธ์กันในเชิงตำแหน่งหน้าที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันในเชิงเครือญาติหรือความใกล้ชิด นั่นเองเช่นหัวหน้าผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาอะไรทำนองนี้นะครับลักษณะของสังคมเมืองอันที่2คือจะมีอาชีพที่หลากหลายนะครับทั้งธุรกิจการค้าข้าราชการอะไรต่างๆนานาอุตสาหกรรมภาคบริการอะไรต่างๆนานา
ครอบครัวจะมีความผูกพันกันน้อยก็จะเป็นลักษณะของสังคมเมืองนะครับเพราะว่าเวลาในแต่ละวันจะหมดไปกับการทำมาหากินนั่นเองนะครับชุมชนจะตั้งอยู่ในเขตที่มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่นหรือมีจำนวนมากนั่นเองนะครับมีศูนย์กลางความเจริญนะครับแล้วก็มีประชากรที่หนาแน่นกว่าในชนบทก็จะทำให้เกิดปัญหาสังคมขึ้นนั่นเองนะครับวัดและสถานที่สำคัญทางศาสนาก็จะเป็นที่สักการะบูชาแต่ว่าประชาชนคนไทยในปัจจุบันจะเห็นว่าสถาบันทางศาสนาวัดหรือว่าศาสนสถานต่างๆนั้นจะเป็นเพียงแค่สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้นอาจจะมีการละเมิดขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับอะไรต่างๆนานาเกิดขึ้นได้นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงปัญหาสังคมในชนบทไทยแล้วก็ในสังคมเมืองไทยเนี่ยก็อาจจะพิจารณาได้ในลักษณะที่ว่าในเรื่องของสังคมชนบทเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของประชากรอาจจะลดน้อยถอยลงนะครับมีการถือครองที่ดินลักษณะพื้นที่ปลูกป่าอะไรทำนองนี้นะครับส่วนปัญหาในชุมชนเมืองก็จะมีเรื่องของความแออัดการจราจรสิ่งแวดล้อมเป็นพิษอะไรต่างๆนานานะครับแต่ที่สำคัญประเด็นที่อยากจะพูดถึงก็คือว่าทีนี้ไอ้ปัญหาสังคมไทยที่เกิดจากอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ล่ะเป็นยังไงก็คือหมายความว่าแน่นอนว่าศตวรรษที่21เนี่ยนะโลกทั้งใบเนี่ยให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่าระเบียบโลกใหม่เพราะฉะนั้นคำว่าระเบียบโลกใหม่ก็คือหมายความว่าประเทศมหาอำนาจนะครับรวมทั้งชาติตะวันตกอะไรต่างๆนานาพยายามจะผลักดันให้โลกให้ความสำคัญกับ5เรื่องนี้เพราะฉะนั้น5เรื่องนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าระเบียบโลกใหม่ก็คือหมายความว่าให้ความเป็นประชาให้ความสำคัญกับการเป็นประชาธิปไตยให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมให้ความสำคัญกับการค้าเสรีแล้วก็ให้ความสำคัญกับลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรงั้นประเทศต่างๆนานาก็สมควรให้ความสำคัญกับ5เรื่องนี้ตามไปด้วยกลับมาดูที่ประเทศไทยประเทศไทยนั้นมีความให้ความสำคัญกับ5เรื่องนี้ไหม5เรื่องนี้นั้นสามารถขับเคลื่อนได้อย่างถูกต้องดีงามไหม1ประเทศไทยมีความเป็นประชาธิปไตยไหมถูกตั้งข้อสงสัยตรงนี้อย่างน้อยผู้บริหารประเทศเราไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับเรื่องสิทธิมนุษยชนประเทศไทยยังมีการกระทำอะไรที่มันละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ไหมนะครับเรื่องสภาพแวดล้อมประเทศไทยให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมากน้อยขนาดไหนการค้าเสรีประเทศไทยมีการให้ความสำคัญกับการค้าเสรีมากน้อยขนาดไหนและที่สำคัญเรื่องลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญาอะไรต่างๆนานาไทยมีการให้ความคุ้มครองตรงนี้หรือไม่ไทยมีการปราบปรามการกระทำที่มันละเมิดลิขสิทธิ์สิทธิบัตรหรือไม่เพราะฉะนั้นถ้าไม่สามารถทำได้5เรื่องนี้ก็อาจจะถูกต่อต้านจากเวทีโลกหรือก่อให้เกิดปัญหาขึ้นในสังคมไทยนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือเนื้อหาที่พูดถึงผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ต่อสังคมไทยหรือปัญหาสังคมไทยที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์นั่นเอง

0: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

หน่วยที่12นะครับก็จะเลือกเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับกับสังคมมนุษย์เพราะว่าเราเริ่มตระหนักแล้วนะครับว่าสังคมมนุษย์จะดำรงอยู่ได้ต้องอยู่ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่อุดมสมบูรณ์นั่นเองนะครับเราก็เริ่มตระหนักตรงนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เห็นชัดเจนว่ามีตัวอย่างหลายๆกรณีนะครับหรือภัยพิบัติต่างๆนานาซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์ไม่ได้เกิดจากน้ำมือของสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการตระหนักนะครับว่าเราต้องให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับซึ่งในระดับโลกเวทีระดับโลกก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนั่นเองนะครับทีนี้เนื้อหาจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับประเด็นแรกเราก็ต้องมาทำความเข้าใจนะครับในเรื่องของความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนซึ่ง2คำนี้อาจจะมีความหมายที่ใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นมาดูทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะเพราะทรัพยากรธรรมชาติชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและให้ประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมนะหรือพูดง่ายๆทรัพยากรธรรมชาติก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์เราเอามาใช้ประโยชน์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมหรือสูญเสียไปมนุษย์ก็จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขถูกไหมครับเช่นอะไรบ้างเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะครับทรัพยากรธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์นั่นเองเช่นอะไรบ้างล่ะเช่นป่าไม้เช่นทรัพยากรทางน้ำถูกไหมฮะกุ้งหอยปูปลาอะไรต่างๆนานาพวกนี้ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์เพราะว่าเดี๋ยวจะสับสนกับสิ่งที่เรียกว่าสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งต่างๆนานาที่อยู่รอบตัวเราทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตและเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นอย่างนี้เขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นทรัพยากรธรรมชาติก็อาจจะมองว่าเป็นสิ่งแวดล้อมก็ได้นะครับแต่สิ่งแวดล้อมทุกอันอาจจะไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติถูกไหมครับเพราะว่าบางสิ่งที่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมแต่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติพูดอย่างนี้นักศึกษาคงแยกแยะออกไม่สับสนนะครับต่อไปนี้ระหว่างสิ่งที่เรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมนะฮะ